0: นี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทัวร์อยู่นะที่พาสมาชิกนะของ FM 100.5 ไปเที่ยวอยู่เรียกว่าเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะเรามาติดตามข้อคิดเห็นจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
1: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเวลวันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคร
0: ับ ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนน
2: ี้สวัสดีครับอาจารย
0: ์ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาใช่ไหมคะอาจารย
1: ์คุณที่รักไหมใช่คุณวิรัตใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคุณวิรัตกับดิฉันจัดพร้อมกันค่ะวันนี้ค่ะ
1: คุณวิรัตเนี่ยเคยมาอยุธยาบ่อยนะ
2: โอ้เพิ่งไปล่าสุดน่าจะช่วงผมน่าจะช่วงประมาณปีที่แล้วครับอาจารย์ผมไปช่วงประมาณเมษาครับ
0: เป็นครั้งแรกเหรอ
2: โอ้ไม่ครับโอ้ไปบ่อยแล้วครับไปบ่อยคร
0: ับ ชอบนะ
2: ชอบมากชอบมากครับ
0: อยุธยาก็
2: มีอะไรหลายอย่างที่ประทับใจมากเลย
0: อยุธยาก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเดี๋ยวนั้นก็ไปหลายครั้งแล้วก็ชื่นชอบมากเลยนะเมืองประวัติศาสตร์โบราณอยุธยาเนาะเนี่ยนะคะก็ได้รับการขึ้นชื่อและขึ้นทะเบียนจากทางยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้วยนะค่ะ
1: เมื่อวานมาถึงช่วงเย็นๆ
0: ใช่ค่ะแล้วอาจารย์บอกล่องแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ล่องเรือหา
0: แล้วล่องเรือค่ะใช่ค่ะล่องเรือ
1: ล่องเรือหาแล้วคุณไปรัดร้องเพลงนี
0: ้ล่องเรือหารักค่ะ
2: คุณครับอาจารย์
0: อาจารย์ลองขึ้นมาสักหนึ่งนิดมึงสักหนึ่งท่อนว่าสั้นๆ
2: เชิญเลยครับ
1: ล่องเรือมาหาคุณสักคน
0: โอ้ค่ะ
1: เมื่อนักสนับใจร้องเพลง
0: ว้าวเดี๋ยวจบรายการดิฉันต้องเข้าไปดูแล้วฟังให้มันจบเพลงยอดรักสนับใจค่ะค่ะอืม
1: นั่นแหละคุณไปรับต้องร้องสำเนียงของครูเอื้ออ
0: ่าคุณวิรัตสำเนียงได้เลยนะเวลาเดี๋ยวฉันไปฟังดนตรีสุนทรภพเนี่ยคุณวิรัตขึ้นไปร้องเนี่ยหลายเพลงเลยเนี่ย
1: นั่นแหละคุณวิรัตต้องฟังเพลงนี้แล้วก็เข้าใจเนื้อหาสาระ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เอาไปประยุกต์เป็นสำเนียงครูเอื
0: ้อค่ะครูเอื้อนี่ก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะคะเป็นบุคคลสำคัญของโลกเหมือนกันค่ะในด้านเพลงดนตรีนะคะ
1: ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมที่เก่าแก่มากนะฮะโรงแรมกรุงศรี
0: โรงแรมกรุงศรีเก่าแก่นี่กี่ปีคะอาจารย
1: ์ก็คงไม่เก่าแก่เท่าอยุธยา
0: เอาแน่นอนนะอยุธยานี่โอ้417ปีนะก่อนที่จะถูกเนี่ยเรียกว่าพม่ามาโจมตีแต่ว่าเจ้าตากสินก็กู้เอกราชมาได้เนาะในปี2310ค่ะอืม
1: ก็เลยเนี่ยมันเย็นแล้วโรงแรมเนี่ยวิวสวย
0: ติดแม่น้ำไหมอาจารย
1: ์ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ผมยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
0: โอ้โหนึกภาพไปด้วยนึกภาพไปด้วย
1: ก็เขื่อนมนต์ไหว้พระเองนะครับมาศรีสุดโทผู้ศรีสุดโทอยู่ไหม
0: โอ้ค่ะ
1: เราม
0: าเรื่องสถานภาพอาเซียนเวทีสากลแตกรังหรือยังค่ะเมื่อวานอาจารย์ก็ปูพื้นไว้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะค่ะ
1: ก็ที่อาเซียนเราเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่โดยอาเซียนเองแต่เป็นอาเซียนที่ปลุกปั้นขึ้นมาโดยมหาอำนาจของโลก
0: ใช่ค่ะ
1: มหาอำนาจก็คือสหรัฐอเมริกาในห่วงเวลานั้นนะครับก็ถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็คือปี2510ปฏิญญากรุงเทพเนี่ย
0: ค่ะ
1: เมื่อวันที่8สิงหาคมแต่อีกไม่กี่วันนะอีกไม่กี่วันก็จะครบรอบนะฮะ59ปีถ้าปีหน้าก็คือ60
0: ก็ปีหน้าก็60นะอาเซียนตั้งขึ้นมาวันที่8สิงหาคมถ้าดิฉันจำไม่ผิด8สิงหาคมค่ะ
1: ก็ปีหน้าก็ครบ60เกษียณพอดีเลย
0: เกษียณนี่ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดทำงานเลยนะอาจารย์นะ
1: คือมันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับแล้วก็โดยความเป็นตัวเองของอาเซียนเนี่ยมันไม่มีตั้งแต่วันเริ่มต้นแต่มันขับเคลื่อนโดยประเทศมห

0: ำนาจที่ดักอยู่ข้างหลังนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เจตนาของอาเซียนก็คือว่าไม่ต้องการเป็นคอมมิวนิสต์
1: อือฮ
0: ึนะฮะ
1: ค่ะ
0: วิธีทางการเมืองสมัยก่อนเขาใช้คำว่าโดมิโนทีโอรี
1: อ่าใช่โดมิโน
0: ก็เพราะว่าวิธีคิดว่าเออมันจะเป็นโดมิโนก็เป็นเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะปี1949วันที่1ตุลาคมจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์
1: อือฮึค่ะ
0: ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในเอเชียนะครับ
1: ค่ะ
0: อเมริกาก็มองเข้ามาโอ้เมื่อจีนเป็นได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยประเทศอื่นจะเหลือลึกนะฮะแล้วก็จริงๆประเทศที่เปลี่ยนระบอบการปกครองก่อนจีนนะฮะ
1: ค่ะ
0: เวียดนามเวียดนามเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเวียดนามแตกเป็นสองส่วนนะครับก็คือเหนือกับใต้เหนือเนี่ยก็เป็นคอมมิวนิสต
1: ์
0: ใต้ก็ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต
1: ์ค่ะ
0: นะใต้เวียดนามใต้เนี่ยก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะพออาเซียนเกิดขึ้นมาในเจตนาแบบนั้นอเมริกาเนี่ยเข้ามาแบ็คเข้ามาหนุนมาในทุกสิ่งทุกอย่างครับ
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นพื้นฐานที่ทำให้สังคมไทยนะครับเกิดความแตกแยกทางความคิดความแตกแยกทางความคิดนั้นก็คือว่าปัญญาชนนักคิดในด้านหนึ่งก็คืออยากจะเปลี่ยนการปกครองตัวเองไปสู่สังคมที่ยังคอมมิวนิสต
1: ์
0: เพราะฉะนั้นคนที่คิดในแนวทางนั้นก็เลยเป็นปรปักษ์กับวิธีของอเมริกา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วอเมริกาป้องกันไม่ให้ประเทศเหล่านี้ไปเป็นคอมมิวนิสต
1: ์
0: ก็โดยใช้กำลังทหาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับกำลังทหารเป็นหลักก็หมายความว่านะหมายความว่าเนี่ยแหละฮะก็ให้มีการรัฐประหารยึดอำนาจแล้วใส่ใครที่มีแนวความคิดที่ตรงข้ามกับที่อเมริกาต้องการก็ตามเข็นฆ่าพวกเขาอะไรไม่อะไรนั่นแหละฮะมันก็เลยกลายเป็นรากฐานอันหนึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ไม่บอกว่าพอเราเกิดปีวันที่14ตุลาปี2516มันเป็นยุคแบ่งบานความคิดมากนะ
1: ฮะ
0: บานทางความคิดก็คือนิสิตนักศึกษาเนี่ยมองสแกนเข้ามาแล้วว่าเราต้องเป็นประชาธิปไตยเสรีแต่ทีนี้วิธีคิดของประชาธิปไตยเสรีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบ่งชัดเจนว่าคุณจะไปอยู่ในฝ่ายไหนของมันนะ
1: คร
0: ับ สงสัยขึ้นมาปุ๊บนั่นนะครับปี19วันที่6ตุลาก็มีการปราบนักศึกษา
1: ค
0: ่ะนะฮะที่เขาเรียกว่า6ตุลา19ลูกหลานเยาวชนไทยที่มีความคิดก้าวหน้าวิธีคิดที่ก้าวหน้ามันไม่เหมือนที่อเมริกาต้องการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องถูกปราบแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในเขาในอะไรนะฮะเนี่ยมาทริปนี้เนี่ยมีพี่หมอคู่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: สามีภรรยานะครับเป็นหมอทั้งคู่เลยฮะเป็นแพทย์ทั้งคู่เลยและเป็นรุ่นที่เข้าป่าเมื่อปี2519
1: โอ้ค่ะ
0: ทุกวันนี้อายุ70กว่าแล้วนะครับ
1: โอ้ฮะค่ะ
0: 70กว่าแล้วก็คือโลกมันกลมก็บนพื้นฐานที่ว่าพี่หมอทั้งคู่เนี่ยเคยไปทริปแรกกับผมที่เวียดนาม
1: ค่ะ
0: เมื่อปี2015นานไหม
1: โอ้ฮะ
0: เป็นไปทริปแรกเลยนะฮะที่อาสามาสมัครจัดทริปไปที่เวียดนาม
1: แ
0: ล้วคู่เนี้ยพร้อมกับคุณแม่ของพี่หมอเนี่ยก็ไปด้วยลองนึกดูนะฮะในวันที่คุณแม่ของพี่หมอไปที่โฮจิมินห์กับเราเนี่ยนะครับคุณแม่นั้นก็เกือบ 80
1: แล้วอ๋อตอนนี้คือ90
0: ตอนนี้90กว่าจะ100แล้วครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยมานั่งคุยกันเรื่องความหลังก็พี่ขออนุญาตชื่อนิดหนึ่งพี่กินนะครับพี่กินเนี่ยจบแพทย์ทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: แต่ตอนปีที่พี่กินเข้าไปอยู่ใน

0: ็คือผู้หญิงร่องกล้าเนี่ยเดือนแพทย์46แล้ว
1: โอ
0: ้ฮะนะแต่ก็นั่งคุยกันแบบอิ่มเอมเลยนะฮะแลกเปลี่ยนทางความคิดอะไรแบบ
1: ค่ะ
0: แต่ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอาจารย์ตอนที่ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะพี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้กันไล่เรียกให้สั่งแต่เราก็เป็นมนุษย์สะกดรอยอยู่แล้วนะฮะฉันอยากจะไปตรงนี้นะก็เล็กออกนะฮะเพราะว่ามันมีไมล์แมปอยู่แล้วแอคเซนต์ก็เลยเข้าใจเลยนะครับว่าเราเนี่ยมันก็แค่จิ้งหรีดจริง
1: ๆนะโอ้ค่ะ
0: เราเนี่ยแค่จิ้งหรีดจริง
1: ๆ
0: มันว่าใครจะมาปั่นให้จิ้งหรีดสนกันหรือกัดกันนะฮะไอ้คนปั่นเนี่ยก็คือกำหนดได้เลยว่าเอาจิ้งหรีดตัวนี้หรือถ้าจิ้งหรีดตรงจิ้งหรีดตัวไหนที่มันซุกซนที่มันไม่ยอมเชื่อฟังไม่ไปจัดกันไม่ไปอะไรกันเนี่ยนะฮะก็จับจัดนะ
1: คร
0: ับเพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละ
1: นึกภาพออกเลยนะคะนึกภาพออกว่าเนี่ยไปอยู่เนี่ยภูผาล่องกล้าอะไรเนี่ยตรงนั้นก็ตอนนั้นก็ทุรกันดารนะอาจารย์ว่ามะ
0: โอ้ใช่ฮะ
1: โอ้
0: แล้วตัวนะสาเหตุที่พวกเขาเข้าป่าเนี่ยหนึ่งนะครับพวกเขาไม่แน่ใจว่าจะถูกฝ่ายอำนาจการเมืองกำจัด
1: กำจัดนั่นสิ
0: ครับแล้วก็การพูดอะไรที่ไม่เป็นไปตามอำนาจรัฐเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นฝ่ายตรงข้ามเปิดกว้างทางความคิดไม่มีการแลกเปลี่ยนการวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่มีเลยฮะนี่คือสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คนในรุ่นนั้น
1: เข้าป่าก
0: ันเยอะมากนะฮะทั้งๆที่พวกเขาเนี่ยสมองของประเทศชาติ
1: ใช่ใช่เสียดายจริงๆค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถูกมหาอำนาจเนี่ยมาครอบไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือถ้าครอบแล้วใครไม่เชื่อฟังว่าล้วนแล้วแต่กระด้างกระเดื่องต่อมหาอำนาจนั้นก็จะถูกลงทัน
1: อาจารย์ค่ะอาจารย์เล่ามาแต่นี้ฉันสะเทือนใจนะอยากร้องไห้เลยนะอาจารย์
0: ค่ะนั่นแหละครับมันทุกวันนี้มหาอำนาจนั้นก็ยังปวดโลกอยู่เช่นในภาพนะโดนัลด์ทรัมป์ปวดโลกนะครับ
1: จริงค่ะอาจารย
0: ์โดนัลด์ทรัมป์ปวดโลกแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีอยู่ในโลกยุคปัจจุบันคือสายตาของมนุษย์เนี่ยมันกว้างไกลมากขึ้นใครทำอะไรไว้ใครไม่ใช่ของจริงนะครับจะทำผิดพลาดหรือใครจะทำย่ำยีคนอื่นแล้วทำผิดแล้วเนี่ยยังบอกว่าตัวเองเป็นเทพเทวดา
1: เออฮะค่ะ
0: มันปิดไม่ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเพราะมันปกปิดไม่ได้นั่นแหละครับมันก็เลยมาถึงจุดนี้แล้วอันหนึ่งซึ่งนะก่อนจะเบรกนะ
1: ค่ะ
0: ไอคนที่ไปถล่มคนอื่นนะฮะตั้งบอร์ดออฟฟิศขึ้นมา
1: ใช่ค่ะโอ
0: ้แล้วมันพีชตรงไหน
1: มันพีชตรงไหนนะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะเอาระบงแล้วเปิดจีปนาวุธเอาอะไรเนี่ยไปถล่มคนอื่นนะฮะไปทำลายคนอื่นแล้วตัวเองเนี่ยยังเป็นผู้แต่งบอร์ดเอาพีชขึ้นมา
1: แล้วเนี่ยเพิ่งประกาศเมื่อวานปราศรัยไงวันเอกราชของเขาอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยทหารของอเมริกาแข็งแกร่งเนี่ยเข้าไปวันเดียวเวเนซุเอลาวันเดียวก็เสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างนี้โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันพีชตรงไหนจริง
1: น
0: ะครับ
1: นั่นสิคะอาจารย์โอเคอาจารย์ขาเราจะพักกันสักครู่นะเดี๋ยวมาต่อเรื่องของไอ้บอร์ดออฟฟิศเนี่ยนะค่ะ
0: เป็นครับเชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News อั

0: เดตช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษอาจารย์คะเมื่อวานใช่ค่ะที่อาจารย์พูดถึงไอ้ Board of Peace เนี่ยนะคะแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยก็มีผู้นํา2คนนี่แหละไปปรากฏตัวนะก็คือคุณมาเน็ตกับท่านโปรโบโวของอินโดนีเซีย

0: มีความเป็นตัวของตัวเองก็ตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานที่ว่ามหาอำนาจโลกอีกซิกมันก็คือสหรัฐอเมริกานะครับไม่อยากให้อาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งน
1: ะ
0: ในยุคนั้นก็คือสหภาพโซเวียตนะครับใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือสหภาพโซเวียตในขณะที่สหภาพโซเวียต ก็ทำอย่างเดียวกันกับที่อเมริกาทำนี่แหละนะฮะเพราะว่าความสำเร็จของสหภาพโซเวียตมันก็เลยอยู่ที่เวียดนามแต่ว่าก่อนหน้าเวียดนามที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะครับก็ได้เกิดที่จีนแล้วเช่นเดียวกันแต่เบื้องหลังที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองอันนี้เนี่ยมันทำให้ผู้นำสหรัฐในห้วงเวลาแบบนี้เสียใจมากเช่นเดียวกันนะทำไมผู้นำสหรัฐในห้วงเวลานั้นถึงเจ็บใจเรื่องพวกนี้ผู้นำตอนนั้นน่าจะเป็นรูสเวลล์มั้งครับ
1: รูสเวลล์สงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมคะ
0: รูสเวลล์นะฮะรัสเซียเนี่ยไม่อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปอยู่ในขั้วของโซเวียตรัสเซีย
1: อ๋อคอมมิวนิสต์ไม่อยากให้เป็นน
0: ั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าในห่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นไปทะเลจีน
1: อือฮึใช่ใช
0: ่ที่เกิดไอ้โศกนาฏกรรม
1: โซเวียตแมนจูเรียใช่ไหมอ๋อนานกิงอ่า
0: ก็คือบางถ้าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะญี่ปุ่นไปที่นานจริงเนี่ยก็คือไปยึดจีนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอไปยึดจีนเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยถูกฆ่าทิ้งหมดเลย
1: อาจารย์ดิฉันเห็นนะได้อ่านในบางเรื่องไอ้นานกิงเนี่ยเห็นภาพเนาะที่ฐานญี่ปุ่นอ่ะใช้หอกอ่ะทิ่มแทงเด็กอ่ะขึ้นไปแล้วชูดิฉันเห็นภาพนั้นดิฉันแทบกรี๊ดออกมาเลยนะมันอะไรจะโหดร้ายขนาดนั้นนะอาจารย์ค่ะ
0: นั่นแหละครับผู้ชายที่ถูกยิงทิ้งแล้วเอาไปโยนใส่บ่อน้ำนะ
1: โอ้โหแล้วก็ข่มขืนผู้หญิงเยอะแยะไปหมดนะอาจารย
0: ์ผู้หญิงก็เป็นนางบำเรอนะครับเป็นนางบำเรอความใคร่ของทหารญี่ปุ่นนั่นแหละมันคือภาพอัปลักษณ์มากนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ลองนึกดูนะฮะในขณะที่ในแผ่นดินจีนเองเนี่ยก็แตกเป็นสองขั้วครับขั้วหนึ่งก็คือคอมมิวนิสต์อีกขั้วหนึ่งก็คือที่เราเรียกว่าจีนคณะชาติใช่ไหมฮะ
1: ชาติใช่ค่ะ
0: ก็มินตั๋งนะฮะเสียงไอ้เจ๊กนั่นแหละอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเหมาเจ๋อตุงนะฮะอยู่มาวันหนึ่งนะฮะทั้งเหมาเจ๋อตุงและเจียงไคเช็กเนี่ยไล่ยิงกันเพื่อที่จะบดขยี้ซึ่งกันและกันแต่มันมีศัตรูร่วมก็คือญี่ปุ
1: ่
0: น
1: ญี่ปุ่นตอนหลักก็มาร่วมมือกันก่อนกันกำจัดญี่ปุ่นไปก่อน
0: นะคนที่ไปเจรจาให้ร่วมมือกันก็คืออเมริกานะท่านเหมาท่านเจียงหยุดยิงกันก่อนนะครับไปสู้กับโจ
1: พลเอกโจ
0: ก่อนนะครับท่านลองนึกดูนะฮะในห่วงที่อเมริกาไปเจรจากับจีนทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะอเมริกาบอกว่าสู้กับโจเนี่ยในด้านหนึ่งนะฮะก่อนที่จะมาเจรจากันเนี่ยเจียงไคเช็กบทขยี้เหมาเจ๋อตุงอย่างหนักนะครับปืนใหญ่ไล่ถล่มยิงตุ้มต้มตุ้มต้มนั่นแหละครับมันก็เลยมีการจลยุทธ์อีกแบบหนึ่งนะฮะที่ถอยการถอยในการสู้รบอย่างสง่างามที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เลยมีคำว่าการเดินทัพทางไกล
1: ที่บอกลองมาร์ชนะฮะ
0: นั่นแหละครับจริงๆเดินทางไกลเพื่อหนีวิถีกระสุนของเจียงไคเช็กนะฮะแต่พอมีศัตรูร่วมนึกภาพอย่างนี้นะฮะจินตนาการนึกตามเลยนะครับอเมริกาบอกว่าเอาหยุดยิงกันก่อนแล้วไปยิงกับโตโจดีกว่าไปยิงกับโตโจในขณะที่ในห้วงที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเดินทัพทางไกลเนี่ยนะครับนอกจากจะหนีวิถีกระสุนของเจียงไคเช็กแล้วเนี่ยนะฮะก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์สู้เจียงไคเช็กไม่ได้แต่จะถอยยังไงอย่างสง่านะครับก็เลยเป็นคำที่มาคำว่าลองมาร์ชนะฮะ แต่ในวันที่รูสเวลล์ไปถึงปุ๊บนะรูสเวลล์ก็บอกว่าไปค้นดูภาพเก่าๆได้เลยนะครับเราจะเห็นนะฮะเราจะเห็นภาพเจียงไคเช็กกับเหมาเจ๋อตุงแล้วก็ผู้นำของอเมริกายืนเรียงกันนะฮะเพื่อเป็นพันธมิตรสู้กับญี่ปุ่นลองคิดภาพนะฮะถ้าความยุติมีอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่เท่ากับฝ่ายของก๊กมินตั๋ง แต่อเมริกาเอาอาวุธยุทโธปกรณ์

0: อนไปใส่มือให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อสู้กับโซโจนะครับจริงๆ ญี่ปุ่นแพ้สงครามเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะสงครามภาคพื้นดินนะแพ้เพราะระเบิดปรมาณู
1: ปรมาณูใช่ค่ะ
0: นะฮะคือฮิโรชิมากับนางาซากินะครับ
1: พอโดนถล่ม
0: ใช่นะฮะญี่ปุ่นก็เลยยอมแพ้สงครามในขณะที่สงครามที่อยู่ในแผ่นดินจีนนะครับกองทัพของญี่ปุ่นเนี่ย ก็ต้องวางอาวุธเพราะว่าได้พ่ายแพ้สงครามแล้วนะฮะลองนึกนะฮะอาวุธปืนที่อเมริกาเอาไปใส่มือให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยไม่ได้เอามาคืนอเมริกานะคร
1: ับ อ๋อเก็บยึดขึ้นมาเลย
0: แล้วก็ไล่ยิงกับนะฮะไล่ยิงเชียงไคเช็ค
1: เชียงไคเช็คต้องถอยร่นไปที่ไต้หวัน
0: ค่ะนะฮะนึกภาพออก
1: นึกภาพออกนึกภาพออก
0: นั่นแหละฮะคือโลกในยุคนั้นนะครับในโลกในยุคนั้นจีนก็เลยเปลี่ยนการปกครองวันที่1ตุลาคม1949
1: ค่ะ
0: นี่แหละครับที่ทำให้อเมริกาเจ็บใจตัวเอง
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่น่าเอาอาวุธ
1: ไม่น่าเอาอาวุธไปให้แต่ในช่วงนั้นอาจารย์ก็ต้องให้นะเพื่อที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นนะใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่ไงก็ใช่ไงครับนะฮะพอสถานการณ์มันกลับนั่นแหละครับไอ้ฝ่ายก็มีตังที่อยู่ติดทะเลก็มีเรือใช่ไหมล่ะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: พอมีเรือเนี่ยก็ลงเรือข้ามไปที่เกาะไต้หวัน
1: ค่ะ
0: ลองในภาพตามนะแล้วไอ้กองกำลังที่ไม่มีเรือทำยังไงนั่นแหละครับคือที่มาของกองพลที่93นายพลต้วนมาอยู่ที่ดอยแม่สลองเพราะไม่มีเรือให้ลงนะต้องเดินทางไกลนะต้องเดินบนบกเนี่ยแหละถอยมาจากจุนหนานถอยมาเรื่อยก็พอมาถึงพม่าก็บดขยี้อีกเนี่ยนะฮะไอ้คนเตือนก็เลยมาจบอยู่ที่ดอยแม่สลอง
1: โอ้
0: เราก็เลยมีอะโวคาโดนะครับก็เลยมีรูปท
1: ้อ
0: แต่นายคนเตือนเอามาด้วยเยอะ
1: มาด้วยเลยมาปลูกเลยมีอะโวคาโดนะ
0: แต่สิ่งที่มากกว่าอะโวคาโดหรือพืชเมืองหนาวมาจากจีนคือฝิ่น
1: ว้าวอันนี้ไม่ดีแต่ก็เน
0: ี่ยแล้วคนที่เสริมให้กองพล93ปลูกฝิ่นนะครับคือ CIA ครับ
1: อ๋อนี่ไงย้อนกลับไปตัวเอง CIA
0: ครับ CIA ครับเพราะว่า CIA ก็มาสนับสนุนให้กองพล93เนี่ยร่วมมือกับประเทศไทยผู้มีอำนาจของไทยในยุคเพื่อต้านกับคอมมิวนิสต์นะครับกองพลที่93ก็ตกลงกับรัฐบาลไทยปราบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยร่วมกัน
1: ค
0: ่ะพอปราบพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกันกับรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยเขาก็เลยอยู่กันตัวนี้เจนที่เท่าไหร่แล้วล่ะคิดดูน
1: ะ
0: น่าจะรุ่นที่4รุ่นที่5แล้วนะครับในปัจจุบันนี
1: ้
0: นะฮะแต่สิ่งที่เอาเข้ามาครับสิ่งที่นายพลต้วนเอามาด้วยก็ปลูกนะฮะดอกบานเลยที่เราเรียกดอกป๊อปปี้บานก็ท่านนะสวยนะครับจริง
1: ๆดอกฟินสวยค่ะใช่ค่ะ
0: สวยมากนะฮะมันจะพังนะครับตอนที่มันเป็นฝิ่นมันไม่มีปัญหากับอเมริกาครับแต่มันมีปัญหากับอเมริกาตอนที่มันเป็นเฮโรอีน
1: ค่ะ
0: นะครับก็มีบุรุษคนหนึ่งที่ทำให้อเมริกาสั่นสะเทือนเกิดขึ้นคนคนนั้นก็คือขุนสาน
1: ี่เองค่ะ
0: จริงๆรากของการผลิตแปลงร่างฝิ่นเป็นเฮโรอีนนะครับคือไต้หวันนะครับ
1: โอ้นี่เอง
0: พอมันเป็นเฮโรอีนนะครับเฮโรอีนนั้นเขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพอมันเป็นเฮโรอีนแล้วมันเป็นห่วงของสงครามเวียดนามนะครับทหารจีองจีไอเนี่ยมาเต็มบ้านเราหมดเลยนะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฐาน
1: ค่ะแล้วก็สร้างไอเนี่ยเพชรบุรีตัดใหม่ตรงนั้นนะจีไอเดินเกลือนเลยฮะค
0: ่
1: ะ
0: ก็ท่านมิตรภาพด้วยนะฮะสิงสระบุรีระเลียว
1: คว
0: น
1: ค่ะ
0: มิตรภาพก็จะอเมริกาด้านนะครับชื่อมิตรภาพครับแต่มันเป็นเส้นทางที่ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ไปถล่ม3ชาติอินโดจีนครับแล้วเป็นที่มาของการทิ้งระเบิดตามเส้นทางโฮจิมินห์20ปีนะครับ
1: ที่เรียกว่าโฮจิมินห์เทรลอ่าฮะ
0: ทหารอเมริกาที่ตายในสมรภูมิสงครามเวียดนามนะครับตายทุกวันก็ใส่โลงศพ
1: ใส่ค่ะ
0: ส่งกลับบ้านนะฮะใส่โลงศพแล้วก็บรรทุกโดยเครื่องบินส่งกลับไปที่อเมริกา

0: คุณสาหวังดีครับบอกว่าฉันฝากฮีโรอีนไปด้วย
1: ใส่เข้าไปในโรงศพ
0: นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วสิ่งที่เอาไว้เพื่อที่จะทำลายคนอื่น มันก็จับไปเป็นฮีโรอีนเพื่อทำลายที่อเมริกา
1: ทำลายตัวเองเลย
0: นั่นแหละครับมันเลยเป็นที่มาของหน่วยงานปราบยาเสพติดของอเมริกากลับมาเพื่อป้องกันปัญหาให้กับตัวเองทันทาริเทศรากของปัญหาเนี่ยตัวเองเป็นคนสร้าง
1: ได้โอ้นี่เองนี่นะ
0: นะครับเรา to be continued
1: เราก็จะต่อกันไปนะคะโอ้ฟังแล้วสนุกมากมากเลยอาจารย์คะได้ความรู้ด้วยว่าโอ้มันมีที่มาที่ไปแบบนี้นี่เองเนี่ยนะคือบางทีเราอ่านเรื่อยเราก็ยังไม่ทราบมันต้องเจาะลึกเลยนะอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยนะที่มาให้ข้อมูลในเชิงลึกด้วยค่ะกราบขอบพระคุณนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์หน้าเรามาติดตามกันต่อไปเรื่องนี้สนุกแน่เลยนะคะอาเซียนนี่นะมันจะแตกรังหรือไม่เนี่ยนะคะ to be continued ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะแล้วคุณวิรัตคะฟังแล้วเป็นไงบ้างเพราะคุณวิรัตเป็นคนรุ่นใหม่เนาะคุณอาจจะอย่างที่ว่าข่าวอะไรต่างๆนี่แต่ต้องอ่านแบบที่ได้อ่านเนาะแล้วก็จะเห็นนะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้น
2: ใช่ใช่ครับอาจารย์ครับ
1: นะเอาละค่ะนะฟังดูแล้วเรื่องนี้สนุกแน่ๆต้องตามติดกันไปวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้า
2: อาจารย์สมฤทธิ์เหมือนกัน
1: ห้ามพลาดไม่ได้เลยนะคะเอาละค่ะท่านคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวิรันวรรุษก็ต้องลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วง9ทันข่าวนะครับแหมผมนึกว่าภาคเที่ยงนะฮะรายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศครับโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับก็วันนี้หลากหลายเรื่องราวเลยนะครับที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยข่าวเศร้ากันก่อนนั่นก็คือกรณีอุบัติเหตุที่เด็กวัย11ขวบเป็นเด็กพิเศษขับรถกระบะของที่บ้านนะครับไปชนคณะของพระธุดงค์มรณภาพไป10รูปและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากครับวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำ

สิงห์ธรรมมิโกที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงเหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนบุกทหารดอนตาลขาเข้าเมืองอยู่ที่

0: อาชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปกครองหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยแหละครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับเดลินิวส์มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพในประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำสิงที่มรณภาพจากเด็กออทิสติกวัย11ขวบขับรถชนที่วัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการนี้พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุอย่างหาที่สุดมิได้พาดหัวข่าวนะครับปิติพระราชทานน้ำหลวงเพลิงศพพระธุดงค์มรณภาพสังเวยเด็กพิเศษ11ปีครอบครัวพระธุดงค์จากเหตุสลดเด็กพิเศษวัย11ขวบขับรถชนปีติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษขณะที่ประยุทธ์อธิบดีอัยการ4ประสานอัยการในพื้นที่ตั้งจุดช่วยเหลือกฎหมายสิทธิที่พึงได้รับการเยียวยาจากทางญาติเหยื่ออย่างเต็มที่ส่วนไทยโพสต์นะครับก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าพระราชทานเพลิงศพในหลวงพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระเหยื่อรถชนขณะเดินธุดงค์ขณะที่อธิบดีอัยการภาค4สั่งการตั้งจุดช่วยเหลือกฎหมายคดีพระสงฆ์โดนเด็กอายุ11ขวบขับรถชนมรณภาพและบาดเจ็บเต็มที่แม่เผยหลังสังหรณ์ก่อนพระคำสิงลูกชายคนเล็กออกเดินธุดงค์พยายามทักห้ามด้วยความเป็นห่วงแต่พระลูกตอบกลับเสียงแข็งว่าไม่ตายหรอกนะ
1: ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถชนด้วยนะคะโดยพิธีก็จัดขึ้นที่วัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมร่วมสวดอภิธรรมขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เชิญสิ่งของพระราชทานและกำลังใจญาติผู้เสียชีวิตค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะหากไม่พูดถึงคลิปหญิงรายหนึ่งที่เข้าช่วยเหลือพระด้วยการทำ CPR คงไม่ได้ค่ะซึ่งก็ล่าสุดก็คือคุณวิวัฒน์เหล่าน้อยนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าคายนาแลได้ออกมาเปิดใจนะคะว่าวันนั้นเนี่ยจะขับรถไปทำธุระค่ะแต่ว่าเจออุบัติเหตุก็เห็นคนเจ็บจำนวนมากเลยแสดงตัวเป็นพยาบาลเข้าไปช่วยเหลือนะคะหลังจากนั้นก็ได้โทรแจ้ง1669ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจยากว่าจะเลือกช่วยพระรูปไหนเพราะว่าอาการรวยรินเหมือนกันหมดและขณะช่วยก็มีคนร้องทักว่านั่นพระสงฆ์นะจึงบอกว่าเขาคือผู้บาดเจ็บค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนึ่งนะคะส่งโรงพยาบาลตรวจเด็กชาย11ขวบออทิสติกชนพระอนุทินรุดไปร่วมงานศพสภาทนายช่วยคดีเหยื่อส่งแพทย์ตรวจเด็กชาย11ขวบประเมินอาการออทิสติกหากร่างกายพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมายแม่พระคำสิงยังเศร้าน้ำตานองบอกเคยทักท้วงเรื่องเดินธุดงค์เพราะห่วงที่เคยรถคว่ำจนสภาพไม่ปกติแต่พระลูกตอบกลับไม่ตายหรอกขณะตำรวจสั่งเข้มดูแลทุกเส้นทางพระเดินธุดงค์ญาติพระที่มรณภาพสุดซึ้งพระมหากรุณาธิคุณในหลวงพระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปลอบให้กำลังใจญาติพระธุดงค์ที่ถูกเด็กชายวัย11ขวบขับรถปิกอัพพุ่งชนมรณภาพรวม10รูปท่ามกลาง

0: ทางความเศร้าสลดที่วัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่และก็สังคมกำลังจับตาดูนะครับว่าคดีความของแอร์มีนาที่ขนเฮโรอีนคือรับหิ้วล่ะครับไปที่ออสเตรเลียและถูกจับกุมนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในฝั่งของในประเทศไทยเราเองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งขยายผลของคดีนี้นะครับเมื่อวานนี้ตำรวจไปค้นห้องพักชายสวมฮูดสีน้ำเงินที่เช่าห้องพักในจังหวัดอตุยาไว้แพ็คของและก็ส่งพัสดุเฮโรอีนให้กับแอร์มีนาไปออสเตรเลียเบื้องต้นพบหลักฐานสำคัญเป็นผ้าลายช้างแล้วก็มีผงขาวติดจูดจำนวนมากนะครับเจ้าตัวเองก็กล่าวขอโทษแอร์สาวด้วยนะครับที่ล่อลวงหลอกลวงจนทำให้แอร์ถูกจับดำเนินคดีที่ออสเตรเลียนะครับสำหรับประเด็นนี้หยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับเมื่อวานนี้ครับกำลังชุดสืบสวนนครบาลพร้อมตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองพิสูจน์หลักฐานนำหมายสารเข้าตรวจคนห้องพักในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนายอุทัยอายุ47ปีชายสวมเสื้อฮูดสีน้ำเงินซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เช่าห้องนี้ไว้ครับซุกซ่อนแพ็คยาเสพติดในกระเป๋าลายช้างก่อนโทรเรียกชายอายุ59ปีอาชีพขับรถรับจ้างให้ขับรถมารับเพื่อนำพัสดุบรรจุกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนส่งให้กับแอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ตามจับกุมนายอุทัยได้ที่บริเวณสถานีขนส่งเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับตามคำซักทอดของชายวัย59ปีที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้ครับตรวจค้นห้องพักพบหลักฐานสำคัญเป็นผ้าลายช้าง8ผืนที่ยังไม่ได้ถูกเย็บเป็นกระเป๋าเศษผ้าที่เป็นลายช้างถูกตัดแต่งเป็นริ้วๆมีเศษผงสีขาวติดอยู่กับผ้าเป็นจำนวนมากครับมีเงินสดเป็นแบงค์พันโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์กางเกงยีนขาสั้นเสื้อสีน้ำเงินแขนสั้นกระเป๋าเป้ที่คาดว่าเป็นของใช้ที่นายอุทัยใช้ในวันส่งพัสดุเฮโรอีนไปให้กับแอร์มีนาสำหรับหลักฐานทั้งหมดเจ้าหน้าที่ให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบรายละเอียดโดยเฉพาะลายนิ้วมือแฝงที่กระเป๋าลายช้างลายนิ้วมือแฝงในห้องพักผงสีขาวที่เก็บได้จากเศษผ้าลายช้างว่าเป็นสารเสพติดชนิดใดพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือที่ตรวจยึดได้เพื่อรวบรวมหลักฐานและขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายอุทัยรับสารภาพว่า20มิถุนายนได้ไปรับกระเป๋าลายช้าง4ตัว12ใบและก็ลายช้าง2ตัว6ใบมีการบรรจุเฮโรอีนมาแล้วครับจากคนที่ปกปิดใบหน้าที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและรู้ตั้งแต่ต้นว่าเป็นเฮโรอีนเมื่อได้ของมาก็โดยสารรถทัวร์เข้ากรุงเทพครับนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักก่อนนำไปส่งให้กับแอร์สาวมีนาที่คอนโดย่านบางนาซึ่งตนเองก็ต้องขอโทษแอร์สาวมีนาด้วยประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ครับนำทีมเข้าตรวจสอบห้องพักของนายอุทัยในอพาร์ตเมนต์ย่านคลองสวนพลูพระนครศรีอยุธยาครับผู้นำกล่องพัสดุใส่กระเป๋าผ้าซุกเฮโรอีนมาส่งให้กับแอร์สาวหิ้วไปออสเตรเลียซึ่งพบกองเศษผ้าลายช้างมีผงเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่เจ้าตัวระบุไปเอากระเป๋ามาจากจังหวัดพะเยานะครับพาดหัวข่าวใหญ่อย่างนี้ครับขอโทษแอร์สาวมีนาผงขาวผ้าลายช้างมัดอุทัยรับสิ้นสวมฮูดน้ำเงินส่งยาตำรวจพาค้นรังได้หลักฐานอื้อขนจากพะเยาอ้างทำ3ครั้งตำรวจลุยค้นแหล่งกบดานหนุ่มม้งส่งของให้แอร์มีนาพบผงสีขาวซุกในเศษผ้าลายช้างแต่คนและล็อตกับที่เป็นข่าวเฉาด้านสำราญดวนมายืนยันไม่ผิดตัวผู้ต้องหารับสารภาพรับกระเป๋าผ้าลายช้างมาจากจังหวัดพะเยาก่อนนำมาบรรจุกล่องอ้างรับงานมาแล้ว3ครั้งจากผู้ใช้ลายชื่อรินรินได้ค่าจ้างครั้งละ 60,000 บาทโดยเจ้าตัวได้แต่พร่ำบอกขอโทษแอร์สาวด้านกองบัญชาการปศยกระดับอดีตแอร์นะครับขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าทั้งเครือข่ายปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกอย่างเด็ดขาดครับ
0: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออก มาตรการควบคุมการรับฝากหรือว่ารับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ2569เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้

0: ท้ายสถานะหรือสิทธิของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยนะคะซึ่งทางด้านของพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะตำรวจจับคนจ้างไรเดอร์ส่งถุงผ้าให้แอมีนาคนห้องเช่าพบผงขาวชี้อาชญากรรมข้ามชาติฝากขังสองผัวเมียค้ายากพท.ห้ามลูกเรือรับหิ้วรวบหนุ่มฮูดน้ำเงินส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวบุกค้นห้องพักพบกระเป๋าผ้ารูปช้างหลายใบถูกแยกชิ้นส่วนค่ะส่วนข่าวสดนะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะฮูดน้ำเงินรับสิ้นส่งผงจริงขอโทษแอมีนาจนมุมพิษณุโลกคนห้องอยุธยาเจอซุกเฮโรอีนสัดทอดคนจ้างชื่อลายรินรินทำมาแล้ว3ครั้งรับของที่พะเยาหนุ่มม้งฮูดน้ำเงินรับส่งผงจริงขอโทษแอมีนาตำรวจรวบตัวที่บขส.เก่าเมืองพิษณุโลกกลางดึกคุมตัวค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาพบเศษผ้าถูกบดเป็นผงฆ่าทำลายหลักฐานตรวจสอบเป็นผงเฮโรอีนพร้อมลายนิ้วมือแฝงของกลางธนบัตรโทรศัพท์เสื้อผ้าคาดใช้ในวันที่นำพัสดุเฮโรอีนไปส่งให้แอร์สาว DSI นำตัว2ผู้ต้องหาสามีภรรยาเชียงคานเครือข่ายส่งเฮโรอีนฝากขังหลังรับเป็นคดีพิเศษยังยืนกรานไม่เกี่ยวคดีแอร์สาวบช.ปส.เตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าทั้งเครือข่ายปราบปรามลักลอบนำเข้าและส่งออกค่ะ
1: และเมื่อวานนี้ครับเลขาปปส.พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกมลก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ครับได้เข้าตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบผู้หญิงต้องสงสัยครับนำพัสดุมาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจก็พบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีผู้ลำเนาอยู่จังหวัดเชียงรายครับเดินทางมากรุงเทพก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่เชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด10,000 บาทเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้ว่ามีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้ครับจึงเชื่อว่าอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดส่งออกไปต่างประเทศอยู่ครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ก็อยู่ใน Daily News ด้วยเหมือนกันนะครับล่ารินรินค้ายาข้ามชาติวงการฮูดน้ำเงินแพ็คเฮโรอีนส่งแอร์สาวหิ้วคนห้องพักเจอเศษผงขาวติดเกลื่อนกระเป๋าผ้าลายช้างคุมตัวอุทัยชายสวมฮูดสีน้ำเงินชี้จุดกบดานเมืองกรุงเก่าซุกเฮโรอีนก่อนส่งแอร์มีนาพบคราบผงสีขาวติดเกลื่อนเศษผ้าลายช้างผลแลบยันชัดเศษผ้าลายช้างซุกเฮโรอีนเข้มข้น900คะแนนจนมุมสารภาพสิ้นนั่งรถทัวร์จากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเข้ากรุงจัดใส่กล่องพัสดุนำไปส่งต่อตามคำสั่งเปลยทำไปแล้ว3ครั้งได้ค่าจ้าง60,000 บาทแชร์เครือข่ายวงการใช้ชื่อโค้ดลับไลน์รินรินก่อนเดินคอตกฝากคำขอโทษสุดท้ายถึงแอร์มีนาด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ประเด็นเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าสืบเนื่องจากทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการแก้ไขในเรื่องของคะแนนและมีการสุ่มตรวจอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็ได้มีข้อสั่งการว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว 15,000 กว่าคนจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันว่ามีความผิดปกติของคะแนนเกิดขึ้นของคะแนนส่วนนี้หรือไม่หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นก็ต้องดำเนินการต่อส่วนหนึ่งจะส่งข้อมูลประกอบกับหน่วยงานที่ทำร่วมกันคู่ขนานกันไปหากพบว่ามีความผิดพลาดหรือมีการทุจริตจริงๆก็ต้องทำในเรื่องการยกเลิกการบรรจุซึ่งตรงกับมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางก็ได้มีมติมาก่อนหน้านี้ก็คือมหาดไทยเอาจริงนะคะปลัดก็จะจ่อลงนามสอบวินัยร้ายแรง5บิ๊กข้าราชการสอถอซึ่งก็ขอให้มีการตรวจสอบกระบวนการใหม่สำหรับการบรรจุล็อตวันที่1กรกฎาคมก็ยังมีการขอให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบย้ำว่าคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะดำเนินการต่อไปส่วนกรณีที่มีกลุ่มผู้สอบได้โดยสุจริตเรียกร้องขอให้บรรจุตามรอบและตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากได้รับผลกระทบนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าสำหรับการบรรจุรอบที่3หลัง1กรกฎาคมยังยืนตามมติก็คือให้ชะลอเพื่อรอข้อเท็จจริงถามว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือต้องไม่ให้กระทบกับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถตนเองซึ่งมีระยะรอบัญชีอยู่เมื่อผลการตรวจสอบออกมาก็จะสามารถเรียกใช้บัญชีได้เลยแต่ต้องหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะ 1.5 หมื่นคนวุ่นหรือผลสอบสอทอเจอพิรุธแก้ฟลาย115ครั้งไล่เช็คย้อนหลังเร่งจบ6กรกฎาคมใครเอี่ยวฟันวินัยแพ่งอาญาเอกนิติย้ำพรบกู้เงินจำเป็นปปช.แจงงดออกเสียงงบปี70ข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่ 15,520 คนระทึกสถ.ลุยตรวจผลสอบให้จบ6กรกฎาคมหลังพบพิรุธแก้ฟลายคะแนน115ครั้งลั่นเจ้าหน้าที่มีเอี่ยวเจอแน่ฟันวินัยแพ่งและอาญาค่ะ
2: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับพาดหัวประเด็นนี้เป็นกรอบรองนะครับบอกว่ายิ่งสอบยิ่งชัดเจนโกงสอบราชการท้องถิ่นสถ.แฉพิรุธแก้กระดาษรื้อใหม่หมดบรรจุ 1.5 หมื่นยิ่งสาวยิ่งชัดโกงสอบท้องถิ่นสถ.เปิดผลสอบพบพิรุธคะแนนไม่ตรงต้นฉบับชี้ทุจริตชัดถูกมือมืดแก้ถล่มทลาย115ครั้งชื่อแอปเปลี่ยนแฟลตดาฟและโมเบคะแนนสั่งรื้อใหม่หมดคะแนนภาคกอภาคขอ 15,520 คนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วขีดเส้น3วันต้องรู้เรื่องยันหากพบใครเอี่ยวทุจริตฝันไม่เลี้ยงทั้งวินัยและอาญานะครับก็เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้วยนะครับบอกว่าสถ.สั่งรื้อคะแนน 15,520 ข้าราชการใหม่ลุยตรวจด่วนใน3วันพบไฟล์ถูกแก้115ครั้งใครผิดปกติสอยทั้งหมดครับ
1: นอกจากเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นแล้วนะคะยังมีประเด็นเรื่องของการทุจริตทะเบียนต่างด้าวด้วยค่ะโดยทางนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และทางนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้จับกลุ่มนายหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศ

0: ยเพื่อให้พ้นจากการจับกุมและคดีทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวชาวเมียนมาเมื่อ27กันยายน67นะคะตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีบัตรประจำตัว2ตัวตนก็คือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐของอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงปี 64-65 เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนายหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายและระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายแล้วค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะบิ๊กรานำทีมจับเครือข่ายโรฮิงญารวบอดีตปลัดและพวกทุจริตสวมบัตรเลข0รองผบตร.นำทีมร่วมปกครองบุกทลายเครือข่ายโรฮิงญาสวมบัตรหัวศูนย์ไปแล้ว240รายอยู่ในไทยก่อนไปประเทศที่3ออก17หมายจับค่ะ
1: มีภาพประกอบอยู่ในแถวรัฐด้วยนะครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่นำหมายสารบุกจับกลุ่มนายแพรรัฐบุญฤทธิ์ปลัดอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตปลัดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวนันทภักดิ์ใจสบายอดีตลูกจ้างชั่วคราวที่ว่าการอำเภอดอนสักพร้อมผู้ร่วมเครือข่ายทุจริตทะเบียนราษฎรสวมบัตรเลข0ให้ต่างด้าวโรฮิงญามีทั้งเจ้าบ้านผู้รับรองและก็ชาวโรฮิงญารวมทั้งหมด11คนนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับจับแก๊งปลัดช่วยโรฮิงญาสวมบัตรเลข0คิดค่าหัว 5-6 หมื่นเข้ามาค้ามนุษย์ให้ออกจากราชการพร้อมสอบวินัยด้วยครับช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการเมืองอีกประเด็นหนึ่งน่าจับตาครับเพราะว่าวันที่8กรกฎาคมนี้จะมีการพิจารณาของสภาเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าวาระด่วนเลยนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่8กรกฎาคมนี้ครับมีวาระการประชุมสำคัญก็คือการพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือว่าร่างพรบนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองย้อนหลัง20ปีครับซึ่งนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งบรรจุเข้าวาระการประชุมแล้วก่อนปิดสมัยประชุมสภาวันที่11กรกฎาคมร่างพรบดังกล่าววุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ30มิถุนายนและส่งคืนให้สภาพิจารณาว่าเห็นชอบกับเนื้อหาที่วุฒิสภาแก้ไขมาหรือไม่หากสภาไม่เห็นชอบด้วยก็จะนำไปสู่การตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาเพื่อปรับปรุงแก้ไขจะทำให้การประกาศใช้ร่างพรบนิรโทษกรรมก็ต้องเลื่อนออกไปแต่หากสภาเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขมาครับจะนำร่างพรบดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าต่อไปหนึ่งในเนื้อหาสำคัญที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนคือการไม่ให้นิรโทษกรรมแด่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีหากมีการกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากเดิมที่ร่างของสภาไม่มีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับจอถกกฎหมายนิรโทษเข้าวาระด่วน8กรกฎาคมก่อนปิดสมัยสภาตามที่วุฒิปรับแก้ไอติมซัดรุทธพลเอกนิติประกาศพร้อมลุยเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงาน 200,000 ล้านบาททันทีหากศาลรัฐธรรมนูญไม่สั่งระงับยันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นช่วยสกัดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตค่าครองชีพประชาชนพรรคประชาชนกังวลปัจจัยการเมืองกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจติงนโยบายไทยช่วยไทยพลัสไม่ช่วยครอบคลุมทุกส่วนเด็กภูมิใจไทยโดดป้องรัฐมนตรียุติธรรมชิ่งกระทู้ถามสดแจงติดภารกิจสำคัญเลื่อนไม่ได้ซัดฝ่ายค้านจ้องดิสเครดิตไอติมสวนเดือดรัฐมนตรีหนีสภาเลี่ยงตอบคดีหัวสว.วันกกต.และดีเอสไอจับมือเป่าคดีช่วย

0: คนในรัฐบาลโฆษกประชาธิปัตย์แจงงดออกเสียงงบรายจ่ายปี70รับไม่ได้จัดงบแบบหาเช้ากินค่ำจี้เร่งปรับปรุงในชั้นกรรมาธิการครับ
1: ค่ะและก็มีประเด็นเศรษฐกิจอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช่นกันนะคะเอกนิติชูฟาสพาสดันลงทุน1ล้านล้านปีนี้ต้องทุ่มเงินอย่างต่ำ 20% เช็ค5ล้านรายใหม่บัตรคนจนเอกนิติเผยรัฐบาลดันนโยบายปีแห่งการลงทุนชู Thailand Fast Path ผลักดันเม็ดเงินลงทุน 900,000 ล้านถึง1ล้านล้านบาทแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวขีดเส้นผู้รับการส่งเสริมต้องลงเม็ดเงินจริง 20% ในปีนี้ค่ะและอีกกรอบของมติชนนะคะก็เป็นเรื่องของการเมืองค่ะเอกนิติปัดข่าวนั่งนายกสศาลาไอติมโต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชิ่งแจงหัวสว.เอกนิติปัดข่าวลือนายกสำรองสศาลายันพรก.กู้ 400,000 ล้านช่วยฟื้นเศรษฐกิจค่ะ
0: ส่วนกรณีข่าวระบบสาธารณสุขของไทยติดอันดับ8ของโลกนะครับเหนือกว่าฝรั่งเศสเดนมาร์กนะครับซึ่งในส่วนของสว.เองเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับอันนั้นคือความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการแต่ระบบสาธารณสุขจริงๆแล้วหนักหนาสาหัสมากเลยนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News นะครับสว.เตือนอย่าดีใจสาธารณสุขไทยที่8โลกของจริงอันดับร่วง83จาก110ประเทศซัดต้องกล้ายอมรับสว.เตือนอย่าดีใจข่าวสาธารณสุขไทยได้อันดับ8ของโลกนั่นแค่การประเมินจากความพึงพอใจผู้ใช้บริการส่วนของจริงที่วัดโครงสร้างพื้นฐานกำลังคนงบประมาณการเข้าถึงยาร่วงพลอยอยู่อันดับ83จาก110ประเทศชี้บุคลากรแบกภาวะไว้จนหลังแอนยอมเหนื่อยเกินกำลังงบประมาณตึงตัวทุกปีโรงพยาบาลแบกหนี้ขอให้กล้ายอมรับปัญหาและแก้ไขนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News เช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลก2คู่นะคะก็แข่งกันจบไปแล้วทั้ง2คู่ค่ะคู่แรกเป็นแคนาดาพบกับโมร็อกโกนะคะคู่นี้ก็คือโมร็อกโกค่ะอัดเจ้าภาพร่วมแคนาดา3ประตูต่อ0ทะลุรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะและอีกคู่นึงนะคะก็จบลงไปแล้วปารากวัยกับฝรั่งเศสเป็นฝรั่งเศสที่เฉือนชนะปารากวัย1ประตูต่อ0เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปค่ะ
0: ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็พูดคุยผ่าน Facebook แล้วก็ไลน์เข้ามานะครับได้อ่านทุกข้อความครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสาสิทธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้ว

0: App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อาทิตย์ที่5มิถุนายน2560กรกฎาคม
2: กรกฎาคมแล้วมั้ง
1: 5กรกฎาคม2560
2: คุณทำผมสะดุ้งแต่เช้าเลยนะ
1: ก็อยู่กับผมครับอภิชลลำเจียกและคุณไกรภพอินทรากำแพงครับสวัสดีครับคุณไกรภพครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่อภิชลครับ
1: นี่ครึ่งปีแล้วเหรอ
2: ครึ่งปีแล้วฮะ
1: นี่ผ่านครึ่งปีแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: นี่เดือนที่7
2: ครับเผลอๆแป๊บเดียวจะหมดปีแล้วนะฮะเผลอๆแป๊บเดียวผมจะครบอายุ29ซะแล้วฮะแป๊บเดียวนะครับวันนี้เนี่ยสภาพอากาศกรุงเทพมหานครนี่ก็บอกว่าโอ้โหผมชอบอากาศแบบนี้มากเลยนะพี่ชนเป็นบรรยากาศที่แบบแหมหน้าขดตัวอยู่ในผมที่บ้านเหลือเกินนะฮะอากาศครึ้มๆนะครับอากาศดีมากนะคาดว่าวันนี้ก็น่าจะมีฝนตกปล่อยๆทั้งวันนะครับก็สาเหตุหลักๆเนี่ยก็น่าจะมาจากอิทธิพลของพายุไมซักนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไมซักเนี่ยไม่ได้เข้าประเทศไทยนะ
1: ไม่ได้เข้าประเทศไทย
2: ก็มาทางจากฟิลิปปินส์ไล่มาจนมาถึงบริเวณทะเลจีนตอนใต้ก็เสยขึ้นไปนะฮะเข้าไปทางประเทศจีนตอนใต้ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางรัฐขออภัยครับทางมณฑลที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนบริเวณอ่าวตังเกียบริเวณเนี้ยก็มีสนามบินเรื่องของการเดินทางต่างๆก็มีการปิดไปนะครับปิดเรื่องของการเดินทางไปหลายไฟเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ประสบปัญหากับพายุนะครับแล้วก็ฝนนะฮะของ
1: พายุโซนร้อนกำลังแรงนะครับไมซักไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงย้ำอีกครั้งนะครับแต่ว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้ก็จะทำให้ตอนบนของภาคเหนือนะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเหนืออีสานตอนบนและภาคตอนออกในช่วงวันที่ 5-6 ก็คือวันนี้พรุ่งนี้แหละครับพี่น้องทางภาคเหนือและอีสานตอนออกนะครับตรวจเตรียมตัวรับกับอิทธิพลจากพายุไมซักนะครับย้ำอีกครั้งไม่เข้าไทยโดยตรงครับแต่ว่าแน่นอนล่ะครับพายุเวลาไม่ได้เข้าไทยเนี่ยแต่ถ้ามีปัจจัย
2: เราก็ได้รับอิทธิพลใช่มั้ย
1: ที่มันมาครบๆเนี่ยฮะอิทธิพลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ประเทศไทยเราเองเนี่ยฝนตกหนักนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยดูง่ายๆเลยก็คือถ้ากลางวันร้อนๆเนี่ยเอาละ
2: ครับ
1: กลางวันร้อนๆเนี่ยวันนั้น
2: บ่ายๆเต็มตัว
1: กลางวันบ่ายๆร้อนๆช่วงเช้าๆร้อนๆร้อนมากเลยเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยเนี่ยผมวันนั้นก็มันก็ร้อนอยู่วันนึงอ่ะเนาะผมก็เผลอเข้าไปล้างรถเข้าไปเรียบร้อยครับตอนเย็นฝนตกครับ
2: อ๋อนี่รถผมในสภาพเกินเนี่ยคุณผู้ชมพี่อภิชลสังเกตมั้ยไหนๆก็พูดเรื่องของฟ้าฝนแล้วสังเกตมั้ยว่าเวลาฝนตกหนักๆในกรุงเทพมันจะตกหนักมากแต่ว่าตกเป็นกระหย่อมกระหย่อมหรือเปล่ามั้ยแล้วตกเป็นเวลานานเป็นบางจุดบางทีเนี่ยบางจุดเนี่ยสมมุติแถวๆดินแดงเนี่ยตกมาโอ้โหกระหน่ําซัมเมอร์ซอลเลยหนักมากกระจาดมาเลยเลยดินแดงมาหน่อยเข้าพระราม9แห้งแกะฝนไม่มีสักเม็ดเลยอันนี้ก็คือลักษณะของเรนบอมนะครับเป็นเขาเรียกว่าเรนบอมแล้วก็ลักษณะแบบนี้มันจะเกิดถี่ขึ้นเรื่อย
1: ๆ
2: เพราะเนื่องจากสภาพอากาศของโลกเนี่ยมันร้อนขึ้นนะครับเรื่องชั้นบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีผลเป็นปัจจัยหลักนะ
1: ครับ
2: ทำให้กรุงเทพมหานครของเราก็เป็นที่ทราบดีว่าเวลาฝนตกหนักๆแบบนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรก็น้ำรอระบายแล้วครับไม่มีการไหลช้าเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยก็อย่างที่ทราบดีว่าเราเนี่ยอยู่พื้นที่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าเราทุกวันเนี่ยเราน้ำเราเนี่ยน้ำที่ท่วมขังเวลาฝนมาเนี่ยเราใช้เราไม่ได้แบบตกมาแล้วผ่านลงแม่น้ำเลยลงคลองลงแม่น้ำเลยเราจะมี

0: มีเรื่องของการสูบน้ำนะฮะเรื่องของการสูบน้ำในการพร่องน้ำที่ฝนตกลงมานะครับดังนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่เริ่มสังเกตได้ว่าปรากฏการณ์เรนบอมเนี่ยมันก็มาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะอันนี้ก็สังเกตได้ชัด
1: เป็นหน้าที่ของผู้ว่าชัดชาตินะฮะผู้ว่าสมัย2ที่ได้คะแนนเป็น1,500,000กว่าคะแนนเนี่ยนะครับทุบสถิติของตัวเองด้วยที่เคยได้1,300,000นะเป็นงานหนักอีกครั้งหนึ่งของท่านผู้ว่า
0: แต่ว่าเรนบอมเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่ในกรุงเทพนะต้องบอกก่อนจริงๆแล้วมันเกิดทั่วประเทศแล้วฮะแต่ว่าด้วยความที่ต่างจังหวัดเนี่ยผลกระทบมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่
1: ผลกระทบออกมาในรูปแบบต่างกัน
0: ใช่
1: บางทีชาววงชาวนาอาจจะชอบนะฮะ
0: ชอบ
1: ฝนตก
0: แต่ว่า
1: เกษตรกรชอบครับแต่ว่าคนกรุงเทพเนี่ยถ้าไปเจอฝนหนักๆมันถ้าฝนอย่างเดียวก็โอเคออกมาพร้อมลมไงวันนั้นเนี่ยสภาต้นไม้แถวๆถนนนาราธิวาสราชนครินทร์อ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยฟาดลงมาเลยเพราะว่าเส้นนั้นเนี่ยต้นไม้เยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็พาดผ่านถนนนราธิวาสเลยครับรถจะติดแล้วก็รถก็ได้รับความเสียหายไปหลายคันนะครับส่วนที่ถนนฉลองกรุงอ่ะเสาไฟฟ้าร้อยกว่าต้นนะครับ
0: น่ากลัวมากนะ
1: น่ากลัวมากแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาทางเขตและกระบังเขาก็ให้ไปยื่นเยียวยาแต่เขาหมดเขตไปแล้วนะที่ไปลงทะเบียนเยียวยาหลายท่านก็รับทราบข่าวก็คงจะไปลงทะเบียนกันทันนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นผมแจ้งสั้นๆนะครับผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับแคนาดาคู่ดึกก่อนคู่เที่ยงคืนเนี่ยแคนาดากับเม็กซิโกโมร็อกโกครับโอ้โหกลายเป็นแคนาดานี่เป็นเจ้าภาพถูกปะ
0: ครับ
1: โมร็อกโกชนะ 3-0 เลยนะ
0: ไม่แปลกใจ
1: ชนะ 3-0 เลยนะผมไม่เคยดูฟอร์มของโมร็อกโกเป็นไง
0: โอ้โหฟอร์มโหดมาก
1: เหรอฮะ
0: ฟอร์มโหดมาก
1: ก่อนหน้านี้
0: คือต้องบอกว่าโมร็อกโกเนี่ย8ปีหลังมาเนี่ยเขามาแรงมากเพราะว่านักเตะหลายคนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในลีกใหญ่ๆและทีมใหญ่ๆหลายคน
1: แล้วครับ
0: ครับ
1: คือผมเนี่ยเห็นสกอร์แล้วโอ้ยโอ้โหโมร็อกโกนี
0: ่ไม่แปลก
1: คือ
0: สกอร์นี่ไม่แปลกเลย
1: ผมอาจจะไม่ได้ติดตามทีมนี้ไงแต่เพราะว่าแคนาดาเจ้าภาพด้วยใช่ไหมล่ะโอ้โห 3-0 นะสกอร์ขาดเลยนะครับอีกคู่หนึ่งที่แข่งเมื่อตี4ก็จบไปเมื่อช่วงเช้าหลายคนที่ได้ดูอาจจะหลับอยู่นะฮะก็เป็นปารากวัยครับที่แพ้ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสของผมครับ
0: ทำไมฮะ
1: ชนะไป 1-0 เองครับ
0: อ๋อเรียกหืดเลย
1: หืดเหมือนกันนะครับปารากวัยแล้วก็คืนนี้ตี3นะครับพรุ่งนี้ใครจะทำงานตอนเช้าถ้าเป็นแฟนบราซิลผมว่าไม่อยากให้พลาดนะครับบราซิลกับนอร์เวย์แล้วผมนอร์เวย์เนี่ยผมชอบจริงๆเลยก็จะมีไวรัลเนาะพอจบเกมถ้าเกิดเขาชนะเนี่ย
0: เขาจะมาเล่น
1: พายเรือเขามีสับนะคุณเต
0: ้
1: ผมรู้ไหม
0: จำไม่ได้แล้ว
1: เนี่ยเขาจะไม่เล่นฮู้ตีกองใช่ไหมแล้วก็ฮ
0: ู้คล้ายกับพายเรือเขาอะ
1: โอ้แต่ว่าผมว่าก็เป็นมีม
0: เป็น
1: จุดที่ทำให้ลอยหลอมรวมแฟนของชาวนอร์เวย์นะถ้าบางคนไม่ชอบฟุตบอลนะไม่ได้ติดสนใจติดตามแต่พอมาเห็นคลิปไวรัลนี้ดูแล้วมันฮึกเหิมนะ
0: ค
1: ือทั้งอัศจรรย์เนี่ยก็เล่นอย่างเงี้ย
0: แล้วนักเตะไวกิ้งโร
1: ไวกิ้งโร
0: เ
1: หรอฮะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาเตะฟุตบอลเนี่ยนอร์เวย์เนี่ยผมจำได้เขาถ่ายภาพโปรโมทน่ะแล้วเขาก็เอานักเตะฮาลันนะซึ่งเป็นตัวเด่นของเขาเนี่ยโอ้โหมาใส่ชุดแบบนักรบโบราณใช่ไหม
0: ครับ
1: นักรบไวกิ้งโบราณอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วถ่ายภาพดูดีอ่ะดูสวยอ่ะไม่ใช่ AI ด้วยนะถ่ายจริงนะทั้งทีมอ่ะ
0: ครับ
1: เขามาถ่ายภาพเป็นนักรบโบราณก็สวยดีแล้วก็ยิ่งมีไวรัลอันนี้เข้ามาอะไรเอาอีกทีสิไวกิ้งโร
0: ไวกิ้งโรอุ้ยเท่ดี
1: ผมก็นึกถึงการพายเรือบ้านเราอ่ะนะพายเรือยาวอ
0: ่
1: ะตีกอแล้วก็บึดจำบึดแต่อันนี้เขาแบบเอามาอะดัปต์กับการเชียร์ฟุตบอลก็สนุกดี
0: ไม่เทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยเราจะมีภาพจำอะไรหลายๆอย่างมากมายนะครับเราจะจำภาพท่าดีใจของนักฟุตบอลเราจะจำภาพนู่นนั่นนี่และทุกๆปีเนี่ยแต่ไหนพูดถึงฟุตบอลโลกก็ขอพูดหน่อยเลยกันทุกๆปีมันก็จะมีทีมม้ามืดที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้เสมอนะคร
1: ับ เคปเบิร์ดรอบที่แล้วก่อนจะรอบ16ทีมอ่ะแพ้อาร์เจนตินาไปแค่ลูกเดียวเอ้ยเท่าไหร่นะไม่ใช่
0: 3-2
1: โอ้โหแล้วผมไปดูบางลูกที่เขาทำเกมขึ้นมาเนี่ยชิงกันเนี่ยอาร์เจนเนี่ยไม่ได้เห็นบอลเลยนะชิงกันมาตั้งแต่ประตูเขาอ่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วยิงแบบสวยๆอ่ะลูกนั้นน่ะ
0: ครับ
1: จำไม่ได้แล้วเป็นลูกที่เท่าไหร่แหละแต่สุดท้ายแพ้ไป 3-2
0: คือ
1: ยิงอาร์เจนได้2ลูกนี่ไม่ธรรมดานะ
0: คืออาร์เจนตินาต้องยอมรับว่าทุกทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะแต่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาก็มองว่าเป็นเต็งหนึ่ง
1: อย่างทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเนื่องจากว่าคุณเมสซี่เนี่ยนำดาวซันโวเท่าไหร่6ลูกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ6ลูกเนี่ยแล้วก็ฟอร์มเขามาแรงมากทำให้ฝั่งอีกขาหนึ่งเนี่ยอาร์เจนตินาดูโดดเด่นมากอีกฝั่งนึงเนี่ยแต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะต้องไปตัดกับ บราซิล
0: โอ้โห
1: ในฝั่งนึงนะในฝั่งนึงเนี่ยฝั่ง

0: ฝั่งขาสายล่างอ่ะ
1: ครับ
0: ส่วนสายบนเนี่ยก็มีฝรั่งเศสซึ่งหนีก็ชนะอีกแล้วนะครับก็เข้าไปรอบก่อนรองชนะเลิศส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็อาร์เจนตินาก็มาแรงแต่ว่าบราซิลคืนนี้เจอกับนอร์เวย์นะครับ3:00แล้วก็7:00 AMคุณเกพบขวัญใจมหาชนเตะตั้ง7:00 AMเนี่ยต้องตื่นไปทำงานหรือเปล่า
1: ครับ
0: เม็กซิโกกับอังกฤษเม็กซิโกก็เจ้าภาพถูกไหม
1: ครับ
0: เป็นเจ้าภาพร่วมไงเจอกับอังกฤษนะครับเออก็อ
1: ันนี้ก็ผมทึ่งเนี่ยว่าทีมชาติแคบบดเนี่ยประชากรบนในประเทศเขาคือเป็นเกาะปูเกาะนะมีประมาณ500,000 กว่าคน
0: 500,000 กว่าคน
1: แต่ว่าไปได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีด้วย
0: ประชากรน่ะเหมือนกับจังหวัดพัทลุงอ่ะจำนวนนะจำนวนอ่ะแต่ว่าพื้นที่อ่ะขนาดเนี่ยประมาณจังหวัดชลบุรีอ่ะ
1: ครับ
0: นึกดูเถอะแค่จังหวัดชลบุรีอ่ะแต่เขามีนักเตะที่แบบว่าอาจจะแบบแต่ก่อนน่ะเขาเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสไง
1: ครับ
0: เขาก็เลยไม่รู้สิอาจจะมีเด็กๆอาจจะไป
1: เขาได้เล่นเขาได้มี
0: ได้อะไร
1: ไปเล่นในลีกโปรตุเกสอยู่แต่ว่าไม่ได้ลีกใหญ่นะไปเล่นในลีกรองอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าทำผลงานได้แบบเนี่ยมันก็จะมีทีมอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเข้ามาวันโลกครั้งแรกนะ
1: ครับ
0: แล้วเข้าสู่รอบ32นะก็ถือว่ามาไกลมากแล้วก็ประเทศนี้เนี่ยไม่ได้มีน้ำมันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยว
1: อ๋อเป็นหมู่เกาะ
0: เป็นหมู่เกาะอยู่ด้วยการท่องเที่ยวและนี่ก็จะเป็นผลงานครั้งนี้ทำให้ประเทศเขาเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากไปเที่ยวคุณแกนพบอยากไปไหมเคปเวิร์ด
1: อยากไปนะครับอยากไป
0: นะ
1: อะไรที่ได้ไปต่างประเทศผมไปหมดแล้วยิ่งไปปีที่ชอบมากนะครับอันนี้ก็เป็นสีสันบอลโลกนะ
0: เป็นบอลโลกก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีข่าวใหญ่อยู่3ข่าว
1: อะไรบ้าง
0: ข่าวที่เราต้องตามคือเรื่องการทุจริตสอบก็ครบ7วันนะครับมีการแถลงจาก2ฝั่งข่าวเรื่องคุณแอร์โฮสเตสชื่อว่าคุณมีนาเนี่ยที่ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียเนี่ยก็มีความคืบหน้าเป็นข่าวใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็เป็นข่าวอุบัติเหตุเด็ก11ที่ขับกระบะเกียร์กระปุกเนี่ยนะไปชนพระธุดงค์มรณภาพไปตอนแรกเนี่ยในที่เกิดเหตุเนี่ย5ที่โรงพยาบาล3และที่โรงพยาบาลเนี่ยไปมรณภาพเพิ่มอีก2รูป
1: เป็น10รูป
0: 10รูป
1: ครับ
0: แล้วรู้ในคลิปแล้วก็โอ้โหก็คือคลิปมันก็เห็นข้อเท็จจริงนะว่าสภาพรถเนี่ยขับมายังไงนะครับแล้วขบวนเนี่ยเดินธุดงค์อยู่จริงๆการเดินธุดงค์เนี่ยท่านก็เดินมองให้มองเห็นรถใช่มั้ย
1: ครับ
0: อยู่ในจุดที่มองเดินสวนก
1: ับ
0: รถที่มันผ่านมา
1: จะได้มองเห็นรถเวลา
0: จะได้มองเห็น
1: เกิดอุบัติเหตุอะไรฉุกเฉินจะได้หลบได้ทันที
0: จะได้หลบแต่ท่านก็เดินชิดถนนเลยนะ
1: ครับ
0: ชิดถนนเลยอ่ะครับตามที่พระธุดงค์ทั่วไปเขาปฏิบัติกันเนี่ยแล้วก็เราเห็นจากคลิปแล้วเนี่ยรูปที่1ถึงรูปที่7เป็นพระภิกษุที่รอดชีวิตรูปที่8เป็นต้นไปล่ะครับรถก็กวาดไปเลย
1: ครับ
0: รถก็กวาดไปเลยทีนี้ประเด็นก็คือว่าผู้ที่ขับรถเนี่ยเป็นเด็ก11ขวบแล้วก็เป็นเด็กพิเศษเป็นเด็กออทิสติกด้วยอันนี้พม.เขาก็ออกมาให้ข้อมูลว่าน้องเนี่ยมีใบผู้พิการ
1: ครับ
0: เป็นออทิสติกฉะนั้นเนี่ยเด็ก11เนี่ยในทางกฎหมายเขาคุ้มครองครับเวลาทำความผิดเนี่ยจะยังไม่ได้รับผลโทษทางอาญาแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะถูกเอาผิดด้วยหรือไม่ก็ต้องไปสืบสาวเราเรื่องกันเพราะว่าประเด็นก็คือมีคนสงสัยเขาว่าเด็ก11ขวบเนี่ยขับรถแล้วโดยเฉพาะคุณไกพบเคยขับรถเกียร์กระปุกไหม
1: อ๋อเอาจริงๆผมขับเป็นเพราะว่า
0: เกียร์กระปุก
1: เป็นรถคันแรกๆเกียร์แรกๆที่ผมหัดขับรถ
0: ผมขับรถคันแรกก็เป็นเกียร์กระปุกแล้วก็บับไม่แน่ใจว่าผมเนี่ยรุ่นเดียวกับรถคันที่เกิดเหตุเลยแหละ
1: อ๋อเหรอมังกรทองเนี่ยนะตัวนี้นะ
0: ตัวนี้เลยเนี่ยนะครับแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาไปดูแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าเอ้ยมีกระแสข่าวไงว่าเด็กคันนี้เด็กคนนี้ขับเป็นได้ไงเขาเห็นเคยขับมาที่ตลาดมาส่งยายมากับยายอะไรเงี้ย
1: เคยขับมีคนเห็นว่าเคยขับ
0: มีกระแสเอาเป็นกระแสข่าวก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาลงไปดูเขาเปิดวงจรปิดดูเขาก็เห็นว่าแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าวงจรปิดมันมาแค่วันเดียวไง
1: ครับ
0: วันอื่นเราไม่มีใครยืนยันแต่ว่าวงจรปิดที่นักข่าวเขาลงไปดูเนี่ยเขาก็เห็นว่ายายเป็นคนขับไม่มีเด็กมายายเขาขายของที่ตลาดยายเป็นคนขับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนสงสัยไงว่าเด็ก11ขวบเนี่ยขับรถแล้วมันเป็นเกียร์กระปุกแล้วตอนแรกเนี่ยคุณตาบอกว่าเมื่อหลานเนี่ยไม่รู้ขับไปได้ยังไงไง
1: ครับ
0: ไม่รู้ขับไปได้ยังไงไงเพราะว่าอันเนี้ยมันถ้าพฤติกรรมเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยผู้ปกครองอ่ะอาจมีความละเลยเนี่ยผู้ปกครองอ่ะจะต้องรับผิดแทนเด็ก11ความเป็นผู้ปกครองนะด้วยกฎหมายอ่ะที่ไปทำความผิด

0: ดอ่ะผู้ปกครองก็จะมีส่วนรับผิดแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องไปดูพฤติกรรมว่าโอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กคนนี้เคยขับไหมแล้วที่บ้านดูแลดีหรือเปล่าว่าเฮ้ยมันขับรถได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะเด็ก11เนี่ยมันไม่ใบขับขี่ยังทำไม่ได้นะเออแล้วขับได้ยังไงขาถึงยัง
1: เด็ก11ขวบบางคนปั่นจักรยานไม่เป็นเลยมอไซค์ก็ยังน่าจะขี่ไม่ได
0: ้แต่ผมเข้าใจว่าต่างจังหวัดเอาไอ้กรุงเทพเนี่ยเด็ก11ไม่มีสิทธิ์เลยที่จะมาขับในกรุงเทพเพราะว่าตำรวจเจอคนเจอเดี๋ยวก็เป็น
1: รถมันเยอะ
0: เดี๋ยวก็เป็นดราม่ารถก็เยอะ

0: คยขับมาก่อนหรือเปล่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยขับมาก่อนหรือเปล่าเพราะมันจะสะท้อนว่าอันเนี้ยถ้าเคยขับมาก่อนแล้วเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยดูละเลยนะปล่อยให้ขับได้ยังไงจนมาถึงวันนี
1: ้ครับ
0: คือครั้งแรกหรือเปล่า
1: ถ้าตบให้กลมขึ้นที่เบลประชนพูดก็คือว่าการที่เด็ก11เนี่ยแล้วหักมาขับรถได้นี่ว่าแปลกแล้วนะ
0: แปลก
1: แล้วเด็ก11ผมเห็นน้องเนี่ยน้องตัวไม่ใหญ่ไม่สูงนะน้องก็ยังตัวเล็กๆนะ
0: นั่นสิน้องตัวเล็ก
1: แล้ว2เนี่ยขับเกียร์กระปุกด้วยเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าผู้ใหญ่บางคนเค้ายังมาบ่นกับผมด้วยเกียร์กระปุกเนี่ยโอ้ยแค่เหยียบยาใส่เกียร์กันนั้นแล้วยัง
0: ดับเดี๋ยวดับแล้ว
1: แล้วบอกเลยรถก็เป็นรถค่อนข้างเก่าแน่นผมเชื่อว่าร
0: ถเก่า
1: เนี่ยคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ใครขับรถกระบะเก่าๆต้องทราบดีว่ามันต้องมีการเลียคัสต้องมีอะไรต
0: ่
1: างๆความวุ่นแต่ว่าประเด็นคือตอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุไปตรวจสอบสภาพรถรถมีการใช้ถึงเกียร์5นะ
0: อยู่ที่เกียร์5
1: แสดงว่าเขาพอเข้าใจรอบเครื่องยนต์ในการเข้าเกียร์ต่างๆแต่ละเกียร
0: ์พอออกจากบ้านเนี่ย10กิโลนะจากออกจากบ้านมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย10กิโลนะขับมา10กิโลเนี่ยผมว่าก็ต้องผ่านเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์ผ่านมาทุกเกียร์นั่นแหละ
1: แต่ประเด็นก็คือว่าตรงนี้ต้องเอาให้ชัดว่าสุดท้ายเนี่ยใครเป็นคนสอนน้องขับและน้องเคยขับมาก่อนจริงๆหรือไม่เพราะตรงนี้ข้อมูลเนี่ยยังกำกวมยังไม่มีการชี้แจงข้อมูลอย่างชัดเจนเพราะว่าผมมองว่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าน้องเคยขับมาก่อนเนี่ยคุณสังเกตวันที่น้องออกจากบ้านน่ะน้องเขาไม่ได้วิ่งเลนซ้ายนะ
0: น้องเลนขวา
1: เลนขวา
0: ตอนสวนเลนมาก็สวนเลนมาแล้ว
1: สวนเลนมาแล้วแล้วก็มันก็ทำให้คิดว่าถ้าวิ่งสวนเลนถ้าเกิดว่าตั้งคำถามไว้นะถ้าเกิดว่าน้องไม่เคยขับมาก่
0: อ
1: นถ้าไม่เคยขับมาก่อนก็อาจเป็นไปได้ที่น้องที่ไม่เคยขับมาก่อนเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่เลนขวาแต่ถ้าเกิดอยู่เลนซ้ายมาเนี่ยไอ้ผมก็นั่งสงสัยว่าอาจจะมีคนสอนจริงๆหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยก็ต้องออกมาให้ข้อมูลกันอย่างชัดเจนวนมาถึงเรื่องของการขับรถว่าน้องขับได้อย่างไรถ้าสมมตินะสมมติว่าน้องเนี่ยไม่เคยมีคนมาสอนขับเป็นไปได้ไหมจะดูจากช่องทางออนไลน์ต่างๆที่มีที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆในยุคนี
0: ้
1: อย่างพวกสมมตินะสมมติอย่างยูทูบนะฮะคนเดี๋ยวนี้คนเขาก็ดูการข้อมูลการทำอะไรต่างๆการขับรถจาก YouTube
0: ครับ
1: ก็ไม่ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะหายากอะไรหรือยังไงนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าถามว่าทางครอบครัวก็ต้องผิดแน่นอนที่ในการปล่อยปละละเลยให้ลูกให้บุตรหลานที่อยู่ในอยู่ในการดูแลเนี่ย
0: ใช่
1: เข้าออกมาขับรถแล้วก่อให้เกิดความวุ่นวายขนาดนั้น
0: แล้วเรื่องนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บทุกรูปทุกท่านนะครับมีคารวาสด้วยนะครับทีนี้อีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องประกันวันก่อนเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยท่านแถลงข่าวเนี่ยท่านบอกว่ารถคันนี้มีประกันวงเงินคุ้มครอง20ล้านแต่ว่าที่ท่านผู้ว่าแถลงว่ารถคันนี้มีประกันเนี่ยอันเนี้ยยอมรับเลยว่าผมเนี่ยเป็นความรู้ใหม่คุณไกรภพเวลาคุณไกรภพจะรถคุณมีประกันหรือเปล่าม
1: ีครับมี
0: ผมถามผู้ว่าก่อนรถคุณมีประกันหรือเปล่าร
1: ถผมเก่าแต่ประกันชั้นหนึ่งนะครับ
0: ประกันชั้นหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอความหมายของข้อมูลมีประกันน่ะที่ผู้ว่าแถลงวันนั้นรถคันนี้มีประกันวงเงินคุ้มครอง20ล้านหลายคนก็เอ๊ะโอ้โหรถเก่าขนาดนี้ต้องเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยถึงจะคุ้มครองตั้ง20ล้าน
1: แล้วรถเก่าขนาดนี้ยังทำประกันชั้นพรีเมียมขนาดนี้อยู่หรือ
0: คุณเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: วันที่ผู้ว่าแถลงเนี่ยแต่ด้วยความที่ผมก็เพิ่งรู้เอาว่าผมพึ่งรู้ท่านผู้ฟังหลายท่านลองดูนะครับว่าท่านผู้ฟังเนี่ยหรือรู้มาแล้วรู้มาก่อนบางท่านก็รู้บางท่านก็ไม่รู้ไอ้คำว่าประกันที่ผู้ว่าพูดถึงเนี่ยคือประกันเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 อย่างคุณไกรภพมันก็จะมีเรื่องประกันภัยภาคบังคับ
1: ก็คือพรบ
0: ก็คือพรบ
1: ครับ
0: อันนี้แหละที่ท่านผู้ว่าแถลงข่าวเนี่ยว่ามีประกัน20ล้านเนี่ยท่านผู้ว่ากำลังหมายถึงประกันภัยภาคบังคับที่มีพรบครับ
1: ครับ
0: แต่อีกตัวหนึ่งก็คือประกันภัยภาคสมัครใจที่คุณซื้อเพิ่มอ่ะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามแล้วแต่คุณ
1: อ
0: ่ะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยรถคันเนี้ยไม่มี
1: เอา
0: เพราะว่านั้นเนี่ยท่านที่ท่านผู้ว่าแถลงเนี่ยเราเข้าใจไปหมดเลยว่ารถคันเนี้ยมีประกันเหมือนที่เราซื้อเพิ่มกันภาคสมัครใจแต่ท่านผู้ว่าแถลงว่ามีประกันภัยวงเงินคุ้มครอง20 ล้านความหมายที่ท่านผู้ว่าพูดเนี่ยท่านผู้ว่าไม่ได้ขยายชัดเจน
1: ครับ
0: ว่านี่คือประกันภัยภาคบังคับ มันก็คือพรบนั่นเอง
1: นึกออก
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็คือพรบที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีจะต้องซื้อแล้วพรบมันเท่าไหร่ก็แล้วแต่ชนิดรถจะมาไม่ถึงพันหรอมั้ง
1: ไม่ถึง
0: แล้วแต่มันไม่ใช่ประกันภัยที่พี่ซื้อเพิ่มอ่ะ
1: ครับ
0: แต่พอไปดูแล้วเนี่ยรถคันนี้ไม่มีประกันภัยภาคสมัครใจ
1: ก็คือประกันที่เราไปซื้อกันตามบริษัท
0: ซื้อเพิ่มอ่ะ
1: ใ ชั้น1ชั้น2ชั้น3 3บวกอะไรก็ว่าไปไม่มี
0: ไม่มีแต่ที่ที่ท่านผู้ว่าแถลงท่านผู้ว่าอาจจะพูดไปใช้คำว่าประกันภัยเหมือนกันแต่ผ
1: ู้
0: ว่า
1: เหมือนกันไง
0: ผู้ว่าไม่

0: แค่ขยายความว่านี่คือประกันภัยภาคบังคับหรือพรบที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าแค่พูดแค่ว่ามีประกันภัยคุ้มครอง20ล้านแต่จริงๆแล้วประกันภัยภาคสมัครใจเนี่ยที่เพิ่มไม่
1: ม
0: ีไปดูแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้สิทธิ์เฉพาะพรบตัวพรบก็จะมีความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถบุคคลภายนอก
1: คุ้มครองยังไงบ้างลองบอกคุณผู้ฟังในเผื่อคุณผู้ฟังบางท่านมีทอดรู้
0: ผมไม่ได้มีข้อมูลละเอียดว่ามีเสียชีวิตได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: ฮะบอกไปเดี๋ยวผิดเอาเป็นว่าก็คือคุ้มครองมันมีรายละเอียดมันมีรายละเอียดว่าไอ้ตัวพรบเนี่ย
1: เจ็บเท่าไหร่
0: เจ็บเท่าไหร่เสียชีวิตเท่าไหร่ทุพพลภาพเท่าไหร่แล้วบุคคลภายนอกคือไม่ใช่คนขับเป็นผู้โดยสารหรือว่าคนที่เราไปภายนอกอ่ะ
1: ค
0: ือไม่ใช่คนขับอ่ะก็ได้แต่ว่ามันก็มีรายละเอียดอีกว่าแล้วถ้าเป็นคนขับเนี่ยเราเป็นฝ่ายถูกหรือเป็นฝ่ายผิดอีกพรบก็จะมีรายละเอียดในการจ่ายแต่เอาเป็นว่าคดีนี้เนี่ยที่วันนั้นท่านผู้ว่าแถลงว่ามีประกันภัยเนี่ยสรุปแล้วถ้าตามภาษาชาวบ้านนะเราก็จะต้องบอกว่ารถคันนี้ไม่มีประกันถูกไหมตามภาษาชาวบ้านนะ
1: เอาที่เราเข้าใจ
0: เอาที่เราเข้าใจเนี่ยรถคันนี้ไม่มีประกัน
1: แต่ว่าพรบเนี่ยเป็น
0: มี
1: เป็นก็เหมือนว่าประกันภาคบังคับ
0: เป็นภาคบังคับ
1: ครับ
0: พรบประกันไอ้พรบที่เราคุ้นปากกันเนี่ยมันก็คือประกันภัยภาคบังคับอันเนี้ยด้วยความเคารพเถอะผมนี่เองก็เพิ่งทำความเข้าใจกับมันว่าอ๋อเพราะวันนั้นเนี่ยวันที่ผู้ว่าแถลงตอนแรกก็ทุกคนก็อ๋อมีประกันนี่รถคันนี้ทำประกันได้เหรอโน่นนี่นั่นก็ไปเข้าใจกันอย่างนั้นสุดท้ายแล้วก็คือพรบมันต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นมันต่อภาษีไม่ได้ถูกไหมพอตัวพรบเนี่ย
1: ตามความเข้าใจ
0: ประกันภัยภาคบังคับ
1: รถที่เก่าผมว่าน่าจะทะลุเกิน20ปีผมว่ารถคันนี้นะผมว่าไม่มีเกิน25ปี
0: แต่ประเด็นอีกอันก็คือสมมติว่าถ้ารถคันนี้มีประกันเนี่ยและคนขับเนี่ยอายุ11เนี่ยประกันเขาก็
1: ไม่จ่ายหรอก
0: ไม่จ่าย
1: ครับ
0: ไม่จ่ายเหมือนกับถ้าคนขับเมาเมาแล้วขับเนี่ยประกันเขาก็ไม่คุ้มครอง
1: ครับ
0: นี่ก็เช่นกันถ้าเป็นเด็กอายุ11ไม่มีใบขับขี
1: ่ครับ
0: ประกันเขาก็ ไม่จ่ายไม่จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็10รูปที่มรณภาพไปเนี่ยในการที่จะเรียกร้องเนี่ยก็ได้จากเฉพาะพรบแต่ว่ากฎหมายใหม่เนี่ยกฎหมายเนี่ยวงเงินเขาเพิ่มเป็น20ล้านนะคุณใหญ่พบนี่เขาเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม69ที่ผ่านมาเองนะกฎหมายใหม่นะเขาบังคับให้พรบเน
1: ี่ยอย่าไปใช้เลย
0: อย่าไปใช้เลย
1: อย่าไปใช้เลย
0: ไม่เราก็รู้เอาไว
1: ้รู้แต่อย่าไปใช้แต่รู้ไว้แต่อย่าไปใช
0: ้รู้ไว้คือเขาเพิ่มวงเงินคุ้มครองต่อครั้งเป็น20ล้านประเภทสำหรับรถทุกประเภทไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัยคือหมายถึงว่าค่าพรบไม่ได้เพิ่มแต่เขาเพิ่มวงเงินคุ้มครองเป็น20ล้าน
1: ครับ
0: แล้วก็ประกันภัยภาคสมัครใจเนี่ยกรมธรรม์ตั้งแต่1มกราคม69เป็นต้นไปเขาก็บังคับให้ประกันเนี่ยต้องเพิ่มวงเงินคุ้มครองเป็น20ล้านรถคุณเนี่ยเบี้ยเท่าไหร
1: ่ผมหมอหมื่นกว่าบาท
0: หมื่นกว่าบาทแล้วคุ้มครองกี่ล้าน
1: รายละเอียดอันเนี้ย
0: ผม
1: ไม่ได้ไปเปิด
0: ไม่ถึง20ใช่ไหม
1: ไม่น่าถึง
0: แต่กฎหมายเขาออกมาว่าต้องคุ้มครองไม่น้อยกว่า20ล้านทีนี้คำถามก็คือคุ้มครองไม่น้อยกว่า20ล้านเนี่ยเบี้ยเราต้องจ่ายเพิ่มป่ะ
1: อันนี้น่าคิด
0: ถูกไห
1: ม
0: คือประกันภาคสมัครใจเนี่ยประกันเขาจะใจดีไหมคุณจ่ายเบี้ยเท่าเดิมหรือคุ้มครองขยายเพิ่มเพราะกฎหมายเขาบังคับให้ต้องไม่น้อยกว่า20ล้าน
1: ครับ
0: นี่คอปพอเขาออกมาอย่างนี้ไงแต่ว่าความหมายคือแล้วประกันภัยเขาจะใจดีไหมเบี้ยจ่ายเท่าเดิมนะเราขยายงงเงินคุ้มครองให้คุณ20ล้าน
1: ครับ
0: ประกันจะใจดีไหม
1: จริงๆเป็นพ
0: ี่มันก็จะทำให้เราต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มไหมถ้าเขาไม่เพิ่มการคุ้มครองอย่าง
1: เนี้ยพี่อภิชนพูดมาอย่างเงี้ยผมนึกภาพลอยมาเลยนะว่าสิ่งที่พี่อภิชนพูดเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนอะไรตัวพวกเราใหม่เนี่ยคุณผู้ฟังนะเพราะผมเชื่อว่าบางทีอะเวลาเราซื้อประกันหรืออะไรต่างๆ
0: เราไม่
1: ค่อยดูรายละเอียดหรอก
0: เราไม่ได้นึกถึง
1: ผมจะดูอยู่2อย่างพี่อภิชน
0: ดูเบี้ย
1: ดูคืนทุนประกัน
0: ดูทุนเหรอ
1: ทุนคืนทุน
0: คุณดูทุนได้เหรอ
1: คุณดูคืนทุนเท่าไหร
0: ่ทุนเท่าไหร่
1: กรณีรถตกน้ำไฟมงไฟไหม้แล้วก็ต้องดูใช่ไหมและ2ที่ผมดูก็คือว่ากรณีที่เราเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุมีวงเงินประกันอะไรเท่าไหร่อะไรยังไงไหม
0: วงเงินประกัน
1: อันนี้สำคัญนะพี่ผู้ชม
0: ประกันตัวนะ
1: ประกันตัวเอ้าตำรวจอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบเฮ้ยคุณคิดอย่างนั้นเอ้าบางที
0: ใช่ใช่ใช่
1: มันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอ่ะแล้วเราเกิดอุบัติเหตุอะไรกันบ้าง
0: คือเรื่องเนี้ยถ้าไม่ได้เกิดกับตัวเราก็อาจจะยังไม่สนใจทุกปีทุกปีเราก็ซื้อบางทีนะเขาโทรมาขายประกันเรายังรีบจะตัดสายเลยไม่สนใจอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันนะ
1: ครับเป็นผลประโยชน์ของเรานะ
0: เป็นผลประโยชน์แต่ว่าอย่างที่บอกอะฮะถ้าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยเคลมนู่นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นความสำคัญ
1: ครับ
0: อันนี้เราต้องกลับมาดูแล้วว่าเออรถเราเนี่ยถ้าเรามองในแง่ร้ายไว้ก่อนนะถ้าเราเสียชีวิตถ้าเราทุพพลภาพเราบาดเจ็บเนี่ยครอบครัวเรามันจะได้ไม่ลำบากไงจะมีส่งต่อให้คนข้างหลังเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงก็ต้องรู้ไว้บ้างผมก็ต้องมาดูของผมนะ
1: อย่างผมเนี่ยทำผมก็เช็คเลยว่าผมทุน

0: งๆนะผมเสียชีวิตได้เท่าไหร่และสิ่งสำคัญที่สุดนะคนที่ใช้รถใช้ถนนมอเตอร์ไซค์อย่างผมอ่ะ
1: ครับ
0: ผมแนะนำเลยควรจะมีนะ
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่เรื่องแช่งตัวเองนะ
1: ครับ
0: เอกสารพร้อมตาย
1: อ
0: ันนี้สำคัญนะ
1: เอกสารพร้อมตายคืออะไร
0: คือเวลาเราไปจ่ายเงินค่าประกันจ่ายอะไรไปบ้างเรามีสวัสดิการอะไรที่ถ้าเกิดเราเสียชีวิตอ่ะคุณทำใส่ซองเอกสารไปเลย
1: คล้ายๆกับพินัยกรรม
0: ถูกต้อง
1: ส่วนตัว
0: ที่ทำงานคุณ
1: ที่ไหนคุณไปเลย
0: ว่าคุณถ้าตายไปติดต่อใครที่ทำงานมีประกันเท่าไหร่คุณซื้อประกันอะไรใครบ้าง
1: มือถือคุณเนี่ย
0: มีการทำลายทิ้ง
1: รหัสเข้าอะไรเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะทำในมือถือแอปเอิบต่าง
0: ๆครับ
1: อันเนี้ยสมมติว่าถ้าคุณไม่อยู่เนี่ยแล้วคนข้างหลังเนี่ยก็ต้องไปนั่งเปิดมือถือคุณไม่ได้เพราะรหัสคุณไม่มีนิ้วคุณจะมาสแกนได้ยังไงล่ะคุณอยู่ในโรงแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะ
0: อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็สำคัญอ
1: ันนี้ก็เตรียมเอาไว้อันนี้บอกเนี่ยไม่ได้ให้แช่งตัวเองแต่ให้เป็นมรณานุสติทำไว้ก็ดีผมก็เคยมีความคิดแวบๆว่าบางทีเราก็ควรจะนั่งลิสต์เอาไว้นะ
0: คนทำเดียวคนทำคนทำ
1: แล้วเราคุณบอกคนข้างหลังไว้ด้วยว่าเราเขียนอันนี้ไว้ตรงนี้นะถ้าสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยคุณก็ไปดูแล้วคนข้างหลังก็จะได้ไม่ลำบากไม่งั้นเนี่ยเป็นภาระอีกเราไม่อยู่แล้ว
0: อย่างน้อยมีค่างานศพก็ยังดีอ่ะ
1: เราไปสบายไม่สบายแล้วไม่รู้นะแต่ว่าคนข้างหลังก็โอ้โห
0: ครับ
1: ลำบากแล้วเมื่อวานนี่เขามีกิจกรรมอะไรเนี่ยอ
0: ะไรฮะ
1: กิจกรรมเนี่ยที่คนชวนคน1ชั่วโมงอ่ะมานั่งเฉยๆที่สวนลุมผมว่าแปลกดีนะเมื่อวานคุณเห็นไหมคุณเห็นข่าวนี้ไหม
0: เห็นอยู่
1: คือกิจกรรมที่ให้คนมานั่งเฉยๆที่สวนลุมพินีอ่ะตั้งแต่เวลา5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นอ่ะ1 ชั่วโมงแล้วก็กติกาเขาก็คือเขาชวนผมไม่เห็นว่าตอนชวนเนี่ยเขามีการประชาสัมพันธ์อะไรยังไงนะเห็นอีกทีก็เป็นข่าวแล้วเนี่ยกติกาคือนั่งอยู่1ชั่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงแรกคุณห้ามใช้มือถือคุณห้ามทำนู่นทำนี่ห้ามทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวรายละเอียดก็มีพอสมควรก็เล่าสู่กันฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนถล่มระยองทำถนนสาย9ห้องวัดถ้ำเขาประทุนทรุดต้องสั่งปิดเส้นทางด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนทรุดตัวหลายจุดบริเวณถนนสาย9ห้องวัดถ้ำเขาประทุนตำบลเขาน้อยอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองหลังในพื้นที่เกิดฝนตกหนักสะสมติดต่อกันหลายวันจากการตรวจสอบพบว่าผิวถนนคอนกรีตหลายช่วงเกิดรอยแตกร้าวเป็นแนวยาวก่อนทรุดตัวจนแผ่นคอนกรีตขาดแยกออกจากกันบางจุดยุบตัวลึกและมีโพรงใต้ถนนส่งผลให้เส้นทางได้รับความเสียหายหนักรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อเข้าพื้นที่ชุมชนและวัดถ้ำเขาประทุนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำราวเหล็กแผงกั้นและป้ายเตือนมาติดตั้งปิดเส้นทางเป็นการชั่วคราวพร้อมห้ามรถทุกชนิดผ่านเข้าออกบริเวณดังกล่าวอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายซ้ำหากยังมีการใช้เส้นทางในช่วงที่พื้นดินยังอ่อนตัวจากฝนตกต่อเนื่องนายมนูถนอมวงนายกเขาน้อยเปิดเผยว่าสาเหตุเกิดจากฝนที่ตกหนักสะสมหลายวันทำให้น้ำไหลเซาะใต้ผิวถนนและท่อระบายน้ำได้รับความเสียหายจนชำรุดส่งผลให้ดินใต้ถนนถูกกัดเซาะและอุ้มน้ำจำนวนมากก่อนเกิดการซุดตัวอย่างฉับพลันจนถนนคอนกรีตขาดและไม่สามารถใช้งานได้เบื้องต้นได้ประสานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.เขาน้อยเข้าดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อวางแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด KKP ขยับ GDP ไทยปี69จาก 1.9 เป็น 2.1% จากสงครามสงบและดีมานด์ AIKKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒน์ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ขึ้นจาก 1.9% เป็น 2.1% หลังจากสหรัฐและอิหร่านลงนามในสัญญาหยุดยิงเพื่อเจรจาประเด็นอาวุธนิวเคลียร์อย่างน้อยไปจนถึงเดือนสิงหาคมแม้สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนแต่

0: ความกังวลและราคาน้ำมันในครึ่งปีหลังได้ปรับลดลงทันทีโดยคาดว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยในปี2569จะอยู่ที่ระดับ85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลดลงจากคาดการเดิมที่ 92.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศอาจไม่ลดลงเท่ากับตลาดโลกเนื่องจากต้องนำเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันชดเชยภาระหนี้เดิมราว 57,000 ล้านบาทคันนี้คาดว่าดีเซลจะทรงตัวที่32ถึง33บาทต่อลิตรนอกจากนี้การลดระดับความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินโลกส่งผลดีต่อการเดินทางโดยปรับคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ขึ้นจาก 31.8 ล้านแสนคนเป็น 32.7 ล้านแสนคนแม้จะยังหดตัว 0.8% เมื่อเทียบกับปี 2568 แต่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 1.4% เป็น 1.56 ล้านล้านบาทและในปี 2570 จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 34.1 ล้านแสนคนเป็น 34.9 ล้านแสนคนขณะเดียวกันแรงส่งจากการลงทุนภาคเอกชนทั่วโลกในย่านปัญญาประดิษฐ์ AI จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยีเช่น HDD คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
5: ่
7: ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงพี

0: ปอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะบุกจับผับเถื่อน2แห่งซอยราชดำริ1ไม่มีใบอนุญาตรวบพนักงาน15รายนักเที่ยวปัสสาวะสีม่วง1คนตำรวจสน.ลุมพินีส่วนที่กำลังกว่า50นายพร้อมปปส.ตม.กรมการจัดหางานหน่วยข่าวกรองทหารและภาคีเครือข่ายบุกตรวจสถานบันเทิง2แห่งในซอยราชดำริ1หลังได้รับร้องเรียนลักลอบเปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตและมีชาวต่างชาติเป็นผู้ดูแลกิจการจากการตรวจสอบพบลูกค้าภายในร้านเป็นนักเที่ยวชาวต่างชาติทั้งชายและหญิงรวมกว่า100คนส่วนใหญ่อยู่ในอาการมึนเมาเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้นพบปัสสาวะสีม่วง1รายจึงดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดขณะที่การตรวจค้นภายในร้านไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นนอกจากนี้จากการตรวจสอบเอกสารพบว่าสถานบันเทิงทั้ง2แห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการโดยร้านเพิ่งเปิดให้บริการได้ไม่นานมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติขณะที่ผู้จัดการและผู้ดูแลร้านเป็นคนไทยเจ้าหน้าที่ยังพบความผิดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวโดยพนักงานบางรายมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับที่นายจ้างระบุไว้และบางรายทำงานในลักษณะอาชีพสงวนของคนไทยจึงดำเนินคดีกับพนักงานรวม15รายพร้อมดำเนินคดีกับนักเที่ยวที่ตรวจพบสารเสพติดอีก1รายก่อนขยายผลตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายต่อไปนักท่องเที่ยว

0: ีนเมาขับ SUV พุ่งชนรถติดไฟแดงเสียหายหลายคันปฏิเสธเป่าแอลกอฮอล์กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจภูธรเมืองพัทยาเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์พุ่งชนรถที่จอดติดสัญญาณไฟแดงส่งผลให้มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายหลายคันรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณแยกปากทางพัทยาใต้ถนนสุขุมวิทขาเข้ามุ่งหน้าอำเภอสัตหีบตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีที่เกิดเหตุพบรถยนต์ SUV ทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้ารถได้รับความเสียหายเล็กน้อยโดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นผู้ขับขี่ซึ่งอยู่ในอาการคล้ายมึนเมาพูดจาสื่อสารไม่รู้เรื่องด้านหน้าพบรถยนต์เก๋งโตโยต้ายาริสสภาพท้ายรถพังเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์อีก2คันที่ถูกแรงกระแทกจนได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนายธวัชชัยเจ้าของรถยนต์ที่ถูกชนเปิดเผยว่าขณะจอดรถรอสัญญาณไฟแดงได้มีรถ SUV ของนักท่องเที่ยวชาวจีนขับมาด้วยความเร็วก่อนพุ่งชนท้ายรถของตนอย่างแรงจนรถกระเด็นไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ด้านหน้าอีก2คันได้รับความเสียหายและได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุเมื่อลงไปตรวจสอบพบว่าผู้ขับขี่และผู้โดยสารชาวจีนมีอาการคล้ายคนเมาสุราพูดจาไม่รู้เรื่องมีกลิ่นแอลกอฮอล์เต็มตัวอีกทั้งยังพยายามขับรถออกจากจุดเกิดเหตุแต่ตนได้เข้าไปห้ามและดับเครื่องยนต์ไว้ก่อนที่คู่กรณีจะพยายามเสนอเงินเพื่อขอให้ยุติเรื่องและไม่แจ้งตำรวจอย่างไรก็ตามตนไม่ยินยอมกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงและควบคุมตัวผู้ขับขี่ไปยังสภ.เมืองพัทยาเบื้องต้นพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าผู้ขับขี่ไม่ยินยอมเข้ารับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จึงควบคุมตัวไว้ในห้องควบคุมเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
1: ์8:42 นครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ในช่วงที่2นะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันนะครับอย่างเบรกที่แล้วเนี่ยเราก็เท้าความนะครับแล้วก็พูดคุยกันเรื่องของเด็ก11ขวบที่ขับรถไปชนพระที่ขณะเดินธุดงค์นะครับจนมีเป็นเหตุให้นะครับพระมรณภาพไปถึง10รูปนะครับหลายคนก็ออกความคิดเห็นในเรื่องของการขับรถเกียร์กระปุกเนี่ยแหละครับเพราะว่าต้องยอมรับว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันเกินคำมันเป็นเกียร์ออโต้แล้วบางคันเนี่ยมันเกินคำว่าเกียร์ออโต้ไปแล้วพี่อภิชนนึกเข้าไหมเป็นเกียร์โหระดับ

0: ลไกอย่างดีบางคันแค่กดปุ่มเฉยไม่ต้องโยกคันเกียร์ด้วยซ้ำนะ
1: เกียร์หลังๆเนี่ยคันเกียร์ก็เทคโนโลยีอ่ะเนาะก็กลายเป็นกดแทนนะครับ
0: นี่อย่างพี่คนฟังข่าวบอกว่ามันใช้อวัยวะแทบทั้งหมดในร่างกายเลยนะครับทั้งเท้าซ้ายเท้าขวามือซ้ายมือขวาสมองตาผมเป็นมาตั้งแต่3ห่วงตากลม4ปี2530กว่าจะเป็นงะอยู่เช่นกันประสบการณ์น้อยแหกโค้งก็เคยครับแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับพี่คนฟังข่าวอะไม่เป็นไรโอเคเออนะฮะ
1: ก็อยู่ส่งข้อความมาให้คุณได้แหละครับ
0: มีนะก็หลายๆคนก็คนใกล้ชิดผมก็ถามอุ้ยอยากลองขับเคลียร์กระปุกจังเลยอะไรเงี้ยมันก็ดูคูลดีเอาง่ายมาดูแบบดูขับแข็งไงแต่ผมก็จะบอกทุกคนว่าถ้าขับเกียร์ออโต้แล้วก็ขับไปเถอะอ
1: ย่าขับไปกระปุกเลย
0: เออเพราะว่าอย่างยิ่งขับไม่เป็นไม่เคยขับเพราะว่าคนที่ขับเกียร์ออโต้มาขาซ้ายจะตาย
1: ขาซ้ายตาย
0: จะแล้วก็จะขนาด
1: จะไม่ชินนะจะไม่ชิน
0: จับพวงมาลัยสองมือแต่ถ้าอย่างที่พี่คนฟังข่าวบอกแล้วฮะว่าถ้าขับคุณขับเกียร์ประหัวคุณต้องใช้ร่างกายส่วนจริงเท้าซ้ายเท้าขวามือซ้ายมือขวาต้องประคองไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นหรอกครับเพราะว่ายิ่งขับไม่เป็นหัดขับแล้วขับในกรุงเทพเดี๋ยวคัดกระตุกเราไปชนคันหน้าคันหลังเดี๋ยวเป็นเรื่องมันราวกันอีก
1: คือถ้าเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยขับรถเพื่อพาตัวเองไปถึงจุดหมายไม่ได้ขับเพื่อชิวๆขับเล่นๆหรือขับแข่งอะไรเงี้ยบางทีเกียร์กระปุกเนี่ยบางคนรสนิยมเขาอาจจะชอบนะว่าเราไม่ได้ขับประจำ
0: สายบรรทุกอันนี้ว่าอีกทีน
1: ึงแต่ว่าถ้าขับประจำอ่ะถ้าขับประจำเนี่ยมันเมื่อยฮะรถติดฮะขยับไปทีละจึ๊กแต่ขาซ้ายคุณจะโอ้โหเมื่อย
0: ครับ
1: เออครับถ้าคุณได้มีโอกาสครับผมเนี่ยเริ่มมาจากเกียร์กระปุกใช่ไหมล่ะพอมาขับเกียร์ออโต้แล้วเราก็หลายคนถ้ามาถึงเกียร์ออโต้แล้วเนี่ยคงยังไม่กลับไปแล้วอยากกลับไปขับเกียร์กระปุกหรอกแต่ว่าเอาละเด็ก11ก็เด็กอ่ะก็เด็กแล้วก็มีป่วยด้วยป่วยเป็นออทิสติกด้วยทีนี้เนี่ยโอ้ก็เป็นความสูญเสียที่เราไม่อยากให้เกิดเลยนี่เป็นเท่าที่ดูข่าวฟังข่าวเห็นเหตุการณ์มาพอสมควรเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกๆนะของประเทศเราเลยนะ
0: ครับ
1: ที่เกิดกับพระธุดงค์แล้วก
0: ็ตะข่าวเนี่ย
1: ก็มรณภาพเยอะมาก
0: ข่าวเนี่ยก็ออกไปทั่วโลกเลยนะ
1: ครับ
0: ออกไปทั่วโลกทั่วโลกเขาก็ไปตีแผ่กันแล้วเขาก็ไปแน่นอนครับว่าถ้าเกิดสื่อต่างชาติในเวลาเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้เสนอข่าวแค่ชั้นเดียวพี่ชนหรือเปล่าไห
1: ม
0: เขาก็เสนอข่าวว่ามีประเทศอะไรบ้างที่มีอุบัติเหตุสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนครับว่าต้องยอมรับว่าเรื่องของวันอุบัติเหตุบนท้องถนนบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าติดอันดับโลกนะ
1: ใช่ใช่
0: ถือว่าติดอันดับโลกเลยนะ
1: เมื่อวานก็กิจกรรมเนี่ยเขาผ่านไปแล้วแหละผมเพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะเพจ Common Bonfire เนี่ยครับเขาก็นัดหมายกันตั้งแต่วันที่25มิถุนายนเขาแจ้งข่าวตั้งแต่วันที่25นะผมไม่เคยเห็นเขานัดหมายเมื่อวานเนี่ยครับ4กรกฎาคม5โมงถึง6โมงเย็นก็เขาบอกว่านั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยไม่ว่าคุณจะอยากฟักสมองอยากหนีหน้าจออยากต่อต้านทุนนิยมอยากดีทอกตัวเองจากเป้าหมายชีวิตหรือแค่อยากมานั่งเป็นภาระต่อ GDP ของประเทศสัก1ชั่วโมง อะไรเงี้ยก็เป็นก็คือต้องไม่มีมือถือก็เชิญมานั่งอ่ะไม่มีหนังสือไม่มีอะไรจดนะมานั่งเฉยๆเนี่ยนะ30นาทีแรกเนี่ยเขาบอกนั่งเฉยๆเลย
0: ครับ
1: ผมว่าอันเนี้ยเป็นชาเลนจ์ตัวเองที่ดีนะผมว่าถ้ามีกิจกรรมครั้งที่2เนี่ยคนอาจจะสนใจเยอะ
0: ครับ
1: ครั้งแรกดูแล้วก็น่าสนใจดีคือเราก็ไม่เคยลองนะทุกวันนี้เรามีมือถือเนาะ
0: ครับ
1: นั่งเฉยๆ30นาทีโดยที่เราไม่จับมือถือเลยคุณว่าคุณทำได้ไหม
0: ผมว่ายาก
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือเนี่ยสัก5นาที10นาทีแต่เราเนี่ยอาจจะต้องดูข่าวผ่านคือทุกคนก็ต้องดูจากผ่านหน้าจอ
0: ครับ
1: ดูข่าวด้วยจากมือถือนะมันก็ติดอะนะบางที5นาที10นาทีพอเราไม่ได้คือเน็ตดูจากพอมีข่าวว่าอินเทอร์เน็ตล่มโอ้โห5นาที10นาทีนี่เรากวนกวายแล้วนะ
0: กับฟัดกับเฟียดแล้ว
1: แต่ก่อนเนี่ยไฟดับเนี่ยเราก็โกนกวายหนักเลยนะ
0: ครับ
1: ไฟที่บ้านดับเนี่ยร้อนเราก็ยังพออยู่ได้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าอินเทอร์เน็ตล่มเนี่ยนะโอ้โหคนเราจะอยู่ได้ไหมสัก5นาทีเราก็งุนงิดแล้วนะ
0: ครับ
1: มือถือใช้ไม่ได้เลยเนี่ยแต่นี่คือเราตั้งใจมานั่ง30นาทีโดยที่เราไม่ใช้มือถือไม่อ่านหนังสือนั่งเฉยๆ30นาทีแล้วอีก30นาทีเขาบอกมาคุยกัน
0: ครับ
1: มาคุยกันว่าเอ้ย30นาทีแรกเนี่ยเป็นไงพอนั่งแล้วเป็นยังไงเรามาดูกันผมว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะ
0: เดี๋ยวพี่คุณกับผมไปนั่งกันดูไหมเขาเรียกแล้วนั่งโง่
1: นั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยแล้วสวนลุมก็จะมีตัวเจ้าถิ่นอยู
0: ่
1: สัตว์เลื้อยคลานเจ้าถิ่นอยู่เขาก็จะ
0: งงงนะ
1: มันก็จะงงว่าพวกนี้มาทำอะไรนั่งเฉยๆทำอะไรกัน
0: เออ
1: ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังก็แปลกดีนะครับเมื่อเช้าเนี่ยคุณไก่พ
0: บ
1: ผมเห็นนิด้าโพนะล่าสุดเลยนะล่าสุดนิด้าโพเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องบุคคลที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกในวันนี้เขาทำเป็นครั้งที่2นะครับปรากฏว่าอันดับ1

0: เนี่ยตามโพลนะครับ 26% เนี่ยเป็นคุณเท้งณัฐพงษ์แต่ว่าครั้งแรกที่เขาทำเนี่ย 30% นะครับก็ลดลงจากครั้งที่แล้วคุณอนุทินครับท่านนายกท่านปัจจุบันเนี่ยนะครับมี 21% ในอันดับ2นะครับสำหรับผมได้เป็นนายกวันนี้นะแต่ครั้งก่อนเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยได้ไปถึง 29ดูช่องว่างแล้วเนี่ยลดไปเยอะ
1: ครับ
0: อันดับ3เนี่ยเป็นคุณอภิสิทธิ์ครับครั้งก่อนที่สำรวจเนี่ย 10.92 ครั้งนี้ 11.80 เพิ่มมานิดนึง
1: อ
0: ันที่4ครับลำดับที่4เนี่ยคุณยศนันท์น่าสนใจครับครั้งก่อนเนี่ยสำรวจได้ 8% ครั้งนี้ 11% ก
1: ็
0: ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าที่จะเห็นแล้วก็น่าตกใจแทนคุณอนุทินก็คือ3เดือนแรกถ้าเรายังจำกันได้เนี่ย
1: ครับ
0: โหภาพลักษณ์ดูดีนะ
1: ครับ
0: เรามีรัฐมนตรีคนนอกนะสามแม่ครัวที่เขาว่าสามท่านที่ดูแล้วโอ้โหเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีกระแสข่าวอย่าง
1: น
0: ี้กระแสข่าวถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้
1: น
0: จะม
1: ี
0: นายก
1: เลย
0: คนนอก
1: ครับสอสลา
0: สอสลาซึ่งคุณสิริกัญญาก็ออกตัวก่อนเลยว่าดิฉันเนี่ยในฐานะที่มีชื่อในแคนดิเดตในตะกร้าเนี่ยนายกคนต่อไปเนี่ยถ้าจะมีเนี่ยมันต้องอยู่ในตะกร้าเท่านั้น
1: ครับแต่ตะกร้านี้ต้องเป็นตะกร้าของพรรคไอ้นี่สิ
0: พรรค
1: พัก
0: ไม่เป็นไร
1: ฝั่งรัฐบาล
0: เอาเป็นว่าถ้าอยู่ในตะกร้าคุณมีสิทธิ์จะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไม่เราไม่รู้ไงอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ไงถ้าคุณโหวตแล้วแต่ในตะกร้าเนี่ยมีสสาราเนี่ยคุณสุภจิตเอ้ยคุณไม่ใช่คุณสุภจิตสิคุณสิริกัญญาท่านก
1: ็
0: ท่านก็เป็นมุกกันนะ
1: มุกแหละ
0: งับเลยว่าไม่ใช่ดิฉันนะคะจะเป็นคุณสุภจิตหรือเปล่าแต่เป็นนายกคนนอกไงแต่คุณสุภจิตก็เป็นแคนดิเดต
1: เป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่จริงๆถามว่าแคนดิเดตเนี่ย
0: เดี๋ยวนะคุณสุภจีเดี๋ยวผมค
1: ุ
0: ณ
1: ไม่เป็นไรคือกระแสข่าวนี่มันมาเนี่ยพี่ผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมว่ามากระแสข่าวมาที่อยู่ดีๆเนี่ยมันมาได้3วันแล้วนะอยู่ดีๆกระแสข่าวนี้โผล่มาเลยว่าถ้าเกิดว่าสมมุตินะฮะอันนี้เป็นข่าวกระแสนะว่าถ้าเกิดว่ามันมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการเรียกนายกสำรองนะครับก็คือแล้วเขาก็ใบมาคือเป็นกระแสข่าวลอยๆมา
0: ลอยมาอยู่ดีก็ลอย
1: ก็งง
0: ม
1: องไม่รู้ใครปล่อยข่าวมา
0: แล้วมา
1: ได้ยังไงฮะสสาราเนี่ยฮะ
0: สสาราแล้วผมไปดูแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาส่งแคนดิเดตนายก2คนคือคุณอนุทินกับคุณศิริศักดิ
1: ์
0: อ่ะมันก็เข้าแก๊ปนะถ้าจะบอกว่าสสาราคนนอกเนี่ยเพราะว่าคุณสุภจีไม่ได้อยู่ในแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า
1: คุณสุภจีเป็นรองนายกนะ
0: เป็นรองนายกแต่ว่าในตะก้าไงในตะก้าตามกฎหมายเนี่ยคุณสุภจีถ้าจะมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนนอกเพราะไม่อยู่ในตะกร้าตามกฎหมายภูมิใจไทยส่งของคนคุณอนุทินกับคุณศิริศักดิ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสสาราเป็นคนนอกคุณสุภชีก็คือมันก็ตรงอ่ะ
1: ม
0: ันก็ตรงอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะข่าวเนี้ยมันมาได้ยังไงไม่รู
1: ้อันเนี้ยนี่ผมประเด็นมายังไงนะฮะ
0: ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะถ
1: ้
0: าเกิดอุบัติเหตุขึ้น
1: ไม่มีหรอก
0: แล้วผมมาดูโพไงมาดูโพเช้าวันนี้ไงคุณอนุทินเนี่ยหายไปเยอะนั่นหมายความว่ายังไงแล้วคนที่ไปสำรวจเนี่ยเป็นกลุ่มลากย่าด้วยนะผมไปดูแล้วเนี่ยคนรายได้น้อยด้วยนะไอตัวอย่างที่เขาที่เขาสัมภาษณ์โพลเนี่ยเกือบ 70% เนี่ยเป็นคนระดับลากย่าด้วยนะยังตอบอย่างนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้3เดือนเนี่ยช่วงฮันนีมูนมันผ่านไปแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ผ่านไปแล้วใช่ไหมช่วงฮันนีมูนของรัฐบาลของ
1: ที
0: ม
1: สองเนี่ยเดี๋ยวเรียกว่าช่วงฮันนีมูนเหรอ
0: คือช่วงฮันนีมูนมันผ่านไปแล้วใช่ไหม
1: ปกติเนี่ยปกติ
0: คือมันผ่าน
1: 4เดือนผมบอกเลย4เดือนจะเป็นช่วงฮันนีมูน
0: แต่นี่มันกี่เดือนเอง3เดือนกว่า
1: ที่ผ่านมา4เดือนผ่านมาผมมองว่ามันไม่มีฟิลฮันนีมูนเลยนะ
0: แต่ว่าคือช่วงที่เราแบบโอ้ตอนนั้นภาพลักษณ์คุณสุภจีคุณเอกนิติโดยเฉพาะมีเรื่อง
1: ประสาทชายแดนเรื่องของชายแดน
0: คุณศิริศักดิ์เนี่ยโอ้โหนี่ทำให้คะแนนของคุณสุภจีเป็นกอบเป็นกำนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะคุณสุภจีต้องสปอตไลท์เยอะหน่อย
1: ครับ
0: เธอภาพลักษณ์ดีเรื่องการแก้ปัญหาแต่ตอนนี้เธอก็ยังทำงานอยู่เพียงแต่ว่าข่าวสารที่ออกมาในแง่บวก
1: อาจจะไม่ได้ออกมาเท่านั้นเอง
0: อาจจะไม่ได้ออกมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสะท้อนจากโพลเนี่ยความนิยมของรัฐบาลอนุทิน2เนี่ยลดลง
1: ครับ
0: ลดลง
1: ถ้าตามโพล
0: นะนี่ขนาดมีไทยช่วยไทยพัดนะนี่เข้าสู่เดือนที่2แล้วนะผมเนี่ยวันแรกใช้รีบใช้เลยเพราะว่าวันนั้นจะไปใช้นะ30มิถุนายนอ้าวลืมไปหมดไปตั้งแต่ก่อน15มิถุนายนผมก็หมดแล้ว
1: อ๋อเหร
0: อแล้วมกรากรายังไม่หมดกรกฎายังไม่หมดยังมีโควต้าอยู่อีก3เดือนใช่มั้ย
1: ครับ
0: ที่เราต้องใช้นั่นหมายความว่าไทยช่วยไทยพัดหรือว่าสามแม่ครัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลอนุทิน2เนี่ยดีขึ้นสะท้อนจากโพลนะสะท้อนจากนี้นะโพลเช้านี้นะเพราะอะไรเพราะตอนนี้มีปัญหารุมเร้ามากในเรื่องแง่ล
1: บ
0: ข่าวลบ

0: เราเฉพาะเรื่อง AI
1: ครับ
0: โครงการ AI นี่ต้องยอมรับว่า
1: ไทยพาสปอร์ตใช่ไหม
0: ไทยพาสปอร์ตเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นแง่ลบมากและตอนนี้เนี่ยมีเรื่องการโกงข้อสอบโกงข้อสอบจริงๆเนี่ยโกงสอบเนี่ยนะก็อยู่ในรัฐบาลนี้ไง
1: ครับ
0: อยู่ในรัฐบาลนี้ไงก็ทำให้ภาพลักษณ์ไม่ด
1: ีจริงๆแล้วเนี่ยมาประเด็นโกงข้อสอบเนี่ยมันมีลากมีกลิ่นตุ่มๆมาค่อนข้างนานแล้วนะ
0: โอ้ยโกงข้อสอบเนี่ย
1: ครับ
0: คือ
1: เพียงแต่ว่าวิธีการโกงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไป
0: มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไอ้เรื่องการโกงข้อสอบเนี่ยคุณเชื่อไหมผมไปฟังผู้มาก่อนการอย่างคุณอาจารย์โอรัน
1: อาจารย์โอรันถิ่นบางเตียว
0: อาจารย์โอรันถิ่นบางเตียวอ
1: าจารย์รัฐศาสตร์ประจำ
0: มอบุรพา
1: ครับ
0: ครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ให้สัมภาษณ์ไว้นะว่าตอนแรกเนี่ยมอบุรพาเนี่ยก็กะไปร่วมประมูลที่เปิดประมูลครั้งเนี้ยตอนนี้เนี่ยมีราชภัฏสุเรนมีบริษัทเอกชนเจ้าหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็มีมสวที่ร่วมประมูล3เจ้า
1: ครับ
0: แล้วมสวซึ่งแพงสุดเสนอแพงสุดแต่ว่าได้รับเลือกราชภัฏสุเรนเนี่ยเขาก็ไปร้องเรียนนะว่าเอ้ยทำไมเขาเสนอถูกกว่าแต่ทำไมไม่ได้รับเขาก็ผ่านพ้นมาแล้วเขาก็ชี้แจงว่ามันไม่ใช่ราคาอย่างเดียวนู่นนี่นั่นก็ว่าไปหมอบุรพาเนี่ยอาจารย์โอรันบอกว่าครั้งเนี้ยก็สนใจที่จะร่วมประมูล
1: ครับ
0: แต่พอรับ TOR มาแล้วมาอ่าน TOR อย่างละเอียดผู้มาก่อนการนะอาจารย์โอรันบอกว่าพอหมอบุรพามาดู TOR แล้วมีบางอย่างที่เป็นข้อกังวลที่จะได้ไม่คุ้มเสีย
1: อ
0: าจารย์โอรันพูดอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่จะได้ไม่คุ้มเสียอาจารย์บอกว่าดูแล้วเนี่ยไม่เอาดีกว่าเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นงานแรกของมสวนะ
1: ครับ
0: สำนักทดสอบของมสวเนี่ยเป็นงานแรกที่มารับงานคุมสอบระดับประเทศงานใหญ
1: ่ครับ
0: เป็นงานแรกก็อยากจะทำให้ดีเป็นโปรไฟล์ของมหาลัยที่จะหารายได
1: ้
0: เด
1: ี๋
0: ยวน
1: ี้
0: มหาล
1: ั
0: ยถูกต้องมหาลัยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีหลายอย่างเพื่อจะหารายได้ใช่ไหมเด็กน้อยลงนู่นนี่นั่นใช่ไหมเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าวิธีการที่เขาจะไปประมูลมสวจริงๆเนี่ยรับจ้างออกข้อสอบหลายพื้นที่นะ
1: ครับ
0: เขารับจ้างอยู่เขียนออกข้อสอบให้กับการสอบระดับหลายๆที่เลยแหละ
1: เข้าใจ
0: มัธยมคราวนี้อาจารย์องค์รันบอกว่าดู TOR แล้วเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียผมก็เอ๊ะอะไรคือได้ไม่คุ้มเสียสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการแถลงข่าวจากท่านนายกแถลงเองทางฝั่งสทว่ายังไงแล้วหลังจากนั้นมสวก็แถลง
1: ครับ
0: ก็แล้วพอมสวแถลงเสร็จทางสอถุงนะสอถอก็ออกจดหมายออกมาอีกฉบับหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งในจดหมายนั้นน่ะก็บอกว่าทางมสวเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เป็นรายสุดท้ายที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงไฟล์ PDF 115ครั้งเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากทางมสวเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงสุดท้าย
1: ที่แถลงเมื่อวันก่อนนี้ใช่ไหม
0: เป็นใบแถลง
1: คือ
0: ทำลายเป็นอย่างนี้ทำลายที่ท่านนายกมาแถลงก่อน7วัน
1: ครับ
0: ท่านนายกบอกที่ใจความที่ท่านนายกแถลงก็คือจะมีข้าราชการของกรมเนี้ยกรมป้องกันไม่ใช่กรมท้องถิ่นเนี่ย
1: ครับ
0: สถเนี่ย5คนที่จะถูกสอบวินัย5คนนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกชื่อว่าใครบ้าง
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ย
1: 5คนเองเหรอ
0: 5คน
1: โอ้
0: ท่านบอกว่า5คน
1: ครับ
0: นะของกรมเนี้ยนะที่จะถูกมีน่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริต5คนแต่ว่ามสวมาแถลงเนี่ยมสวก็ใจความที่มสวแถลงผมรูปให้ฟังนะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะมีส่วนเข้าเจ้าหน้าที่ของเขานะเขาก็ยังยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยบริสุทธิ
1: ์
0: ไม่ได้พูดถึงเจ้าหน้าที่เขาเลยมสวนะแต่บอกว่ามีคนนอกพยายามที่จะมาแทรกแซงเขาใช้คำว่าคนนอกนะ
1: ค
0: นนอกนี่ไม่รู้ที่ไหนนะพยายามที่จะมาแทรกแซงกระบวนการประกาศผลคะแนนอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนแล้วก็เขาบอกว่าเขามีดิจิตอลซิกเนเจอร์ไอ้ไฟล์ PDF เนี่ยมสวเขาบอกว่าเขามีดิจิตอลซิกเนเจอร์ถ้าใครมาเปลี่ยนแปลงเขาจะรู
1: ้
0: เขาบอกเขาจะรู้ถ้าใครมาทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์ PDF นู่นนี่นั่นเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นมสวเขามั่นใจนะถ้าคิดว่ามสวคนของมสวฝ่ายมสวมีการรั่วไหลจากทางนั้นเนี่ยเขามั่นใจว่าไปตรวจเขาบอกว่าเขาตรวจสอบได้หลังจากนั้นเนี่ยจึงมีใบของทางสถ.ออกมาตอนดึกๆเลยที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางมสว.เข้าไปเปลี่ยนแปลง PDF 115ครั้งนี่อันนี้สถ.เขาพูดชัดเลยว่ามสว.แต่ทางมสว.เวลาแถลงเนี่ยเขาใช้คำว่าคนนอกแล้วส่วนนี้ก็มีเอกชนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเอกชนเนี่ยก็จะเป็นโกดัง
1: ครับ
0: โกดังที่เก็บของจริง
1: ครับ
0: กระดาษ
1: ที่สมุดประการ
0: ที่สมุดประการคำว่ามีเอกชนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเอกชนก็จะมี3ส่วนนะกลุ่มเอกชนเนี่ยก็จะมีที่เก็บกระดัง

0: มีบริษัทไทย .com จำกัดไทย .com เนี่ยมีหน้าที่นำประกาศขึ้นเว็บเป็นเอกชนและอีกอันนึงที่เป็นเอกชนก็คือบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจที่ไปจับที่นนทบุรีอ่ะ
1: ครับ
0: มี3เอกชนที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วประเด็นเรื่องแฟดได้ล่ะ
0: ประเด็นเรื่องแฟดได้เนี่ยก็ยังโยนกันไปโยนกันมา
1: ครับ
0: สถ.บอกว่า115ครั้งเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จากมสว.ที่แก้ไขล่าสุดแต่จ้ามสว.บอกว่าเขาตรวจสอบได้ถ้ามีคนแก้ไขแต่เขายังไม่เปิดนะ
1: ครับ
0: มสว.ยังไม่ได้เปิดนะ
1: นี่แหละประเด็น
0: เพราะต้องไปดูว่าแฟดได้ที่ทางมสว.เขาบอกอย่างนี้ถ้าจะให้รู้ง่ายๆเลยคือแฟดได้ที่อยู่กับมสว.ซึ่งตอนนี้ให้ปปช.ไปแล้วไปเทียบกับแฟดได้ที่อยู่ทางสถ.ไปเทียบกันดูเลยว่ารายชื่อคะแนนมันตรงกันหรือเปล่า
1: ครับ
0: ก็จะรู้แล้วว่าของใครแก้ไขจากตรงไหน
1: ครับ
0: แค่นี้ก็จะรู้แล้วแฟดได้ที่มสว.ตรงกับกระดาษคำตอบจริงไหมถ้าแฟดได้ที่มสว.มันตรงกับกระดาษคำตอบจริงก็คือไม่ถูกแก้ไขถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันไม่ตรงกับแฟดได้ที่อยู่ที่สถ.ก็จะรู้ได้แล้วว่าใครฝั่งไหนแก้แต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการเวลามสว.ตรวจเสร็จจะต้องส่งไปให้สถ.ดูประมวลผลแล้วสถ.ส่งกลับมาให้มสว.ประทับตามสว.อีกครั้งหนึ่งถึงจะส่งกลับไปให้สถ.เผยแพร่เห็นไหมกระบวนการอ่ะมันมีการส่งไปส่งมาผมก็เลยเอกใจว่าที่อาจารย์โอฬารบอกว่าด้วย TOR ที่เขาระบุเอาไว้เนี่ยดูแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่คุ้มเสียผมเดานะไม่รู้ว่ากระบวนการตรงนี้หรือเปล่าเพราะมันมีการส่งไปส่งกลับส่งไปส่งกลับยิ่งส่งเยอะคนมันก็จะยิ่งมีจุดที่มันจะรั่วไหลเยอะ
1: ครับ
0: มันก็เลยก็ต้องดูกันต่อไปว่าอันเนี้ยจะแค่5คนหรือเปล่า
1: ครับ
0: จะแค่5คนหรือเปล่านะส่วนเรื่องแอร์มีนาซึ่งจะหมดเวลาแล้วเนี่ย
1: หมดเวลาแล้วครับ
0: เมื่อวานอุทัยออกมาให้คนที่ขนตัวเนี้ยมาให้แอร์ส่งไปที่ออสเตรเลียก็ขอโทษ
1: ก็
0: ขอโทษก็ต้องลองดูกันว่าเราจะต่อสู้คดีของแอร์มีนานี้ยังไงยังไงในฐานะคนไทยเราทางการไทยก็พยายามจะดูให้อ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่ากฎหมายก็เป็นกฎหมายของเขาอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไม่สักขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เรื่องพายุไมซักโดยระบุว่าเมื่อเวลา 1 นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา 4 นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางทิศตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคมนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพ่อเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองเทงและพรรคประชาชนขึ้นอันดับหนึ่งศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรั

0: ฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับหนึ่ง 126.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนอันดับ2 121.68 นายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 111.80 นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์พรรคเพื่อไทยอันดับ5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมพรรคไทยภักดีอันดับ7คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพรรคเสรีรวมไทยอันดับ10นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ11นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพรรคกล้าธรรมท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 34.8 พรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ17พรรคภูมิใจไทยอันดับ3ร้อยละ 16.84 พรรคเพื่อไทยอันดับ4ร้อยละ 12.68 พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6พรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ7พรรคไทยภักดีอันดับ8พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พรรคไทยสร้างไทยอันดับ10พรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆอาทิพรรคกล้าธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติและพรรคไทยรวมพลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะเจ้าภาพตกรอบทีมแรกแคนาดาต้านไม่ไหวพ่ายโมร็อกโก 3-0 ผลฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างเจ้าภาพแคนาดาพบกับโมร็อกโกที่สนามฮูสตันสเตเดียมเกมนี้ต้องรอจนถึงช่วงครึ่งหลังนาทีที่50โมร็อกโกมาได้ประตูออกนำก่อนจากจังหวะยิงของอาเซดีนโอนาฮีซัดเข้าไปตรงตาข่ายหลังจากนั้นนาทีที่82โมร็อกโกหนีเป็น2-0จากจังหวะสวนกลับเร็วของบราฮิมดีอาสพาบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนจ่ายให้กับอาเซดีนโอนาฮียิงเข้าไปโล่งๆช่วงทดเจ็บนาทีที่90+8โมร็อกโกได้ลูกที่3จากบอลสวนกลับเร็วมาถึงโซฟียานราฮินีพาบอลเข้ากรอบก่อนเขตโทษก่อนยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปจบเกม90นาทีโมร็อกโกเอาชนะแคนาดาเจ้าภาพ 3-0 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกอีกคู่ปารากวัยพบกับฝรั่งเศสที่สนามฟิลาเดลเฟียสเตเดียมเกมเริ่มมา30นาทีฝรั่งเศสได้ลุ้นก่อนจากจังหวะอุสมานเดมเบเล่เปิดบอลมาเข้าหัวคิเลียนเอ็มบัปเป้ได้มงแต่บอลไม่เข้ากรอบนาทีที่35ฝรั่งเศสได้ลุ้นอีกครั้งจากโอกาสเติมขึ้นมาของชูนคุนเด

0: แล้วลองยิงแต่บอลไปเข้ามือผู้รักษาประตูปารากวัยรับได้สบายหลังจากนั้นเกมผ่านมาถึงนาทีที่66ฝรั่งเศสมาได้จุดโทษหลังเดซิโร่ดูเอโดนสกัดล้มลงในกรอบเขตโทษก่อนผู้ตัดสินมีการเช็ค VAR พร้อมกับเป่าเป็นลูกโทษและเป็นคิเลนเอ็มบัปเป้รับหน้าที่ยิงเข้าไปช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ก่อนจบ90นาทีฝรั่งเศสเฉือนเอาชนะปารากวัย 1-0 โดยฝรั่งเศสจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ไปพบกับโมร็อกโกซึ่งจะเตะที่สนามบอสตันสเตเดียมเช้ามืดวันศุกร์ที่10กรกฎาคมเวลา 3:00 นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: าดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: วันดีวันนี้แม่ทางคุณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
1: เก้านาฬิกาสิบนาทีนะครับข่าวร้ายกลายเป็นดีวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับดร.ตรีมินทร์เกษมวิรัติพงศ์อาจารย์มอสนะครับและก็ผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับสวัสดีอาจารย์มอสครับ
2: สวัสดี
1: ทุกท่านนะครับครับก็เป็นเช้าที่ในกทม.อากาศดูอึมครึมเล็กน้อยเหมือนจะมีเมฆอยู่เหมือนกันนะฮะนี่วันนี
2: ้ผมไม่ค่อยอยากตื่นแล้ว
1: แต่ก็ต้องตื่นขึ้นมาทำหน้าที่นะครับที่จะมาสร้างทัศนคติดีๆให้กับคุณผู้ฟังเพราะว่าในรอบสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ของบ้านเราข่าวคราวมันมีข่าวที่แหมทำให้เราต้องเป็นกังวลใจเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์มอสฮะ
2: มันก็อย่างที่บอกครับข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์นะมันก็จะมีแต่ข่าวร้ายแล้วก็เรื่องร้ายๆคนก็ชอบเสพด้วยครับผม
1: นั่นสิฮะมันกลายเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันต่อไปได้บางข่าวเนี่ยโอ้โหเล่นกันเป็นสัปดาห์สัปดาห
2: ์ใช่ครับแล้วมันก็เลยทำให้เราคนรับสารก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสังคมมันเหนื่อยจังเลยอยู่ยากมีแต่เรื่องไม่ดีประเทศเราเนี่ยอย่างอาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมีเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่มากเลย
1: ใช่ครับ
2: เรื่องเลยก็แบบประโคมเงินเข้าไปเหมือนกับลากพวกมาเนี่ยหรอ
1: โอ้โหจริง
2: ตอนนี้เรื่องมันก็คงมีเรื่องอื่นด้วยแหละคุณบอลแต่ว่าพอดีว่าพอเราโฟกัสเรื่องอะไรมันก็จะได้ยินเรื่องนั้นเป็นหลักอันนี้ธรรมชาติของสมองนะ
1: ครับครับ
2: นะเรื่องดีๆก็เหมือนกันคุณบอลถ้าวันนี้เราโฟกัสเรื่องดีๆเราก็จะเห็นเรื่องดีๆเยอะเป็นอ่านแล้วคุณบอลอยากจะได้รถใหม่สักคันนึงพอคุณบอลตัดสินใจว่าคุณบอลอยากได้รถไฟฟ้าสักคันนึงพอขับไปบนถนนเมื่อไหร่ปุ๊บจะมองหาแต่รถไฟฟ้าเต็มไปหมดเลย
1: สงสัยจะจริงนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราโฟกัสเรื่องอะไรเรื่องนั้นมันก็มักจะทำให้เหมือนกับ

0: ดูแล้วอุ๊ยทำไมเหมือนจักรวาลส่งเรื่องนี้มาให้เราคือจริงๆแล้วเหมือนกับใจเราเนี่ยโฟกัสอยู่กับเรื่องนี้มันก็เลยทำให้เรามองเห็นถูกไหมฮะอาจารย์มอส
1: ใช่ครับมนุษย์เรามีอัลกอริทึม
0: โดยธรรมชาติอ๋อคล้ายๆกับที่เวลาเราพูดอะไรออกไปแล้วเดี๋ยวโซเชียลมีเดียก็จะเสิร์ฟเรื่องนั้นมาให้เรา
1: สมมติเราดูเราเคยดูเรื่องนี้ในโซเชียลระบบมันก็จะจำใช่ป่ะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะค่อยๆส่งฟีดเรื่องนั้นเข้ามาให้เรามันก็คัดมาให้เราเลยอัตโนมัติสมองเราก็ทำแบบนั้นครับ
0: ครับ
1: สมองถ้าวันนี้เราสนใจเรื่องกอไก
0: ่
1: เราก็จะเวียนหาแต่เรื่องกอไก่เข้ามาหาตัวเรา
0: จริงๆแล้วข่าวดีๆในประเทศของเรามีอีกเยอะมากถ้าเกิดคุณผู้ฟัง
1: ก็มีเยอะเรื่องที่อาจจะมีเยอะกว่าเรื่องไม่ดีด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: แต่พอเราจดจ่อกับเรื่องไม่ดีอย่างเดียวครับเราก็จะเลือกได้ยินแต่เรื่องแบบนั้นแล้วเราก็จะใฝ่หาแต่เรื่องแบบนั้นไหนมาที่เป็นเรื่องไม่ดีที่เราสนใจเราก็จะสะดุดหูได้ง่าย
0: ครับครับโอ้แต่ก่อนทางสำนักข่าวไทยของทางอสมทเนี่ยเคยมีช่วงรายการที่ใช้ชื่อว่าข่าวดีประเทศไทยซึ่งก็เป็นคอนเซปที่น่าสนใจมากเพราะว่าท่ามกลางข่าวที่แบบอาชญากรรมเอ่ยเศรษฐกิจตกต่ำเอ่ยปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลกเอ่ยต่างมันมีข่าวดีที่อยู่ในเมืองไทยเราเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสก็เราอาจจะย้อนคุยคอนเซปต์แบบนี้กันขึ้นมาอีกถ้ามันมีโอกาสนะอาจารย์มอกเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข่าวร้ายกลายเป็นดีในสัปดาห์นี้เราจะพุ่งเป้าไปที่กรณีของการที่แอร์สาวแอร์โฮสเตสของไทยเรานะครับโดนจับกลุ่มที่ออสเตรเลียในระหว่างการเข้าประเทศนะครับแล้วก็พบเฮโรอีนนะฮะซึ่งพอมันเป็นข่าวนี้เกิดขึ้นมาแน่นอนว่ามีการสืบสวนทางเกี่ยวกับการนำเข้ายาเสพติดต้นตอต่างๆแล้วก็มันกลายเป็นว่าในช่วงที่ผ่านมาข่าวเกี่ยวข้องกับประเทศไทยที่เป็นตัวกลางจะใช้คำว่าเป็นทางผ่านของยาเสพติดละกันนะครับไปโผล่อยู่ในข่าวอีกเยอะและอีกหลายประเทศมากอาจารย์มอสโปแลนด์เยอรมนีไต้หวันญี่ปุ่นโอ้โหเยอะไปหมดเลยฮะ
1: เต็มไปหมดเลยคือเหมือนอย่างที่บอกครับพอมันมีหนึ่งเรื่องปุ๊บมันก็จะลากเรื่องที่สองที่สามที่สี่มาด้วยแต่ไม่ใช่ว่าก่อนอันนี้ไม่มี
0: มันมีอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมฮะ
1: แล้วก็เรื่องอย่างหรือไม่ใช่ประเทศอื่นไม่มี
0: ใช่ครับใช่
1: ครับเพราะฉะนั้นมันไม่พอมันพูดแต่เรื่องนี้ตลอดเวลาเนี่ยมันกลายเป็นว่าจากเรื่องหนึ่งจากแค่หนึ่งเรื่องกลายเป็นโอ้มันเยอะในความรู้สึกไปเลยนะครับตอนนี้ประเทศเราก็ไม่ได้แปลว่าเลวร้ายแบบโอ้เป็นทางผ่านยาเสพติดไม่มีใครแต่พอพูดกันเยอะเนี่ยคนก็เริ่มแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าแล้วมันก็ตีฟุ้งคุณบอลนะครับซึ่งถามว่าเรื่องเนี่ยมันทำให้เสียภาพหลักไหมคำตอบคือใช่แหละ
0: ครับ
1: แต่มันไม่แปลว่าทั้งหมดประเทศเราเป็นแบบนั้น
0: ใช่เอาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เราก็อย่าพึ่งตีโพยตีพายกันเอง
0: เพราะว่าตอนนี้มันมีอะไรปุ๊บเนี่ยพอมันมาตุ้มเดียวเป็นขยักแรกปั๊บมันจะทำให้สังคมเนี่ยตีขุมเลยฮะว่าโอ้โหนี่ประเทศไทยเราประเทศเรามันอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้คือจริงๆมันมีมุมมองแล้วมันมีมิติที่มันลึกไปกว่านั้นมากกว่าภาพข่าวอย่างนั้นบอลขออนุญาตตรงนี้เป็นข่าวดีแรกก่อนแล้วกันอาจารย์มอส คือเรามาเปิดมุมมองให้กับมิติของข่าวนี้ที่มันลึกขึ้นเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอาจจะการสัมภาษณ์นะครับทางคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดหน่วยงานของเราก็คือปปส.เนี่ยชัดเจนซึ่งได้ทำงานเนี่ยร่วมกับตำรวจนะครับในประเทศอื่นๆแล้วก็เกี่ยวกับองค์กรยาเสพติดระหว่างประเทศที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับทราบว่าด้วยการทำงานของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านยาเสพติดระดับสากลเนี่ยเขามีข้อมูลและเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ได้เป็นต้นตอของยาเสพติดแต่ว่าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่อันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติดเนื่องจากว่าประเทศของเราเนี่ยมีระบบการคมนาคมขนส่งที่มันดีมากในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางสายการบินด้านฟ้าท่าเรือแล้วก็ทางบกต่างๆทั้ง3ระบบเนี้ยมันกลายเป็นแก๊งค้ายาเสพติดมักจะอาศัยช่องทางเหล่านี้ของประเทศไทยที่จะมาฟอกขาวสิ่งเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายของประเทศที่ต้นตอก็อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็ต้องพูดจริงๆเพราะว่า

ผลิตก็อยู่ที่ยังเป็นสามเหลี่ยมทองคำอยู่แล้วจากกรณีล่าสุดที่มีข่าวคืบหน้ามาก็เราก็จะเห็นว่าเราเริ่มจะเห็นแล้วว่าต้นตอใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราจากการไม่ว่าจะเป็นการจับกุมสองสามีภรรยาชาวลาวนะครับที่ก็ไม่ได้เป็นตัวการใหญ่แต่ก็จะมีตัวการใหญ่หรือว่าที่บอสใหญ่อีกระดับหนึ่งเนี่ยที่ก็อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเรามาอีกนะฮะเนี่ยมั

0: สากลทำงานอย่างเข้มข้นจึงทำให้กลุ่มค้ายาเสพติดต่างๆเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบมาอาศัยคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดูดีนะครับในการที่จะเอายาเสพติดเนี่ยแฝงเข้าไปกับกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อเป็นทางผ่านให้กับยาเสพติดได้แต่เราไม่ได้เรายังไม่ได้สรุป 100% ว่าเคสใดเคสหนึ่งคนที่มีภาพลักษณ์ดีเหล่านี้เกี่ยวข้องแบบโดยตรงมีส่วนร่วมไหมหรือว่าแค่ตกเป็นเหยื่ออันนั้นก็อยู่ในระดับของการสอบสวนโดยเฉพาะในเคสล่าสุดแต่ว่าอันนี้คือระบบการทำงานของแก๊งค้ายาเสพติดในปัจจุบันนี้ที่ระดับสากลรับรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ทีนี้พอมันตกเป็นข่าวว่าโอ้โหเดี๋ยวเจอที่อินโดนีเซียเจอโปแลนด์เจอฮ่องกงเยอรมนีหลากหลายประเทศแล้วทางผ่านมาจากไทยแลนด์มันก็เลยทำใหภาพรวมของข่าวมันดูแบบแหมหน้าตำหนิประเทศตัวเองจริงๆก็ส่วนหนึ่งมันก็เป็นแบบนั้นใช่เพราะว่าเราก็ต้องยกระดับมาตรการในการที่จะตรวจเข้มเพื่อไม่ให้ยาเสพติดมันลุดลอดออกไปจากประเทศของเราอันนี้ถือเป็นสิ่งที่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันมีช่องโหว่จริงๆนะฮะมันถึงเป็นมาตรการในการที่ทางสำนักงานการมีพลเรือนหรือว่า CAT เนี่ยยกระดับขึ้นมาเป็นกฎเข้มมากๆว่าไม่สามารถทำแบบนั้นได้แล้วก็จะถูกขึ้นมาเป็นแบล็คลิสต์ของผู้ที่มีความเสี่ยงในระดับความมั่นคงทางการบินขึ้นมาทันทีหากตรวจพบพนักงานลูกเรือที่มีพฤติกรรมแบบนี้ทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกฎของสายการบินเองอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีการลงโทษอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะอันนี้คือภาพรวมที่ปูฐานความเข้าใจมิติของข่าวที่ลึกมาอีกชั้นหนึ่งให้กับคุณผู้ฟังได้เข้าใจหน่อยว่าเรากำลังจะคุยกันมาที่ทางไหนครับอาจารย์มอสครับ
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมกันบ่อยนอกจากคือด้วยความที่ประเทศเราพอมีฟาซิลิตี้หรือมีสิ่งในความสะดวกการขนส่งต่างๆนานาทันสมัยเนา
0: ะ
1: แล้วก็ในทุกภูมิภาคทั่วโลกเลยนะครับเป็นศูนย์กลางการบินก็ว่าได้นะครับของภูมิภาคนี้สนามบินใหญ่โตการขนส่งดีงามนะครับทั้งที่เราต้องเรียนรู้ว่าแล้วทำไมเขาถึงเลือกเราม
0: ัน
1: ไม่ใช่แค่สิ่งอำนวยความสะดวกนะ
0: ครับ
1: คนของเราด้วยหรือเปล่า
0: อุ้ยอันนี้เป็นมิติที่ต้องคิดเยอะเลยครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดคนไม่อนุญาตให้สิ่งของเขาที่ผ่านได้เนี่ยเขาก็คงไม่ได้เลือกประเทศเราเช่นเดียวกัน
0: จริง
1: แล้วอันนี้คนที่มีอำนาจต้องเรียนรู้แล้วว่าอะไรทำให้แก๊งค้ายาเสพติดเลือกบ้านเราเขาก็จะยังจะเป็นคำพูดที่เคยได้ยินมาหรือเปล่าว่าเฮ้ยมีตังค์คนอยู่บางไทยมีตังค์ทุกอย่างก็ทำได้หมด
0: อันนี้เป็นข่าวร้ายจริงๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าคือระบบเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องพัฒนาแต่เมื่อมันพัฒนาระบบไปแล้วเนี่ยตัวระบบจะต้องขาวสะอาดสองก็คือว่ากฎของระบบนั้นก็จะต้องอุดช่องโหว่ได้และสามไม่ว่าระบบจะดีกฎจะเข้มแค่ไหนแต่ถ้ายังมีบุคลากรที่ละเลยหรือทุจริตหรือคอร์รัปชันต่างๆสุดท้ายแล้วระบบดีแค่ไหนก็ตามก็แพ้คนที่ทุจริตอยู่ดีถูกไหมอาจารย์มอส
1: ถูกว่าเราต้องถามด้วยเอ๊ะระบบของเราเนี่ยดีพอหรือยังนะครับระบบของคนของเราเป็นยังไงบ้าง
0: อ
1: ันนี้ผมคิดว่าถ้ามันยังไม่มีการบริหารจัดการในมุมของคนด้วยปัญหานี้ก็ไม่หมดไปคุณบอล
0: ทุกเรื่องด้วยนะอาจารย์หม
1: อของกฎหมายก็ดีหรือว่าการดูแลเนี่ยความไม่โปร่งใสต่างๆนานานี่เดี๋ยวเราจะคุยกันนะว่าการเรียนรู้เรื่องนี้มันคืออะไรแล้วทำไมอาชีพที่ดูมั่นคงรายได้ดีอย่างแอร์โฮสเตสยังต้องรับงานเสริมมาคุณบอลอะไรขึ้นประเทศเราจึงรู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยโฟกัสอยู่ที่เงินมากเกินไปหรือเปล่าจนลืมความถูกต้องลืมกฎระเบียบหรือลืมความแบบโปร่งใสเราอารมณ์อร่วยมากเกินไปไหม
0: ครับ
1: นิดหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยได้ไหมมันยังใช้ได้อยู่ไหมคำนี้ดีกว่า
0: เล็กๆน้อยๆแหละฮะที่เขาใช้คำว่ามันจะถึงขั้นว่าคำว่าหาเศษหาเลยได้ไหมถ้าเราเทียบกับมูลค่า
1: ไม่เชิงหาเศษหาเลยนะคุณบอล
0: ครับ
1: แต่เรียกว่าหลับตาข้างเดียวอ่ะหลับตาข้างเดียวเนาะนะครับ
0: คือ
1: เรื่องกฎระเบียบในประเทศเราอ่ะผมรู้สึกว่าอันนี้ผมมองมาจากมุมผมส่วนตัวนะคุณบอลเสริมได้นะครับ
0: ครับ
1: หรือคุณเสริมก็ได้ผมรู้สึกว่าเรื่องกฎระเบียบของบ้านเราอ่ะคนไทยเราเองเป็นคนที่ประนีประนอมประนีประนอมสูงแล้วก็มีความที่เห็นอกเห็นใจกันสูง

0: แต่ก็ตามที่มันมีเรื่องของคนบางคนที่ทำผิดกฎระเบียบเราก็จะเออไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆว่ากันไปเล็กน้อยไม่อ่ะช่วยเหลือกันได้ก็เข้าใจเข้าสงสารเข้าเมตตาไปใดๆว่าไปครับ
1: ครับ
0: พอมันเป็นเรื่องพอมีบางคนที่จริงจังกับกฎระเบียบคนนั้นจะดูทันที
1: อ้าวคนนั้นจะอยู่เยอะทันทีเลย
0: อาจจะดูเป็นคนแบบโอ้โหทำไมต้องซีเรียสขนาดนี้ทั้งเกินไปเปล่าทั้งที่แล้วก็มีสำนวนว่าเชือดไก่ให้ลิงดูหรืออะไรแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งผมคิดว่าการเราควรจะมีสังคมเราควรจะเปลี่ยนค่านิยมมาชื่นชมคนที่รักษากฎดีไหม
1: โอ้จริงจริงจริงใช่ใช่โอ้ทำไมกลายเป็นแบบนั้นล่ะอาจารย์มอสเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นแบบนั้นโอ้แต่ว่าสังคมบ้านเรามันก็มีกลิ่นแบบนั้นจริงๆว่าโอ้เวลาที่คนหนึ่งรักษากฎระเบียบมากๆเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่โดนมองอีกแบบหนึ่งทั้งที่มันควรจะเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยกฎจราจรก็เหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยบนถนนนะ
0: บ้านเราอ่ะเขาเรียกนะอารมณ์อร่
1: อ
0: ยกับเรื่องเล็กน้อยจนเคยชิน
1: ใจดีเกินไปเหรอ
0: ใจดีกับเลยสมมติเรื่องกฎจราจรว่าเราอารมณ์อร่อยกันนะคนไทยช่วยกันมีน้ำจงมีน้ำใจว่ากันไปแต่พอมันเป็นเรื่องใหญ่ๆครับมันเคยตัวกับเรื่องกฎระเบียบจนไปถึงเรื่องใหญ
1: ่
0: ซึ่งมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าก็หลับตาข้างหนึ่งแล้วกัน
1: โอ้ย
0: เขาเป็นเรื่องใหญ่อ่ะมันไม่ได้ไงคุณป๊อป
1: เข้าใจแล้ว
0: มันจะกับความคุ้นชินกับการหย่อนยานกับกฎระเบียบเอาไปใช้กับกฎระเบียบอื่นๆซึ่งบางครั้งมันส่งผลเสียหายเยอะนะคุณป๊อป
1: โอ้ถ้าอย่างเราเปรียบเทียบกับกฎจราจรเนี่ยเราเห็นภาพชัดมากว่าอะไรที่มันทำให้กลายเป็นความเคยชินของการอลุ่มอล่วยแล้วเวลาที่มันเคยชินเป็นนิสัยกฎระเบียบหรือเรื่องที่มันดูร้ายแรงมากบางครั้งเนี่ยเล็กๆน้อยๆที่มองข้ามเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตระดับชาติระดับประเทศเพราะว่ามีเคสนึงอาจารย์มอสอันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะคือมันเป็นช่องขวาสุดเนี่ยที่รถเนี่ยกฎจราจรเนี่ยเขาเอาไว้ให้สำหรับช่องยูเทิร์นชัดเจนมากแล้วก็มีป้ายติดอยู่เลยว่าแบบรถใช้ช่องสำหรับยูเทิร์นคันที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบนี้ฝ่าฝืนเนี่ยจะถูกปรับนู่นนั่นนี่และถูกจับกุมตามกฎหมายปุ๊บปั๊บมันก็จะมีรถเนี่ยทั้งที่ตั้งใจที่จะแซงขวามาเพื่อจะไปตบซ้ายเข้าไอ้เลนซ้ายที่เขาจะเอาไว้เลี้ยวหรือตรงหรือบางคันก็อาจจะไม่รู้จริงๆเพราะอาจจะเคยมาครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ว่าช่องขวาเอาไม่ยูเทิร์นแล้วก็เข้าเลยเข้าซ้ายไม่ได้กลายเป็นว่ามีรถบางคันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่สุดท้ายนะฮะก็ต้องไปซ้ายขอเข้าเลนซ้ายแต่มันกลายเป็นว่ารถมันยังเข้าไม่ได้รถที่ตามหลังมายูเทิร์นเนี่ยก็ติดยาวไปหลายร้อยเมตรทั้งที่มีรถแค่คันเดียวที่อยู่ผิดเลนถ้าด้วยความที่เป็นสามัญสำนึกของคนทั่วไปเนี่ยถ้าจะยึดถือกฎระเบียบเขาควรจะต้องยูเทิร์นไปก่อนแล้วก็ไปหาทางกลับรถตัวเองมาเข้าเลนที่ถูกต้องถูกไหมฮะแต่ทีนี้พอรถที่ไม่ให้เขาเนี่ยกลายเป็นเขาเนี่ยกลับมาว่าคนที่แบบรักษากฎระเบียบว่าโอ้โหแค่นี้เองทำไมไม่ให้เขาไม่มีน้ำจงน้ำใจอ้าวกลายเป็นแบบนั้นไปฮะ
0: ใช
1: ่นี่แหละครับนี่แหละฮะ
0: มันเลยกลายเป็นว่าคนที่เขาอย่างเรื่องพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องปลูกฝังตั้งแต่ในครอบครัวเลยคุณบอล
1: ครับ
0: อันนี้พูดถึงเรื่องกฎก็เหตุการณ์นึงที่เรารู้เลยว่าคนไม่ได้เคารพกฎมากมายคือการสอนลูกให้ขับรถตั้งแต่เด็ก
1: โอ้นี่ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งเน
0: าะถ้าเปล่าถ้าคุณว่าเด็กอายุเท่านี้ไม่ควรขับรถ
1: ร
0: เขาจะไม่ให้เด็กไปแตะต้องรถเลยแล้วก็บอกเด็กว่าห้ามทำ
1: ครับ
0: กว่าอายุจะถึงเกณฑ์แล้วก็มีใบขับขี่ถูกต้องเนี่ยถ้าเราเคารพกฎแบบนี้ไปตามขั้นตอนบ้านเราก็จะไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นเก
1: ิ
0: ดอันนี้ที่เรากำลังพูดที่ผมกำลังพูดถึงก็คือเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นในระหว่างสัปดาห์ที่เป็นเรื่องที่ผมส่วนตัวผมไม่อยากพูดถึงเลยนะคุณบอลผมเสียใจมาก
1: โอเคอันนี้เป็นโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่หนึ่งที่สัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนาะอาจารย์มอส
0: เด็กอายุ
1: ใช่ซึ่งอันนี้มันมีมิติของความอ่อนไหวในความเป็นน้องคนนั้นที่เกิดเหตุด้วยนะฮะ
0: แล้วมันก็จะติดเป็นตราบาปเป็นแผลเป็น
1: ค
0: นไปยาวเลยครับ
1: ใช
0: ่ครองเองเนี่ยทำไมท

0: ำให้เด็กคนนี้มีการขับรถได้คุณบอก
1: แ
0: ล้วทำไมผู้ปกครองถึงให้เด็กอายุ11ขับรถได้มันไม่ใช่ไหวแล้วก็ถ้าเขาเรียนรู้เรื่องของกฎระเบียบเขาจะรู้ว่าเด็กอายุ11กว่าภาวะต่างๆการตัดสินใจก็ดีหรือว่ารูปร่างที่มันไม่เหมาะสมการขับรถอุบัติเหตุแล้วเขาไม่รู้สึกว่ามันจะมีอุบัติเหตุได้อ่ะต่อให้เรานั่งไปด้วยก็ตามนะคุณบอส
1: ครับ
0: เพราะเราไม่ได้มีอุปกรณ์เราไม่ได้มีเครื่องมือในการช่วยบังคับรถถูกไหม
1: เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากไปกว่านั้นในความเป็นจริง
0: มันไม่ได้เลยผมว่ามันอันตรายมากคืออันนี้ประมาทแล้วก็ไม่เคารพกฎหมายเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะ
1: โอ้กลายเป็นเรื่องใหญ่เห็นไหมฮะว่ามันทุกอย่างในการที่เราแค
0: ่ไม่เคารพกฎ
1: ไม่เคารพกฎหรือแม้กระทั่งความรู้เท่าไม่ถึงการในบางกรณีก็กลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่กฎระเบียบของทุกเรื่องที่เราทำในชีวิตเราอ
1: ่
0: ะมันเพื่อให้ป้องกันอันตรายถ้าใครที่ทำงานในองค์กรก็จะรู้ว่าเรามีออดิตเรามีแผนกตรวจสอบถูกไหมครับแผนกตรวจสอบต่างก็จะมีกฎระเบียบมาให้เราระมัดระวังตัวเองนะครับทำไมคนทำงานในโรงงานจึงต้องมีการฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าไปในโรงงานนึกออกไหมคร
1: ับ
0: หรือทำไมต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อเซฟตี้ทำไมวิศวกรทำไมทุกอย่างต้องมีกระบวนการทำไมการลงเรือข้ามฟากหรือเรือท่องเที่ยวต้องมีชูชีพให้มันครบกับจำนวนคนทำไมต้องห้ามทุกอย่างมันเพื่อความปลอดภ
1: ั
0: ย
1: มันเพื่อความปลอดภัยจำนวนคนที่ยืนบนโป๊ะลงเรือไปแล้วสวมชูชีพกลายเป็นว่าพอเราสวมชูชีพปุ๊บคนอื่นมองไอ้นี่เยอะไปหรือเปล่า
0: ผมไม่สนใจเลยนะหรือทำไมต้องไม่ใส่เข็มขัดนิรภัยเวลาขับรถ
1: ใช่หรือแม้กระทั่งข่าวก่อนหน้านี้รถไฟชนรถตรงทางจุดตัด
0: ใช่เลยครับใช่เลย
1: ทุกข่าวที่เราพูดมาเป็นเรื่องเดียวกันหมดที่เรามองในมิติของว่าเราอลุ่มอล่วยหรือเราไม่เคารพกฎและซึ่งมันเป็นมันมีกฎโอเคกฎมันจะเข้มหรือไม่เข้มอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ตัวคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณรักษากฎหรือเปล่าต่อให้กฎมันจะไม่เข้มแล้วไอ้คำไม่เข้มเนี่ยคุณรักษามันไว้จริงๆหรือเปล่าล่ะ
0: ใช่ครับพอเราฝึกตัวเองที่จะไม่สนใจกฎหรืออ่ะหลับตาข้างนึงยอมไปก่อนหรืออะไรก็ตามเลยครับเราฝึกตัวเองให้จนเคยชินเนี่ยพอมีกฎอะไรมาในชีวิตเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้นะจนบางเรื่องมันพาไปสู่ความเสียหายได
1: ้ขอหน่อยนะอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกไม่ใครๆก็ทำกัน
1: โอ้ยใครๆก็ทำกันโอ้ยอันนี้ก็น่าสนใจ บางทีเราต้องบอกคนอันนี้ผมพูดบ่อยมากอาจารย์มอสฮะว่าก็ถ้าเกิดคนที่เขาใครๆก็ทำกันแล้วมันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกอ่ะก็ปล่อยคนอื่นก็ทำไปสิทำไมเราต้องทำสิ่งที่มันผิดเหมือนกับคนอื่นเขาด้วยล่ะ
0: ผมเป็นอย่างที่คุณบอลพูดเลยคือใครทำก็ทำไปผมไม่ทำใครทำก็ทำไปผมไม่ทำแต่แม้กระทั่งเนี่ยพอถึงบ้านเราก็เรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยที่แบบคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำแล้วทำไมเราต้องทำด้วยถ้ามันไม่ดีอ่ะ
1: ครับโอ้นี่พอเราอธิบายหรือว่าเราพูดกันแบบนี้ปั๊บเนี่ยอาจจะมีหลายๆท่านที่บอกว่าแหมอาจารย์มอสกับคุณบอลเนี่ยอะไรกันนักหนาเนี่ย คืออันนี้เราเป็นแบบนี้จริงๆนะไม่งั้นเราไม่กล้ามาพูดออกอากาศนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วจริงๆคนน่าจะมีคนที่คิดแบบเราอีกเยอะมากในสังคมนะฮะ
0: ผมว่าเรื่องของกฎระเบียบถ้ามันมีแล้วอ่ะเราลองศึกษาดูว่าทำไมต้องมีกฎระเบียบนี
1: ้
0: มันจะปลอดภัยกับตัวเราอย่างไรถ้าเราทำตาม
1: ครับ
0: ตอนที่ผมทำงานธนาคารก็จะมีเรื่องซีเรียสมาก
1: มีกฎใช่ไหมฮะ
0: แน่นอนก่อนเพราะว่าด้วยความที่เราทำงานกับเงิน
1: ครับ
0: คนอื่นเรียกเงินเราด้วย
1: เงินของคนอื่นด้วย
0: เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเรื่องของการป้องกันการดูแลเยอะมากคุณบอล
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าลูกค้าเอาเงินมาฝากเรายังต้องดูเลยว่าลูกค้าเอาเงินมาจากไหนมีเหตุอันควรที่เขาจะมีเงินเท่านั้นหรือเปล่าด้วย
1: แหล่งที่มาของเงินของลูกค้าไม่ใช่แค่สักแต่ว่ารับฝากไว้เฉยๆ
0: ลูกค้ามีเงินเยอะแล้วรับฝากเลยไม่ใช่เราต้องดูด้วยว่าอะไรเขามีเงินมาจากไหนถ้าเขามีข้าวมันขายข้าวมันไก่แต่มีเงินฝากวันละเป็นล้านๆอันนี้ก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเงินสุจริตไหมอะไรเงี้ยครับเราต
1: ้
0: องทำสิ่งที่เรียกว่า KYC
1: ครับ
0: Know Your Customer ครับคือไม่งั้นเราจะกลายเป็นไม่งั้นสถาบันการเงินของเราที่เรารับฝากเนี่ยจะกลายเป็นทางผ่านของเงินการฟอกเงิน
1: เอ้าคล้ายๆกับเคสสายการบินเลยเดี๋ยวเรากลับมาในกว่าอาจารย์มอสเดี๋ยวขอพักตรงนี้สักแป๊บนึงเพราะว่าอันนี้โยงไปเรื่องของสายการบินที่เราเปิดประเด็นมาแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาน่าสนใจด้วยสักครู่นะฮะอาจารย์มอสเดี๋ยวกลับมาครับ
0: มาคุยต่อครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Ten 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
3: กลับมาข่าวร้ายกลายเป็นดีนะครับในช่วงที่2ที่เราเปิดเรื่องมาด้วยคดีความของสาวแอร์โฮสเตสนะครับที่ไปโดนจับกรณีนำเข้าเฮโรอีนที่ออสเตรเลียแล้วก็นำมาสู่เรื่องของการที่เราตั้งประเด็นไว้ว่ามันมีกฎระเบียบเคร่งครัดต่างๆในเรื่องทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในสังคมแต่ว่าพอคนไทยเราอารุ่มอร่วยกันมันกลายเป็นข่าวร้ายที่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตทั้งนั้นเลยที่เกิดขึ้นในรอบจริงๆไม่ว่าจะรอบไหนก็ตามมันตลอดเวลาจริงๆมีคุณผู้ฟังส่งความคิดเห็นเข้ามาน่าสนใจมากและขอคำแนะนำจากอาจารย์มอสด้วยนะฮะว่าเล่าให้ฟังทางไลน์ครับบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นหัวหน้าห้องเรียนนะครับแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆ เนี่ยทำผิดกฎระเบียบอะไรหัวหน้าห้องในฐานะหัวหน้าห้องก็จะตักเตือนทีนี้เพื่อนเอาไปฟ้องคุณครูบอกว่าหัวหน้าห้องเนี่ยเป็นแบบนี้ คุณครูเนี่ยแทนที่จะไปตักเตือนคนที่ทำผิดก็มาบอกหัวหน้าห้องคนนั้นว่าเธอเนี่ยเคร่งครัดเกินไปต้องรู้จักเฟกซิเบิลต้องรู้จักยืดหยุ่นบ้างคนนี้ก็เลยกลายเป็นตั้งคำถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วจะต้องยืดหยุ่นเนี่ยมันต้องระดับไหนล่ะก็ในเมื่อมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำความผิดเลยแล้วมันก็ไม่ถูกหรอที่จะต้องตักเตือนเขาก็เลยถามอาจารย์มอสบอกว่าเอาอยากจะรู้จริงๆช่วยแนะนำผมหน่อยว่าแล้วไอ้คำว่ายืดหยุ่นเนี่ยมันต้องยืดหยุ่นขนาดไหนครับแล้วสิ่งที่ผมทำไปเนี่ยตกลงแล้วมันส่งผลดีผลเสียอย่างไรเพราะคุณครูพูดสำหรับผมมันแรงนะว่าบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเวลาที่เธอโตไปทำงานเนี่ยเธอจะทำงานยากอ้าวกลายเป็นแบบนั้นไปอาจารย์มอส
4: นี่บอกได้เลยครับว่าคำว่ายืดหยุ่นเนี่ยคือมันถ้าผิดก็คือผิดนะคุณบอล
3: ครับ
4: ผิดก็คือผิดมันจบตรงนั้นก่อน
3: โอเคถ้ามันมีกฎมาแล้วบอกว่าอันเนี้ยผิดก็คือจบแล้วผิดก็คือผิด
4: ถ้าจะยืดหยุ่นก็ต้องสอนก่อนว่าอันเนี้ยผิดนะทำแล้วก็จะบอกว่าครั้งแรกเราก็เลยให้อภัยหรืออะไรเป็นก็ว่าไปนี่คือยืดหยุ่น
3: ครับ
4: แต่ไม่ใช่ว่าทำผิดแล้วบอกว่าไม่ผิดอันนี้ไม่ใช่
3: โอเคโอเค
4: แบบ
3: ครับ
4: ยืดให้อภัยเพื่อนเพื่อนไม่รู้แต่ผิดนะแต่เนี้ยผิดนะ
3: โอเคต้องชี้ให้ถูกให้เห็นก่อนว่าถูกหรือผิดก่อน
4: ใช่ครับ
3: ฟันธงก่อนชัดเจนก่อน

0: ้องเช่นสมมติตำรวจจับเราเนาะตำรวจจับเราไอ้นี่คุณผิดคุณรู้ตัวไหมผิดนะตำรวจแต่ว่าผมเพิ่งมาครั้งแรกครับว่าอ้อนตำรวจไปตำรวจว่าโอเคเข้าใจได้ผมให้อนุญาตให้คุณครั้งนึงนะแล้วยืดอันนี้ยืดหยุ่น
1: ครับ
0: แต่ผิดคือผิด
1: ครับ
0: แต่เราต้องรู้ตัวว่าวันนี้เขายกโทษความผิดให้เราไม่ได้แปลว่าเราไม่ผิดนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าคนจะคิดว่าการที่เขาให้อภัยเท่ากับไม่ผิดอันนี้ไม่ได
1: ้โอเค
0: มันคนละเรื่องกัน
1: คนละเรื่องและทีนี้ถ้าเกิดยืดหยุ่นมันต้องยืดหยุ่นขนาดไหนยังไงฮะอาจารย์มอส
0: ผมว่าวิจารณญาณของคนรักษากฎมากกว่าคุณบอก
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะบอกไม่รู้ไม่ผิดให้อภัยได้นึกออกไหมครับ
1: อาจจะครั้งหนึ่งสองครั้งเริ่มทำโทษแล้วสถานเบา
0: ทำไม่ผิดไม่ใช่นะมันผิดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ไม่รู้ยังไงก็ต้องผิดแต่เราให้อภัยแล้ววันนี้ในการกลุ่มดับฮิวในกลุ่มดับฮิวของพนักงานสายการบินเนี่ย
1: ครับ
0: จะมีทั้งคนที่เป็นพนักงานสายการบินและไม่ได้เป็นพนักงานสายการบิน
1: ครับ
0: ซึ่งคนทั่วไปกับรับฮิวก็เป็นเรื่องปกติ
1: ครับ
0: บินฉันก็จะมีน้ำหนักเหลือฉันก็อยากจะนู่นนี่นั่นแต่คนที่มีเป็นพนักงานสายการบินซึ่งสายการบินเขามีกฎระเบียบว่าห้ามรับฮิวอันเนี้ยคุณไม่ทำอยู่แล้วตั้งแต่แรก
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับพอคุณทำผิดขึ้นมาปุ๊บต่อให้ไม่เป็นยาเสพติดแล้วเขารู้ว่าคุณรับฮิวคุณผิดไหม
1: ผิดต้องบอกก่อนต้องผิด
0: ผิดงั้นพอผิดปุ๊บถ้าเขาจะเอาโทษคุณต้องรับไหม
1: ต้องรับครับ
0: รับเพราะคุณทำผิด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเขาให้อภัยคุณก็ต้องขอบคุณสายการบินว่าเขายืดหยุ่น
1: แล้วก็ต้องรู้ตัวด้วยว่าต่อไปฉันทำไม่ได้แล้ว
0: ถูกต้องครับต้องมีการภาคทันต้องมีการใดๆคือเมื่อไรก็ตามที่มีคนทำผิดกฎและเราต้องชี้ให้เขาเห็นว่าเขาผิดจริงๆนะ
1: ครับ
0: อันนี้ครับถึงจะเรียกว่าเรารักษากฎแต่เราจะให้อภัยเราจะภาคทันเราจะพิจารณาความรุนแรงของการลงโทษอันนี้เป็นเรื่องของเราอีกทีนึงความว่ายืดหยุ่นไม่ได้แปลว่าทำแล้วไม่เป็นไรผิดคือผิด
1: เพราะฉะนั้นคำว่าอลุ่มอล่วยที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอลุ่มอล่วยในความผิดที่ชัดเจน
0: ไม่ใช่
1: แต่ว่าถ้าเราจะอลุ่มอล่วยในที่นี้คือการที่จะให้อภัยให้โอกาสครั้งที่สอง
0: อ
1: ันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงเป็นอีกสเต็ปหนึ่ง
0: เขาต้องรู้จักความผิดของตัวเองเป็นด้วยคุณบอล
1: ครับครับ
0: เขาต้องรู้จักความผิดของตัวเองเป็นว่าฉันทำผิดแล้วนะ
1: อืออ
0: ันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยควรจะต้องสอนกันนะไม่ใช่วิ่งชนโต๊ะแล้วก็บอกว่าโต๊ะผิดเด็กไม่ผิด เราต้องสอนให้คนของเราอ่ะผิดเป็นมนุษย์เราพลาดได้ไม่ใช่มนุษย์ที่มันเป็นAI ที่ทำอะไรก็ถูกไปหมด AI ยังผิดเลยอ่ะคุณบอส
1: AI ยังผิดโอ้พออาจารย์มอสพูดถึงเด็กวิ่งชนโต๊ะเนาะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะเอาบางท่านละกันไม่เอาหลายๆท่านคือไปตีโต๊ะบอกว่าเดี๋ยวแม่ตีโต๊ะอะไรอย่างเงี้ย
0: ตาคุณยายตัวดีเลย กลัวหลานจะเสียใจว่าหลานผิดพลาดเนาะต้องสอนให้คนผิดพลาดเป็นนะครับ
1: ครับ
0: ไปต้องรู้ว่าสิ่งใดคือผิดสิ่งใดคือถูกแล้วถ้าเกิดเราทำให้เขาอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องทำให้เขารู้จักแล้วกฎระเบียบต่างๆนานา
1: โอ้ขนาดกฎหมายบ้านเมืองนะเวลาที่ศาลท่านพิจารณานะฮะก็ยังจะต้องมีบทแน่นอนว่าถูกจับกุมถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็ไปว่ากันในศาลว่าคุณมีเหตุผลมีเจตนาใดๆในการกระทำความผิดนั้นศาลก็จะพิจารณาแล้วก็ให้โทษไปตามความเหมาะสมถูกไหมเพราะว่าอย่างโทษเนี่ยก็จะมีกำหนดว่าปรับตั้งแต่เท่านี้ไปจนถึงเท่านี้ในคดีข้อหานี้หรือทั้งจำทั้งปรับอะไรเงี้ยซึ่งศาลก็จะพิจารณาความหนักเบาของทั้งพยานแล้วก็เจตนาในการกระทำความผิดนั้นๆไป
0: อย่างวันเนี้ยน้องแอร์ที่เกิดเรื่องเนี่ยคร
1: ับ
0: เนี่ยความเขาบอกว่าน้องแอร์เนี่ยความผิดสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: หนึ่งก็คือรับหิ้วนะผิดกฎบริษัทแล้วต่อให้รอดกลับมาบริษัทก็อาจจะไม่ได้รับไม่ได้ให้งานทำต่อแล้ว
1: ครับ
0: เพราะผิดกฎบริษัทร้ายแรงอาจจะต้องลาออกถูกเพิกถอนการทำงานนะครับในบริษัทแต่ถ้าพูดถึงฝั่งกฎหมายของฝั่งออสเตรเลียเขาก็ต้องถูกพิจารณาคดีตามความผิดเพราะเขานำเข้ายาเสพติดจากต่างประเทศ
1: ครับ
0: แต่เรนมันก็เป็นความผิดที่สมบูรณ์นะคุณบอลก็บอกว่าฉันถูกหลอกฉันไม่ได้
1: อันนั้นก็ค่อยไปถ้ามันเป็นเหตุผลจริงๆก็ลดหย่อนกันไปตามกฎหมายที่เขาว่าไว้
0: ใช่พิจารณาคดีว่ากันไป
1: แต่ว่าถู

0: ั้งข้อกล่าวหาและความผิดนี้คือจบแล้วชัดเจนแล้ว
1: เสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนเราฝ่าไฟแดงพอดีมันไหล มันไหลมันไม่จัดแต่เราฝ่าก็ไงก็ต้องโดนตำรวจจับอยู่ดีครับ
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันก็เนี่ยก็ต้องมันไปคือความผิดมันสำเร็จแล้วตามหลักของการพิจารณาความผิดนะนั้นทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนว่าการรักษากฎไม่ได้แปลว่าทำผิดแล้วไม่ผิดหรืออารมณ์อ่อนโยนยืดหยุ่นไม่ได้แปลว่าทำผิดแล้วไม่ผิด
0: ครับ
1: นะครับนั้นอันนี้เป็นบทเรียนมากๆที่เอาไว้เป็นโอกาสที่สอนลูกสอนหลานได้เลยนะครับว่าเฮ้ยถ้ากฎมันมีอยู่แล้วอะแล้วเราทำผิดวันใดวันหนึ่งถ้าเราโชคไม่ดีแล้วกันโชคไม่ดีหรือมันผิดขึ้นมาทำไมเราไม่ป้องกันอะ
0: ครับครับใช่เพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะโดนจับกุมเมื่อไหร่คือเพราะฉะนั้นทำถูกตั้งแต่แรกไปจะเซฟที่สุดจะดีที่สุดนะฮะมันก็ดูเป็นการมองโลกสวยเนาะแต่มันก็ตรงไปตรงมาแบบนั้นจริงๆมันก็มีแค่นี้จริงๆนะ
1: มันก็มีแค่นี้ครับแล้วไม่คุณคนฟังเปล่าบอกว่าเฮ้ยหลักคิดนี้มีคนคิดไปแล้วนะครับว่าไม่มีการโพสต์หรอกนี่ทางรถไม่ใช่ทางเดินคือเขาไม่ได้เดินบนถนนเขาเดินบนไหลทางแต่รู้สึกความเร็วจะเกินกำหนดมากกว่านะอันนี้ที่จะต้องคุยกันนะเรื่องการขับรถเกินกำหนดมากกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้ขับรถอยู่ในช่องทางของตัวเองนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องที่ว่ากันไปเรื่องกฎระเบียบนะผมบอก
0: ครับ
1: ว่าจะวันนี้นักการเมืองหรือข้าราชการเขามีกฎว่าห้ามคอร์รัปชันห้ามรับสินบนคุณจะรับกันช่องทางของยาเสพติดได้ด้วยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในความเสียหายของประเทศชาติเราก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นเสียหายกับตัวบุคคลด้วยเนี่ยครับมันก็เกิดไม่เคารพกฎไม่รักษากฎอย่างจริงจังในสิ่งที่ควรรักษาเพราะแรงใจที่ทำให้คนไม่รักษากฎก็คือเงิน
0: โอ้โหอันนี้ใช้ได้กับแทบจะทุกเคสจริง
1: ๆใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ถ้าเราหันกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้งานที่เราทำอยู่เราอยู่กับตำแหน่งนี้เรารู้ไหมว่ารายได้เราเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เรารู้ไหมว่าเราต้องใช้เงินทองของเราอย่างไรแต่ถ้าเราตั้งใจจะไปทำตำแหน่งนั้นเพื่อหารายได้เสริมจากการทำทุกอย่างทุจริตคอร์รัปชันโอ้คุณก็ผิดตั้งแต่วันที่คิดแล้วครับ
0: คือการที่จะมีรายได้เสริมแต่ว่าเป็นรายได้เสริมที่มาด้วยการไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครว่าเพราะเป็นเรื่องถูกต้องถูกไหมฮะเราจะมีงานเสริมมีอาชีพเสริมใดๆถ้ามันเป็นอาชีพเสริมที่ถูกกฎหมายแล้วก็ได้มาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแต่มันก็กลับมาที่เดิมผมก็จะถามว่าถ้าสมมติไม่รู้มันก็ตอบว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะกฎคือห้ามไปตั้งแต่แรกแล้ว
1: กฎเนี่ยทุกบริษัทหรือทุกองค์กรเขาจะต้องบอกตั้งแต่วันแรกๆที่ทำงานเลยนะคุณบอล
0: ใช่ครับ
1: ในมุมของคุณบอลเป็นนักสื่อสารมวลชนนะ
0: โอ้ตั้งแต่อย่าว่าแต่ทำงานวันแรกเลยฮะเราตั้งแต่วิชาชีพที่เราเรียนกันมาเนี่ย
1: ต้องครับงั้นในสถานีของช่อง9เองเนี่ยเราก็ต้อง orientation ก็ต้องมีการประถมนิเทศพนักงานว่าอะไรคือกฎของสิ่งเหล่านี้งั้นเรื่องกฎระเบียบเป็นเรื่องที่เราต้องเคารพมาคุณบอลต้องเป็นประกาศต้องเคารพนะครับแล้วก็ถ้ามันมีเงินเป็นเรื่องจูงใจทำให้เราผิดกฎเนี่ยเราเองต้องคิดเยอะๆเลยครับมาทำในอยู่ก่อนอันดับแรกก่อนแล้วถ้าเราเสียได้เสริมเราต้องทำหลังเวลาเลิกงานอ่ะแล้วก็ทำสิ่งที่มันไม่ขัดกับจรรยาบรรณของอาชีพเราด้วยใช่ไหมครับแต่ละอาชีพมันก็จะมีจรรยาบรรณของตัวเองอ่ะ
0: ใช
1: ่เช่นฟุตบอลอยู่ความลับของบริษัทเอาไปขายไม่ได้นะรายได้เสริมเอาไปขายไม่ได้
0: ครับ
1: ผิดจรรยาบรรณแล้วก็เอาความลับบริษัทไปขายแล้วเอาเงินมาหรือการติดสินบนให้กับคนอื่นเพื่อมาข้อมูลภายในไปขายต่อเนี่ยมันเราเห็นหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นของบ้านเราเนี่ยเป็นการผิดเพราะว่าผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบ
0: เ
1: พราะว่าติดบนกันทุจริตคอร์รัปชันเยอะมาก
0: ครับทีนี้มันมีปัญหาแบบนี้ไหมอาจารย์มอส
1: ครับ
0: คนหลายๆท่านที่อาจจะฟังปั๊บแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ออะไรนักหนาอะไรเงี้ย
1: อะไรนักหนาคือยังไงครับอะไรนักหนาคือทำไมต้องซีเรียสเรื่องกฎระเบียบ
0: จะอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมว่าไอ้คำว่าเล็กๆน้อยนี่แหละครับอันตรายทำไมเราคำถามกลับมาแล้วการใช้ชีวิตที่อยู่ในกฎมันยากตรงไหนถามอีกถามกลับเช่นกันเนาะ
0: ครับครับ
1: การใช้ชีวิตที่มันอยู่ในกฎระเบียบมันไม่ได้ฝ่าฝืนอะไรชีวิตก็ไม่ได้ยากขึ้นเลยนะคุณ

0: กฎพื้นฐานปกติอ่ะเนาะ
1: อ่ะใช่ครับถูกไหม
0: ใช่
1: ไฟแดงเราก็หยุดไอ้เขียวก็ไป
0: ใช่
1: วิจารณ์ตรงไหนอ่ะครับ
0: เ
1: พียงแต่ว่าเราพยายามจะดิ้นรนที่จะหาช่องในการฝ่าฝืนกฎหรือเปล่าแล้วมันแล้วการกดเนี่ยมีไว้เพื่อไม่ให้เราออกนอกลู่นอกทาง
0: ครับ
1: สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
0: ครับ
1: ถูกป่ะครับ
0: ใช
1: ่สายการบิน1สายการบินเนี่ย1เครื่องบิน1ลำ
0: ครับ
1: มีผู้ให้บริการบนเครื่องบินเป็น10ท่านนะ
0: ผู้รับบริการผู้ให้บริการเป็นใช่ลูกเรือ
1: มีคนเดียวแล้วก็มีคนเดียวที่มีปัญหา
0: อ
1: ันแรกอันดับแรก
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้มีแค่ไฟล์เดียวไฟล์อื่นๆก็ไม่เห็นมีปัญหานี่ครับแปลว่าการทำตามกฎมันก็ไม่ได้ยากอะไร
0: แปลว่าคนส่วนใหญ่เขาทำตามกฎได้
1: ก็ทำถูกต้องครับผ
0: ม
1: แต่วันนี้มันมีคนที่ทำผิดกฎหลายคน
0: ครับ
1: เพราะมันหลายคนมันก็เริ่มกลายเป็นการเหมือนกับระบบมันเริ่มรวนหรือเปล่านะครับแล้วถ้าอยากทำผิดกฎมาช่วยกันปกป้องให้คนทำผิดกฎได้ง่ายขึ้น
0: โอ้
1: ยอำนวยความสะดวกอีกอันนี้ไปกันใหญ่เลยครับ
0: อาจารย์ชี้ภาพถึงการเปรียบเทียบจำนวนคนที่รักษากฎและคนไม่กี่คนที่ละเมิดกฎมันทำให้เราสามารถตอบคนที่เฮ้ออะไรนักหนาได้มากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราลองกลับมาที่การใช้กฎจราจรบนถนนการที่รถเรายังวิ่งโฟลว์แล้วแต่ละวันเราไม่ได้เกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยเพราะเอาจริงๆแล้วอ่ะคนส่วนใหญ่บนถนนเนี่ยเขายังคงขับรถในการรักษากฎอยู่แต่มันมีคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่ทำให้รถติดรถชนเกิดอุบัติเหตุที่มันยังพอมีอยู่บ้างอยู่เรื่อยๆทุกๆวันแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดกลายเป็นบนถนนมันเกิดวินาศสันตโลเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแปลว่าคนส่วนใหญ่ไม่รักษากฎแต่ว่าเรายังคงโฟลว์อยู่ได้รถเรายังคงไปกลับมาอยู่รอดปลอดภัยทุกวันเพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมเขากำลังรักษากฎเพราะฉะนั้นคนที่บอกเฮ้ยมันจะอะไรนักหนาคุณต้องพิจารณาแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยของสังคม
1: ถูกคุณมาลองนึกภาพค
0: ุ
1: ณมาไปอินเดียก็ดีหรือไปเวียดนามก็ดีไหม
0: ครับ
1: จะมีความวุ่นวายบนถนนเยอะมาก
0: ครับ
1: ทุกคนจะบีบแต่ทุกคนจะ
0: บี
1: บไปอันนี้คือทุกคนพยายามจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะ
0: ครับ
1: ส่วนอะไรคือฉันก็จะไปตามทางของฉัน
0: ฮะ
1: ซึ่งแนะนำมันก็จะเกิดความวุ่นวายบนท้องถนน
0: โอ้
1: ภายในน่ารักที่สุดแล้วผมยังชื่นชมคนไทยเสมอนะผมเป็นคนนึงที่ชอบดูคลิปที่คนต่างชาติเขาทำรีวิวประเทศไทย
0: ครับ
1: ว่าประเทศไทยมีอะไรดีแล้วเขาก็จะพูดเสมอประเทศไทยน่ารักที่สุดคนไทยยังเป็นคนที่น่ารักที่สุด
0: ความ
1: รถไฟฟ้าเขาบอกเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต่างชาติต้อง Amazing กับการเข้าแถวขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเป็นระเบียบนี่คือประเทศโลกที่3ได้อย่างไรทำไมวัฒนธรรมมันถึงสวยงามขนาดนี
0: ้โอ้ยเรายังมีดีอีกเยอะมากเลยทั้งที่เรารู้สึกว่าเราอลุ่มอล่วยแต่ในความเป็นจริงแล้วเฮ้ยเราก็คนไทยเรายังมีจิตสำนึกที่ดีมากอยู่ครับ
1: ใช่คนไทยนะเราว่าแต่เรื่องหลายๆเรื่องที่มันพอมันมีเงินเป็นเหตุจูงใจเนี่ยผมว่าเนี่ยเราต้องตั้งคุยกันแล้วว่าเฮ้ยทำอย่างไรที่คนไทยเราจะส่งเขาเรียกนะคนไทยเราจะให้คุณค่าความสำคัญกับศีลธรรมมากกว่าเรื่องเงิน
0: มากกว่าเรื่องเงินเพราะไม่งั้นเราจะไม่ติดอันดับประเทศคอร์รัปชัน
1: จริงๆครับ
0: แม้เราจะยังน่ารักในหลายๆเรื่องแต่พอมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องปั๊บ
1: เรายอมที่จะโหทิ้งทุกอย่างเพื่อไปเอาเงินนะคุณบอล
0: ม
1: ีวัฒนธรรมที่ผมคิดว่าเราน่าจะมาปลูกฝังกันใหม่นะไม่เช่นนั้นคนของเราก็จะกลายเป็นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะใช้เงินซื้อได้อะ
0: ครับ
1: นะครับเงินกลายไปแล้วเรามันก็จะส่งผลเสียทุกคนที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นจีนเทาทุนเทาการบุกรุกของชาวต่างชาติการตั้งรกรากพอดีหรืออะไรต่างๆที่มันส่งผลกระทบอยู่ทุกวันนี้ที่เราเรียกร้องกันนะเพราะทุกว่าคนที่ยอมให้เงินมาขัดง้างชีวิตเราได้แค่นั้นเองเลยครับ
0: เพราะว่าคนยอมให้เงินเอามาคานชีวิตของเราได้มันเลยทำให้เรายังวนเวียนอยู่กับการติดอันดับประเทศคอร์รัปชันสูง
1: ใช่ครับ
0: ครับทั้งที่เรื่องอื่นของเราประเทศของเราดีมากแล้วคือถ้าเรามองประเทศเพื่อนบ้านของเราเอาแบบสิงคโปร์อย่างเงี้ยโอ้โหกฎระเบียบและการทำผิดกฎหมายนี่คือเข้มมากๆหรือแม้กระทั่งความเป็นระเบียบเราแทบจะให้เบอร์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะเรื่องของการจราจรนะฮะ

0: เพราะฉะนั้นเรื่องถ้าเราไม่อนุญาตให้เงินซื้อเราได้อะทุกอย่างมันก็จะเป็นไปอย่างสวยงามนะครับเอาวันนี้แม้กระทั่งเนี่ยสอบโกงทุจริตนะ
1: ครับ
0: ทุจริตการสอบข้าราชการใดๆนะครับเรื่องทุกเรื่องมาสาเหตุมาจากการที่คนยอมให้เงินซื้อครับนั่นก็ทุกอย่างก็เลยไปตามนี้แล้วก็เราไปดูนะแอร์ยอมทำผิดเพราะอยากได้เงิน
1: ครับ
0: เพิ่มเติมจากการบินทั้งที่ทุกคนก็บอกเฮ้ยคุณเป็นพนักงานแต่การบินเงินก็เยอะอยู่แล้วอ่ะวันที่เรายอมเราเป็นทาสเงินเมื่อไหร่ครับเราก็ทำอะไรอยากได้ที่มันเราอันนี้เป็นวัฒนธรรมของบ้านเราแหละที่เราต้องมานั่งคุยกันว่าสังคมตอนนี้เราให้ความสำคัญกับมีเงินเรียกน้องมีทองเรียกพี่
1: เราไม่เคยใช้เรื่องของจริยธรรมหรือศีลธรรมมาเรียกพี่กันเลยเนาะ
0: คนดีก็แล้วดีแล้วกินอะไรล่ะก็จะมีคำแบบเนี้ยในสังคมนะความดีมันกินไม่ได้ความเงินเท่านั้นก็ไม่ผิดหรอกครับที่เงินทำให้เรามีความสุขแต่สุจริตไหมอ่ะสุจริตหรือเปล่าม
1: ันโอ้โหเราพูดให้ตายเนาะคนที่เขารู้สึกว่าหรือเขาไม่สามารถที่จะมีวิธีคิดลักษณะแบบที่เราพยายามจะพูดออกไปไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงอาจารย์มอส
0: คือมันต้องอยู่ที่วัฒนธรรมแล้วคุณบอลตอนนี้เราชื่นชมคนมีเงินปุ๊บถูกหมด
1: ครับ
0: ประเทศก็จะมีเรื่องคำความพูดแบบนี้นะครับว่าวิถีมีเงินทุกอย่างมันก็เสกได้หมดประเทศไทยซื้อได้ด้วยเงิน
1: ผมเป็น mindset เลยอะ
0: ทำผิดก็กลายเป็นถูกได้รู้นะ
1: อ
0: ะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเนี่ยพอมันมี mindset แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันวัฒนธรรมมันก็เลยกลายเป็นค่านิยม
1: แล้วถ้าเกิดอยู่ในระดับที่เขาไม่ได้คิดถึงขั้นว่าโอ้โหมีเงินก็เสกทุกอย่างได้แต่อยู่ในระดับที่บางกลุ่มเขารู้สึกว่าเขาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชีวิตดิ้นรนจริงๆไม่มีจริงๆไม่มีทางหรือว่าไม่มีโอกาสจริงๆฟังขึ้นไหมอาจารย์มอส
0: เขาไม่มีทางไม่มีโอกาสจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนมีโอกาสครับคุณบอลมีทางเลือกแต่สมมติ
1: ครับ
0: เนี่ยเราเห็นแล้วว่าถ้าเราไปเป็นลูกจ้างลูกจ้างรายวันเราได้ค่าแรงขั้นต่ำ350-400 บาทต่อวันหรือ500 บาทต่อวัน
1: ครับ
0: เราพอไหม
1: อืม
0: ไม่พอมันไม่เวลเราอยากทำทางลัดเพราะเราอยากมีมากขึ้นอาจจะไปเลือกทางอื่นคำตอบก็อยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราเลือกแล้วก็เราจะบริหารคุณภาพชีวิตเราอย่างไรมากกว่า
1: โอ้จริงเพราะว่าเราบอกกันตั้งแต่แรกแล้วว่าการที่เราจะมีอาชีพเสริมมีอาชีพที่2ที่3มันไม่มีใครว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นมันได้มาด้วยความถูกต้องสมมติว่าเราเป็นค่าแรงขั้นต่ำเต็มที่เลยสมมติได้500
0: ครับ
1: การที่เราจะมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมาให้วันนั้นเรามีเงินเข้ามา 1,000 บาทหรือจะมากกว่านั้นก็ตามแต่คุณทำไปเลยเท่าที่คุณอยากจะทำได้แต่ถ้าเกิดอาชีพเสริมนั้นมันถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ทางรัฐและอยากได้เงินที่มันดูแล้วมันมากมหาศาลเช่นจาก500เป็น 5,000 แปลว่าไอ้เงินที่มันเพิ่มเข้ามา 4,500 บาทที่มันจะได้มาแบบง่ายเนี่ยมันต้องนั่งคิดแล้วว่าไอ้เงินง่ายขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นเงินที่ได้มาถูกต้องจริงหรือเปล่ามันก็กลับมาที่ตัวคุณว่าคุณพอแค่ไหน
0: ถูกต้องครับถูกต้องไอ้สิ่งเหล่านี้ครับเราต้องแล้วถ้าในมุมของรัฐบาลเองรัฐบาลเองอยากจะไปทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นไหมเพิ่มพัฒนาฝีมือมันพัฒนาศักยภาพเขาเพื่อให้เขามีโอกาสที่จะหารายได้ที่สูงขึ้นด้วยไหมอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ในระบบความมันพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์หรือทรัพยากรมนุษย์อะไรก็ต้องมาช่วยกันนะ
1: ครับ
0: นะครับไม่ใช่พัฒนาให้ประชาชนดิ้นรนที่จะเป็นค่าแรงขั้นต่ำอยู่ตลอดไปความขัดสนของเขาต้องอยากมีรายได้มากขึ้นอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเพราะเราถ้าเราเข้าใจเขาเอ้ยเราอยากเขามีทางเลือกเพิ่มขึ้นมนุษย์เราทุกคนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นแต่ด้วยศักยภาพเขาทรัพยากรเขาอาจจะมีเลือกได้แค่นี้เพราะความรู้เขาแค่นี้ก็ช้อยส์เขาน้อยลงถ้ารัฐบาลมาช่วยให้เขามีช้อยส์มากขึ้นเขาก็อาจจะดีขึ้นไม่ต้องไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ได
1: ้ครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาเนี่ยมันคล้ายกับบทสรุปของเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเลยอาจารย์มอสว่าแบบนับอันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เราต้องรำลึกและปฏิบัติตามก็คือว่าสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้สานสืบสานต่อเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและการที่ให้คนดีต้องปกครองบ้านเมืองเพราะว่าเราอยู่กันเองไม่ได้เราจำเป็นต้องมีผู้นำแล้วผู้นำที่รักษากฎระเบียบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ลงโทษเคร่งครัดในความผิด

0: นั่นจึงเป็นสิ่งที่จะเอามาควบคุมคนไม่ดีในบ้านเมืองได้เป็นบทสรุปที่เราใช้กันมาตลอดเลยฮะ
1: ใช่ครับแล้วพระองค์ก็ยังเมตตาชาวเขาให้มาหลวมกันได้ไหมครับ
0: ใช่
1: ทำให้ประชาชนมีอาชีพทำกินที่สุจริต
0: ครับ
1: นะถ้าวันนี้เนี่ยชาวเขากลุ่มใหญ่ๆนั้นที่อยู่โครงการหลวงไม่ได้มีพืชเมืองหนาวหรือกาแฟหรือว่าสตรอเบอรี่หรือว่าชาต่างปลูกคุณคิดว่ายาเสพติดจะมากกว่านี้ไหม
0: เราจะกลายเป็นแหล่งผลิตไม่ใช่แค่ทางผ่านแล้วอาจารย์มอสถ้าไม่ได้มาจากวิสัยพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนะฮะวันนี้หมดเวลาครับอาจารย์มอสน่าจะได้แค่นี้ประมาณนี้เราคิดว่าคงจะฝากเรื่องของสำนึกในความถูกต้องถูกคือถูกผิดคือผิดลงโทษดักเบาค่อยว่ากันหลังจากนั้น
1: คุยกันในครอบครัวเยอะๆนะครับเรื่องแบบนี้ยังไงการปลูกฝังให้คนเคารพกฎเคารพกติกามารยาทบ้านเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าสุดถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วมันเสียใจทุกฝ่ายครับคุณบอล
0: ใช่แล้วมันเป็นความผิดที่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆหมดเวลาแล้วครับอาจารย์มอสลาแล้วนะฮะสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดีกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพ
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโซลาร์ภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟภ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศเพราะมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวขณะนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบ My Energy ของกฟน.และกฟภ.โครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนการเข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนที่ชัดเจนได้แก่ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยรัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินโดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้3กรณีประกอบด้วย 1. ค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทกรณีที่2คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและกรณีที่3คือกรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์จะใช้จ่ายให้บุตรโดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิด

0: ไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนท่านี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-cell service หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ไล่ล่าข้ามจังหวัดสกัดจับไอซ์และยาบ้ามูลค่า94ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามจังหวัดโดยไล่ติดตามรถยนต์ต้องสงสัยจากจังหวัดบึงกาฬมาถึงนครราชสีมาก่อนที่2ผู้ต้องหาคือนายนิธิและนายสำเริงจะขับรถไปจนมุมบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครการตรวจสอบภายในรถเบื้องต้นพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกระสอบ3กระสอบรวม83กิโลกรัมและยาบ้าอีก 220,000 เม็ดรวมมูลค่ากว่า94ล้านบาทเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพรับจ้างขนยาเสพติดล็อตนี้มาจากบึงกาฬเพื่อนำไปส่งต่อในเขตพื้นที่ทางภาคกลางแต่ยังไม่ทราบจังหวัดแน่ชัดเมื่อทำงานนี้สำเร็จจะได้ค่าจ้าง 80,000 บาททันนี้ตำรวจตรวจประวัติทั้งคู่เคยถูกจับคดียาเสพติดและนายสำเริงยังเป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดอุทัยธานีด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะจุติจอรื้อกฎหมายเก่าอุดช่องโหว่ Forex ฟอกเงินนายจุติไกรเริกประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดี Forex ว่าเปิดให้ผู้เข้าร้องเรียนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการโดยตรงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานปปง.หลังจากที่ไม่เคยได้รับโอกาสที่จะมาชี้แจงเช่นนี้โดยพบช่องว่างทางกฎหมายที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงประชาชนให้มาลงทุนทั้งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยออกใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจซื้อขาย Forex ในประเทศไทยแก่บุคคลทั่วไปยกเว้นเพียงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่านั้นซึ่งหลังจากนี้ตำรวจ DSI และปปง.จะติดตามยึดทรัพย์คืนนายจุติกล่าวต่อว่าสิ่งที่น่ากังวลและเป็นจุดอ่อนร้ายแรงของประเทศไทยคือเรื่องบทลงโทษและการบังคับใช้กฎหมายโดยพบว่ากฎหมายที่ควบคุมเรื่อง Forex ในปัจจุบันเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2485มีโทษปรับเพียง 2,500 บาทและมีโทษจำคุกเพียง2ปีทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวยอมเสียค่าปรับและคาดหวังว่าจะได้รับการรอลงอาญาเท่านั้นขณะเดียวกันกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินมีอัตราโทษจำคุกเพียง1ปีซึ่งต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ที่มีโทษจำคุกสูงถึง5ปีทั้งที่เป็นคดีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงจากนี้คณะกรรมการจะไม่รอขั้นตอนปกติโดยส.ส.จะเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองหลังจากธปท.ให้ข้อมูลและสรุป

0: จุดอ่อนของกฎหมายปี2485มาให้เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานให้ลดระยะเวลาการออกกฎระเบียบรองรับจากเดิม240วันให้ลดเหลือเพียง120วันเพราะไทยกำลังถูกประเมินด้านการปราบปรามการฟอกเงินในวันที่30มิถุนายน2570ทั้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและการออกกฎหมายใหม่เพื่อปิดช่องโหว่สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตแฟนบอลโมร็อกโกเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือแคนาดา 3-0 แฟนบอลทีมชาติโมร็อกโกในนครคาซาบลังกาต่างออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะกันอย่างมีความสุขพร้อมแสดงความหวังว่าทีมรักของพวกเขาจะไปได้ไกลถึงตำแหน่งแชมป์ฟุตบอลโลก2026หลังเอาชนะเจ้าภาพร่วมแคนาดาอย่างขาดลอย 3-0 โดยประตูได้จากอัสเซดีนฮูนาอีคนเดียว2ประตูและซูฟิยานฮัดราฮิมีอีก1ประตูพาทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแฟนบอลทีมชาติโมร็อกโกกล่าวว่าหวังว่าโมร็อกโกจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้สำหรับรอบก่อนรองชนะเลิศโมร็อกโกจะพบกับฝรั่งเศสที่เฉือนเอาชนะปารากวัย 1-0 ในวันที่9กรกฎาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02 201 637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
1: สิบนาฬิกาสิบสองนาทีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กินเที่ยวทั่วไทยนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราสองคนได้วันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ค่ะอยู่กับดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลและวันนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าอยู่กับพี่หนุ่มสุทนรุ่งธัญรัตน์และพี่หนุ่มก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปทัวร์กับ FM 100.5 แล้วก็คุณผู้ฟังด้วยสวัสดีค่ะพี่หนุ่มค่ะ
2: ครับสวัสดีน้องแอนคนสวย
1: สวัสดีค่ะนี่แหละทุกวันอาทิตย์มาเพื่อคำชมของพี่หนุ่มเลย
2: ทำไมถึงต้องใช้คำนี้ทราบไหมน้องแอนและท่านผู้ฟังเพราะว่าแฟนรายการเราเนี่ยกินเที่ยวทั่วไทยเขาเจอพี่หนุ่มปุ๊บสวัสดีน้องแอนคนสวยก็แสดงว่าเขาต้องฟังแล้วก็คำเนี้ยถือว่าฮิตติดแล้ว
1: เออ
2: ตัวแอนต้องดีใจนะ
1: ค่ะแต่ความจริงอีกเรื่องนึงนะ
2: ไม่เรื่องเขาก็ถามอ่ะเขาก็ถามจริงๆก็คิดว่าน้องแอนมาแต่ว่าพี่อ้อมยุทธกรสุนทรญาติก็พอออกขึ้นของเราก็บอกพี่หนูแล้วล่ะว่าเดี๋ยวค่อยๆว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นน้องแอนฮะก็อย่างที่น้องแอนเกริ่นไว้ว่าพี่หนุ่มก็เดินทางมากับแฟนรายการขึ้นข่าว 100.5

0: ุ้มเรือนแก้วเนี่ยมีความหมายก็คือเป็นลักษณะเหมือนเกาะป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายฮะดังนั้นเขามีภาษาบาลีด้วยครับแง่นะซุ้มเรือนแก้วเนี่ยเขาภาษาบาลีเขาเรียกว่ารัตนคะระหมายถึงรัศมีแห่งแสงเห็นไหมฮะรัศมีแห่งแสงก็หมายความว่าถ้าเผื่อท่านไปบูชาองค์หลวงพ่อพระพุทธจินทราชที่เมืองสงแควพิษณุโลกเนี่ยท่านอาจจะได้สิ่งที่เป็นมงคลก็คือรัศมีแห่งแสงด้วยเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับแล้วสังเกตให้ดีนะครับว่าซุ้มเรือนแก้วเนี่ยส่วนใหญ่จะออกมาเป็นรูปของพญานาค
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: พญานาคพญานาคชาวพราหมณ์หรือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขานับถือเชื่อว่าพญานาคเป็นเทพเห็นไหมเพราะว่าน้องแอนบ้านอยู่นครพนม
1: ค่ะ
0: เห็นไหมต้องมีพญานาคที่นครพนมเห็นไหมฮะโอ้ผู้คนได้กราบบูชากันเยอะมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามพญานาคก็มาเคารพนับถือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งพญานาคราชถ้าเราศึกษาเรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยก็จะเห็นว่าพญานาคราชเนี่ยก็แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วก็ไปบวชในสมัยนั้นเขาเรียกว่าบวชเนี่ยไปบวชเป็นภิกษุใช่ไหมฮะแต่เวลานอนก็ร่างกายก็กลับมาเป็นพญานาคแล้วก็ภิกษุเห็นก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสัตว์ก็ต้องเป็นกว่าสัตว
1: ์
0: ดังนั้นพญานาคจึงขอไว้ว่าถ้ามีการบวชหรืออุปสมบทให้ใช้คำว่าบวชนาคเห็นไหมฮะจ
1: ะ
0: คำว่าบวชนาคงั้นเวลาเราไปงานบวชไปไหนเมื่อก่อนนี้ก็จะไปบวชนาคบวชนาคอย่างเงี้ยงั้นท่านผู้ฟังครับวัดนี้น่าสนใจมากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองสองแควพิษณุโลกเนี่ยนะครับดังนั้นที่นี่น่าสนใจนะครับอีกหนึ่งวันงั้นในผืนแผ่นดินบริเวณนี้เนี่ยครับต้องแอบนะท่านผู้ฟังครับก็คือวัดใหญ่แล้วก็ตรงกลางก็คือวัดนางพญาถัดไปก็คือวัดราชบูรณะแต่ว่าวัดนางพญาเนี่ยเป็นวัดที่มีมานั่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่สองวัดเนี่ยในสมัยเขาเรียกว่ายุคสุดท้ายของขอมที่นี้น้องแอนและท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคำว่าขอมคำว่าขอมนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่อาณาจักรของขอมซึ่งตอนนี้เรารู้จักก็คือนครวัดและนครธมใช่ครับอ
1: ัน
0: นั้นเป็นของขอมหรือเราศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์คำว่าขอมก็คือในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นยุคสุดท้ายของขอมแต่ทีนี้แผ่นดินของขอมเนี่ยครับที่เราไปยึดอะไรมาก็แล้วแต่นะครับต้องแอบและท่านผู้ฟังครับขอมคำว่าขอมเนี่ยเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของชาวขอมชาวขอมเป็นผู้ที่เก่งในเรื่องของศิลปะศิลปะก็คือการสร้างนู่นสร้างนี่อะไรก็แล้วแต่เวลาเราไปเนี่ยนี่เขาบอกว่าเป็นของขอมอันนั้นเป็นเรื่องของศิลปะเห็นไหมครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้หนึ่งประการดังนั้นก็ไปวัดที่สองนั่นคือวัดราชบูรณะเช่นเดียวกันน้องแอนฮะวัดราชบูรณะเนี่ยเขาก็เชื่อว่าแผ่นดินนี้เนี่ยที่มีวัดเนี่ยเกิน 1,000 ปีเพราะอยู่ในยุคของขอมเช่นเดียวกันดังนั้นพระยาลิไทยเนี่ยเมื่อพระองค์ท่านเนี่ยมาสร้างพระราชวังจันทร์แล้วเนี่ยก็โปรดให้บูรณะวัดนี้ขึ้นมาเขาจึงเรียกว่าวัดราชบูรณะก็คือกษัตริย์ส่งให้บูรณะนั่นเองแล้วก็แน่นอนฮะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอันนี้เข้ามากรุงศรีอยุธยาเลยนะในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยครับน้องแอนและท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยขึ้นมาครองเมืองสองแควพิษณุโลกนะครับขึ้นมาครองเมืองสองแควครั้งนี้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานพระราชธิดาเนี่ยให้มาเป็นพระมเหสีเอกของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนะพระมเหสีท่านนี้ก็คือพระวิสุกษัตรีหลายท่านก็คงจะนึกออกแล้วพระวิสุกษัตรีก็เป็นพระราชมารดาของพระสุพรรณกัลยาพระองค์ดำและพระองค์ขาวครับ
1: พี่หนุ่มคะเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งได้ไหมคะแล
0: ้
1: วเด
0: ี๋
1: ยวเรา
0: จ
1: ะมาต่อกันแบบเต็มๆในช่วงหน้าเพราะว่ายังมีเรื่องที่น่าสนใจค่ะ
0: เดี๋ยวบอกท่านผู้ฟังนิดนึงเดี๋ยวพอเข้าช่วงที่สองปุ๊บเนี่ยเรา ามีครูบาอาจารย์มาแล้วเรามีน้องมาแล้วอยู่ในรถเนี่ยมีน้องวิเนี่ยแล้วก็พี่สุวิทย์แล้วก็น้องภูเบศเดี๋ยวเขาจะให้เล่าบรรยากาศนิดๆของการเดินทางในเส้น

0: นี้นะครับชวนพัก
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงนะคะช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
4: กลับมาแล้วนะคะกินเที่ยวทั่วไทยช่วงที่2ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกับพี่หนุ่มแล้วก็อีกหลายท่านนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังคะให้คุณผู้ฟังมาร่วมกิจกรรมในช่วงบนโลกแบบนี้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะชวนกันไปร่วมฟังร่วมสนุกช่วงการแข่งขันบนโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโปรดยิ่งมันนะคะก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยเข้าไปร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดได้เลยหรือว่าทีมชาติที่เราชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net นะคะลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcord Super Fan ค่ะก็ร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่เราชื่นชอบกันได้นะคะซึ่งรางวัลบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังคะสุดพิเศษสุดๆเลยนะคะมีทั้งรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ค่ะเดินทางภายในประเทศได้24รางวัลแล้วก็มีโกลกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลด้วยกันทั้งหมดนี้มูลค่ารางวัลของเรารวมกว่า2,600,000บาทเลยนะคะก็เข้าไปติดตามสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net cheer.mcord.net นะคะร่วมกิจกรรมได้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านวันนี้ก็ทักทายกันเข้ามาแล้วมีทั้งคุณสุภชัยนะคะคุณหลานตาเต่าคุณสักกรินคุณสศิมาคุณขวัญรัตน์แล้วก็มีน้องแวนนะคะคุณสมบัติคุณอเกนคุณจิรสุขคุณก้องด้วยส่วนในไลน์นะคะก็มีคุณเทียนทัศน์ฉลอมส่งกลอนมาให้ด้วยคุณสุภชัยก็ทักทายมาทั้ง2ช่องทางเลยนะคะคุณก้องบอกว่าชอบรายการนี้เพราะว่าฟังแล้วไม่เครียดได้ความรู้นะคะ

0: เดี๋ยวจะไปเที่ยวเพชรบุรีด้วย3วันนะคะพี่หนุ่มคะตอนนี้อยู่กับใครบ้างคะ
1: ก็ต้องขอบคุณแฟนรายการของเรานะครับแต่ว่าวันนี้ทำไมต่างประเทศเครียดจังอาจจะยังไม่ตื่นหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรฮะน้องแอนนะฮ
0: ะ
1: ตอนนี้อย่างที่บอกน้องแอนนะฮะคือน้องวิเนี่ยก็ขอยกมือฮะไม่คุยแล้วก็เดี๋ยวไปที่พี่สุวิทย์ละกันที่2แล้วก็ผ่านไปที่น้องภูเบศนะครับก
0: ็
1: ตอนนี้เนี่ยให้พี่สุวิทย์ทักทายแล้วก็เล่าบรรยากาศต่างๆเกี่ยวกับในการเดินทางครั้งนี้ครับเชิญนะพี่สุวิทย์
0: สวัสดีค่ะพี่สุวิทย์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ขอบคุณครับพี่สุทนครับสวัสดีนะครับน้องแอน
0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับโอ้โห
0: เป็นไงคะพี่บรรยากาศสนุกไหมคะ
1: โอ้นอกจากสนุกแล้วผมว่านะความรู้ต้องบอกว่าล้นเหลือครับแอน
0: โอ้โหเก็บเอาไว้ได้ทั้งปีเลยนะความรู้เนี้ยฟังทีเดียว
1: ปรากฏว่าทุกท่านนะครับที่มาร่วมทริปกับเราก็ประมาณสัก75ท่านนี่นะผมพูดคุยแล้วนะน่าจะอยู่ในอารมณ์แบบเดียวกันนะครับเพราะว่านอกจากเราได้รับความรู้นะอย่างพี่สุธนเนี่ยให้ความรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ชาติบ้านเมืองเป็นยังไงตั้งแต่สมัยโน้นนะครับสุโขทัยกรุงสุโขทัยมาถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นวัดวาอารามบ้านช่องง้องหอวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนคนโบราณ
0: เ
1: นี่ย
0: เลยค่ะ
1: เหมือนเราเกิดเมื่อสมัยพันปีมาเลยอ่ะทุกคนนะมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยนั่นแอนครับไปแต่ละที่นี่มันเหมือนกับว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ว่าชาติบ้านเมืองของประเทศไทยเราเจริญมาขนาดนี้นี่เพราะอะไรก็ต้องเรียนนะครับว่าความรู้สึกอารมณ์เดียวกันคือว่าเพราะคนไทยโบราณเนี่ยโอ้ยสร้างประเทศสร้างชาติบ้านเมืองอะไรแบบนี
0: ้
1: ต้องถือว่าทุกท่านนะครับเป็นวีรชนของประเทศไทยหมดเลยน้องแอนนะอันนี้ถ้าเราไม่ได้มาแบบนี้เราก็ไม่ได้รับความรู้แบบนี
0: ้
1: รับนะครับเป็นนักเรียนแต่มันลืมไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นกิจกรรม FM 100.5 ที่ทำมาเนี่ยให้องค์ความรู้ได้กินได้อยู่ได้เที่ยวแบบมีความสุขโดยเฉพาะนะครับวิทยากรของท่านรวมทั้ง FM 100.5 ที่น้องๆมาหลายคนมาช่วยกันทำงานนะแอนนะ
0: นะ
1: ครับแล้วก็ท่านผู้ฟังก็รู้สึกว่าประทับใจในกิจกรรมของเราแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วว่าเราทำหน้าที่สื่อสารมวลชนตามเจตนารมณ์ของอสปทคือสร้างองค์ความรู้แล้วก็ความสร้างความสุขให้กับคนที่เป็นแฟนรายการของเราแอน
0: ใช่ค่ะนี่คุณสัสิมาบอกว่าสวัสดีพี่สุวิทย์มาด้วยนะคะ
1: อ๋อสวัสดีด้วยครับสวัสดีด้วยครับ
0: ค่ะฝนตกไหมคะพี่สุวิทย
1: ์ไม่ตกแม้แต่เม็ดเดียวเลยครับโอ้โหถือว่าโชคดีมากเลย3วันที่ผ่านมาปกติครอบครัวกันใช่ไหมครับฝน 80% เงี้ย
0: แ
1: ต่ปรากฏว่าฝนไม่ค่อยมีแต่แดดได้มีครับตอนนี้ร้อนอยู่แต่ไม่เป็นไรนะครับถึงร้อนยังไงก็แล้วแต่ความรู้เราสู้ได้แอน
0: ใช่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าพี่วีเขาไปปักตะไคร้ให้เราแล้ว
1: ต้องขออนุญาตเชิญชวนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการแอนกับพี่สุธนอยู่ตอนนี้เลยนะครับกินเที่ยวทั่วไทยนี่น
0: ะ
1: โอกาสหน้าทริปหน้ากิจกรรม FM 100.5 ดีๆหรือกิจกรรมของอสมทอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือวิทยุทุกคลื่นที่จัดอยู่ผมว่าไม่ผิดหวังครับเนื่องจากว่าผมดูละท่านที่มากับเรานะครับโอ้ยวิ่งรอกไปหลายขึ้นอสมทเลยบอกว่าสนุกประทับใจและความรู้ทุกทริปไม่ว่าจะเป็นทริปในประเทศหรือต่างประเทศแอน
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีทริปหน้าต่อไปห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเต็มวัยด้วยแล้วได้เจอนี่เอ็กซ์คลูซีฟเลยได้ฟังความรู้จากหูได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองต่างหาก
1: ใช่ใช่แล้วมาอยู่ด้วยแล้วมันเกิดความฮึ่มเหิมครับเรื่องเกี่ยวกับมาสถานที่ประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยฮึ่มเหิมคืออยากจะออกรบอยู่ตลอดเวลาแอนตอนเนี้ย
0: นี่ยังไงคุยกับคุณผู้ฟังยังไงถึงอยากออกรบกัน
1: ได้ความรู้จากวิทยากรเราแล้วมาเห็นสถานที่ได้มาเข้าใจประวัติศาสตร์มากขึ้นมันก็เลยเกิดความมึกเขิมอะคืออยากจะออกรบตลอดเลย
0: ถ้าหากทริปหน้าเนี่ยที่พี่หนุ่มเกริ่นไว้ว่าจะไปศรีสะเกษนี่ไม่หนักกว่านี้หรอคะ
1: โอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวไปศรีสะเกษนี่เดี๋ยวจะเอาหลวงพ่อรอดห้อยทุกคนแล้วก็จะเอาเสื้อกรอให้ทุกคนด้วย
0: ทริปพิเศษเราอาจจะต้องติดอุปกรณ์เยอะหน่อย
1: พี่สุธนกับซิปพี่บอกว่านักจัดรายการของสมทวันนี้มาเยอะนี่ภูเบศสุนีก็นั่งอยู่ข้างๆพี่นี่นะเอาอยากให้ภูเบศเขาทักทายนิดนึงครับครับภูเบศ
0: สวัสดีค่ะพี่เบศ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเป็นยังไงคะสนุกแหมไปทุกทริป
2: สนุกแหมนะทำไมคุณไม่มาครับ
0: ถามพี่อ้อมค่ะ
2: แต่คุณฟังก็ถามหาคุณแอนเยอะนะครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบรรยากาศ
2: ทริปที่ประทับใจเหมือนกันครับเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็แฮปปี้นะครับแล้วได้รับข้อมูลเชิงลึกนะครับในหลายๆแง่หลายๆมุมนะฮะก็ สึกประทับใจครับแต่ว่าอากาศ

0: ร้อนไม่เป็นไรก็ไปกันได
1: ้เนี่ยต้องบอกพี่วิไงฝนน่ะไล่ไปแล้วปาตะไคร้แล้วต้องหาวิธีที่จะคลายความร้อนนะ
0: เติมมาด้วยไงแล้วมีสาวตรวจมาด้วยมันก็เลย
1: แน่นอนว่าพอไปกับ FM 100.5 ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังไปแบบกินดีอยู่ดีนอนพักดีกินหรูอยู่สบายใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วเดี๋ยวทริปต่อไปเห็นว่าเดี๋ยวจะไปบ้านคุณดำรงด้วยบ้านเวียงเหล็กใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินทางไปอีกที่นึงนะครับเราก็ตอนเที่ยงเนี่ยก็จะได้ไปเจอกับคุณดำรงพุทธาแล้วก็คุณพิสมัยด้วยนะครับ
1: ก็จ
0: ะไปทานข้าวแบบไปเจอหน้ากันแบบเอ็กซ์คลูซีฟตามปกติของร้านชุดแรกครับ
1: แอนบอกแล้วว่าทริปนี้หายากนะคะยากมากที่จะรวมซูเปอร์ของนักจัดที่เอาไว้ในทริปเดียวได้ขนาดนี
0: ้ใช่ทริปนี้ถือว่าแบบเยอะที่สุดเท่าที่เคยจัดแบบจัดมาแล้วนะมีคนนักจัดรายการแบบว่าหลายท่านเนี่ยมามีอาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุพลพี่สุวิทย์นะครับไปร่วมกิจกรรมด้วยก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแถมไปเจอคุณดำรง
1: คุณพิสมัยอีก
0: พี่อ้อมอีกอย่าลืมนะครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณภูเบศเดินทางปลอดภัยนะคะทุกท่าน
0: ส่งไมค์คืนไปยังพี่สุพลนะครับ
1: ค่ะ
0: และทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะโอ้พี่หนุ่มทำไมดูมีความสุขมีความสุขขนาดนี้นะเนี่ย
2: โอ้แน่นอนน้องแอนนะมีความสุขแน่ๆเลยครับแล้วก็น้องแอนจะเห็นว่าเที่ยวนี้เนี่ยครับพี่อ้อมยุทธกรมาออกเครื่องของเราเนี่ยจัด 3S เนี่ยมาเจอกันเนี่ยแล้ว 3S เนี่ยคือแปลกตรงนี้ฮะ
1: ยังไงคะ
2: คือเล่าคนละเรื่อง
1: ค่ะ
2: พี่สุวิทย์ก็ตามสไตล์พี่สุวิทย์เลยฮะแบบนักรบเลยครับโอ้หนุ่มสุทนก
1: ็นี่ไงจะพาคุณผู้ฟังไปรบกันอยู่แล้วเนี่ย
2: ก็นั่นน่ะสิหนุ่มสุทนก็เป็นหนุ่มน้อยก็ช้าๆเบาๆกับเขาหน่อยนึงอะไรนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็พอดี 3S เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเนี่ยมันก็กลับกลายไปว่าท่านผู้ฟังเนี่ยได้กำไรฮะ
1: เติมเต็มกันนะคะ
2: ได้ครับอ้าวเรามาต่อนิดนึงเดี๋ยวเวลาจะหมดเหลืออีกประมาณกี่นาทีฮะ
1: ประมาณ13 นาทีค่ะ
2: 13 นาทีอันนี้ละกันครับกับท่านผู้ฟังครับผมต่อให้นิดนึงว่าเมื่อสักครู่นี้พูดถึงวัดราชบูรณะนะครับถ้าท่านไปถึงวัดนี้ก็คือ3วัดเนี่ยติดกันเลยติดกันเลยนะครับวัดราชบูรณะเนี่ยจุดแรกเนี่ยก็จะคือองค์พระปางอันนี้หรือจะเรียกว่าพระเจดีย์ใหญ่ก็ได้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับตอนที่เขาขุดพบเจอนะครับแล้วพอถัดมานิดนึงเขาเรียกว่าวิหารหลวงวิหารหลวงเพราะว่าวัดนี้เนี่ยเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะครับวิหารหลวงก็จะมีพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ในยุค1,000 ปีแล้วถัดมานิดนึงมีต้นพระศรีมหาโพธิ์อ
1: ัน
2: นี้ก็อายุเกิน100 ปีแล้วก็วงล้อธรรมจักรอันนี้ก็ขอพรได้ทั้งสองอย่างก็ถัดไปนิดนึงนะครับถัดไปนิดนึงเขาจะเขียนว่าวัตถุมงคลแต่ที่นี่ก็คือเขามีการเจิมมือเปิดทรัพย์เจอมือเปิดซับนี่แฟนๆรายการของเราไปเจอมือกันโอ้โหเต็มเลยกลับไปก็คงร่ำรวยกันหมดเจอมือเปิดซับแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปในพระอุโบสถอันนี้ก็แน่นอนนะเพราะวัดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตามประวัติของวัดเนี่ยตั้งแต่ครั้งสุกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5และที่6ก็เสด็จเมืองสองแควพิษณุโลกนะครับดังนั้นถือว่าเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเมืองสองแควพิษณุโลกนะครับดังนั้นถ้าเผื่อท่านไปวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่สองนะครับส่วนวัดที่สามก็สร้างขึ้นในสมัยแผ่นดินอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันก็คือพระวิสุกษัตรีเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยท่านขอพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดราชบูรณะเนี่ยมาตั้งเป็นพระตำหนักตั้งเพื่ออะไรฮะตั้งเพื่อจะประกอบพระราชพิธีปลุกเสกพระเครื่องรางเรียกว่าสมเด็จนางพญา
1: ค่ะ
2: ดังนั้นท่านมีเหตุถ้าเผื่อท่านไปเที่ยววัดนางพญาเนี่ยท่านจะเห็นว่ารูปของสมเด็จนางพญาเนี่ยอยู่ด้านหน้าเลยจะสังเกตได้ง่ายๆคือรูปทรงแหลมๆแต่ไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากอันนี้แปลกไหม
1: ค่ะ
2: ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แต่ว่าเป็นสิ่งของความศักดิ์สิทธิ์เขาบอกอย่างนี้นะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยช่างที่แกะสลักเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธรูปหรือเครื่องรางของขลังเนี่ยไม่เก่งเหมือนอย่างปัจจุบันนี
1: ้
2: ดังนั้นเขาจึงพิมพ์ออกมาจากแม่พิมพ์ก็คือเป็นดินเผานั่นแหละแล้วก็มาทำพิธีปลุกเสกดังนั้นเมื่อปลุกเสกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พระยาวิสุกษัตรีเนี่ยท่านก็

0: อบให้เหล่าทหารซึ่งมันยังมีเรื่องของสงครามอยู่ไทยในสมัยนั้นก็คือเมืองสองแควพิษณุโลกกับพม่านะครับดังนั้นเหล่าทหารจึงยกท่านว่าเป็นสมเด็จนางพญาและแน่นอนเมื่อนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาพระภิกษุสงฆ์ก็เลยไม่กลับฮะก็เลยสร้างเป็นกุฏิแล้วก็สร้างเป็นวัดขึ้นมาเขาสันนิษฐานว่าวัดนี้ที่ชื่อวัดนางพญาเขาสันนิษฐานว่าพระภิกษุกษัตริย์เนี่ยท่านคงโปรดพระราชทานพระนามให้ครับนี่ส่วนหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเข้าไปเนี่ยเขาเรียกวิหารขาว
1: ค่ะ
0: วิหารขาวเนี่ยวิหารขาวเนี่ยถ้าเราพูดกันแบบชาวบ้านธรรมดาอย่างเราเนี่ยฮะไม่ต้องประชาสัมพันธ์นะฮะคล้ายๆหนึ่งครอบครัวเลยฮะในวิหารขาวนะครับนั่นคือหนึ่งพระราชบิดาก็คือสมเด็จพระราชาธิราชเนี่ยนะครับแล้วก็พระราชมารดาก็คือพระวิสุกษัตรีนะสองนะฮะสองสามก็คือพระสุพรรณกัลยาอันนี้องค์พี
1: ่
0: และพระองค์ดำและพระองค์ขาวเขาบอกในวิหารขาวเนี่ยครับก็จะมีข้าราชการที่เป็นทหารตำรวจเนี่ยมาขอพรที่นี่กันเยอะมากเหตุผลอะไรทราบไหมเลื่อนขั้นเลื่อนยศเขาบอกส่วนใหญ่ไม่พลาดอันนี้เขาว่านะฮะพี่หนุ่มก็ฟังเขาเล่ามาเนี่ยเพราะว่าพี่หนุ่มเป็นคนต้องไปเก็บข้อมูลอยู่แล้วนะครับจากจุดนี้ถัดมานิดนึงเป็นพระโบสถ นะครับก็ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปเรียกว่าพระพุทธนางพญาเรือนแก้วเช่นเดียวกันอันนี้อาจจะทำให้คล้ายๆกับองค์พระพุทธจินราชเนี่ยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจดูกี่นาทีนะน้องแอนพอดีพี่กำลังจะถึงวัดมหาธาต
1: ุอีกประมาณ8นาทีค่ะ
0: 8นาทีเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จำไปก่อนเดี๋ยวก็เอางี้นิดนึงให้น้องแอนปิดไมค์ของพี่ก่อนนะนิดสักหนึ่งนาทีเดี๋ยวให้ทางใจเขาพูดกับเพื่อนๆน้องเที่ยวก่อนว่าเพราะว่ากำลังจะลงวัดมหาธาตุแล้วเดี๋ยวก็ส่งกลับมาที่พี่หนุ่มเหมือนเดิมนะ
1: ได้ค่ะ
0: หนึ่งนาทีก็ได้สองนาทีก็ได้นะ
1: ได้ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็ไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วนะคะแล้วก็จะทำอีกกิจกรรมหนึ่งที่ใช่มากเลยอ่ะแล้วก็ได้คุยเห็นบรรยากาศทั้งพี่หนุ่มเองเนี่ยก็ได้เล่าสิ่งที่เล่าในรายการเนี้ยเชื่อว่าลึกกว่านี้ก็จะอยู่บนรถทัวร์คุณผู้ฟังทุกท่านที่เดินทางไปทริปนี้ด้วยกันก็คงจะได้ฟังกันโดยตลอดนะคะมีทั้งพี่สุวิทย์นะคะมีทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์นี่ลึกๆทั้งคู่เลยแถมเดี๋ยวหลังจากที่ไปที่จุดนี้แล้วเนี่ยก็จะไปกันต่อไปทานอาหารกลางวันกันนะคะที่บ้านวิงเหล็กซึ่งเป็นบ้านของคุณดำรงพุทธานได้ไปเจอทั้งคุณดำรงด้วยไปเจอกับพี่ใหม่พี่สมัยพิมพิศาสตร์กุลด้วยอิจฉาจังเลยนะคะถึงบอกนะคะคุณผู้ฟังคะว่าทริปแบบนี้ที่ FM 100.5 โดยเฉพาะทริปที่เรากำลังไปอยู่เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะคะแล้วก็นานๆทีจะรวบรวมนักจัดเบอร์ใหญ่ๆที่จะได้ไปเจอคุณผู้ฟังแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากมีทริปต่อไปห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวทั้งแบบเจาะลึกนะจากผู้เชี่ยวชาญผู้รู้จริงได้เจอนักจัดตัวจริงเสียงจริงนะคะแล้วก็ยังดูแลคุณผู้ฟังอย่างดีค่ะพาไปเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามนะคะแล้วก็พาไปกินอาหารอร่อยไปนอนพักในที่อยู่สบายหรูๆนะคะเราดูแลคุณผู้ฟังอย่างดีแน่นอนในทุกทริปที่จัดโดย FM 100.5 แล้วก็ทุกทริปที่จัดโดยอสมทของเรานะคะวันนี้เนี่ยจริงๆแอก็มีอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะทางกรมศิลปากรเขาไปเจอแหวนทองคำซึ่งถ้าภาพออกมาโอ้โหทองเหลืองอารามสวยงามมากแต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่าแหวนทองคำเนี้ยอายุตั้ง 1,900 ถึง 2,100 ปีนะคะแล้วไปเจอขณะที่เขากำลังเก็บโครงกระดูกที่โบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองที่จังหวัดเพชรบุรีอะค่ะคุณผู้ชมคะพอไปขุดเนี่ยพอไปเจอโครงกระดูกแล้วก็ยังไปเจอเครื่องประดับต่างๆแต่ที่น่าสนใจก็คือเนี่ยแหละค่ะคือแหวนทองคำซึ่งเขาก็มีการเอามาทำความสะอาดต่างๆเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาฝังอยู่เป็นนับพันปีอะซึ่งด้านบนของตัวหน้าแหวนนะคะจะมีตัวอักษรเขาเรียกว่าตัวอักษรพราหมีซึ่งเป็นอักษรโบราณของอินเดียนะคะแล้วก็เขี ียนเอาไว้เนี่ยเขาแปลออกมาว่าผู้ที่ถูกรักษาโดยฤกษ์หรือดาวปุษยะก็สันนิษฐานว่าเจ้าของแหวนเนี่ยน่าจะอยู่ในวรรณแพทย์หรือว่าวรรณพ่อค้านะคะแล้วก็มีแหวนอีกวงนึงที่ไม่มีลวดลายประดับตกแต่งซึ่งเขาก็จะนำไปเก็บรักษาเอาไว้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางกรรมาธิการก็ได้มีการเรียกร้องว่าอยากจะให้ที่เพชรบุรีเนี่ยได้มีพิพิธภัณฑ์หรือพัฒนาพิพิธภัณฑ์เนี่ย

0: ให้มีความเหมาะสมกับทุกช่วงวัยมากขึ้นเพราะณวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของผู้สูงอายุจะขึ้นไปดูพิพิธภัณฑ์เนี่ยอาจจะยากหน่อยนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มีการปรับปรุงแล้วก็สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีการผลักดันค่ะเพื่อที่จะให้พระนครคิรีเนี่ยได้ขึ้นเป็นมรดกโลกก็มาเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังคะพอไหนๆวันนี้เนี่ยทริปของเราก็เดินทางไปในแหล่งโบราณสถานแหล่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเก่าๆของโบราณที่เราไปขุดค้นพบนะคะตอนนี้พี่หนุ่มน่าจะได้แล้วมั้งพี่หนุ่มได้ไหมคะ
1: คร
0: ับกลับมาแล้วเป็นยังไงคะตอนนี้ไปอีกจุดหนึ่งที่ไหนนะคะพี่หนุ่ม
1: คือตอนนี้อยู่วัดมหาธาตุของพระนครศรีอยุธยา
0: ที่จะไปเจอมือกันใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ฮะเจอพระเศียรเจอพระเศียรพระพุทธรูปเนี่ยนะครับเอาเดี๋ยวพี่หนุ่มขออนุญาตเล่าต่อ
0: ได้เลย
1: ถึงวัดนางพญาที่เมืองสงแปรพิษณุโลก
0: อีกประมาณสัก4นาทีค่ะพี่หนุ่ม
1: ได้ได้งั้นบอกท่านผู้ฟังเลยนะครับว่าเดิมทีเนี่ยคำว่าพิษณุโลกเนี่ยมีคำว่าพระนะฮะพระวิษณุโลกพระวิษณุโลกก็คือเป็นเมืองแห่งเทพนั่นเองเทพก็คือพระวิษณุนะครับจึงมาชื่อว่าพิษณุโลกแต่ว่าถ้าเรียกเมืองสองแควพิษณุโลกอันนี้น่ารักมากชอบมากเลยนะครับส่วนวัดนางพญาอย่างที่บอกท่านผู้กองไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อพระภิกษุสงฆ์เนี่ยท่านสร้างวัดขึ้นมาก็คือให้ชื่อว่าวัดนางพญาทีนี้น้องแอนและท่านผู้กองครับก็หลายคนก็พูดว่าที่วัดนางพญาเนี่ยน่าจะถือกำเนิดว่าพระนางพญาเนี่ยเป็นจุดกำเนิดแห่งแรกแต่พี่หนุ่มศึกษาเรื่องราวต่างๆมาแล้วเนี่ยไม่ใช่นะน้องแอนและท่านผู้กองครับคือพระสมเด็จนางพญาเนี่ยจุดเริ่มต้นน่าจะมาจากเมืองหลิพุนชัยฮะเพราะเมืองหลิพุนชัยเนี่ยเรามีก่อนกรุงศรีอยุธยาฮะดังนั้นเนี่ยบางทีท่านผู้ฟังเนี่ยที่เป็นเซียนพระแล้วกันฮะก็คงจะเชื่อว่าแน่นอนฮะพระนางพญาก็เริ่มต้นมาจากเมืองหลิพุนชัยหรือว่าลำพูนนั่นเองดังนั้นท่านไปเที่ยวเมืองสองแควพิษณุโลกเนี่ย3วัดเนี่ยอยู่ติดกันเลยแต่ที่ดีอะไรตอนนี้ทราบไหมน้องแอนฮะ
0: อะไรคะ
1: คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือพระพุทธจินตราชวิหารหลวงเนี่ยตอนนี้เขาปิด2ทุ่มฮะดีตรงนี้พี่หนุ่มชอบฮะคือไม่ต้องรีบเร่งปิดฮะเพราะหนึ่งเป็นวัดใหญ่2เป็นวัดที่ผู้คนเนี่ยไม่ต้องเที่ยวเนี่ยอยากจะเดินทางไปมากเลยแล้วบางทีไปไม่ทันอย่างเงี้ยงั้นตอนนี้ถ้าท่านไปตอนเย็นเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าคณะของเราเนี่ยไปถึงที่นั่นประมาณสัก5โมงฮะคือคนจะน้อยคือคนจะน้อยเนี่ยแล้วเราเข้าไปเนี่ยดีฮะ
0: ค
1: ือเรียกว่าดีเลยฮะดังนั้นบอกท่านผู้ฟังไปเลยนะครับว่าถ้าเผื่อท่านไปถึงสักสมมติว่า15:30 นแล้วกันนะวัดมหาธาตุเนี่ยก็ยังไปได้แต่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเจิมมือเปิดทรัพย์เนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วก็มาวัดนางพญาวัดนางพญาเนี่ยให้ท่านขับรถมาจอดที่วัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเสร็จแล้วก็เดินมาที่วัดนางพญาก่อนพอจากวัดนางพญาแล้วก็เข้าไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพราะว่าเขาปิด2ทุ่มฮะอันนี้น่าสนใจมากน้องแอนนะแต่ว่าในทริปของขึ้นข่าว 100.5 ที่เราไปกันเนี่ยนะครับก็จะมีอีก1วัดแต่ว่าเวลาเราอาจจะไม่พอนั่นคือวัดจันตะวันตกฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้เวลาเราเหลือกี่นาทีฮะ
0: อีกสัก1นาทีครึ่งค
1: ่ะ1นาทีครึ่งได้งั้นอีก1วัดเนี่ยเขาเรียกวัดจันตะวันตกวัดจันตะวันตกเนี่ยมันจะอยู่คู่กันนะน้องแอนฮะคือฝั่งนี้วัดจันตะวันตกแต่ฝั่งตรงข้ามคือวัดจันตะวันออกใช่ไหมอยู่คู่กันฮะ2วัดแต่ว่าวัดจันตะวันออกเนี่ยมาก่อนวัดจันตะวันตกนะวัดจันตะวันตกที่คุณเข้าไปตอนนี้พี่หนุ่มขอพูดถึงเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ละกันจุดแรกที่คุณจะเห็นนั่นก็คือเขาเรียกมหาวิหารสีทองก็เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือแต่ส่วนที่สำคัญเนี่ยนะครับก่อนเข้าวิหารเนี่ยจะมีพระอุโบสถหรือมีอุโบสถเนี่ยประดิษฐานองค์พระพุทธรูปเรียกว่าหลวงพ่อทันใจแล้วก็เขาได้อีกองค์หนึ่งเรียกพระปฐมคล้ายๆพระพุทธรูปทรงเครื่องนะฮะ
0: อ
1: ันนี้ต้องบอกเลยว่าจุดนี้เนี่ยสมัยก่อนที่ยังไม่มีมหาวิหารสีทองเนี่ยนะคนจะไปที่นี่กันเยอะมากเพราะว่าเขาเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปที่เรียกว่าหลวงพ่อทันใจชัยมงคลเนี่ยครับ

0: ันนี้แน่นอนครับท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านไปเมืองสองแควพิษณุโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนนะนอกจากจะไปบูชาองค์พระพุทธจินราชซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะที่วัดจันทร์ตะวันตกอีกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ก็น่าจะไปนะครับจริงๆเรื่องของพระพุทธจินราชเนี่ยมันก็มาเกี่ยวกับเมืองหลวงก็คือวัดเบญจมบพิตรแล้วก็ไปเกี่ยวกับวัดนครชุมที่เมืองพิจิตรเมืองเก่าด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเล่าแล้วกันครับตรงแอนฮะ
1: ได้เลยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอให้พี่หนุ่มแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเดินทางกันปลอดภัยนะคะพี่หนุ่ม
0: ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: วันนี้รายการของเราลาไปแล้วนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลาเดิม10โมงถึง11โมงแบบนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงกินเที่ยวทั่วไทยอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจคุมตัวอุทัยที่จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดหลังการจับกุมนายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47ปีผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดทำหน้าที่ถือกล่องที่มีถุงผ้ายาเสพติดส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายอติราชสุเพียรอายุ59ปีเจ้าของรถโตโยต้าได้ทำบันทึกจับกุมและแจ้งข้อหาขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองให้กับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวไว้แล้วเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธไม่รู้จักกับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยโดยรับจ้างให้มาส่งกล่องของให้เท่านั้นยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อนำไปส่งมอบให้กับแอร์โฮสเตสสาวจากนี้เร่งขยายผลไปทางต้นทางและปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดและปลายทางผู้ที่จะมารับมอบยาเสพติดส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งไม่เป็นอุปสรรคทีมสืบสวนจะเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการนอกจากนี้ทีมสืบสวนได้คุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นและชี้จุดตามคำให้การที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายใบที่เป็นพัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งตามทางริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและค้นอีกหลายจุดจนรุ่งเช้าด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพปส.จะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ส่วนการสืบสวนตรวจสอบพบว่านายอุทัยเพิ่ง

0: มีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หลังจากมีข่าวการจับกุมนางสาวมีนาและมีการทำลายยาเสพติดทิ้งจึงเชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานและทราบว่าตนเองขนส่งยาเสพติดโดยอ้างว่าเพิ่งทำเพียง3ครั้งเท่านั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคนที่ใช้นามอวตารว่าบัญชีปริศนาโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งทักชวนรับหิ้วของไปออสเตรเลียนั้นจากการสืบสวนพบว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาคนหิ้วของไปส่งที่ประเทศปลายทางซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับนายอุทัยที่ส่งของในไทยซึ่งขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขั้นตอนอยู่ระหว่างขยายผลทั้งในและต่างประเทศหมอเผยโรคทางเดินหายใจจากไวรัสที่สำคัญ4ตัวพบบ่อยมากขึ้นศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่ให้ความสนใจมากและพบบ่อยจะมี4ตัวคือโควิด-19 ในธรรมชาติโควิดจะระบาดมากทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ปีนี้โควิดมาช้ามากเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกอย่างไรก็ตามความรุนแรงหรืออาการไม่มากไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นส่วนใหญ่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H3N2 พบมากในเด็กนักเรียนและมีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมทั้งที่อยู่ของคนหมู่มากเช่นในเรือนจำไรโนไวรัสที่จริงระบาดมากทั้งปีแต่จะมีช่วงสูงสุดในฤดูฝนไวรัสนี้ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดไข้หวัดเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนดังนั้นจะมีการติดเชื้ออยู่ในคอและจมูกเป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะรุนแรงลงหลอดลมและทำให้หลอดลมอักเสบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ซีพบได้เกือบทุกอายุแต่พบมากในเด็กนักเรียนและ RSV เริ่มเข้าสู่ฤดูประจำปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและจะไปสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนโรคนี้พบได้ทุกอายุเป็นแล้วอีกเป็นแล้วเป็นอีกบางคนเป็นทุกปีพบในเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีและผู้สูงอายุเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนจะลดน้อยลงและหายไปเองสิ่งสำคัญในการป้องกันเช่นเดียวกับการป้องกันโควิด-19 คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยในผู้ที่มีอาการหรือไม่สบายควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรครวมทั้งรับประทานอาหารสะอาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเวเนซุเอลามอบเหรียญทีมกู้ภัยนานาชาติให้ทีมกู้ภัยจากอังกฤษอาร์เจนตินาบราซิลกาตาร์และบาร์เบโดสเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลามอบเหรียญรางวัลวีรบุรุษแห่งเวเนซุเอลาลำดับชั้นที่2ให้ทีมกู้ภัยจากอังกฤษอาร์เจนตินาบราซิลกาตาร์และบาร์เบโดสโดยยกย่องความพยายามในการกู้ภัยและช่วยเหลือในเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาพิธีมอบเหรียญจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์โดยมีการมอบเหรียญรางวัลให้กับสุนัขกู้ภัยที่ร่วมค้นหารวมถึงมีการมอบหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการให้ทูตของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวอยู่ที่ 2,645 คนบาดเจ็บ 12,666 คนผู้ได้รับการช่วยเหลือมีไม่ต่ำกว่า 6,462 คนชาวอเมริกันและนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมกิจกรรมฉลองวันชาติสหรัฐในมหานครนิวยอร์กชาวอเมริกันและนักท่องเที่ยวจำนวนมากรวมตัวกันที่พิพิธภัณฑ์ Intrepid ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐเพื่อร่วมกิจกรรมครบรอบ250ปีวันชาติสหรัฐภายในงานมีการจัดแสดงยานพาหนะทางทหารและการบินโชว์แปรขบวนเหนืออ่าวนิวยอร์กฝูงบินรบได้บินผ่านสถานที่สำคัญอย่างอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพและอาคาร One World Trade Center พร้อมปล่อยควันสีแดงขาวและน้ำเงินเป็นทางยาวพาดผ่านเส้นขอบฟ้าอย่างสวยงามชาวอเมริกันที่ไปร่วมงานพร้อมครอบครัวกล่าวว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่ทุกคนจะมาร่วมฉลองวันครบรอบ250ปี

0: แห่งการประกาศอิสรภาพและเสรีภาพของประเทศนักโดดร่มเกี่ยวต้นไม้ตกกระแทกเต็นท์ในสหรัฐเกิดเหตุระทึกในงานเทศกาลและการแข่งขันโรดิโอขี่ม้าพยศและกิจกรรมอื่นๆซึ่งเป็นงานประจำปีของเมืองฟอร์ซัมรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนักกระโดดร่มคนหนึ่งที่มีธงชาติสหรัฐผูกติดตัวกำลังร่อนลงบริเวณจัดงานแต่เกิดไปเกี่ยวเข้ากับต้นไม้ก่อนร่วงกระแทกเต็นท์ขนาดเล็กภายในงานฝ่ายผู้จัดงานแถลงผ่านเฟซบุ๊กว่าในนามของฟอร์ซัมโปรโรริโอและองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไรซูสฟอร์ซัมขอแจ้งว่านักดิ่งพระสุธาคนดังกล่าวปลอดภัยดีและยังเดินเข้ามาในลานจัดแสดงหลังการกระโดดร่มที่ลงพื้นแบบไม่ปกติท่ามกลางเสียงปรบมือต้อนรับจากผู้ชมและจะกลับมากระโดดร่มในรอบต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
1: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: เข็มชิดมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวนะคะโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 MHz ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันดาราการทองลิ่มและคุณมาลินีวันทองจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้เราจะชวนพูดคุยการติดตามประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมนั่นก็คือเรื่องของคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการโกงข้อสอบธรรมดาแต่กำลังสั่นคลอนความ

0: ความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของระบบคัดเลือกบุคลากรทางภาครัฐทั้งระบบเลย
1: นะคะ
0: นะคะเรื่องนี้ชวนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าคดีทุจริตซื้อตำแหน่งซื้อเก้าอี้ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้เนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างนะคะท้าความสักนิดนึงนะคะคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ที่ผ่านมาเป็นมหากาพย์คอร์รัปชันที่สั่นสะเทือนระบบข้าราชการไทยที่รุนแรงมากในรอบหลายๆปีจริงๆแล้วเรื่องนี้เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ่อยๆแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่มีการจับกุมที่ชัดเจนนะคะว่าความเสียหายเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยหลายพันล้านบาทเลยทีเดียวนะคะการสอบครั้งนี้ค่ะเปิดรับตำแหน่งกว่า 6,600 อัตรามีผู้สมัครสอบมากถึงมากกว่า 400,000 คนแล้วก็มีการประเมินว่ามีการเรียกรับเงินในการทุจริตเพื่อซื้อตำแหน่งในการทำงานเนี่ยมากถึงกว่า 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเพราะว่าเริ่มตั้งแต่หลัก 300,000 ไปจนถึง 800,000 บาทต่อรายนะคะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็ชวนคุณจตุรงค์สุเอียดหรือว่าพี่จอยนะคะซึ่งก็เป็นบรรณาธิการของข่าวสามมิติอยู่กับแวดวงเรื่องของการติดตามคดีทุจริตการสอบในลักษณะแบบนี้มาหลายปีมากเพราะว่าเป็นประเด็นที่ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยนะคะ แต่ว่าก็เพิ่งจะมาเห็นความชัดเจนว่าเขาโกงกันแบบไหนรูปแบบไหนเพราะแต่ก่อนเรานึกว่าอ่ะให้มีการไปสอบแทนกันใช่ไหมคะคุณโอปอไปสอบแทนหรือว่าใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆแต่นี่เป็นการเปลี่ยนคะแนนเลยนะคะ
1: จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะคะมันก็มาจากการที่ไปตรวจบ้านหลังหนึ่งนะที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปเจออู้ข้อสอบเยอะแยะมากมายเลยนะคะกำลังนั่งแก้ข้อสอบกันอยู่เลย 6,000 กว่าชิ้นนะคะก็เลยเป็นที่มาของการมาตรวจดูว่าเอ๊ะตกลงการแก้ข้อสอบนี่มันคืออะไรนะคะมันคือการทุจริตสอบอะไรนะคะจนเนี่ยล่ะค่ะนำมาสู่เรื่องราวที่เป็นมหากาพย์ยาวจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะ2สัปดาห์แล้วนะว่าได้เลยนะคะอ่ะไปดูคนที่ติดตามเรื่องนี้กันมาตลอดเลยนะคะคุยกับคุณจตุรงค์สุขเอียดบรรณาธิการข่าวสามมิติค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเมย์ครับน้องอปอนะครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะจากข้อมูลที่ทางทีมข่าวสามมิติได้ติดตามมากลงข้อสอบท้องถิ่นในครั้งนี้มันมีรูปแบบแล้วก็กระบวนการการทำงานยังไงทำไมถึงเป็นกลายเป็นคดีใหญ่ที่สั่นสะเทือนระบบราชการไทยเลยทีเดียว
2: ครับเอาบอกตรงๆตอนคือข่าวนี้พี่ไม่ได้ลงพื้นที่ไปตามเองนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขานำนักข่าวชุดแรกที่ไปเจอตามที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็เพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยได้เข้าเวรเป็นบก.ข่าวพอดีได้เห็นพัฒนาการของข่าวเห็นวิธีการของข่าวแล้วก็มีความคืบหน้าอย่างล่าสุดที่เข้าเวรกันก็เห็นว่าทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็จะสั่งให้มีการลื้อดูว่าคนที่ได้รับการบรรจุใหม่เนี่ย 10,000 กว่า 5,000 อัตราเนี่ยก็จะลื้อดูรายบุคคลเลยครับว่าใครบ้างต้องสงสัยว่าจะอยู่ในกลุ่มที่ไปจ่ายเงินให้มีการแก้ไขคำตอบแต่ว่าในจำนวน 10,000 กว่าเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาไปพบว่ามีการแก้ไฟคำตอบเนี่ยให้ตรงกับบุคคลที่มีชื่อว่าจ่ายเงินเนี่ยครับประมาณ 3,000 นะครับอันนี้หมายถึงว่ายังไม่หมดนะครับ 3,000 นี่ก็ตกประมาณเท่าไหร่นะเมย์1ใน5ของจำนวนที่ผู้ทุจริตถูกไหมครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: การทุจริตเนี่ยคราวเนี้ยเราคิดว่าทำไมครั้งนี้มันเป็นใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามีการสอบพร้อมกันและจำนวนการสอบแบบมันมากพอมากก็คือจำนวนคนที่ทุจริตเนี่ยมันมากแค่นั้นเองครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะคนเหล่านี้เมื่อถ้าไม่มีการถูกเปิดโปงหรือไม่พบว่ามีการทุจริตคือมีการทุจริตแต่เราตรวจไม่พบหรือไม่มีใครรู้เนี่ยเขาก็จะกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆในอบต.ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆกระจายอยู่ทั่วประเทศนั่นแหละครับ
0: ค่ะ
2: จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่เคยมีนะครับเพียง

0: แต่ว่าไม่ได้เจอกลุ่มใหญ่เท่ากับครั้งนี้เท่านั้นเองครับ
1: ที่คุณจตุรงค์บอกว่าไม่ใช่ไม่เคยมีแสดงว่าก่อนอันนี้มันก็มีมาเรื่อยๆได้มีประเด็นไหนที่ใหญ่ๆ
0: มีมาเรื่อยเอาพ่อเมย์หรือพอคิดอย่างนี้พี่ตอนนี้พี่อายุ56น
1: ะ
0: พี่เป็นนักข่าวมาตั้งแต่อายุ23ปีอะไรเงี้ยก็33ปีเนี่ยแล้วพี่เรื่องจุดเริ่มต้นพี่เนี่ยเป็นนักข่าวอยู่ที่กระทรวงประจำกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาวิทยาลัยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่โต๊ะการศึกษาที่หนังสือพิมพ์มติชนมาก่อนคราวนี้งานหลักของพี่สมัยก่อนก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาไทยเลยคราวนี้พอพี่อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นน่ะเราก็พบว่ามีการทุจริตสอบตั้งแต่เด็กชั้นอนุบาลเข้าอนุบาลแล้วครับคือมีการทุจริตเด็กอนุบาลเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้การสอบสัมภาษณ์ใช่ไหมครับพ่อแม่บางคนกลัวลูกไปได้ก็ยัดเงินไปโต๊ะให้กับโรงเรียนหลักแสนแล้วนะครับอันนี้เรารู้กันนะเรื่องแปดเกียร์ถูกไหมครับต่อมาก็เป็นเรื่องโรงเรียนชื่อดังตอนเข้าม.1ก็วิ่งเต้นกันใหญ่โตก็ใช้เงินยัดเข้าไปอีกนะครับก็เรียกว่าแปดเกียร์เหมือนกันแล้วก็ผู้อำนวยการก็รับโรงเรียนก็รับมาก่อนสมัยก่อนอะสมัยที่พี่ทำงานอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการอะช่วงแรกก็รับอยากเปิดเผยพอช่วงใกล้เปิดเทอมผู้ปกครองก็วิ่งเข้าไปเต็มตามหน่วยงานราชการเลยครับใครรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ก็วิ่งเต้นใช้เงินกลัวลูกจะเข้าไม่ได้พอพี่มาทำงานอยู่ในไอทีวีพอไอทีวีพี่ก็เริ่มเกี่ยวกับมาทำงานเกี่ยวกับรายการข่าวสืบสวนสอบสวนเช่นพวกถอดรหัสอะไรพวกนี้นะครับเพราะถอดรหัสเนี่ยเราก็จะได้รับการเราก็จะไปติดตามกับเปิดโปงการทุจริตสอบเข้าอย่างโรงเรียนประหลัดสอบเข้าราชการกรมศุลกากรราชทัณฑ์ตำรวจนายสิบตำรวจแล้วก็เวลาสอบเนี่ยเขาก็สอบทั่วประเทศนะครับ
1: ค่ะ
0: คันเนี้ยมันก็วิธีการทุจริตสอบสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยก็อย่างที่ว่าแต่เพียงแต่รูปแบบมันไม่เหมือนตอนนี
1: ้
0: รูปแบบสมัยก่อนเนี่ยเช่นคนที่มันจะมีโรงเรียนติวนะครับอันนี้ถ้าย้อนไปสมัยก่อนนะครับเวลาเขาจะสอบเข้าเนี่ยแหล่งที่จะรับทุจริตสอบเนี่ยต้องผ่านโรงเรียนติวเขาเรียกสำนักติวอ่ะเดี๋ยวนี้เราอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กจะติวเข้าโรงเรียนชื่อดังปกติใช่ไหมครับอย่างเคยตั้งใจเรียนก็จะไปโรงเรียนติวตามสยามถูกไหมครับเคยได้ยินใช่ไหมว
1: ่
0: าแถวนั้นอ่ะมันมีโรงเรียนสำนักติวเยอะคนที่มาติวก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวกะทิที่สอบได้นั่นแหละครับมาติวในวิชาที่ยากๆบางคนก็อ่อนวิชาไหนก็ไปติววิชานั้นเขาเรียกติวหลายวิชาแต่ถ้าติวเข้าหรือไปสอบเข้าหรือจะไปเข้าแก็บโรงเรียนเพื่อรับราชการเช่นประหลัดหรือขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพวกโรงเรียนแอมเภออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเขาก็จะไปแถวหน้ารามคำแหงคันเนี้ยสมัยนั้นอ่ะพอตอนพี่ทำถอดรหัสเปิดโปงเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบเนี่ยพี่ก็จะไปอยู่แถวสถานที่ดังกล่าวก็เริ่มแกะไอ้เรื่องเหล่านี้พี่ทำมาเป็นรายการถอดรหัสมาเรื่อยเปิดโปงวิธีกรรมวิธีการพฤติกรรมพฤติการมาเรื่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามีการตรวจจับสมัยก่อนเนี่ยก็จับได้เป็นรายคนการทุจริตสอบสมัยก่อนที่เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยก่อนมันมีแพ็กลิงค์รู้จักแพ็กลิงค์ไหมทันไหมครับ
1: ทันค่ะ
2: คล้าย
1: รู้อายุเลยใช่ไหมคะเอาไว้ส่งข้อความเดียว
0: ใช่ครับก่อนที่จะมีแพ็กลิงค์สมัยก่อนอ่ะเขาใช้วิธีการจดก็คือไอ้พวกสำนักติวโรงเรียนติวเนี่ยมันก็จะมีเส้นมันก็จะไปซื้อเขาเรียกซื้อข้อสอบข้อสอบเวลาสอบเข้าราชการเนี่ยครับมันจะมีหลายชุดป้องกันคือแต่ละห้องเดียวกันเนี่ยเพื่อป้องกันการจะใช้ข้อสอบข้อเดียวแบบเดียวกันเขาก็จะห้องสอบห้องเดียวกันจะมีการสอบแบบต้องมีชุด A ชุด B อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพื่อจะให้แต่ละคนเนี่ยมันได้ข้อสอบไม่เหมือนกัน
1: บางทีเขาแจกแต่ละแถว
0: หรือเวลา
1: สอบคนละชุด
0: ต่อหน้าติดกันน่ะก็ไม่สามารถจะส่งซิกให้คำสอบที่เหมือนกันได้เพราะว่า
1: ใช่ค่ะ
0: มันครับแต่ข้อสอบคนละชุดเนี่ยบางทีคำถามก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันสลับข้อจากชุด A

0: เนี่ยคำถามแบบอยู่ข้อที่หนึ่งใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้อาจจะไปอยู่ข้อที่ห้าก็ได้เพียงแต่ว่าอยู่สลับกันให้รู้เขาก็ทุจริตด้วยกันคนโรงเรียนติวเนี่ยมันก็จะไปติดต่อคนที่หาว่าใครเป็นคนออกข้อสอบเขาก็จะไปซื้อข้อสอบมาก็จะข้อสอบรั่วใช่ก่อนนะย้อนให้ฟังว่าการโกงในประเทศไทยเนี่ยมันโกงมายาวนานมากนะครับแล้วก็เขาเรียกข้อสอบรั่วคือไปซื้อข้อสอบวิชานั้นๆมาแล้วก็ให้คนเก่งๆอ่ะมาหาคำตอบอันนี้แบบกาวงกลมเขาเรียกใช้ดินสอไอ้สองบีสามบีสี่บีเนี่ยครับฝนคำตอบนะครับ
1: ค่ะ
0: ไอ้คนที่ไปจ้างเนี่ยมันก็กลัวว่ามันจำไม่ได้มันก็ใช้จดระหว่างใช้ปากกาจดระหว่างง่ามนิ้วมือไอ้ง่ามนิ้วมือเนี่ยระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยมันจะมีพื้นที่ข้างในเนี่ยเขาก็จะใช้ปากกาเล็กๆเนี่ยเขียนว่า1 1 2 3 4แล้วแต่เขาจะเขียนโค้ดนะครับแล้วเวลาเขาจะโกงข้อสอบวิชานั้นอ่ะก็จะกลางเวลานั่งอยู่นั่งราคนคุมสอบเดินผ่านก็จะหนีบนิ้วไว้อันนี้ข้อมูลนี้ได้จากคนที่ถูกจับได้นะครับ
1: หมายความว่าข้อสอบอ่ะหลุดก่อนที่จะเข้าไปทำข้อสอบ
0: ใช่เขาไปคือไปซื้อข้อสอบมาเฉลยมาให้คนเก่งเฉลยเขาเรียกพวกนี้ว่าพวกนักบินเรียกมือปืนรับจ้างเอาข้อสอบเนี่ยเอาข้อสอบที่จะสอบเนี่ยเช่นวิชาฟิสิกส์หรืออะไรเนี่ยวิชาที่ต้องคำนวณเยอะๆเนี่ยไปจ้างเด็กมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับท็อป10ในการสอบเอ็นเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยไปจ้างมันเลยก็พวกเนี่ยก็คือเอาข้อสอบไปให้แล้วก็แก้ว่าตอบว่าข้อไหนแล้วเอาคำตอบมาให้กับสำนักติวที่รับจ้างทุจริตให้กับคนเข้าสอบไอ้พอเสร็จแล้วก็เอามาบอกคนที่ว่าจ้างว่าให้จดมันก็บางคนเนี่ยถ้าจดใส่กระดาษเขาจะค้นตัวก่อนเข้าห้องสอบไงเมย์ใช่ไหม
1: ค่ะหมายความว่าในอดีตก็จะสาวถึงแค่
0: ตัวบุคคล
1: ไม่ได้ชัดเจนแบบน
0: ี้คนแล้วก็จะจดใส่เช่นถ้ามีการเขียนโค้ดไว้ตามง่ามนิ้วมือบางคนก็เขียนไว้ที่ฝ่ามือพอเขียนเสร็จก็พยายามลบออกพอตอบเสร็จก็พยายามลบออกหรือวิธีการสังเกตของคนที่คุมสอบสมัยก่อนคือให้ดูว่าคนที่เข้าไปในห้องสอบแล้วออกก่อนเนี่ยพอตอนหลังวิธีการเนี่ยมันเริ่มจับได้ใช่ไหมครับเขาก็เลยใช้วิธีการว่าห้ามผู้เข้าสอบออกก่อน1 ชั่วโมงคือให้นั่งให้อยู่กว่าเพราะกลัวว่าจะมีคนที่เก่งเข้าไปนั่งสอบด้วย 2-3 คนเพื่อเฉลยเอาคำตอบออกมาแล้วจะมีคนเนี่ยนั่งอยู่ข้างนอกส่งสัญญาณเข้ามาให้กับผู้กำลังนี่คือพัฒนาเป็นระบบแพ็คลิงเขาก็จะเอาแพ็คลิงคือเครื่องแพ็คลิงเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยสมัยก่อนที่พี่เจอแล้วก็จับได้แล้วเคยนั่งสัมภาษณ์เขาด้วยนะครับเขาเอาแพ็คลิงพันกับสกอตเทปไว้ตรงง่ามขาตรงแต่ใกล้กับกางเกงในข้างในเวลาเจ้าหน้าที่เขาตบหาในกระเป๋าด้านข้างก่อนเข้าห้องสอบจะไม่เจอเขาก็ให้เกียรติเขาก็ไม่ล้วงเข้าไปตรงบริเวณตรงนั้นถูกไหมครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันก็มีเครื่องส่งสัญญาณอยู่แถวตึกเขาก็จะใช้เครื่องสัญญาณกดเขาจะก่อนที่จะสอบอ่ะเขาจะส่งโค้ดว่าถ้าแพ็กลิงสั่น1ครั้งตืดๆก็คือตอบพวกขอไข่3ครั้งก็ตอบพวกขอควายแล้วถ้าสัญญาณถ้าสั่นยาวๆมาถึงชุดอันนี้คือข้อสอบชุด A สั่นสั้นๆ3ครั้งคือชุดแล้วแต่โค้ดก่อนสอบพวกนี้จะไปรวมตัวกันตามรีสอร์ตตามโรงแรมเพื่อจะติวการส่งรหัสลับทุจริตแต่ว่านี่เป็นวิธีการเฉลยคือทุจริตเป็นหลายวิชานะครับไม่เพราะบางคนเนี่ยเขาจะเก่งบางวิชาเขากลัวจะตกบางวิชาเขาก็เลยไปซื้อทุจริตสอบเฉพาะบางวิชาเพราะการจับได้ก็จะจับได้เพราะกับเครื่องมือแล้วก็จับได้เฉพาะรายบุคคลอันนี้เป็นสมัยก่อน
1: อ
0: ันนี้ครั้งใหญ่ที่พี่ไปทำออกสามมิตินี่แหละครับออกสามมิติแล้วก็คือการทุจริตสอบเข้าราชการตอนนั้นก็มีสอบเข้าเราก็ไปพบว่าก็จับผู้ทุจริตสอบได้หลายคนนะครับเกือบ20คนแล้วเอามานั่งอยู่ที่ DSI พี่กับพี่บ๊อบอลงกรนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ก็ได้ไปนั่งสัมภาษณ์ด้วยพอจับได้ปั๊บเขาก็โทรหาพี่กับพี่บ๊อบอลงกร

เลยพี่ก็ไปนั่งสัมภาษณ์แล้วก็ทำออกรายการสามมิตินี่แหละครับผู้หญิงมีผู้หญิงมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเขาก็ไปทุจริตเข้ารับราชการรู้สึกจะเป็นครูครับสังกัดกระทรวงศึกษาธิ

0: ใช่แล้วหน่วยงานที่แพงที่สุดคือเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรแล้วศุลกากรเนี่ยต้องเป็นศุลกากรขาเข้าด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เราก็เลยสงสัยว่าทำไมตำแหน่งศุลกากรขาเข้าอ่ะมันถึงคนอยากเข้าได้มากกว่าเพราะมันทุจริตได้มากกว่าครับเพราะว่าศุลกากรขาเข้ามันเรื่องเกี่ยวกับเก็บภาษีถ้าสินค้าบางตัวมันจะหลบเลี่ยงภาษีมันจะหนีภาษีหรือทำภาษีให้ถูกมันก็ไปทุจริตกับเจ้าที่ทำสำแดงสินค้าให้ราคาต่ำเพื่อให้ตัวเองเพื่อให้ธุรกิจหรือสินค้าตัวนั้นไม่ต้องจ่ายราคาแพงครับ
1: หมายความว่า
0: สินค้าส่งออกสินค้าขาออกเนี่ยเราส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เราต้องการส่งออกการเลือกเก็บภาษีแพงอ่ะมันทำไม่ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อมาเราก็อีกหน่วยงานหนึ่งที่แพงรองมาแพงกว่าตำรวจอีกนะครับคือเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ
1: ์เพราะ
0: ตอนนั้นใช่สมัยนั้นเราก็ถามว่าผู้คุมเรือนจำอ่ะทำไมถึงไปจ้างแพงอ๋อพอผู้คุมเรือนจำเวลาเขาไปอยู่ข้างในแดนต่างๆน่ะเขาก็บอกว่ามันมีรายได้เสริมพวกนักโทษบางคนที่เขามีฐานะมีอะไรเนี่ยทางญาติเนี่ยเขาจะเอาเงินมาให้เอามาฝากคือฝากดูแลเพื่อไม่ให้บุคคลผู้นั้นน่ะหรือว่าลูกหลานที่เป็นนักธุรกิจของเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเขาถูกคนในเรือนจำรังแกเขาเรียกอย่างน้อยก็มีผู้คุมคนนั้นน่ะคอยดูแลให้ก็จะจ่ายเงินเดือนให้กับผู้คุมแดนเป็นพิเศษนะครับรายได้จากการทุจริตต่อมาก็เป็นตำรวจแล้วก็รู้ว่าตำรวจจะหาประโยชน์จากอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาก็คือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัยนั้นอ่ะที่ยังไม่แพงมากเพราะว่าการกระจายอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างมันไปจากส่วนกลางหน้าตำแหน่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือรับงบประมาณไปจากส่วนกลางที่มีการส่งไปก็ถ้ามีการทุจริตก็คือมีการจ่ายใต้โต๊ะใต้น้ำกันที่ส่วนกลางแล้วเหลือแต่งบประมาณที่ทำจริงเพราะตอนหลังอ่ะมันกระจายอำนาจไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีรายได้เองท้องถิ่นไหนที่มีจัดเก็บภาษีได้เยอะมีโรงงานเยอะมีแหล่งธุรกิจเยอะก็ภาษีรายได้ท้องถิ่นก็เยอะถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอภาษีรายได้ท้องถิ่นเยอะงบประมาณของท้องถิ่นก็เยอะพอเยอะแล้วทำให้การเข้าไปอยู่ในตำแหน่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ะมันก็สามารถหาประโยชน์ได้เองได้ตรงนะครับเราก็ไปเจอว่าตอนหลังอ่ะนักการเมืองระดับชาติบางคนอ่ะยอมไม่เล่นการเมืองระดับชาตินะครับไปสมัครเป็นนายกอบจบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณไหมครับว่าทำไมนายสสหรือนักการเมืองเบอร์ใหญ่บางคนอยากจะไปเป็นนายกอบจเหตุผลเพราะมีการกระจายอำนาจลงไปถึงท้องถิ่นแล้ว มันสามารถหาประโยชน์ได้โดยตรงง่ายกว่าแล้วไม่ต้องผ่านระบบการเรียกเก็บซ้ำซ้อนผ่านถ้าจะอยู่ในระดับชาติใหญ่ๆถ้าจะใช้รับใต้ตรงใต้โต๊ะมันต้องผ่านกระบวนการเยอะครับมีการตรวจสอบเยอะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมันจะซับซ้อนกว่าแต่ถ้าอยู่ในจังหวัดเดียวเขาเป็นในสมมติเป็นนายกอบจ.อะไรเงี้ยมันง่ายกว่าครับมันเหมือนกับคนขัดขวางมันก็น้อยกว่า
1: ทีนี้รูปแบบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปบ้างพี่จอยมองว่าช่องโหว่ของการทำทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยมันช่องโหว่มันอยู่ตรงไหนมันจะมีแนวทางแก้ยังไงหรือป้องกันยังไงได้บ้างไหมคะ
0: คือปัญหาของการทุจริตของบ้านเราเนี่ยมันสมัยเนี่ยมันแก้ยากมันต่างคนต่างกินคือใครมีโอกาสอย่างถ้าที่พี่ทำข่าวมาภาคสนามมาเกือบทั้งชีวิตของนักข่าวเลยเนี่ยพี่เพิ่งไม่ลงพื้นที่ในช่วงหลังไปปลายนี่เองนะเมแต่ว่าในช่วงเอาแค่เกือบ30ปีพี่ทำงานเชิงลุกหมดเลยแล้วพี่ทำงานลักษณะของการลงพื้นที่แล้วพี่ไม่ได้ไปทำงานกับหน่วยงานราชการพาพี่ไปจับไปตรวจสอบนะครับพี่ไปเพราะมีเบาะแสแล้วพี่ไปเจาะของพี่แล้วพี่ก็ไปหาคำตอบพอหาคำตอบพอพี่พบการทุจริตแล้วพี่ถึงออกมาเปิดโปงพอเปิดโปงเจ้าหน้าที่ถึงได้ข้อมูลแล้วออกไปทำงานตามหลังพี่นะครับสมัยก่อนนักข่าวเป็นผู้ที่เจาะและเปิดโปงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ปัญหาสมัยนี้นักข่าวไปทำงานตอนที่หน่วยงานราชการเชิญไปทำคราวนี้เราจะเห็นภาพของการทำงานเชิงประชาสัมพันธ์พาไปจับพาไปตรวจสอบอะไรอย่างนี้

0: ี่เราก็จะไม่ได้ข่าวการทุจริตที่มันดูพิจารณาบางคนบอกว่าเวลาพี่เขียนเฟซบุ๊กอ่ะทำไมพี่ดูเหมือนรู้ละเอียดมากอะไรมากรู้ลึกมากก็เพราะว่าเราพี่ไปหาคำตอบมาก่อนที่จะพี่จะนำเสนอข่าวแล้วพี่แล้วพอเห็นข้อมูลแล้วพี่ถึงนำเสนอข่าวพอนำเสนอข่าวแล้วเจ้าที่ก็เห็นข่าวแล้วก็ไปแก้ปัญหาแต่สมัยนี้เจ้าที่อ่ะมันทุจริตมันก็ไม่พาไปในจุดที่มีปัญหามันก็พาไปในจุดที่มันจะไปประชาสัมพันธ์ผลงานของเขาซะมากกว่าพี่ว่า
1: ค่ะแล้วไปเห็นช่องโหว่ตรงนี้มันคืออะไรปัญหาตรงเนี้ยที่มันเอื้อให้คนเรากระทำทุจริตนะคะ
0: คือมันพอมันอย่างเราการทุจริตสอบคราวเนี่ยที่มันใหญ่แล้วก็ยอมจ่ายเงินกัน 3-4 แสน 8 แสนเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเขาซื้อตำแหน่งเพื่อไปรับเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทนะครับเขามองว่าเรามองว่าเขาลงทุนเพื่อที่จะไปรับผลตอบแทนเช่นเขาได้เงินเดือน15,000ในตำแหน่งถ้าเกิดเขาได้เข้าไปรับราชการเพราะอายุงานเกิน1 ปีเขามีสิทธิ์กู้เงินของสหกรณ์เอามาเช่นพอกู้เงินเนี่ยเขาผ่อนเดือนละ1,000-2,000-3,000เนี่ยเท่ากับว่าเขาก็ได้เงินเดือนละ10,000 กว่าบาทเมื่อหักจากค่าต้องแล้วก็ได้เงินกู้มา1,000,000 กว่าบาทเอาไปถอนทุนคืนได้แล้วถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: บางคนยอมเอาบ้านเอาทรัพย์สินเอาไปจำนองจำนำไว้ก่อนแล้วก็มาซื้อตำแหน่งพอได้งานก็เอาไปกู้พอกู้เสร็จก็ไปไถ่ถอนคืนมาผ่อนเดือนละ 2,000ยังได้กำไรอีกเดือนละ 15,000ฟรีถูกไหมครับแล้วได้สวัสดิการพ่อแม่รักษาฟรีตัวเองรักษาฟรีสวัสดิการที่พักที่ทำงานเงินเดือนขึ้นทุกปีอะไรเงี้ยมีรับสวัสดิการต่างๆค่าเทอมลูกคราวนี้มันเป็นการลงทุนที่เขาคิดว่ามันคุ้มค่าพอทำงานไปก็เติบโตพอเติบโตเขาโตมาจากการทุจริตเพราะมีโอกาสเขาก็ต้องทุจริตถูกไหมครับเพื่อจะหาประโยชน์มันไม่มีคนที่ไม่ทุจริตคนชิดทุจริตคนไหนพอเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นคนดีหรอครับเพราะว่าเขาก
1: ็ชอบค
0: นเขาลงทุนมา
2: คุณจตุรงค์คะงั้นถามหน่อยค่ะคือตอนนี้ก็มีคนพยายามคิดวิธีที่จะแก้ปัญหานี้โดยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าการมาสอบในส่วนกลางเนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้งั้นกระจายไปสอบตามท้องถิ่นตามภูมิภาคของตัวเองเหมือนเดิมดีไหมจะแก้ปัญหาได้ไหมในมุมคุณจตุรงค์
0: ท้องถิ่นหนักไปเยอะกันใหญ่
1: หนักกว่าเดิม
0: เพราะท้องถิ่นมันต้องหลานคนทั้งนั้นอ่ะแล้วก็คนในท้องถิ่นอ่ะเวลาเขาอยากเขาจะเป็นนายกอบต. อบจ. อะไรทั้งหลายส.ส.ทั้งหลายอ่ะเขาก็เดินไปกราบไปขอกันตามบ้านไปขอกันแม่เสียงหน่อยครับแต่คราวนี้พอลูกต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเขาก็เดินไปหาเป็นทวงบุญคุณไงครับแต่เนี้ยพอยิ่งไปสอบในท้องถิ่นอ่ะอ้าวตอนคุณมาต้องการนี่ขอเสียงเราก็หาคนไปช่วยลงคะแนนเสียงให้คุณการที่เราฝากลูกเข้าไปเรียนบ้างเราฝากลูกเข้าไปทำงานบ้างทำไมคุณไม่รับอ่ะมันก็กลายเป็นบุญคุณสุดท้ายก็เป็นการเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทนแล้วผลประโยชน์ที่เขาเอามาให้มันเงินภาษีนะครับมันไม่ใช่เงินเขานะแล้วสมมติว่าเขาไปทำงานอยู่ฝ่ายบริหารเช่นต้องการอนุมัติงบทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่มันสอดทุจริตอ่ะเขาก็ไม่กล้าค้านกันเพราะว่าเวลาคนเอาพรรคพวกเข้าไปมันไม่มีนายกอบจคนไหนหรอกที่เอาไม่เอาพรรคพวกตัวเองอยู่ในฝ่ายเดียวกันมันก็ต้องเอาคนที่เห็นด้วยกันถ้าทุจริตก็ต้องทุจริตด้วยกันถูกไหมครับ
2: แล้วแก้ปัญหาไงดีคะพี
1: ่มันพอมีทางออกไหมคะ
0: เชื่อสำหรับพี่แล้วอ่ะพี่เคยคิดว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาการทุจริตอ่ะมันไม่ใช่มาแก้ที่ตอนนี้มันต้องไปแก้ที่ระบบคือเราบางคนบอกว่าก็ประชาชนนั่นแหละคือตัวปัญหาคือถ้าประชาชนไม่เริ่มต้นในการที่จะไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงประชาชนเข้มแข็งใจแข็งเวลาเขาไปหาเสียงก็ไม่เอาคนนักการเมืองที่เอาเงินมาให้นักการเมืองที่ทุจริตอันนี้เราก็ตัดตอนว่านักการเมืองที่ไม่ดีอ่ะเพราะนักการเมืองที่ไม่ดีอ่ะมันเข้ามามันอย่างคนตรงไปตรงมานายกหรือสอสอที่มันตรงไปตรงมาอยู่ในพื้นที่เราใช่ไหมครับมันก็พอมีปัญหาเราไปบอกไอ้สอสอที่ตรงไปตรงมาในพื้นที่เราว่าไอ้นายกอบจคนนี้มันทุจริตมันก็เอาข้อมูลการทุจริตเนี่ยไปสู่การเปิดโปงแล้วก็ดำเนินคดีถูกไหมครับหรือเราไปเลือกสอจอที่มันตรงไปตรงมาแต่มันต้องแก้กลับมาแก้ปัญหาที่เรา

0: านี่แหละครับที่ประชาชนนี่แหละครับ
1: ค
0: ือที่มันทุจริตอ่ะเพราะว่าประชาชนอ่ะเป็นมีส่วนร่วมในการทุจริตคือเราอ่ะเราคิดว่าเราโหทำไมข้าราชการมันชั่วทำไมนักการเมืองมันชั่วเอาตอนที่เขาเอาเงินมาให้ทำไมเราไม่รับเงินเขาอ่ะอะไรอย่างนี
1: ้
0: มันต้องมาแก้ปัญหาทุกอย่างที่มันแก้ปัญหาที่เราอย่างมีคนถามพี่ว่าไอ้ปัญหาสื่ออย่างเช่นนักข่าวเองเดี๋ยวนี้นักข่าวมันไม่มีคุณภาพไม่มีจรรยาบรรณเอาเราจะทำยังไงดีอะไรจะควบคุมกันยังไงเพราะถ้าคนควบคุมสื่อคือคนดูครับคือถ้าคุณไม่ดูเขาคุณไม่ชอบว่านักข่าวคนนี้ชอบทำข่าวละเมิดจรรยาบรรณเขาไปกล่าวหาเขาไปทำข่าวดราม่าไปละเมิดสิทธิสตรีสิทธิเด็กไม่ให้เกียรติคนตรงคนใต้หรือทำอะไรมาคนจะควบคุมสื่อเนี่ยก็คือคนดูครับถ้าคุณไม่กดเข้าไปดูข่าวเขาก็ไม่มีคนดูพอไม่มีคนดูก็ไม่มีความนิยมพอไม่มีความนิยมก็ไม่มีคนจ้างพอไม่มีคนจ้างเราก็จะไม่เห็นเขาทำหน้าที่สื่อสังคมเป็นคนควบคุมกติกาเหล่านี้ครับ
2: ก็เป็นการคัดออกไปโดยอัตโนมัตินะ
0: คะได้โดยเฉพาะสื่ออย่างพวกเราเนี่ยถ้าไม่มีคนนิยมชมชอบเราเขาก็ไม่ดูเราหรอกเ
3: มย์โอ้วันนี้อยากคุยกับพี่จอยหลายคำถามมากๆเลยแต่ว่าเวลาเราน้อยเดี๋ยวโอกาสหน้าจะชวนพี่จอยมาพูดคุยประเด็นนี้อีกวันนี้ขอบคุณพี่จอยมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับยินดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
3: ชอบคำหนึ่งพี่จอยเขียนไว้ใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าไม่แปลกที่เรามีปัญหาเรื่องการทุจริตอยู่ทุกๆส่วนราชการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติเพียงแต่เราไม่รู้ว่าจะให้ใครแก้ปัญหานี้เพราะคนที่ต้องแก้ก็อาจจะทุจริตเข้ามาเหมือนกันชอบความนี้มากเลยคนที่ต้องแก้ก็อาจจะทุจริตมาเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณพี่จอยค่ะบก.ข่าว3มิติที่ติดตามเรื่องการทุจริตมาเกือบทั้งชีวิตของพี่จอยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แต่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
6: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าเกิดกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อ1ชิ้นแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำเครื่องนี้นะคะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่านะคะรุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่คือหม้ออเนกประสงค์5 in 1เลยนะคะ5 in 1 5 in 1 1ต้มตุ๋นทำซุปหรือว่าทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจมาก

0: ากนะคะขนาดถึง5ลิตรสามารถทำกินได้ทั้งครอบครัวนะคะพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟแล้วก็ช่วยลดเวลาได้เกินครึ่งเลยนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทวันนี้นะคะลดให้เลยราคาพิเศษเลย 1,390 บาทเท่านั้นนะคะ 1,390 บาทจ่ายแค่พันนิดๆก็จะได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ท่านใดสนใจโทรได้เลยนะคะ02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะสินค้ามีรับประกัน1ปีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ค่ะ
1: ค่ะมาอ่านความคิดเห็นของคุณผู้ฟังนะคะทาง Facebook นะคะคุณสุภชัยคุณสมบัติทักทายเรามานะคะสวัสดีค่ะคุณอาคเนนะคะบอกว่าความคิดเห็นส่วนตัวในการสอบในรูปแบบโดยเฉพาะไม่ว่าปรนัยหรืออัตนัยข้อความเข้มขีดเส้นใต้ว่าไม่อนุญาตออกจากห้องสอบหรือเผยแพร่ใดๆทั้งสิ้นถ้าจะสอบสอบเฉพาะห้องสอบห้องเรียนเท่านั้นถ้าเพื่อการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมหรือเตรียมก่อนสอบอย่างพรีเทสก็อนุญาตได้แต่มีเงื่อนไขที่หน่วยงานจัดการสอบอย่างสทศทปอกำกับไว้นะคะส่วนคุณสุรเดชบอกว่าเขาเรียกมือปืนครับก็น่าจะหมายถึงที่คุณจตุรงค์บอกว่ามีคนเข้าไปสอบแทนเนี่ยนะคะเรียกว่ามือปืนนะคะคุณโจบุรพาบอกว่าจ้างสิงคโปร์มาบริหารท้องถิ่นให้ปปช.และกกต.ประสานนะคะอ่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ค่ะ
0: ค่ะก็เบรกแรกนะคะเราก็ชวนพูดคุยกันเรื่องของกลโกงสอบท้องถิ่นเป้าหมายก็คืออยากที่จะรับข้าราชการทีนี้ก็มาชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแลกเปลี่ยนมุมมองกันว่าทำไมอะไรคือจุดสำคัญที่ทำให้เราอยากรับอาชีพข้าราชการวันนี้มาชวนคุยประเด็นนี้หน่อยว่าเอ๊ะเป็นข้าราชการนี่มันมีจุดดีจุดเด่นข้อดีข้อเสียยังไงกันบ้าง
1: เราอาจจะเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่ผู้ใหญ่ชอบบอกนะว่าแหมแบบอยากให้ลูกรับราชการ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นคำพูดที่ได้ยินมานานแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังได้ยินอยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังได้ยินอยู่แม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเองก็ยังคาดหวังว่าอยากให้เลิกทำอาชีพที่ทำอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ไปสอบข้าราชการเพราะปลายทางคือความมั่นคงแล้วก็หลังจากที่เราเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจะได้มีเงินบำเหน็จบำนาญมีเงินก้อนดูแลเราทุกๆเดือนถ
1: ู
0: กต้องไหมคะ
1: มาดูกันนะคะว่าอาชีพราชการนั้นมันดียังไงนะคะทำไมใครๆก็อยากจะเป็นใครๆก็ถ้าเลือกได้ก็อยากรับราชการถึงขั้นเอาเงินไปแลกชุดสีกากีเลยก็มีเนี่ยนะคะอย่างเรื่องของข้อดีเอามาดูข้อดีกันก่อนสิทธิประโยชน์สวัสดิการมากมายเลยนะคะที่เราจะได้รับจากการเป็นข้าราชการเนี่ยค่ะ
0: ค่ะมาพูดถึงเรื่องของสวัสดิการหลายเหตุผลว่าทำไมนะคะหลายๆท่านถึงมีความใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นข้าราชการอันนี้เราพูดในมุมมองหลายๆคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามขยันขันแข็งที่จะเข้าไปรับตำแหน่งด้วยความสามารถอันนี้เราก็ต้องชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจคนที่กำลังพยายามถึงความฝันของตัวเองนะคะเพราะว่ามันก็จะมีไม่ได้มีคนที่สีเทาหรือว่าตั้งใจจะทำทุจริตทั้งหมดหรอกคนที่เป็นคนใสซื่อมือสะอาดก็มีเหมือนกันอันนี้อยากจะให้กำลังใจคนเหล่านี้ด้วยนะคะเปิดสวัสดิการดีๆนั่นก็คือหนึ่งเลยรายได้มั่นคงทำงานเป็นเวลานะคะแล้วก็รับเงินเดือนตามขั้นตามที่รัฐกำหนดนะคะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงแล้วก็มีวันหยุดที่แน่นอนมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีเวลาว่างมีเวลาพักผ่อนแล้วก็มีเวลาเข้าออกงานตามกะที่ชัดเจนแล้วก็สามารถจัดการเวลาได้ถ้าไม่ได้มีงานเพิ่มหรือมีงานค้างคาแล้วก็มีสวัสดิการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมทั้งตนเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วย
1: แล้วก็ครอบครัวตัวเองด้วยสามีภรรยาลูกๆได้หมดเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ของทางที่บ้านนะคะของดิฉันก็อยากให้รับราชการซะเหลือเกินแต่ว่ายังไม่ได้ไปลองส

0: อบสักทีนะคะแล้วก็เงินบำเหน็จบำนาญหลังเกษียณค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนที่รับอาชีพข้าราชการเนี่ยก็จะมีเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วแล้วก็เข้าคุณสมบัติตามกฎหมายที่จะได้รับเงินบำนาญรายเดือนหรือถ้าไม่ได้รับรายเดือนก็จะมีรับบำเหน็จตามสิทธิ์ที่กำหนดนะคะก็30เท่าหมายถึงว่าถ้าเสียชีวิตจะได้รับเงินบำเหน็จตกทอดให้กับทายาทด้วย30เท่าของเงินบำนาญรวมถึงเงินช่วยพิเศษค่าทำศพนะคะแล้วก็มีความมั่นคงในการทำงานสูงข้าราชการเนี่ยเมื่อเทียบกับเอกชนความเสี่ยงในการถูกเลิกจ้างเนี่ยมีน้อยมากไม่เหมือนเอกชนว่าเอกชนเนี่ยไม่รู้ว่าผลประกอบการแต่ละปีเนี่ยเขาประเมินปีต่อปีเขาจะเราออกเมื่อไหร่อันนี้เราไม่รู้แต่ข้าราชการเนี่ยมีความมั่นคงสูงมากนะคะโอกาสเลิกจ้างถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยมีน้อยมากมีถ้าเราทำผลงานหรือว่าทำการประเมินตามเป้าหมายมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์เนี่ยเราก็จะได้รับเขาเรียกว่าเพิ่มระดับไปเรื่อยๆนะคะแล้วการที่เรามีเพิ่มระดับเพิ่มซีไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าได้ค่าตอบแทนรายเดือนที่เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเขาก็จะมีการเป็นประเมินเป็นรายปีถ้าขั้นผ่านสมมติอ่ะผ่านก็จะได้เพิ่ม 3,000 หมายความว่าปีหน้าเนี่ยทุกๆเดือนตั้งแต่เดือนแรกยันเดือน12เนี่ยเราจะได้เพิ่ม 3,000 ทุกๆเดือนเลยแล้วมันก็จะขั้นเพิ่มขั้นไปเรื่อยๆจนถึงสุดเพดานซึ่งเป็นเงินที่จำนวนมากที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ถ้าเกิดไม่ได้ไปกู้นะคะ
1: แต่ถ้าใครจะกู้ทางข้าราชการก็มีสิทธิประโยชน์ในการกู้ยืมสวัสดิการต่างๆเยอะนะคะ
0: ใช่ค่ะกู้ได้หลักล้านเลยทีเดียวน่าสนใจมาก
1: ๆกู้สินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลกู้สินเชื่อสวัสดิการต่างๆนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณจตุรงค์ก็บอกว่าสอบเข้าไปแล้วเนี่ยก็สามารถกู้สหกรณ์กู้อะไรได้อีกนะ
0: ใช่
1: น
0: ะคะ
1: ก็ถือว่านี่คือข้อดีแล้วก็เป็นสิ่งที่จูงใจทำให้หลายๆคนอยากจะรับราชการ
0: ค่ะ
1: นี่ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่บ้านเนี่ยคุณพ่อรับราชการตอนแรกคุณพ่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็มารับราชการส่วนตัวเองเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยเป็นข้าราชการเหมือนกันสอบข้าราชการได้แล้วก็เป็นข้าราชการแต่ก็ออกมาแล้วก็เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจอยู่ที่อสมทนี้นะคะถามว่าทำไมถึงออกมาเป็นข้าราชการอยู่ดีๆทำไมถึงออกมานะคะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าสมัยนั้นเนี่ยช่วงที่ได้เป็นข้าราชการสอบข้าราชการได้ใหม่ๆเนี่ยคือช่วงที่เพิ่งจะเรียนจบคนที่เป็นวัยรุ่นเพิ่งจะเรียนจบเนี่ยอยากได้เงินเดือนเยอะๆบอกตรงๆเลยนะคะการสอบเป็นข้าราชการตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเองว่าทำไมสอบได้เหมือนกันนะก็ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังแต่ก็สอบได้มานะ
0: คะ
1: แต่ว่าการเริ่มต้นงานข้าราชการด้วยซีต่ำๆเนี่ยเงินเดือนมันน้อยมากบอกตรงๆว่าไม่ถึงหลักหมื่นสมัยนั้นนะประมาณสัก20ปีที่แล้วเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเล่าให้น้องเมย์ฟังด้วยสมัยนั้นเนี่ยคือเงินเดือนข้าราชการ C3 C4 เนี่ยไม่ถึง 10,000 บาทแต่ว่าด้วยความโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่ทราบนะคะพอสอบได้เสร็จได้รับการบรรจุที่ต่างจังหวัดก็ทำให้เงินเดือนที่ไม่ถึง 10,000 เนี่ยพอไปอยู่ต่างจังหวัดอ่ะมันอยู่ได
0: ้อ
1: ่ะมันอยู่ได้นะคะแต่ถ้าถามว่าถ้าเงินเดือนก้อนนั้นน่ะแล้วมาอยู่ในกรุงเทพบอกตรงๆว่าอยู่ไม่ได
0: ้
1: แล้วก็บางคนอาจจะเถียงว่าอยู่ได้แต่ไม่มีเงินเก็บแล้วก็อาจจะเดือนชนเดือนประมาณนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอยู่ในข้อเสียข้อเสียในข้อดีนะคือเงินเดือนน้อยแต่ว่าได้บรรจุที่ต่างจังหวัดก็เลยพออยู่ได้นะคะแต่สุดท้ายก็คือตัดสินใจลาออกแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านที่กรุงเทพเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คืออยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นข้าราชการเนี่ยที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีแต่ข้อดีข้อเสียมันก็
0: ม
1: ีหนึ่งที่เจอเลยก็คือเงินเดือนมันค่อนข้างน้อยและไม่พอกับค่าครองชีพในปัจจุบันถ้าคุณบรรจุในซีที่น้อยๆ นะคะสองก็คือเราสอบข้าราชการมันไม่แน่นอนว่าเราจะได้อยู่ในที่ที่เราไปสอบหรือเปล่าพอเราสอบเสร็จแล้วสอบในส่วนกลางถึงเวลาที่บรรจุอ้าวเขาให้ไปบรรจุต่างจังหวัด ก็ต้อง

0: ใช่ไหมคะก็ต้องไปอันนี้ก็คือมันหมายเป็นการบอกว่ามันก็ไม่แน่นอนในที่ที่เราอยู่บางคนก็บอกว่าอ่ะไปอยู่ต่างจังหวัดเสร็จเดี๋ยวก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพก็ได้ทำเรื่องยงเรื่องย้ายมาแต่ไม่ได้ย้ายง่ายๆนะคะเพราะมันต้องมีกระบวนการมีเวลาในการที่จะโยกย้ายต่างๆอันนี้ก็คือข้อเสียที่ในส่วนตัวเนี่ยมองเห็นนะคะแล้วก็ข้อเสียอย่างอื่นที่มองเห็นก็คือหนึ่งคืออาจจะเป็นเรื่องของการเติบโตในหน้าที่การงาน
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าตำแหน่งสูงๆของข้าราชการเนี่ยมีน้อยนะและการที่เราจะสูงขึ้นมาเรื่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงจุดสุดยอดเนี่ยของอาชีพข้าราชการเนี่ยมันเป็น
1: เวลา
0: ใช้เวลาเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ใช้เวลานานด้วยแล้วก็ข้อเสียข้อที่4เนี่ยเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆเป็นข้าราชการปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเอกสารเต็มโต๊ะเลยนะคะไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียที่เอามาแชร์กันส่วนข้อดีดิฉันเพิ่งจะมารู้สึกถึงข้อดีของการเป็นข้าราชการก็ตอนอายุจะ50เนี่ยแหละค่ะก็ไปดูย้อนไปดูคุณพ่อที่เป็นข้าราชการคุณพ่อเกษียณแล้ว
1: มีเงินเดือน
0: มีเงินเดือน
1: นั่นไง
0: มีบำนาญไม่ต้องทำงานได้เงินเข้าบัญชีทุกเดือนอันนี้เป็น
1: อะไรที่เข้าใจคำว่าความมั่นคงเหมือนคุณป้ารับอาชีพข้าราชการครู
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วแต่ว่าเงินเดือนคุณป้านี่มากกว่าหลานไปรบกวนคุณป้าอีกโอ้ตาย
0: อาจจะเรียกได้ว่าเป็นข้าราชการต้นร้ายปลายดีนะต้นร้ายก็คือโอเคเงินเดือนน้อย
1: ใช่
0: แต่ปลายดีก็คือพอเกษียณอายุแล้วเนี่ยสบายค่ะ
1: ค่ะเห็นด้วยกับคำว่าต้นร้ายคือมันต้องทำผลงานในการประเมินด้วยทำวิทยาฐานะทำเพื่อให้เพิ่มระดับประเมิน C ต่าง
0: ๆอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นข้อดีของการเป็นข้าราชการตอนปลายดีเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโรคต่างๆรุมเร้าเยอะมากๆไปโรงพยาบาลบ่อยๆนะคะแถมคู่ชีวิตภรรยาเอ่ยสามีเอ่ยก็แก่ไปตามๆกันนะโรคต่างๆก็มาพร้อมๆกันเนี่ยนะคะคุณพ่อไปโรงพยาบาลแทบไม่ต้องออกเงินเลยค่ะก็คือใช้สวัสดิการข้าราชการใช่แถมสมัยเด็กๆเนี่ยคุณพ่อยังเอาค่าเทอมของเราค่ารักษาพยาบาลของเราไปเบิกที่ทำงานได้อีก
1: ก็เป็นสวัสดิการที่ดีมากก็คือให้ทุนบุตรด้วย
0: ใช่ค่ะก็เลยมองเห็นในช่วงปลายชีวิตเนี่ยว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยอ๋อมันดีอย่างนี้นี่เองที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถึงได้บอกว่าอยากให้รับราชการมันเป็นแบบนี้แหละค่ะ
1: ใช่แต่ก็อาจจะยิ่งถ้าใครทำงานเกี่ยวกับด้านของบริการประชาชนตรงนี้เราอาจจะเครียดหน่อยเพราะว่าต้องอยู่กับความคาดหวังหรือปัญหาของประชาชนเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การทำงานในแต่ละวันมีความเครียดสูงนะในบางตำแหน่งที่เป็นงานบริการประชาชนแต่ว่าก็มีความเห็นของแฟนข่าวเหมือนกันบอกว่ารับราชการมาเกือบ20ปีมีความสุขในการรับใช้ประชาชนครับนี่เยี่ยมมากเลยนะคะ
0: ค่ะส่วนคุณออสนะคะบอกว่าสมัยก่อนเงินเดือนน้อยจึงให้สวัสดิการมากเพราะเอกชนเนี่ยให้เงินเดือนมากกว่าแต่ว่าทักษิณมาเพิ่มเงินเดือนให้มากกว่าเอกชนแล้วงานน้อยสวัสดิการควรลดมาใช้สวัสดิการเหมือนประชาชนนะนี่ความเห็นของคุณออสนะคะแล้วก็คุณโรสบอกว่าราชการเนี่ยหยุดเสาร์อาทิตย์ปีหนึ่ง52สัปดาห์คูณ2เท่ากับ104วันโรงวันนักขัตฤกษ์อีกเกือบ20วันปีหนึ่งหยุดงาน4เดือนกว่า ทั้งพักร้อนทั้งลาป่วยไปสายเลิกเร็วทำงาน 7-8 เดือนต่อปีหยุดไปได้เงินเดือนเต็มทุกเดือนโอ้โหข้อดีมากันเต็มเลยนะคะก็ต้องยังไงละช่างใจกันนะระหว่างการเป็นข้าราชการกับการทำงานในตำแหน่งอื่นๆ
1: ใช่ไหมคะมันก็มีข้อดีข้อเสียขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแบบไหนเลือกในการบริหารจัดการชีวิตยังไง
0: ค่ะอ๋อเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีบำเหน็จบำนาญนะแค่เขาไม่ได้เรียกว่าบำเหน็จบำนาญเท่านั้นเองเขาเรียกว่าเงินสำรองเลี้ยงชีพ
1: กองทุนสำรอง
0: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่พอเราเกษียณหรือว่าเราออกจากงานเนี่ยนะคะก็จะมีเงินก้อนหนึ่งที่เราสะสมไว้ตั้งแต่ช่วงที่เราเข้ามาทำงานเนี่ยเป็นการสะสมร่วมระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยพอเ

0: เราเกษียณหรือว่าเราออกจากงานก็จะมีเงินก้อนนี้แหละค่ะที่มาดูแลเราแต่ว่าก็เป็นเงินก้อนที่เราต้องไปบริหารจัดการเองจนกว่าจะหมดอายุไขนะไม่เหมือนกับเงินบำนาญที่จะอยู่กับเราไปนานๆจนกว่าเราจะสิ้นอายุเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันในรายการนะคะวันนี้คุณมาลินีวันทองดิฉันดาราการทองลิ่มพร้อมกับรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: ล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEO

18 น. 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 12นาฬิกาคุมตัวอุทัยชี้จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดก่อนทำบันทึกการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนปส.เตรียมฝากขังพรุ่งนี้จ่อรื้อกฎหมายเก่าปี2485อุดช่องโหว่ Forex และฟอกเงินเพิ่มโทษหนักติดคุกจริงบีบหน่วยงานต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จภายใน120วันเพื่อให้ไทยเข้า OECD กลางปีหน้าโซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้ขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้สหรัฐฉลองวันชาติ250ปีอย่างยิ่งใหญ่แม้เผชิญกับสภาพอากาศคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่กันไปจนถึง 12:30 นกับวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนดำเนินรายการร่วมกันนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวตำรวจคุมตัวนายอุทัยไปชี้จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดก่อนที่จะทำบันทึกการจับกุมแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีวันนี้ออกมาเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่มีการจับกุมนายอุทัยธนาพิวัตรอายุ47ปีคนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดทำหน้าที่ถือกล้องที่มีถุงผ้ายาเสพติดส่งให้กับแอร์สาวก็คือนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายอติราสุดเพียรอายุ59ปีเจ้าของรถโตโยต้าได้ทำบันทึกจับกุมแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายไม่ได้รับอนุญาตและก็ร่วมกันส่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาเฮโรอีนนะคะออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งให้แก่พนักงานสอบสวนกองบัญชาการ

0: รวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวแล้วเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยโดยรับจ้างให้มาส่งกล่องของให้เท่านั้นและยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อที่จะนำส่งมอบต่อให้กับแอร์สาวแอร์โฮสเตสจากนี้ก็จะเร่งขยายผลไปถึงต้นทางแล้วก็ปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดบ้างและปลายทางผู้ที่จะรับมอบยาเสพติดด้วยนะคะส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งไม่เป็นอุปสรรคทางทีมสืบสวนก็จะเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการนอกจากนี้ทางทีมสืบสวนได้คุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นและไปชี้จุดตามคำให้การที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายๆใบที่เป็นพัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งตามริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและค้นอีกหลายๆจุดในรุ่งเช้าค่ะ
1: ทางด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะเปิดเผยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยทางปศจะนำตัวไปฝากขังในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมค่ะส่วนการสืบสวนตรวจสอบพบว่านายอุทัยเพิ่งจะมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หลังจากหนีข่าวการจับกุมนางสาวมีนามีการทำลายยาเสพติดทิ้งก็เชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานทราบว่าตนขนส่งยาเสพติดค่ะอ้างว่าทำมาแค่3ครั้งเท่านั้นซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคนที่ใช้ชื่ออวตารนะคะในบัญชีปริศนาโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งทักชวนรับหิ้วส่งของไปยังออสเตรเลียจากการสืบสวนก็พบว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาคนหิ้วไปส่งของที่ประเทศปลายทางเป็นคนละกลุ่มกับที่นายอุทัยส่งของในประเทศไทยค่ะซึ่งขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการขยายผลทั้งในและต่างประเทศค่ะ
0: ไปกันที่สน.ลุมพินีนะคะพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับการสน.ลุมพินีได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองทหารบกทหารเรือและภาคเศรษฐกิจซึ่งนำโดยพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ส.ส.อังคณาเนียมนิชกุลดร.แนนโฆษกคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดและส.ส.พีรพลกนกวลัยซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกว่า50นายทีเดียวนะคะก็ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสถานบริการ2แห่งซึ่งอยู่ใกล้กันภายในบริเวณซอยราชดำริ1แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่อาจจะผิดกฎหมายทางผู้กำกับสน.ลุมพินีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติทั้งหญิงและชายทั้ง2แห่งประมาณ100คนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพมึนเมาเจ้าหน้าที่จึงให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบมีนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วง1คนแต่ว่าภาพรวมนั้นไม่พบสิ่งผิดปกติโดยร้านทั้งสองแห่งเพิ่งเปิดบริการได้ไม่นานมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติส่วนผู้ดูแลและผู้จัดการร้านพบว่าเป็นคนไทยนะคะส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตของร้านทั้งสองแห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการรวมถึงยังมีความผิดเกี่ยวกับกรณีที่พนักงานร้านมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับนายจ้างที่ระบุไว้แล้วก็มีพนักงานแคชเชียร์เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับงานต้องห้ามประกอบที่เป็นอาชีพสงวนของโดยเฉพาะคนไทยรวมไปถึงดำเนินคดีกับพนักงานในร้านทั้งหมด15คนและนอกจากนี้ยังมีความผิดในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงในคดียาเสพติด1คนหลังจากนี้ก็จะขยายผลตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ไปบุกยึดยาเสพติดรายใหญ่ได้5ล้านกว่าเม็ดนะคะโดยตำรวจตระเวนชายแดนปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดจากสายข่าวร่วมในการบูรณาการของทั้งตำรวจตระเวนชายแดน335และการข่าวของทหารกองกำลังผ่าเมืองค่ะได้มีการแจ้งให้ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนพันตำรวจตรีวีรวัฒน์ตายังได้ทราบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบยาเสพติดเข้ามาใช้เส้นทางบ้านเมืองคองตำบลเมืองคองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาสู่อำเภอแม่แตงลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ชั้นในมีการเคลื่อนไหวมาพักคอยและซุกซ่อนในพื้นที่อำเภอแม่แตงค่ะเพื่อรอนายทุนเข้ามารับเป็นยา

0: เสพติดจำนวนมากจึงได้มีการแจ้งผู้บังคับบัญชาวางแผนในการเข้าไปปราบปรามก่อนที่จะมีการขนไปจำหน่ายโดยเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงประมาณ 4:30 ของวันที่4กรกฎาคมต่อมานะคะก็พบว่าเห็นกลุ่มขบวนการตามสายข่าวแจ้งมาในหมู่บ้านเส้นทางถนนสาธารณะหมู่บ้านโป่งแสงทองตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงตรวจพบกระบะ4ประตูสีดำต้องสงสัยตามที่การข่าวแจ้งมาค่ะแต่ว่าคนร้ายนั้นไหวตัวทันก็ขับเข้าไปยังถนนสาธารณะหมู่บ้านโป่งแสงทองทิ้งรถหลบหนีรอดไปได้จากการตรวจสอบก็สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้1คนพร้อมกับรถกระบะนะคะแล้วก็มีรถเก๋งค่ะพบว่าพร้อมกับรถกระบะนะคะซึ่งในเก๋งของรถค่ะพบว่ามีถุงพลาสติกสีดำห่อหุ้มกระสอบฟางถุงปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งข้างในบรรจุยาบ้าทั้งหมด23กระสอบกระสอบละ1ถึง21นะคะก็พบว่ามีตาประทับ999กระสอบละ 220,000 กว่าพันเม็ดรวมแล้วทั้งหมด 4,746,000 เม็ดส่วนกระสอบที่22ค่ะมีการประทับตรา999มีอยู่ 254,000 เม็ดและกระสอบที่23ประทับตราวายขีด1มี 200,000 เม็ดนับรวมทั้งหมดได้ 5,200,000 เม็ดค่ะผลการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ามีหน้าที่ในการเช็คด่านจากจุดที่บริเวณแยกเวียงแหงเข้ามายังพื้นที่อำเภอแม่แตงเพื่อรอให้มีคนมารับอีกทีหนึ่งตกลงค่าจ้างกัน 5,000 บาทจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปควบคุมตัวไว้เพื่อขยายผลติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
1: 12:10 นช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

มาติดตามข่าวดีเรื่องของโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะวันนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศเพราะมีส่วนช่วยในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวด้วยนะคะโครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนซึ่งการเข้าร่วมโครงการนั้นมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลนั้นมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการการให้บริการแบบ one stop service นะคะลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมผลักดันให้การเปลี่ยนสู่ผ่านเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนก็เริ่มจากที่ครัวเรือนก่อนนะคะโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดค่าไฟของประชาชนแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมผลิตพลังงานสะอาดสร้างรายได้

0: จากไฟฟ้าส่วนเกินและร่วมกันสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศต่อไปค่ะ
1: จติหรือกฎหมายเก่าปี2485ค่ะเพื่ออุดช่องโหว่ Forex และการฟอกเงินเพิ่มโทษหนักติดคุกจริงบีบหน่วยงานต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จใน120วันนายจติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงความคืบหน้าคดี Forex ค่ะว่าเปิดให้ผู้ที่ร้องเรียนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการโดยตรงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานปปงหลังจากที่ไม่เคยได้โอกาสในการมาชี้แจงพบช่องว่างทางกฎหมายที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงประชาชนมาลงทุนค่ะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยออกใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจซื้อขาย Forex ในประเทศไทยแก่บุคคลทั่วไปยกเว้นเพียงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่านั้นด้วยหลังจากนี้ตำรวจ DSI ปปง.จะติดตามยึดทรัพย์คืนสิ่งที่น่ากังวลและเป็นจุดอ่อนร้ายแรงของไทยก็คือเรื่องบทลงโทษการบังคับใช้กฎหมายพบว่ากฎหมายควบคุมเรื่อง Forex ในปัจจุบันเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี2485มีโทษปรับเพียงแค่ 2,500 บาทค่ะมีโทษจำคุกแค่2ปีทำให้ผู้ทำผิดไม่เกรงกลัวยอมเสียค่าปรับแล้วก็คาดว่าจะได้รับการรอลงอาญาขณะเดียวกันกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็มีอัตราโทษจำคุกเพียง1ปีต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ที่มีโทษจำคุกถึง5ปีนะคะทั้งนี้ในคดีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งคดีนี้ก็ถือว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยกฎหมายดีแต่คนบังคับใช้กฎหมายยังมีความบกพร่องพฤติกรรมของโจรก็หลีกเลี่ยงการสอบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ต่อไปต้องทำให้เห็นว่าคนทำผิดต้องติดคุกจริงรัฐบาลชุดนี้มีความมุ่งมั่นปราบปรามสแกมเมอร์ขจัดกระบวนการฟอกเงินและส่งสัญญาณที่รุนแรงไปยังนักลงทุนต่างชาติว่าประเทศไทยจะไม่เป็นเมืองหลวงของธุรกิจสีเทาอีกต่อไปตลาดทุนไทยต้องโปร่งใสและปลอดภัยเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาค่ะทางคณะกรรมการจะไม่รอขั้นตอนตามปกติโดยส.ส.จะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลและสรุปจุดอ่อนกฎหมายปี2485มาเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปรามการฟอกเงินได้ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติการลดระยะเวลาการออกกฎระเบียบรองรับจากเดิม240วันลดเหลือเพียง120วันค่ะเพราะว่าไทยกำลังสู่การประเมินด้านการปราบปรามการฟอกเงินในวันที่30มิถุนายนปีหน้าทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการออกกฎหมายใหม่ปิดช่องโหว่สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตค่ะ
0: รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่ไปกับการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่าพร้อมกับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเรื่องนี้ทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามการดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามได้ติดประกาศแจ้งให้ผู้ที่ครอบครองอิมฮูฟฮิลรีสอร์ทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลา15วันล่าสุดนั้นผู้ครอบครองได้เข้าพบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อยื่นหนังสือขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองและเริ่มดำเนินการรื้อถอนทันทีก่อนที่จะครบกำหนดพร้อมให้เจ้าหน้าที่อุทยานควบคุมตรวจสอบและติดตามการรื้อถอนอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติโดยเร็วที่สุดนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลยืนยันหลักการดำเนินงานที่ชัดเจนก็คือคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิในที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยเร่งพิสูจน์สิทธิที่ดินทำกินรายแปลงด้วยความโปร่งใสและขณะเดียวกันจะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเท่าเทียมไม่มีข้อยกเว้นเมื่อคดีถึงที่สุดจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ให้รัฐตามกฎหมายและนอกจากนี้นะคะในส่วนของการดำเนินการตามพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้มีการบังคับใช้กฎหมายจนสามารถทวงคืนพื้นที่ได้แล้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระ

0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ภายใต้ระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อให้พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูกลับมาทำหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ำและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าได้อย่างสมบูรณ์นะคะซึ่งการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวจะดำเนินภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการจัดตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในพื้นที่การกำหนดเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติและจุดถ่ายภาพที่ปลอดภัยรวมไปถึงการติดตั้งป้ายเตือนและระบบดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนนะคะซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์การคุ้มครองสิทธิของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ที่บุกรุกอย่างจริงจังเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะผลโพลค่ะเปิดเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองโดยนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2/2569เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะพบว่าอันดับ1ร้อยละ 26.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนอันดับที่2ร้อยละ 21.68 ค่ะเป็นนายอนุทินชาญวิรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 11.80% นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ค่ะนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยอันดับ5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6เป็นนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมจากพรรคไทยพักดีอันดับ7คุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์พรรคเศรษฐกิจอันดับที่9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศพรรคเสรีรวมไทยอันดับ10นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ11เป็นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆค่ะอาทิพลเอกประยุจันทร์โอชาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจากพรรคกล้าธรรมท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 34.8 เป็นพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 17 พรรคภูมิใจไทยอันดับ3 16.84 พรรคเพื่อไทยอันดับ 42.80% พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6ค่ะพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ7พรรคไทยพักดีอันดับ8พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พรรคไทยสร้างไทยอันดับ10พรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆอาทิพรรคกล้าธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติและพรรคไทยรวมพลังค่ะ
0: ไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนไมซักนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะบริเวณรอบเขาสะบาบส่งผลให้น้ำป่าจากน้ำตกคลองนารายไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำของตำบลคลองนารายและพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มล้นตลิ่งนะคะมีผลทำให้บ้านเรือนที่อยู่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมเป็นประจำนะคะเทศบาลตำบลพระพลานารายได้นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและ เทาสาธารณภัยออกกำจัดวัชพืชเศษขยะผักตบชวาในลำคลองเพื่อที่จะเปิดช่องทางน้ำให้ไหลได้สะดวกแต่ว่าอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อาศัยที่เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ริมคลองพื้นที่ลุ่มน้ำน้ำท่วมซ้ำซากให้ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษทั้งผลกระทบจากน้ำและสัตว์เลื้อยคลานที่หลบภัยรวมทั้งระวังเด็กที่อาจจะออกไปเล่นน้ำและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะจากผลกระทบพายุโซนร้อน

0: มีศักส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่6กรกฎาคมก็คือถึงวันพรุ่งนี้และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรศัพท์สายด่วนแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่หมายเลข039-389-538ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: รัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงบุตรผ่านสิทธิประโยชน์กรณีตั้งครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพกรณีคลอดบุตรส่งเคราะห์บุตรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวของผู้ประกันตนค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ที่มีบุตรจะได้รับเงินที่เป็นสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม3กรณีด้วยกันกรณีที่1ค่ะคือค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและค่าฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามเกณฑ์อัตราได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทนะคะโดยผู้ประกันตนต้องแนบใบรับรองแพทย์สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลสำเนาทะเบียนสมรสหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์ส่วนในกรณีที่2ค่ะก็คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตร 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่เกินจำนวนจำกัดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะส่วนกรณีที่3กรณีส่งเคราะห์บุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์โดยจะจ่ายให้กับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนนะคะซึ่งรัฐบาลก็มุ่งเน้นให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนทั้งการฝากครรภ์คลอดบุตรและการส่งเคราะห์บุตรค่ะ
0: วันนี้นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่มีความสนใจมากแล้วก็พบบ่อย4ตัวตัวแรกก็คือโควิด19ในธรรมชาติโควิดนั้นจะระบาดมากทุกปีเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่าปีนี้โควิดมาช้ามากนะคะเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโรคนี้ความรุนแรงหรือว่าอาการนั้นไม่มากต่อมาคือไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นส่วนใหญ่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A พบมากในเด็กนักเรียนและมีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมไปถึงผู้คนที่อยู่ในหมู่มากอย่างเช่นในเรือนจำนะคะอีกโรคหนึ่งก็คือไรโนไวรัสที่จริงระบาดมากทั้งปีแต่ว่าจะมีช่วงสูงสุดก็คือช่วงฤดูฝนไวรัสนี้ส่วนใหญ่ทำให้เกิดไข้หวัดเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนดังนั้นจะมีการติดเชื้ออยู่ในคอและจมูกเป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะรุนแรงลงหลอดลมได้และทำให้หลอดลมอักเสบส่วนใหญ่นั้นเป็นสายพันธุ์ C พบได้เกือบทุกอายุแต่ว่าพบมากในเด็กนักเรียนอีกตัวหนึ่งก็คือ RSV นะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลประจำปีตั้งแต่กรกฎาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนโรคนี้พบได้ทุกอายุเลยเป็นแล้วก็เป็นอีกหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นทุกปีพบในเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะถึงเดือนพฤษภาคมขอไปกะถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะลดน้อยลงหายไปเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการป้องกันอย่างเช่นการป้องกันโควิด19เหมือนกันเลยนะคะก็คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการหรือไม่สบายสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรครวมทั้งรับประทานอาหารที่สะอาดค่ะ
1: มากันที่

สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสหรัฐอเมริกากำลังเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดปีที่250อย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศแม้จะเผชิญกับสภาพอากาศคลื่นความร้อนรุนแรงแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองมีประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองในบางพื้นที่ด้วยซึ่งในกรุงวอชิงตันดีซีมีแสดงจุดพลุและดอกไม้ไฟกว่า 850,000 นัดจาก10จุดยิงเป็นเวลานาน40นาทีบนพื้นที่ National Mall ค่ะขณะที่นครนิวยอร์กจัดเทศ

0: และฟิลาเดลเฟียมีการแสดงการบินผัดแผลงทางทหารของฝูงบินระดับโลกแห่งกองทัพอากาศสหรัฐมีฝูงบินพันธมิตรนานาชาติอย่าง Red Arrow จากสหราชอาณาจักรฝูงบินผัดแผลงจากฝรั่งเศสมาร่วมบินแสดงความยินดีตามด้วยขบวนเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทางน้ำขบวนพาเหรดเรือไปและเรือรบนานาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐนะคะแล้วก็ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาล International Naval Review and Seal 2250ค่ะมีเรือใบโบราณแล้วก็เรือรบกว่า20ประเทศทั่วโลกมาร่วมกันแปรสวนสนามที่อ่าวนิวยอร์กปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ที่มีศิลปินระดับตำนานมาร่วมแสดงบนเวทีทั่วประเทศด้วยบรรยากาศงานเฉลิมฉลองค่ะก็ถูกคุกคามไปด้วยคลื่นความร้อนพายุฝนหลายรัฐต้องเผชิญอุณหภูมิมากถึง38องศาเซลเซียสจนทำให้ต้องยกเลิกขบวนพาเหรดภาคพื้นดินที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะแล้วก็ฟิลาเดลเฟียเพิ่มความปลอดภัยแล้วยังมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงต้องอพยพผู้คนในพื้นที่ National Mall เป็นการชั่วคราวก่อนที่จะเริ่มงานกันในช่วงค่ำซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันจะเดินทางกล่าวสุนทรพจน์เฉลิมฉลองที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติคาร์ริชมอลและก็จัดแรลลี่ครั้งใหญ่บนเมืองหลวงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพยายามเปลี่ยนงานครบรอบวันชาติให้เป็นประเด็นทางการเมืองค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้คุณพชนาธนธนากุลดิฉันกริติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: หนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mport News FM 100.5
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันที่5กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์เชิญก่อนเลยค่ะ
1: วันนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคุณขวัญ
0: ขึ้นเดือนใหม่แล้วค่ะผ่านมาครึ่งปีแล้วอาจารย์ว่ามันเร็วไหมคะ
1: เขาบอกเวลาวารีกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร
0: ค่ะ
1: ผู้ที่มีชัยในชีวิตคือผู้ที่บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่ผมท้วงว่ามันเราเริ่มเข้าเดือน7ของปีสาของเดือนสากลนะฮะ
0: ค่ะ
1: คือการจะบอกว่าเมื่อต้นปีเนี่ยเราตั้งเป้างานไว้ว่ายังไงแล้วเวลานี้ผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่ง
0: ทำได้สักครึ่งยัง
1: ใช่เลย
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคปัญหามันอยู่ตรงไหนเราแก้ได้ไหม
0: ค่ะ
1: หรือว่าถ้าเราทำงานได้เกินครึ่งมันมีอะไรมาเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีประสิทธิภาพของงานสูงขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องแพ้ชนะหรืออะไรนะครับเป็นเรื่องของความเหมาะสมของแต่ละคนเพราะว่าเป้าหมายชีวิตของคนที่มีชีวิตทางโลกกับมีชีวิตทางธรรมมันก็ต่างกันมันทุกชีวิตก็ต้องประเมินผลทีนี้พูดถึงการประเมินผลนี่เมื่อครั้งผมยังสอนหนังสืออยู่เรื่องหนึ่งที่ผมต้องสอนลูกศิษย์เป็นประจำนะครับก็คือการประเมินการทำงานทุกวัน
0: ทุกวันเลยเหรออาจารย์ประเมินแบบถ้าอย่างนั้นก็คล้ายๆกับการเขาเรียกอะไรนะคะจดบันทึกในแต่ละวันใช่ไหมคะ
1: กับตัวผมเนี่ยไม่ได้จดบันทึกเป็นตัวหนังสือหรืออักษรทางพี่ก็บอกเดี๋ยวนี้ถ้าพูดไปในโน้ตมันก็มีตัวหนังสือมาให้เลยใช่ไหม
0: ใช่พูดกับโทรศัพท์อาจารย์เขาก็จะพิมพ์มาเลยอันนี้สะดวกเหมือนกันนะคะ
1: อันนี้ผมกำลังฝึกแล้วเลขาผมก็ชอบบอกว่าดีดีดีหนูจะต้องไม่ต้องมาแกะลายมืออาจารย์
0: แต่อาจารย์ต้องอ่านแบบทบทวนอีกครั้งนึงนะคะเพราะบางครั้ง AI ก็สะกดให้อาจารย์ผิดนะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ทีนี้มีครับคุณก่อนที่ผมบอกว่าของผมประเมินผลงานทุกวันเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยผมก็จะพิมพ์บอกลูกน้องว่าพรุ่งนี้ผมตั้งใจทำอะไร
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผมก็จะรายงานลูกน้องว่า

0: วันนี้งานที่ผมยังทำไม่เข้าเป้าเนี่ยคืออะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีแผนงานในรอบปีรอบเดือนรอบสัปดาห์แล้วก็รอบวันสมัยก่อนตอนหนุ่มๆ นะฮะผมก็มักจะพบอาจารย์ผมปีละครั้งเป็นอย่างน้อยโดยเฉพาะช่วงใกล้ปีใหม่เพื่อจะถามท่านว่าอาจารย์ครับปีหน้าเนี่ยเราควรจะตั้งเป้าว่าเป็นปีแห่งอะไร
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นบางปีผมบอกต่อไปนี้จะเป็นปีแห่งการผลิตทำทีวีนะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมถามอยู่หลายปีอาจารย์ก็มีคำตอบให้ผมผมเสนอว่าเป็นปีแห่งนี้ดีไหมท่านก็ให้ความเห็นแต่พอมาช่วงอายุเยอะๆขึ้นเนี่ยถามท่านท่านบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมองไกลมากอะตอนเนี้ยเพราะว่าอายุเราเยอะขึ้นแล้ว
1: ถ้างั้นเรา มองยังให้ระยะแค่ไหนดีสำหรับคนที่ช่วงอายุที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วคะอาจารย
0: ์ท่านก็บอกทำดีทุกวันก็พออ
1: ืมค่ะ
0: นะฮะทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญถามว่าจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ผมได้มาจากไหนสมัยผมเป็นนิสิตปี4นะฮะก็เกิดเหตุทางบ้านเมือง
1: ตอนนั้นพศอะไรนะคะอาจารย
0: ์ก็เข้าป่ากัน
1: ในยุคคอมมิวนิสต์เหรอคะ
0: คือตอนนั้นเขาก็จะกล่าวหากันว่าเป็นคอมมิวนิสต
1: ์ค่ะ
0: เหมือนผู้นำในประเทศมหาอำนาจบางแห่งกำลังปลูกผีคอมมิวนิสต์ไปอีกเนี่ยนะทีนี้ผมเองก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาหงุดหงิดกับประเทศไทยมากเวลานี้เขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะฮะเขาก็ชอบแบบเขาแต่เราก็อยู่ได้แบบเราเขาก็ชวนเข้าป่าผมก็บอกขอไม่ไปเขาบอกทำไมไม่ไปเขาบอกต้องไปต้องช่วยชาวบ้านผมบอกไม่ไปไปตอนนี้ช่วยไม่ได้ต้องเรียนหนังสือก่อนถึงจะช่วยได้และการที่ผมไม่ไปเนี่ยวันหนึ่งผมก็โชคดีครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: โชคดีอะไรโชคดีตรงที่ตอนที่ประเทศไทยประกาศนโยบาย66/23
1: ค่ะ
0: ที่ให้ผู้ที่อยู่ในป่ากลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นผมเริ่มเป็นอาจารย์พอดีครับผมเป็นนายทะเบียนคณะเกษตรผมก็เลยต้องสัมภาษณ์นิสิตทุกคนที่เข้าป่าและผมก็สัมภาษณ์แต่ละคนละคนละคนซึ่งในรายละเอียดแต่ละคนเนี่ยก็ขออนุญาตยังไม่คุยนะแต่มีอยู่คนหนึ่งผมถามเขาบอกเฮ้ยแล้วคุณอยู่ในป่าเนี่ยคุณทำอะไรกัน
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ากลางวันก็ทำงานไงอาจารย์แล้วกลางคืนทำอะไรที่ยังไม่หลับไม่นอนกลางคืนก็ร้องเพลงเพลงอะไรเพลงขึ้นภูดูหมากับกันผมไม่เข้าใจผมอธิบายเขาแต่ผมคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะฮะก็คือยุให้แตกแยกกันไปอะไรเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเขาบอกผมบอกว่าแล้วเวลาเราไปทำงานนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปแล้วเย็นกลับมาก็ได้นะทุกเย็นทุกคนต้องกลับมารายงานและประเมินผลงานอย่างบางคนก็บอกวันนี้ไปยิงทหารตำรวจตายกี่คนนี่สฝ่ายยิงนะฝ่ายที่ไปปลุกปั่นชาวบ้านวันนี้ไปปลุกปั่นชาวบ้านได้กี่คน
1: ค่ะ
0: เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นฝ่ายฝ่ายผมก็บอกเอ้ยขอบคุณมากที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาบอกว่าไหนลองบอกวิธีสิเขาก็บอกว่าแต่ละคนก็จะเล่าว่าไปทำนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ยังทำไม่สำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็วางแผนกันว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อไป
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้จากลูกศิษย์ลูกศิษย์บางคนบอกอาจารย์ผมไม่ได้ทำอะไรเลยพอออกจากประเทศก็ไปประเทศนั้นประเทศนั้นประเทศนั้นแล้วก็ไปอยู่ประเทศนั้นแต่ผมก็เรียนหนังสืออย่างเดียวอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใครก็แบ่งคนเป็นหมวดหมวดนะครับนี่ก็เป็นที่มาของการประเมินผลงานทุกวันแต่เราไม่ต้องไปซีเรียสและไม่ต้องไปถือโทษเพราะว่างานบางอย่างผมก็ไม่เข้าใจนะ อย่างเรื่องคดีความอะไรเนี่ยเขาใช้เวลาต้อง 2-3 ปี
1: อ
0: ่ะผมไม่รู้รายละเอียดว่างานมัน ยากหรืองานมัน

0: ะไรในขณะที่บางอย่างแป๊บเดียวนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเนี่ยเก่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าอะไรจะทำเราปุ๊บจับได้หมดอ่ะแต่บางคนหนีคดีอ่ะยังไงก็จับไม่ได้นะฮะบางคนที่เป็นนักบริหารบ้านเมืองเนี่ยนะยังไงก็จับไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าก็แล้วแต่ประสิทธิภาพงานบางงานก็บอก2ปียังไม่ขยับขยื่นเคลื่อนที่ไปไหนเลยก็แล้วแต่นะแต่เงินเดือนเขาก็ขึ้นกันเป็นปกติทุกอย่างทีนี้เวลานี้เนี่ยคุณขวัญผมก็บอกว่าเงินที่ผมลงทุนไป 6,000 กว่าบาท
1: ลงทุนไปกับอะไรคะ
0: ฟุตบอลเนี่ยนะ
1: อ๋อค่ะ
0: ผมว่าคุ้มนะ
1: เมื่อคืนอาจารย์เชียร์คู่ไหนคะฝรั่งเศสเหรอ
0: เมื่อคืนนะ คืนก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ผมเชียร์คู่แข่งของอาร์เจนตินานะ
1: เคปเวิร์ดใช่ไหมคะ
0: นั่นแหละ
1: โอ้แพ้ให้โลกจำมากอาจารย์มวยรองที่แบบเลิศที่สุดอ่ะ
0: คุณขวัญรู้ไหมว่าเขาสามารถไม่มีใครเอาชนะเขายกเว้นล่าสุดที่เจอฝรั่งเศสเนี่ยนะซึ่งถือว่าหมุดหมิดมากอะถือว่าดวงเฮงที่ชนะได้ 3-2
1: อาร์เจนตินาใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ฝรั่งเศสใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่อาร์เจนตินาชนะ 3-2 หลังจากเสมอ 1-1 เสมอ 2-2
1: ค่ะแล้วลดเวลาบาดเจ็บ
0: เวลาก็ยิงเป็น 3-2 แต่ว่าที่แคปเวิร์ดเขามีเนี่ยคืออะไรใจเนี่ย
1: ค่ะ
0: พุ่งเทแรงกายแรงใจเราจะเห็นว่าพอเกมจบเนี่ยเขาร้องไห้เลย
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนคนถามว่าเฮ้ยประเทศเคปเวิร์ดอยู่ที่ไหน
1: ไม่มีใครรู้จักเคปเวิร์ดก่อนหน้านี้เลย
0: เราไม่เคยรู้จักเหมือนเมื่อครั้งราวปี2530กว่าผมกับพี่ที่เคยไปเรียนอเมริกาไปอเมริกาแล้วเช่ารถขับไปเที่ยวกันที่อเมริกา
1: ค่ะ
0: เราขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติเซโกย่าซึ่งต้นไม้เนี่ยชนิดที่ว่าเจาะให้รถวิ่งผ่านได้เลยนะต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นนะที่อุทยานเขาอะเวลาเราไปเจอใครที่อเมริกาตอนนั้นเราไปกินข้าวเนี่ยเขาจะถามแวร์ยูฟรอม
1: ค่ะ
0: คุณมาจากไหนเราก็บอกไทยแลนด
1: ์เขารู้จักไหม
0: ฮะไทยแลนด์เขาบอกอ๋อไต้หวัน
1: เราก็บอกอยู่ว่าไทยแลนด์
0: ไต้หวันเขาบอกอ๋อไต้หวันเหรอผมไม่ใช่ไทยแลนด
1: ์ค่ะ
0: เขาก็จะถามว่าไทยแลนด์อยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: อยู่มุมไหนของโลกไม่มีใครรู้จักเราตอนนั้น
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้คงรู้จักแล้วล่ะเพราะว่าเรากำลังเป็นทางผ่านยาเสพติด
1: โอ้อันนี้เป็นความรู้จักที่ไม่ดีเลยอาจารย์แล้วช่วงนี้เราดังมากด้วยนะเยอะ
0: แล้วเห็นไหมคุณขวัญผมเนี่ยพยายามพูดพยายามเสร็จพูดแล้วพูดแล้วนะแต่ทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้แล้วอย่าให้ภาพลักษณ์เรานะเหมือนเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งการพนัน อย่าให้ภาพลักษณ์เรากลายเป็นทางผ่านของอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมทีนี้เราย้อนไปฟุตบอลมีคนถามผมเป็นแฟนรายการเนี่ยอาจารย์ทำไมถึงชอบดูบอลผมบอกฟุตบอลเป็นครูผมเขาไม่เข้าใจอ่ะคืออย่างนี้ผมมีคำกล่าวบอกรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นฮาร์ฟรู้รับเป็นประตู
1: ค่ะ
0: และปีหน้าไม่รู้แมนยูจะเป็นยังไง คือหมายความว่าคุณต้องใช้คนตามความสามารถ
1: ค่ะ
0: นะใครสามารถอะไรเราต้องใช้เขาเห็นไหมอย่างวิศวกรไทยที่เก่งจะตายไปคิดรถไฟไฟฟ้าได
1: ้ค่ะ
0: แต่ที่แล้วมาเนี่ยเราไม่เปิดโอกาสให้เขาโชว์เลยตอนนี้ประเทศไทยเปิดแล้วเรากำลังจะใช้รถไฟไฟฟ้าเป็นรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นงานทดลองในภาคปฏิบัติไปด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือการ put the right man in the right job ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช้คนให้ถูกกับงาน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเรามองฟุตบอลในทางธรรมะเนี่ยครับคุณขวัญเมื่อย้อนไปประมาณสัก20ปีที่แล้วที่ผมดูฟุตบอลโลกผมตั้งคำถามในใจหลังจากที่ผมเฝ้าดูหน้าจอเนี่ยถามว่าอะไร

0: ผมบอกเอ๊ะคนดูในสนามเนี่ยตั้งหลายหมื่นคนน่ะที่ดูฟุตบอลพร้อมผมเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมตลอดชีวิตเนี่ยเขากับผมไม่ได้เจอกันเลยตอนนี้ไม่ใช่หลายหมื่นคนนะบางสนามเนี่ยเหยียบแสนนะ
1: ค่ะ
0: ทำไมเขากับเราคนที่อยู่ในจอกับเราเนี่ยเกิดมาไม่ได้เจอกันเลยและเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมใช้มาบรรยายว่าคุณเห็นไหมบางคนเกิดมาเนี่ยไม่ได้พบกันเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าคุณเดินสวนกับใครแค่เห็นหน้าให้คุณคิดว่าแสดงว่าคนนี้ได้ทำบุญกับเรามาแต่ชาติปางก่อน
1: ค่ะ
0: แต่ทำบุญแค่ชาติสองชาติเท่านั้น
1: เจอกันแป๊บเดียว
0: แต่ถ้าคุณได้อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่คนละจังหวัดอยู่กับคนละอำเภออยู่คนละเมืองแต่สุดท้ายได้มาแต่งงานกันแสดงว่าคุณเนี่ยได้ทำบุญมาพันชาติใครที่ไปเกาะแกะกับนักร้องเป็นครั้งคราวเนี่ยแต่ว่าอาจจะสักร้อยสองร้อยชาติคนที่ได้มาทำงานที่ทำงานเดียวกันเนี่ยแสดงว่าได้ทำบุญมาแต่ชาติปางก่อนได้มาถูกอกถูกใจกันบ้างได้มาเป็นคู่กัดกันบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยต้องคิดว่าเราเคยทำบุญกันมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และจงรู้จักคำว่าให้อภัยและเข้าใจความเป็นธรรมชาติของตัวตนของแต่ละคนเราไปห้ามให้คนนั้นเนี่ยมามีความเชื่อความชอบมามีนิสัยแบบเราเนี่ยเราไปเปลี่ยนเขายากครับคุณขวัญแต่ถ้าเราพยายามเปลี่ยนตัวเราเนี่ยเราเปลี่ยนได
1: ้ค่ะ
0: เราก็รู้เอาเพื่อนคนนี้เท่านิสัยเป็นแบบนี้เราก็ปรับตัวให้เป็นแบบนั้นไม่ขัดแย้งกันแต่ว่าไม่ใช่ปรับตัวจนเสียหลักการนะมีหลักการแต่ว่าไม่เอาหลักการนั้นมาขัดแย้งนะฮะอันนี้ก็ทำตัวเป็นน้ำอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะสามารถเข้าใกล้ทุกอย่างกลมกลืนทีนี้ฟุตบอลสอนอะไรเราถ้าคุณไม่รู้รักสามัคคีนะคุณไม่รู้จักทำงานเป็นทีมนะจบเอาเล่าให้แฟนรายการฟังหน่อยก็ได้คุณอ้อมได้พาคุณขวัญมาพบกับผมและเราก็ได้นั่งคุยกันเราก็รู้จักกันเราก็เข้าใจซึ่งกันและกันเราก็สามารถจับตัวทำงานกันได้อย่างกลมกลืนอันนี้แปลว่าอะไรถ้าเปรียบเทียบเหมือนคุณอ้อมเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลใช่ไหมให้ผู้เล่นในสนามได้มาพบกันแล้วก็ทำความเข้าใจกัน อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อทีมที่ตกรอบไปตั้งกา32ที
1: ม
0: ทั้งที่เขาเป็นฟุตบอลโลก
1: เป็นแชมป์เก่าเลยเหรอคะ
0: เป็นแชมป์มาใส่สองสมัยหรือสามสมัยนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเก่งมากเรื่องมงถ้าเข้าตาจนเนี่ยจะใช้ลูกมง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก้อนที่ตกรอบ32พอตกรอบแล้วผู้จัดการทีมลาออกแสดงความรับผิดชอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะเดียวกันข่าวก็เปิดเผยออกมาบอกว่าเขาอนุญาตให้พาครอบครัวไปได้บางครอบครัวก็ได้สิทธิพิเศษในการเข้าพักบางครอบครัวต้องจ่ายตังค์เอง
1: ค่ะ
0: ก็เป็นที่ขัดแย้งในทีมเห็นไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้น
1: มันไม่เท่าเทียมกันนะอาจารย์นะค่ะ
0: เทียบเคียงบ้านเมืองเวลาเนี้ยยังมัวแต่ถือสีถือเขาถือเรา
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าลำดับแรกขอให้ทุกคนหยุดด่าหยุดต่อว่ากันมุ่งหน้าทำงานไปและในแง่ของสื่อเราก็ต้องเปลี่ยนภาพว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์อันนี้ต้องเปลี่ยนให้ได้สื่อเราต้องเปลี่ยนว่าข่าวดีลงฟรีข่าวร้ายขอคิดดูก่อน อะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าเราเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะอะไรฮะคุณขวัญเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยน่ากลัวมากนะอันนี้ผมไม่ได้มาขู่นะมันน่ากลัวมากเพราะว่าถ้าในประเทศนี้แข่งกันสะสมอาวุธ
1: ค่ะ

0: แข่งกันขายอาวุธเขาก็จะเริ่มจับคู่ต่อยกันนะแล้วก็จะค่อยๆก่อความขัดแย้งแต่ละคู่แต่ละคู่แล้วที่สุดเนี่ยมันจะกลายเป็นความขัดแย้งหมู่ผมไม่อยากใช้คำว่าสงครามโลก
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เกิดความขัดแย้งเพราะสะสมอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ยุแยกให้เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันอันเนี้ยเพราะฉะนั้นภัยพิบัติกำลังใกล้ตัวและถ้าใช้กุศโลบายของในหลวงรัชกาลที่5คือเราต้องเป็นมิตรกับทุกคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เรารู้ว่ามิตรบางคนเอาเปรียบมิตรบางคนคิดจะทำร้ายเราก็ต้องดำเนินกุศโลบายในเรื่องนี้ให้เป็นนะครับด้วยการไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใครอันนี้ก็เป็นเรื่องฝากแล้วก็ข้อคิดจากฟุตบอลโลกทีนี้ที่ผมบอกว่าผมคุ้มเนี่ยและเล่าเรื่องฟุตบอลโลกให้คุณฝันฟังนิดนึงนะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ถือว่าเป็นน้ำจิ้มคุณขวัญเชื่อไหมคนที่เกิดมาเวลาเนี้ยสมัยผมมาเป็นอาจารย์กระแพงแสนใหม่ๆนะ2120กว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีทีวีดูนะ
1: โอ้โหยุคนั้นบ้านไหนมีทีวีนี่ต้องรวยมากนะคะอาจารย์
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เวลาฟุตบอลโลกนะเราจะรวมกันไปดูที่บ้านอาจารย์คนนี้เพราะเขามีทีวี
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็หิ้วอาหารกันไปคนละอย่างพอพักครึ่งเวลาเราก็จะก่อนเวลาเราก็กินอาหาร
1: ค่ะ
0: ครึ่งเวลาเราก็คอฟฟี่เบรกแล้วพอเลิกเราก็ต่างคนต่างกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: ผมมีความสุขมากกับการดูฟุตบอลโลกในยุคนั้นยุคต่อมาแต่ละบ้านเริ่มมีทีวีแล้ว
1: ค่ะ
0: ผมก็ยังไม่คิดหลักการนี้ผมก็ชวนเพื่อนสนิทบอกเฮ้ยมาดูฟุตบอลบ้านผม
1: รวมตัวกันนะมันเชียร์กันร่วมกันสนุกดี
0: คู่หน้าไปดูบ้านคุณ
1: ค่ะ
0: เวียนกันไปดูแล้วบ้านผมก็จะต้มข้าวต้มไว้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแม่บ้านก็จะทำยำกุ้งแห้งทอดกุนเชียง อะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วพอพักครึ่งเราก็มาเก่งข้าวต้มดูฟุตบอลด้วยกันมันสนุกเพื่อนคนนี้เชียร์คนนั้นเพื่อนคนนั้นเชียร์คนนี้แต่เราไม่เคยต่อยกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราเชียร์คนละทีม
1: แต่ก็มาเชียร์บ้านเดียวกันใช่ไหมอาจารย์เชียร์คนละทีมแต่เชียร์ที่เดียวกัน
0: ใช
1: ่
0: เพราะฉะนั้นมันเหมือนคนปัจจุบันเนี่ย
1: ค
0: ุณจะชอบสีไหนก็เรื่องของคุณนะแต่คุณไม่จะเป็นต้องทะเลาะกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเราเชียร์ฟุตบอลต่างทีมอันนี้ก็เป็นเกิดฟุตบอลโลกที่ให้ท่านคิดในเชิงปรัชญาชีวิตและก็หลักธรรมนะครับคุณขวัญจะต้องขายของแล้วมั้ง
1: ใช่ค่ะมีต้องขายสินค้าของช็อปมาเนียนะคะช็อปมาเนียนะคะมีสินค้ามาฝากคุณผู้ฟังค่ะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรค่ะรุ่น RC 1822ค่ะถ้าคุณกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC 1822ค่ะตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะมันคือหม้อที่อเนกประสงค์แบบ5 in 1ค่ะ5ใน1เลยทีเดียวก็คือมีนึ่งต้มตุ๋นทำซุปแล้วก็ทำสตูได้ในหม้อเดียวเลยค่ะความจุใจในใหญ่มากเป็นหม้อขนาด5ลิตรนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนก็เป็นพลังงานจากไอน้ำสูงแล้วก็สามารถที่จะลดเวลาในการปรุงอาหารเนี่ยได้ครึ่งนึงบางอย่างสตูอย่างเงี้ยเคยตุ๋นเป็นชั่วโมงเหลือครึ่งชั่วโมงเราก็ได้ทานเร็วขึ้นนะคะวัสดุที่นำมาทำหม้อก็เป็นวัสดุที่ทนทานค่ะไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงนะคะมีรับประกันให้ยาวนานถึง1ปีเต็มค่ะคุ้มมากค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่หลักพันต้นๆ นะคะแล้วก็ท่านก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะสนใจนะคะโทรไปสอบถามกันได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะเดี๋ยวชวนอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนนะคะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวช่วงหน้า
0: ตอบคำถามเลยครับคุณก่อน
1: ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะคะส่งผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 กันมาได้แล้วก็

0: ช่วงสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เกริ่นไว้ว่าอาจารย์จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนเศรษฐกิจในพื้นที่การเกษตรว่าเอ๊ะตรงไหนเราประหยัดได้บ้างอะไรที่เป็นเงินไหลแบบเอ๊ะอยู่ดีๆแล้วเราควรจะประหยัดได้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับใช่ใช
0: ่ใช่ค่ะเดี๋ยวก็ช่วงหน้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารต้นทุนในพื้นที่การเกษตรกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: ตลาดแบบไร้เข็มฉิดมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Updateความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: นี้เวลา13:00 น.ค่ะ

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรวบเพิ่มอีกหนึ่งคดีแอมีนาขยายผลจับกลุ่มหนุ่มพะเยาคาห้องพักพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบชน.เปิดเผยว่าชุดสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากทรัพย์ในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกสาย2ถุงถุงละ 0.4 กรัมซึ่งเป็นเฮโรหลังจากเมื่อวันที่30มิถุนายนสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ประสานข้อมูลตรงถึงผบตร.กรณีจับกลุ่มนางสามีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขณะเดินทางไปถึงสนามบินเมลเบิร์นพร้อมของกลางเฮโรอีนน้ำหนัก900กรัมจากการสืบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ได้แกะรอยจนพบความเชื่อมโยงและตรวจค้นห้องพักนายดันทวัฒน์ผู้ต้องหารายล่าสุดที่หอพักแห่งหนึ่งในตำบลกระมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสารภาพว่าก่อนหน้านี้ได้รับฝากถุงดำภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติด6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบข่าวแอร์สาวถูกจับจึงเกิดความกลัวและได้ติดต่อกลับไปยังนายอุทัยซึ่งปลายทางบอกให้จัดการอย่างไรก็ได้จึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนไปเททิ้งลงชักโครกภายในหอพักจากนั้นได้นำเศษผ้าเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งทำลายหลักฐานจุดสำคัญบริเวณริมถนนหมายเลข4040ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือพบถุงดำภายในมีเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยหลงเหลืออยู่จริงจึงได้สกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่มาตรวจสอบและพบว่าเป็นเฮโรอีนจึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะขยายผลผู้ร่วมกระบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประธานกรรมาธิการศาสนาโต้ข่าวลือยันไม่มีการสอบวินัยพระธุดงค์ถูกรถชนในจังหวัดมุกดาหารนางทิพรัตน์อังกินันท์ส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่าคณะกรรมาธิการการศาสนาจะทำการสอบวินัยพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนั้นขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่เคยมีการเสนอเรื่อง

0: กล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใดการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนอกจากจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการและความรู้สึกของคณะสงฆ์ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสังคมจึงขอให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือความแตกแยกโดยไม่จำเป็นประธานคณะกรรมการการศาสนากล่าวอีกว่าคณะกรรมการการศาสนามีกำหนดเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมพระภิกษุที่อาพาธเพื่อร่วมแสดงความอาลัยให้กำลังใจและรับฟังข้อเท็จจริงในพื้นที่อย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเด็กไทยสร้างชื่อวงโยธวาทิตราชสีมาวิทยาลัยคว้า2แชมป์ในการประกวดดนตรีนานาชาติที่เยอรมนีจากกรณีที่วงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วนแชมป์ประเทศไทยในการประกวดโยธวาทิตครองถ้วยพระราชทานราชการที่10ประจำปี2569ได้เดินทางไปทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันดนตรีนานาชาติ2รายการใหญ่ได้แก่ European Music Contest 2026ที่เยอรมนีและ World Music Contest 2026ที่เนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง14กรกฎาคม2569ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายนิสิตสงสุขผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยว่าเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569วงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยลงสนามประกวด2ประเภทในรายการ European Music Contest 2026ณเมืองรัสเตประเทศเยอรมนีผลการประกวดชนะเลิศทั้ง2ประเภทได้แก่รางวัลชนะเลิศแชมป์ประเภทประชันกลองและ2รางวัลชนะเลิศแชมป์ประเภทเดินแถวมาร์ชิ่งและวันที่5กรกฎาคมวงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจะลงประกวดประเภทเดินพาเหรดจากนั้นจะเดินทางไปยังเมืองคอนเคเรประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลก World Music Contest 2026ระหว่างวันที่8ถึงวันที่14กรกฎาคม2569ต่อไปเทนนิสวิมเบิลดันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดัน2026ที่ออลอิงแลนด์เทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบ3อีกาซีออนเทคแชมป์เก่าและมือ3ของรายการจากโปแลนด์พบกับอเล็กซานดราเอรานักกวดสาวสวยมือ29ของรายการจากฟิลิปปินส์ปรากฏว่าเอราเจ้าของแชมป์หญิงเดี่ยวกีฬาซีเกมส์2025เป็นฝ่ายพลิกล็อกเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก11ต่อ10 11ต่อ9และ6ต่อ2เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจัสมินเปาลินี่มืออันดับที่13ของรายการจากอิตาลีหลังจบเกมเอร่ากล่าวว่าสำหรับคนที่โตมาในฟิลิปปินส์ต้องไปฝึกซ้อมกับพี่ชายและคุณปู่ทุกวันหลังเลิกเรียนในสภาพที่ใส่ถุงเท้าจีบระบายรองเท้าหุ้มข้อและมีแก้มยุยยชัยชนะแมตช์นี้มีความหมายที่สุดแต่การที่รู้สึกซาบซึ้งตื้นตันใจไม่ได้แปลว่าพอใจแล้วตนพร้อมที่จะลุยต่อในรอบต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
10: คลื่นข่าว

0: Record News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mport News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการทั่วประเทศไทยนะครับเพราะขณะนี้เราถ่ายทอดไปหลายสถานีคุณขวัญครับเมื่อกี้สัญญาไว้บอกว่าเดี๋ยวช่วง2นี้จะตอบปัญหาเลยนะ
1: ใช่ค่ะมีคำถามมาแล้วแหละ
2: แต่ว่าจะแทรกนิดหนึ่งว่า
1: ได้ค่ะ
2: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีข่าวดี
1: ค่ะ
2: ผมรู้สึกว่าเป็นข่าวดีของผมนะแต่ของคุณขวัญจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ค่ะ
2: คุณขวัญงงไม่ว่าอะไร
1: ก็รอฟังเลยค่ะอาจารย์ค่ะเรื่องอะไรคะ
2: ข่าวดีของผมก็คือว่าผมได้ข่าวว่าหวยเกษียณจะกลับมา
1: โอ้ขวัญก็รอฟัง
2: ที่ผมพ
1: ู
2: ดไม่ใช่ผมเป็นคนบ้าหวยนะ
1: ค่ะ
2: คือผมเนี่ยเป็นคนชอบระบบกบข.
1: ค่ะ
2: กบข.ก็คือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คนเป็นข้าราชการเอาเงินใส่เข้าไปพอวันที่คุณขวัญเกษียณอายุ
1: ค่ะ
2: ถ้าคุณขวัญจะออกจากกบข.เนี่ยคุณขวัญก็จะได้เงินต้นของคุณขวัญทั้งหมด
1: ค่ะ
2: บวกกับผลกำไรของกบข.ในขณะนั้นเห็นไหมครับเงินไม่หายสักบาทหนึ่งเป็นการฝึกการออม
1: ค่ะ
2: นะฮะแต่ผมเนี่ยไม่ชอบระบบประกันสังคมปัจจุบัน
1: ค่ะ
2: เพราะอะไรเพราะว่านายจ้างส่งเครื่องหนึ่งคนส่งเครื่องหนึ่งคนทำงานส่งเครื่องหนึ่งพอเกษียณอายุได้เดือนละ 3,000 5,000 มันไม่พอรับประทานอ่ะไอเดียผมก็คือว่าถ้ามันน่าจะทำว่านายจ้างส่งครึ่งหนึ่งลูกจ้างส่งครึ่งหนึ่ง
1: ค่ะ
2: แต่เงินของนายจ้างอ่ะคุณเอาไปบริหารจัดการอะไรก็เอาไปเลยแต่เงินของลูกจ้างอ่ะเมื่อเขาหมดภารกิจในการส่งเขาต้องได้คืนเต็มจำนวน
1: ค่ะ
2: บวกดอกเบี้ย
1: ม
2: ันควรจะเป็นแบบนั้น
1: ค่ะ
2: ทีนี้ไม่งั้นก็กลายเป็นว่าประกันสังคมคนที่รู้จักใช้

0: ประโยชน์กดใช้รักษาโน่นรักษานี่สารพัดคนไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้เลย
1: อันนี้
0: ผมถึงไม่ชอบผมบอกเอาแล้วรักษาพยาบาลทำไมเอารักษาพยาบาลก็ไปรวมเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็คือบัตรทอง30 บาทรักษาทุกโรคจบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะไอ้นี่ก็คือที่แต่นี่ทำไมผมชอบหวยเกษียณคืออันนี้ถูกคิดว่าเป็นความคิดที่ชาญฉลาดแม้แต่ในระดับโลกเขาอยากจะขอเอาไปใช้เลยเนี่ยคืออะไรอันนี้ฉลาดมากคือรัฐเท่ากับว่ากู้เงินชาวบ้านทุกคนเลยอ่ะ
1: ค่ะไม่ต้องเป็นลักษณะพันธบัตรนะอันนี้เป็นรายเล็กรายน้อยเพราะว่าหวยเกษียณเนี่ยสามารถซื้อได้ใบละ50 บาทตามหลักเกณฑ์เดิมนะคะอันนี้ถ้าหลักเกณฑ์ใหม่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกที
0: ใช่ทีนี้ก็หมายความว่าชาวบ้านทุกคนมีเงินอยู่ชอบเสี่ยงได้เสี่ยงโชคดีได้เงินล้านโชคไม่ดีก็ได้เงินหมื่นหรือโชคเท่าตัวเสมอตัวนี่เขาเรียกขอพูดคำหยาบนิดนะชาวบ้านเรียกว่าเฮงสวยเฮงคือโชคดีสวยคือโชคร้ายก
1: ็
0: คือเสมอตัวนะก็เท่าทุนไงเงินก็เก็บไว้เนี่ยผมไปกินข้าวกับลูกหลานเมื่อวานบอกนี่ถ้าพ่อมีตังค์นะพ่อจะซื้อหวยเกษียณให้ลูกทุกคนทุกงวดเลย
1: มันซื้อให้กันได้ด้วยเหรออาจารย
0: ์อะไรนะ
1: มันซื้อให้กันได้ด้วยเหรอคะ
0: ไม่ผมให้ตังค์เขาไปซื้อไง
1: อ๋อโอเคได้เข้าใจแล้วค่ะ
0: ผมให้ตังค์แล้วเขาก็เป็นชื่อเขาไง
1: ค่ะ
0: ผมก็ซื้อหวยเขาต้องงวดผมเองเขาบอกว่าเลย65มาแล้ว
1: ค่ะ
0: ซื้อ5 ปีถึงจะได้เงินคืนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าผมเดินทางไปสวรรค์หรือที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยฮะถ้าไปก่อนเนี่ย
1: ค่ะ
0: สิ่งนั้นก็ตกเป็นของลูกหลานหรือผู้จัดการมรดกไปใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเสียชีวิตก่อนทุกบาทจะโอนสู่ทายาทตามกฎหมายค่ะอาจารย
0: ์เงินมันไม่หายไปไหน
1: ค่ะ
0: เรากู้เงินชาวบ้านทุกคนเลยโดยระบบจูงใจมันก็จะเกิดคนรวยแต่ผมไม่รู้เขาออกเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือน
1: ออกเป็นรายสัปดาห์ค่ะอาจารย
0: ์นั่นละเห็นไหมเดือนนึงก็จะมีคนรวย1 คน 1 คน 1 คน
1: แต่แบบไม่ได้ไม่ได้6 ล้านนะคะ1 ล้านบาทค่ะจำนวน5 รางวัลอ่ะ
0: นั่นน่ะมันคงจะถึงบ้วนเขามั้งคือโชคดีเมื่อการสัปดาห์เนี่ยหลับไปชั่วโมงกว่านะ
1: ทำอะไรชั่วโมงกว่านะอาจารย
0: ์ผมงีบไปอ่ะ
1: อ๋อค่ะแล้ว
0: ฝันงีบแป๊บเดียวก็ฝันแล้วฝันว่าถูกรางวัลที่1 2 ใบ
1: มีความสุขแหละ
0: โอ้ดีใจอยู่ดีใจในฝันพอตื่นมาอ้าวฝันสลายเพราะฝันคือเรื่องไม่จริงเพราะฉะนั้นอะไรที่อาจารย์บ้วนพูดไปนี่เรียกว่าฝันกลางแดดก็ขอให้ฝันผมเป็นจริงอ้าวคราวนี้เรามาตอบเรื่องว่าเงินหายไม่รู้ตัวเรื่องไฟฟ้าเราไม่พูดแล้วนะเราจะพูดว่าเกษตรกรเนี่ยเงินหายไปไหนไม่รู้ตัวถ้าท่านต้องการฟังเรื่องนี้ยาวๆ20 นาทีนะครับไปฟังรายการผมคิดว่าชวนคุยวันที่24 มิถุนายน 69แต่ย่อๆให้ฟังว่าที่เราเงินหายไม่รู้ตัวเพราะอะไรครับคุณขวัญประการที่1เราหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเขานาหว่านน้ำต้มให้ใช้15 โลต่อไร่สูงสุดเราก็ไปหว่าน35 โลต่อไร่45 โลต่อไร่เกินไปไร่ละ20 โลโลหนึ่งอย่างน้อย20 บาทจ่ายเอาเงินโยนทิ้งไว้เฉยไร่ละ400นี่ยังไม่บวกค่าเสียหายที่ข้าวมันขึ้นมาแน
1: ่
0: นแล้วเกิดโรคขับใบแห้งอีกขอบโรคกับใบแห้งอีกนี่เรียกว่าเงินหายไปเฉยนะไปเอาพันข้าวที่มีข้าววัชพืชปนมาเงินหายอีกแล้วคือเอาโจรมาปล้นก็คือเอาข้าววัชพืชมากวนข้าวปกติต้องเสียเงินโดยการปราบอีกเงินหายไปอีกแล้วไปประหยัดไม่ยอมซื้อพันข้าวมาตรฐานมาใช้เก็บพันข้าวใช้เองอย่างไม่ถูกวิธีพันข้าวก็เสื่อมไอ้ความเสื่อมของพันข้าวเนี่ยแทนที่จะใช้เวลาเท่ากันปลูกแล้ว

0: ใช่ไหมผลผลิตเพิ่มผลผลิตก็ลดลงนี่ก็เงินหายไปอีกแล้วและหลายท่านก็หว่านเงินทิ้งเผาเงินทิ้งคุณขวัญเคยเห็นชาวนาเผาเงินทิ้งไหม
1: หมายถึงว่าเผาตัวของฟาง
0: เผาฟาง
1: ค่ะ
0: เผาฟางเผาตอซังเหตุที่คุณต้องเผาเนี่ยเพราะคุณรู้สึกว่าเผาแล้วดี
1: ดินดำดีอาจารย์คิดว่าดินสีดำดี
0: ตรงที่ได้ขี้เถ้า
1: ค่ะ
0: ขี้เถ้ามันจะช่วยทำให้ดินเนี่ยจากเป็นกรดมากก็เป็นกรดน้อยลง
1: ค่ะ
0: นะและมันช่วยกำจัดโรคแมลงในกรณีที่โรคแมลงระบาดรุนแรงครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เราปิดแค่ 100% แต่ควรจะเผายังมีระบบนะโดยขออนุญาต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าที่คุณเผาไปน่ะคุณเผาปุ๋ยอินทรีย์ทิ้งไปไร่ละ 1,500 กิโลคุณรวยขนาดไหนอยู่ๆคุณมาเผาปุ๋ยตัวเองทิ้ง
1: ค่ะ
0: ถามว่าทำไมมันเป็นปุ๋ยอ้าวมันก็เงินคุณน่ะสร้างต้นข้าวพวกนั้นขึ้นมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ข้าวเมล็ดเล็ก
1: ๆก็ซื้อเมล็ดได้มาก็เป็นเงิน
0: คุณเอาปุ๋ยไปใส่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็เลยโตเป็นต้นข้าวแล้วคุณก็เกี่ยวเอาเมล็ดไปใช้นิดเดียว
1: ค่ะ
0: ที่เหลือทำไมคุณไปเผาทิ้งอ่ะแล้วคุณไม่เผาทำไงไม่เผาอ่ะเกี่ยวข้าวเสร็จไถน้ำเข้านาย่ำเลยปล่อยน้ำขังในนา
1: ค่ะ
0: เราจึงจะเรียกว่าทำนาเสร็จไม่ใช่เกี่ยวแล้วบอกว่าเสร็จแล้วไม่ใช่เกี่ยวแล้วต้องน้ำเข้าแล้วย่ำแล้วก็ล่อให้วัชพืชข้าววัชพืชมันขึ้นมาแล้วเวลาจะเตรียมดินทำนาเราก็หมกหญ้าก็จะไม่ค่อยมีวัชพืชขึ้นมารบกวนเห็นไหมครับบางคนบอกว่าบ่นปุ๋ยแพงยาแพงแต่คุณหว่านปุ๋ยทิ้งแบบทิ้งคว่างใส่ปุ๋ยไม่ถูกวิธีก็ไม่ประหยัดเงินก็เสียเงินอีกสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชคุณก็ฉีดโดยไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรฉีดโดยไม่มีเหตุมีผลรู้แต่ว่าถึงเวลาต้องฉีดฉีดมั่วไปหมดก็ไม่ได้ผลก็เอาเงินไปทิ้งอีกหรือบางทีรู้ฉีดรู้ยาถูกต้องแต่ฉีดไม่เป็น
1: ค่ะ
0: ฉีดเขาให้แค่เป็นฝอยละอองคุณก็ฉีดชะโชกเลยน้ำยาก็หยดติ้งลงนาเลย
1: อ
0: ันนี้ก็แทนที่จะใช้เงิน1บาทก็พอเพียงไปใช้ตั้ง3บาทอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เขาเรียกฉีดทิ้งฉีดขว้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และบางคนเขาบอกว่าให้ใช้15ถึง30กรัมต่อน้ำ20ลิตร
1: ใส่ไปเยอะๆ
0: ไม่ตายใส่ไป40
1: ค่ะ
0: บางทีพืชมันก็แพ้พิษยามันเหมือนเรากินยาโอเวอร์โดสอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะมันก็เลยทำให้เสียต่อร่างกายนี่ก็ย่อๆนะฮะแล้วเอาง่ายๆเอาเกี่ยวข้าว
1: ค่ะ
0: บ้านเราเนี่ยเป็นข้าวที่ร่วงง่ายถ้าไปรอจนข้าวเหลืองนะฮะมันจะร่วงเยอะเพราะระยะข้าวเป็นพับเพลิงอะใบพับเพลิงอะเราเกี่ยวพอเราเกี่ยวว่าตอนนั้นข้าวจะไม่ร่วง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะถ้าข้าวร่วงเราต้องไปเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเก็บข้าวมาเป็นปลายเป็นเป็ดเอาไปขายอีกนะเสียเวลาแล้วก็ในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้ชาวนาไม่ยอมเสียพื้นที่สวนเล็กๆเอาไว้เป็นลานกีฬาหรือเอาไว้เป็นที่เตะตะกร้อนะตอนเย็นๆออกกำลังกันเอาไว้ทำอะไรคือได้ข้าวมาแล้วเนี่ยถ้าเรามีลานตากข้าวเราจะไม่ถูกตัดราคาครับ
1: โอ้ขวัญก็เห็นตากข้าวข้างถนนนะอาจารย
0: ์ครับเพราะว่าถ้าไม่ตากข้าวเนี่ยนะคุณเอาข้าวชื้นไปให้โรงสีนะโรงสีจะตัดความชื้นและถ้าคุณโชคดีเงินคุณจะไม่หายตอนไปโรงสี
1: ค่ะ
0: คือโรงสีนั้นโกงตาช่างหรือเปล่า
1: แล้วพูดถึงความชื้นก็หลายๆคนก็ต้องหาวิธีการตากข้าวต่างๆนานาใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าพื้นที่นาบางครั้งเนี่ยมันก็น้ำท่วมในนาแล้วก็มาตากกันริมถนนหลายๆครั้งมีคำเตือนนะอาจารย์ค่ะ
0: ถ้าเป็นราชการจะแจกก็แจกผ้าใบไปคนละผืน
1: เป็นเหมือนกับว่ารอง
0: เอาไปมุงกันฝนก็ได้แต่พอจะเอามาต

0: ตากข้าวก็เอาผ้าใบมาปูกลางนาแล้วก็ตากเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ลดความชื้นก็ลงไปพิจารณาดูนะก็กรุณาไปฟังเงินหายไม่รู้ตัวนะ24มิถุนาส่วนแฟนรายการที่ถามมาเรื่องยางนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมพูดไว้ให้ยางครบวงจรเลยนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ปลูกไปจนกระทั่งโรคแมลงเลยนะ15มิถุนายนถึง19มิถุนายนแล้วล่าสุดมีคนถามมาเรื่องทำมะม่วงนอกฤดูราดสารยังไงอันนี้ผมยังค้นอยู่ว่าผมพูดวันไหน
1: ค่ะ
0: คนที่ถามมาเรื่องกุหลาบนะครับนะไปฟังนะ20พฤษภากับ21พฤษภาคราวนี้
1: อาจารย์ค่ะ
0: มาคำถาม
1: มา
0: ที่การที่การเพิ่งถามมาสดๆร้อนๆนะครับ
1: มาคำถามกันที่ Facebook Live เลยนะคะคำถามของ
0: เดี๋ยวผมขออีกคำถามเดียวฮะ
1: ค่ะ
0: คือท่านถามผมมาบอกว่าเขาจะปลูกปอเทืองในสวนยางเพื่อที่จะเป็นพืชคลุมดินอันนี้ขอตอบว่าผิดนะครับ
1: ปอเทืองมันต้องปลูกที่สวนที่นาข้าวหรือที่ไหนคะอาจารย์ปลูกในสวนยางไม่ได้ผิด
0: ปอเทืองปลูกในสวนยางไม่ได้เพราะว่ามันล่ม
1: ค่ะ
0: นะฮะและมันไม่ใช่พืชคลุมดินมันเป็นพืชบำรุงดิน
1: ค่ะ
0: ต้องปลูกที่แจ้งและต้องปลูกที่น้ำไม่ขังน้ำไม่แฉะ
1: ค่ะ
0: นะครับและถ้าคุณขวัญจะปลูกปอเทืองเนี่ยมันคลุมดินไม่ได้เพราะว่าพอถึง 45-50 วันตอนออกดอกแล้วเนี่ยมันต้องไถกลบมันจึงจะกลายเป็นปุ๋ยแต่ถ้าคุณจะปลูกพืชคลุมดินคุณต้องปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นคาโลโปโกเนียมถั่วเซนโตซิมาถั่วผีถั่วพุ่มและถั่วที่ดีที่สุดคือซีรูเรียมซีรูเรียมดีกว่าถั่วอื่นยังไงคือหน้าแล้งมันไม่ตายนะฮะแต่ข้อเสียคือปลูกทางใต้มันไม่ออกดอกนะครับทีนี้ถ้าคุณปลูกปอเทืองเป็นพืชบำรุงดินคุณจะได้น้ำหนักสดนะ 2,500 ถึง300กิโลต่อไร่และน้ำหนักแห้งประมาณ500ถึง840โลต่อไร่แล้วก็ได้ปุ๋ย NPK นะฮะเพราะฉะนั้นใช้ปอเทืองปลูกในระยะยางเล็กและเป็นปุ๋ยได้ใช้ปอเทืองปลูกไปพืชคลุมดินหรือไปปลูกพืชหลังจากมีส่งพุ่มแล้วไม่ได้ครับเอาของผมเอาแค่นี้ก่อนครับคุณขวัญเชิญครับ
1: ได้ค่ะมากันที่คำถามของ Facebook Live นะคะคำถามของคุณชาไข่มุกค่ะสอบถามอาจารย์ว้วนครับถ้าจะพัฒนาชุดตรวจเชื้อตัว P ใหญ่นะคะอาจารย์แล้วก็มีจุดแล้วก็พาวมิโวราป่ะคะอาจารย์ที่ก่อโรคราเน่าคนเน่าในทุเรียนโดยมุ่งให้สามารถนำไปใช้ตรวจที่สวนหรือแปลงปลูกทุเรียนเนี่ยจะสามารถประยุกต์หรือว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนและอะไรคือปัจจัยและข้อที่ท้าทายบ้างครับขอบคุณครับคุณชาไข่มุกถามมาอาจารย
0: ์ตัวพีที่เขาเขียนว่าพีจุดนะ
1: ค่ะ
0: ย่อมาจากคำว่าไฟท็อปเทอร่า
1: ค่ะ
0: และพามิโวราเนี่ยไฟทอปเทอราเป็นจีนัสพามิโวราเป็นสปีชีส
1: ์ค่ะ
0: พามิโวราจะทำลายสวนยางจะทำลายทุเรียนโรครากเน่าโคนเน่าแต่ถ้าเป็นพืชตระกูลส้มจะเป็นไฟทอปเทอราพาราซิติก้าถ้าในกล้วยไม้ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นพาราซิติเป็นแบบเดียวกับส้มนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราจะรู้ว่าในสวนเรามีไฟทอปเทอราหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าจะเก็บดินมาตรวจนะครับเขาต้องเอาไปเลี้ยงดูว่ามันมีเชื้อไหม
1: ค่ะ
0: มันมีเชื้อไฟทอปเทอราไหมแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะประเมินโดยการที่ถ้าเห็นร่องรอยอยู่ๆทุเรียนเริ่มเหี่ยวไปซิ

หนึ่งเราต้องรีบดูเลยว่าลำต้นซีกนั้นรากซีกนั้นเกิดโรคฉุกเฉินต้องใช้สารป้องกันกำจัดไฟท็อปทูราเช่นนะอาริเอตลิโดมิลนะอะโครแบดอย่างนี้เป็นสารกำจัดไฟท็อปทูราได้ระยะยาวหรือระยะคุ้มกัน

0: คนยุโรปคนสหรัฐอเมริกานะคะกำลังได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยถึงขนาดว่าวันนี้เนี่ยจริงๆมีพิธีสำคัญนะโดนัลด์ทรัมป์อะค่ะที่เขาเตรียมจะฉลองนะคะวันชาติสหรัฐครบรอบ250ปี
1: ครับ
0: ถึงขนาดแบบว่ากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่จะมีขบวนพาเลทในการเดินเนี่ยเขาบอกว่าต้องยกเลิกเลยนะ
1: มันร้อนจัดใช่ไหม
0: ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดเลยนะก็มีคนเสียชีวิตเป็นพันๆคนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจับตามองไม่ใช่แค่คลื่นความร้อนนะคะที่เกิดขึ้นในสหรัฐอย่างเดียวนะคะเขาบอกว่าณเวลานี้เนี่ยสหรัฐกำลังเตรียมตัวด้วยจะมีซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังจะเคลื่อนเข้าหาเกาะกวมนะคะแล้วก็หมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาเรียนาเป็นดินแดนของทางสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกอะค่ะแล้วก็ถึงขนาดแบบว่าตอนนี้เนี่ยทางการเนี่ยเขากำลังแบบว่าจับตามองเป็นพิเศษเลยส่งผลให้จำนวนประชากรนะคะก็มีการต้องเร่งอพยพเข้าศูนย์พักพิงเพราะเขาบอกว่าพายุตัวนี้นะคะพายุลูกนี้เนี่ยจะเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่เลยเป็นพายุรุนแรงระดับสูงสุดเทียบเท่าเฮอริเคนระดับ5เลยนะคะแล้วก็สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพายุที่อันตรายอย่างยิ่งความเร็วลมเนี่ยสูงสุดประมาณ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีลมนะคะกระโชกแรงสูงสุดถึง315กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เทียบเท่าเฮอริเคนระดับ5เลยค่ะทีนี้ความเสี่ยงคืออะไรฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็มีคลื่นความสูงนะคะความเสียหายต่อบ้านเรือนอาคารระบบสาธารณูปโภคด้วยณเวลานี้เนี่ยโอ้โหทางเจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบค่ะอย่างร้านอาหารในกวมเนี่ยเขาต้องมีการเอาไปซื้อไม้อัดอะค่ะคุณผู้ฟังเอาไปปิดหน้าต่างร้านเพราะกลัวว่าร้านเขาจะได้รับความเสียหายนะคะประชาชนค่อนข้างที่จะวิตกกังวลมากแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยนะคะก็บางคนก็ต้องย้ายไปอยู่ที่โรงแรมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สภาพอากาศนี้แปรปรวนมากๆมีทั้งร้อนแล้วก็ไหนจะต้องเตรียมรับมือเรื่องของฝนแล้วก็เรื่องของพายุด้วยนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาของทางสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะต้องติดตามเลยนะสำหรับซูเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้นะคะอันตรายมากๆค่ะ
1: ก็เรียกว่าทั้งร้อนทั้งแปรปรวนนะครับรวมถึงยังมีไฟป่าเกิดขึ้นในหลายประเทศของยุโรปอีกด้วยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าก็อดซิลล่าเอลนินโยหรือซูเปอร์เอลนินโยหรือเปล่าช่วงหน้าคงจะได้มาวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้เนี่ยมันจะรุนแรงมาถึงบ้านเราไหม
0: ตอนแรก
1: ทรัมป์อยู่แค่ยุโรป
0: ตอนแรกทรัมป์เขาห่วงนะตอนที่เขาจะขึ้นต้องขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์วันชาติของทางสหรัฐที่ครบรอบ250ปี
1: ครับ
0: เขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าเขาจะไปกล่าวสุนทรพจน์ไม่ได้แล้วมันล่าช้าแบบว่าเป็นหลายชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็สามารถขึ้นไปพูดเรื่องของเนื้อหาสุนทรพจน์เรื่องของแนวคิดเรื่องของชาตินิยมความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของอเมริกาได้นะคะก็เรียกได้ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยก็ทรัมป์เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการปลุกกระแสรักชาติแล้วก็ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะก็จัดยิ่งใหญ่เลยแต่ว่าจัดท่ามกลางของพายุฝนแล้วก็อากาศที่ร้อนจัดด้วยค่ะงานก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างยิ่งใหญ่เลยเห็นว่าประชาชนก็ไปร่วมนะคะในงานนี้เนี่ยเยอะมากเลย
1: ครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาติดตามแชร์เล่าข่าวเด็กกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้

0: Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาอยู่กันต่อนะคะกับแชร์ล่าข่าวเด็ดนะคะ 14:35 ค่ะ
4: ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ขึ้นความร้อนที่รุนแรงในยุโรปรวมถึงภาวะการของซุปเปอร์เอลนิญโญที่จะมีผลต่อประเทศไทยนะครับใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบวันนี้ผมมีมาแนะนำครับสำหรับท่านผู้ฟังของเรานี่คือหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ครับเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีดีแค่หุงแต่ว่านี่คือหม้ออเนกประสงค์5 in 1เลยนะครับแหมก็เรียกว่าทำได้5อย่างในที่เดียวก็ตั้งแต่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยครับพลังความร้อนก็มาจากไอ้น้ำสูงอาจช่วยให้ประหยัดไฟอีกด้วยและเวลาลงไปได้เกินครึ่งครับวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมอีกด้วยปลอดภัยหายห่วงครับมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงครับเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเรียกว่าจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากมายครับสนใจโทรมาได้เลยครับที่02-114-3390ครับสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ครับ
3: ค่ะโทรไปได้ที่หมายเลขที่ติ้งหน่วยให้คุณผู้ฟังไว้ได้เลยนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นหม้อหุงข้าวแล้วเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าจบในหม้อเดียวจริงๆนะคะ
4: ครับ
3: สามารถทำโดยเฉพาะคุณแม่บ้านที่ทำพวกซุปสตูอะไรแบบเนี้ย
4: อันนี้หม้อใหญ่ด้วยนะประมาณลิตรจุด8นะ 1.8 ลิตรก็ถือว่า
3: ครอบครัวเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่เลยครับ
3: นะคะทีนี้สำหรับเบรกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นขึ้นความร้อนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศนะคะก็ส่งผลให้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันน่าจับตาแล้วก็ประมาทไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่ได้ร้อนอย่างเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยมันทำให้มีคนเสียชีวิตนะคะเป
4: ็
3: นตัวเลขแบบเป็นพันๆคนเลยในหลายประเทศเขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นคลื่นความร้อนมรณะนะคะแต่ว่าปัจจัยเนี่ยบางส่วนนะคะก็มีการวิเคราะห์กันว่ามันมาจากปรากฏการณ์โอเมก้าบล็อกหรือไม่ก็เป็นฮีทโดมนะคะเหมือนคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะคะว่าสมมติพื้นที่ยุโรปนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้ที่เขาได้รับผลกระทบอยู่นะคะแล้วมันมีหมวกใบหนึ่งอะค่ะคุณผู้ฟังมาครอบอยู่ตรงพื้นที่นั้นนะคะแล้วเป็นไปได้ว่าเหมือนอากาศมันเลยร้อนเหมือนเป็นเตาอบแบบนี้ค่ะ
4: เหมือนฝาชีที่ครอบบ้านเราอยู่เหมือนกันใช่ไหม
3: อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้กลไกหรือว่าปรากฏการแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเนาะฉะนั้นเดี๋ยวต้องพูดคุยกับคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็มาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ชวนคุยคุณผู้ฟังจะได้รับรู้ด้วยว่าเออนะที่ทางยุโรปแล้วก็หลายประเทศที่เขากำลังเผชิญกันอยู่นะเวลานี้เนี่ยเขาเจอปรากฏการณ์นี้นะคะแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนจะยาวนานหรือเปล่านะ
4: ถูกต้องแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าบ้านเรือนของผู้คนในยุโรปเนี่ยอย
3: ู
4: ่ไปอยู่มาเขาเริ่มจะรู้แล้วนะว่าเป็นบ้านที่ระบบฉนวนกันความร้อนเนี่ยไม่ดีและยุโรปเนี่ยการเข้าถึงเครื่องปรับอากาศก็จำกัดด้วยและยิ่งไปกว่านั้นอาคารหลายแห่งมันเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อกักเก็บความร้อนมากกว่าจะระบายความร้อนนั่นเองนะครับก็เลยให้ประเทศฝรั่งเศสนั้นดูเหมือนจะเป็นประเทศที่เรียกว่า
3: หน
4: ักที่สุดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนเกือบ 2,000 คนเลยทีเดียวนะคุณเก๋นะ
3: ใช่ค่ะฉะนั้นนะคะก็พาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะไปทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับคลื่นความร้อนที่เขาบอกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์จริงๆนะ

0: นะคะกลไกเป็นอย่างไรพูดคุยแล้วก็ขอความรู้นะคะกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ค่ะรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทั้งคู่เลยครับ
0: ค่ะอาจารย์ธรติดตามเรื่องของโลกร้อนเอลนีโญโลกเดือดจนมาถึงเนี่ยอาจารย์ปรากฏการโอเมก้าบ็อกแล้วก็ฮีทโดมสรุปมันเป็นยังไงคะไอโอเมก้าบ็อกแล้วก็ไอฮีทโดมเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์สรุปแล้วโลกก็มันจะแตกน
0: ะ
1: ฮะมันอยู่ไหนกัน
0: อ่ะ
1: ไม่ใช่นะฮะคือจริงๆแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: มันมีทั้งเรื่องของเอลนีโญมันก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเมื่อพันปีก่อนมันก็มีเอลนีโญ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอโอเมก้าบล็อกหรือฮีทโดมมันก็มีอยู่มันเป็นเรื่องปกติที่มันมีอยู่แล้วปัญหาก็คือว่าพอโลกมันร้อนขึ้นเพราะว่าเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกกันอย่างไม่บรรยะบรรยังมันก็เลยทำคล้ายๆกับโลกร้อนเนี่ยมันตอนนี้มันมีศัพท์ใหม่ชอบศัพท์ใหม่ไหมฮะเดี๋ยวผมบอกศัพท์ใหม่ให้อ
0: ะไรคะอาจารย์ยังมีอีกเหรอคะ
1: มีเรื่อยๆศัพท์ตอนนี้เราในวงการวิทยาศาสตร์คิดศัพท์เร็วกว่าวงการมีเดียอีก
0: คือ
1: ศัพท์ใหม่ก็คือ climate amplifier นะฮะ
0: มันกลไกมันเป็นยังไงคะ
1: มันเหมือนแอมเข้าใจคำว่าแอมนะ
2: เครื่องขยายเสียงครับผม
1: เสียบให้มันเครื่องมันเพิ่มพลังเครื่องเสียงใช่ไหมก็คือแอมแอมพลิฟายเออร
2: ์ครับ
1: ที่คนไทยทุกคนน่าจะรู้จักดีอะแอมนะตอนนี้เนี่ยให้ปรากฏการณ์ให้คอไคลเมทเชนเนี่ยเกิดจากให้โลกร้อนของเราเนี่ยมันก็กลายเป็นแอมพลิฟายก็คือเพิ่มพลังให้กับทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: ไอ้ปรากฏการณ์นี่มันมีอยู่แล้วอย่างเอลนีโญมันก็กลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญอย่างไอ้ฮีทโดมซึ่งก็มีอยู่แล้วมันก็ไปกลายเป็นฮีทโดมแบบประวัติศาสตร
0: ์ค่ะ
1: เข้าใจใช่ไหมฮะแรงมากร้อนมาก
0: ตัวเร่งความแรง
1: มันทุกอย่างมันโดนเร่งด้วยภาวะโลกร้อน
0: ค่ะแล้วกลไกมันเป็นยังไงกลไกมันทำไมถึงทำให้ยุโรปร้อนเป็นเตาอบแล้วมีคนเสียชีวิตเป็นพันๆได้ขนาดนี้จ้า
1: เดี๋ยวเอาทีละเรื่องอย่างแรกสุดเนี่ยคนเราจะคิดว่าเอลนีโญหรือเปล่านะที่ทำให้เกิดไม่เกี่ยวกันนะฮะเอลนีโญไม่เกี่ยวอย่างแรกสุดเอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในแปซิฟิกประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญก็คือประเทศที่อยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ว่าจะฝั่งอเมริกาฝั่งญี่ปุ่นฝั่งไทยอะไรประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตัดนะครับว่าเอลนีโญออกไปก่อนอันที่สองก็คือว่าถ้าเกิดเป็นยุโรปเนี่ยปกติหรือว่าจะทางซีกโลกเหนือที่เป็นเขตหนาวๆหน่อยเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบจากเขาเรียกว่าเจ็ตสตรีมเนี่ยมันเป็นลมที่หมุนอยู่รอบขั้วโลกเหนืออย่างเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเจ็ตสตรีมเราไม่มีผลกระทบใดๆจากเจ็ตสตรีมแต่ในยุโรปอเมริกาจะมีเกี่ยวหรือแคนาดาหรือประเทศที่อยู่เหนือเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากเจ็ตสตรี
0: ม
1: เพราะว่าโลกร้อนพอโลกร้อนเสร็จเจ็ตสตรีมอันนี้เนี่ยมันซึ่งมันก็มีอยู่แล้วนะฮ
0: ะ
1: มันก็เริ่มกระตุกพอกระตุกเนี่ยมันก็เกิดความแปรปรวนความแปรปรวนเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดลักษณะของฮีทโดมเกิดขึ้นในยุโรปซึ่งจริงๆคำว่าโอเมก้าบล็อกมันก็เหมือนกันนะดูเอาง่ายๆก็ดูสัญลักษณ์นาฬิกาแล้วกันโอเมก้าถ้าเกิดคุณผู้ฟังเขาจะคงเข้าใจโลโก้นาฬิกาโอเมก้านะครับมันก็เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นกระป๋อขึ้นมาความไอ้กระป๋อเนี่ยความเย็นมันดันอยู่สองด้านให้ความร้อนมันกักอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นความเย็นก็เข้ามาไม่ได้ความร้อนก็ออกไปไม่ได้แล้วมันก็ยันกันอยู่ในนั้นเข้าใจนะฮะเขาเรียกโอเมก้าล็อกเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์โอเมก้าสอนกรีกนะฮะเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยพอมันยันกันอยู่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือไอ้ความชื้นจากแผ่นดินก็ขึ้นไปไม่ได้เพราะว่ามันโดนล็อกอยู่ในกระป๋องมันอัดมันดันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นฟ้ามันก็ยิ่งไม่มีเมฆเมฆมันก็เกิดจากความชื้นบนแผ่นดินเข้าใจนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้อนระเบิดฉุดฉันความร้อนกักอยู่ในนั้นไม่ไปไหนจากนั้นเนี่ยคนนี้เนี่ยเราแถมด้วยซาฮาราวินก็คือลมร้อนจากซาฮาราพัดเข้ามาด้วยซาฮาราคือทะเลทรายในที่พวกเราก็คงจะรู้กันมันพัดเข้ามาซึ่งทะเลทรายซาฮารากับยุโรปไม่ได้ห่างกันเลยนะครับ
0: มัน
1: หลาย คนอาจจะ
0: มันเลยกลายเป็นตัวเติมเชื้อไฟให้ยุโรปร้อนขึ้นไปอีก
1: ก็เหมือนกับเราอยู่ในห้องอบแล้วไอ้อากาศอบไม่ออกเสร็จแล้วเราก็เปิดเครื่องทำความร้อนเป็นฮีเตอร์เปิดส ไก่ยักษ์เข้าไปเพิ่ม
0: อาจารย์เห็นภาพเลย

0: แล้วมันก็ยิ่งร้อนหนักก็ไปหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมันพอสภาพอากาศดีขึ้นโอเมก้าร็อกหลุดให้พวกความร้อนก็กระจายออกไปทุกคนก็เย่อุณหภูมิก็กลับมาที่20องศาแต่ปัญหาก็คือมันมาอีกแล้วก็มาอีก
1: อ
0: ันนี้โดนไป2หน3หนแล้วพอผ่านไป7วัน14วัน
1: มาอีก
0: แล้วมาอีกก็ล็อกใหม่เสร็จแล้วก็อุณหภูมิจะแทนที่จะเป็น22องศาก็พุ่งขึ้นไปกลายเป็น40องศาเข้าใจนะฮะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นมันก็จะมากระตุกไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะว่าความแปรปรวนของเจ็ตสตรีมก็เกิดขึ้นเป็นระยะแล้วเราก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะเกิดเดือนหน้ามันจะเกิดหรือเปล่าเกิดกี่ครั้งบอกไม่ได้เลยครับบอกได้แค่ว่าทำนายได้ใกล้ๆแค่7วัน10วันพวกนี้พอว่าแต่ถ้าเกิดถามว่าปีนี้จะเกิดฮีทโดมันจะฮีทโดมขึ้นอีกกี่ครั้งไม่มีใครตอบได้หรอกครับ
1: แล้วก็ตอบไม่ได้ด้วยว่าจะไปจบสิ้นสุดเมื่อไหร่หรือเปล่าคะ
0: ปกติเกิดหน้าร้อนครับ
1: เฉพาะหน้าร้อนแต่ว่าซัมเมอร์
0: มันจะเป็นจังหวะซัมเมอร์ก็ยาวไปนะ3เดือน
1: แต่ว่าซัมเมอร์ครั้งนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดไหมอาจารย
0: ์ก็แรงที่สุดนะก็อย่างที่บอกว่าไฟเหม็นเช่นมันทำให้เกิดแอมพลิฟายมันเร่งความทุกอย่างขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นโอเมก้าล็อกฮีทโดมในยุโรปหรือไต้ฝุ่นที่ปีนี้ก็จะจดสถิติไว้เลยว่าจะเป็นปีที่มีไต้ฝุ่นเยอะที่สุดแล้วก็หรือแม้กระทั่งเอลนีโญซึ่งร้อนสุดๆปีหน้าตอนต้นปีเราก็เตรียมรับมือไว้กับหน้าร้อนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยทุกอย่างมันโดนเร่งหมด
1: ค่ะแต่ว่า
0: คำถามเรื่องนี้ของยุโรปไม่ต้องห่วงแล้วฮะเดี๋ยวอีก2ปีก็โดนทำลายใหม
2: ่ครับ
1: อาจารย์แต่ว่าหลายคนก็ถามว่าทำไมบ้านแล้วก็ตึกในยุโรปในหลายๆประเทศรับมือกับความร้อนไม่ได้เลยเหรออาจารย
0: ์เราไม่ได้สร้างตึกไว้รับความร้อนสร้างตึกไว้กักความร้อนกันความหนาวม
1: ัน
0: ก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วแล้วตึกยุโรปมันไม่ได้แบบเมืองไทยนะฮะ40ปี50ปีทุบทิ้งสร้างใหม่ตึกในยุโรปนี
1: ่
0: แต่ละตึกเนี่ยอายุ200ปีผมเคยไปนอนโรงแรมเนี่ยอายุ500ปีอย่างเงี้ยเขาอยู่ตั้งแต่สมัยโลกยังไม่รู้จักคำว่าโลกร้อนเนี่ยเพราะโลกร้อนจริงๆเนี่ยมันก็เริ่มในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ย้อนไปสักร้อยกว่าปีแค่นั้นเองไอ้ตึกที่มันสร้างมา300ปีตั้งแต่สมัยยุโรปหน้าร้อนยังอุณหภูมิแค่18องศาเนี่ยมันจะมาสร้างมันจะเตรียมการไว้สำหรับอุณหภูมิ40องศาได้ยังไง
1: อาจารย์อันนี้เนี่ยซัมเมอร์ของเขาเนี่ยเก๋เข้าใจว่าถ้าเก๋ติดตามข่าวก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนถึง3เดือนใช่ไหมคะแล้วปีหน้ามีโอกาสที่มันจะแรงมากกว่านี้ไหมคะมันจะ
0: มีโอกาสแรงก็คือถ้าเกิดปีหน้าไม่แรงขึ้นอีกปีต่อไปก็แรงขึ้นปีต่อไปไม่แรงกว่านี้ก็อีกปีภายใน5ปีข้างหน้ามันจะมีแรงกว่านี้แน่นอน
1: ปัจจัยเพราะอะไรคะ
0: โลกร้อนเนี่ยครับโลกมันไม่ได้เย็นลงเลยมีแต่ร้อนขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวอีก4ปีก็ทะลุ 1.5 องศาถาวรแล้วก็มุ่งหน้าไป2องศาเพราะฉะนั้นก็จากนี้ต่อไป5ปีแล้วก็บวกไปอีก15ปีคือ20ปีต่อจากนี้เราจะเจอกับปรากฏการณ์อย่างนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆ
2: ครับอาจารย์ครับทำไมยุโรปเขาไม่ติดแอร์กันความร้อนอย่างบ้านเราครับอาจารย์เขากลัวโลกร้อน
0: ก็เหมือนกันเราทำไมไม่ติดฮีเตอร
2: ์ครับ
0: คำตอบนี่ง่ายมากเลยอยากติดฮีเตอร์เนี่ยคำถามคืออยากติดฮีเตอร์เนี่ยซื้อที่ไหน
2: อ
0: ยากเอาเนี่ยเราอยู่ในกรุงเทพเราอยากติดฮีเตอร์วันนี้เนี่ยจะให้ไปซื้อที่ไหน
1: แต่ว่าเขาก็มีกฎหมาย
0: ในยุโรปก็มี
1: มีกฎหมายบ้างใช่ไหม
0: เขาไม่ได้สต็อกเตรียมไว้แล้วก็มาตึกเราเนี่ยสร้างมาเนี่ยเพื่อวางคอมเพรสเซอร์ติดแอร
2: ์ค่ะ
0: ตึกยุโรป400ปีก่อนมันวาง300 200ปีก่อนเนี่ยมันสร้างมาเพื่อวางคอมพิวเตอร์ติดแอร์เหรอมันจะวางตรงไหนกี่ติดแอร์มันก็จะไม่ได้ออกแบบติดแอร์ไว้มันไม่ได้ติดกันง่ายๆเข้าใจนะฮะแล้วมันก็ไม่มีขายด้วยเพราะคนมันใครมันจะสต็อกของเยอะแยะเหมือนฮีเตอร์กลับไปเหมือนฮีเตอร์บ้านเราอ่ะใครจะสต็อกฮีเตอร์ไปขาย
1: ค่ะหรือเขามีวัฒนธรรมหรือเขามีวัฒนธรรมแบบนี้ด้วยไหมคะอาจารย์ถอนคะว่าคนที่ติดแอร์คือคนที่ไม่รักโลก
0: อันนั้นก็เป็นการพูดกันไปฮะไม
1: ่
0: ร
1: ัก
0: โลกก็คือไม่รักโลกจนตายก็มี
1: พว
0: กไม
1: ่มีเงินซื้อแอร์
0: อาจจะพูดอย่างนั้นก็เลยคือถ้าเกิดติดสี่สี่องศาติดอยู่ในห้องแล้วลองคิดภาพดูถ้าเกิดลองมีแม่แก่ๆกับพ่อแก่ๆซึ่งคนยุโรปทุกคนก็มีแม่แก่ๆพ่อแก่ๆแล้วก็อยู่ในห้องขณะที่คนยุโรปก็แยกครอบครัวเขาไม่อยู่ครอบครัวใหญ่หรอกใครก็จะอยู่เพราะงั้นพ่อแม่แก่ๆก็อยู่ในห้องเล็กๆเข้าใจแล้วฮะแล้วก็อับแล้วก็เดินเข้ามา

0: ไม่ค่อยไหวอุณหภูมิข้างนอก41องศาอย่างที่เยอรมันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วแม่กับพ่อแก่ๆเขาจะไปสวนสาธารณะหรือไปเล่นน้ำยังไงวะเพราะงั้นเราก็ต้องถ้าเกิดเราเป็นลูกเราก็ต้องพยายามหาทางติดแอร์ให้พ่อให้แม่ไม่งั้นมันก็พ่อแม่เราก็ตายมันไม่เป็นเรื่องของแค่นั้นมันเป็นเรื่องที่ถึงชีวิต
1: ซึ่งทั้งหมด
0: เพราะงั้นใครพูดอะไรก็พูดไปตามสบายเป็นแต่ว่าพ่อแม่เราเขาจะตายอยู่ในห้องแล้วบอกว่าฉันรักโลกฉันไม่ซื้อแอร์ก็ตามสบายแล้วกันครับ
1: นะอาจจะต้องมีการเหมือนตอนนี้เขาก็เริ่มมีการคุยกันแล้วนะคะเหมือนมองในมุมกลับมากกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ย
0: คือติดแอร์ไม่ติดแอร์เรื่องของเขา
2: คร
0: ับ ผมไม่ใช่สาระสำคัญสาระก็คือเขาก็พยายามจะรักโลกที่สุดแต่ทวีปยุโรปก็จะเป็นทวีปที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดแต่มันไม่ได้หมายความว่าโลกจะมานั่งบอกว่าโอ้ยุโรปเป็นคนดีช่างเป็นคนดีเพราะงั้นเราจะไม่โจมตีด้วยโลกร้อนที่ยุโรปเราจะไปโจมตีอเมริกาที่มันปล่อยก๊าซเรือนกระจกลายหัวสูงที่สุดในโลกอะไรเงี้ยพอดีโลกมันไม่ได้ตัดสินกันอย่างนั้นครับ
1: อาจารย์ฉายภาพให้ดูหน่อยนะเวลานี้เนี่ยจากปัจจัยที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะโอเมก้าบล็อกฮีทโดมณเวลานี้เนี่ยโอ้โหแล้วก็มีคนเสียชีวิตผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในฝรั่งเศสแล้วก็ยุโรปแล้วก็หลายๆประเทศตอนนี้เนี่ยเขาหนักหน่วงกันขนาดไหนยังไงคะอาจารย
0: ์เขาก็หนักอ่ะเขาก็จะคือคุณหนุ่มสาวก็ไม่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าเขาก็ยังหาที่ซึ่งชิ่งออกมานอนตามสวนสาธารณะผมก็เคยไปช่วงฮีทเข้ายุโรปเขาก็หลอกมานอนนั่งแก้ผ้าใส่บิกินี่อยู่ตามสารพัดตามริมแม่น้ำเซนอย่างเงี
2: ้
0: ยเยอะแยะไปหมดเขาก็พยายามหนีออกมาหาเขาจะมีคนจมน้ำตายตั้งเยอะเพราะกระโดดลงแม่น้ำนะฮะมันก็ปรับตัวได้แต่คนที่น่าสงสารสื่อคนไม่มีทางเลือกก็คือพวกพ่อแม่แก่อายุ80กว่าอยู่ในห้องเล็กๆอย่างเงี้ยคนกลุ่มนั้นเนี่ยคือคนกลุ่มเปราะบางที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษที่ต้องมีการปรับตัวซึ่งโอ้โหเดี๋ยวว่าแต่คนยุโรปเลยเอาพ่อแม่เราเองอายุ80แล้วพูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเขายังไม่ทันยังไม่ค่อยจะเชื่อเราเลย
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปัญหาก็คือกลุ่มปลอดภัยจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากโลกร้อนแล้วก็จะแก้ตัวได้จะทำอะไรยากที่สุดก็เหมือนกันนะฮะตอนน้ำท่วมเราบอกให้น้ำท่วมบ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ยอมออกจากบ้านว่าเป็นห่วงบ้านแล้วมันก็เหมือนกันในนั้นอ่ะ
2: ครับโอ้ครับจ้ะครับก็จากวิกฤตความร้อนของยุโรปในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้ไทยเตรียมตัวรับความร้อนในปีหน้ายังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ถึงไงจะได้ทำยังไง
2: ครับ
0: ก็คือปีหน้าในตายแน
2: ่
0: อุณหภูมิจะร้อนหน้าร้อนปีหน้าเพราะว่ามันเป็นซุปเปอร์เอลนิโญผลกระทบมันตามมาแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพอจะบอกได้ชัดเจนก็คือว่าตั้งแต่ปลายกุมภายาวไปถึงมิถุนาเดือด
1: เดือด
0: เดือด
1: ใช้คำว่าเดือด
0: ทำลายสถิติอะ
1: อาจารย์
0: ผมคิดว่าน่าจะทำลายสถิติเพราะว่าตอนนี้คือปี67
1: ครับ
0: ที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของเจ้าที่เคยบันทึกนะฮะปี70หน้าร้อนจะทำลายมันแล้วก็จะทำยังไงก็ถามใครอะแต่ละคนก็มีวิธีการรับมือต่างกันส่วนตัวผมผมส่วนตัวผมชิ่ง
1: ฮะค่ะอาจารย
0: ์ไปหาที่เย็นกว่าครับผมไม่ต้องห่วงครับผมมีงานนะถ้าเกิดมันร้อนมากๆผมก็บอกว่าโอ้ไปทำงานในทะเลดีกว่า
1: ลงทะเล
0: สูงก็โดดทะเลก็ร้อนนะแต่ก็ยังโดดดีกว่าร้อน
1: อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยไหนๆพูดเรื่องของทะเลเห็นว่าปะการังก็ฟอกขาวเยอะเลย
0: ฟอกขาวแน่นอนตอนนี้ยังไม่ฟอกนะฮะตอนนี้มันแค่นิดๆหน่อยๆ มันจะเริ่มแต่กุมภาพอมากุมภาคราวนี้ก็จะซุปเปอร์เป็นรุนแรงเป็นพิเศษแล้วปีนี้ก็มี IOD เข้ามาด้วยนะฮะนอกจากเอลนีโญยังมี IOD พลัสpositive เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบมากขึ้นสำหรับปะการังนะฮะแต่ภูมิอากาศไม่ IOD ไม่ค่อยส่งผลกระทบมากแต่ถ้าเกิดปะการังในทะเลเนี่ยน้ำมันจะลงต่ำเป็นพิเศษแล้วก็ยิ่งลงต่ำแล้วน้ำร้อนตากแดดก็ซ้ำเข้าไปนี่ก็ฮะ ก็สู่สวรรค์
1: สัตว์ในทะเลนี่ตอนนี้มันส่งสัญญาณอะไรบ้างไหมคะหรืออุณหภูมิน้ำในทะเล
0: ส่งสัญญาณมันจะตายแล้วครับนี่ดีกว่าไอ้คำว่าส่งสัญญาณนี่เขาเลิกพูดอยู่แล้วเอาผมเอาไม่เอาคำอาจารย์ทอน
1: อ
0: ่ะเอาคำเลขา UN นั่นเองเลขา UN เพิ่งตะโกนมาหยกๆไม่นานไม่เนี่ยแถลงออกมาว่าเลิกพูดได้แล้วเรื่องเขาว่าโลกร้อนมาเคาะประตู

0: ซึ่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้โลกร้อนถล่มบ้านแกพังไปแล้วนี่คือคำพูดที่ขายยูเอ็นนะไม่ใช่คำพูดผมนะมันไม่เคาะประตูมันไม่ส่งสัญญาณ
1: ใน
0: กระ
1: แ
0: นวมันถือค้อนมาแล้วก็ทุบหลังคาทุบฝาบ้านเรามันไปถึงขั้นนั้นแล้วส่งสัญญาณนี่เราคุยกันเมื่อ20ปีก่อนไม่คุยกันหน้าวันนี้เพราะฉะนั้นก็หาทางกันนะฮะฝากความหวังไว้รัฐบาลไทยดิ
1: แล้วอาจารย์มีข้อแนะนำไหมอาจารย์มีข้อแนะนำไหม
0: ต้องจัดการอย่าฝากความหวังไว้กับรัฐบาล
2: ต้องอาจจะโดนอาโถใช่ไหมครับอาจารย์
0: ไม่ก็ใช่ตอนเป็นพี่ที่เพิ่งไงตอนนี้เป็นแนวทางการดำรงชีวิตผมมาตลอดชีวิต
3: คร
0: ับ ผมไม่ชอบฝากความหวังไว้กับใครแล้วก็ถึงตอนนั้นเราก็ต้องหาข้อมูลเยอะๆแล้วติดกันเยอะๆแค่นี้ก็ฟังพูดไปตั้งหลายหนแล้วก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าโดนแน่มาแรงแน่ร้อนแน่ทะเลเดือดแน่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงฝนฟ้าก็ต้องดูกันเองว่ามันบอกไม่ได้ทั้งประเทศหรอกบางที่ก็แรงบางที่ฝนก็จะตกเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือไว้แต่ละที่เขาก็มีพวกกรมอุตุมีข้อมูลในแต่ละจังหวัดอยู่แล้วก็ต้องไปค้นหากันเองไม่มีใครบอกได้เราได้แล้วครับว่าเราควรจะทำอย่างไรเพราะว่าแต่ละคนแต่ละกิจการแต่ละครอบครัวมันทำอะไรต่างกันทั้งนั้นเข้าใจนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันคำตอบง่ายๆก็คือว่าหาข้อมูลให้ดีที่สุดแต่คำเตือนอย่างเดียวก็คือคนนี้แรงแน่นอนและจะแรงอย่างไม่เคยพบเคยเห็น
1: โอ้โหได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเตรียมรับมือกันนะคะคือคุยกันเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความตระหนักนะ
2: ครับ
1: ประมาทไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าเริ่มเห็นในหลายๆอย่างแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์ธรมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณ
1: เ
2: ป็นอย่างสูงครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ครับรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงม.เกษตรศาสตร์ก็เรียกว่าเป็นการย้ำเตือนให้เราฉุกคิดแล้วก็เตรียมตัวหาที่พึ่งเอาไว้แต่เนิ่นๆนะคุณเก๋
1: ใช่ใช่
2: เพื่อหลบความร้อนที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า
1: ใช่ค่ะนะเพราะว่าอุณหภูมินี้มันแปรปรวนมากนะคะแล้วมันเริ่มเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ตอนนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกนะคะที่เกิดในยุโรปเกิดในหลายๆประเทศก็คือโอเมก้าบล็อกนั่นเองนะคะก็แล้วรวมไปถึงเรื่องของฮีทโดมด้วยคือเป็นโดมความร้อนนะคะคุณผู้ฟังคือพูดง่ายๆว่าโอ้โหมันร้อนหนักร้อนแบบว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์จริงๆนะคะก็ลักษณะคืออาจารย์ก็เปรียบเทียบให้เห็นนะว่ามันร้อนแล้วมันไม่สามารถที่จะระบายได้
2: ใช่ครับ
1: ทุกอย่างมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดร้อนมีศัพท์ไอตัวใหม่ที่อาจารย์พูดว่าอะไรนะแอมเหรอเร่งความรุนแรงอะไรแบบนี้นะคะมันก็เป็นปัจจัยหลายอย่างเลยนะคะก็ทำให้ร้อนแล้วก็ไปไหนไม่ได้มันก็ครอบอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนเปราะบางเป็นผู้สูงอายุแหละที่เป็นตัวเลขของคนที่เสียชีวิตออกมาเนาะ
2: รวมถึงเด็กๆ ก็น่าเป็นห่วงนะครับก็มีนักการเมืองในยุโรปหลายคนเสนอให้มีการติดแอร์ในศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเด็กๆกันแล้วนะครับเพราะว่ามองว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับอนาคตของยุโรปก็ไม่น่าเชื่อว่าเมืองหนาวอยู่ๆร้อนขึ้นมาต้องหาแอร์มาติดบ้านเราเมืองร้อนก็จะร้อนขึ้นไปอีกนะคุณเก๋น
1: ะ
2: ก็จะต้องยิ่งติดแอร์เข้าไปกันใหญ่เลยทีเดียว
1: ฮูออกมาเตือนเลยนะคะว่ายุโรปยังเป็นทวีปที่ร้อนขึ้นเร็วที่สุดในโลกนะคะแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยจะเพิ่มขึ้นราว2เท่าของค่าเฉลี่ยโลกเลยขณะที่คลื่นความร้อนก็กำลังเกิดขึ้นเกือบทุกปีด้วยนะคะเนื่องจากเรื่องของความรุนแรงจากภาวะโลกเดือดนะต้องบอกว่าที่ยุโรปที่เขากำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เอลนิโยนะไม่ใช่ซูเปอร์เอลนิโยนะมันเป็นอีกหนึ่งศัพท์นะ
2: โอเมก้าบ็อกซ์เหรอ
1: โอเมก้าบ็อกซ์แล้วก็ฮีทโดมเนี่ยเป็นกลไกที่ทำให้ยุโรปเนี่ยตอนนี้ร้อนระอุเลยทีเดียว
2: ก็เขายังชั่วหน่อยนะครับที่เขาไม่ได้มาแผ่ความร้อนในบ้านเราบ้านเรานี่จะเจอแต่เอลนิโญกันซะส่วนใหญ่นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ของโลกที่อยู่คนละฝั่งทวีปกันของเขาเจอฮีทโดมของเราเจอเอลนิโญครับ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึก

านี้เวลา 15:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันมทสองคานย้ายพืชสวนโลกจากคงไปปากช่องชี้รัฐลงทุนแล้วชาวบ้านเตรียมพร้อมแล้วพร้อมเร่งนักกระบวนการกระทรวงเกษตรเรื่องอนุมัติงบจัดทำมาสเตอร์แพลนที่โรงเรียนจักราชวิทยาอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานตรวจราชการและเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่โครงการพัฒนาระบบบริการเชิงรุกและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นกระแสข่าวในขณะนี้เรื่องการเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดนครราชสีมานายพลพียืนยันไม่เห็นด้วยกับกระแสข่าวการย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาจากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องโดยระบุว่าแม้ในช่วงเริ่มต้นจะเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องความพร้อมของพื้นที่อำเภอคงแต่ปัจจุบันโครงการได้เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องและพร้อมสนับสนุนมีการวางแผนและลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วจึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงในเวลานี้อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้วทั้งเรื่องของระบบน้ำเรื่องการเดินทางรวมไปถึงที่พักณขณะนี้รอแค่เพียงมาสเตอร์แพลนซึ่งต้องสอบถามความชัดเจนไปยังกระทรวงเกษตรในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานว่าเพราะเหตุใดถึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนกำหนดเพราะในขณะนี้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้ลงทุนและวางแผนรองรับการจัดงานรวมไปถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการเปิดไฟส่องมุมมืดบุกจับผับปล่อยเด็กต่ำกว่า20ปีเข้าเที่ยวพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุมนายอภิชัยอายุ27ปีกระทำความผิดฐานเปิดสถานบริการโดยมิได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กโดยจับกุมได้ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสถานบันเทิงไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนและไม่ให้จำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีจากการตรวจสอบพบว่ามีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวเปิดเป็นสถานบันเทิงเถื่อนไม่มีใบอนุญาตด้านในเปิดเสียงดนตรีและแสงสีภายในร้านมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการพบผู้มาใช้บริการหลายรายมีลักษณะคล้ายกับเด็กหรือเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบพบนักเที่ยวกว่า300คนอายุต่ำกว่า20ปีถึง49คนอายุต่ำสุด13ปีมีนายอภิชัยอายุ27ปีเป็นเจ้าของร้านไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการตามกฎหมายก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เซกาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชาวอิหร่านร่วมพิธีศพไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีรัฐบาลอิหร่านเริ่มต้นพิธีศพอย่างเป็นทางการเป็นเวลา6วันให้แก่อดีตผู้นำสูงสุดอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีซึ่งถูกสังหารจากเหตุโจมตีทางอากาศร่วมกันกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝูงชนหลายล้านคนหลั่งไหลเข้าสู่กรุงเตหะรานเพื่อร่วมไว้อาลัยให้พิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดมวลชนผู้สนับสนุนสวมชุดดำเดินทางไปยังมัสยิดโมซาลาในกรุงเตหะรานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดหลังจากก่อนหน้านี้ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าไว้อาลัยประชาชนถือป้ายต่อต้านสหรัฐอิสราเอลร้องตะโกนคำขวัญล้างแค้นและชูภาพของบุตรชายผู้ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดคนใหม่โดยทางการจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าอำลาเป็นเวลา24ชั่วโมงคาดว่ามีผู้เข้าร่วมสูงสุดถึง15ล้านคนสำหรับกำหนดการที่เหลือในสัปดาห์นี้ขบวนศพจะเคลื่อนย้ายไปยังเมืองกุมซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวิทยาลัยเทววิทยาที่สำคัญในวันที่7กรกฎาคมจากนั้นนำหีบศ

0: ข้ามพรมแดนไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์ของนิกายชีอาห์ทั้งนาจาฟและคาบาลาก่อนเคลื่อนกลับสู่อิหร่านในวันที่9กรกฎาคมเพื่อทำพิธีสิ้นสุดและฝังร่างของเขาไว้ใกล้กับสุสานของอิหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัสซึ่งเป็นบ้านเกิดของคาเมเนอี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะจีนเร่งระบายสินค้าเกษตรตกค้างจากพายุไมซักบริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากในช่องแคบฉงโจวกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อคืนวันเสาร์หลังอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นไมซักเริ่มอ่อนกำลังฉงโจวเป็นหน้าน้ำระหว่างมณฑลไหหนานทางตอนใต้กับมณฑลกวางโจวเป็นเส้นทางขนส่งสายสำคัญจากเขตการค้าเสรีไหหนานเข้าสู่แผ่นดินใหญ่โดยต้องระงับบริการตั้งแต่เช้าวันศุกร์เพื่อรับมือกับพายุการระงับเดินเรือส่งผลให้มีรถติดสะสมทั้งสองฝั่งราว 3,200 คันโดยเฉพาะรถบรรทุกสินค้าเกษตรที่เป็นของสดจอดรอยาวเหยียดที่ท่าเรือนานกังและเสี่ยงต่อการเน่าเสียเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ตกค้างและเปิดช่องทางพิเศษเร่งระบายลงเรือโดยเร็วที่สุดภาคเหนือเวียดนามอัวไมซักบกขึ้นฝั่งรอบ2ไต้ฝุ่นไมซักพัดขึ้นฝั่งเป็นครั้งที่สองที่บริเวณชายฝั่งจังหวัดกวางนินทางตอนเหนือของเวียดนามเมื่อค่ำวันเสาร์สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตามแนวพายุพบต้นไม้หักโค่นหลังคาบ้านปลิวเสียหายไฟฟ้าดับและระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องโดยยังไม่ทำให้ฝนตกหนักสะสมบางพื้นที่วัดปริมาณสูงถึง350มิลลิเมตรเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือเจ้าหน้าที่เวียดนามกล่าวว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องหลายวันจึงสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ริมฝั่งและเขตภูเขาพร้อมส่งทีมฉุกเฉินเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตมีการสั่งห้ามเรือออกจากฝั่งและเตือนประชาชนงดออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
2: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น. ถึง 17:00 น. ทาง MCOT News FM 100.5

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีครับชั่วโมงที่2กันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์และผมติ้งหนุ่ยจากเพชรนั่นเองครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ช่วงนี้หลายคนอาจจะต้องนอนดึกเป็นพิเศษนิดนึงครับคุณเก๋เพราะว่าฟุตบอลโลก2026เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายกันแล้วก็เลยทำให้หลายคนจะต้องรอดูคู่บิ๊กแมชหรือว่าการพบกันระหว่างทีมใหญ่ๆนะครับสำหรับท่านผู้ฟังคุณผู้ชมของเราครับที่ชื่นชอบการชมฟุตบอลโลกดูอย่างเดียวต้องร่วมกิจกรรมด้วยครับถึงจะได้เป็นโอกาสมีโอกาสเป็นผู้โชคดีครับวันนี้เอ็มคอร์ดของเราครับเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับร่วมสนุกในการเชียร์ผลแล้วก็เชียร์ทีมโบสถ์ครับเรียกว่าเป็นการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้กับแฟนบอลของเราครับร่วมกิจกรรมกับภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมโปรดของท่านหรือทีมชาติที่ท่านชื่นชอบครับไปชมและก็โหวตกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับเพียงแค่ท่านลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcord Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ท่านชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลครับทั้งรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MVEV Supervan ครับจำนวน1รางวัลก็เรียกว่าเป็นรถตู้ไฟฟ้าที่เหมาะกับยุคนี้เป็นอย่างยิ่งครับ Farizon MPVEV และรางวัลที่2ครับยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลและยังมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศอีก24รางวัลครับและยังมี Go Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลรวมมูลค่า 2,600,000 บาทเลยทีเดียวครับก็ติดตามรายละเอียดครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ก็พิมพ์ครับ cheer.mcot.net นะครับก็เรียกว่าจะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเวลา 01:45 นั่นเองครับก็เรียกว่ามาช่วยกันโหวตมาช่วยกันเชียร์เยอะๆครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ตอนนี้บอลโลกกำลังมันนะคุณเก
2: ๋
1: ตอนนี้ก็มีทีมที่เรียกว่าเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นทีมที่ผมชื่นชอบอย่างสเปนอันนี้หลายคนก็คงจะโหวตมาเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของโมร็อกโกกับฝรั่งเศสที่จะได้เจอกันด้วยหลายคนติดตามเพราะว่าเป็นบิ๊กแมชนั่นเองนะครับก็สรุปว่าตอนนี้มี8ทีมที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายก็คือโมร็อกโกกับฝรั่งเศสเหลืออีก6ทีมรอการยืนยันครับคุณเก๋ก็เดี๋ยวคงจะได้ชมกันแล้วแล้วก็คู่ที่หลายคนรอชมกันก็คือเช้าวันพรุ่งนี้ตอน 3:00 ครับบราซิลจะพบกับนอร์เวย์อันนี้เป็นคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่รวมถึงยังมีคู่ 7:00 เช้าอันนี้หลายคนรอดูมากมายเม็กซิโกจะพบกับทีมชาติอังกฤษครับโอ้โหเรียกว่าเป็นวันเดียวมี2บิ๊กแมตช์ให้ได้ชมกันเลยครับคุณเก๋ครับ
2: ก็จะเป็นเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวรอดูนะคะแล้วก็รอลุ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็พอ16ทีมสุดท้ายหลังจากนั้นก็จะไปลุ้นเป็น8ทีมใช่ไหมคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหถ้าใครดูนะคะตารางการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้เนี่ย
1: ตีสาม
2: ไม่เราดูทุกวันด้วยนะไม่มีเว้นวันหยุดเลยนะ
1: ไม่มีเว้น
2: ไม่มีเว้นวัน
1: ต
2: ี
1: สองตีสามหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าอย่างนี้ครับคุณเก๋ครับ
2: ถ้าคนที่ชื่นชอบนี่ดูแบบตั้งแต่เมื่อคืนยาวมาลากยาวไปจนถึงเช้าจนถึงช่วงสายบางแมตช์นี่11โมงก็มีนะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะ
1: นี่ก็คือความมันของบอลโลกในปีนี้นะครับซึ่งก็มีความเร้าใจกับสถิติแล้วก็เกมการแข่งขันที่หลายแมตช์มีการพูดถึงเป็นอย่างยิ่งก็รอติดตามกันนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็ช่วงนี้ครับมาติดตามเรื่องของประเด็นกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกันบ้างแน่นอนว่าวันพรุ่งนี้ก็มีการคาดหมายว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์จะมีการลงนามตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงก็เห็นว่า

0: ไล่มาตั้งแต่อธิบดีรองอธิบดีรวมถึงคนที่เป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานโดยเฉพาะจ่าพอพานจ่าพิชิตใช่ไหมคุณเก๋รวมถึงจะมีผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อย่อปอปลาและผู้อำนวยการกลุ่มที่มีชื่อย่อบอใบไม้อีกด้วยนะครับก็นี่คือสิ่งที่คาดการณ์กันว่าวันพรุ่งนี้จะมีการเผยแพร่คำสั่งลงนามในการแต่งตั้งหลังจากรอบที่ผ่านมาก็มีการขีดเส้นตั้งกรอบเอาไว้เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของการที่จะแก้เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นได้เนี่ยก็ต้องย้อนไปดูเรื่องของวิวัฒนาการหรือว่าพัฒนาการการโกงก่อนนะคุณเก๋นะก็ต้องยอมรับว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นมันมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างซับซ้อนตั้งแต่แก้ไขกระดาษคำตอบในอดีตจนมาเป็นการแก้ไขคะแนนในไฟล์ดิจิตอลหลังประกาศผลกันแล้วซึ่งสังคมก็ตั้งคำถามว่าการจะสอบสวน5ข้าราชการ5รายเป็นแค่ปลาซิวปลาส้อยหรือเป็นการตัดตอนปัญหาเพื่อปกป้องผู้มีอำนาจหรือไอ้โม่งตัวจริงหรือไม่ไปสอบถามกับท่านประธานมูลนิธิธรรมภิบาลและต่อต้านทุจริตครับดร.ณัฐธีรนัทสุภานนท์วันนี้ท่านจะมาวิเคราะห์เรื่องของพัฒนาการการโกงสอบท้องถิ่นรวมถึงรัฐบาลเองครับคุณเก๋กำลังจะมีการร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมาเป็นกฎหมายป้องกันทุจริตสอบข้าราชการครับอันนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการโกงสอบท้องถิ่นได้หรือไม่อย่างไรไปสอบถามกับดร.ณัฐกันครับสวัสดีครับท่านดร.ณัฐครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังรายการนี้ทั่วประเทศนะครับ
0: ครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริตครับมองเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นที่มีพัฒนาการตั้งแต่เปลี่ยนแก้ไขกระดาษคำตอบจนมาถึงแก้คะแนนในฝ่ายนี้ยังไงบ้างครับ
2: ในเรื่องของการโกงการสอบเข้ารับราชการเนี่ยดังประเด็นดังกล่าวข้างต้นที่โด่งดังอยู่ณขณะปัจจุบันเนี้ยน
1: ั
2: ่นก็คือข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยหรือเขาเรียกว่าข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี้ยเดิมทีเนี่ยการโกงการสอบเข้ารับราชการเนี่ยผมเชื่อว่านะครับหรือท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะเชื่อว่าก็มีมาอย่างต่อเนื่องแหละครับ
0: ครับ
2: เพียงแต่ว่าการจับให้ได้เนี่ยก็ยังไม่ปรากฏเพราะว่าหนึ่งนะครับผู้ที่ดำเนินการในเรื่องของตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะปกปิดนะครับปกปิดในเรื่องของข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีการจับได
0: ้
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับการโกงเข้ารับราชการเนี่ยไม่ได้เกิดจากผู้ที่ต้องการรับราชการอย่างเดียวเนื่องจากว่ากลไกการโกงการเข้ารับราชการนี้เนี่ยย่อมแน่นอนที่สุดครับต้องมีส่วนร่วมจากข้าราชการที่มีหน้าที่ในการที่จะจัดการสอบในครั้งนี
1: ้
2: เริ่มตั้งแต่หนึ่งนะครับทราบในเรื่องของแนวข้อสอบก่อนเมื่อทราบแนวข้อสอบว่าข้อสอบเนี่ยจะออกอะไรก็จะมีการนำข้อสอบเนี่ยไปให้ผู้ที่จะต้องการโกงการเข้ารับราชการเนี่ยดูก่อนนะครับถือว่าเป็นการได้เปรียบบุคคลอื่นต
0: ่
2: อจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเอาคำตอบนะครับเมื่อรู้แนวข้อสอบแล้วก็จะเอาคำตอบเนี่ยมาให้กับผู้ที่จะโกงเข้ารับราชการนั้นน่ะให้รู้คำตอบก่อนคนอื่นๆนะครับเมื่อรู้คำตอบแล้วเนี่ยก็จะท่องคำตอบเข้าไปในชั้นในชั้นสอบนะครับอันนี้ก็คือเป็นในเริ่มต้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีการถึงขนาดแก้ไขในกระดาษคำตอบให้กับผู้ที่จะเข้ารับราชการหรือโกงเข้ารับราชการนั้นไปเลยอันนี้มันก็เป็นหนึ่งในวิวัฒนาการที่มีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับสิ่งที่ยังไม่ได้จับได้เนี่ยก็ยังมีอยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
0: ก็เรียกว่าคำตอบสุดท้ายของคดีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนออกข้อสอบแต่อยู่ที่การพิสูจน์ว่าคะแนนสอบเนี่ยถูกแก้ไขระหว่างทางหรือเปล่าใครเป็นคนแก้และมันเกิดขึ้นในตอนไหนเพราะฉะนั้นแล้วตำรวจจะต้องไปตรวจสอบเรื่องของแฟลชไดช์ใช่ไหมครับท่านนัทครับแฟลชไดช์ที่เป็นต้นฉบับเอกสารดิจิตอลเนี่ยน่าจะรู้ทุกอย่างได้แล้วก็เป็นกุญแจไขปริศนาได้เหมือนกันนะครับ

0: ขออนุญาตนำเรียนผู้ดำเนินรายการและก็ท่านผู้ฟังทั่วประเทศนะครับในเรื่องของการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเนี่ยตามการสอบสวนเนี่ยเมื่อปรากฏชัดหลักฐานปรากฏชัดแล้วว่ามีการทุจริตหรือโกงข้อสอบกันเนี่ยผู้ที่มีส่วนร่วมหรือเขาเรียกว่าตัวการและตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเริ่มตั้งแต่นะหาวัตถุพยานวัตถุพยานนี้ก็จะเป็นแฟลชไดร์กระดาษคำตอบที่ถูกแก้ไขแล้วก็รายมือชื่อรวมถึงนะครับในเรื่องของพยานแวดล้อมต่างๆสิ่งสำคัญเหล่านี้ก็จะเป็นพยานอันเป็นเชิงประจักษ์ที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินคดีได
1: ้
0: นะครับ
1: ครับแต่ทีนี้สังคมก็ตั้งคำถามอีกนะครับว่าการสอบสวนข้าราชการ5รายที่มีข่าวว่าวันพรุ่งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมีการลงนามตั้งคณะกรรมการสอบอันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาหรือเป็นเพียงการตัดตอนหรือเปล่าครับท่านครับ
0: ตรงนี้เป็นไปตามกระบวนการที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะได้รวบรวมพยานหลักฐานไปหาในตัวผู้กระทำความผิดนี้ซึ่งผมเชื่อได้ว่าถ้ามีผู้กระทำความผิดมากกว่านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คงจะสอบสวนไปถึงคนที่เป็นตัวการและตัวการรวมถึงผู้สนับสนุนอย่าลืมนะครับว่าผู้ที่กระทำการในการโกงข้อสอบให้กับผู้ที่เข้าสอบเนี่ยไม่ได้มีความผิดแต่เฉพาะคนที่กระทำการอย่างเดียวผู้สนับสนุนนะฮะผู้สนับสนุนนั่นหมายความว่าผู้ที่จ่ายเงินเพื่อให้กับเจ้าหน้าที่ไปทำการเนี่ยคนนั้นก็ถือว่าผู้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกระทำความผิดนั้นด้วยอ
2: ัน
0: นี้ก็จะมีความผิดหากจะถามว่ากลไกทางกฎหมายเนี่ยสำหรับผู้กระทำความผิดในเรื่องนี้มีอะไรบ้างจะขออนุญาตนำเรียนผู้ดำเนินรายการและผู้ฟังทั่วประเทศนะครับว่าหนึ่งนะครับเมื่อพบการกระทำความผิดดังกล่าวในการกระทำการอันทุจริตเนี่ยนั่นก็หมายความว่ามีประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว
2: ค่ะ
0: เริ่มตั้งแต่ประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157เนี่ยในเรื่องของผู้ใดเนี่ยครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทําความผิดโดยละเว้นหรือจงใจละเว้นกระทําความผิดอย่างทุจริตเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องอื่นนะครับอันนี้ก็ยังไม่รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมและก็ยังไม่รวมถึงพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่นในสังกัดนั้นนี้ยังไม่รวมถึงนะครับยังไม่รวมถึงโทษความเสียหายทางแพ่งเพราะว่าหนึ่งนะครับเมื่อมีการทุจริตในการสอบแล้วก็มีการยกเลิกการสอบในคราวนั้นเขาต้องจัดสอบใหม่เนี่ยสิ่งที่ใช้งบประมาณไปเนี่ยในการจัดสอบใหม่แล้วก็สิ่งที่สอบไปแล้วเนี่ยโทษทางแพ่งที่เรียกค่าเสียหายเนี่ยมันก็ย่อมมีด้วยเพราะว่าเป็นการใช้งบประมาณของรัฐนั้น
1: ครับ
0: อันนี้จะขออนุญาตแยกออกเป็น2 ส่วนดังกล่าวข้างต้นว่าเมื่อเราพบผู้กระทําความผิดในฐานะของผู้สนับสนุนคือผู้ที่อยากเข้ารับราชการและจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐไปแก้ไขข้อสอบเนี่ยคนเหล่านั้นน่ะก็จะต้องมีความผิดด้วยในฐานะผู้สนับสนุนหรือตัวการร่วม2เราต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เขาสอบได้จริงๆนะอันเนี้ยถ้าเกิดเขาสอบได้จริงๆแล้วเขาไม่ได้กระทําความผิดนั้นน่ะก็ต้องให้ความเป็นธรรมในการที่จะบรรจุเขาเพราะไม่งั้นเขาเสียสิทธิ์นะครับ
2: ค่ะ
0: เสียสิทธิ์ในเรื่องของการที่จะไปสอบใหม
2: ่
0: อันเนี้ยและเขาสอบได้โดยชอบเนี่ยอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมตรงนั้นจุดนั้นด้วยนะครับขออนุญาตนำเรียนนะท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ดำเนินรายการคร
2: ับ ค่ะแต่ว่าถ้าหากมองในแง่ของการป้องกันในอนาคตอะค่ะในแง่ของการปิดช่องการโกงข้อสอบการโกงสอบท้องถิ่นอาจจะต้องมีการปรับกฎหมายหรืออาจจะต้องมีมาตรฐานในการสอบที่เป็นอย่างไรที่ในมุมมองของคุณนัทว่าน่าจะเหมาะสมอะค่ะ
0: คือขออนุญาตนำเรียนไปยังผู้ดำเนินรายการและผู้ฟังทั่วประเทศนะครับว่ามาตรฐานในเรื่องของการจัดการสอบเนี่ยควรที่จะมีการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยไปดำเนินการในการจัดสอบเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยกลไกการสอบสำหรับผู้ที่เข้าสอบเนี่ย

0: ็จะมีส่วนรู้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับหน่วยงานนั้นเมื่อรู้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นก็อาจจะเกิดการอาจจะเกิดการวิ่งเต้นกันได้ครับขออนุญาตนำเรียนจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันของเรามีหลายวิธีนะฮะป้องกันทั้งในแง่ในเรื่องของสภาพแวดล้อมตัวกฎหมายแล้วก็ป้องกันในเรื่องของกลไกการสอบและขั้นตอนในการสอบนี่ก็จะสามารถป้องกันได้ครับ
1: ครับรวมถึงกลไกล่าสุดเองที่มีข่าวว่ารัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้าเพื่อจะทำกรอบกฎหมายป้องกันการทุจริตสอบข้าราชการเห็นท่านรองนายกฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นินประพันธ์โพสต์7มาตรการป้องกันการทุจริตเอาไว้ซึ่งอันนี้เองเห็นว่าจะเป็นการเพิ่มสาระสำคัญเพื่อครอบคลุมตั้งแต่การเพิ่มโทษทางอาญาเพิ่มบทบาทของหน่วยงานที่ปราบปรามด้านทุจริตอย่างเช่นปปช.หรือว่าปปท.รวมถึงปปง.ให้มีอำนาจในการสืบสวนที่คล่องตัวแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในมุมของดร.นัทครับมองว่าร่างกฎหมายที่รัฐบาลกำลังเล็งๆอยู่นี้นะครับก็คือร่างกฎหมายป้องกันทุจริตสอบท้องถิ่นข้าราชการเนี่ยจะเป็นแนวทางที่จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนครับ
0: กฎหมายที่ร่างขึ้นเนี่ยขออนุญาตนำเรียนว่าเป็นกฎหมายที่ดีนะครับโดยสาระสำคัญและก็เจตนารมณ์ของกฎหมายแต่เนื่องจากว่าในกลไกการร่างพระราชบัญญัติขึ้นมาแต่ละฉบับเนี่ย มันจะต้องผ่านทั้งสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาหรือที่เขาเรียกว่าสภาสวสภาสูงก่อนที่จะประกาศน่ะบังคับใช้ฉะนั้นเนี่ยระยะเวลานะครับระยะเวลาเนี่ยคงจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานกว่าจะคลอดกฎหมายฉบับนี้มาได้จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทำได้รวดเร็วที่สุดเนี่ยประการหนึ่งเลยเนี่ยเอาออกมาบังคับใช้ก่อนที่จะประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้เนี่ยเห็นสมควรว่าควรนะครับควรจะมีกฎกระทรวงออกมาก่อนเพื่อที่จะให้เกิดการบังคับใช้ได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยสมมุติว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กำลังเข้าสู่สภาในวาระต่างๆและเราก็ต้องดำเนินการในการจัดสอบอยู่ตลอดเวลาหรือตลอดทั้งปีฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ทันต่อการที่จะบังคับใช้กฎหมายฉบับนี
1: ้
0: หากแม้นว่าออกมาเป็นกฎกระทรวงก่อนแล้วก็ส่วนพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ดำเนินการไปอันนี้มันก็จะทำให้การป้องกันในเรื่องของการทุจริตในการสอบโดยบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็จะทันท่วงทีแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ในการใช้กฎหมายรวมถึงในการจัดสอบต่างๆด้วยครับ
1: ครับก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าผลักดันทำกฎหมายฉบับใหม่ไปเลยนะครับหรือท่านดร.นัทคิดว่าระหว่างนี้ถ้ายังใช้เวลานานอาจจะกลับไปใช้รูปแบบเดิมของกพ.ที่สอบภาคกเหมือนเดิมได้หรือเปล่าครับ
0: ในกฎของกพ.ในการสอบในรูปแบบเดิมไล่ตั้งแต่ภาคกภาคขขึ้นมาเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถที่จะใช้ได้เพราะว่าการที่จะสอบเข้าในลักษณะดังกล่าวที่อาจจะไม่ได้เป็นการรับตรงเนี่ยก็อาจจะเป็นกลไกในการตรวจสอบในเรื่องของคุณสมบัติและก็ป้องกันการทุจริตในการสอบในคราวนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นการป้องกันการทุจริตในการสอบได้ในระยะยาวและยั่งยืนครับขออนุญาตนำเรียนครับ
2: ค่ะคุณนัทคะสุดท้ายเนี่ยอยากจะขอมุมมองหน่อยนะคะอย่างเรื่องของประเด็นตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังรอคำตอบกันอยู่นะคะเรื่องของการทุจริตในการสอบเข้าเนี่ยถ้าเรามองในมุมของการทุจริตแล้วสอบเข้าไปแล้วก็ไปทำงานอยู่ในภาครัฐเนี่ยค่ะมันกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นเหมือนกันนะคะตรงนี้มีมุมมองของคุณนัทมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: ขออนุญาตครับว่าสิ่งใดที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์สิ่งใดที่ได้มาโดยไม่สุจริตเนี่ยได้มาโดยทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีความบริสุทธิ์และยุติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นรวมถึงนะครับการเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการโดยการทุจริตเข้ามาเนี่ยแน่นอนที่สุดครับจิตเนี่ยจิตเขาเรียกว่าจิตมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมันก็ย่อมที่จะต่ำในเรื่องของการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคคลนั้นๆต่อเมื่อได้เข้าไปและจับไม่ได้และเข้าไปแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดครับมันก็ย่อมที่จะทำให้จิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะก่อให้เกิดนะครับหนึ่งนะครับเมื่อทุจริ

เข้ามาก็เป็นกลไกหนึ่งนะที่จะไปเอื้อประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์ในฐานะข้าราชการคนนั้นๆในอนาคตต่อไปได้จึงทำให้มุมมองในเรื่องของประชาชน

0: อันนี้จึงขออนุญาตนำเรียนว่าถ้ารัฐหรือถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมตั้งแต่การเข้ารับราชการตั้งแต่ขั้นตอนการสอบให้มันมีมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสผมเชื่อได้ว่าข้าราชการทุกหมู่เหล่านะครับที่เขาเข้ามาโดยสุจริตเนี่ยก็จะมีความภาคภูมิใจและเกิดความเชื่อมั่นเกิดความเชื่อถือเชื่อใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้มาใช้บริการทั่วประเทศครับขออนุญาตนำเรียนครับ
1: ครับและคนหลังจากนี้ครับท่านดร.ณัฐในฐานะประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริตจะติดตามเรื่องของการทุจริตสอบโกงท้องถิ่นข้าราชการอย่างไรกันต่อครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนจะครบ3วัน7วันแล้วก็หลายคนยังรอดูว่าจะมีการจับแก๊งโกงสอบได้กี่คนรวมถึงจะมีการสอบสวนบุคคลในคลิปที่มีการปล่อยแพร่ออกมาด้วยหรือเปล่านะครับ
0: คือทางมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริตเนี่ยก็ได้เฝ้าระวังในเรื่องของแนวทางการสอบสวนจับตาดูในเรื่องของแนวทางการสอบสวนสืบสวนในการแสวงหาข้อเท็จจริงในการโกงการสอบครั้งนี้แน่นอนที่สุดครับมูลนิธิก็จะทำหนังสือนะครับไปติดตามแล้วก็ไปดำเนินในเรื่องของแสวงหาข้อเท็จจริงในหน่วยงานภาครัฐโดยจะยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาต่อไปเพื่อให้ท่านประธานรัฐสภาเนี่ยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหากพบกรณีที่มีความผิดจริงให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับ2กรณีที่บุคคลที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดไม่ได้มีส่วนร่วมในการโกงการสอบเนี่ยถ้าเขาสอบได้ก็คืนความเป็นธรรมให้กับคนที่สอบได้ในการเข้ารับราชการในครั้งนี้ด้วยครับอันนี้2ส่วนที่เราจะดำเนินการ
1: ครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านดร.ณัฐไปอย่างสูงเลยนะครับ
0: ครับครับขอบพระคุณผู้ดำเนินรายการแล้วก็ขออนุญาตขอบพระคุณและสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศด้วยครับขออนุญาตสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ดร.ณัฐธีรณัฐสุภานนท์ครับประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริตก็มาฉายภาพของพัฒนาการการโกงเดี๋ยวนี้ไม่มีข้อสอบรั่วแล้วมั้งคุณเก๋มีแต่เปลี่ยนกระดาษคำตอบกันเลยใช่ไหม
2: เพราะว่าถ้าไปดูเรื่องของที่ทางเขาแถลงออกมาก็คือทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: อันนี้เนี่ยก็มีบอกว่าอย่างเรื่องของกระบวนการในการตรวจแล้วก็การประมวลผลเนี่ยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเนี่ยที่มีแถลงออกมาเป็นเพลสให้กับทางสื่อมวลชนเนี่ยก็ไปพบว่าไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ย
1: ครับ
2: เขาเหมือนกับมีการแก้ไขไฟล์ใช่ไห
1: ม
2: แล้วก็มีประวัติการเข้าใช้ถึง115ครั้ง
1: ใช่ไหมก็เรียกว่าคดีนี้ไม่ได้หยุดเพียงแค่ข้อกล่าวหาเรื่องข้อสอบรั่วแล้วแต่ว่ากำลังพุ่งเป้าไปที่คำถามสำคัญว่าคะแนนสอบมันถูกเปลี่ยนหลังตรวจเสร็จแล้วหรือเปล่าก็จึงเกิดเรื่องของการที่อาจจะดูเหมือนโยนกันไปโยนกันมาหรือเปล่าระหว่างมสว.สถานที่จัดสอบกับกระทรวงมหาดไทยนะครับก็หลังจากที่มสว.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาเปิดเผยผลตรวจสอบของตัวเองในวันเดียวกันแต่ว่าทั้งสองฝ่ายต่างชี้ไปที่ขั้นตอนการประมวลผลและการส่งมอบแฟลชที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการแก้ไขคะแนนสอบนั่นเองคืออธิการบดีมสว.ท่านยืนยันนะว่าไม่มีเรื่องของข้อสอบรั่วอย่างแน่นอนนะครับแต่คนนอกนี่แหละมันแทรกแซงผลสอบหลังสอบสิคุณเก๋
2: ค่ะ
1: จะทำยังไงกันดี
2: ส่วนกฎหมายที่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะคะก็คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยทางคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เกี่ยวกับเรื่องของการสอบเข้ารับราชการการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐเป็นมะเร็งร้ายที่กัดก่อนความเชื่อมั่นในระบบราชการแล้วก็เหมือนกับว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีกฎหมายในการจัดการเรื่องนี้โดยตรงนะคะโพสต์ของคุณปกรณ์เนี่ยก็ระบุนะคะบอกว่าจะดีไหมถ้ามีกฎหมายกำหนดความผิดในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐโดยมีเหตุผลดังนี้โดยที่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐมีหน้าที่แล้วก็อำนาจในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายการจัดทำแล้วก็ให้บริการสาธารณะแล้วก็การบริหารราชการแผ่นดินข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การคัด

0: กรองบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือเข้าทำงานใหม่หน่วยงานของรัฐทุกประเภทแล้วก็ทุกระดับเนี่ยจึงต้องเป็นกระบวนการที่มีคุณภาพมีความโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ปราศจากเรื่องของการทุจริตในทุกขั้นตอนด้วยเพื่อที่จะคัดกรองให้คนเก่งคนดีเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐนะคะอาจจะทำให้การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายการจัดทำแล้วก็ให้บริการสาธารณะแล้วก็การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพโปร่งใสหากมีการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะทำให้ได้คนที่ทุจริตนะคะไม่มีคุณภาพเข้ามาทำหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายการจัดทำและให้บริการสาธารณะการบริหารราชการแผ่นดินฉะนั้นเองก็ย่อมจะเกิดเรื่องของผลเสียหายร้ายแรงด้วยนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยปรากฏว่ามีการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐอยู่เนืองๆโดยใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นสอบบรรจุเข้าทำงานใหม่ในหน่วยงานของรัฐหลายกรณีก็มีการทำเป็นขบวนการมีผู้ร่วมขบวนการกระทำความผิดเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยก็ยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในภาครัฐนะคะฉะนั้นเองสมควรกำหนดให้มีความผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดอันมีผลต่อเนื่องที่ร้ายแรงต่อประเทศชาติในระยะยาวแล้วก็มีการเสนอใน7ข้อด้วยกันใช่ไหมคะคุณติ๊งหนุ่ย
1: ครับ
0: อย่างข้อแรกเนี่ยอย่างเช่นกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเนี่ยให้เป็นความผิดอาญาหรือข้อ2นะคะที่ทางคุณปกรณ์เนี่ยเสนอมาก็ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้ง3หน่วยงานมีหน้าที่และมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยนะคะและข้อ3ก็คือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ2ก็ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลในการกระทำความผิดนะคะและให้มีการแจ้งโดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยแล้วก็เสนอมานะคะอย่างข้อ4เนี่ยก็ให้มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนแล้วแต่กรณีไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนเนี่ยโดยเร็วนะคะขณะที่ข้อ5เนี่ยข้อ5อันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นไปได้ไหมนะคะก็เสนอว่าให้มีหน้าที่แล้วก็อำนาจในการสืบสวนสอบสวนแล้วแต่กรณีจะมีหนังสือแจ้งผลการสืบสวนสอบสวนและข้อ6ก็คือผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ยให้ถือว่าเป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแล้วเสนอให้มีการตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานของรัฐในทุกหน่วยงานเลยนะท
1: ุ
0: กแห่งด้วยแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะที่เสนอก็คือในกรณีผู้กระทำความผิดหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐให้ไล่ออกจากราชการและต้องรับโทษหนักขึ้นอีก1เท่าด้วยกันค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของตัวบทกฎหมายที่เป็นมาตรการที่รัฐบาลกำลังมองอยู่ณขณะนี้นะครับก็รวมไปถึงการตรวจสอบที่จะเกิดขึ้นด้วยตั้งแต่การไปตรวจร่องรอยการแก้ไขคะแนนการไล่เส้นทางเข้าถึงไฟล
0: ์
1: การตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องในระบบไปจนถึงการตรวจสอบคนที่ถูกกดดันให้ผู้สมัครที่จ่ายเงินยอมเปิดปากซัดทอดไปถึงผู้สั่งการตัวจริงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ครับที่รอดูอยู่ว่ารัฐบาลจะดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อให้เรื่องนี้กระจ่างได้ในที่สุดครับคุณเก๋ครับ
0: เห็นตามรายงานข่าวนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน
1: ี่
0: ยเชิญคุณปกรณ์ขึ้นไปหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าด้วยนะ
1: ครับ
0: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเข้าใจว่านะคะผู้สื่อข่าวก็เหมือนกับมีการประเมินกันว่าอาจจะมีการหารือเรื่องของแนวทางในการป้องกันการทุจริตสอบในระยะยาวหรือไม่กับสิ่งที่ทางคุณปกรณ์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะซึ่งถ้าณขนาดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าการดำเนินการด้านกฎหมายเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการพูดคุยกันแล้วเหมือนกันว่าเราจะป้องกันการทุจริตในการสอบราชการกันอย่างไรตามข่าวนะคะก็บอกว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการในการจัดทำร่างกฎหมายซึ่งก็จะต้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าไปดูตามกระบวนการในการขั้นตอนเนี่ยก็จะเข้า

0: สู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ประมวลออกมาเป็นข้อมูลหลังจากนั้นก็จะมีการรวบรวมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการต่อเพื่อทำเป็นร่างกฎหมายด้วยค่ะ
1: ก็นี่คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังเร่งแก้ปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าต่อไปแต่ว่าตอนนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามาติดตามอัปเดตข่าวสารอื่นๆกันต่อครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาน
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกา42นาทีครับชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันอาทิตย์ที่มีตอเต่าสระอิมีไม้โถงองูโชหอหีบจีบนอนหนูสระอุไม้เอกยอยักษ์อยู่เด่นดีชูดูติ้งหนุ่ยคุยกับเก๋ครับ อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะอันนี้ไม่ใช่หีบของคุณเก๋แต่ว่าเป็นหีบของผมครับติ้งหนุ่ยต้องมีหอหีบขอบพระคุณก่อนพ่อเพราะจากคุณเทียนท่าฉลองเป็นอย่างยิ่งครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะเพราะว่าก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะหลายท่านเลยทีเดียวช่องทางไลน์มีพี่สุภชัยที่ดิน1689ด้วยนะคะส่งข้อความมาตั้งแต่14:05 เลยนะยังไม่เข้ารายการเลยก็สวัสดีเรา2คนเข้ามามีพี่เทียนท่าฉลองนะคะแต่งกรให้มีพี่นิน and KT นะคะก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่จะจัดการเรื่องพวกนี้นะคะก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทุจริตเรื่องของการโกงข้อสอบที่เราคุยกันนี่แหละ
1: คือบ้านเราเนี่ยคุณเก๋กฎหมายมีเยอะมากใช่ไหมแต่ว่าที่สำคัญคนอยู่เหนือกฎหมายอีกอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะต้องแก้ให้ได้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่เพราะว่าคุณนินเนี่ยบอกว่าจริงๆบ้านเรามีกฎหมายเรื่องพวกนี้เยอะแล้วนะอยู่ที่ว่าจะใช้หรือเปล่ามากกว่านะคะแล้วก็มีการถามถึงเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของการดำเนินคดีด้วยว่ากลุ่มที่แก้ไขคำตอบที่จับได้เนี่ยสรุปเขาโดนดำเนินคดีบ้างหรือยังนะคะ
1: ทางช่องทางเพจของเราครับก็มีคุณจุ๋มนะครับส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนเรื่องของการโกงสอบทุจริตข้าราชการรวมถึงพี่อารีนาก็ส่งข้อความมาเหมือนกันนะครับรวมถึงพี่สุภชัยจันนิดพี่สักรินเกาะโพพี่เอื้อมพรกลีบเมฆก็ส่งข้อความมาสวัสดีคุณเก๋และก็ผมด้วยรวมถึงพี่ชาไก่นะครับบอกว่าฟังทุกวันชอบทุกรายการคุณภาพจริงๆวันนี้ขอขอบคุณไปอย่างยิ่งครับขอบคุณพี่อาเกณฑ์เจริญพรยังรับชมจากพยาวอยู่นะครับฟังจากเชียงคำหรือว่าเชียงอะไรครับคุณพี่เดี๋ยวส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนกันได้ทักทายพี่แคลอรี่ด้วยนะครับพี่เสือนอนไม่หลับรวมถึงพี่จิรศักดิ์บุญสนิทพี่คิดถึงมากสุดหัวใจรวมถึงพี่สุภชัยจันนิดก็ไม่พลาดส่งข้อความมาพูดคุยข่าวสารเช่นเคยครับ
0: ค่ะไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยมีเรื่องของผลโพออกมาเหมือนกันนะ ไม่ว่าจะเป็นนิดาโพแล้วก็ในส่วนของสวนดุสิตโพด้วยนะคะเป็นเรื่องของดัชนีทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของความนิยมนะอย่างวันนี้เนี่ยศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิดาโพนะคะก็มีการสำรวจ

0: เกี่ยวกับเรื่องของคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสเป็นครั้งที่2แล้วนะคะของปี69ก็ทำการสำรวจวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องนะคะอันนี้เป็นเรื่องของคะแนนนิยมใช่ไหม
1: ครับ
0: นะหัวข้อการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทีนี้เนี่ยจากการสำรวจเนี่ยถามว่าบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพบว่าอันดับ1เป็นชื่อของคุณเท้งนะ26.08นะคะอันนี้เนี่ยเป็นไตรมาสที่2นะที่นิดาโพเขาสำรวจออกมาอันดับ2เป็นชื่อของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะ121.68นะคะแล้วก็อันดับ3 111.80อันนี้มีชื่อของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็อันดับ4นะคะ111.64ก็ระบุว่าเป็นคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะแล้วก็อันดับที่5 10.24ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นะคะ5อันดับด้วยกันนะคะแล้วก็นอกนั้นน่ะมีอีกหลายรายชื่อมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อถามว่าพรรคการเมืองที่จะสนับสนุนในวันนี้อันดับ1เป็นพรรคประชาชนนะ34.80แล้วก็อันดับ2เป็นพรรคภูมิใจไทย17นะคะแล้วก็อันดับ3เป็นพรรคเพื่อไทย16.84แล้วก็รองลงมาเป็นประชาธิปัตย์ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็อันนี้ก็หมดแค่นี้ใช่ไหม
1: ครับก็เรียกว่า
0: เป็นคะแนนนิยม
1: เป็นเรื่องของโพที่เรียกว่าเปิดเผยในปี2569ว่านายกในใจประชาชนในปี69นิดาโพเขาบอกแล้วก็อันดับหนึ่งคือคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินั่นเองจากพรรคประชาชนนะครับและที่น่าสนใจคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์นี่แซงหน้าคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยมาอยู่อันดับ3แล้วส่วนพรรคการเมืองก็เรียกว่าพรรคประชาชนยังเป็นอันดับ1ด้วยนะครับสำหรับพรรคการเมืองที่ประชาชนสนับสนุนในวันนี้รองลงมาก็เป็นภูมิใจไทยกับเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์น่าสนใจมากมายที่ขึ้นมาอยู่อันดับ4ไล่ตามพรรคเพื่อไทยมาติดๆแล้วครับ
0: นะคะแล้วก็อีก1ผลโพนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นทางสวนดุสิตโพนะคะสวนดุสิตโพเขาก็ออกมาเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องของดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายนก็กลุ่มตัวอย่างเนี่ยประมาณสัก 2,000 กว่าคนนะคะก็เก็บตัวอย่างมานะคะทีนี้พบว่าตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยของเดือนมิถุนายนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.69 คะแนนนะก็เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 3.66 ค่ะทีนี้ดัชนีชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยชื่นชอบผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17 คะแนนนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดที่ได้เนี่ยคะแนนต่ำสุดเนี่ยก็คือการแก้ปัญหายาเสพติดแล้วก็ผู้มีอิทธิพลก็เฉลี่ยอยู่ที่ 3.03 คะแนนนะคะส่วนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็รองลงมานะคะรองลงมาเป็นคุณเอกนิติธันประภาสนะคะแล้วด้านฝ่ายค้านนักการเมืองที่มีบทบาทโดดเด่นนะคะด้านฝ่ายค้านเนี่ยประชาชนตอบว่าชอบคุณรักชนกสีนอก30.12 นะคะแล้วรองลงมาก็จะเป็นคุณเท้งณัฐพงษ์นะคะ24.11ส่วนผลงานรัฐบาลที่ชื่นชอบเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒนะคะส่วนเรื่องของผลงานฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือนเนี่ยเห็นเขาว่าประชาชนชื่นชอบผลงานของฝ่ายค้านเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบโครงการ GHAI Passportสูงถึง 144.14 เลยนะ
1: ก็เป็นผลมาจากที่ท่านประธานกรรมาธิการไอรัชนกเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นเลยทีเดียวนะครับก็ได้คะแนนตรงนี้ไปเต็มๆนะ
0: ใช่ทีนี้เนี่ยผลโพลมันสะท้อนอะไรบ้างนะคะก็อย่างทางประธานสวนดุสิตโพนะคะดร.พรพันธ์บัวทองเนี่ยก็บอกว่าภาพรวมดัชนีเนี่ยขยับขึ้นมา 0.03 คะแนนโดยมีเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยมาช่วยสร้างความรู้สึกเชิงบวกว่าเป็นโครงการที่บรรเทาภาระค่าครองชีพในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นตัวนะก็จึงทำให้คะแนนด้านเศรษฐกิจเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมองว่าผลงานของรัฐบาลผลงานนายกรัฐมนตรีเนี่ยปรับลดลงก็อาจจะสะท้อนว่าแม้ว่าประชาชนจะชื่นชอบมาตรการช่วยเหลือเฉพาะด้านแต่ก็ยังมีผลต่อความเชื่อมั่นในภาพรวมชัดเจนนะคะอ่ะก็

0: าสติกเปล่าจะเอามาเข้ามาขายในประเทศไทยก็พอตรวจสอบจริงๆแล้วก็พบเคตามีนซุกมากว่า100กิโลกรัมครับและยังพบยาบ้าอีก 600,000 เม็ดทีเดียวจากการสอบสวนครับชื่อว่านายทุนเต็งอูอายุ42ปีเป็นสัญชาติเมียนมาเป็นคนขี่สำล้อพ่วงเข้ามาเลยนะครับโอ้โหไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ก็เลยถูกควบคุมตัวทั้งรถ3ล้อรวมถึงตรวจสอบของกลางอย่างละเอียดด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นการเข้ามาแบบไม่เกรงกลัวเลยนะคือเอายาซุกไปในลังตะกร้าใส่ผลไม้แล้วก็ขี่3ล้อป้ายทะเบียนเพื่อนบ้านเราเข้ามาเฉยเลยตำรวจก็เลยมีการควบคุมตัวครับแล้วก็สอบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการและยังดูว่าจะเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับคดีก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่าครับคุณเก๋ครับ
1: นะ
0: โอ้จับเยอะนะครั้งก่อนนี่เป็นชาวม้งอันนี้เป็นชาวเมียนมาอีกแล้ว
1: อย่างสวนดุสิตโพที่เมื่อเราอ่านเรื่องของผลสำรวจไปเนี่ยประชาชนก็มองเกี่ยวกับเรื่องของอยากให้รัฐบาลเนี่ยแก้ไขเรื่องของปัญหายาเสพติดด้วยนะ
0: ครับ
1: เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะอันนี้เนี่ยทางประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณทิวันรัตน์นะคะอังกินันสสเพชรบุรีจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยออกมายืนยันนะคะเพราะว่าเหมือนกับมีข่าวออกไปเนี่ยเป็นไวรัลเป็นกระแสในโลกโซเชียลแล้วก็มีการเผยแพร่ข่าวนะคะว่าคณะกรรมการการศาสนาเนี่ยจะมีการเรียกสอบวินัยพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารออกมายืนยันนะคะว่าข่าวนี้เนี่ยไม่มีมูลความจริงนะคะข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแล้วก็ที่สำคัญไม่เคยมีการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใดด้วยนะคะก็บอกว่าเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็ทำให้สังคมสับสนนะคะก็ยืนยันนะคะไม่มีวาระในเรื่องของการสอบวินัยพระธุดงค์ที่ถูกรถชนในจังหวัดมุกดาหารแต่อย่างใดนะคะก็ต้องออกมาสยบข่าวลือเลยนะคะ
0: ครับก็เดี๋ยวคาดการณ์กันว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนนะครับสำหรับการดำเนินคดีเด็กวัย11ขวบที่ขับรถชนพระสงฆ์อาจจะมีการต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองด้วยหรือเปล่า
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้เห็นมีอัยการท่านนึงออกมาบอกว่าไม่สามารถที่จะแจ้งข้อหาเด็กได้นะเดี๋ยวรอดู
0: ส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าเด็กขับรถเป็นได้ยังไงอันนี้เองก็ตำรวจจะไล่ตรวจสอบภาพจากวงจรปิดด้วยนะครับแต่เห็นอดีตครูที่เคยสอนเด็กชายวัย11ปีคนนี้ออกมาเล่าทั้งน้ำตาในวันนี้นะครับก็ยอมรับว่าน้องเป็นออทิสติกจริงแล้วก็มีพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปจริงๆครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวได้ติดตามกันนะคะในสัปดาห์หน้านะคะความชัดเจนในหลายๆเรื่องนะคะการเมืองก็ร้อนขึ้นมานะคะพูดไม่ทันจริงๆจริงๆมีเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยใช่ไหม
0: ใช่เลยครับ
1: นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าได้เห็นหน้าเห็นหลังกันนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจสอบสวนกลางบุกจับร้านขายแก๊สเถื่อนพบซ่อมและพ่น4ถังแก๊สหมดอายุเองกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มแห่งหนึ่งในพื้นที่หลังได้รับเบาะแสจากตัวแทนผู้ประกอบการก๊าซหุงต้มว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและมีพฤติการนำส่งก๊าซเก่าและถังที่หมดและมีพฤติการนำถังก๊าซเก่าและถังที่หมดอายุการใช้งานมาซ่อมแซมและพ่นสีใหม่ก่อนนำกลับไปจำหน่ายให้ประชาชนจากการตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าวเปิดจำหน่ายก๊าซหุงต้มให้ประชาชนตามปกติพบถังก๊าซหุงต้มทั้งถังเปล่าและถังบรรจุก๊าซรวม538ถังมูลค่าประมาณ400,000 บาทและตรวจพบถังที่หมดอายุการใช้งาน38

0: ถังเจ้าของร้านรับว่าประกอบกิจการมานานกว่า20ปีหากพบถังก๊าซที่มีสภาพเก่าหรือชำรุดจะซ่อมแซมขัดสนิมและพ่นสีใหม่ด้วยตัวเองเพื่อให้มีสภาพคล้ายถังใหม่โดยไม่ได้ส่งให้บริษัทเจ้าของถังหรือโรงงานที่ได้รับการรับรองตรวจสอบทดสอบแรงดันและรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานนอกจากนี้เจ้าหน้าที่พบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3สำหรับสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายก๊าซถุงต้มอีกทั้งยังไม่มีระบบจัดเก็บและระบบป้องกันอัคคีภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาจนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้หรือการระเบิดรุนแรงได้โดยเฉพาะเมื่อสถานที่ตั้งใกล้อยู่ชุมชนเจ้าหน้าที่จึงอายัดถังก๊าซทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายรูปหนุ่มดอยเชียงรายแก๊งบัญชีม้าส่งลิงก์กู้เงินปลอมหลอกให้โอนเงินส่งดำเนินคดีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มนายหลิงหลู่หรือรุ่นแซ่ฟู่อายุ43ปีชาวเชียงรายซึ่งกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ถนนบรมราชชนนีเขตตลิ่งชันพฤติการก่อนการจับกลุ่มในช่วงกลางปี2564ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอกู้เงิน 50,000 บาทจึงค้นหาข้อมูลสินเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนจะพบโฆษณาปล่อยเงินกู้ออนไลน์ผ่าน Facebook ซึ่งมีการแนบลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อมาคนร้ายหลอกลวงให้โอนเงินรวม 40,000 บาทผู้เสียหายเริ่มผิดสังเกตเชื่อว่าตกเป็นเหยื่อจึงเข้าแจ้งความล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายหลิงหลู่ได้ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเวเนซุเอลามอบเหรียญเชิดชูเกียรติทีมกู้ภัยนานาชาติรัฐบาลเวเนซุเอลามอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่บรรดาทีมกู้ภัยนานาชาติที่เข้ามาช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวในประเทศขณะเริ่มแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินระยะที่2โดยเปลี่ยนมาเน้นการฟื้นฟูและบูรณะประเทศยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นใกล้แต่ 3,000 รายรักษาการประธานาธิบดีเดลซี่โรดิเกสของเวเนซุเอลามอบเหรียญรางวัลวีรบุรุษแห่งเวเนซุเอลาชั้นที่2ให้แก่ทีมกู้ภัยจากสหราชอาณาจักรอาร์เจนตินาบราซิลกาตาร์และปาเบโดสเพื่อยกย่องของความพยายามในการกู้ภัยช่วยเหลือในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์มีการมอบเหรียญรางวัลให้แก่สุนัขกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหารวมถึงมีการมอบหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการให้แก่เอกอัครราชทูตของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทศไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทศไทยปากสะอาด
5: เทศไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทศไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
4: เทศไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอังกฤษลงซ้อมครั้งแรกที่เม็กซิโกทีมชาติอังกฤษลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามของสโมสรยูนิเวอร์ซิดาดนาซิออนาลในประเทศเม็กซิโกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายพบเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยการฝึกซ้อมเปิดให้สื่อมวลชนเข้าชมโทมัสทูเคิลเฮดโค้ชชาวเยอรมัน

0: นำลูกทีมซ้อมเบาๆเพื่อให้นักเตะได้ปรับสภาพร่างกายเข้ากับสภาพอากาศนำโดยเฮอริเคนและจูดเบลลิงแฮมอังกฤษจะลงเตะในสนามกีฬาอัชเตกาซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,200 เมตรและคาดว่าเกมนี้จะมีแฟนบอลเข้ามาชมเต็มความจุของสนาม 87,523 ที่นั่งโดยผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับเม็กซิโกจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบผู้ชนะระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์ที่จะลงเตะในคืนนี้โจอี้เชสนัทป้องกันแชมป์กินฮอตดอกฉลองวันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมแม้ทำสถิติน้อยกว่าปีก่อนท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมที่จะมีการแข่งขันกินฮอตดอกระดับโลกประจำปี2026ที่เกาะโคนี่รัฐนิวยอร์กท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวัน38องศาเซลเซียสและมีความชื้นในอากาศสูงจนทำให้ขนมปังจับตัวเหนียวเคี้ยวยากขึ้นจอนนี่เชสนัทนักกินจุชื่อดังของสหรัฐเป็นตัวเต็งของการแข่งขันทุกปีซึ่งปีนี้ไม่พลาดสามารถคว้าเข็มขัดแชมป์กินฮอตดอกวันชาติจุที่สุดเป็นสมัยที่18ด้วยการกินฮอตดอกได้66ชิ้นในเวลา10นาทีซึ่งถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วที่กินได้มากถึง70ชิ้นครึ่งส่วนแพทริกเบอร์โตเลติแชมป์ปี2024คว้าอันดับ2ด้วยผลงาน51ชิ้นเชดัตบอกว่าสภาพอากาศร้อนจัดทำให้ขนมปังเหนียวมากจนไม่สามารถกินได้มากกว่าสถิติปีที่แล้วรวมถึงสถิติสูงสุดของตัวเองที่เคยกินได้76ชิ้นเมื่อปี2021สภาพอากาศที่ร้อนจัดกระทบต่อความสามารถในการกินฮอตดอกของเชสนัทและนักแข่งหลายคนบางช่วงจะเห็นเหงื่อไหลออกจากหน้าผากลงมาถึงจมูกของเชสนัทขณะที่เขากำลังกินฮอตดอกส่วนผลการแข่งขันประเภทหญิงแชมป์เป็นของมิกิจูโดกินไปได้38ชิ้นกับ3ส่วน4ชิ้นในเวลา10นาทีคว้าแชมป์เป็นสมัยที่12และยังเป็นแชมป์หญิงไร้พ่ายในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะ ธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: 1440นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
2: ์คุณเบศุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
1: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด
1: ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update นะครับในช่วง
1: วันค่ะช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์ค่ะ
2: ครับผมอันนี้อยู่กับผมพีรพลอนุตตรสโสดโยนะครับแล้วก็คุณโอ
1: ปริศนากันจนาเพ็ญค่ะใช่ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมแล้วเนาะขึ้นเดือนใหม่แล้วค่ะคุณผู้ฟังโย
2: ครับก็เป็น

0: เดือนแห่งเดือนแห่งเดือนแรกแห่งครึ่งปีหลังนะนี่คือสัปดาห์แรกของเดือนแรกของครึ่งปีหลัง
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็ผ่านไปแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็ครึ่งปีแล้วก็อีกแป๊บเดียวก็คงปีใหม่แล้วนะฮะดังนั้นมาทำอะไรวางแผนอะไรไว้ก็รีบทำในปีนี้นะครับ
1: ยังไม่ได้ไปเปิดดูเลยว่าเขียนอะไรไว้บ้างแล้วก็ทำอะไรไปแล้วบ้างค่ะ
0: ครับแต่ว่าวันนี้นะฮะในประมาณ49นาทีนับจากนี้ไปนะฮะเราก็จะใช้เวลาอยู่กับเรื่องของการรู้เท่าทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ชัวร์ก่อนแชร์เราเน้นย้ำมาตลอดนะครับแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้มีความรู้เท่าทันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาหลอกกันลือกันหรือว่าแชร์อะไรกันผิดๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นปัญหากับชีวิตประจำวันของเราได้และรวมไปถึงการหลอกลวงที่มันสุดล้ำนะครับอย่างเช่นมีการใช้ AI นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่การหลอกลวงอาจจะเป็นแค่การไม่รู้หรือการใช้อย่างไม่ถูกต้องนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วยก็มาพูดมาถึงตรงนี้นะขอเกริ่นในครึ่งหลังวันนี้ก่อนเลยนะครับ อาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับอาจารย์วันนี้บอกว่าน่าจะเป็นวันที่เราจะย้อนกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนั่นคือเรื่องของ AI กับกฎหมายที่ DPA นะครับเราจะใช้ AI ยังไงนะครับที่จะไม่ผิดกฎหมาย PDPA ในวันนี้ก็มารอฟังอาจารย์ปริญญานะครับมาอัปเดตกันครับ
1: ค่ะส่วนของโอเรื่องประเด็นฮิตที่โอจะเอามาเปิดให้คุณผู้ฟังฟังวันนี้เป็นเรื่องฮอตจากเพจ Facebook ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเลยคือเป็นเรื่องที่แบบคนดูเยอะมากๆแล้วก็จำได้ว่าคราวที่แล้วเนี่ยโอเอาเรื่องไข่ต้มมาใช่ไหมคะพี่โอคุณผู้ฟังค่ะแล้วคราวนี้ก็เป็นไข่ต้มอีกเช่นกันค่ะแล้วก็พี่โอก็เคยพูดเอาไว้ด้วยมันคือเป็นอีกประเด็นไข่ต้มที่เขาบอกว่าเป็น3วิธีกินไข่ต้มที่ทำลายไตค่ะก็ฮะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะ
0: เออเพราะว่าหลายคนเนี่ยกินไข่ต้มทุกวันนะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะแบบแฉลบไปกินไข่อย่างอื่นบ้างนะแต่ถ้าเกิดว่าพอจะวิเคราะห์ได้นะครับเราก็จะเลือกไข่ต้มเนี่ยเป็นวิธีการรับสารอาหารที่ไม่ได้มีน้ำมันเข้าไปด้วยนะอย่างน้อยก็คือไข่ต้มถ้าเป็นไข่ข้อไม่ว่าไข่
1: ดาวไข่เจียวค่ะ
0: อาจจะมีน้ำมันอาจจะมีอย่างอื่นตามเข้าไปกับคุณค่าของไข่ด้วยดังนั้นไข่ต้มก็กินกันบ่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณโอบอกนะเรื่องที่แชร์กันเขาบอกว่ามันมีวิธีกินไข่ต้มให้ทำลายไตด้วยไม่รู้จริงยังไงนะฮะลองนึกดูนะครับว่าโอ้แหมเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ
1: ใช่ค่ะก็คือก็ถามคุณผู้ฟังด้วยถามพี่โอด้วยแล้วกันคืออันนี้ค่ะว่าได้เวลาพี่โยกินไข่ต้มเนี่ยมีเหยาะหรือว่ากินกับอะไรบ้างไหมคะในชีวิตประจำวันเลยนะ
0: ถ้าเป็นสมัยเด็กๆนะครับก็คงจะแบบว่าจิ้มพวกซอสถั่วเหลืองหรืออะไรเงี้ยซีอิ๊วน้ำปลา
1: ซีอิ๊วขาว
0: อันนี้น่าจะโตเป็นผู้ใหญ่มากแล้วตอนนี้กินปากได้โดยไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ก่อนเราก็จะต้องมีนั่นแหละอย่างที่พี่โยบอกก็ต้องมีแบบซีอิ๊วมีซอสขวดเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้โอ้ก็คิดว่าเป็นพอโตขึ้นมันก็จะเริ่มกินเปล่าๆได้ใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากอันนี้ที่เขาแชร์กันเนี่ยค่ะนอกจากตัวกินไข่ต้มกับพวกซีอิ๊วขาวแล้วเนี่ยมีใครที่พอตอนเช้าเอาง่ายๆไหนๆเราก็มีไข่ต้มแล้วแล้วก็กินนมหน่อยละกันเพิ่มโปรตีนมีไหมคะนมอุ่นๆใช่ไหม
0: เป็นเมนูประจำเลยนะฮะบางคน
1: ใช
0: ่เออมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับไข่ต้มกับนมอุ่นเนี่ยชอบกันด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เขาใช้กันก็คือกินไข่ต้มกับชาเข้มๆเลยเพื่อเหมือนกับให้เราตื่นนะคะกินโปรตีนละอ่ะถ้าอย่างนั้นก็กับชาเข้มๆสักหน่อยแล้วกันจะได้ตื่นยามเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทั้ง3คู่เหล่านี้ค่ะพี่โอคุณผู้ฟังคือเขาก็จะแชร์กันบอกว่าอันนี้แหละเป็น3คู่เป็นวิธีกินที่ถ้าคุณกินไข่ต้มกับสิ่งเหล่านี้ที่เล่ามาเนี้ยมันจะเป็นการทำลายไตหมดเลยค่ะซึ่งอันนี้มันก็น่ากลัวนะถ้ามันเป็นไปได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยค่ะทางชัวร์ก่อนแชร์และพี่โยน

0: ี่แหละก็ได้ไปตรวจสอบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริค่ะท่านเป็นอาจารย์สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมทั้งยังเป็นประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยด้วยและตอนนี้เนี่ยไม่ได้แค่คนเดียวนะคะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญแค่ท่านเดียวที่พี่โยแล้วก็สุนชดก่อนแซนได้ไปตรวจสอบยังได้ไปตรวจสอบกับนายสัตวแพทย์ดร.กิตติทรัพย์ชูกุลซึ่งท่านเป็นคณะทำงานรณรงค์เพื่อการบริโภคไข่และคณะกรรมการนโยบายไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นวิทยากรที่ของตอนที่แล้วด้วยเนาะที่เป็นตอนเรื่องไข่ต้มค่ะ
1: ซึ่ง
0: อันนี้เนี่ยทั้ง3คู่เหมือนที่เราไล่กันไปว่ามีใครกินอะไรบ้างทั้ง3คู่นี้เนี่ยค่ะแท้จริงแล้วเนี่ยคำตอบจะเป็นยังไงเราไปฟังกันในชัวร์ก่อนแชร์ตอน3วิธีกินไข่ต้มทำลายไตจริงหรือแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะ
1: ครับผมบนโซเชียลแชร์เตือน3วิธีกินไข่ต้มตอนเช้าทำลายไตทั้งกินกับนมอุ่นกินกับชาเข้มและกินกับซีอิ๊วขาวชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบพบว่าคลิปต้นทางมีลักษณะถูกสร้างด้วย AI ชัดเจนซึ่งนอกจากบุคคลในคลิปจะไม่ใช่หมอจริงและไม่มีตัวตนแล้วสิ่งที่กล่าวอ้างในคลิปก็ยังน่าสงสัยเราจึงไปสอบถามกับอาจารย์สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล3วิธีกินไข่ต้มตอนเช้าทำลายไตที่แชร์กันนี้จริงเหรอครับ
2: ไม่จริงอ่ะไข่มีประโยชน์เป็นสารอาหารที่ดีเป็นโปรตีนที่ครบแล้วก็วิตามินครบถ้วนเป็นอาหารที่จำเป็นแล้วก็ควรจะกินครับ
1: เช่นเดียวกับคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องไข่
3: ตรงนี้ก็คือไม่จริงเลยครับประเด็นปัญหานี้เป็นคนละส่วนกันก็คือจะกินไข่เข้าไปบำรุงตับบำรุงไตแต่ส่วนที่ทำให้ไตมันทำงานหนักมากขึ้นเป็นเพราะหลายๆครั้งมีปัญหาอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นปริมาณของโซเดียมมากขึ้น
1: คู่แรกเขาบอกว่ากินไข่ต้มกับนมอุ่นฟอสฟอรัสสูงเกินไปร่างกายจะดึงแคลเซียมจากกระดูกมาจับตัวเป็นหินปูนอุดตันในหลอดเลือดไตจริงเหรอครับ
2: ก็ไม่จริงนะถ้าเรากินไข่ต้มเช่นวันละ1ฟองถ้าไม่ได้กินมากเกินไปนี่ก็ไม่ได้มีฟอสฟอรัสสูงอะไร
3: นมกับไข่นี่ไปด้วยกันได้เลยถ้าเกิดเราดูคำแนะนำกรมอนามัยจะให้กินไข่1ฟองนม1กล่องและกล้วย1ใบซึ่งทำให้เด็กแข็งแรงขึ้นกินไข่กับนมนี่ไปคู่กันได้เลยครับ
1: แล้วกลไกเรื่องหินปูนอุดตันหลอดเลือดไตล่ะครับ
2: การที่มีหินปูนไปจับกับฟอสฟอรัสในไข่ทำให้เกิดอุดตันในหลอดเลือดส่วนใหญ่พบในโรคไตระยะสุดท้ายนะฮะคนไข้ที่มีปัญหาฟอสเฟตสูงส่วนใหญ่ได้เป็นแคลเซียมชนิดรับประทานหรือแคลเซียมเม็ดกินอันนั้นก็ทำให้เกิดแคลเซียมฟอสเฟตสูงแล้วก็ทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันได้แต่กินไข่จนกระทั่งแคลเซียมสูงเนี่ยคงไม่จริงนะ
1: คู่2เขาบอกว่ากินไข่ต้มกับเกลือหรือซีอิ๊วโซเดียมเพิ่มแรงดันเลือดอย่างบ้าคลั่งทำให้ตาข่ายกรองไตฉีกขาดและโปรตีนรั่วจริงเหรอครับ
2: การกินไข่ส่วนใหญ่โซเดียมไม่ค่อยสูงแต่ถ้ามีกินกับซีอิ๊วเหยาะนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าโซเดียมก็เป็นสารที่จำเป็นในร่างกายแต่ถ้ากินมากเกินไปเค็มจัดอันนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงได้เพราะว่าทำให้ไตทำงานหนักทำให้ไตเสื่อมระยะยาว
3: ไข่ต้มนะครับอันนี้มีประโยชน์แน่นอนไปกินพร้อมกับซีอิ๊วขาวปัญหามันเกิดขึ้นจากตัวซีอิ๊วขาวเนี่ยครับไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เอาไปรวมกันนะครับ
2: ซีอิ๊วที่โซเดียมมีสูงพอสมควรนะก็จะประมาณ400มิลลิกรัมต่อ1ช้อนชาวันนึงเนี่ยเราควรจะกินซีอิ๊วเนี่ยไม่เกิน 3-4 ช้อนชาเต็มที่เพราะว่าเรามีโซเดียมจากอาหารปกติอยู่แล้วการที่เรากินโซเดียมเกินไปเนี่ยทำให้ปัญหากับโรคไตแล้วก็ความดันโลหิตสูงครับเพราะฉะนั้นถ้ากินไข่ต้มกับซีอิ๊วถ้าจิ้มได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดกินมากแล้วก็กินทุกมื้ออาจจะมากเกินไป
1: คู่3เขาบอกว่ากินไข่ต้มกับชาเข้มข้นแทนนินในชาจะจับโปรตีนไข่กลายเป็นก้อนซีเมนต์อุดตันลำไส้สารพิษจะดูดซึมกลับไปทำลายไตจริงไหมครับ
2: อันนี้ก็ไม่จริงนะคือแทนนินก็มีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ในชาครับซึ่งก็มีปริมาณไม่มากกินเราคงไม่ได้กินไข่แต่ปริมาณมากจนกระทั่งไปเกิดการจับกันของโปรตีนนะครับเพราะนั้นถ้าเรากินไข่ฟองนึงกินชาแก้วนึงคงไม่เป็นไรคงไม่ได้เกิดการลำไส้อุดตันอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ
1: เขายังบอกว่ากินไข่ดาวทอดไฟแรงเกิดสารทำลายหลอดเลือดควรเปลี่ยนเป็นไข่ต้มยางมะตูม8นาที
3: ไข่ต้ม8นาทีเนี่ยเกิดการสุกทั้งฟอง8นาทีนี่สุกแล้วครับถ้ายางมะตูมต้อง6นาทีขึ้นครับ
2: การกินไข่ต้มก็อาจจะปลอดภัยกว่ากินไข่ดาวที่ทอดด้วยน้ำมันเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นสารที่ไปอุดเส้นเลือดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดหลอดเลือดอักเสบเกิดอนุมูลอิสระได้แล้วก็ทำให้หลอดเลือดอุดตันได้ก็มีปัญหาได้แต่ว่ากินไข่ดาวฟองนึงคงไม่เป็นไรถึงขนาดไขมันสูงถึงกระทั่งมีปัญหากับหลอดเลือดอักเสบที่อุดตันภายในวัน

0: แล้วจริงๆเรากินไข่ได้แค่ไหนครับ
1: ปกติเราแนะนำกินไข่ได้วันละ1ฟองหรือเต็มที่2ฟองนะการกินไข่มากกว่านั้นอาจไม่จำเป็นอาจจะมากเกินไปคนไข้ที่เป็นโรคไตโดยเฉพาะโรคไตและเริ่มต้นฟอสฟอรัสยังไม่ข้างในร่างกายเนี่ยกินไข่ต้มได้วันละ1-2ฟองโดยเฉพาะคนไข้โรคไตถ้าเป็นไข่ขาวได้2ฟองแล้วก็อาจจะกินเนื้อสัตว์หรือว่าโปรตีนจากพืชเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ได้รับโปรตีนเพียงพอถ้าคนไข้ที่เป็นโรคไตกินโปรตีนจากไข่ได้ไหมกินได้ครับแล้วก็ควรจะกินด้วยแต่กินในปริมาณที่พอเหมาะ
0: แต่สรุปแล้วที่แชร์เตือน3วิธีกินไข่ต้มทำลายไตนี่เป็นยังไงครับ
1: อันนี้ไม่จริงนะการกินไข่ต้มตอนเช้าแล้วทำลายไตเนี่ยไม่ควรแชร์ต่อครับ
2: คำแนะนำโดยรวมคือไม่อยากให้แชร์ครับเพราะว่าหลายๆเรื่องมันทำให้คนเข้าใจผิดครับ
0: การเชื่อข้อมูลโดยไม่ไตร่ตรองคิดอาจสร้างความเข้าใจผิดต่อชีวิตได้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
3: ์ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับชั่วก่อนแชร์ตอน3วิธีกินไข่ต้มทำลายไตจริงหรือค่ะสรุปก็คือไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะพี่โยเนาะ
4: ใช่ครับก็คือบางทีดูแล้วก็กลัวนะครับกลายเป็นว่าจากเดิมที่รับประทานอยู่ดีๆนะฮะพอมาเจอเรื่องที่แชร์กันนี้ก็คือโอ๊ยเลิกกินไม่ไหวแล้วนะครับซึ่งอาจารย์ก็ยืนยันให้เราฟังแล้วเนาะใช่ไหมครับว่ากินได้เลยนะครับ
3: ใช่ใช่ค่ะ
4: ไข่ต้ม
3: ค่ะไข่ต้มก็คือก็อาจารย์บอกแล้วว่าไข่ต้มมีประโยชน์แล้วก็มีโปรตีนมีวิตามินครบเลยแล้วก็กินได้วันละ 1-2 ฟองเพียงแต่ว่าที่สำหรับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยโรคไตอันนี้ก็ยังกินไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันมีประเด็นคลิปอันนี้ค่ะที่เขาแชร์กันมันเป็นคลิปที่พี่เอาไปตรวจสอบที่บอกว่าคลิปต้นทางเขาถูกแชร์คือสร้างจาก AI ใช่ไหมคะพี่โอตัวคลิปอันนี้
4: ใช่ครับก็เป็นคลิปที่แบบว่าใช้ AI สร้างมาเลย
3: ค่ะครับ
4: ซึ่งก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับในมุมของคนที่แบบติดตามข่าวสารต่างๆแล้วก็แก้ข่าวปลอมอยู่นะพอเห็นอันนี้นี่คือแบบโอ้มันน่ากลัวจังเลยนะครับน่ากลัวเพราะว่าคนที่เขาสร้างเนี่ยเขาสามารถจะแบบทำคลิปแบบนี้ออกมาได้จำนวนมากเลย
3: ค่ะไม่ใช่
4: โดยใช้เวลาแบบแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ใช้ AI เนี่ยทำให้มีแบบคนดูคลิปมากขึ้นด้วยเพราะว่าสามารถใส่รูปประกอบได้สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ที่มันเป็นการเพิ่มความสนใจดึงความสนใจของคนด้วยครับ
3: ค่ะใช่อันนี้ก็ต้องระวังค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจตัวคลิปรายละเอียดอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ของชัวร์ก่อนแชร์หรือว่าเป็นเรื่องไข่ต้มเหมือนที่เล่าให้ฟังว่ามันมีซีรีส์เกี่ยวกับไข่ต้มอีกหลายเรื่องเลยในชัวร์ก่อนแชร์นะคะก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube ของชัวร์ก่อนแชร์ได้ค่ะช่องชัวร์ก่อนแชร์เลยหรือว่าถ้าไม่สะดวกที่จะเปิด YouTube เราอาจจะใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือเข้าไปใน Google ค่ะแล้วก็พิมพ์ชัวร์ก่อนแชร์แล้วก็ตามด้วยคำที่สงสัยหรือคำที่ต้องการค้นหาได้เช่นกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในขณะเดียวกันใครที่ไม่สะดวกอยู่ในที่ที่อินเทอร์เน็ตแบบมันไม่เร็วพอหรือว่าไม่สะดวกเปิดคลิปมีเน็ตน้อยก็เข้าไปอ่านบทความได้ด้วยนะคะในเว็บไซต์สำนักข่าวไทยค่ะแล้วก็มันจะมีแถบอยู่ให้จิ้มคลิกตรงชัวร์ก่อนแชร์เราก็จะมีเขียนบนบทความที่ได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงมาเยอะมากๆเลยค่ะเอาไปดูเน็ตได้ค่ะ
4: ใช่ครับก็ติดตามกันนะครับเพราะว่าจะทำให้เราได้รู้ทันนะครับแต่บางทีหลายคนก็บอกว่าโอ้โหไม่ต้องไปตามอ่านทุกอันก็ได้มั้งก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับ
3: ค
4: ือเราเนี่ยเราก็อยากให้ทุกท่านได้ดูทุกเรื่องแหละแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าเรื่องที่เราทำเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะยังไม่ได้จำเป็นสำหรับท่าน
3: ค่ะเหมือนไกลตัวเนาะค
4: ่
3: ะ
4: ใช่ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลานะครับเราค่อยมาเจอกันตอนที่ท่านเป็นคนมาเจอเรานะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องนะครับที่ตอนที่เราทำไปเผยแพร่ไปนะครับอาจจะยังไม่ค่อยมีคนดูเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วอยู่คนก็มาดูเยอะในช่วงปี2ปี3ปีให้หลังไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางครั้ง เรื่องที่แชร์กันเนี่ยมันก็วนไปวนมานะครับบางครั้งมันถึงเราบางครั้งมันก็มาถึงเราในอีกหลายปีถัดไปนะถ้าไปดูในคอมเมนต์ของคลิปชัวร์ก่อนแชร์เนี่ยหลายตอน

0: ก็มีคนมานอกจากมีคนจะมาคอมเมนต์ว่าเม้นแรกนะฮะแปลว่าคอมเมนต์ว่าเป็นคอมเมนต์แรกแล้วเนี่ยนะครับยังมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โห10ปีแล้วยังแชร์กันอีก8ปีมาแล้ว5ปีมาแล้ว
1: ใช่แล้วบางคลิปเหมือนกับที่มีคนส่งเข้ามาให้ทางศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ตรวจสอบอะค่ะบางทีเนี่ยเหมือนอย่างที่พี่โยบอกเลยมันแบบ8ปีมาแล้วซึ่งพอเราค้นคำตอบที่เราเอาไปให้เนี่ยชัวร์ก่อนแชร์ทำมาตั้ง8ปีแล้วคือไปตรวจสอบมาแบบเก่ามากจนถึงทุกวันนี้ข้อความเหล่านี้ก็ยังมีการแชร์กันอยู่แต่ว่าอาจจะมีการปรับข้อความนิดหน่อยให้ทันสมัยขึ้นหรือว่าเขาอาจจะแปลงจากข้อความที่ส่งต่อการกลายเป็นอินโฟกราฟิกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะเนื้อหามันก็จะยังมีเหมือนเขาเรียกว่าเนื้อหาหลักหรือว่าแกนหลักของเรื่องมันก็ยังเป็นเนื้อหาเดิมๆที่แชร์วนกันอยู่ค่ะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นขอให้มีความระมัดระวังมากๆเลยพอพูดถึงเรื่องที่แชร์กันนะเมื่อสักครู่หลายท่านที่ฟังเนี่ยก็น่าจะได้ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับในข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยมีข่าวหนึ่งน่าสนใจนะเป็นข่าวการตามจับบัญชีม้านะคร
1: ับ
0: ซึ่งเราพยายามเตือนอยู่เรื่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ทันตั้งตัวไม่ทันรู้ตัวนะครับอันที่น่าสนใจเลยคือมีงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬานะครับซึ่งมีการวิจัยอันหนึ่งแล้วก็พบว่าบัญชีม้าเนี่ยมีหลายประเภทและหนึ่งในประเภทที่ฟังแล้วหลายคนก็อาจจะแบบต้องตระหนักมากขึ้นอ่ะเขาเรียกว่าเป็นบัญชีม้าแบบม้าไม่รู้ตัว
1: ม้าไม่รู้ตัวเหมือนถูกหลอกเหรอคะ
0: ใช่ถูกหลอกเอาบัญชีไปใช้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยใครล่ะที่อยู่ๆมาขอบัญชีแล้วเราให้เลขบัญชีคุณโอคิดว่าใคร
1: คนที่จะจ่ายเงินเราไหม
0: เขาก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้มีการที่เรายินดีให้เลขบัญชีธนาคารไปเนี่ยนะไม่ว่าเราอาจจะเป็นคนขายของนะคนขายประกันหรือว่าคนขายแบบที่ไม่ได้ขายเป็นประจำนะฮะเช่นของมือสองที่บ้านอยากจะปล่อยต่อนะครับและจริงๆเดี๋ยวแบบแหมเดี๋ยวพี่ๆแท็กซี่พี่ๆพ่อค้าแม่ค้าจะแบบกลัวนะว่าไม่กล้าให้เลขบัญชีคนอื่น
1: คือ
0: จ
1: ะต้อง
0: ม
1: ี
0: เงื่อนไขด้วยต้องมีเงื่อนไขด้วยนะคือ และเรากับเขายังคุยกันอยู
1: ่
0: คือยังไงดีคือสมมติว่าผมขึ้นแท็กซี่อาจจะมีพี่แท็กซี่ฟังอยู่ขึ้นแท็กซี่เนี่ยพี่ก็ให้เลขบัญชีผมเถอะผมจะได้โอนเงินไปให้นะครับแต่พอลงจากรถเนี่ยผมก็คงไม่เอาบัญชีพี่ไปรับเงินที่ไหนเพราะว่าผมจะกลับมาเอาเงินจากพี่คืนไม่ได้ไง
1: ใช่
0: นะครับแต่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะไปเป็นแบบม้าไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเอาบัญชีเอาเลขบัญชีไปนะครับแล้วเรายังคุยกันอยู
1: ่
0: แล้วเมื่อคนร้ายเอาบัญชีเราไปเอาไปรับเงินจากที่อื่นแล้วนะครับพอมีเงินเข้าเราพอมีเงินเข้าเรานะครับเขาก็จะทำทีเป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เราอ่ะยอมโอนเงินเนี้ยต่อไปให้เขาแต่อันนี้มันจริงก็เป็นแบบว่าม้าไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นซึ่งจริงๆแล้วอันที่เราเคยได้ยินง่ายที่สุดเลยนะผมคิดว่าเป็นอันนี้ที่อยู่ๆก็มีโอนเงินโอนเข้ามาน
1: ะ
0: อยู่ๆเงินก็เข้ามาเลยครับแบบเข้ามาไม่รู้ตัวแล้วพอเงินโอนเข้ามาเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นแบบเงินเข้ามาทางพร้อมเพย์พอโอนเสร็จปั๊บก็มีคนโทรตามมาด้วยเพราะว่าคนที่โอนมาอาจจะรู้เบอร์โทรเราก็โทรตามมาด้วยแล้วบอกว่าขอโทษนะเขาโอนเงินผิด
1: ช่วยโอนกลับมาให้หน่อย
0: ช่วยโอนกลับมาให้หน่อยแต่จริงๆมันไม่ใช่กลับมาให้หน่อยเพราะว่ามันส่งต่อไปอีกบัญชีหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นเมื่อมีใครโอนเงินผิดเข้ามานะแล้วเป็นเงินที่เราไม่ได้รอคอยหรือคาดหวังไว้เนี่ยนะครับก
1: ็
0: ต้องแจ้งธนาคาร
1: ใช่ค่ะค่ะวิธีที่ดีที่สุดก็คือติดต่อผ่านธนาคารไหมคะดีกว่าอย่าโอนตรงๆถ้าไม่ใช่คนแล้วถ้าเป็นเพื่อนล่ะคะพี่โอถ้าเป็นคนรู้จักเหมือนที่เมื่อกี้บอกว่าก็เป็นคนที่เราคุยกันอยู
0: ่ถ้าเป็นคนรู้จักเนี่ยคำแนะนำก็คือว่าเงินที่โอนกลับเนี่ยต้อง

0: โอนกลับไปให้เขานะต้องมาจากเขาแล
1: ้
0: วโอนกล
1: ับ
0: ไปให้เขาคือบางครั้งเราอาจจะเป็นปลายทางก็ได้เนาะเช่นมีเพื่อนเอาเลขบัญชีไปให้เราให้คนเอาเลขบัญชีเราไปให้คนอื่นแล้วคนอื่นที่เป็นคนร้ายนั้นก็โอนมาให้เราและเราต้องโอนต่อให้เพื่อนแต่เพื่อนทำทีมาบอกว่าโอนผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือการที่มีการอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบางเงินมีเงินเข้าเราและไม่เป็นของเราเนี่ยอันนี้ขอให้มีความระมัดระวังนะครับเมื่อเงินเข้าเราและไม่เป็นของเราอันนี้ต้องมีความระมัดระวัง
1: ใช
0: ่ไม่ว่าด้วยเงื่อนไขอะไรก็ตามนะอันนี้ก็ไม่จริงๆไม่ต่างกันกับการรับหิ้วเลยนะครับรับหิ้วของไปที่ต่าง
1: ๆที่ไม่รู้ที่มาที่ไปค
0: ่ะคือเราไม่ได้มีส่วนอะไรทั้งนั้นเลยเราเป็นแบบแค่ทางผ่านอ่ะจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความระมัดระวังมากๆนะใครเอาเลขบัญชีเราไปแล้วอยู่ๆเงินโอนเข้ามาแบบเราไม่คาดหวังนะครับก็ต้องน่าจะต้องแจ้งธนาคารหรือแจ้งตำรวจหรืออะไรก็ตามนะครับที่จะเป็นหลักฐานแหละว่าเราไม่เกี่ยวกับเงินนี้เราไม่ได้เอาเงินไปใช้และเราจะไม่เอาเงินไปใช้ใครโอนมาก็เอาคืนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราสามารถดำเนินการได้นะครับเพื่อที่เราจะปลอดภัยไม่ตกเป็นหมาไม่รู้ตัวครับจริงๆคนค้าขายเนี่ยจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้นะคุณโอก
1: ็
0: เราอาจจะมันอธิบายยากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเรื่องของคนที่ค้าขายเนี่ยก็จะเจอแบบที่โอนเงินมาให้ส่งของไปหาอีกคนนึงแล้วอีกคนนึงก็โอนส่งของไปหาอีกคนนึงแล้วอีกคนนึงไปทางก็โอนเงินมาให้คนแรกอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: มันหลายทอดมันหลายทอดมากๆมันก็จะตามยากซับซ้อนจริง
0: ใช่ๆเพราะฉะนั้นก็ให้เอาให้รู้ไว้ว่ามันมีแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีใครเดินมาขอบอกก็ยืมบัญชีไปรับเงินหน่อยเพื่อนเราลืมเอาบัตร ATM มาเราอะไรก็ตามเนี่ยก็คำตอบคุณโอจะตอบว่าอะไรฮะลืมเหมือนกัน
1: ไม่มีไม่มีก็ไม่ได้ทำยังไงดี
0: บัญชีเราโดนอายัดไปแล้ว
1: อ๋อพอดีไม่ได้เอามือถือไม่ได้เอามือถือที่มีเลขบัตรที่มีบัญชีอันนั้นอยู่ค่ะจำเลขบัญชีไม่ได้ด้วยได้ไหมแล้วพร้อมเพย์ล่ะโยแล้วถ้าเขาบอกว่าพร้อมเพย์ล่ะพร้อมเพย์ได้ไหมจะทำยังไง
0: จริงๆคือเราน่าจะผมคิดว่าการพูดตรงๆไปเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีคือการพูดตรงๆไปเลยน่าจะดีกว่าแต่ว่าพยายามจะต้องซักไซส์ไล่เลียงเยอะๆเลยเยอะๆแบบเยอะๆลึกๆนะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนเราอาจจะไม่ได้ต้องการเล่นงานเราก็ได้เขาอาจจะถูกหลอกมาอีกทีก็ได้นะครับและการที่เราซักไซส์ตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เขาไม่ถูกหลอกไป
1: ด้ว
0: ยครับ
1: ก็
0: ยังไงก็พูดคุยกันช่วยกันนะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะบอกก็ได้นะว่ารายการนี้บอกว่าไม่ให้รับเงินจากคนต
1: ่างบอกว่าไปฟังโชว์ก่อนแชร์มาไปฟังโชว์ก่อนแชร์วิกเอ็นมาค่ะได้
0: โอเคนะครับช่วงนี้16:34 น.16:34 น.เดี๋ยวพักกันครู่นึงนะเดี๋ยวช่วงหน้าต่อสายไปที่อาจารย์ปริญญาหอมเนกครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด
3: ์เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5

0: ได้แค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงก่อนแชร์วีคเอนด
2: ์ครับกลับสู่ช่วงก่อนแชร์วีคเอนด์นะครับก็ขอบคุณหลายท่านเลยนะที่ทักกันเข้ามาในไลน์คุณสุประชัยนะครับก็ทักเข้ามามีคุณชมจันทร์69นะครับทักเข้ามาบอกว่าสวัสดีผู้ดำเนินการชัวร์แชร์ทั้ง2ท่านนะครับแล้วก็ชัวร์แชร์น่าสนใจให้ความรู้ดีๆมีคุณค่าทุกเรื่องขอบคุณนะคะแล้วก็คุณเชนท่านชนะให้คำกรองมาด้วยอ่านตอนท้ายนะครับเดี๋ยวอ่านตอนท้าย
3: ได้
2: ตอนที่เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตะวันจำกัดนะครับอาจารย์อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสด
2: ี
3: ค่ะอาจารย์
4: ด
2: ี
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ครับครับอาจารย์ครับก็หัวข้อที่ได้เกริ่นให้คุณผู้ฟังไปก็บอกว่าวันนี้อาจารย์บอกว่าตอนนี้ต้องคุยและเรื่องนี้นะครับเรื่องการใช้ AI ไม่ให้ผิดกฎหมาย PDPA นะครับผมจำได้ว่าสัก 2-3 ปีก่อนตอนที่ AI มันมาแรกๆเราเคยคุยหัวข้อนี้กันทีหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยก็อาจารย์บอกว่ามีหลายประเด็นน่ากังวลน่าจับตาแล้วก็ต้องรอดูต้องมองอะไรต่างๆนะตอนนี้ AI มันก็เก่งขึ้นตอนนี้ประชาชนเราก็เข้าใจเรื่อง PDPA กันมากขึ้นนะครับตอนนี้case study นะครับหรือว่าผลเสียผลร้ายที่เกิดจากเรื่องข้อมูลหลุดข้อมูลรั่วเนี่ยก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆตอนนี้มีสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการใช้ AI ไม่ให้ผิดกฎหมาย PDPA เนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างครับ
4: คือตอนนี้เนี่ย PDPA เนี่ยเราลองทวนนะครับว่าเราตั้งเขาใช้มาเมื่อที่แล้วเราเพิ่งไปครบรอบกันมาถูกไหมครับ
2: ครับ
4: ครบรอบกันมา4ปีในการบังคับใช้กฎหมาย PDPAจริงๆเราใช้จริงเนี่ยวันที่หนึ่งมิถุนาปี2565หลัง
3: ค
4: ือ ค่ะอันนี้วันที่หนึ่งมิถุนาเนี้ยก็ครบ4 ปี
2: ครับผม
4: นะเราไปทำคอนเทนต์ทำเป็นพาร์เนลอยู่ในเพจของ PDPC แต่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองมวลสุขคนว่าเรามีเรฟลูชั่นมาไง4ปีใช่ไหมแต่ว่าที่เราต้องมาถกกันใหม่เนี่ยคือมันเปลี่ยนหมดเลยนะหมายว่าหลังจากนี้ไปอ่ะก็จะเปลี่ยนแปลงไปอ
2: ี
4: กซึ่งตัวเนี้ยมันไม่มี AI ถูกไหม AI เนี่ยโยนคำมันได้ใช่ไหมวันที่22วันที่วันไม่แน่นอนแต่ว่าเดือนหนึ่งทำได้เดือนโนเวมเบอร์ปี2022
2: คร
4: ับ แต่ GPT แรกออกมามันก็เป็นแชทบอทธรรมดาได้แหละเราก็คุยกับมันไปมันก็ตอบเรามาอะไรเงี้ยแต่หลังเนี้ยถ้ามันจะไม่ค่อยดีเพราะมันจะเริ่มแบบสตัดดี้เราศึกษาข้อมูลเราตัวที่มันเป็นของเราอ่ะคอนเซนต์เราในการเก็บข้อมูลเราถ้าเราอ่านไปที่โนติสปริตีมันเนี่ยมันบอกเลยว่าอะไรที่เราพิมพ์ไปหามันอ่ะจะไปของมันทั้งอินพุตแล้วก็เอาผลแต่ที่เราพิมพ์ไปเนี่ยเราไม่สบายแล้วเอาผลเลือดที่มันแอนาไลซ์อะไรเงี้ยอะไรเราทำให้มันแล้วถามมันอ่ะของมันมันต้องเอาไปขายต่อเอาไปแชร์หรือนู่นนี่นั่นเท่านั้นแต่ซึ่งพาร์ทของการใช้ AI ในปัจจุบันเนี่ยถ้าอธิบายคุณฟังฟังง่ายๆนะมันแบ่งไป2พาร์ทแต่ยูเซอร์ธรรมดาจะมองไม่ออกนะคือพาร์ทที่เราคุยมันเนี่ยก็คือความเป็นส่วนตัวเราจะเล่นอยู่บนมือถือเราแล้วเรานอนอยู่บนห้องนอนเข้าห้องน้ำนั่งร้านตาบัดเราอยู่กับหน้าจอของเราคนเดียวถูกไหมไม่มีใครมาดูเราหรอกแต่จริงไม่ใช่จริงแล้วเนี่ยมันเหมือนมันมีมันพวกมันอะ3-4 คนจะยืนอยู่ข้างหลังเราใส่หมวกดำหน้าดำๆเด็กที่ญี่ปุ่นหน้ามันอื่นหน้ามันน่ากลัวไงนะเงาคุ้มๆอะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นที่พวกกระตุ้นญี่ปุ่นป่ะมันจะคุ้มคอยดูว่าเราจะกินอะไรคอยจะมาสารแน่มาตอบดิสตอบเองที่เรากินอะไรมันเอาหมดเลยไอ้ส่วนนั้นน่ะคือส่วนที่หนึ่งอินพุตเอาพุตส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองหนักกว่าส่วนที่สองเนี่ยมันจะดูว่าเราอะสมัครเป็นใครสมัครโยสมัครเป็นพิรพลปริญญาตอนเราสมัครเนี่ยเราจะใช้ชื่อฟอร์มนะเป็นอะไรนะหลอดเวเดอร์อะไรลุคสกายวอล์กเกอร์อะไรเงี้ยตอนเรารูดบัตรเครดิตมันก็เป็นเราจริงมันจะเอา
2: จริ
4: งเราเนี่ยแมทกับคอนเทนต์แยกนะ

0: ไอดีตี้คือความเป็นตัวตนเราใช่ไหมพาร์ทหนึ่งคอนเทนต์ในอีกพาร์ทหนึ่งเป็นคนละพาร์ทแต่เราไอดีตี้เราแบบแมทช์คอนเทนต์แล้วมันรู้เลยว่าไอคนนี้ปริญญาในวันๆมันทำอะไร
1: อ
0: ยากชอบอะไรแล้วจากนั้นมันก็ไอผ่านมาเป็นแอดเวอร์ไทซิ่งไม่ต่างอะไรกับสมัย SEO เลยไม่ต่างGoogle เลย Google ฟรีใช่ไหมGmail ก็ฟรี Google Drive ก็ฟรี Search ก็ฟรีคนใช้ 2,000 ล้านคนทั่วโลกมันอยู่ได้ไงมันกำไรเป็นหมื่นแสนล้านได้ไง
1: คร
0: ับ โลกอ่ะมันตลกมากอ่ะตอนนี้เราอยู่เฉยเปิดบริการฟรีเรารวยกว่ามันได้ป่ะนี่คือความลับที่เราต้องค้นหาถูกป่ะทำไมไม่เคยมีใครสงสัยเลยว่าน้องเป็นยังไงวันนี้จะเฉลยนี่จะเฉลยไม่ได้เข้าเรื่องวิดีเอว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ไม่อ่ะเฉลยถ้าเป็นอย่างนี้เขาบอกว่า if product is free you are the product จบแล้วก็พูดเยอะ
1: ถ้าเกิดได้ฟรี
0: ถ้า product ฟรีคุณเนี่ยคือ product มันเออจบ
2: อยู่นาน
0: จบพรุ่งนี้ไม่มีใครโพสเฟซใช่ไหมพรุ่งนี้ไม่มีใครพรุ่งนี้ไม่มีใครอัพ YouTube ไม่มีติ๊กไม่มีอะไรนะพวกอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยผมว่ามันเจ๋งเลยนะมันจะไปปิดไปได้เลยมีแพลตฟอร์มโล่งๆไม่มีคลิปเลยไม่มีอะไรเลยเงี้ยไม่มีเฟซไม่มีโพสใครมันจะเข้ามาดูถูกไหมจริง
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: นั่นคือยุคที่มันเอาคอนเทนต์เนี่ยแอนาไลซ์แล้วมาขายพวกเราเซิร์ชกูเกิลพวกของเซิร์ชผมเคยกินบุฟเฟ่ต์แล้วกันบุฟเฟ
2: ่ต์
0: คุณเชษฐ์เอาครอบครัวกินอ่ะหัวละ1,500สามที่เชื่อไหมแป๊บเดียวไอ้โฆษณาบุฟเฟ่ต์นั่นนะมันขึ้นมาในเฟซบุ๊กละ
2: เข้าค่ะจริงมากค่ะใช่
0: มันเกี่ยวกันได้ไงไอ้กูเกิลมันเอาความเบ็ดไอ้เฟซบุ๊กมันไม่ต่างแล้วมันก็แชร์ข้อมูลกันดิใช่ไหมแชร์ข้อมูล
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราคุยกับชาวบีลองสังเกตดีๆสักพักหนึ่งเรื่องที่เราคุยมันจะมาโผล่รอบๆตัวเรา
2: ใช่ค่ะอาจารย์หนูสังเกตเหมือนกันพูดอย่างเงี้ยมันก็มาเลยขึ้นมาเลยมาในฟีดมาอะไร
0: ใช่แบบคือแบบไม่หยาบนะเอาแบบภาษาชาวบ้านนะคิดว่ามันสารแน่มากสารแน่มากคือมันธุรกิจมันอะเข้าใจป่ะธุรกิจมันมันต้องประสอบรู้สูตรรู้จากนั้นคำถามคือคนที่ทำ PTPA DPO เอ่ยเจ้าหน้าที่สกสเอ่ยต้องทำด้วยถ้าไอ้แพลตฟอร์มมันมาดูดเดต้าเอาไปเต็มๆกันต้องเลือกทุกอะไรเลยตัวนี้ข้อมูลรั่วมาปรับเหยื่อหรอใช่ไหมมันเรียกปรับเหยื่อใช่ไหมปรับคนที่ทำข้อมูลรั่วถูกไหมแต่เราต้องปรับนะไม่ได้แก้ตัวนะเพราะว่าเราไม่อยากให้เหยื่อปล่อยไปเรื่อย
2: ๆ
0: เราต้องปรับเพื่อจะเรียกว่าเครียดเลยเอาไปว่าให้หลับจำว่าอย่ารั่วแบบนี้อีกทำซีรีส์มันดีหน่อยมี DPO แจ้งในเกือบสองชั่วโมงทุกคนก็โอ้ยโอ้ยบอกทำไมคุณต้องปรับเหยื่อด้วยวะคือเป็นเหยื่อก็แย่อยู่แล้วจะปรับอีกอะไรเนี่ยเขาไม่เข้าใจในมุมมองของพรบ.ยึดผู้ของผู้สูงคนใช่ไหมจะไม่เป็นไร
1: คร
0: ับแต่จะเขาโดนปรับแล้วเขาก็ดีขึ้นนั่นคือสิ่งเราต้องการถูกไหมแต่ไอ้ผู้ไม่พอที่มันเอาข้อมูลไปแล้วมันเอาข้อมูลส่งธนาสารพัดหรือว่ามันจะปล่อยให้เพจปลอมมาโฆษณาอยู่แล้วหลอกเงินเราเราไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยผมนะบอกชื่อเพจเลยก็ได้ Music Society ผมเอาผู้ต้าไปขายมือสองเพจของร้านชื่อเบงบอกชื่อเลยพี่เบงใส่พันแท้กีตาร์อยู่มาวันนึงพี่เบงโทรมาบอกทำลูกค้าผมโดนไปร้านแล้วอะไรร้านนั้นเนี่ยก็มันทำชื่อร้านผมอะมิวสิกโซเซตี้เหมือนเปี้ยเลยโลโก้หน้าเพจเหมือนเลยแล้วมันอ่านหน้าอาจารย์น่ะจะโชว์ด้วยว่าอาจารย์มาที่ร้านนี้เนี่ยเราคิดว่าโอ้นะสวยละเขาไปเห็นหน้าอาจารย์มันเลยมาประมูลใหญ่เลยเขาเกิดอะไรขึ้น
2: เชื่อ
0: เดี๋ยวเราไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจให้ล็อกให้ติดอ่ะเอสไทยใช่ไหมเหตุโต๊ะเหตุผีเชื่อไหมติดแจ้งติดเช้าบ่ายใหม่แล้ววันเนี้ย2 ล้านแล้วนะต้องทำไงครับอาจารย์โอ้ก็โดยทำให้บูซายไงที่มีเครื่องหมายถูกไง500เองโทรกลับมาบอกอาจารย์ไปขุดเลือดผมอ่ะถ้าผมเป็นเพจบริษัทมาคิด6,000เฮ้ย
2: ค
0: ่ะอะไรวะไอ้คนนั้นที่มันหลอกอ่ะมันยิงแอดอ่ะถ้ามันไปติดแอดน่ะมันก็ไม่ได้เงินค่าแอดนั่นเดือนละ50,000 แสนนึงอ่ะ
2: ค่ะ
0: มันได้ขึ้นล่องเลยอ่ะได้จากไอ้โจรได้จากคนทำบูซายอย่างเงี้ยถามว่าภาครัฐเราต้องดูซัมติงไหมทำอะไรมาทุกอย่างถูกไหมหมายถึงว่าโอ้โหที่สบายเลยคือไปปิดกระโดนปิดหรือมันก็เปิดมายิงแอดก็เ

0: ไว้อีกถ้ามันก็ส่งมาหาไอ้เจ้าของเพจมันก็เลยบอกว่าเออไอ้ไซฟอนนี่ไม่ผิดโปรซีของเรานะไม่ผิดคอมมูนิตี้ของเราแล้วก็จะด่าอยากเสพข้าวมันถูกไหมคืออะไรเนี่ยหลอกคดีเหตุนี้เออเนี่ยเขาคุยตำรวจคุยกับหน่วยงานเล็กๆเขาบอกแจ้งเช้าปิดเช้าเปิดเย็นอะไรเปิดบ่ายอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ PBA ต้องปรับตัวไหมเหตุอยากจะเข้าเรื่องว่าเราโดน AI มันเล่นทุกทางอันนี้ระดับบริษัทนะถ้ามีด้วยเนี่ยถ้าเราคุยกับมันแล้วเราไปแยกกับมันมันเอาข้อมูลเราไปขายไปแชร์ที่เราเคยนำเสนอคราวที่แล้วอะ17แชทบอทหรือ20แชทบอทมาข้อมูลเราไปให้เทสต์พาร์ตี้ใช่ไหมแต่มันก็มีขว้างนะต้องบอกว่าคุณไม่เล่นเทมเพอรารี่แชทไลน์ไอ้เส้นปลาที่อยู่บนขวาบนเนี่ยเจมินาก็มีแชท GPT ก็มีทำไมคุณไม่เล่นอะเรามีให้คุณเนี่ยจะเส้นปากข้างบนมุมขวาก็กดไว้ดิกดปุ๊บมันจะไม่เอาเราไปขายไม่ใช่ครับบอกคุยเรื่องในความลับสุดยอดว่างนะรับจริงเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาดีสุดแล้วว่าตามในที่20บริษัทเนี่ยรับจริงว่างนะ
1: ค่ะ
0: 20บริษัทเขาเลยบอกว่า PBA ต้องเอื้อมมือไปตรงนี้ไหมจะยังไงคิดว่าแพลตฟอร์มหรือยักษ์ใหญ่เขาเอาข้อมูลเราไปใช้ตลอดเวลาเนี่ยทางคนไทยเราจะสุดผลเนี่ยนี่เป็นไว้หนึ่งอันที่สองตอบคำถามคุณโยว่าถ้าเราใช้ AI อย่างไรไม่ให้ผิด PBA ให้มองสองมุมคือเราใช้เองหรือว่าเราใช้กับลูกค้าเราใช้กับพนักงานเราต้องถามคุณโยตอบไม่เหมือนกันนะเราเป็นยูเซอร์ใช้ GPT เราเป็นยูเซอร์ Gemini เราใช้ทุกวันทุกวันเราพิมพ์เราคุยกับมันเนี่ยเราต้องระวังอะไรบ้างเราเป็นคนใช้ตัวจีพีกฎหมายไหมคุณโยมันไม่ผิดอยู่แล้วถูกไหมคนใช
1: ้
0: อยากจะไปป้อนข้อมูลให้เขาเองผิดตรงไหนเนี่ยอยากจะเปลือยอยากจะไปยิงแก้ผ้าที่สนามหลวงไม่ใช่ว่าอะไรถูกไหมคนที่มันเอาเราไปอ่ะมันคนผิดว่ากับการถ้าเราเป็นบริษัทผมไม่ได้สิทธิ์ผมเป็นงานต่องานซีดิคอนเฟอเรนซ์ผมเป็นเจ้าของใช้เพื่อความแต่ว่าข้อมูลลูกค้าไปยิงเมลไปทำอะไรปัจจุบันนี้ผมต้องขอก่อนปะถ้ายิงเมลรบกวนเขาโฆษณาต้องขอก่อนนะถ้าไม่ให้ก่อนเขาแบบเพื่ออัน subscribe อะไรเงี้ยถูกไหมต้องขอเป็นเขาเรื่องหัวโตเลยนะถ้าเราจะทำแบบนี้มันเราใช้ AI กับลูกค้ามันอะไรพฤติกรรมลูกค้าคนที่ชอบกินอะไรคนที่ชอบขับรถอะไรคนที่ชอบไปกินอาหารที่ไหนชอบนอนโรงแรมอะไรเนี่ยไล่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมันไม่ให้ไม่อยากให้ AI เอาไปยำแล้วก็เสนอเข้ามาเนี่ย AI ในแอปเราอยู่มันเกิดอัจฉริยะวันนี้คุณไม่ไปกินที่นี่เหรออ้าวมีคุณพ่อไหมคุณไม่ไปซื้อผ้าเหรอโ
1: หดูดีมาก
0: มันรู้ว่ามีคุณพ่อสักเดือนแล้วทำไมคุณไม่ไปซื้อผ้าที่ร้านช็อปหน้าปากซอยคุณล่าอันนี้เรียกว่าหลอกแบบหลอนสุดๆเลยว่าจะเดินไปไหนไม่ได้ซื้อนี่นะคุณรู้หน้าดีนะโอ้ยหมดอายุแล้วนะนี่ทำไมคุณจะหมดถังแล้วเนี่ยทำไมคุณเหลือแค่หินเท่านั้นแบตเตอรี่คุณจะหมดแล้วคือจะได้บอกคุณใช่ไหมความอัจฉริยะมันจะอยู่รอบตัวเราหมดเลยก้าวเลยมันจะอยู่รอบตัวเราทุกอนูทุกลมหายใจเลยจะคอยแล้วแม่คอยจุ้นตลอดตรงนี้คือสิ่งที่คนให้บริการต้องคิดว่าจะทำยังไงแต่ถ้าเป็นคุณเลเตอร์หรือกฎหมายก็เอาไม่อยู่มันจะไม่มีความหมายแล้วกลับมาข้อแรกว่าถ้าเราใช้เรื่องเราเป็นเหยื่อมันเป็นไรต้องขอพูดกับคุณโยในครั้งนี้รอบที่สิบกันนะว่ามันเหมือนกับกินเหล้าสูบบุหรี
2: ่ครับ
0: มันไม่ตายเมื่อกี้นี่ถูกไหมอุ้ยอยากกินเหล้าไม่ใช่สูบบุหรี่นะอุ้ยนี่คุณปู่สูบอายุ70กินเหล้าอายุ80เข้าใจป่ะมันมันจะพูดยังไงดีตีมันรู้ใจเรามันแหมมันโดนใจเราเลยนะจัดตายเลยครับแต่ละคนมันมีความแบบแย่ความรู้สึกไม่เหมือนกันนะความกังวลเรื่องของอุดมคติไม่เหมือนกันนะอย่างแรกคือต้องสร้าง AI literacy แล้วก็ data privacy ให้กับคนในชาติก่อนคนในชาติทุกคนเนี่ย50ล้านคนเนี่ยให้เราแวดระวังเขาเชิญซึ่งประเทศเราไม่ใช่อย่างนั้นนะให้เราหลบบ้า
1: ชิ้
0: นมาล่ามันคุณไปเกาหลีนะคุณเล่นกูเกิลแมปไม่ได้นะฮะคุณเล่นปลายไอโฟนก็ไม่ได้นะฮะ
2: ครับ
0: แต่กับถึงประเทศเจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นโตเกียวนะไปสิงคโปร์โหสบายเลยเพราะว่าเลเวลระดับการคอนโทรลเข้ามาถูกคนแต่ประเทศไม่เท่าถ้าคุณไปจีนนะจบเลยหมดกิจการหรืออีเมลข่าวช้าไม่ได้หรือไม่ใช่ไปกูไอ้บ้าอะไรมันซึ่งมันไม่ให้เลยทั้งต่างชาติแล้วก็

0: ุณไทยแต่ถ้าผมโลมนะโลมกับไอเอสเนี้ยได้นะถ้าคุณโลมไม่สนแต่ถ้าเป็นพวกมันอยู่ในประเทศมันคนจีนด้วยกันทำให้เล่นเพื่อรักษาที่ประเทศไทยไซเบอร์ของตัวเองไว้แต่จีนเขามีขั้นตอนเองเขาใหญ่พอรัฐบาลคอมมิวนิสต์เขาก็ทำได้เราแค่คิดก็ซิงเกิลเกตเวย์ลอยมาแล้วเพราะนั้นประชาชนไทยทุกท่านโปรดฟังทางนี้โปรดไปครั้งหนึ่งช่วยตัวเองช่วยตัวเองอัตตาอัตโนนาโผ
1: ตอนนี้คือ
0: เนี่ยต้องมีหวังจะให้รัฐบาลเราไปต่อสู้ต่อไอ้พวกแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่หางยากมากแต่ว่าเขาอาจจะเรียกมันมาฟาร์มเรียกมันมาคุยอย่างเงี้ยว่าถ้ามันปิดพวกเราตายกันหมดถูกปะ
2: คร
1: ับ
0: ใช่ไหมสุดท้ายพวกนี้ไม่มีไลน์ไม่มี Google ไม่มี Facebook เราจะอยู่ในแง่งโ
1: จโอ้อึดอัดทำงานไม่ได
0: ้เราจะไม่กินข้าวกินน้ำได้หรือเปล่าเราจะขาดไลน์ขาดไม่ได้คือมันอยู่ในที่ใส่แล้วอ่ะมันฝังเข้าไปใน DNA เข้าไปที่ใส่ของเราแล้วอ่ะนั่นแหละคือปัญหา
2: คร
0: ับ ก็อย่าฝากไว้แล้วกันว่าจะใส่อะไรให้มันเนี่ยอย่าใส่อย่าไปบอกว่าชื่อปริญญาเอาว่าเราจะเราป่วยนะโจที่มีความแพ้เนี่ยที่ติ๋งเนี่ยที่ติ๋งที่ติ๋งเนี่ยเขาฝากถามเรื่องนี้ไอ้เอาฟีเวสเลียผลเลือดมาก็ฆ่าชื่อออกก่อนไม่ต้องไปใส่รหัสพาสเวิร์ดเลยนะอะไรอ่ะอะไรที่มีความลับเอาอ่ะอย่าไปใส่ให้มันนะใส่ให้มันไม่ได้เลยนะถ้าใส่ให้มันมันรู้นี่มันก็มันรู้หมดเลยนะ OTP รหัสพาสเวิร์ดวันเดือนปีเกิดเริ่มตัวตัวประชาชนขอร้องเลยว่าอย่าใส
1: ่
0: จะใส่ให้มันไปมาแล้วเลย
1: ค่ะ
0: ก็ใช้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็ไปใช้ temporary chat private chat อะไรเงี้ยดีกว่าง่ายกว่าอย่าไปมีอะไรก็บอกหมดคิดว่ามันเป็นส่วนตัวให้ได้ถึงเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหลังคุณที่คอยเขมือบคุณน่ะถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณจะระวังการใส่ข้อมูลให้มัน
1: ค่ะ
2: ครับผมก็เป็นแนวทางที่ย้ำกับทุกท่านนะครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์
0: ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับนั่นคืออาจารย์ปริญญาหอมเนตรผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Assist Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับ
1: ค่ะแต่เมื่อกี้ก็คือใช้ AI อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย PDPA ค
2: ่
1: ะ
2: ฮะซึ่งอาจารย์ประเด็นสำคัญเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องมีความรู้ตัวในข้อมูลของเรานะครับแล้วก็รู้ว่าข้อมูลไหนสำคัญมากสำคัญน้อยอันไหนให้ได้ให้ไม่ได้ก็บริหารความเสี่ยงนะครับแต่ว่าจากก็บอกขอร้องแหละอย่าเอาข้อมูลส่วนตัวให้มันเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วการเอาข้อมูลให้ไปเนี่ยมันเหมือนอะไรดีเหมือนไม่ล็อกประตูแล้วกันนะครับ
1: เหมือนเอากุญแจบ้านไปยื่นให้เขาด้วยไหมเหมือนแบบแทบจะเอาเนาะ
2: ก็ใช่ก็คือเหมือนกับเปิดทางเปิดหน้าต่างนะครับอาจารย์ก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าใช้ AI นี่อย่าคิดว่าใช้เป็นการส่วนตัวให้คิดว่าสิ่งที่เขียนออกไปมันอาจจะหลุดออกไปสักวันหนึ่งนะฮะ
1: ค่ะ
2: คิด
1: แล้วอาจารย์ก็ใช่แล้วอาจารย์ย้ำทุกครั้งเลยว่าก็คือเวลาให้ข้อมูลให้คิดซะว่ามีใครสักคนอยู่ข้างหลังเราเวลาจะพิมพ์อะไรใส่เข้าไปให้คิดว่ามีใครมาอยู่อ่านที่จอเราด้วยอะไรก็เก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ให้ดีก็อาจจะเลื่อนไหลได้ค่ะ
2: ใช่ครับก็เป็นเรื่องฝากทุกท่านนะฮะก่อนจะจากกันนะครับขออนุญาต
1: ทักทายค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ฮะทักทายพี่โจมิเตอร์ทางไลน์นะฮะ
1: ทัก
2: ทายตอนท้ายรายการครับสวัสดีครับ
1: คุณคริสค่ะ
2: คุณคริสคิงออฟฟาโลนะฮะจริงนะอาจารย์เอาง่ายๆเลยนะจะดูจะดูมังงะให้สบายใจเพจขายของก็โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาตลอดจนไม่เป็นอันได้อยู่นะครับทำยังไงถึงจะไม่ให้มันออกมาบ่อยถ้าก็คืออาจารย์บอกแล้วไงทุกอย่างทุกครั้งที่เราใช้ฟรีนะฮะเราเป็นผลิตภัณฑ์คือเราเป็นผลิตภัณฑ์ของเขานะครับแต่กรณีที่อ่านการ์ตูนเนี่ยแล้วโฆษณาขึ้นมาเยอะมากก็ย้อนกลับไปประโยคแรกนะก็เพราะคุณอ่านฟรีนะครับเขาก็ต้องหาตังค์ด้วยวิธีต่างๆนะฮะดังนั้นเขารู้ว่าเรื่องนี้มันจะสนุกมากนะคุณยังไงคุณก็จะต้องดันด้นอ่านจนได้นะก็ขอแบ่งค่าโฆษณาให้เขาหน่อยอะไรนะครับนะคุณเทียนท่าฉลอม

0: ส่งคำความมาแล้วพี่โอคุณโออ่านดูไหมฮะ
1: ก่อนพี่โออ่านพี่โอคุณเทียนเขียนว่าอะไรคะค่ะ
0: ได้ครับคุณเทียนท่าฉลอมนะครับส่งคำกลอนเพราะๆมาเหมือนเดิมนะครับช่วงก่อนแคร์แลดูให้รู้เห็นดูโดดเด่นเช่นนี้ชี้ว่าใช่ใครได้ฟังรับรู้ดูสดใสสบายใจไม่กลัวช่วงก่อนแชร์
1: กำลังจะต่อให้

0: คุณคุณเทียนท่าฉลองนะคะแล้วก็มีข้อความในไลน์มีไหมคะพี่โย
1: หมดแล้วครับ
0: ค่ะใน Facebook Mcot News FM 100.5 ก็มีคุณสุภชัยส่งสติกเกอร์แล้วก็ส่งคำทักทายนะคะคุณเสือนอนไม่หลับด้วยก็มีทักทายมาค่ะแล้วก็พี่ศศิมาค่ะแล้วก็มีคุณปริชาติด้วยก็ทักทายกันมาค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่ทักทายเข้ามาทุกช่องทางของ Mcot News FM 100.5 ด้วยนะคะ
1: ครับผมแต่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่วันนี้เราได้นำเสนอแล้วก็เตือนเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากบางทีใกล้มากจนเราไม่คิดว่ามันมีประเด็นนะฮะบางทีการใช้งานอินเทอร์เน็ตใช้งานดิจิตอลเนี่ยบางทีเราก็อยู่ในสภาวะที่เราไว้ใจมันมากเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ฟังวันนี้แล้วนะครับตั้งคำถามสักนิดหนึ่งนะเนื้อหาที่เราอาจจะมาจาก AI ก็ได้นะครับเงินที่มีคนจะหยิบยื่นให้เขาอาจจะเป็นคนร้ายก็ได้นะครับหรือแม้แต่ AI ที่เราใช้ส่งข้อมูลเข้าไปนะครับบางครั้งข้อมูลส่วนตัวของเราอาจจะมีค่ากว่าคำตอบที่มันอาจจะหลอนๆกลับออกมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความช่างใจสงสัยนิดหนึ่งนะครับหรือเยอะๆเลยก็ได้นะครับก่อนที่เราจะเสียสิ่งมีค่าของเราไม่ว่าจะเป็นเงินและข้อมูลส่วนตัวนะครับก็ฝากเพียงเท่านี้ฮะคุณโอครับ
0: ค่ะได้ค่ะก็วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับช่วงก่อนแชร์วีเอ็นประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้โอ้ปริศนากาญจนาเพชรและพี่โยพีรพลอนุตระโสดขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราสองคนและทีมงานขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงก่อนแชร์ Big End กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นฟองละ3.80 บาทหลังตรึงราคากว่า3 เดือนมีผลพรุ่งนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้เช็คราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปที่ฟองละ3.80 บาทหรือ114บาทต่อแผงเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองจากราคาเดิมโดยจะใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาในครั้งต่อไปนายประโมทชูทับทีมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่กล่าวว่าผลผลิตไข่ไก่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแม้สภาพอากาศจะคลี่คลายจากช่วงฤดูร้อนแต่ยังมีความแปรปรวนประกอบกับยังพบโรคไข่ลดในบางพื้นที่ส่งผลให้แม่ไก่บางส่วนให้ผลผลิตลดลงทำให้ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดยังไม่นิ่งแม้สถานการณ์ด้านพลังงานจะเริ่มคลี่คลายแต่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้ยังไม่ปรับลดลงทำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ยังอยู่ระดับสูงผู้เลี้ยงพยายามประคับประคองราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมาอย่างต่อเนื่องคาดหวังว่าจะปรับราคาแนะนำในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องกองทัพภาคที่2และ3ลงแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลหนุนภา

0: รกิจความมั่นคงวางพวงมาลารำลึกวีรชนเนิน350และปราสาทตาควายพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2พร้อมพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่แนวชายแดนประกอบด้วยปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนให้กำลังใจกำลังพลจากชุดทีแม็กกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งปฏิบัติภารกิจร่วมในพื้นที่ชายแดนด้วยโดยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศพร้อมขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีความพร้อมยึดมั่นในภารกิจเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจเยี่ยมพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2และพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียสละในการปกป้องอธิปไตยของชาติทางในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกำลังพลพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจติดตามสถานการณ์เสริมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตำรวจสอบสวนกลางรวบบัญชีม้าส่งลิงก์ปลอมแอบอ้างหน่วยงานรัฐหลอกติดตั้งแอปพลิเคชันสูญเงินกว่า2,400,000 บาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุมนางสาวธนพรหรือจอยอายุ36ปีกระทำความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีโดยจับกุมได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ถนนบรมราชชนนีสืบเนื่องช่วงต้นปี2567ผู้เสียหายได้รับข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือมีการแอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานของกรมบัญชีกลางแจ้งให้ผู้เสียหายกดลิงก์เพื่อดำเนินการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์รับเงินจากภาครัฐพร้อมระบุว่าหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดอาจทำให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินจึงหลงเชื่อและกดลิงก์ตามที่ได้รับเมื่อผู้เสียหายตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดพบว่าเงินในบัญชีถูกโอนออกไปจนหมดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,420,000 บาทผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตกเป็นเหยื่อจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่านางสาวธนพรหลบอยู่ภาคใต้และกำลังเดินทางมายังกรุงเทพมหานครจนสามารถจับกุมตัวได้ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกรีดระดมทีมดับไฟป่าพื้นที่ทำเกษตรเกิดเหตุไฟป่าลุกไหม้บริเวณพื้นที่ทำเกษตรกรรมและผืนป่าใกล้เมือง

0: โอเรโอคาสโตรทางตอนเหนือของเมืองเทสซาโลนิกิของกรีซเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ประกาศภัยฉุกเฉินสั่งอพยพประชาชนและอพยพสถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังแห่งหนึ่งในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามกระแสลมแรงทำให้การดับไฟเป็นไปอย่างยากลำบากมีรายงานว่าอาคารบางส่วนถูกไฟไหม้เสียหายมีเสียงระเบิดดังขึ้นในพื้นที่หน่วยบริการดับเพลิงระดมเจ้าหน้าที่74นายพร้อมหน่วยอื่นๆร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าในครั้งนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตย

0: ามพลาด
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นะครับไวจริงๆครับแป๊บเดียวมาอยู่ครึ่งหลังของปีละแขกรับเชิญของผมวันนี้เราเคยเป็นคลาสเมทกันครับนะเรียนร่วมชั้นเรียนมาโหแต่เขาเก่งมากเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รู้เรื่องราวชีวิตการทำงานผมใช้คำนี้40ปีแล้วเขาอยู่หลายวงการมากเลยนะครับแต่ว่าในแต่ละวงการที่เข้าไปอยู่เนี่ยโอ้มีอะไรให้เรียนรู้นะฮะให้ได้สร้างเสริมประสบการณ์เขาจนกระทั่งผมเลยกล้าตั้งชื่อว่าเมื่อทุกงานคือการเติมเต็มให้ชีวิตเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองฟังดูจะรู้เลยนะครับวันนี้อาจจะไม่ตรงกับล้มได้ลุกไวไปต่อมากนักเพราะดูเหมือนว่าเดี๋ยวฟังดูเองนะครับจะไม่ได้มีอะไรที่สะดุดล้มแล้วก็เสียหลักจนต้องตั้งหลักแล้วลุกไปได้ใหม่นะครับทุกอย่างดูจะไปแบบค่อนข้างจะมั่นคงมากพอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกับแขกรับเชิญผมเลยนะครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดหรือว่า Chief Marketing Officer ของเอาทางการนิดนึงนะครับของบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ International จำกัดมหาชนนะฮะเพราะเป็นบมจ.คุณณภัทรเปาโรหิตครับสวัสดีครับผมครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยุ้ย
1: ขอบคุณมากเลยครับนะจริงๆนี่จะว่าไปนี่พอตั้งแต่จบกันออกมาแล้วเนี่ยยุ้ยเกือบไม่เจอป่งเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนไปบำรุงราษฎร
2: ์ใช่ซึ่งไม่ค่อยอยากให้ยุ้ยไปเลยนะคะ
1: อันนี้จะเป็นเรื่องทำให้สายตาดีขึ้น
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันไปเลยนะครับจำได้นิดเดียวว่าป่งเป็นพี่คนโต

0: ช่ค่ะ
1: แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรนี่ยุ้ยจำไม่ได้แล้ว
0: โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึง
1: คร
0: ับ
1: เชิญครับ
0: คุณทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยกันคู่นะคะแล้วก็ได้รับมอบหมายถ้าเราจำกันได้ประมาณปี2508ซึ่งก็เป็นปีที่พวกเราเกิดกันพอดีใกล้เคียง
1: ใช่แล้วจะไปจำได้ไงยุ้ยเพิ่งขวบเดียว
0: นั่นน่ะสิก็คุณพ่อคุณแม่ได้รับภารกิจให้ไปเซตอัพมหาวิทยาลัยขอนแก่นทีนี้ด้วยความที่มีคุณพ่อคุณแม่เป
1: ็
0: นใช่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะเน้นให้อ่านหนังสือตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เรียนรู้ว่าทริกกี้นิดนึงว่าวิธีการที่จะไม่ถูกใช้ทำงานบ้านหรือว่าไม่ถูกใช้งานอะไรเนี่ย
1: ก็คือ
0: เราต้องคว้าหนังสือขึ้นมาอ่านก็เลยแต่พอรู้ว่าถ้าทางคุณแม่จะใช้งานแล้วเราก็ไปคว้าหนังสือมาอ่านนะคะก็เพื่อที่คุณแม่ก็ไม่กล้าเรียกใช้งานเพราะว่าอยากให้เราอ่านหนังสือก็เลยทำให้มันก็เลยติดนิสัยนี้มาโดยปริยายค่ะอยู
1: ่มีภาพลักษณ์เป็นเด็กเรียนเลยนะผม
0: เลยไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
1: ตอนเราอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าจะดูออกไปทางนั้นนะ
0: ก็เลยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ
1: นะครับโอเคอ่ะนะฮะอย่างนี้เนื่องจากว่าอยากจะเจาะลงไปในแต่ละงานที่โป่งไปทำแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นบ้างขออนุญาตสกิปนิดเดียวเลยนะข้ามไปนิดนึงเลยโป่งครับยุ้ยขอจับความจากตรงนี้เลยพอเราแยกย้ายนะฮะกันไปเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยโป่งไปอเมริกาก่อนใช่ไหมครับแล้วถึงไปทำงาน
0: ต่อนิดนึง
1: อ๋อโอเคครับนะฮะ
0: แล้วก็ถึงกลับมาทำงาน
1: งานแรกเลยโป่ง
0: งานแรกก็เริ่มเข้าทำการเป็นผู้สื่อข่าวที่สำนักข่าวรอยเตอร์นะคะ
1: อ๋อเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเฮ้ยมีช่วงที่อยู่ธุรกิจเดียวกันด้วยเหรอฟิลเดียวกัน
0: สองปีผมอยู่แป๊บเดียว
1: โอ้ทำอะไรบ้าง
0: เป็นรอยเตอร์ก็รายงานมีหน้าที่รายงานให้เอดิเตอร์เดสก็มีรายงานข่าวการเมืองแล้วก็ข่าวเศรษฐกิจถ้าเราจำได้ในยุคนั้นเนี่ยประเทศไทยได้ชื่อว่ากำลังจะเข้าสู่การเป็นเสือตัวที่5นะคะแล้วก็เข้าสู่หลังจากยุคของท่านพลเอกเปรมที่เข้าสู่ยุคชดช่วงชัชวาลการลงทุนใน Eastern Seaboard ปตท.อะไรต่างๆก็เริ่มเข้าสู่การเป็นเสือตัวที่5แล้วก็ที่น่าตื่นเต้นก็คือเรารายงานข่าวว่าโอ้โหหุ้นไทยเนี่ยขึ้นทะยานแบบเรียกว่าทำ
1: มีไฮช็อตก็เลย
0: มีไฮทุกวันเลยตอนนั้นนะคะแล้วก็ขึ้นไปพันกว่าจุดเท่าไหร่1,300จุดแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไปที่1,700จุดก็เป็นที่ฮือฮากันมาก
1: ตอนช่วงนั้นนะหุ้นทยานะแน
0: ่ๆ
1: เพราะว่ายุคป๋านะเราก็รู้ช่วงชัชวาลนะแล้วพวกเราก็คือเราเข้าสู่วงการการทำงานเนี่ยยังเป็นช่วงเวลาของป๋าอยู่เราเข้าเรียนก็เป็นช่วงป๋าน
0: ะ
1: จนกระทั่งเราเรียนจบจนเริ่มทำงานป๋าก็ยังอยู่เพราะป๋าอยู่ถึง2531
0: ก็8ปีใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ไหม
0: ก็8ป
1: ีนี่แหละ
0: ความหลัง
1: ไอ้เสือตัวที่ว่านี่ตอนนี้อยู่ไหนอะ
0: สบายมาก
1: ขอเซาขอเซาหน่อย
0: โอเคสบายมาก
1: นะฮะอยู่รอยเตอร์สนานแค่ไหนครับผม
0: สองปีค่ะ
1: แล้วไปไหนต่อครับ
0: แล้วก็ทีนี้ตอนนั้นก็อย่างที่ทราบกันก็วงการโฆษณาก็บูมก็เลยขอไปลองทำโฆษณาดูหน่อยนะคะอ๋อ
1: นี่ไปอยู่เอเจนซี่อ่ะนั่น
0: ไปที่เจวอลเตอร์ทอมสันอีก2ปี
1: โอ้โหดังด้วยดังด้วย
0: ก็จริงๆอย่างรอยเตอร์เนี่ยสิ่งที่ได้เรียนรู้จากรอยเตอร์ก็คือมันทำให้เรารู้ว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราต้องแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็สกรีนข้อเท็จจริงออกจากเรื่องของดราม่า
1: ครับผม
0: ตอนนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะวิธีการคิดแบบนี้ก็คือเราจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็ใช้หลักการโต้แย้งด้วยการใช้เหตุผลนะคะในการนำเสนอข่าวแล้วก็พยายามที่จะเรียกว่าไม่มีไม่ใส่ทัศนคติส่วนตัวไม่ใส่ไบแอสไม่ใส่ความลำเอียง
1: ยุคนั้นนะยุคนั้นยุ้ยก็อ่านข่าวยุ้ยก็อยู่ที่เนี่ยอ่านข่าวอสมท
0: ใช่ใช่ก็ลูกศิษย์จันทร์สมเกียรติ
1: ไม่เชิงพอดีเขาแยกกันไงอาจารย์สมเกียรติกับพี่แอร
0: ์ค่ะ
1: ยุ้ยมาถามพี่
0: แอร์แต่เราก็เป็นลูกศิษย์อาจารย
1: ์ด้วยกันครับเพราะว่าเราก็เรียนเรื่องอินเดียเรื่องอะไรต่างๆนะจากท่านนะฮะก็โอเคก็คือได้เรื่องวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเรื่องการที่จะต้องไม่ bias ในการนำเสนออะไรก็ตามแต่ให้เป็นวิจารณญาณของผู้ฟังผู้อ่านเองน
0: ะ
1: อันนั้นคือที่ Reuters 2ปีกว่าครับ
0: ท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้เสร็จแล้วกลับมาที่
1: บริษัทโฆษณา
0: พอบริษัทโฆษณาเนี่ยสิ่งที่เขา

0: อนเราจากบริษัทโฆษณาก็คือคราวนี้แหละเป็นมุมมองที่เราจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจผู้บริโภคหรือมองทุกสิ่งทุกอย่างในสายตาแบบผู้บริโภควิธีคิดแบบผู้บริโภ
1: ค
0: ใช่ไหมคะแล้วก็ในบริษัทโฆษณาแน่นอนเขาจะมีเทคนิคหรือเขาจะมีเรียกว่าเป็นtheory ของเขาของใครของมันนะคะแล้วแต่บริษัทโฆษณาก็มันก็ได้เรียนรู้ไอ้ conceptual framework แบบนั้นที่ค่อนข้างจะเข้มแข็ง
1: ครับผม
0: นะคะ
1: จำได้บ้างไหมครับพวกผู้ลูกค้า big name ที่ตอนนั้น
0: ก็ Emirates
1: โอ้โหใครอีกนะ
0: ปูม่า
1: โอ้ฮะนี่อันนี้คือช่วงที่อยู่เจวอลเตอร์ทอมสันนะฮะก็ได้เรียนรู้อะไรอยู่เยอะนะครับอ่ะทีนี้ที่เจวอลเตอร์ทอมสันนี่โป่งอยู่นานไหมครับ
0: 2ปีเหมือนกัน
1: 2ปีแล้วไปไหนต่อครับ
0: ทีนี้พอทำโฆษณาแล้วตอนนี้ก็เลยคิดในใจว่าเอ๊ะก็ไหนแหละอยากจะลองไปทำทางลูกค้าดูบ้างย้ายไปเป็นฝั่งลูกค้าด
1: ู
0: บ้างแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นเนี่ย The Body Shopนะคะซึ่งตอนนี้ของกรีกที่เป็นเจ้าของชื่ออานิชาโรดิกซึ่งเป็นคนดังเลยนะคะน
1: ั้
0: นท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะอานิชาโรดิกเนี่ยมีดำริที่จะเปิดเอาบอดี้ช็อปเข้ามาในประเทศไทยก็ร่วมมือจริงก็ร่วมมือกับคุณสุทธิธรรมจิราธิวัฒน
1: ์อ๋อสร้างทางเกิร์ลเซ็นทรัล
0: ทางเกิร์ลเซ็นทรัลแล้วก็คุณคิวมาสเชอร์เดลซึ่งท่านเป็นนักธุรกิจที่เป็นลูกครึ่งอเมริกาอิตาเลียนอิหร่านนะคะก็นำมาเปิดก็เลยมาพูดคุยกันแล้วก็อยากจะให้ไปทำในตำแหน่งของ Marketing and Communication Manager
1: นี่ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เขาจะเข้ามาเลยมาจากช่วงแรกที่ The Body Shop เข้ามาจากอังกฤษนะโอ้ทีนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆร่วมเซตอัพเหมือนกันนะเนี่ย
0: ก็อะไรทำนองนั้นทีนี้ Body Shop เนี่ยมีความถ้าในยุคตอนนั้นมันคือยุค90นะ
1: ค
0: ะบอดี้ช็อปมีความคิดที่จะเรียกว่าล้ำสมัยได้ไหมแต่จากคนอื่นคือตอนนี้ยุคสมัยนี้เวลาเราพูดเรื่อง ESG พวก environment อะไรต่างๆเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะพูดเรื่อง corporate social responsibility เป็นเรื่องธรรมดา
1: อะไรเกี่ยวที่มันเป็นความยั่งยืนอะ sustainable
0: ใช่แต่ในยุคของ90เนี่ยไม่มีใครยังพูดถึงเรื่องนี
1: ้แล้ว
0: แต่บอดี้ช็อปเป็นคนแรกอานิชาโรดิกเป็นคนแรกที่ออกมาประกาศว่
1: า
0: เขาไม่อยากให้ธุรกิจเครื่องสำอางนั้นมีการโฆษณาเพราะเขาคิดว่าอ้าวเลย
1: อ้าวดิอ้าวดิ
0: เพราะเขาคิดว่าการโฆษณามันก็หมายความว่าเป็นการไปแอดคอสแอดต้นทุนให้กับ product และเวลาคนมาซื้อ product เนี่ยก็ไม่ได้คือเขายกตัวอย่างเช่นว่าสมมติโฆษณาสักเรื่องหนึ่งในเมนสต
1: ร
0: ีมของเครื่องสำอางเนี่ยต้องยกกองถ่ายไปถ่ายที่เม็กซิโกสมมุติโอ้ต้องไปถ่ายริมหน้าผาจ้างต้องใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์หรือต้องใช้นางแบบที่หน้าตาสวยค่าตัวแพง
1: ฉัน
0: บอกว่า
1: ฉ
0: ะน
1: ั้
0: นมันคือคอสที่มาแอดออนแล้วก็ผลักภาระให้คนซื
1: ้อโอ้เขาบอกว่าไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งไม่จำเป็น
0: ใช่เพราะฉะนั้นเขาบอกไม่มีโฆษณานะอยู่จะทำมาร์เก็ตติ้งแบบไหนของอยู่ว่ากันไปไม่มี
1: โฆษณาผมมาจากบริษัทโฆษณาใหญ่เลยมาแบบกำลังเรียกว่าร้อนวิชามาเลยอ่ะเฮ้ยแล้วมาเจออันนี้ผมแล้วผมไปยังไงถูกแล้วเนี่ยเจอนายใหม่ไม่เอาโฆษณา
0: ทีนี้เราก็ต้องสวิตช์ทีนี้เราก็ไปดูโอ้เขาก็มีประเด็นอื่นๆที่แข็งแกร่งประเด็นเรื่องของไม่ทดลองในสัตว์ใช่ไหมคะบริษัทประเด็นแล้วก็ประเด็นที่เราบอก ESG มีแคมเปญ Trade Not Aid ที
1: ่
0: เขาจะไปซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศที่จากชาวบ้านจริงๆไปซื้อสับปะรดในเนปาลไปซื้อตัวโคโคนัทในบราซิลอะไรต่างๆ
1: มันเป็น ingredients ของพวกผลิตภัณฑ์ก็ไง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ใช้ชื่อแล้วก็ทำจากสารสกัดธรรมชาติ natural based ingredients คือผมก็ว่าเอาเราก็ลองดึงตัวนี้มาเล่นไหม
1: แล้วก็พยายามที่จะ
0: ใช่แล้วเราก็พยายามที่จะ a bit by bit giving information ให้กับผู้บริโภคของเราค่อยๆ educate กันไปนะคะทำแคมเปญเกี่ยวกับไม่ทดลองในสัตว์ทำแคมเปญรณรงค์เรื่องของสัตว์ที่กำลังสูญพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ย
1: ก็ไปนู่นเลย
0: ก็ลองไปนู่นเลยซึ่งสมัยนู้นไม่เคยทำ
1: ล้ำมากนะแต่โพทว่าไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะ
0: ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับการทำงานที่บริษัทก็คือมันเป็นที่ที่เปิดหูเปิดตาเราจริงๆเพราะว่าแล้วเราก็ได้สัมผัสกับ บริษัทที่อังกฤษนะคะแล้วบริษัทก็มีสาขาอยู่ในประเทศหลากหลายประเทศเราก็เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับเรียกว่าร่วมกับองค์กรที่มีเครือข่ายต่างประเทศเยอะนั่นก็หมายความว่ามัน

0: ก็มีคนเก่งๆเข้ามาทำเยอะ
1: ก็เป็นเรา
0: ต
1: ้
0: องใช่เราก็ต้องแล้วเวลาเราก็ต้องทำไงคิดเร็วคิดให้รอบคอบทำนี้เพราะว่าป๋องเคยไปคุยกับที่อังกฤษแล้วป๋องบอกไม่รู้แหละป๋องจะทำแคมเปญเนี้ย no time to waste แคมเปญเรื่องของการลดขยะลดปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครโอ้โหป๋องโดนเขาซักขาวเลยแบบซักละเอียดยิบเลยคนที่ทำการเป็นเขาบอกว่าแล้วอยู่รู้แบ็กกราวน์ของประเทศไทยแค่ไหนอยู่ตอบได้ไหมว่าไอ้การทำกระบวนการทำเวสของเมืองไทยอ่ะเป็นยังไงของกรุงเทพทำยังไง
1: โอ้
0: โหเราตอบ
1: เขาไม่ได้บอกให้เขาถามผู้ว่าดีกว่า
0: เราตอบคำถามเขาไม่ได้เราเลยกลับมารู้เลยว่าเราต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแล้วเราต้องแม่นยำเรื่องข้อมูลเราต้องแม่นยำเรื่องแฟกต์แล้วเราต้องมีแบ็กอัพเราต้องทำกันบ้านให้ดีกว่านี้ก่อนจะกลับไปหา
1: โอ้นี่เจอแบบมือระดับโลกมือยิ่งกว่ามืออาชีพอีกเนี่ยนะที่อังกฤษเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ไล่ถามทีละประเด็นทีละประเด็น
1: นี่เลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือก็ทำตลาด The Body Shop ได้เห็นบอกว่าจำนวนสาขาเพิ่มด้วยใช่ไหมครับ
0: ถ้าจำไม่ผิดนะคะก่อนที่จะจาก Body Shop มาเนี่ยซึ่งใช้เวลา Body Shop อยู่6 ปี
1: 6 ปี
0: จาก Body Shop มาเนี่ย Body Shop กลายเป็นมีทั้งหมดน่าจะ16สาขา
1: โอ้จากเดิมประมาณ 2-3 แห่งเองใช่ไหม
0: 3แห่ง
1: อยู่กับเซ็นทรัลหมด
0: เซ็นทรัลชิดลมเนี่ยเรียกว่าเป็น Flagship Shop เลย
1: ที่1เลยล่ะไม่มีตรงนี้ไม่ได้เลยล่ะยุคนั้นนะ
0: แต่ต้องไปซื้อหวีแล้วสาวๆสมัยนั้นต้องถือหวี Body Shop
1: เอาใช่อันนั้นโหนึกย้อนไปเลยนะเขารู้หมดเลยอายุกันเท่าไหร่แล้วนี่แล้วก็คืออยู่กับเขา6ปีแต่ว่าก็ได้เรียนรู้อะไรค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะความเป็นมืออาชีพของคนทางอังกฤษนะฮะแล้วก็การจะทำเทอมอะไรยังไงเนี่ยทุกอย่างข้อมูลรองรับมากนะครับก็โอเคอันนี้นี่ยุกำลังมองว่านี่โป่งจากโฆษณานี่โดดเข้ามาอะไรนะก็เรียกนะบิวตี้แคร์นะบิวตี้แคร์สกินแคร์นะฮะแล้ว
0: เราทอยเลททรี
1: จะมาบอกเดอะบอดี้ช็อปนะได้เจอคุณอานิต้าด้วยก็น่าจะหลายครั้งอยู
0: ่ได้เจอได้มีโอกาสเจอแล้วก็เป็นคือเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามาก
1: เขาเป็นผู้หญิงเก่งมากคนหนึ่งเลยนะสามีเขาด้วยนะกอร์ดอนใช่ไหมกอร์ดอนโรสติก
0: แล้วก็ได้จัดเซสชั่นให้ท่านจัดสัมภาษณ์ให้ท่านแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านให้ช่วยแปลให้เป็นภาษาไทย
1: นี่
0: ก็แล้วก็ท่านเป็นคนมีความคิดที่เฉียบแหลมแล้วก็มองอะไร
1: ค่ะ
0: แล้วก็ค่อนข้างจะแล้วท่านพูดถึงเรื่องของผู้หญิงเป็นผู้นำการใช้ผู้หญิงเป็นผู้นำตั้งแต่ที่เรายังมีผู้หญิงเป็นผู้นำน้อยๆอยู่นะจนเดี๋ยวนี้เป็น
1: ของแอนดิต้านี่ถือว่าเป็นผู้นำองค์กรเลยเธอบุกเบิกเลยเรื่องนี้ถูกไหมฮะจริงๆคุณสามีเป็นคนคอยช่วยมากกว่านะแต่ถ้าเปิดเกมลุกไปนี่แอนดิต้าหมดตามประวัติของ The Body Shop นะ
0: ถูกต้องค่ะแล้วเธอทำ Body Shop เพราะอะไรทราบไหมคะ
1: ไม่รู้
0: เป็นเกรดนิดนึงกอร์ดอนสามีเธอคือเราต้องเข้าใจอานิต้ากับกอร์ดอนเนี่ยเป็นคนในยุค70
1: ครับ
0: นะก็เป็นพูดง่ายๆฮิปปี้อ่ะเป็นบุพภาชนนี่บุพภาชนก็จะมีวิธีคิดเกี่ยวกับการ respect เรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องของอะไรสูงคุณกอร์ดอนก็มาบอกคุณอานิต้าว่าไอมีความใฝ่ฝันที่อยากจะไปขี่รถขี่ม้ารอบบัวโนสไอเรส
1: ที่อาร์เจนตินา
0: เพราะฉะนั้นเธอมีภาระที่จะต้องหนึ่งหาเลี้ยงดูลูก2คนด้วยตัวของเธอเองแล้วปล่อยให้ฉันไปขี่ม้าน
1: ี่ไงอ
0: านิต้าก็ตั้งแต่สาวๆทำยังไงก็คิดดูตั้งแต่สาวๆแบบตอนเป็นเด็กๆคุณยายก็สอนให้ใช้สับปะรดล้างหน้าใช้มะเขือเทศในการ
1: บำรุงผิวธรรมชาติมา
0: ก็เลยมาแล้วก็เปิดร้านแรกที่ไบรตัน
1: โอ้นี่เป็นอย่างนี้เพราะว่าคุณสามีบอกว่าฉันไม่เอานะอิสระฉันเป็นอิสระชนเพราะฉะนั้นฉันจะไปขี่ม้าไปที่อาร์เจนตินาอะไรอย่างนี้นะว่าไปนะฮะโอเคนะจริงๆเราอยู่กับอันใดหนึ่งนานไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันมีใช่ไหมเพราะว่าปุ่งมีอะไรหลายอย่างมากเลยนะฮะจากเรื่องของบิวตี้แคร์สกินแคร์พวกนี้ปุ่งไปไหนต่อครับ
0: เสร็จแล้วก็ไปคราวนี้ก็อีกฟลิปคือก็พลิกอีก
1: ที
0: น
1: ึ
0: งเลยข้ามฟิลไปโคคาโคล่าค่ะ
1: หมายถึงว่าไทยน้ำทิพย์เนี่ยหรือเรียกเป็นโคคาโคล่าอินเตอร์เนชั่นแนลเลย
0: ใช
1: ่โอ้โคคาโคล่าอินเตอร์เลย
0: เขาเรียกโคคาโคล่าเขาเรียกโคเอ็กซ์พอร์ต
1: โอ
0: ้ของความหมายของโคเอ็กซ์พอร์ตก็คือหน้าที่ของโคคาโคล่าเนี่ยมีหน้าที่ขายหัวน้ำเชื้อให้กับไทยน้ำทิพย
1: ์
0: ไทยน้ำทิพย์จะเป็นผู้ผลิตนะคะบรรจุขวดและจัดจำหน่าย
1: แต่โป่งอยู่กับตั
0: วเอ็กซ์พอร์ตตัวบริษัท
1: ที่มาจาก
0: แอตแลนตานะคะก็หน้าแปลกอีกใช่ไหมคะเปลี่ยนจากสกินแคร์แฮร์แคร์ที่บอกไม่โฆษณาเลยเนี่ย

0: มาสู่ massive advertising แล้วก็มาสู่ FMCG
1: อันนี้ไม่โฆษณาไม่ได้เลย
0: fast consumer fast growing consumer product ทีนี้การอยู่โคคาโคล่าเนี่ยอย่างที่เราทราบว่า เรื่องของ competition เป็นเรื่องสำคัญ
1: อย่างยิ่ง
0: เพราะเป็นเรื่องที่แข่งขันกัน
1: ดุมากช่วงชิงเลยแหละ
0: แล้วก็เรียกว่าม
1: ัน
0: สอนให้รู้ถึงการชิงไหวชิงพริบว่าจะดิ้นกระพริบตาไม่ได
1: ้สนุกเลยเนี่ยผม
0: ใช่มีเรื่องเล่าอันหนึ่งนะคะเรามีนายใหญ่อยู่ที่แอตแลนตาใช่ไหมแล้วนายใหญ่นี่จะมี corporate jet มี private jet อะไรก็จะบินเขาก็บอกเขาจะบินมาประเทศไทยแล้วจะมาดูสิ่งที่เราต้องทำก็คือเอาเรียนตามตรงเราต้องมั่นใจว่าทุกเส้นทางที่นายใหญ่เราเดินทางไปเนี่ยจะไม่มีผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งปรากฏให้เห็น
1: จ
0: ะไม่มีผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งจะไม่มีโฆษณาของคู่แข่ง
1: แล้วมันจะทำได้ยังไง
0: โป่งนี่แปลว่าโคคาโคล่านี่มีความเข้มแข็งต้องยกเครดิตให้ไทยน้ำทิพย์นะคะแปลว่าเรามีความเข้มแข็งอย่างมากกับพันธมิตรกับพวกยี่ปั๊วเมื่อก่อนมันเป็นร้านยี่ปั๊วเป็นมอลแอนด์ท็อปใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามีความเข้มแข็งในด้านพันธมิตรมาก
1: นั่นแฟนมาก
0: นั่นแฟนมากขอร้องเขาเลยเอาตู้ใหม่ไหมยกตู้ใหม่เอาน้ำเข้าไปใส่
1: ตรงนั้นผักชีขายดีเลยนะเอาไปโรย
0: ผมก็ต้องไปกางร่มให้มีร่มโคกให้มีอะไรแต่ว่าโอ้สนุกเป็นประสบการณ์ที
1: ่ใช่ไหมมันเป็นอะไรที่
0: เราได้เห็นถึงความละเอียดในทุกเม็ดของบริษัทระดับโลกพวกนี
1: ้ว่าเขาทำงานแบบมืออาชีพยังไงแล้วจากที่อยู่กับบอดี้ช็อปซึ่งไม่มีเม็ดเงินโฆษณาเลยพอมาอยู่กับโคคาโคล่าอินเตอร์เนชั่นแนลอันนี้เนี่ย
0: สั
1: ตว์ร้อยผู้ชมผู้ฟังยุคนั้นนะยุคนั้นนะขึ้นมาในที่สกว่าเองนะ1990กว่าเองน
0: ะ
1: งบโฆษณา 3-400 ล้านมหาศาลเลยนะผมเพราะว่าอย่างว่าเขาต้องสู้กับอีกเจ้านึงนะมันก็จำเป็นโอเคสนุกสนานเลยตอนนี
0: ้
1: อันนั้นก็คืออยู่กับโคคาโคล่าน
0: ะครับ
1: แล้วนานไหม
0: ปีค่ะเบ็ดเสร็จ
1: เลขห้าอีกแล้วนะเลขห้าอีกแล้วนะแล้วไปไหนฮะ
0: ห้าปีทีนี้จำกันได้ไหมคะ Orange นะคะ Orange SA บริษัทเทเลคอม
1: ใช่ฮะ
0: ประเทศอังกฤษ
1: มีช่วงหนึ่งโอ้โหสีส้มจะไม่หมด
0: ก็อยากจะมาลงสนามเปิดที่ประเทศไทยให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมซึ่งตอนนั้นเรามีอยู่แล้ว2เจ้านะคะก็ Orange สนใจที่จะเข้ามาเป็นเจ้าที่3โดยร่วมทุนกับทาง CP ทางเครือ CP นะคะก็แล้วก็ทาง True สมัยนั้นชื่อ Telecom Asia
1: เราเรียกว่า TA
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนั้นเขาเข้ามาเดียวๆก่อนนะ
0: เขามา
1: โฆษณาอะไรแบบ
0: จอยเวนเจอร์ค่ะ
1: Oh.
0: ต้องจอยเวนเจอร์กับก็ตอนแรก CP แล้วเสร็จแล้วก็ไปเป็น TA
1: อุ้ยเราเห็นป้าย ORANGE นี่ทั่วไปหมดเลยตอนนั้นนะ
0: ยุ้ยสังเกตไหมว่าการโฆษณาของ Orange เนี่ยถ้าจำได้เราจะไม่เห็นรูปโทรศัพท์มือถือในโฆษณาเขาเลย
1: เดี๋ยวต้องค่อยๆนึกฮะตรงนี้มีนัยยะยังไงครับ
0: ก็คือเขาแล้วคำว่า Orange เนี่ยไม่ได้แปลว่าส้มนะคะ
1: ครับแต่เขาใช้สี
0: ส้มเดี๋ยวมันมีความเชื่อมโยงนิดนึง orange เนี่ย O คือ zero zero range หมายถึงการที่เราลดขีดจำกัดลดข้อจำกัดทุกอย่างในการติดต่อสื่อสารหากัน zero range
1: ให้ไม่มีระยะห่าง
0: ไม่มีระยะห่างก็คือสามารถสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา
1: โอ้โหนี่ไอเดียในการค
0: ิ
1: ด
0: wireless mobile whatever
1: โอ้โห
0: คิดอย่างนี้
1: มาจากตรงนี้
0: ใช่แล้วก
1: ็ศูนย์เรนจ์
0: แล้วก็ไหนเป็น orange แล้วก็ใช้สีส้มมันไปซะเลยแล้วก็ไม่มีใครคิดหรอกค่ะว่าบริษัทมือถือจะใช้สีส้มในตอนนั้นแต่โหล้ำมากแล้วก็ที่เมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เคยเห็นโทรศัพท์มือถือเลย คือเขาถือว่าเขาจะต้องหลีกเลี่ยงเทคนิคอลจาร์กอนต่างๆพวกคำศัพท์ยาก
1: ๆ
0: หรือการโฆษณาอะไรที่มันโหมันเข้าใจยาก
1: ที่มันล้ำๆอ่ะโหเหมือนยุคนี้นะยุคนี้ได้พูดก็ไปเถอะไอ้อะไรแบบมันนั่งฟังมึงพูดอะไรเนี่ยอะไร
0: หลีกเลี่ยงพวกศัพท์เทคนิคอะไรต่างๆแต่ให้ใช้ความรู้สึกที่เราเรียกว่า emotional attributes ความรู้สึกของการเข้าหากันการ connect people เข้าด้วยกันนะคะความรู้จักกันมากขึ้นความเข้าใจกันมากขึ้น
1: โอ้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนึกถึงโฆษณาของเขาได้ในยุคนั้นลองนึกย้อนไปนิดนึงไกลหน่อยจะเป็นแบบนี้หมดเลย
0: ใช
1: ่โอ้ปุ่งก็คืออันนี้ความรู้ใหม่จริงๆนะยุ้ยไม่รู้จริง

0: ว่าเข้าหมายถึงศูนย์เรนจ์นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือต้องไม่มีระยะห่างระหว่างกัน
1: ในการสื่อสาร
0: แปลว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องการมาเชื่อมโยงผู้คนให้เข้าหากัน
1: ใช่ใช่แล้วก็เขาอีเวนต์มีแอดตัวหนึ่งเนี่ยเขาโฆษณาว่าต่อไปโรงภาพยนตร์ก็ไม่จำเป็นต่อไปโอเปร่าเฮาส์ก็ไม่จำเป็นต่อไปเพราะว่าทุกคนคิดว่าจะคุยกันแบบไม่ต้องเห็นหน้ากันก็ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนจบของโฆษณาบอกว่าไม่ได้เราก็จะขาดมนุษย์ก็จะ
0: ความ
1: ขาดการปฏิสัมพันธ
0: ์การปฏิสัมพันธ
1: ์ก็จะขาดการปฏิสัมพันธ์การเห็นซึ่งหน้าซึ่งมันก็เป็นวิธีการย้อนแย้ง
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าขณะเดียวกันไอ้สิ่งที่เขาพูดตอนนั้นเนี่ยนะสมัยโป่งเข้ามาอยู่เขานะมันเอามาใช้ยุคนี้ได้เลย
1: มันยังไม่เกิดขึ้นในตอน
0: มาก่อนการเลยนะโป่งโอ้ยโอ้โห
1: นี่ล้ำจิตวิญญาณอะไรนี่แล้วก็เป็นที่ที่สอนให้เรารู้ว่าการสร้างแบรนด์นั้นต้องสร้างจากภายในด้วยไม่ใช่แล้วเผลอๆการสร้างแบรนด์เนี่ยจากภายในนี่สำคัญกว่าการสร้างแบรนด์จากข้างนอก
0: จากภายนอกนี่ฮะโอ้โห
1: เดบรายังเป็นโค้ชให้โป่งนะคะเดบรายังเป็นคนที่ทำดูแลคอมมิวนิเคชันทั้งหมด
0: ของออริจินนะครับณตอนนั้นนะที่ยังไม่ได้รวมกับที่เอนะ
1: อยู่ที่บริสโตล
0: ที่อังกฤษครับ
1: ที่อังกฤษเป็นโค้ชให้โป่งแล้วเขาสอนเลยว่านภัสอยู่จำไว้นะว่าเวลาอยู่จะสื่อสารอะไรให้พนักงาน
0: อ
1: ยู่ก็ต้องลงทุนเท่าๆกับที่อยู่สื่อสารกับภายนอกอยู่ต้องใช้เอเจนซี่ชั้นเลิศที่สุดต้องใช้แบบครีเอทิวิตี้ต้องใช้การกลั่นกรองอะไรที่ชั้นเลิศที่สุดแอดสู่ภายในก็ต้องมีเสน่ห์ที่สุดทำภายนอกอย่างไรภายในต้องเป็นอย่างนั้น
0: นี่
1: เขาบอกแบรนด์เนี่ย from the inside
0: brand from the inside
1: มากจะมากกว่าfrom the outside
0: นี่เลยนี่เลยอันนี้สำหรับ orange เดบรายังบอกกับโป่งอย่างนี้นะครับกับโป่งเจอเขาที่บริสโตลคือที่อังกฤษนี่ตอนนี้โป่งเท่ากับ2อันหลังเนี่ยนะเกี่ยวกับอังกฤษทั้งคู่นะ the body shop ก็ของ Anita Roddick ก็อังกฤษนะครับแล้วก็ orange อันนี้ก็ที่อังกฤษนะครับเดบรายังนี่นะ
1: ผมก็ไม่แน่ใจเขารับโป่งเพราะโป่งอยู่ body shop มาก่อนหรือเปล่านะ
0: อาจจะมีส่วน
1: เพราะว่าโป่งไป body shop แล้วไป coca cola ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ซึ่งเป็นอเมริกันก่อนแต่พวกนี้เขาจะเรียกผมว่า the body shop girl ถ้าเรียกเนี่ยจะเป็นที่รู้กัน
0: เขาจะเรียกอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เขาจะเรียกผม
0: the body shop girl เพราะว่ามีประสบการณ์ที่ทำงานกับบริษัทอังกฤษมาก่อนแต่ว่าช่วงโคคาโคล่าก็แน่นอนเพราะว่าผมก็เรียนที่นู่นนะครับเพราะฉะนั้นจะมาทำงานกับบริษัทที่ต้นกำเนิดอยู่ทางนู้นอยู่แอตแลนต้าอะไรก็นะมันก็พูดง่ายว่ามันกลมกลืนอ่ะผมก็จะรู้ธรรมเนียมเขาละนะฮะพอสมควรโอเคทีนี้พอ TA นะเทเลคอมเอเชียมาเช็คออร์เรนจ์นะครับปงยังอยู่กับเขาต่อ
1: ยังอยู่กับเขาต่ออีกทั้งหมด
0: ครับ
1: รวมไปสิ5ปีอีกแล้ว
0: เดี๋ยวยุ่งถามอะไรเรื่อง5ปีเนี่ยเดี๋ยวเรื่องถาม
1: แ
0: ล้วอีก5ปีอีกแล้วนะฮะก็แต่ว่าเรียนรู้อะไรเยอะนะ emotional attributes นะฮะเรื่องการสร้างแบรนด์ from the inside อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับโอเคแล้วดูเวลานี่เดี๋ยวอาจยังได้นะฮะขออีกสักนิดนึงนะฮะก่อนพักเบรกนะฮะโป่งครับแล้วจาก TA Orange ครับ5ปีกว่าตรงนี้โป่งไปไหนครับ
1: เสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าสู่วงการธนาคารค่ะ
0: โอ้ท่านผู้ชม
1: เทเลคอม
0: ชีวิตเขาดูไม่มีอะไรน่าเบื่อเลยครับมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเลยนี่ผมก็ไม่รู้นะ
1: แบบเบรดนะคะก็เข้าสู่วงการธนาคารร่วมงานกับ Standard Charter
0: โอ้สปอนเซอร์ลิเวอร์พูล
1: สปอนเซอร์ลิเวอร์พูลนะถ้าจำได้เคยสปอนเซอร์แบงคอกมาราธอน
0: ครับครับนะฮะเข้าสายธนาคารแล้ว
1: เข้าสายธนาคาร
0: แล้วยังไงเราโป่งเอาพื้นธนาคารมาจากไหน
1: อังกฤษเอง
0: โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ไม่มีพื้นธนาคาร
0: โป่งจะพื้นธนาคารมาจากไหนอ่ะ
1: ทีนี้อย่างนี้ค่ะคือพอเป็นธนาคารเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นในเรื่องของความระมัดระวังตัวการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญการถ
0: ู
1: กหลักแล้วก็อย่าง Standard Charter นี้ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเข้มข้นนะคะยึดหลักธรรมนอกจากจะมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วคือเราจะเห็นเลยว่าตัวเขาเรียกว่า Corporate Identity ของ Standard Charter เนี่ยก็เข้มข้นสไตล์อังกฤษน้อยแต่มากอะไรของเขาเนี่ยนะคะก็จะจำได้สัญลักษณ์ฟ้าเขียวอะไรเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นในเรื่องของบริหารจัดการความเสี่ยงบริหารเรื่องของ crisis บริหารภาวะวิกฤต
0: นะคือแบงค์นี่บางที
1: สะกิดนิดเดียวนี้ไม่ได้เลยนะสมมติเขามองเห็นว่าจะกลายเป็นความเสี่ยงปั๊บเนี่ยเราจะต้องมี

0: มีคล้ายๆกับมี
1: มาตรการ
0: ที่จะรับมือ ถึงต่อให้ทำแล้วขึ้นเชลฟ์ไว้เฉยๆไม่ได้ใช
1: ้
0: ก็ต้องทำ
1: โอ้
0: ก็บางทีนอนกันโอ้ยอยู่กัน 3:00 น 4:00 นเพื่อทำพวกเนี้ยขึ้นเชลฟ์ไว้แล้วไม่ได้ทำ
1: ครับจะนอนค้างบริษัทอ
0: ่ะใช่แต่ว่าผมว่ามันเป็นการฝึกวินัยที่ดีมากที่ให้เราแบบรู้สึกเฮ้ยเอ๊ะอันนู้นจะเป็นอะไรไหมแต่เอ้ยถ้ามีเรื่องอย่างนี้
1: คือไม่ถึงขนาดระแวงนะแต่ว่าหมายความว่าคือระมัดระวังไปหมด
0: เช่นยกตัวอย่างง่ายๆในช่วงนั้นมีการประท้วงที่เข้มข้นในประเทศไทยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็บังเอิญวันหนึ่งมีคนใส่เสื้อสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไปประท้วง
1: อ
0: ันนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะหรือแค่สมมติว่าในสภาอภิปรายกันอยู่แล้วก็มีการโชว์เส้นทางของ
1: เส้นเงินอ่ะก็เรียกเส้นเงินของกายอะไรที่
0: แล้วมีเช็คโลโก้เราอยู
1: ่
0: เราก็ต้อง alert ไว้แล้วนะแล้วก็มีการเตรียม
1: ข้อมูลเพื่อที่จะอธิบาย
0: ว
1: ่าไอ้นั่นมันใส่เสื้อสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นี่ไม่เกี่ยวเลยนะ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่รู้มันแปลมาจากไหน
0: ถูกต้อง
1: เพราะมันอาจจะมีร่วมสแตนดาร์ดด้วย
0: ใช่แล้วทีนี้ผมทำไงผมก็หยิบยืมเอาความรู้จากรอยเตอร์มาใช้เรื่องเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง fact base เรื่องของการสกรีนแฟกต์ออกจากดราม่าการใช้เหตุผลแล้วก็ยึดหลักข้อเท็จจริงทำแฟกต์ไฟนดิ้งก่อนแล้วก็อธิบายด้วยหลักเหตุผลอธิบายด้วยข้อเท็จจริงในการแก้ปัญหา อย่างน้อยประสบการณ์ที่รอยเตอร
1: ์ก็เอามาใช้ได้ก็คือเป็นไงล่ะ
0: ก็คืออยากจะบอกว่ามันไม่ใช่คือ
1: เจ๋งอะ
0: ค
1: ือ
0: มันอาจจะไม่ใช่ว่าสมมติว่าเราเป็นนักข่าวเราเลิกเป็นนักข่าวเราก็ไม่ต้องถอดหมวกนักข่าวออกใช่ไหมคะว่าเราเป็นนักโฆษณาเราเลิกเป็นนักโฆษณาแล้วเราก็ถอดหมวกนักโฆษณาออกคือของทุกอย่างมันก็ไหล
1: มันยังอยู่ในตัวโปรหมดเลยฮะมันอยู่ที่ว่าจะมีจังหวะไหนให้เอาออกมาใช
0: ้
1: ดูสิฮะอันนี้คือเวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วนะครับผ่านไปกี่งานแล้วแต่ว่าพอถึงตรงนี้เมื่อจะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องของ crisis management การสื่อสารในยามวิกฤตนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งเราใช้คำนี้ได้ไหม protect reputational risk นะฮ
0: ะ
1: สิ่งต่างๆเหล่านี
0: ้
1: ผมก็ต้องขุดเอาสิ่งที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วรอยเตอร์สไม่ใช่ธรรมดามันคือสำนักข่าวระดับโลกนะฮะผมก็เอาตรงนี้มาใช
0: ้ใช่
1: ว้าว
0: ก็แอพพลายไป
1: เป็นยังไงล่ะ
0: ตามจังหวะ
1: นี่
0: แอพพลายถูกบ้างผิดบ้างอะไรก็ไม่ว่ากัน
1: นี
0: ่ใช
1: ่นี่เลยแต่ว่าอันนี้คือของใหม่ที่มันเติมเข้ามาในชีวิตโป่งเนี่ยก็คือว่าเมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นhandle มันยังไงสื่อสารอธิบายออกไปยังไงเพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดหรือเข้าใจผิดให้น้อยที่สุดและไม่เอียงไปทางอื่นอ
0: ัน
1: นี้คือสิ่งที่ได้จากการอยู่กับ Standard Charter
0: ก็เรียกว่าคราวนี้ก็มีท
1: ั้
0: งเอาไงเอาทั้งบู๊ก็ได้บุ๋นก็ได้ เพราะว่ามาร์เก็ตติ้งบางทีก็ต้องถอยใช่ไหมครับบางทีต้องเชิงตั้งรับ บางทีต้องเชิงรุกก็เป็นสาเหตุให้มาเจอกันที่บำรุงราษฎร
1: ์นั่นแหละครับนะครับโอ้โหนี่เหมือนกระโปรงแอบมองเวลาอยู่พอดีเลยนะฮะ 17:40 ครับท่านผู้ชมทุกฝั่งครับผมก็จะพยายามเนี่ยให้มาถึงตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ 15-16 นาทีเนี่ยก็จะให้โป่งเขาพูดถึงงานที่บำรุงราษฎร์ละนะครับเพราะว่าอันนี้ก็โอ้สนุกครับอีกหลายอย่างมากเลยแล้วก็เดี๋ยวผมแอบไปมีถ้าเวลาทันนะเพราะว่าผมไปเห็นที่โป่งก็ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไฮโซปาร์ตี้นะครับเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วผมชอบไป10ข้อนี้มากเลยดูซิว่าจะทันไหมถ้าทันนะตอนนี้ขอพักเบรกโฆษณาแป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับคุณโป่งณภัทรกันต่อสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลมได้ลุกไวไปต่อ
3: ปล่อยความสร้างฝันให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่าย ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร

0: 0818114990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
3: กลับมารับชมรับฟังรายการกันต่อครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอยู่กับล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569กับแขกรับเชิญผมนะครับคุณโป่งณภัทรเปาโรหิตครับ CMO ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับจริงๆผมอยากทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนิดนึงนะตายไม่เอ่ยขออนุญาตนิดเดียวนะครับก็จะโอ้มากันหลายท่านอยู่นะครับแน่นอนฮะคุณสุภชัยจันนิดนะครับขอบคุณครับติดตามฟังทุกครั้งไม่เคยขาดเลยคุณเสือนอนไม่หลับส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับคุณศักรินก็สวัสดีเข้ามาคุณกระจนเกียรติสวัสดีครับพี่ยุ้ยพี่ณภัทรคุณปริชาติบอกเก่งจริงๆเลยค่ะนะฮะคุณอัมรีนะครับส่งช่อดอกไม้มาให้เลยนะส่งจูบมาด้วยนะอิโมจินะฮะยกนิ้วโป้งให้อีกด้วยนะครับอ่ะเอาละครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะครับขออนุญาตทักทายแค่ตรงนี้ก่อนนะฮะจับความตรงนี้นะครับท่านผู้ชมทุกฟังครับก่อนเบรกเราจะพบว่าแขกรับเชิญผมคุณโป่งนั้นตอนนี้โปรไฟล์เขาครบเครื่องมากแล้วนะครับทั้งเรื่องการสร้างแบรนด์ปูนดูน้ำได้เลยจ้ะทั้งเรื่องการสร้างแบรนด์ทำตลาดผลิตภัณฑ์โฆษณาทั้งอย่างปกติและไม่ปกตินะฮะประชาสัมพันธ์บริหารภาวะวิกฤต protect reputational risk นะฮะหมดเลยนะฮะทั้งงานทั้งเชิงรับเชิงรุกนะฮะหมดเลยโป่งมีตรงนี้ครบหมดแล้วนะครับครบเครื่องแล้วนะฮะโป่งจ๋าแล้วอยู่กับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์กี่ปี
4: 5ปีครึ่ง
3: อีกละ
4: magic number หรือเปล่า
3: ท่านผู้ชมขออนุญาตนิดนึงเหอะโป่ง5ปีเนี่ยมันมีนัยยะอะไรยังไงโป่งตั้งแต่เราคุยมาเนี่ยนะอยู่กับแต่ละที่เนี่ยประมาณ5ปีครึ่งถึง6ปีนะฮะเกือบทุกที่เลยมันมีนัยยะอะไรครับโป่งมีไหมอ่ะ
4: คือส่วนหนึ่งมันอาจจะว่าเป็นความบังเอิญก็ได้แต่
3: ว่าม
4: ันก็ไม่เชิงนะคะคุยมันมีอย่างนี้คือมีคนสอนผมคนหนึ่งสอนผมว่าเวลาเราจะ move ไปไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ามันคือ the right move แบบว่าคืออย่าไปผีพรามว่าจังหวะนั้นมันอาจจะไม่ดีแล้วพอ move ไปเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมติเราทำอยู่โคคาโคล่าเนี่ยเราในสเกลเนี้ยเวลาเราจะ move เราคงไม่ move ไปแล้วคนก็เอ๊ะวิว่าทำไมถึงเลือก choice แบบนี้นะคะคือมันต้องรอจนกว่าจังหวะที่เรียกว่า the right move จะมาถึง
3: ครับผม
4: แล้วเป็น move ที่ค่อนข้างเป็น strategic move
3: ครับ
4: move เพื่ออะไรเพื่อให้สิ่งที่เรียกว่าขอเรียกว่าอันนี้ compatible capability stack หรือว่าการสั่งสมความสามารถเนี่ยมันจะช่วยต่อยอดให้เรา
3: การสร้างสมประสบการณ์
4: สร้างสมประสบการณ์จะต่อยอดให้เราไม่ว่าจะเป็นจะไปที่ใหม่แล้วได้รับประสบการณ์ใหม
3: ่ๆ
4: หรือไปที่ใหม่ไปฝึกฝนทักษะใหม
3: ่
4: ๆหรือมีจุดขายอะไรบางอย่างในองค์กรไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ไปกับเราได้หรือวัฒนธรรมองค์กรที่จะหรือเพื่อนร่วมงานของเรานายของเราที่จะช่วยพัฒนาเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะยุ้ยมันคือโรงเรียนที่ดีที่ไม่ได้แจกประกาศนียบ
3: ัตรแน่นอนแน่นอน
4: ที่ไม่ได้แจกปริญญาแล้วบางครั้งมันมีค่ามหาศาลเทียบเท่ากับหลักสูตร MBA ทั้งหลักสูตรเลยไหมใช่ไหมคะในการที
3: ่ได้จริงด้วยสัมผัสจริงด้วย
4: ได้อยู่กับเพื่อนร่วมงานเก่งๆได้อยู่กับเจ้านายเก่ง
3: ๆอย่างกรณีที่ผ่านมาที่อังกฤษอะไรเงี้ย
4: เพราะฉะนั้น move แต่ละครั้งเนี่ยต้องใคร่ครวญก่อนอย่าเพิ่งไปรีบออกเงินเดือนเยอะ move อะไรเงี้ยใจเย็นๆแล้วก็รอให้เป็น move ที่ดีแล้วอีกอย่างนึงที่เคยที่เราเคยคุยกันว่าช่วง5ปีเนี่ยเป็นช่วงกำลังดี
3: กำลังดีในแง่
4: 1ปีแรกเรียนรู
3: ้ครับผม
4: อุตสาหกรรมใหม่เรียนรู้ product ใหม่นะคะปีที่2ถึงปีที่3เริ่มคิด creative วางรากฐาน
3: ในการสร้างผลงาน
4: ปีที่4ปีที่5 maintain
3: ว้าวเป็นไงล่ะ
4: ย้าย
3: นี่เป็นไงล่ะ
4: แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป๊ะๆหรอกแต่ว่าเอาเป็นว่า

0: ไม่สนใจจะโชคดีแต่ประมาณนี้แต่ก็เป็นเพราะผมเองผมต้องบางทีมก็เป็นเรื่องของโชคผมว่าผมเป็นคนโชคดีที่มักจะได้โอกาสในการที่จะได้สถานที่ทำงานที่ดีได้เจ้านายที่ดี
1: เท่าที่ฟังมาเนี่ยมันใช่เลยผมนะฮะ
0: ได้เพื่อนร่วมงานที่เก่งอันนี้ต้องให้เครดิต
1: มันเป็นอะไรที
0: ่ในเส้นทาง
1: นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านฟังครับมันก็เลยถ้าสรุปตรงนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าไอ้เรื่อง5ปีเนี่ยป๋งเขาไม่ได้ว่าแหมเขาต้องเฉพาะเจาะจงไว้เลยว่าให้อยู่ที่นี่แค่นี้นะไม่เกินนะไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าพอฟังป๋งขยายแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเห็นนะครับ5ปีตรงนี้มันกำลังดีกับหลายๆอย่างที่เกิดในชีวิตป๋งเลยการเรียนรู้ของใหม่ๆที่อยู่ในธุรกิจนั้นๆนะฮะสร้างผลงานก็ได
0: ้
1: นะป๋งยุ้ยเข้าใจว่าช่วง 5-6 ปีเนี่ยป๋งต้องมีพันธมิตรหรือมีเน็ตเวิร์คพอสมควรเลยใช่ไหม
0: ใช่ไห
1: มป๋งไม่น่ามีศัตรูอะไรกับใครเลยนะยุ้ยว่านะ
0: พยายามจะเป็นคนเพราะว่ามีคนสอนบอกอีกบอกว่า you don't burn the bridge
1: อย่าเผาสะพานอยู่ข้ามมาแล้วอยู่ตรงกลางอีก
0: คือยุ้ยไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเก่าเป็นคนที่หรือมันก็มีเหตุการณ์ใช่ไหมคะเจ้านายเราถูกปลดอะไรเงี้ยยิ่งเวลาเจ้านายเราไม่อยู่แล้วเนี่ยนั่นคือคนที่เราจะต้องไปดูแลเขาไปเอาใจใส่เขาแล้วก็อย่าเผาสะพาน
1: นี่แม้ว่าอยู่ออกมาแล้วก็ตามแต่แม้ว่าอยู่ก้าวข้ามมาแล้วก็ตาม
0: ใช่คุณเจริญเนี่ยเป็นคนพูดเองเจริญศิริวัฒนภักดีแกเคยพูดว่าเกิดเป็นคนน
1: ะ
0: ถ้าใครมาขอความช่วยเหลืออะไรให้ช่วยไปให้หมดเพราะคนคนนั้นในที่สุดแล้วทุกคนจะทดแทนบุญคุณเราแกบอกไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า
1: อ
0: ันนี้ผมจำไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราท่องไว้เลย don't burn the bridge
1: ยุ้ยมีเพื่อนที่เรียนอยู่ที่สาธิตปทุมวันมีสองคนที่พูดเรื่องนี
0: ้ ค
1: นหนึ่งตาวศิลวัฒน์สันติวิสัชก็อยู่บริหารกสิกรไทยจนเกษียณเรียบร้อยนะฮะจบวิศวะจุฬาอีกคนหนึ่งคือไต้อภิชาติรัตนินที่ดูเรื่องเนี่ยกีฬาเอ็กซ์ตรีมเขาพูดเรื่อง don't burn the bridge ทั้งคู่โอเคเข้าใจละทีนี้มาแล้วครับนะฮะทีนี้จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์มาบำรุงราษฎร์จนทุกวันนี้เลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ใช้กด5ปีไม่ได้แล้วฮะ
0: 11 ปี
1: นะฮะมาปงเข้ามาBH นะครับบำรุงราษฎร์ International Hospital โดยครบเครื่องมามากเลยเล่าเลยปงอยู่ที่นี่ปงทำงานอะไรยังไงบ้างยูอยากรู้ตรงนี้เลย
0: เอาง่ายๆเลยว่าคนอาจจะมองว่าเอ๊ะผ่านทำคอน sumer มาทำแฮร์แคร์สกินแคร์มาทำมือถือมาแล้วอีท่าไหนมาอยู่โรงพยาบาลซึ่งดูแล้วเหมือนว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่น่าจะมีงานการตลาดอะไรที่จะต้องทำเยอะมากใช่ไหมคะในสายตาคนทั่วไปโรงพยาบาลจะโฆษณาอะไรได้มากกันเหร
1: อ
0: แล้วก
1: ็ในหูหวาไม่ได้นะ
0: ใช
1: ่
0: แล้วเป็นที่รู้กันว่าบางคนเนี่ยแทบจะกล่าวขานว่าคำว่าการตลาดนี่คือคำบาปในธุรกิจโรงพยาบาลเลยด้วยซ้ำ
1: จริงจริง
0: แต่ปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเอาง่ายๆช่วงโควิดอย่างเงี้ยธุรกิจโรงพยาบาลหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพก็กลายเป็นเรื่องที่สำคัญขึ้นมาทันทีแล้วกลายเป็นเรื่องทุกคนใส่ใจแล้วตอนนี้เนี่ย
1: คอนเทนต์เลย
0: ใช่แล้วตอนนี้เราจะเห็นว่าไม่ใช่แค่โรงพยาบาลเท่านั้นแต่เป็นเรื่อง wellness เนี่ยโอ้ยไปที่ไหนคนจะพูด
1: wellness and longevity
0: ใช่ wellness and longevity แล้วมันยังมีประเด็นของประเทศเราอีกที่ท่านอนุทินท่านเคยกล่าวไว้นะคะนายกเคยกล่าวไว้ว่าใครจะเป็นมหาอำนาจด้านไหนผมไม่ทราบแต่ประเทศไทยจะต้องเป็นมหาอำนาจทางการแพทย์ซึ่งยุคเราเป็นนะคะ
1: เรามีศักยภาพ
0: ตั้งแต่สมัยเราเรียกว่าทำ medical tourism มีคนต่างชาติเข้ามารักษามีตอนออกกลางเข้ามารักษาและเดี๋ยวนี้ medical tourism เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่นั่นมาเพราะฉะนั้นเหล่านี้ค่ะมันต้องการคนที่มีความรู้ทาง marketing มาช่วยเชฟพวกเมสเซจเหล่านี้มาช่วยกันตีกรอบแล้วก็พยายามที่จะทำการสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลเนี่ยออกไปอย่างไรให้มันดูแล้วไม่ใช่ฮาร์ดเซลล์ไม่มีความสุ่มเสี่ยงแต่ว่าทำแล้วให้มันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโรงพยาบาลถ้าสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรยิ่งไปกว่านั้นตัวคนที่อยู่ภายในโรงพยาบาลของเขาเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่า
1: เ
0: พราะอย่างที่ผมพูดบ่อยนะคะธุรกิจโรงพยาบาลนั้นเริ่มต้นด้วยคนพัฒนาโดยคนและจบลงด้วยคน
1: ใช่
0: เราต้องการคนที่ดีเพราะฉะนั้นทำยังไงให้คนมีความรู้สึกภาคภูมิใจกับองค์กรทำยังไงให้คนเข้าใจว่า purpose ขององค์กรคืออะไ
1: ร
0: วัตถุประสงค์ขององค์กรคืออะไรเราดำรงอยู่เพื่ออะไร ค่ะ
1: นี่เลย
0: นั่นแหละถึงน่าจะตอบ

0: คำถามได้ถ้าใครที่สงสัยว่าแล้วผมมายุ่งอะไรกับเฮลท์แคร์
1: แล้วอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะฮะว่าเริ่มที่คนพึ่งพาคนจบที่คนอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับทุกอย่างมันเกี่ยวตรงนี้หมดเลยน
0: ะ
1: ท่านผู้ชมทุกท่านอาจจะลองหลับตานึกภาพดูนิดเดียวว่าพอเวลามีหนึ่งเคสเกิดขึ้นเนี่ยมันคนกี่เขาเรียกอะไรกี่วิชาชีพที่มารวมกัน
0: ใช
1: ่คุณหมอ
0: ทันตแพทย
1: ์
0: พยาบาลนัก
1: กายภาพ
0: บำบัดโภชนากรเภสัชกรรังสีแล้วก็มีเรดิโอโลจิสต์ดมยาม ีหมออเนสอีกใช่ไหมหมอดมยาคือหมอที่เป็นวิสัญญีแพทย์แล้วก็หมอผ่าตัดหมอนี่ก็แยกเป็นหมอเม็ดหมออายุรกรรมกับหมอผ่าตัดอีกนะคะ
1: เน
0: ี่
1: ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยดูสิ
0: แล้วบำรุงราษฎร์น่ะเท่าไหร่อ่ะ40ถึง70 subspecialty อยู่ในริฟเดียวกัน
1: นี่ไงเพราะฉะนั้นแปลว่าเนี่ยฮะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยถ้ามันไปกันได้ด้วยดีนะสิ่งที่ป๋งจะได้ให้กับผู้คนทั่วไปเลย
0: ค
1: ือ trust
0: ใช่
1: trustworthy
0: ใช่
1: และอันนี้สำคัญที่สุดเลยสำหรับโรงพยาบาลอยู่สร้าง trust ไม่ได้จะจบกัน
0: ใช่ถูกแล้ว trust นี่เป็นเรื่องหลอกกันไม่ได้ด้วย
1: นะ
0: ต้องไปหาเรื่อง
1: แฟกต์ไม่ได้นะ
0: เมคไม่ได้หลอกไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นแล้วก็ต้อง1ทำให้สม่ำเสม
1: อ
0: 2มาตรฐานเรื่องของความปลอดภัย
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะไม่ใช่ทำอะไรแล้วที่เคยเห็นข่าวอาจจะในเมืองนอกไปลืมครีมไว้ในท้องผู้ป่วยอันนี้มาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานคุณภาพระดับสากลสำคัญมากแล้ว drive ด้วยคนท
1: ั้
0: งหมด
1: ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประมาณ 7-8 ข้อนะครับที่ให้สัมภาษณ์ไฮโซปาร์ตี้นะขออนุญาตเอ่ยถึงหน่อยเพราะว่ามันถือว่ามารวมอยู่นะเป็นแนวคิดในการสร้างแบรนด์ในการทำตลาดของโป่งในฐานะ CMO ของที่นี่นะครับแต่ว่าแน่นอนฮะสิ่งที่เขาคุยกับเรามาเนี่ยคือท่านผู้ชมต้องฟังครับงานของโป่งอ่ะเขาต้องสัมผัสกับคนที่อาจจะอยู่ในช่วงที่เปราะบางมาก
0: ใช่
1: อันนี้โป่งต้องเข้าถึงที่สุดในใจเขาเลยนะ
0: นึกถึงผู้ป่วยนะคะคนมาโรงพยาบาลผมถึงบอกไม่อยากให้ยุ้ยไปโรงพยาบาลเลยยกเว้นจะไปทำตาเสริมความหล่อ
1: ซ่อม
0: นั่นไปได
1: ้เสริมความหล่อ
0: แต่ถ้าไม่จ
1: ำเป็น
0: เนี่ยมันคือคนไข้อยู่ในภาวะจิตใจที่เปราะบางไม่ใช่เฉพาะคนไข้ญาติคนไข้ล่ะ
1: เพราะอาจจะสูญเสียได้ไงโป่ง
0: ใช่อยู่ในภาวะเปราะบางเขาต้องการความหวังเขาต้องการกำลังใจและต้องการความชัดเจนว่าเราจะพาเขาเดินจากจุดนี้ไปอย่างไรออปชั่นในการรักษาคืออะไรรวมถึงค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลเนี่ยมีคำหนึ่งเราเรียกว่า compassionate caring หรือการบริบาลด้วยความเอื้ออาทร
1: เอาใจเขาใส่ใจเราเลยเนี่ย
0: ที่มันจะต้องผสมผสานกันระหว่าง passion กับ empathy
1: มี
0: แต่ passion ไม่มี empathy ได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: นะคะมีแต่ passion คือมุ่งแต่จะทำให้ได้ดีอย่างเดียวแต่ไม่ใส่ใจเขาเลย
1: มี
0: แต่ empathy ไม่มี passion ก็เป็นแต
1: ่
0: เพียงความปลอบใจที่ไม่มีผลลัพธ์ออกมา
1: ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับ human touch มามีความสำคัญตรงนี้มากๆเลยนะครับแล้วมันก็จะไปตอบโจทย์สิ่งที่ป๋งเขาต้องการทำให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเขาก็คุยกับผมไว้ก็คือว่าเราจะต้องเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพกับผู้คน
0: ถูกต้อง
1: อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีรอยต่อ
0: ใช่
1: นี่คือความตั้งใจของ CMO บำรุงราษฎร์คนนี
0: ้
1: น่าจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคส่วนเรื่องโอเคภาพความหรูของโรงพยาบาลอันนี้มันก็แต่ยุก็สังเกตเห็นป๋งก็ออกแพ็คเกจอะไรมาซึ่งเอาพูดตามตรงนะป๋งมันก็เข้าถึงนะมันก็เข้าถึงได้อ่
0: ะ
1: ใช่ไหมจะบอกว่าโอ้โหอันนี้แพงสุดๆเลยหมดเลยเหมาะสำหรับคนต่างชาติเกษตรีเท่านั้นมันก็ไม่ใช่นะป๋ง
0: จริงๆ
1: ขอให้แก้ตัวตรงนี้นิดนึงยังได้อีก2นาที
0: ในเรื่องราคาคุยกันละเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเราส่งมอบการบริบาลที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะในราคาที่สมเหตุสมผลป๋งก็ไม่อยากจะใช้คำว่าถูกและดีมันก็คงไม่มีในโลกไม่อยากจะพูดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าใช่เราอยู่ที่ reasonable price แล้วก็อยากจะให้พิจารณาราคาของเราดีๆนิดนึงนะคะว่ามันไม่ได้สมเหตุสมผลจนมันไม่ได้ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็จนเกินเลยแต่ว่ามันก็ทำยังไงให้บริษัทเราก็อยู่ได
1: ้
0: คนไข้ก็ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดด้วยนะคะแล้วก็จ่ายแพงหน่อยแต่รักษาครั้งเดียวหายก็จะดีกว่า
1: ก็ดูตรงนี้ดูตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังจะเริ่มเห็นไม่ใช่เริ่มบอกจริงๆภายใต้การทำตลาดของ CMO คนนี้เนี่ยมันจะมีแพ็กเกจมีอะไรต่างๆเนี่ยออกมา

0: สม่ำเสมอควบคู่ไปกับเรื่องของความรู้ที่อยากจะให้ที่ที่ผมบอกว่าอยากให้คนทั่วไปมี health literacy นะครับมันก็จะออกมาแบบนั้นคู่กันไปเลยตรงนี้ซึ่งยุ้ยก็เห็นอยู่น
1: ะ
0: ว่า

0: น่าจะเป็นของต้นตระกูลของเราที่ท่านไปสร้างวัดไว้นะคะ อยู่ตรงสะพานสังฮีต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนใจรายละเอียด
1: คุณจอมิเตอร์ถามเข้ามาครับบอกว่ามีวัดนามสกุลท่านเหมือนชื่อวัดตรงจรัญสนิทวงชื่อวัดเปาโลหิตครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โอเคเอาละครับท่านผู้ชมท่านฟังครับนี่คือเรื่องราว40ปีของการทำงานในหลากหลายวงการมากเลยของคุณโป่งณภัทรเปาโลหิตนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมคิดว่าผมมั่นใจว่าผมตั้งชื่อตอนถูกว่าแม้จะอยู่ในหลากหลายวงการนะฮะอาจจะไม่มีตรงไหนที่ตรงกับชื่อรายการวันนี้เลยนะฮะแต่ว่าทุกงานมันคือการเติมเต็มให้กับชีวิตแล้วโป่งก็ยังสนุกกับงานตรงนี้นะครับก็จะยัง อยู่ตรงเนี้ยขึ้นเป็นปีที่11ละไม่มูฟไปไหนละ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: นะครับก็ติดตามตรงนี้ได้แล้วก็ท่านที่จะอ่านอะไรมากกว่านี้ก็ขออนุญาตแนะนำนิดเดียวอ่านในเว็บเพจของไฮโซปาร์ตี
0: ้
1: เป
0: ็
1: นแมกกาซีนนะครับก็จะมีเรื่องราวตรงนี้แล้วก็ท่านอาจจะได้ไอ้10ข้อนี้ผมแยกไว้นะฮะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านจะติดตามรับชมรับฟังรายการล้มได้ลุกไวไปต่อได้ทุกวันอาทิตย์นะครับประมาณ 17:10 นจนถึงก่อนเคารพธงชาตินะครับวันนี้คุณโป่งณภัทรเปาโลหิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลและผมโอวาทลาท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: Mcord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. Mcord News FM 100.5
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น

0: MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อาทิตย์ที่5 กรกฎาคม 2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณจุฬารัตน์ประพฤติและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
3: ค่ะสวัสดีคุณณรงค์นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงวันนี้ขออนุญาตมาแทนนะคะน้องอ้นนะคะน้องอ้นลา1วัน
2: มีภารกิจ2สัปดาห์เลยเห็นน้องเก๋จะมาทาน2สัปดาห์เลยใช่ม
3: ั้ยครับยาวต่อเนื่องเลยก็คือเดี๋ยวอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าอีก1อาทิตย์นะคะก็คือวันที่5แล้วก็วันที่12นะคะ
2: ครับ
3: มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็คุณณรงค์ด้วย
2: 2ชั่วโมงก็คงจะต่อจากช่วงบ่ายๆที่น้องเก๋จัดรายการนะฮะก็คงจะหนีไม่พ้น2ประเด็นหลักๆ2ประเด็นใหญ่ๆนะฮะที่คนไทยกำลังรอลุ้นอยู่นะครับโดยเฉพาะประเด็นของแอมีนานะครับว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยถูกหลอกโดยไม่รู้เลยที่ขนไป12ใบเนี่ยสำหรับกระเป๋าช้างเนี่ยนะครับและข้างในมันมีเฮโรอีนอยู่เนี่ยถ้าไม่รู้อินโนอินเนตเลยเนี่ยนะก็ถูกหลอกไปด้วยราคาแค่1,700เองอ่
3: ะ
2: ให้ไปแค่ครึ่งของครึ่งอ่ะนะฮะแล้วโดนคดีแบบ2คดีใหญ่ๆ50ปีเนี่ยโอ้โหจิตใจจะเป็นยังไงล่ะ
3: หนักเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยก็มีตัวละครใหม่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยอย่างวันนี้ก็จับกุมได้อีก1รายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็รับสารภาพว่ารับต่อมาจากนายอุทัยใช่ไหมคะ
2: นายอุทัยเนี่ยก็คือคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินนะครับไปตามจับได้แล้วก็ไปค้นห้องพักนะครับก็พบเศษผ้าคือทำลายไม่หมดอ่ะนะฮะแล้วก็ในเศษผ้านั้นนะครับคือมีรูปช้าง2ตัวตัวเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าคนละล็อตกับที่ส่งให้กับแอร์สาวมีนาแต่มันมีผงสีขาวอยู่เต็มไปหมดเลย
3: ลักษณะคือคล้ายกันเลยเรื่องของลักษณะในเรื่องของการส่งใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนกับมีตัวละครออกมาเยอะมากนะคะหลังจากนี้เนี่ยปปส.ก็จะต้องมีการเร่งนะคะเพื่อที่จะขยายผลแล้วก็เชื่อมโยงนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยในเครือข่ายนี้เนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เชื่อมแล้วก็ติดต่อนะคะมีนาที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยแค่1คนหรือจะมีแอร์โฮสเตสอีกหลายๆคนเพราะว่าก่อนหน้านั้นไปส่งพัสดุที่ซอยเสือใหญ
2: ่
3: ใช่ไหมคะแล้วก็มีอีก1คนแต่ว่าพัสดุเนี่ยตีกลับและที่สำคัญเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนที่ตกเป็นเหยื่อหรืออาจจะเป็นเรื่องของการรับหิ้วของพุ่งเป้าไปที่แอร์โฮสเตสค่อนข้างที่จะเยอะ
2: เป้าหมายของเขาเลยแหละฮะที่เขาบอกว่าเขาทำมาน่าจะเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของประเทศไทยเราอ
3: ะ
2: นะฮะกระเป๋าช้างนะครับไอ้พวกของชำร่วยอะไรต่างๆผ้าไหมอย่างเงี้ยนะฮ
3: ะ
2: ชุบแล้วก็ไอ้ตะเข็บมันเนี่ยนะฮะตะเข็บของผ้าเนี่ยที่เขาไปตรวจเจอเสื้อกันหนาวอย่างเงี้ยนะฮะเอาไปสอดใส่ไว้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะฮะ
3: ซองกาแฟ
2: ที่เราจะต้องใส่อะไรบ้างอะครับในซองกาแฟ3 in 1เนี่ยนะฮะมันมีกาแฟแล้วมันมีครีมสีขาวนะฮะแล้วมันก็มีน้ำตาลเขาก็เอาไปผสมในนั้นฮะเพื่อจะถึงปลายทางเขาสามารถสกัดเอายาเสพติดออกมาได้ครับ
3: แล้วก็ปลายทางเนี่ยก็จะเป็นออสเตรเลียเพราะเขาบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นปลายทางที่โดยเฉพาะยาเสพติดโดยเฉพาะเฮโรอีน
2: เ
3: พราะเวลาไปถึงออสเตรเลียเนี่ยมูลค่าเพิ่ม
2: เป็น10เท่าม
3: ันสูงมากเลยเป็นที่ต้องการนะ
2: ใช่ครับก็มีทั้งไต้หวันแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยนะฮะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่ทางปปส.เขาบอกนี่นะครับ1สจ๊วต2แอร์โฮสเตส
3: 3
2: นักเรียนนักศึกษาคณะทัวร์นะฮะที่เขาบอกว่าทำออกมาเนี่ยที่ปปส.เขาไปค้นเนี่ยนะฮะที่ไปเจอเสื้อกันหนาวไปเจอเสื้อผ้าไหมไปเจอผ้าอะไรต่างๆที่เขาสามารถยัดยาเสพติดเข้าไว้ข้างในเนี่ยนี่แหละกลุ่มเป้าหมายที่กำลังจะตระเวนหาคนรับหิ้วนะครับเพื่อจะเอาไปส่งจุดหมายปลายทาง
3: เหมือนเป็นคนเดินทางแล้วก็เหมือนเป็นตัวล่ออย่างนี้แล้วก็อีกหนึ่งอาชีพที่เป็นเรื่องของคนรับหิ้วสินค้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเหมือนกันนะคุณ
2: รอง
3: อย่างล่าสุดเนี่ย

0: ไปเจอที่เป็นผมเช็ดเท้าอะค่ะแล้วก็ซุกซ่อนเฮโรอีนเข้าไปในผมเช็ดเท้าอันนี้ก็เป็นอาชีพของคนรับหิ้วสินค้าไปเหมือนกันแต่ว่าเขาอะเอะใจนะตอนแรกรับไปครั้งไม่รู้ว่าเจ้านี้หรือเปล่านะแต่ว่าครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่พอครั้งสามเนี่ยเขาเอะใจว่าทำไมผมเช็ดเท้าเนี่ยมันหนักจังแล้วก็เหมือนโทรสอบถามเพื่อนที่ขายผมเช็ดเท้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติผมเช็ดเท้าจะต้องน้ำหนักสักเท่าไหร่แต่พอไปช่างไอ้ชักเอะใจทำไมเป็นกิโลจริงๆมันไม่ถึงกิโลและไปเจอเศษผงมันร่วงลงมาพอดีเลยจำได้ไหมคะประเด็นเนี้ยเออก็เลยโชคดีของเขาไปนะจริง
1: ๆน้องมีนากับแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยถามว่าค้นดูไหมค้นดูนะไม่เจอเพราะเขาแสะสอดเข้าไปเนียนมากในซับในเลยแหละครับซึ่งมันเป็นของที่เรารับหิ้วอ่ะเราจะไปแกะเราจะไปกรีด
0: เดี๋ยว
1: เขาเสียหายมันก็กระไรอยู่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดอ่อนหรือเปล่าแล้วก็วันนี้มีโอกาสที่เห็นคลิปในโลกโซเชียลใน TikTok นะฮะของคุณนพดลปฐมะออกมาให้ทัศนะในประเด็นนี้ครับบอกว่าศาลออสเตรเลียเนี่ยเคยมีบรรทัดฐานครับที่โจทก์จะต้องเอาข้อมูลเอาหลักฐานให้ศาลเชื่อได้ว่าคนที่รับหิ้วไปเนี่ยอยู่ในขบวนการนะฮะหรือเจตนาในการนำเข้ายาเสพติดเข้าออสเตรเลียจริงๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคดีลักษณะนี้เหมือนกันที่คนหิ้วไปเนี่ยไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยเลยเนี่ยแต่ว่าในตัวของเขาที่คนเขาฝากของมาเนี่ยมันมียาเสพติดในเมื่อโจทก็คือคนฟ้องผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะชี้ให้ศาลเห็นไม่ได้ว่าเขามีเจตนาเนี่ยศาลยกฟ้
0: อง
1: เทียบเคียงกับคดีของมีนาก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเอาใจช่วยนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราเนี่ยนะฮะก็คือทางปปส.ทาง DSI ทางตำรวจท้องที่ซึ่งตอนเนี้ยมันน่าจะชัดเจนแล้วเพราะว่าคุณอุทัย
0: บอกว่าขอโทษ
1: ขอโทษ
0: แล้วก็ไม่รู้จัก
1: ขอโทษแอร์ผมไม่รู้จักเขาเลยขอโทษจริงๆครับ
0: ขอโทษมีนาขอโทษครอบครัว
1: 2-3 รอบฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในการที่ตำรวจพอเอาไปเค้นเนี่ยแล้วก็เอาไปทำแผนประกอบเนี่ยนะฮะแล้วก็กรณีจับขบวนการของเขาได้อีก1รายวันนี้ที่อยุธยาก็คือเอาของกลางจากคุณอุทัยเนี่ยไปทำลาย
0: ไปทำลาย
1: ไป
0: เ
1: ท
0: ิ้งแล้วก็ไปตะเวนทิ้ง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะคะพอเห็นข่าวว่ามีการจับแอร์โฮสเตสก็คือมีนาได้ที่ออสเตรเลียนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องถามทางปปส.ด้วยนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเนี่ยปปส.เองเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจว่าอาจจะพูดอะไรทั้งหมดได้ไม่หมดทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างทางออสเตรเลียเองเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดข้อมูลทั้งหมดนะแต่เขามีการประสานร่วมกับไทยแล้วก็ทางออสเตรเลียนี่แหละข้อมูลประสานกันไปมาณเวลานี้นะคะ
1: แต่อย่างน้อยเนี่ยทางปปส.เนี่ยก็น่าจะให้มุมมองสำหรับคนที่รับหิ้วได้นะฮะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกเลยปปส.ออกมาเตือนเลยนะคุณทำลักษณะนี้เนี่ยนะมันน่ากังวลมากนะฮะที่คุณจะตกเป็นผู้ต้องหา
0: ได้เลยเสี่ยง
1: มากๆเลยนะฮะแม้กระทั่งถ้าคนไปในกลุ่มทัวร์ของเราอะน้องเก๋บางทีกระเป๋าอุ้ยน้ำหนักมันเกินไป7กิโลอะ
0: ห้ามนะคุณผู้ฟัง
1: เปิดกระเป๋าหน่อยได้ไหมยังเหลืออยู่ใช่ไหมที่ว่าง
0: ขอฝากไปหน่อย
1: เอาของเราฝากไปหน่อยสิถ้าไม่รู้จักมักคุ้นอย่าเลยนะครับ
0: ต่อให้รู้จักมักคุ้นเอาจริงๆก็ไม่กล้านะคุณณรงค์นะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่แค่น้ำหนักกระเป๋าอย่างเดียวนะเขาบอกว่าเวลาไปสนามบินใครให้ถือฝากถือของนู่นนี่นั่นหน่อยได้ไหมห้ามเลยนะเอาจริงๆคือเราต้องใจแข็งนะเพราะว่าถ้าใจอ่อนไปอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะสุดท้ายเรารับผิดชอบคนเดียวคนอื่นช่วยเราไม่ได้เลยนะ
1: เคยออกคำเตือนมาเป็นข้ออธิบายเห็นภาพเลยนะครับก็คือมีคนเฒ่าคนแก่มีผู้พิการมีอะไรประมาณเนี้ยนะฮะถือของพลุงพลังเลยถือกระเป๋าเห็นว่าถือแล้วลนทูแล้วคว่ำอย่างเงี้ยนะฮะมาขอร้องเรามานั่งคุยกับเรานะฮะไปไฟไหนไปเที่ยวเดียวบินเดียวกันเข้าเกตด้วยกันใช่ไหมออกไปข้างนอกหรือเปล่าพักขอเดินไปด้วยสิคุยถูกคอดีจังเลยเนี่ยลุงถือไม่ไหวอ่ะเนี่ยไปกระโปรงกระเป๋าเนี่ยถือออกให้หน่อยเดี๋ยวไปเรียกรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับจะขอบคุณมากเลยนั่นแหละฮะโดนคดีมานักต่อนักแล้วล่ะครับ
0: เป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังตัวแล้วก็ตระหนักนะคะวันนี้ก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยคุยกัน2เบรกเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปว่าเจตนาเนี่ยคือหัวใจสำคัญของคดีเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่จะต้องตรวจสอบเนี่ยอย่างมีนาเองเนี่ยก็ต้องย้อนไปดูเรื่องของประวัติการบินย้อนหลังพฤติกรรมการเปลี่ยนตารางบินการติดต่อกับผู้ว่าจ้างหลายๆอย่างเส้นทางการเงินความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยคือจะพิสูจน์นะคะว่ามีนาที่เป็นแอร์โฮสเตสสาวเนี่ยรู้หรือไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วเกี่ยวข้องระดับไหน

0: คุณนพดลปัตตมะเนี่ยนะฮะสรุปทิ้งท้ายก็คือฝ่ายเรานี่แหละฮะจะต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเธอเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะฮะเส้นทางการเงินก่อนหน้านี้ทางปปส.ที่บอกว่าไปตรวจสอบมาก็ไม่ผิดปกติอะไร
1: ไม่ได้เจอก้อนใหญ่ๆที่ในบัญชีแล้วที่สำคัญบัญชีมีบัญชีเดียวด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้มีหลายบัญชี
0: ใช่ครับการติดต่อสื่อสารแชทไลน์คุยกับโลสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ยังไงนะฮะเจตนาของเธอเป็นอย่างไรมันน่าจะอธิบายได้ในตัวอักษรที่เธอคุยกันทางแชทไลน์นะฮ
1: ะ
0: ไอ้ตรงเนี้ยนะครับที่จะเป็นข้อต่อสู้ที่จะไปยื่นนะฮะว่าเราไม่เกี่ยวข้องแต่เราก็ถูกหลอกเข้าสู่เนี่ยฮะกระบวนการรับหิ้วเนี่ยอันนี้มันจะช่วยแบ่งเบาในการสู้คดีได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องตามกัน
1: อันนั้นก็จะเป็นมุมของมีนาในเรื่องของคดีนะคะแต่ว่าในแง่ของกระบวนการเรื่องของยาเสพติดเนี่ย
0: อ
1: ันนี้สำคัญมากๆนะคุณรณรงค์ค่ะคุณณรงค์ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังเพราะว่าเราต้องสาวไปให้ถึงเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยละครที่จะต้องหาอย่างริน
0: ครับ
1: เดีย
0: ครับ
1: นะคะ
0: แล้ว
1: ม
0: ี
1: รถ
0: ครับ
1: แล้วมีใครอีกมีแป้งที่เรียกว่าแป้งอะไรนั่นใช่ไหมคะที่แปลว่าแป้ง
0: อวตารเนี่ยพวกเพจอวตารอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าไอ้ที่ควบคุมตัวกันได้เนี่ยผมไม่รู้ผมแค่รับจ้างมาขนเขาจ้างผม 60,000 เขาจ้างผมครั้งละ 8,000
1: ค่ะ
0: เขาให้การแค่นี้เองนะฮะแต่หลังจากนี้มันเป็นเครือข่ายใหญ่หรือไม่ยังไงทำมานานหรือเปล่ารู้ว่ามันฝังตัวในบ้านเรามันขนาดไหนเนี่ยอันนี้ครับปปส. DSI ตำรวจ
1: ต้องไปหาความเชื่อมโยง
0: ให้ได้ต้องหาความเชื่อมโยงให้ได้ครับ
1: นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่า อย่างตัวผู้ต้องหาที่ไปเจอที่อำเภอเชียงคำเป็นชาวเชียงคำจังหวัดพะเยาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแค่พะเยาไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายๆพื้นที่ที่มีการลักลอบเรื่องของการค้ายาเสพติดนะคะมีจุดนี้จุดเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีอีกหลายจุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องวิเคราะห์ถึงรูปแบบของขบวนการนี้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้สูงมากน้อยขนาดไหนมีชาวต่างชาติมีประเทศเพื่อนบ้านต้นตอหัวขบวนเป็นใครลักษณะการทำงานของเครือข่ายนี้ด้วยนะคะ
0: ก็อย่างอุทัยเนี่ยเห็นไหมที่ไปควบคุมตัวล่าสุดได้นะครับไปกับใครไปกับคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องผ่านระบบแอปพลิเคชันก็คือจ่ายกันนอกรอบ
1: โทรสายตรงด้วยนะ
0: 1,600 บาท
1: แต่เขาบอกว่าไม่รู้จักกันนะคุณ
0: นั่นแหละฮะคือเขาตัดความสัมพันธ์ตรงนั้นเลยว่าไม่รู้จักกันแต่ไปสืบสาวเล่าเรื่องประวัติของคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันเนี้ยนะฮะเคยจับคดีโดนจับคดีขนยาเสพติด10,000เม็ดนะฮะถูกตัดสินจำคุกไปตลอดชีวิตติดคุกจริงๆ20ปีดูสิฮะมันใกล้กันไหมทั้งที่ตัดความสัมพันธ์ผมไม่รู้จักเขาเลยแต่ว่าโอ้ประวัติของก็ไม่ใช่ย่อยอะฮะประมาณนั้นนะครับเอาเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกับปปส.ดีกว่านะครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: นาฬิกา17นาทีนะครับช่วงแรกเนี่ยคุยกันเรื่องของแอร์สาวมีนากันก่อนเลยนะครับเพราะว่าอยู่

0: ความสนใจนะครับว่าขบวนการนี้ใหญ่ขนาดไหนและทำเป็นขบวนการเนี่ยนะฮะมานานหรือยังในการที่จะประสานหาคนรับหิ้วนะฮะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะฮะภาษาชาวบ้านคนรับหิ้วนี่น่าสงสารจริงๆนะครับเพราะว่าถูกหลอกนะฮะหวังจะได้รายได้เสริมนะฮะไหนๆแล้วก็บินอยู่แล้วกระเป๋าแล้วก็ว่างรับน้ำหนักได้อีกประมาณนึงนะฮะไหนๆเราก็ต้องเดินทางแล้วเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันก็สินค้าเราก็เห็นอยู่จะแกะมันก็กลัวเสียนะครับคงไม่มีอะไรหรอกนะแต่โดนคดีซะหนักเลยนะครับ
1: แล้วก็กลายเป็นช่องว่างของขบวนการค้ายาเสพติดด้วยนะคะแล้วก็สำหรับประเด็นนี้นะคะเจอผู้ต้องหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวละครใหม่ๆที่จะต้องตามหาแล้วก็เชื่อมโยงด้วยนะคะการสืบสวนเนี่ยจะขยายผลไปถึงไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกับท่านอารีพักเงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะปปส.ตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณจุฬาและคุณณรงค์ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับท่านรองครับท่านรองครับอธิบายให้ฟังหน่อยสิฮะอย่างอุทัยที่จับกลุ่มได้เนี่ยนะฮู้ดสีน้ำเงินที่เป็นคนเอาของไปส่งให้กับแอร์สาวมีนาเนี่ยถ้าเอาในขบวนการเนี่ยเขาอยู่ระดับไหนของขบวนการนะครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะเป็นเพียงหนึ่งข้อต่อค่ะ
0: ครับ
2: ต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าขบวนการค้ายาเสพติดอันนี้ถือว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งมีความหลากหลายของคนที่ร่วมกระบวนการและในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นช่วง
0: ๆ
2: ให้แต่ละกระบวนการให้แต่ละคนได้ทำงานโดยที่ไม่รู้จักกันอาจจะมีเจอกันบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้รู้จักกันเพื่อที่จะลดการสาวถึงต้นต
0: ่อ
2: นะที่แบบที่เรียนว่าเป็นองค์กรใหญ่เนี่ยเพราะว่าอย่างที่เรียนอย่างที่ทราบนะเรียนไปหลายรายการแล้วว่าอันดับแรกคือต้องเข้าใจก่อนว่ายาเสพติดเนี่ยมันผลิตอยู่นอกประเทศยาเสพติดเมื่อผลิตอยู่นอกประเทศเนี่ยมันก็จะมีแหล่งผลิตอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำที่ชัดเจนก็จะเป็นลักษณะของชาติพันธุ์ที่ผลิตอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือของไทยนอกประเทศเลยนะคะ
0: คร
2: ับ ซึ่งเรื่องการถ้าจะพูดถึงเฮโรอีนเนี่ยมันก็ต้องมีการปลูกฝิ่นการปลูกฝิ่นมันก็จะมีแหล่งผลิตเฮโรอีนเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับแหล่งปลูกฝิ่นนั่นแหละเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทำเพื่อจะได้ผลิตมาเร็วหน่อย
1: ค่ะ
2: พอผลิตมาเสร็จเนี่ยก็ต้องหาช่องทางในการที่จะนำไปสู่ประเทศที่สามที่สุดประเทศที่สามหมายความว่ามันต้องดูความนิยมของแต่ละประเทศแต่ละประเทศมีความนิยมในการใช้ยาเสพติดไม่เหมือนกันนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยเรานิยมในเรื่องของยาบ้าที่เป็นการแพร่ระบาดสูงสุดน
0: ับ
2: เป็นตัวเลขมากที่สุดในประเทศไทยแต่ในประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะมีตัวอย่างว่าอย่างออสเตรเลียเฮโรอีนเป็นที่นิยมนะคะหรือไอซ์เป็นที่นิยมหรือเอ็กซ์ตาซีเป็นที่นิยมก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มประเทศแถบทางยุโรปทางออสเตรเลียไปนะ
0: ค
2: ะทีนี้เนี่ยการที่เขาจะนำออกเนี่ยจากทางภาคทางเหนือทางสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางที่ลดคอสแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันจะสูงมันก็จะมีออกไปทางประเทศเมียนมาลาวเวียดนามอะไรก็แล้วแต่การที่จะง่ายสุดคือมาทางประเทศไทย
0: ครับ
2: เพราะประเทศไทยเนี่ยเด็กที่ทราบว่าเราเป็นแหล่งที่เป็นโลจิสติกที่ดีที่สุดในแถบเอเชียตะวันออก
0: โอ้จะไปทางเรือทางรถทางอากาศได้หมดทุกอย่าง
1: มี
0: ห
1: มดการขนส่ง
2: ใช่ค่ะเส้นทางมันจะพร้อมที่สุดนะคะในการที่เป็นระบบการขนส่งที่ดีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าดีที่สุดทีนี้เนี่ยการที่จะนำก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงลำเลียงเข้าประเทศไทยได้การลำเลียงเข้าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ดีว่าขนกันมาเยอะแยะจากเขาใช้กองทัพมดเดินข้ามในยามค่ำคืนเนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดกล้อง CCTV เห็นเนี่ยนะ
0: คะ
2: เราเองเนี่ยใช้ไฟฉายยังเดินไม่ได้เลยค่ะแต่เขาจะมีเป้ที่ทำเองเนี่ยแบกออกมาแล้วก็เดินโดยที่เขาเดินไม่ต้องใช้ไฟฉายไม่ต้องใช้ไฟเลยยามค่ำคืนสามารถเดินได้อย่างสบายอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราก็พยายามที่จะสกัดกั้นนะในบริเวณชายแดนซึ่งเราก็ได้รับการร่วมมือจากกองทัพนะคะกองทัพก็จะทางภาคเหนือก็ภาคที่สามเราตั้งศูนย์วิชาการนะฮะหน่วยวิชาการที่ดูแลพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยร่วมกับปปส.ภาคห้าก็เราตั้งเป็นหน่วยวิชาการนปยศนะหน่วยวิชาการยาเสพติดสกัดกั้นยาเสพติดภาคห้ากับภาคที่สามกับปปส.ภาคห้าร่วมกันเรียกว่านปยศ35พอกดดันมากๆแล้วจับได้เยอะนะคะจับได้ปริมาณมากเผาแต่ละปีนี่เป็นตัน
0: ๆก็เลยออย.เพิ่งเผาไป77ตันเนี่ย
2: ใช่

0: ่ค่ะเราเผาเร็วขึ้นด้วยไม่ต้องรอเมื่อก่อนเราต้องรอให้คดีสิ้นสุดตอนนี้ไม่ต้องคือมีปุ๊บเผาปีปุ๊บเผาเนี่ยก็เยอะทีนี้พอเป็นอาชญากรรมข้าชาติคือข้างนอกผู้ผลิตเนี่ยไม่ใช่คนไทยแน่นอนอยู่ละมันก็จะเป็นชาติอื่นๆที่รวมตัวกันเป็นกระบวนการเสร็จแล้วก็นำเข้ามาก็ต้องหาคนที่ช่วยกันนำเข้าก็เป็นชาติพันธุ์ที่นำเข้านะส่วนหนึ่งหรือว่าชาติอื่นๆเข้ามาอย่างในกรณีเนี้ยเขานำเข้ามาทางภาคอีสานถึงแม้เราจะมีรบยศ24ก็คือรองพับที่2แล้วปปสภาค4ร่วมกันก็ยังมีรถเดดไลน์ต้องยอมรับว่ามันเป็นความเออร์เลอร์ที่มันต้องเกิดขึ้นเพราะมัน 100% คน
1: คนป้องกันกับคนลักลอบเข้าใจคร
0: ับ ต้องค่ะถูกต้องค่ะมันเราเต็มที่กับการดำเนินงานในเท่าที่เรามีอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าเราก็ยังขาดในส่วนของอุปกรณ์ให้กับทหารเรือที่จะมีนรขอดูตามหลักแหล่งชายแดนที่เป็นแม่น้ำโขง
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีการลักลอบเพราะแม่น้ำโขงเราเขินนิดนึงเขาก็สามารถข้ามง่าย
1: คร
0: ับเอาเรือข้ามมานิดเดียวเองไม่ได้กว้างมากก็ใช้ระยะเวลาง่ายทุกอย่างเราทำที่จะดูแลรักษาพื้นที
1: ่
0: ส่วนพอถ้าหลุดเข้ามาเนี่ยเรามีการต้องมีการขับที่ดีด้วยเพราะเราต้องดูว่าไปตอนในเนี่ยตำรวจจะต้องเป็นคนจัดการตำรวจก็จะมีบนตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าหน่วยในพื้นที่เขาในการดูแลร่วมกันกับปปส.แล้วก็จะมีการดูเรื่องของตรวจจับนะลายเส้นเพลทก็มีก็คือลายเส้นเพลทก็หมายความว่าเป็นป้ายทะเบียนรถเนี่ยถ้าอยู่ในลิสต์เราเราก็ต้องคอยติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีการเขาเรียกว่าปกครองปกป้องนะพื้นที่เราตลอดเวลา
2: ค่ะ
0: พอมันหลุดเข้ามาเนี่ยก็มาพักในตอนไหน
1: คร
0: ับ นะจากชายแดนพักมาตอนไหนแต่ตอนในก็ถึงมีการส่งออกเข้าไปตามพื้นที่หรือสนามบินบ้างเรือบ้างเพื่อที่จะออกไปประเทศที่สาม
1: คร
0: ับ ทีนี้อย่างในกรณีเนี้ยที่เราจับกลุ่มได้นี่ก็คือเขาพักอยู่ที่ทางฝั่งเพื่อนบ้านแล้วก็ทำสำเร็จรูปมาใส่กล่องแล้วก็ให้คุณลุงป้าที่อยู่ที่เชียงคำเนี่ย ก็ทำหน้าที่ในการขนยกไปส่งบริษัทที่ขนส่ง บริษัทขนส่งส่งเข้ามาเนี่ยก็คุณอาจารย์อุทัยที่ใส่หูเนี่ยก็เป็นคนรับ
1: ร
0: ับก็มีการเอาไปส่งต
1: ่อ
0: คือเป็นทอดๆคือพยายาม
1: ลุงป้าที่ไปส่ง
2: ที่เป็นคนไทยแล้วก็มีภรรยาเป็นชาวลาวใช่ไหมคะสปป.ลาวนั้น
1: ก็ตัดไปเลยว่าไม่รู้จักกับอุทัย
0: ตัดตอนเป็นช่วงๆในขณะเดียวกันมันก็มีจะเรียกว่าเป็นสแกมเมอร์ก็ได้คือตั้งเฟซบุ๊ก
1: ครับ
0: นะครับแต่ตั้งเพจปลอม
2: ค่ะ
0: เพจอวตารที่เราเรียกกันนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็เหวี่ยงแหตามหาเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าเราพบอีกหลายคนที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นการมองถึงอาชีพลูกเรือเนี่ยมองว่าในช่วงที่หลังจากโควิดเนี่ยเด็กใหม่ๆลูกเรือใหม่ๆเข้ามาเยอะเขาเห็นช่องทางตรงเนี้ยมองว่ามันน่าจะเป็นแหล่งที่เด็กๆอยากหารายได้น้องๆใหม่ๆอยากหารายได้ก็เป็นอาชีพเสริ
2: ม
0: มีหลายคนที่เราสืบตามหาอยู่ก็มีพบว่าเป็นอาชีพลูกเรือ
1: uh-huh.
0: แต่ไม่ใช่การบินไทยก็มีหลายการบินคือ อย่าเพิ่งระบุว่าการบินไหนแต่มีหลายการบินที่ชิปถูกตกเป็นเครื่องมือนะ
1: เป็นเป้าหมายของพวกเขาในการที่จะหล่อให้หิ้วของให้เขาอย่างนี้แหละ
0: ถูกต้องค่
2: ะ
0: เขาจะเวียงแหไปเรื่อยๆก็เป็นเพจอวตารอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็เวียงแหไปเรื่อยๆพอเวียงแหไปว่าใครสนใจใครชอบอยากจะหิ้วกล้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามไปเรื่อย
2: ๆ
0: แล้วมันก็จะมีเยอะเข้ามาอย่างเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆ
2: ค่ะงั้นแสดงว่ายังมีลูกเรืออีกหลายๆคนที่อาจจะมีการเชื่อมโยงแล้วก็มีการติดต่อกับเครือข่ายนี้ใช่ไหมคะที่เหมือนอาจจะถูกหลอกแล้วก็เป็นเหยื่อ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเห็นแต่ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ว่าค่าจ้างสูง
1: คร
0: ับ ก็รายได้แต่ว่าจากให้คำนึงถึงว่าลูกเรือเนี่ยมีกฎอยู่แล้วทั่วโลกกฎเหล็กเรียกว่าเป็น101เลยด้วยซ้ำไปเป็นมาตรฐานนะ
1: ค
0: ะว่าจะต้องไม่รับหิ้วแต่เอาล่ะมันก็ต้องมีคนบางคนว่าเอิญใช้จังหวะของช่วงหรือมันทำได้ก็คืออย่างน้อยๆคือแค่ซื้อของเข้ามามันก็ยังป้องป้องตัวเองได้ถูกไหม
2: คะ
0: แต่ซื้อของคุณก็ผิดในเรื่องของเลี่ยงภาษีมันคืออะไรเริ่มต้นผิดเนี่ยจัดกระดุมเม็ดแรกผิดโอกาสที่มันจะเข้าไปสู่วงจรเนี่ยมันมีโอกาสได้เสมอค่ะ
2: ท่านอริภักคะงั้นแสดงว่าอย่างเคสนี้เนี่ยการสืบสวนก็ยังไม่จบอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะพบตัวละคร

0: รใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ยังมีค่ะยังมียังไม่จบเพราะว่ามันมีมันมีความเชื่อมโยงระหว่างเคสที่เราจับในกรุงเทพมหานคร 2-3 รายที่จับไปนะคะแล้วก็มันยังจะมีความเชื่อมโยงถึงปลายทางซ
2: ึ่
1: งทางออสเตรเลียเขาก็ดำเนินการหาข้อมูลอยู่นะคะเราก็ได้รับทราบข้อมูลในบางส่วนแล้วล่ะมันก็เป็นประโยชน์กับทางเราที่ในการที่เราจะสืบสวนทางฝั่งไทยต
2: ่อ
1: เราก็ให้ข้อมูลไปทางเขาก็จะมีประโยชน์ในการที่จะสืบสวนในฝั่งเขาเช่นกันค่ะ
2: แต่ว่าที่โดนตัดตอนกันเป็นทอดๆนะฮ
0: ะ
2: ที่เมืองเลยที่ไปจับได้สองสามีภรรยาเป็นคนไทยเมียเป็นคน
0: สปป.
2: ลาวส่งพัสดุมาให้
0: มีคนขับรถ
2: ไทยนะฮะอุทัยเอามาส่งต่อให้กับแอร์สาวไอ้ตรงเนี้ยนอกเหนือจากตรงเนี้ยว่าใครเป็นคนประสงค์ให้ลุงกับป้าที่เมืองเลยที่เป็นเพจอวตารเราตามได้ไหม
1: ย
2: ัง
1: ไม่รับสารภาพเราทราบว่ามาจากฝั่งลาวค่ะเราทราบว่ามีคนลาวเนี่ยชื่อประเทศก็เกรงใจเลยเพราะว่าความร่วมมือกับเราก็ดีมาก
2: ค่ะ
1: แต่ว่าเพราะว่ามันมาจากทางนั้นจริงๆคือเขายกมาเป็นหลักส่งเข้ามาตาลุงที่เมืองเลยแกก็บอกว่าตัวแกเนี่ยรับมาแล้วก็มีหน้าที่ไปจัดส่งทีนี้บังเอิญว่าแกไปจัดส่งเนี่ยเป็นบริษัทที่คมนาคมขนส่งพ
2: ั
1: สดุเป็นบริษัทปกติทั่วไปซึ่งบริษัทปกติทั่วไปเนี่ยเราปปส.เราเนี่ยได้เคยเชิญบริษัทเหล่านี
2: ้
1: มาพูดคุยอยู่เสมออยู่หลายครั้งแล้วเหมือนกันในเรื่องของขอให้ช่วยสังเกตสังการนะ
0: คะ
1: ดูพฤติการของผู้มาส่งต้องมีการแลกบัตรประชาชนลงทะเบียนให้ชัดเจนติดกล้องวงจรปิดต่างๆอันนี้เป็นที่มาว่าพอส่งบริษัทที่ถูกต้องเราทำให้เราย้อนหลังไปเจอสามีภรรยาคู่นั้น
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ไปตามจับได้อยู่บนหลังคาเลยนะ
0: ค่ะ
2: กำลังทำงานอยู่เลยนะฮะเรียก
0: ว่าปลายทางล่ะคะปลายทาง
1: ไปค่ะ
0: แล้วปลายทางไปที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะอันนี้พอจะมีข้อมูลแล้วบ้างหรือยังค่ะ
1: ก็มีข้อมูลเป็นคนไทยนะคะที่นู่นเป็นคนไทย
2: ครับ
1: ที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็เป็นเครือข่ายที่ทำอยู่ไม่ได้เพิ่งเริ่มนะคะใช้ระยะเวลาหนึ่งละทำมานานละ
2: ครับครับอันนี้มันต้องใช้เวลานานไหมฮะในการที่จะทลายเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยครับท่านรองฮะ
1: ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าเราทราบว่ากองเชียร์เนี่ยใจร้อน
2: ครับ
1: ว่าอยากจะให้จับกลุ่มได้เร็วแต่ว่าเนื่องจากว่าแต่ละห้วงเนี่ย
0: เข้าใจเลย
1: กว่าเราจะจับได้แต่ละชุดเนี่ยแล้วกว่าจะหาความเชื่อมโยงเขาเนี่ยมันไม่ง่ายคือถ้าเรารีบเกินไปเนี่ยไอ้หลักฐานต่างๆไม่ชัดเจนเขาก็หลุดใช่ไหมคะบางทีเราต้องปล่อยยืดเยื้อไปนิดนึงปล่อยให้เขาไปเดินหน้าไปแล้วเราก็ตาม
2: ค
1: อยๆดูว่าเขาไปไหนคือเขาเริ่มสืบแล้วอย่างเงี้ย
2: อย่าง
1: ล่าสุดเคสที่จับกลุ่มที่กรุงเทพมหานคร3ที่ที่รางน้ำที่บางกะปิแล้วก็ไปที่ตรงแถวพหลโยธินเนี่ยทั้ง3เคสเนี่ยเรากว่าจะตามเคสนี้ได้เนี่ยเกือบ2ปี
2: โอ้โห
1: เกือบ2ปีเพราะว่าเขาเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก่
1: อนเราจะเชื่อมต่อได้แล้วก็บางเคสเราใช้เวลาถึง7ปีก็มี
2: ครับ
1: ต้องให้คนของเราเนี่ยไปแฝงตัวให้สายลับไปแฝงตัวต้องมีตัว CI คือตัวคนให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้อง
1: ก็มีหลายเคสที่เราต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ
2: ่
1: นะคะทำอะไรเร็วไม่ได้ค่ะหยุดมือหมด
0: เข้าใจเพราะว่าเขาแบ่งหน้าที่กันทำด้วยรู้เท่าที่รู
2: ้มุ่งไปตลาดไต้หวันปลายทางของเขามุ่งไปตลาดที่ออสเตรเลียแค่สองเส้นเนี่ยขบวนเดียวกันทำหรือว่าเขาแตกขบวนการหรือว่าคนละขบวนการยังไงไหมครับ
1: ก็เหมือนเวลาเราส่งสินค้าฮะส่งอีสานก็จะมีสายส่งอันนึงส่งเหนือก็มีส่งอันนึง
2: แล้วแต่
1: สายใต้ใช่ค่ะเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาว่าจะส่งไปประเทศไหนปลายทางอย่างปลายทางอันดับหนึ่งที่เราจับได้มากที่สุดก็คือออสเตรเลียไต้หวันนิวซีแลนด์ไต้หวันฮ่องกงเกาหลีซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายอาชญากรรมในประเทศเขาด้วยนะคะการข่าวของเรากับเขาเนี่ยก็จะมีบางครั้งเราต้องยอมปล่อยให้ไปถูกจับปลายทางเพราะเป็นคนที่เขาชี้เป้ามาว่าอันเนี้ย คนที่เขาอยากได้นะเราก็ต้องมีการปล่อยให้ไปจับได้ปลายทางเพราะเป็นคน

0: ประสานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะบางทีของเขาก็มาจับไปที่เราหลายครั้งนะคะเขาก็ส่งสัญญาณว่าเอออันเนี้ยที่เราเคยขอไปเนี่ยเราทักเจอตัวแล้วนะจะบินมาเมืองไทยวันนั้นวันนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: คุณจับดับไปทางได้เลยเรายังไม่จับคุณไปจับแล้วการอะไรอย่าง
2: น
0: ี้แหละ
2: เป็นความร่วมมือกัน
1: เป็นเคสเขาอะค่ะมันเหมือนเราต้องให้เกียรติกันในการสืบสวนสอบสวนอันนี้เคสเขาก็เคยให้สัญญาณเรามาเราก็ตามให้พอรู้ว่าจะเดินทางวันไหนเมื่อไหร่เราก็บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นเดียวกันเหมือนกัน
2: อย่างล่าสุดนันทวัฒน์ใช่ไหมคะที่วันนี้จับได้เพิ่มอีกหนึ่งรายอันนี้คือเขาทำหน้าที่เป็นอะไรต่อจากอุทัยหรอคะแล้วมีความสำคัญยังไงไหมคะ
1: อันนี้เป็นของคือต้องเรียนอย่างนี้นะคะพอหลังจากปปส.เนี่ยเริ่มถึงการเลาะมาเบื้องต้นแล้วเนี่ยณขณะนี้เคสเนี่ยเราให้ความได้รับความร่วมมือจากทางตำรวจนะคะทางตำรวจอย่างกรณีของไรเดอร์เนี่ยก็ได้ท่านบชน.ได้ท่านพี่จ๋อก็จะจับตัวของเราเนี่ยก็ไปช่วยกันจับให้จะไปช่วยเลาะให้เพราะว่าเขาจะถนัดในเรื่องการดูลายเส้นเพลทของกรุงเทพมหานครนี่เช่นเดียวกันอันนี้เป็นของตำรวจและตำรวจช่วยกันดูแล้วเลยยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นขั้นตอนไหนนะคะอันนี้เป็นเรื่องฝั่งตำรวจละท่านก็ดำเนินการของท่านแล้วก็เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อกันในเรื่อง
0: ลองจอดได้ไวมากวันสองวันเองตามจับได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่ได้พักผ่อนกันเลยค่ะคุณตำรวจเนี่ย
0: หนึ่งที่
1: น
0: ้
1: อง
0: เขาหิ้วไปเนี่ยใส่ในกระเป๋าช้างเนี่ยนะฮะที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะฮะมันมีใส่ในเสื้อกันหนาวมันมีใส่ในเสื้อผ้าไหมมันมีใส่ในของเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณเนี้ยนะฮะทำให้ขบวนการเขาทำลักษณะนี้แล้วก็มาจ้างคนหิ้วไม่รู้หรอว่าปลายทางไปยังไงก็เสร็จทางออสเตรเลียหมดอะครับหรือว่าเคยผ่านกันไปบ้างแล้วครับ
1: คือมันอาจจะเป็นช่วงที่เป็นสินค้าไทยที่ได้รับการนิยมความนิยมนะคะ
0: ก
1: ็อาจจะเป็นข้ออ้างได้ว่าเป็นสินค้าแล้วก็พอถึงเวลาเขาอาจจะทำสำเร็จไปบ้างก็เลยรู้สึกว่าพอทำได้แล้วน่าจะต้องลองทำอีกสักรอบสองรอบมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบที่กำลังนิยมอยู่ในช่วงนี้ของเขาบางทีก็จะเป็นพรมเช็ดเท้าบางทีอยู่ในกระป๋องเครื่องสำอางเราจับได้หมดนะคะมันจะพบหลายรูปแบบมากๆมันไม่ฟิกเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือลักษณะการส่งมันยังคงอยู่แต่ว่าการหีบห่อเนี่ยเขาก็จะเปิดหาอะไรความใหม่ๆอย่างซองกาแฟอย่างเงี้ยซองอาหารลดน้ำหนักอย่างเงี้ยเราเจอในหลายรูปแบบค่ะเราถึงบอกว่าไม่ติดกับรูปแบบที่นำเสนอเลยเพราะว่ามันหาทุกช่องทาง
0: แต่เป้าหมายเนี่ยคนที่มีรู้อีเหนียวอีเหน่ก็จะตกที่นั่งลำบากไปด้วยเสียหายอย่างกรณีของไม่ว่าจะเป็นซอจูดหรือว่าแอร์ที่อาจจะไปขอรายได้พิเศษเล็กน้อยในการหิ้วของอย่างเงี้ยมีคำเตือนยังไงไหมฮะนักเรียนนักศึกษากรุ๊ปทัวร์เขาก็บอกว่าเป็นเป้าหมายของขบวนการเหล่านี้ด้วยที่อยากจะให้รับจ้างหิ้วไปอะครับ
1: ดีเลยค่ะต้องขอบพระคุณท่านคุณณรงค์กับคุณจุฬานัทที่ให้โอกาสได้พูดเพราะว่าตรงนี้ทางปปส.นี่นะคะเคยเตือนอยู่อย่างสม่ำเสมอในเรื่องของการรับฝากของรับเปิดบัญชีม้ารับฝากของนะคะถ้าทำหน้าที่ลูกเรือจะทราบดีอยู่แล้วว่ากฎเหล็กของสายการบินคือการห้ามรับหิ้วทีนี้การหิ้วเนี่ยถ้าคุณจะทำจริงๆคุณต้องรู้ว่าคืออะไรคุณต้องเป็นคนแพ็คเองซื้อเอง อย่างเช่นรับฝากซื้อเครื่องสำอางคุณต้องเป็นคนไปซื้อเอง
0: ร
1: ับฝากแล้วก็กลับนะคะถ้าคุณจะเริ่มเสี่ยงเขาเรียกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคุณก็ต้องรับความเสี่ยงได้ออกไหมคะถ้าคุณเริ่มที่จะเสี่ยงคุณก็ต้องรับความเสี่ยงเพราะผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณคิดไม่ได้ง่ายอย่างกรณีของน้องคนที่ถูกจับไปทีนี้อย่างนี้หมายความว่าการรับฝากเนี่ยต่อให้สนิทกันเพื่อนกันนะคะคุณก็ต้องใจแข็งในการที่จะไม่รับฝากเพราะว่าการรับฝากการโยนความผิดที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงลงทุนน้อยนะแต่เจ็บหนักทีนี้ไม่ใช่แค่ต่างประเทศในประเทศเราเองเนี่ยปปส.เนี่ยพอถึงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ที่เป็นวันหยุดยาวๆแล้วคนเริ่มหลั่งไหลกลับนะคะกลับบ้านนะคะหรือออกเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยอันเนี้ยจะพบว่าจะมีการฝากไปลูกบ้านนู้นเนี่ยไปให้คุณพ่อคนนู้นคุณปู่คนนั้นหรือฝากข้าวสารจากนาบ้านนี้ไปส่งบ้านนู้นต่างๆเหล่านี้คือเขาเรียกว่าพัสดุที่คุณไม่รู้ที่มาถึงต่อให้คุณรู้คุณก็ไม่ไปเปิดดูว่าข้างในคืออะไรด้วยความเกรงใจซึ่งกันและกันนั้นสิ่งแรกที่จะทำก็คือไม่รับฝากของที่คุณไม่ได้เป็นคนทำเองอ่ะเอาง่ายๆ
0: ครับโอ้นี่อันนี้

0: โอ้โหเลยนะท่านลองอธิบายมาสักครู่เนี่ยนะ
1: ต้องใจ
0: แข็งอย่างเดียวแต่ยังท่าการที่อธิบายเนี่ยเห็นบ่อยมากเลยนะฮะอุ้ยมันเกิน7กิโลไปอ่ะเดี๋ยวจะเสียน้ำหนักไปเปิดกระเป๋าแลกกันตรงนั้นเลยฮะเอาเสื้อของเธอเอาของของเธอมาใส่กระเป๋าชั้นของฉันยังเหลืออยู่เยอะเนี่ยอันนี้ก็อันตรายสิครับ
2: อันตรายค่ะยิ่งกันจำได้ไหมคะว่าถ้าไปเที่ยวสมัยก่อนเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปเราแชร์น้ำหนักกัน
0: ครับ
2: สมัยนี้การบินเขาเลยไม่ให้แชร์น้ำหนักไม่ให้เกิดการแชร์น้ำหนักละต้องของใครของมันจำกัดน้ำหนักเท่านี
0: ้
2: นะคะจะได้อยู่ในการควบคุมของเขาได
1: ้
2: นะคะแล้วก็พวกทำให้การบินเขาไม่เปื้อนน้ำมันด้วยอันนี้ก็ฝากสุดอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะแล้วอยากจะปรึกษาปปส.เนี่ยปปส.เรามีสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1386นะคะ1386เนี่ยท่านสามารถโทรได้ทุกเครือข่ายไม่เสียค่าใช้จ่าย24ชั่วโมง
0: เร
2: ามีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยตอบไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องใดๆหรืออยากจะแจ้งเบาะแสอะไรก็แล้วแต่เรายินดีที่ให้ท่านแจ้งแล้วก็รักษาความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับไม่ทราบไม่ต้องบอกชื่อเจ้าตัวได้เลยท่านแจ้งที่อยู่เหตุสถานการณ์ต่างๆแล้วจะมีคนคุยกับท่านแล้วก็ท่านสามารถที่จะถ้าไม่แจ้งปรึกษาก็ได้อยากจะสงสัยเรื่องไหนอย่างข้างบ้านมีคนมาส่งยามค่ำคืนหรือดึกๆก็มีคนแจ้งอยู่บ่อย
0: ๆ
2: เรายินดีเลยนะคะเราขอบอกว่าข้อมูลถูกต่างเป็นความลับสำหรับเจ้าหน้าที่เราไปดำเนินการเอง
0: ท่านรออีกสักคำถามนึงครับก็คือปัญหาเรื่องของยาเสพติดที่แพร่ระบาดแล้วก็กำลังพยายามเร่งแก้เป็นวาระแห่งชาติกันอยู่เนี่ยสารตั้งต้นในการผลิตมันก็ผ่านจากบ้านเราไปไม่ใช่เหรอฮะไอกระบวนการเหล่านี้เราร่วมมือกับเพื่อนบ้านในการสกัดสารตั้งต้นมาให้ฝั่งนู้นน่ะเข้าไปผลิตเป็นยาเนี่ยทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ครับ
1: ค่ะ
2: สารตั้งต้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะจะมาจากทางประเทศทางอินเดียทางจีนนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตสารเคมีซึ่งทางเราจะบอกว่าจีนอินเดียทำไมผลิตสารเคมีแบบนี้สารตั้งต้นเหล่านี้คือสารตั้งต้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทำแชมพูทำเครื่องทำความสะอาดคือทุกอุตสาหกรรมเลยเนี่ยจะใช้สารเคมีเดียวกันกับการที่จะผลิตยาเสพติดได้ประมาณ5-10ชนิดนะคะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้มาแค่ประเทศไทยนะครับมันไปเลี้ยวไปที่อื่นได้เยอะประเทศแถบตัวเราไอเนี่ยของเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเพื่อที่จะส่งขึ้นไปที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะคะแต่ส่วนที่มาประเทศไทยเนี่ยอันหนึ่งก็คือเข้ามาในรูปแบบของสารเคมีที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมทีนี้เนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีนะกรมศุลกากรก็ดีนะอย.นะคะอาหารและยาก็ดีเขาก็จะมีการจดสมมติบริษัท A เนี่ยทำธุรกิจนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้นะต้องการสารเคมีชนิดหนึ่งใช้งานเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาต้องเอาเข้าปีละ50ตันเขาก็ต้อง50ตันถ้าส่วนที่ต่างขึ้นมาเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายละนะคะถือว่าผิดกฎหมายแล้วเราจับได้เยอะแล้วเราจับได้เป็นหลายๆตันมากโดยผ่านมาทางเรือสินค้าแล้วก็ดีแคลร์ไอ้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยผิดประเภทซึ่งต้องขอบคุณทางเกษตรกรที่ได้ดูสิ่งเหล่านี้เขาจะละเอียดมากเขาเก่งเพราะเครื่องเอ็กซเรย์เขาจะเห็นเลยว่าเป็นอะไรคือเขามีรหัสนะรหัสประเทศนะรหัสที่ตู้คอนเทนเนอร
0: ์
2: รหัสประเทศรหัสสินค้าพอผ่านเอ็กซเรย์เขาอ้าวรหัสประเทศนี้สินค้าทำไมเป็นแบบนี้มันไม่ตรงละเขาความชำนาญเขาจะรู้เลยว่าถ้าสินค้าจากประเทศนี้มันควรเป็นอะไร
1: ค่ะ
2: อันนี้มันแปลกหรือว่าปลายทางประเทศปลายทางคืออะไรไม่น่าใช่แล้วถ้าปลายทางไปทางออกทางลาวสปป.ลาวออกทางเมียนมาเพื่อจะเข้าไปสู่ชนบททองคำมันก็พิลึกละเขาก็จะเริ่มให้มีการตรวจสอบแล้วยังเคยจับได้เป็นพันตันนะฮะในกรณีเนี้ยที่มันเกินมาเนี่ยแต่ก็พอไม่มีเจ้าของไม่มีใครมาดีแคลร์แล้วก็ไม่มีใครมาสำแดงความเป็นเจ้าของเราก็เผาทิ้งค่ะเผาทำลาย
1: ค่ะถามอีกนิดนึงนะคะอย่างกรณีเรื่องของมีนาเนี่ยค่ะท่านอริภักดิ์คะตอนนี้เนี่ยเราสรุปสถานะของมีนาหรือมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนว่าสุดท้ายมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับเครือข่ายไหมหรือถูกหลอกใช้ตกเป็นเหยื่อหรือว่ายังไงคะ
2: ต้องเรียนหนีก่อนนะคะว่า ในกรณีของมีนาเนี่ยตอนแรกยังไม่พบความเชื่อมโยง

0: กลุ่มแก๊งที่เราจับได
1: ้
0: จนสุดท้ายเราพบความเชื่อมโยงที่เส้นปลายทางแล้วพอเจอคนที่ใส่ฮูดน้ำเงินคุณอุทัยมาแล้วเนี่ยเขาก็รับว่าเขาเป็นคนไปส่งนี่เราเชื่อมโยงได้ละว่าเป็นแก๊งนี้แน่ๆแต่เรายังตอบไม่ได้ว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์100% อันนี้ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าทางออสเตรเลียเขาก็ยังมีคำถามอีกหลายคำถามอยู่
1: คร
0: ับ เราถึงว่ามันไอการเรื่องของการที่จะดูว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันต้องดูว่าสิ่งที่เขาตอบคำถามมันทำให้สิ้นสงสัยไหมเพราะเราระบบกล่าวหาอยู่แล้วพอกล่าวหาไปแล้วเนี่ยไอสิ่งนั้นเป็นข้อกล่าวหาเนี่ยเขาก็ต้องตัดต่างๆก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะตอบ
2: ครับ
0: เกถามอีกนิดประเด็นให้เคลียร์ได้อย่างไร
2: เกถามอีกนิดนึงเหมือนตอนนี้เนี่ยเก๋ไม่แน่ใจข่าวนะคะเหมือนไปอ่านเจอว่าสรุปแล้วเนี่ยคือมีเงินโอนมาที่มีนาหรือไม่มีเงินโอนมาที่มีนาคะเหมือนข้อมูลตรงนี
0: ้คือตอนข้อมูลตัวเนี้ยสับสนเพราะว่าทางรู้ทางไรเดอร์แจ้งว่ามีการโอนใช่ไหมคะมีการโอนแต่ทีนี้ในเส้นเงินในสมุดบัญชีเนี่ยมันไม่มี
2: น
0: ะคะเราก็ต้องหาอันนี้ต้องใช้เวลาในการหาบัญชีที่มันไม่ได้เห็นที่เราเห็นนะคะได้หรือไม่คะ
1: คร
0: ับ คือตอนนี้เรามีแค่บัญชีของมีนาคุณมีนา1บัญชี
1: คร
0: ับบัญชีคุณแม่อีก1บัญชีซึ่งไม่มีความผิดปกติสิ่งเราต้องดูตรวจสอบอีกก็คือบัญชีที่เราไม่เห็น
1: ครับ
2: ช่องทางอื่น
0: บอกว่าเอาโอนเราก็ต้องไปดูว่าบัญชีโอนไปไหนล่ะมีเลขไหมก็ต้องตอบมาเนี่ยทุกอย่างมันจะมีฟุตพริ้นนะคะดิจิตอลฟุตพริ้นมันจะเห็นชัดเจนว่าที่คุณพูดกับสิ่งที่มันเห็นเป็นหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ย
1: ครับ
0: มันมีหรือไม
1: ่ถ้ามีนาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วถูกหลอกให้หิ้วของไปจริงๆเนี่ยอันนี้แนวทางในการช่วยเหลือเธอให้รอดพ้นจากคดีที่หนักหนาสาหัสอันนี้มันจะทำได้ง่ายใช่ไหมครับ
0: เราต้องบอกนี้ก่อนว่ามันเป็นคดีที่ออสเตรเลียสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดณเวลานี้คือการเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปให้เขา
1: ครับ
0: นะที่เราสืบได้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็ถือว่าเราทำเต็มที่เพื่อให้ได้เป็นหลักฐานไปสนับสนุนนะคะ
1: คร
0: ับ ในส่วนของคดีเนี่ยทางออสเตรเลียเนี่ยทางท่านกงสุลไทยเนี่ยนะคะได้กรุณาไปเยี่ยมแล้วนะไปเยี่ยมไปพูดคุยแล้วก็มีทนายเป็นทางออสเตรเลียเนี่ยจัดการให้นะคะก็มีทนายให้ไอ้ข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวเราก็ส่งผ่านกันเพื่อเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะคุยกันในศาลในการที่จะตอบคำถามของผู้พิพากษาหรืออัยการในศาลนะคะว่าเขาจะชี้มูลอย่างไรอันนี้จะต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าข้อมูลเราทำเต็มที่แล้วที่จะสนับสนุนส่งไปค่ะ
2: แต่ว่าก็ร่วมมือกันระหว่างไทยแล้วก็ออสเตรเลียแลกข้อมูลกันตลอดอยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านรองอาริภัทรครับ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค
2: ่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสจวตแอร์นักเรียนนิสิตนักศึกษา
2: คนรับหิ้วสินค้า
1: บางทีเมื่อก่อนในเครื่องสำอางเนี่ยจะไปประเทศเนี่ยที่เขาไปช้อปปิ้งเช้าไปเย็นกลับมาใครจะรับฝากหิ้วบ้างราคาเท่าลุงเท่าไหร่อะไรประมาณนี
2: ้บางทีของแบรนด์เนมต่างประเทศมันถูกกว่าไทยนะเราไปซื้อใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็หิ้วกลับเข้ามากันเนี่ยนะฮะแล้วก็คิดกันเป็นลายชิ้นหรือว่าน้ำหนักก็ว่ากันไปนี่นะครับอันตรายแล้วนะไว้ใจใครไม่ได้แล้วนะครับธ
2: ุ
1: รกิจนี้คงจะล้มหายตายจากไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีขบวนการเหล่านี้มันมาสอดมันมาแทรกไงทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจของหลายคนมันหายไปหมด
2: คุณนรงค์มาฝากจุฬาละจุฬาละก็ไม่รับนะ
1: ใช่ไหมนะครับเพื่อความสบายใจเลยอ่ะถูกต้องไหม
2: เอาบอกชัดเจนเลยใช่ไหมออกตัวก่อนเลยเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะ

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: ตัวเลขา48นาทีครับคุยกันต่อครับน้องเก๋ครับ
3: ค่ะคือถ้าเราไปดูนะคะว่าเรื่องของขบวนการเนี่ยอย่างที่ท่านอริภักดิ์บอกเนี่ยการแบ่งหน้าที่ในการทำเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างในการตัดตอนนะคุณรงเพราะว่าเท่าที่ไปดูเนี่ยอันนี้คือเหมือนแบบว่าทางคนที่เขาลักลอบค้ายาเสพติดเนี่ยเขาจะทำแต่ละคนที่เป็นหน้าที่แต่ละหน้าที่เนี่ยเขาจะรู้เท่าที่จำเป็น
2: จบแค่นั้นฮะ
3: อย่างเช่นคนส่งพัสดุเนี่ยก็จะรู้แค่ต้นทางปลายทางคนขับรถก็แค่จะต้องรู้ว่าไปรับงานขนส่งคนถือของก็จะรู้แค่เฉพาะจุดที่จะไปส่งมอบอย่างคนรับปลายทางก็จะรู้เฉพาะขั้นตอนในการกระจายต่อซึ่งการที่เขาแบ่งหน้าที่กันทำแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคือมันเป็นหัวใจสำคัญของเขาก็คือทำให้แต่ละคนเนี่ยไม่เห็นภาพรวมของทั้งเครือข่าย
2: มันเป็นยังไงใช่ไหมลุงป้าที่เมืองเลยอ่ะที่จับกุมได้อ่ะ
3: ก็สังเกตว่าแต่ละคนก็จะบอกว่าไม่มีใครรู้จักคนนี้คนนี้คือพอถามว่ารู้จักอุทัยไหมคุณป้าคุณลุง
2: ไม่
3: รู้จักอุทัยรู้จักคนขับรถไหมที่อายุ59ปีก็ไม่รู้จักกัน
2: จากคำสั่งของคนที่อยู่นอกประเทศอยู่ประเทศเพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยคุณมีหน้าที่อะไรครับเอาพัสดุไปส่งกับบริษัทรับขนส่งของเท่านั้นเองคุณจะได้ครั้งแล้วเท่าไหร
3: ่
2: หน้าที่คุณมีแค่นี้
3: มีแค่นี
2: ้นะฮะจบแล้วจบเลยได้เงินไปเลยนะฮะแล้วคุณก็ไปทำงานของคุณไปเดี๋ยวมีของมาใหม่คุณก็ไปส่งให้เราใหม
3: ่
2: จบแค่นี
3: ้ใช
2: ่พอบริษัทรับส่งพัสดุส่งมาถึงปลายทางนะฮะก็จะมีนี่แหละฮะคุณชื่ออะไรนะ
3: มีคุณอุทัย
2: คุณอุทัยก็จะไปรับของมาแล้วก็จะกระจายว่าจะต้องส่งไปถึงมือใคร
3: แล้วก็ติดต่อคนขับรถที่
2: ก็รับงานกันอยู
3: ่ใช่ไหม
2: นั่นแหละครับ
3: ที่มีคดี
2: แต่ถามว่ารู้จักกันไหมไม่รู้จักกันเพียงแต่ว่ามีการติดต่อกันว่าผมมีของแล้วผมอยากจะไปส่งคนนี้ไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันที่คุณขับนะคือหลายคนก็บอกว่าพอผ่านแอปพลิเคชันเขาหักเงินคุณสมมติว่าครั้งละ 1,600 บาทเนี่ยแอปพลิเคชันเขาจะหักคุณไปนุ่ง800 700 800เนี่ยคุณจะได้จริงๆแค่เกือบครึ่งเองคุณไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันได้ไหมเราติดต่อกัน2คนแล้วก็ผมนั่งรถไปกับคุณไปส่งของจบเลยคุณได้ 1,600 บาทนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเนื้อไหนก็ต้องไปเค้นถามว่าคุณไม่รู้จักกันจริงๆเหร
3: อ
2: คุณส่งลักษณะแบบเนี้ยนะฮะนอกเหนือจากแอร์สาวมีนาแล้วคุณส่งให้กับแอร์คนไหนอีกบ้างนะฮะเพราะว่าทางปปส.เขาบอกว่ามันก็ยังมีแอร์ที่รับหิ้วแบบเนี้ยอีกหลายคนเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะสายการบินที่แอร์มีนาเขาทำงานอยู่นะครับ
3: เมื่อสักครู่ก็ถามว่าจะมีในส่วนของลูกเรือมากน้อยขนาดไหนที่เหมือนกับมีการเชื่อมโยงเป็นตัวละครใหม่ๆจริงๆก็มีอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าท่านก็ยังไม่ได้เปิดมานะคะแต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยที่เขาแบ่งหน้าที่ในการทำแบบนี้เนี่ยก็คือให้สาวไปไม่ถึงตัวการใหญ่
2: พอเราตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยนะฮะเอาย้อนกลับก็คือวันนี้ที่จับได
3: ้
2: กำลังจะเอาของไปทำลายยังไม่หมดเนี่ยนะฮะกับนายอุทัยเนี่ยนะฮะที่รับว่าเป็นคนใส่ฮู้ดน้ำเงินเนี่ยเอาย้อนกลับไปนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือไปจับกลุ่มสองสามีคุณป้านะฮะที่เป็นคนลาวกับคุณลุงที่เป็นคนไทยที่เมืองเลยอันนั้นนะได้แค่นี้เองยังได้เท่านี้เอง
3: ยังไม่ได้ตัวการใหญ
2: ่ยังเลยฮ
3: ะ
2: ไอเพจอวตารพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยังสาวไปไม่ถึงหรือในกระบวนการเขาอาจจะรู้นะฮะลึกๆแล้วเนี่ยนะครับรอจะทลายให้หมดหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจมันอยู่ในทางสืบสวนของเขาอะครับ
3: ค่ะแต่ว่าอย่างที่ปปส.บอกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะว่าบางเครือข่ายบางขบวนการนี่ก็ติดตามกันมาเป็นเวลาแบบว่าหลายปีเลยนะม
2: ี2ปีย
3: าวหน่อยก็7ปี
2: ครับ
3: แต่ว่าก็พอจะได้เห็นเส้นทางนะคะเนี่ยก็สำคัญมากๆเลยสำหรับประเด็นนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะณเวลานี้เนี่ยคืออย่างคำถามว่าไทยทำไมถูกใช้เป็นทางผ่านในเรื่องของยุทธศาสตร์ท่านก็บอกไปแล้วว่า
2: ระบบโลจิสติกของเราเนี่ยเอาภูมิภาคนี้นะมองประเทศซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยนะอย่างทางใต้ของเราเนี่ยประเทศเขาเข้มข้นเรื่องของศาสนาคงมีปัญหานี้เหมือนกันแต่มันน้อยมากต
3: ้
2: องบอกอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าประเทศทั้งซ้ายที่อยู่ข้างๆเราอะนะฮะระบบโลจิสติกบางประเทศหนึ่ง

0: ทะเลไม่มี
1: ระบบขนส่งสะดวกสนามบินนานาชาติใหญ
0: ่
1: โอ้มีท่าเรือมีเครือข่ายโลจิสติก
0: ก็ดูสิฮะเยอรมนีกับโปแลนด์ที่จับได
1: ้
0: อ
1: ่ะ
0: กี่ตันที่ส่งไปจากท่าเรือของเราอินโดนีเซียจับได้เท่าไหร่3ตัน2นะอันนี้เป็นกัญชาอัดแท่งอ่ะที่ลงเรือลงตู้คอนเทนเนอร์ไปอ่ะนะครับผู้ต้องหาเป็น10คนอ่ะต้นทางก็ไปจากประเทศไทยอันนี้เราก็ต้องมาสังคายนากันดูนะครับว่าเราเป็นประเทศต้นทางในการจะนำสินค้าเข้าออกประเทศเนี่ยจะต้องเพิ่มความเข้มงวดหรือเปล่านายกรัฐมนตรีเมื่อวานใช่ไหมครับในการประชุมกับปปส.เนี่ยนะฮะก็ออกมา6มาตรการแล้วนะครับเดิมเนี่ยนะฮะ AOT ก็คือการท่าจะมีการเข้มงวดกวดขันนะครับขาเข้าประเทศแต่พวกยาเสพติดพวกอะไรเนี่ยส่วนขาออกจะในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่อยากให้ไปทำอะไรที่อากาศยานอยู่บนฟ้าแล้วมันมีเหตุอย่างนั้นเขาก็จะดูเลยฮะวัตถุระเบิดอาวุธมีดของมีคมไอของเหลวเอาไปเกินหรือเปล่าจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินหรือไม่นะฮะเขาจะดูแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่ายาเสพติดอาจจะตรวจน้อยซะหน่อยแต่พอไปถึงปลายทางเช่นเดียวกับเราครับพอคนอื่นมาถึงเราเนี่ยเราเป็นประเทศที่เขาจะต้องเข้ามาบ้านเราเราจะเข้มเลยฮะเช่นเดียวกับออสเตรเลียนะครับขาออกก็คงจะเหมือนเรานั่นแหละแต่ขาเข้าเขาเข้มมากนะฮะเราจะเดินทางเข้าเขาเนี่ยเขาตรวจละเอียดยิบเลยนะครับ
1: ใช่ๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีการพูดถึงว่าเส้นทางของการค้ายาเสพติดเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเป็นทางภาคเหนือแต่ว่าภาคเหนือณเวลานี้นะคะเหมือนกับว่าถูกสกัดเข้มขึ้นก็เลยมีการย้ายมาเป็นทางภาคอีสาน
0: กองกำลังผาเมืองปะทะกันแทบทุกวันนะกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเนี่ยส
1: ่
0: วนอีสานอย่างที่ท่านรองเลขาบอกอ่ะเมื่อสักครู่เนี่ยนะว่าน้ำโขงมันแห้งน้ำโขงมันไม่ลึกแล้วก็มันพอมันแคบเนี่ยนะเอาเรือดันหัวนิดเดียวมันก็ผ่านเข้ามาฝั่งบ้านเราได้แล้วครับ
1: ค่ะก็ณเวลานี้เนี่ยเหมือนกับอย่างเรื่องของเฮโรอีนเนี่ยจากแหล่งผลิตในเมียนมาก็เปลี่ยนเส้นทางเป็นเมียนมามาเป็นสปป.ลาวแล้วก็เส้นมาเป็นภาคอีสานของเราแล้วก็เข้ามาในพื้นที่หลายๆจังหวัดอย่างพระนครศรีอยุธยากรุงเทพแล้วก็ถูกส่งไปต่างประเทศนี่คือเส้นของเขานะ
0: จะเป็นที่พักยาเสพติดเลยหลายๆคดีที่จับได้ระหว่างการเดินทางเป้าหมายปลายทางก็พักอยู่แถวๆนี้แหละฮะปริมณฑลของกรุงเทพมหานครแล้วก็ค่อยๆลำเลียงสู่ภาคกลางไปภาคใต้นะฮะเพื่อจะส่งต่อไปประเทศที่3ถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยมันจะระบาดในบ้านเราน
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามันนอกเหนือจากนั้นนะฮะผงขาวไอซ์ต่างๆ
1: เฮโรอีนใช่ไหม
0: เฮโรอีนเนี่ยนะฮะก็คือไปประเทศที่3แล้วใช้ไทยเราเป็นทางผ่าน
1: อย่างถ้าเป็นในไทยเนี่ยก็จะเจอพวกยาบ้าไอซ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาเหนือเนี่ยเขาบอกว่าเฮโรอีนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความต้องการสูงมากเพราะว่ามันมีปัจจัยนะคุณผู้ฟังคือพอไปถึงณประเทศตรงนั้นอย่างเฮโรอีนเนี่ยเรื่องของราคาเรื่องของตลาดนะคะปลายทางเนี่ยไปถึงตรงนั้นราคาสูงมากแล้วก็ส่วนต่างกำไรเขาบอกว่ามหาศาลมากพอมหาศาลเนี่ยคุ้มค่าความเสี่ยงนี่คือขบวนการลักลอบยาเสพติดเขาก็เลยแบบว่าใช้
0: เขาวางแผนดีมากตัดกันเป็นตอนเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดไอ้คนส่งจริงๆขบวนการที่เป็นเฮดจริงๆเสี่ยงตรงไหนมันยืมมือคนอื่นที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้อีหนุ่ยเหน่เป็นคนไปส่งน่ะใช่ไหม
1: เป็นเหยื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อ
0: ส่งสำเร็จคุณได้เงินส่งไปสำเร็จคนไปหิ้วคน
1: โดน
0: นะฮ
1: ะ
0: นั่นแหละครับโอ้โหบาปจริงๆแล้วผมว่าเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของแอร์โฮสเตสลูกเรือแล้วก็อาชีพอะไรต่างๆที่เราบอกไปนะคะเขาก็จะใช้ช่องโหว่ตรงนี้แหละเพราะว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบุคลากรเหล่านี้เนี่ย
0: ค
1: ือเหมือนกับลดความสงสัยเนาะในแง่ของลูกเรือแล้วก็อาจจะผ่านด่านอะไรต่างๆได้ง่ายด้วยเขาก็เลยใช้แอร์โฮสเตสใช้ลูกเรือใช้นักท่องเที่ยวใช้คนที่เป็นคนหิ้วรับสินค้าแบบนี้มาเป็นขบวนการ
0: และรัฐมนตรีพิพัฒน์ที่อธิบายเห็นไหมครับเราให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นนักบินสจ๊วตหรือว่าแอร์โฮสเตสเพราะว่าคุณต้องทำงานตรงนั้นและคุณต้องรีบเข้าไปนะฮะรีบเข้าไปเพื่อจะให้บริการผู้โดยสารก่อนคนอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เมื่อเห็นหน้ากันก็อาจจะตรวจเข้มนั่นแหละครับแต่ว่าคงไม่เหมือนกับผู้โดยสารนะ
1: แต่ว่าหลังจากนี้จะเข้มขึ้น

0: แล้วนะคะเพราะว่า
1: สิทธิ์แล้วล่ะครับ
0: เพราะว่าบอกว่าจะมีการเพิ่มกฎเหล็กบังคับให้ทุกสายการบินเนี่ยต้องตรวจเรื่องของสัมภาระผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือด้วยนะ
1: คืออย่างที่ผมอธิบายไปอ่ะก่อนหน้านี้เราตรวจเฉพาะขาเข้าที
0: ่
1: จะเข้มงวดยาเสพติดสิ่งอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะขาออกเราจะเน้นเรื่องของอาวุธเท่านั้นนะครับยาเสพติดอาจจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจจับได
0: ้
1: ก็ไปรอให้ประเทศที่เรา

0: ราะว่ามีกว่า60ตัวนะแล้วก็จะมีสุนัขเคนายของกรมศุลกากรก็เดี๋ยวจะเอามาเพิ่มในส่วนของตรงนี้ด้วย
1: จริงๆกองทัพก็มีนะฮะเพราะว่าอย่างนะฮะผมเนี่ยเป็นฐานอากาศเนี่ยอยู่ฝ่ายสุนัขทหารนะครับแล้วก็เนี่ยเดินตรวจท่าอากาศยานโดยรอบอยู่แต่ว่าไปตรวจวัตถุระเบิดแต่จริงๆถามว่าสุนัขของกองทัพเนี่ยตรวจยาเสพติดมีไหมมีฮะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่าถ้าจะเอามาระดมใช้กันอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ไม่ใช่ว่าไปเพิ่มเคนายอย่างเดียวนะเขาก็จะเพิ่มอะไรมาตรการอะไรหลายอย่างเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันว่าระบบคัดกรองบ้านเราเนี่ยมันต้องยกเครื่องหรือเปล่ามันผ่านไปได้
1: ไม่ใช่จะฝากความหวังไว้กับสุนัขอย่างเดียวไม่ใช่
0: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะช่วงหน้า
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: ชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวนะครับก็คุณบัวเหลี่ยมคุยเข้ามาว่า55จริงหรือคะเอ็นดูท่าอากาศยานขึ้นธรรมเนียมสนามบินเอาเงินมาใช้จ่ายในเรื่องของความปลอดภัยบ้างก็ดีนะก็คือจะต้องยกระดับแล้วฮ
2: ะ
1: เครื่องไม้เครื่องมือที่มีก็คงจะต้องเอามาใช้กันให้เต็มศักยภาพแหละครับแล้วก็มาตรการที่ออกมาเนี่ยนะฮะก็น่าจะคุมเข้มได้เพิ่มมากขึ้นนะความไม่เนื้อเชื่อใจก็คงจะอย่างน้อยก็ยังมีแต่เพื่อให้เป็นมาตรฐานครับมันต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเหมือนกันหมดเลยอันเนี้ยบรรดาแอร์สาวบรรดานักบินก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับอันเนี้ยหน้าตาของประเทศไม่งั้นที่นายกบอกไงเราจะบินไปไหนถือพาสปอร์ตไทยอายเขาอะอย่างเงี้ย
2: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆพอไปต่างประเทศหลายๆประเทศเขาก็เริ่มเข้มงวดแล้วนะคะ
1: ครับ
2: เพราะว่ามีกรณีเคสแบบนี้
1: เห็นพาสปอร์ตสีน้ำตาลใช่ไห
2: ม
1: โอ้ขอเข้มหน่อยเนี่ย
2: คือตอนที่มีประเด็นนี้แรกๆเนี่ยหลายคนพูดถึงระบบคัดกรองของไทยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีช่องโหว่หรือเปล่าแล้วก็ทำไมขบวนการเรื่องของค้ายาเสพติดเนี่ยมันเข้าไปถึงสนามบินแล้วมันเล็ดลอดออกไปประเทศที่3ได้ใช่ไหมคะ
1: รู้เราจับได้เยอะนะฮะอย่างที่คุยกับท่านรองเลขาเนี่ยบอกว่าพอจับได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ระเบียบใหม่เงื่อนไขใหม่น
2: ะ
1: ไม่ต้องรอให้คดีถึงสิ้นสุดนะฮะเราออกไปเผาทันทีครับเพราะคดีความเนี่ยนะฮะแม้ว่ายกฟ้องผู้ต้องหาสาวไปไม่ถึงฮะแต่ยาบ้าที่จับได้10ล้านเม็ดแต่คงไม่คืนเขาหรอกครับใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปทำลายเชื่อไหมว่าอาทิตย์ที่แล้วน้องเก๋คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ 77,000 กว่ากิโลฮะถ้าคิดเป็นตันก็คือเท่าไหร่อ่ะ77ตัน
2: น
1: ่ะที่ต้องเอาไปเผากันนะเผา2วันสามวันนะกว่าจะหมดกันนะแล้วเผาเนี่ยเผา2รอบนะฮะรอบแรกเนี่ยอุณหภูมิ800องศานะฮะยังเหลือเศษซากอยู่นะฮะถ้าเพื่อให้มันหายไปให้หมดเลยไม่กลับมาเป็นยาเสพติดอีกเนี่ยเผาอีกรอบหนึ่ง 1,200 องศาควันมันออกมาเป็นไอน้ำนี่น
2: ะ
1: จะไม่มีมลภาวะเลยนะฮะเผาที่สมุทรปราการนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนำโดยอย.ก่อนจะเผาเนี่ยนะเขาพาเขาไปดูก่อนเนี่ยนะไอ้โรงงานที่เก็บยาเสพติดไว้ใส่แพ็คกล่องไว้อย่างดีเลยนะฮะแล้วก็เขียนแต่ละกล่องเลยว่าอันนี้จับได้เมื่อไหร่เป็นประเภทไหนเนี่ยนะโอ้โห

0: ือ70,000กว่ากิโลอ่ะ
1: แล้วก็ต้องอยู่ในห้องนิรภัยด้วยใช่ไหมอ
0: ยู่ในห้องนิรภัยกุญแจชนิดที่ว่า
1: แน่นหนาเลย
0: แน่นหนาเลยเนื่องจากอะไรฮะถ้าเอากุญแจอื่นไปไขนะฮะโดยที่ไม่ใช่กุญแจที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นระดับหัวหน้าหน่วยถือกันคนละดอกคนละดอกเนี่ยนะครับเอากุญแจอื่นไปเผลอไขเนี่ยนะฮะสัญญาณมันไปดังที่สน.มันเป็นอย่างนั้นเลยฮะเหมือนกับใครไปจี้ไปชิงทรัพย์ร้านทองหรือธนาคารระบบมันจะไปขึ้นที่สถานีเลยครับสถานีตำรวจจะมาทันทีเลยว่าคุณมาทำอะไรกับโกดังเก็บของกลางยาเสพติดนี
1: ้
0: นะและกว่าจะเผาได้เนี่ยหลายคนก็ไม่เชื่อไงว่ามันมากมายมหาศาลขนาดนี้มันใช่ของจริงหรือเปล่ามันคือแป้งไหมไอ้สีขาวแบบเนี้ยเจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจให้ดูเลยนะฮะว่ามันเป็นประเภทอะไรบ้างนะฮะสุ่มตรวจคุณอยากจะตรวจกล่องไหนเพราะมันจะมาเป็นพาเลทเลยใช่ไหมพอมีเป็นพาเลทปุ๊บเนี่ยมันมีเป็น10กว่ากล่องอ่ะขอตรวจกล่องนี้แล้วกันสุ่มออกมาแกะเลยพอแกะเสร็จปุ๊บมีอะไรบ้างเอามาผสมน้ำยาเคมีแล้วก็เอาเครื่องสแกนให้ดูเลยนะฮะว่ามันปรากฏออกมาว่าอันนี้คือยาเสพติดนะไม่ใช่ของอื่นมาผสมเพื่อจะเผาให้เห็นเป็นพิธีการอย่างนั้นไม่ใช
1: ่
0: เอายาเสพติดไปเผาจริงๆ
1: ค่ะนะคะลองฟังมุมมองนักวิชาการกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องของขบวนการยาเสพติดเนี่ยณเวลานี้เนี่ยเรื่องของการทำงานนะคะเขาบอกว่ามันซับซ้อนมากกว่าเดิมเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการลักลอบค้ายาแบบดั้งเดิมอีกต่อไปนะคะคืออาจารย์ทิติวุฒินะคะรองศาสตราจารย์ดร.ทิติวุฒินะคะบุญยวงศ์วิวัชระจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าณเวลานี้เนี่ยมันกำลังพัฒนาเป็นระบบนิเวศใช้คำว่าระบบนิเวศอาชญากรรมข้ามชาติเลยนะคะคือสาระสำคัญเนี่ยขบวนการยาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ทำงานแยกเดี่ยวนะแต่มันเริ่มเชื่อมโยงไปที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็มีเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายฟอกเงินอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็มีเรื่องของระบบเงินดิจิทัลเนี่ยเข้ามาด้วยอะค่ะคือทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับเป็นการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันทั้งด้านการเงินการฟอกเงินโลจิสติกแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ช่วยด้วยนะคะนักวิชาการก็เลยบอกว่าถ้าเรายังใช้วิธีในการจับรายวันสกัดชายแดนแบบเดิมเนี่ยก็จะยังไม่สามารถเอาชนะองค์กรอาชญากรรมยุคใหม่ได้เพราะว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นสงครามเครือข่ายทางการเงินแล้วก็ข้อมูลข่าวกรองมากกว่าสงครามในการจับผู้ลำเลียงด้วยนะคะขณะเดียวกันยังชี้ด้วยนะคะบอกว่าขบวนการยาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่แค่กลุ่มค้ายากองกำลังชายแดนแล้วก็นักลักลอบแบบเดิมแต่ว่ามันกำลังมีระบบบริหารมีเครือข่ายการเงินมีการลงทุนข้ามชาติคือพูดง่ายๆว่าเป็นองค์กรธุรกิจอาชญากรรมเลยค่ะแล้วก็มีลักษณะเนี่ยอันนี้อาจารย์บอกว่าปรับตัวเร็วยืดหยุ่นสูงเหมือนที่ทางปปส.บอกว่าเขาจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆการลำเลียงของเขาเขาก็จะไม่ได้แบบว่าตายตัวเพราะว่าถ้าจะเป็นผ้าไหมก็จะต้องเป็นผ้าไหมเป็นนู่นเป็นนี่เขาก็จะปรับไปเรื่อยๆ
0: ทำทุกอย่าง
1: ทำทุกอย่าง
0: ก็นอกเหนือจากที่น้องเก๋อธิบายมาเนี่ยยกตัวอย่างนะสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปัญหาแทรกซ้อนหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของยาเสพติดด้วยนะที่จะลำเลียงไปส่งยังประเทศที่3นะครับและสิ่งที่เขาเอาไปผสมกับสถานการณ์ภาคใต้ผมเล่าหลายรอบแล้วนะก็คือประเด็นเรื่องของกระบวนการเหล่านี้นะครับมันก็ไปอาศัยคนในพื้นที่เนี่ยแหละครับที่เคยมีความเห็นทางการเมืองอยู่อย่างหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยนะฮะเอาอาวุธกระบอกเดียวกันเนี่ยปรับเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองบ้างแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอยังไงนะฮะเอาเมื่อก่อนที่เขาบอกเนี่ยเวลาเขาไปจับได้เนี่ยก็ต้องเอาปืนเอาวิถีกระสุนเอาไอ้ที่ไอ้นกอ่ะที่ยิงออกไปเนี่ยนะฮะเอาไปตรวจดูว่าไอ้ปืนกระบอกเนี่ยมันเคยก่อคดีอะไรมาบ้างก่อนหน้านี้นะฮะเคยเป็นเรื่องของคดีความมั่นคงแต
1: ่
0: เชื่อไหมว่าหลังๆเป็นเรื่องของคดียาเสพติดกับเรื่องของการค้าน้ำมันเถื่อนอย่างเงี้ยแสดงมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฮะที่บอกว่าไปโยงกับคดียาเสพติดยังไงเขาไปจับได้ที่ปัตตานีไงมันมีระเบิดใหญ่กลางเมืองเลยนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ตอนกลางคืนไม่ออกแล้วฮะที่สองที่สามอย่างเงี้ยนะฮะจะไปตรวจที่เกิดเหตุอีกทีก็ตอนเช้า
1: ค
0: ืนนั้นฮะด่านยังไม่ทันเลิกมันขนแล้วไงอีกมุมเมืองหนึ่งนะฮะก็คือสั่งขบวนการของเรื่องระเบิดตัวนี้ก่อนแล้วคืนนี้เราจะขนกันล็อตใหญ่เลยก็ไปถูกจับได้มันยาบ้ามือมาเลยฮะ
1: เนี่ยค่ะก็นะคนลำเลียงก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ว่าท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยอันเนี้ยสำคัญมากที่สุดเลยนะคะนายทุนระบบฟอกเงินเครือข่ายบัญชีนะคะคือพูดง่ายๆว่า

0: ถ้าหากไม่ถูกทำลายเนี่ยแม้ว่าจับได้แต่คนลำเลียงเนี่ยเราก็สาวไปไม่ถึงคนที่เป็นตัวการใหญ่เป็นเครือข่ายที่ต้นทางปลายทางเนี่ยทุกอย่างมันก็จะฟื้นตัวขึ้นมาอีกเน
1: า
0: ะ
1: ว่ามันจะเป็นขบวนการใหญ่ขนาดไหนคุยกับอาจารย์ธนพรไงจำได้ไหมล่ะฮะที่อาจารย์บอกว่าแก๊งสแกมเมอร์นะฮะไอ้พวกเหล่านี้ที่พวกค้ามนุษย์เนี่ยพอมันมีเงินมีทองมันต้องการอำนาจแล้วต้องการอำนาจคืออะไรฮะมาสนับสนุนมาลงสนามมาลงสนามเพื่อถ้าเกิดว่าได้โอมีโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยแก้กฎหมายแล้วถ้าเกิดคุมรัดได้เนี่ยไปใหญ่เลยนะครับเช่นเดียวกับขบวนการยาเสพติดนะ
0: อ
1: ันนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นได้มันน่ากลัวมากนะครับเพราะเขามันเทียบบัญญัติยางเลยนะฮะการเลือกตั้งครั้งหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร
0: ่
1: ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้มันสามารถสอดแทรกเข้ามาได้แต่จริงมันก็ต้องอยู่ที่พวกเราด้วยนะก็ต้องเพราะสิทธิ์ทั้งหมดมันอยู่ที่พวกเราอ
0: ่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับน้องเก๋ครับเราตามต่อกันเรื่องของคดีอามีนานะฮะคือประเด็นตอนนี้นะฮะเธอยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ออสเตรเลียแต่ว่ามีท่านหนึ่งที่วิเคราะห์ไว้น่าสนใจแล้วก็เลยเชิญท่านมาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะฮ
3: ะ
2: ว่ายังโชคดีนะที่เธอไปถูกจับที่ออสเตรเลียเพราะว่าถ้านะครับฝ่ายโจทย์นะฮะก็คือทางเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลสิ้นสงสัยนะฮะว่าเธอเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยถ้าพิสูจน์ให้ศาลเห็นไม่ได้เนี่ยเขาบอกมีนามีโอกาสรอดนะฮะเดี๋ยวตอนนี้คุยกับทางพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรเลยนะฮะท่านเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้กำลังต่อสายอยู่ให้ท่านเข้ามาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องถามต่อนะฮะเนื่องจากอะไรครับเราได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านใหม่มาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเป็นคนเดิมนะจำได้ไหมก่อนที่ท่านจะออกจากตำแหน่งไปอ่ะสิ่งที่ท่านอยากจะทำที่สุดอยากให้กทม.การจราจรคล่องตัวมากขึ้นอ่ะอยากจะคุมจำรวจตราจรถ้าเกิดกทม.เขาคุมตรงนี้ได้นะฮะเขาบอกว่ามันจะทำให้สภาพปัญหาวิกฤตของกทม.มันจะคลี่คลายไปเลยและนายกบอกพร้อมสนับสนุนทุกอย่างไอ้ตรงนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวถามท่านวิรุฒด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณรองคุณจุฬารัตน์และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ครับ
2: ขอประเด็นแรกก่อนครับประเด็นของแอร์มีนาฮะที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยเห็นท่านวิรุฒบอกว่าดีนะที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยยังมีโอกาสรอดเนี่ยนะเธอมีช่องทางต่อสู้ยังไงเพื่อให้เธอรอดครับถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้ผิดจริงแล้วถูกหลอกให้หิ้วของไปอ่ะครับท่านวิรุฒ
4: คือจั่วโหเรื่องนี้เนี่ยว่าโชคดีที่ยังไปถูกจับออสเตรเลียเนี่ยผู้คนก็ยังอาจจะงงๆกันนะคร
2: ับ
4: เพราะว่าทุกคนก็คิดว่าออสเตรเลียมีกฎหมายที่เข้มงวดมีบทลงโทษรุนแรงนู่นนี่นี่นั่นอะไรฮะแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยประเทศเขาเนี่ยมีกระบวนการยุติธรรมนะฮะที่มีหลักสากลเป็นที่เชื่อถือได
2: ้ครับ
4: นะฮะต่างไปจากประเทศเราอันนี้พูดตรงๆว่าประเทศเราแหละก็มีปัญหา
3: ค่ะ
4: นะฮะในเรื่องกระบวนการยุติธรรม

0: าเนี่ยนะฮะเขายึดหลักเรื่องของการพิสูจน์นะฮะพิสูจน์จนสิ้นสงสัยอ่ะนะฮะว่าผู้ต้องหาหรือถ้าถูกฟ้องศาลก็เป็นจำเลยเนี่ยมีเจตนาหัวใจอยู่ตรงนี้นะฮะเรื่องถืออยู่แล้วหิ้วอยู่แล้วแพ็กเกจอะไรเขาก็รับแต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาเพราะไม่รู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว
1: ้ครับ
0: นะโดยหลักความรับผิดทางอาญาเนี่ยบุคคลจะต้องรับผิดต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเท่านั้นนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ถ้าอัยการพิสูจน์ไม่ได้ว่าน้องเขามีเจตนาคือรู้อยู่แล้วนู่นนี่นั่น
1: ครับ
0: หรืออะไรควรรู้อะไรก็แล้วแต่นะแต่จริงๆการลงโทษทางอาญาโดยเพราะโทษที่รุนแรงเนี่ยมันจะต้องสิ้นสงสัยว่าน้องเขามีเจตนาศาลก็จะลงโทษนะฮะแล้วโดยอัยการต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์โดยที่น้องเขาเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนในการไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอะไรเหมือนประเทศไทย
1: ครับ
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยโอ้ยจะต้องพิสูจน์ว่าเราไม่เจตนานู่นนี่มันคนละเรื่อง
1: จำเลยต้องหาหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายรัฐให้ได้อย่างงี้ใช่มั้ยฮะแต่ในสงไทยเรา
0: ประเทศเรามันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเหมือนคุณต้องไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองไอ้หลักเนี่ยมันเป็นหลักคิดที่ผิดมานานมากแล้วนะ
1: ครับ
0: คุณต้องพิสูจน์เลยว่าเรากระทำความผิดทั้งอุปกรณ์ทั้งองค์ประกอบภายนอกก็คือการหิ้วและเจตนาภายในซึ่งมันก็พิสูจน์ยากนิดหน่อยแต่จริงก็ไม่ยากหรอกครับมาถึงตอนนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าน้องเขาเนี่ยคงไม่รู้เห็นหรอกเพราะเอาเฉพาะแค่ค่าจ้างนะที่ถือถ้าเป็นยาเสพติดอ่ะจะ 8,000 หรือ 3,000 แค่นั้นหรือ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
2: คือจะเอาอาชีพมาเสี่ยงทำไมกับค่าจ้างที่ก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะ
0: คือหลายคนเนี่ยสื่อเองนี่ผมก็ตำหนินะสื่อไทยนี่ก็แย่นะฮะแล้วก็มั่วแล้วก็เน้นขายข่าวทำคอนเทนต์อะไรต่างๆกันไปสืบถึงบ้านอยากจนนู่นนี่ข้นแค้นมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับต่อให้บ้านทำนาเป็นเกษตรกรก็แล้วแต่พอมาเป็นแอร์โฮสเตสสองสามปีเนี่ยมันก็มีเงินพอสมควรไม่ได้จนหรอกครับถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้คนมีหนี้มีสินอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาไปผ่อนนู่นผ่อนนี
1: ่
0: ไม่ได้ยากถึงแม้ยากจนข้นแค้นก็ไม่ได้เป็นเหตุจะไปขนยาเสพติด
1: ครับ
0: นะฮะแต่เรื่องของความผิดต่อกฎและระเบียบบริษัทเนี่ยน้องเขาก็ยอมรับแล้วข้อเท็จจริงอ่ะผมไม่อยากให้มองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมากมายนะฮะจริงๆมันเป็นธรรมชาติของคนนะนะฮะฝากของกันไปมาโดยว่าคนที่รู้จักญาติเจออะไรเพื่อนฝูงเนี่ยก็ทำกันเป็นประจำเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้รับจ้างแต่ยุคหลังเนี่ยมันมีโซเชียลมันมีการตั้งกลุ่มโน่นนี่รับหิ้วของมีคนเข้ามาทักเพราะคุณเป็นแอร์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: ทักแล้วคนก็ขึ้นไปบินไปบินมาอยู
1: ่
0: กระเป๋าก็ว่างอะไรต่างๆเนี่ยได้เงินใช้เพิ่มเติมก็ไม่ได้คิดอะไรมากบางทีนะ
1: 3,000 5,000 แต่ว่าโอ้โหเราบินหลายเที่ยวเนี่ยต่อเดือนอย่างเงี้ยมันก็รายได้ก็พอเป็นกอบเป็นกำพอสมควรนะ
0: สมมติไป 8,000 มา 8,000 นะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เงินเดือนของแอร์โฮสเตสเนี่ยระดับน้องเขาเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 60,000 นะผมว่านู่นนี่ 60,000
1: 15,000 ถึง 20,000 เท่านั้นฮะ
0: ผู้บริหารไม่ใช่หรอกครับมันมีค่าบินค่าอะไรต่ออะไร 15,000
1: เอาเฉพาะเงินเดือนไงฮะท่านวิรุฒ 15,000 ถึง 20,000 ส่วนค่าบินเนี่ยค่าบินก็ประมาณสัก 3-4,000 ก็รวมๆก็ประมาณสัก 60,000 นะครับ
0: 60,000 นะฮะ 60,000 เอาหิ้วนู่นหิ้วนี่อีกไปมาก็ได้อีก 10,000 นึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเที่ยวนึงไปเดือนนึงก็ 4-5 เที่ยวมันก็ได้อ่ะแม้จะไม่เรื่องไม่ควรทำก็แล้วแต่นะฮะ
1: แต่มันเรื่องเสี่ยงมากเลยนะฮะในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยครับ
0: เมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีกระบวนการอะไรที่ซับซ้อนนะฮะเวลาของมาจะฝากอะไรก็ดูคร่าวๆนู่นนี
1: ่
0: ที่ของมันก็ซ่อนอยู่พอสมควรนะเราไม่เห็นของจริงนะแต่ผมก็คิดว่าเขาคงเย็บอย่างดีจะไปฉีกไปกรีดดูอะไรมันก็ไม่ใช่วิสัยอะถูกไหมฮะ
1: ก็เขากับแฟนเขาเนี่ยเขาบอกเขาเปิดดูลื้อดูเลยนะไอ้กระเป๋าเนี่ยแต่ว่าจะไปกรีดเขาก็ไม่กล้าไงฮะก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรมันก็คือกระเป๋าเนี่ยปกติธรรมดาเนี่ยโอ้โหมันแต่มันซ่อนมันเย็บไปเนียนมากอะครับ
0: อ๋อคนร้ายเขาก็จะอะไรอ่ะรู้ช่องทางอยู่แล้วใช้ของอะไรที่มันมีน้ำหนักหน่อยจะมาเพราะมันไม่ใช่กระเป๋าผ้าบางๆกระเป๋าหนักน้องก็คิดว่ามันเป็นน้ำหนักตามธรรมชาติของผ้า
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็แยกกันซ่อนไม่ใช่ว่ากระเป๋านึงไปบรรจุอยู่900กรัมรู้สึกมันจะ2กระเป๋าหรือไงอ่ะอันนั้นครึ่งนึงอะไรก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วก็ทำให้มันเนียนๆแบนๆไปแล้วก็ไม่รู้นะก็เป็น

0: วิธีการที่เขาจะคิดให้แบบเจ้าตัวพอเปิดปุ๊บก็ไม่เห็นนะไม่รู
1: ้ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีคนไอ้คนใส่ฮู้ดก็เป็นคนมาส่งก็บอกว่าก็น้องเขาไม่ได้รู้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้มารับของเองมาวางฝากไว
2: ้
0: ไอ้เรื่องว่าจะเลเล่จะฝ่าฝืนกฎบริษัทไม่มีใครเถียงหรอกจะไล่ออกก็ไล่ออกไปแต่การลงโทษทางอาญาเนี่ยหลักสำคัญของความรับผิดทางอาญาก็คือต้องมีเถรจิตคือจิตใจที่ชั่วร้ายนะฮะมีความตั้งใจมีเจตนาที่จะกระทำความผิด
1: ครับ
0: แล้วท่านน้องเขาไม่ได้เจตนาทำความผิด
1: ครับ
0: นะฮะเขาทำผิดกฎระเบียบบริษัทโน่นนี่นะฮะแล้วจะไปลงโทษเขาทางอาญามันขัดหลักความยุติธรรมนะ
1: ก็คือว่าฝ่ายโจทก็คือเจ้าหน้าที่รัฐของออสเตรเลียเนี่ยต้องชี้แจงให้ศาลสิ้นข้อสงสัยว่าน้องมีนานี่แหละเจตนาอยู่ในขบวนการต้องเอาหลักฐานตรงนี้มามัดเธอให้ได้แต่ถ้ามัดไม่ได้น้องมีนามีโอกาสที่จะรอดหรือหลุดจากคดีได้นะ
0: ก็ผมว่ามีโอกาสสูงนะถ้าไม่มั่วนะฮะไม่มั่วไอ้เรื่องจะไปผิดอะไรข้อห้ามของการนำของเข้าแต่น้องเขาดีแคลร์แล้วนะ
1: ค
0: ือต่างประเทศเนี่ยประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์พวกนี้ประเทศที่เป็นเกาะเนี่ยเขาจะเข้มงวดเรื่องการตรวจเข้ามากนะฮะ
1: เขาถามเลยครับมีของอะไรในกระเป๋าคุณที่ไม่ใช่ของคุณไห
2: ม
1: ใช่ไหม
0: เขามีประสบการณ์นะเขารู้อะไรที่ควรตรวจเขาจะถามเลยเพราะว่าถ้าเขาถามเลยคุณรับฝากอะไรมาหรือเปล่าไม่ใช่ของคุณเขาเป็นเป้าเลย
1: ครับ
0: พอดีแค่น้องเขาก็ไม่อึดอัดอะไรเขาก็บอกอันเนี้ยนะความจริงเขาก็ไม่ควรบอกก็ได้ถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะมันก็เป็นของปนของเขาส่วนตัวอะไรของเขาก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าเจอนะถ้าโกหกเจอนี่จบข่าวเลยนะ
1: อ๋อแต่น้องเขาบอกว่ามีที่รับฝากมาก็คือกระเป๋านี้
0: น้องเขาก็ไม่รู้มันก็สะท้อนใช่ไหมฮะว่าน้องเขาก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ถ้าน้องเขาโกหกว่าเป็นไม่มีนะฮะอย่างนี้น้องจบข่าวล้านเปอร์เซ็นต์อ๋อแต่นี่มันก็มีสองอย่างใช่ไหมฮะสองก็ถูกซุกซ่อนอย่างดีเย็บแบบไหนเราไม่รู้นะสองน้องเขาก็นำพาไปใส่ท้องเครื่องผ่านกระบวนการตามปกติแล้วก็พอทางนู้นก็ถามว่ามีอะไรที่เป็นของไม่ใช่ตัวเองก็รีแคลร์เรื่องน้องก็คิดว่าก็คงไม่มีอะไรมันก็เป็นกระเป๋าข
1: ้
0: าวไปเจอยาเสพติดเพราะหมามันดม
1: อ่านี่หนักเลยเนี่ยเจออย่างนี้ก็แต่ข้อมูลรายละเอียดแห่งคดีอะครับในส่วนของเราเนี่ยต้องช่วยน้องยังไงบ้างอะครับท่านวิรุธ
0: ก็เอาว่าไปตามจริงนะฮะให้ข้อมูลไปกับเขา
1: ค
0: ือทางนี้ก็มีข้อมูลต้นทางนะฮะต้นทางที่จะให้ข้อมูลไปที่ผมเป็นห่วงก็คือเห็นมีเจ้าหน้าที่นะบางคนก็เป็นเจ้าที่ปปส.รองเลขาแล้วออกมาพูดว่าทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้เอ๊ะอย่างนู้นเอ๊ะอย่างนี้เหมือนกับว่าคือไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับนะฮะมันไม่มีอะไร 100% นะฮะคุณถ้าคือใช่เจตนารับฝากของได้ค่าจ้างอ้าวไม่ดีนะทำผิดกฎระเบียบบริษัททำให้บริษัทเสียชื่อเสียงอะไรก็ไม่มีใครเถียงหรอก
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะไปบอกว่าทำไมคุณไม่เอ๊ะอย่างงู้นอย่างงี้คนก็ไม่รู้จักแปลกหน้าเลยจะเอาไปเป็นหลักฐานน
1: ั
0: ดว่ามีเจตนาเนี่ยมันคงไม่ได
1: ้ครับ
0: ถูกมั้ยฮะ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้แหละฮะ
1: อุทัย
0: ประเด็นเนี่ยมันมากกว่านั้นฮะ
1: ครับ
0: ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันเสียชื่อเสียง
1: ใช่คร
0: ับว่าสนามบินประเทศไทยอ่ะปล่อยให้ยาเสพติดเข้าไปได้ยังไง
1: ครับ
0: ผ่านสนามบินตัวเองไปได้ยังไงจริงมันผ่านอยู่แล้วเพราะสนามบินเนี่ยเขาเน้นเฉพาะเรื่องอาวุธวัตถุระเบิดอะไรที่มันจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินเป็นหลัก
1: ครับ
0: ยาเสพติดเนี่ยมันตรวจยากกว่าเยอะนะถ้ามันทุกมันอยู่ในกระเป๋าอะแต่ถ้าเป็นไอ้แฮนด์แบ็กอะมันไม่ยากหรอกถูกไหมฮะ
1: แต่มันก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ที่กูเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในกระเป๋าที่ผ่านไปอันนั้นตรวจจับไม่เจอเหรอครับ
0: เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเห็นรูปทรงเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นยาบ้าเป็นห่อมัดๆอะไรอย่างง
1: ี้
0: ที
1: ่
0: ที่เราเห็นแถลงข่าว
1: ครับ
0: แต่ถ้าเขาเย็บปนไปซับในเหมือนผ้าชิ้นนึงเนี่ยมันก็ยากละที่จะดูรูปทรงถูกไหมฮะ
1: แต่นี่สุนัขมันดมได้ไงใช่ไหม
0: แต่ใครบอกว่าเครื่องเนี่ยมันจะร้องอีทอัดอะไรแบบถ้าเป็นยาเสพติดก็ร้องอย่างนึงอาวุธหรือถูกระเบิดก็ร้องอย่างนึงมันจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบก
1: ็
0: ประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้โดยหลักการเนี่ยเขาใช้สุนัขนะฮะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะไอ้บีเกิลเนี่ยแต่สุนัขก็มีข้อจำกัดประเทศเราถ้าคุณรองคุณเวลาไปสนามบินเราประเทศเราขาออกเนี่ยเราก็ใช้สุนัขน้อยนะ
1: ครับ
0: ถ้าต่างประเทศเนี่ยเห็นสุนัขวิ่งตลอดแต่มันก็มีข้อจำกัดอีกนะชั่วโมงนึงก็จะเหนื่อยแล้วดมไม่ได้ก็ได้แล้วต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยเป็นการสุ่มฮะสุ่ม

0: นี้ไอ้เรื่องความไม่มาตรฐานของสนามบินไทยเนี่ยมันเป็นที่เรื่องลือมานานแล้วเรื่อง VIP เรื่องอะไรต่ออะไรถูกไหมฮะ
1: ท่าน
0: นายก
1: ให้เกียรติเครื่องนะ
0: ต้องปิดช่องใน VIP ได้ให้หมด
1: ครับ
0: แต่ว่าแอร์กับการบินจัดจ้วนเลยกับตันเขาไม่ได้ VIP นะเขาก็ช่องเข้าช่องเดียวกับผู้โดยสาร
2: ครับ
0: เพียงแต่เราจะเห็นว่าเขาจะมีระเบียบว่าให้ลูกเรือก่อนให้พนักงานเครื่องบินเนี่ยไปก่อนเพื่อจะได้ไปเร็ว
1: ครับ
0: แต่สัมภาระทุกอย่างก็ต้องถูกตรวจในมาตรฐานเดีย
1: วกันกับผู้โดยสาร
0: ผมเห็นบางคนมาพูดมั่วเลยว่าต่อไปจะเข้มงวดแอร์ลูกเรือเขาก็ยังเข้มงวดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะเข้มงวดอยู่แล้วไม่ได้ใช้คนละมาตรฐานนะ
1: ครับ
0: แต่ไอ้ที่มันไม่ได้เข้มงวดก็คือไอ้ช่อง VIP อ่ะ
1: ครับ
0: ทั้งขาเข้าขาออกอ่ะเห็นไหมปัจจุบันอาจจะน้อยลงมีช่อง VIP มีชุดอำนวยความสะดวกตม.โดยเพราะตำรวจทหารผู้ใหญ่พวกนี้นี่เขาเข้าอีกช่องนึง
1: ครับ
0: แต่ได้ไหมไม่งั้นไอ้ปืนจิ๋วจะไปถูกจับที่ญี่ปุ่นได้ไงอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวเอาใจช่วยน้องนะมีนานะครับ
0: ว่าไปตามข้อเท็จจริงฮะเราก็ไม่ได้เอาใจช่วยเขาถ้าน้องเขาทำผิดผมแนะนำตรงนี้นะก
1: ่
0: อนจะจบมาบทนี้คือถ้าทำผิดมีเจตนาแน่จริงก็รับสารภาพ
1: ครับ
0: ก็ได้ลดโทษเยอะนะกึ่งนึงโดยหลักการกฎหมายทั่วไปอ่ะถูกไหมแต่ถ้าไม่ได้ทำนะฮะก็ให้ความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องสู้ก
1: ็
0: ต้องต่อสู้แต่ว่าก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าประเทศไทยผมว่าถ้าอยู่ประเทศไทยโอกาสติดคุกนี่ 99%
1: ครับครับเพราะเราเป็นฝ่ายกล่าวหาผู้ต้องหาจำเลยต้องหาข้อมูลมาหักล้างเอง
0: ใช่ถ้าคุณถูกจับนะมียาเสพติดที่บ้านในรถนะหรือที่ตัวเนี่ยผมว่าคนคนนั้นมีโอกาสติดคุกอย่างน้อยถูกฟ้องไอ้การฟ้องไม่เรื่องไม่ฟ้องไม่มีหรอกครับติดคุก 99% ต่อให้ใครเอามาวางไว้มายัดไว้
1: ใครมาฝังในที่ของเราเนี่ยเขาก็กล่าวหาว่าเป็นของเราหมดนะฮะ
0: ใช่
1: เราก็ต้องไปหาข้อมูลเราไม่ใช่ของเราม
0: าตรฐานความยุติธรรมเราอ่ะมีปัญหา
2: ค่ะ
0: เราสันนิษฐานว่าคนถูกจับเป็นผู้กระทำผิดนะ
1: อ่ะแล้วข่าวหางเนี่ยระบบของเราอ่ะคร
0: ับ ไม่ประเทศเรา
1: แต่
0: ถ
1: ้า
0: ประเทศอื่นเขาให้สันนิษฐานว่าคนถูกกล่าวหากระทำความผิดเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนเขาถือจริง
1: ๆครับ
0: แต่ของเราเนี่ยมันไม่ได้ถือจริงถูกประจานน้องนี่เขายังถูกหูสาวใต้ประจานการศึกษาวุฒิอยู่บ้านอยู่ไหนกินอยู่อะไรแดนแคนมาผมว่าเป็นเรื่องที่น่าประณามมากเลยสื่อไทยเนี่ย
1: ประเด็นนี้พอเห็นภาพแล้วท่านวิรุฒครับอ
2: ี
1: กสักเรื่องนึงนะฮะเรื่องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแบบที่ท่านวิรุฒบอกว่าท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าพร้อมจะทำงานร่วมนะครับพร้อมจะสนับสนุนท่านผู้ว่าชัดชาติทุกอย่าง
0: ร่วมมือ
1: ครับแต่ก่อนหน้านี้ที่ท่านผู้ว่าชัดชาติลงไปจับรถควันดำรถที่อาจจะทำผิดในกทม.บอกว่าถ้าบนฟุตบาทเนี่ยเป็นอำนาจผู้ว่าแต่ว่าถ้าเกิดบนท้องถนนเป็นจราจรอยากจะมีอำนาจประคุมจราจรเหลือเกินเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับ
0: ก็อยู่ที่นายกจะจริงใจแค่ไหนอะนะฮะผมว่านายกก็ต้องถามผู้ว่าเพราะว่าผู้ว่าพูดเปลยออกมาแล้วนี่ว่าอยากคุมตำรวจจราจร
1: ครับ
0: นะฮะอาจจะพูดเองนะตอนก่อนหาเสียงอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะพูดออกมาเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยผู้ว่าไม่ว่าใครก็ตามอ่ะนะต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนอ่ะก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกในการบริหารกรุงเทพอ่ะ
2: ค่ะ
0: นะรถเมล์จอดเข้าป้ายไม่ได้อย่างนี้รถจอดกี่ขวางเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะอะไรอย่างเนี้ยสำเร็จไหมล่ะฮะมันมีประเทศไหนในโลกบ้างที่มีรถไปจอดขวางป้ายรถเมย
1: ์ครับ
0: พอไปถามผู้ว่าผู้ว่าเขาก็บอกไม่มีอำนาจจัดการอะไรเป็นเรื่องตำรวจ
1: ถ้าวิ่งขึ้นมา
0: ถ้าตำรวจเขาไม่ทำถ้าตำรวจเขาไม่ทำหน้าที่แล้วผู้ว่าจะไปทำอะไร
1: ครับ
0: เศรษฐกิจก็มีอำนาจบนฟุตบาททางเท้า
1: ครับ
0: ผู้ว่าก็ดึงเปลยออกมาว่าอยากมีอำนาจคุมตำรวจจราจร
1: ครับ
0: นะฮะจะได้ควบคุมการรักษากฎหมายจราจรจับหน้าผู้ฝ่าฝืนจอดรถผิดที่ผิดทางผิดกฎจราจรนะฮะรวมไปถึงสัญญาณไฟทุกวันนี้ที่ปล่อยให้ตำรวจนั่งกดเนี่ยมันไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันนะเขาเป็นระบบอัตโนมัติหมดอ่ะ
1: ก็เห็นว่าทางจราจรเองก็จะใช้ระบบ AI แล้วนะครับในการที่จะควบคุมสั่งการให้มันสอดคล้องกับทุกแยกอ่ะครับ
0: จราจรนี่คือใคร
1: ก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
0: อ๋อมันอยู่ที่กทม.เขาใช้ระบบนี้อยู่แล้วแต
1: ่
0: ตำรวจเดี๋ยวไปยุ่งเอง
1: ครับ
0: นะไปรู้ดีว่าเดี๋ยวฉันกดจะรถมันไหลกว่าแต่ข้อเท็จจริงอ่ะมันมีวัตถุประสงค์แอบแฝง

0: ็คือไปกดเพื่อให้รถในพื้นที่ของตัวมันเลื่อนไหล
1: ครับ
0: พื้นที่สถานีตัวนะ
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็เรื่องนึง
1: ครับ
0: นะครับส่วนที่อื่นจะติดมันก็เลยไม่เป็นระบบไง
1: หมดเขามีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมว่าสอนอไหนพื้นที่ไหนการจราจรคล่องตัวเขาจะได้รับรางวัล
0: ก็ทำนองนั้นแหละนะฮะถ้าติดขัดก็จะโวยนะโวยว่ารถติดโน่นนี่เขาก็ปล่อยตัดปล่อยไปส่วนไปติดพื้นที่อื่นเขาก็พ้นตัวไงมันก็เลยไม่เป็นระบบนะฮะจริงๆอ่ะการบริหารการพื้นที่ของรถยนต์เนี่ยมันจะต้องมองในภาพรวมข้อมูลเก็บไว้เป็นสถิติในภาพรวมถ้าทำใหม่ๆแล้วมันอาจจะวุ่นวายนะฮะแต่พอทำไปสักพักคนมันจะคุ้นไง
1: ค
0: ุณเจอร์ลัสสังเกตมาว่าพอเราไปขับรถสมมติ7:30เรารู้ว่าติดไฟแดงเนี่ยเราจะติดกี่นาทีเราประมาณได้ละถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่คนคุณไปกดเอาเองแล้วที่เลวที่สุดนะก็คือการกดไฟเขียวเพื่อบริการ VIP ไม่ใช่ไม่มีนะฮะรองผบ.ตร.แม้ทั้งผบ.ตร.อะไรก็แล้วแต่จะไปไหนมาไหนเนี่ยถูกไหมฮะเขาก็ขอสัญญาณไฟได้นะ
1: ไม่ใช่โชคดีเหรอเขาโอ้โหพอถึงแยกพอดีเขียวพอดีเลยนะ
0: โอ้โหไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่หรอกตำรวจแค่พันเอ็มที่มันยังขอเลย
1: ครับ
0: ขอฟังเลยขอไฟหน่อยใช่ไหมฮะแล้วขบวน VIP เราก็ไม่รู้ใครบ้างรัฐมนตรีโอ้เยอะแยะไปหมดอะ
1: อย่างเงี้ยนะเอาในมุมมองของท่านวิรุธเนี่ยนะฮะอย่างอำนาจลักษณะดูแลจราจรจัดปัญหาจราจรอย่างเงี้ยควรมาอยู่ในอำนาจของกทม.หรือเปล่าครับ
0: อ๋อมันแน่นอนครับทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยอย่าว่าแต่ตำรวจจราจรเลยตำรวจนครบาลเองมันก็ต้องอยู่ในอำนาจของผู้ว่ากทม.
1: ครับ
0: ทำงานตามนโยบายนะฮะจะตั้งป้อมตำรวจตรงไหนตรงนี้อย่าไปตั้งนะมันขวางทางเท้านู่นนี่แต่เห็นไหมทุกวันนี้มันเหมือนกับตำรวจเขาก็ตั้งเขาตามใจบางแห่งก็ปิดทางเดินเลยทางกทม.ก็ทำอะไรไม่ได
1: ้ครับ
0: ความจริงป้อมตำรวจจราจรมันไม่ควรจะมีหรอกนะมันกีดขวางทางเท้าถูกไหมถ้ามันเป็นระบบไฟอัตโนมัติก็ไม่ต้องมาตั้งกันจับคนแล้วลากเข้าตู้ทึบๆนี่มันทุ่งเลิกกะที
1: อย่างนี
0: ้ถูกไหม
1: อำนาจของท่านผู้ว่าก็จะไม่ใหญ่ไปเลยฮะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
0: มันไม่ใหญ่หรอกครับเหมือนบริษัทหนึ่งเขาก็ต้องคุมรปภได้สิถูกไหมฮะ
2: ค่ะ
0: จะให้คุณบริหารจัดการยังไงจะยังไงก็ต้องคุมได
1: ้ครับ
0: ผู้ว่าไม่งั้นจะเรียกว่าผู้ว่าราชการนึงไงทำไมล่ะนะฮะอดีตก็เรียกว่าเจ้าเมืองใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นข้าหลวงเป็นอะไรเจ้าเมืองด้วยซ้ำไปสมัยโบราณนี่เจ้าเมืองยังตัดหัวคนได้เลยนะ
1: ครับ
0: ถูกไหมคุมแม้ทั้งความยุติธรรมอะไรต่างแต่ผู้ว่ากทม.เนี่ยถ้าสภาพปัจจุบันนะ
1: ก็
0: กลายเป็นหน้าที่แบบดูแลเก็บขยะกวาดหลอกคู่ครองโน่นนี่ดูแลทางเท้าให้เป็นระเบียบ
2: ค่ะ
0: มันเปลี่ยนดีกว่าอย่างนั้นไม่ต้องเรียกเป็นผู้ว่าหรอก
1: ครับ
0: แล้วทุกประเทศที่เจริญทั่วโลกนะผู้ว่าเขาก็มีอำนาจคุมตำรวจทั้งนั้นแหละ
1: นะ
0: ฮะใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็โอนตำรวจจราจรไปสิฮะเหมือนโอนตำรวจดับเพลิงไปอ่ะ
1: ก็หนึ่งก่อนหน้านี้เทศกิจก็เคยไปอยู่ให้ตำรวจใช่ไหมครับ
0: ไม่อยู่ฮะไม่อยู่เทศกิจเขาก็เป็นที่ว่าเป็นเจ้าพนักงานเทศกิจจริงๆก็เป็นซิตี้โพลิสอย่างนึงนะแต่อำนาจเขาไม่มีอำนาจสอบสวนแล้วไม่ได้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาด้วยนะฮะประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาสารพัดไปแจ้งความไม่ได้นู่นนี่ผู้ว่าก็ไปทำอะไรได้ล่ะผู้ว่ากทม.
1: ดับเพลิงเนี่ยก็โอนย้ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกทม.ก็มี
0: กทม.
1: หัวหน้าหน่วยยังมียศมีตำแหน่งอยู่เลยนะฮะยังมียศตำรวจอยู่เลยครับนี่ก็คือโอนเรียบร้อย
0: ก็มีใครอยากมีก็มีนะฮะแต่ว่ารับใหม่ไม่มีแล้ว
1: ครับ
0: ปัจจุบันก็แทบจะไม่มีแล้วมั้ง
1: ครับ
0: นะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วกทม.ก็จะพัฒนาปัจจุบันเขาก็พัฒนาเป็นวิศวกรรมดับเพลิงไป
1: อ้าวถ้าเกิดว่าเอาจราจรมาเอานครบาลมายังจะต้องเป็นตำรวจอยู่ไหมครับหรือว่าจะเป็นรูปแบบอื่น
0: คือคำว่าตำรวจเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้หมายถึงตำรวจแห่งชาติ
1: ครับ
0: นะฮะตำรวจหมายถึงเจ้าพนักงานทุกกระทรวงตำบลกรมเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการตรวจตารักษากฎหมาย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยกรมประมงก็เป็นตำรวจนะกรมเจ้าท่ากรมป่าไม้กรมศุลกากรก็จับคน
1: ครับ
0: นะฮะโดยบทบาทก็ถือว่าเป็นตำรวจด้วยกันทั้งสิ้นและสอดคล้องกับตามปวิอาญามาตรา2อนุ16ด้วยนะ
2: ค่ะ
0: พวกนี้จริงๆอ่ะเขาเรียกเป็นตำรวจมันตำรวจศาลใช่ไหม

0: ครับ
1: ตำรวจรัฐสภา
0: ครับ
1: นะเพิ่งการพูดตำรวจจะต้องทำให้ตำรวจไปมีในยุคทุกกระทรวงทบวงกรมเลยใช้ชื่อมันตำรวจไปเลยถูกไหมฮะตำรวจกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ย
0: สรรพากรเขาจะมีหน่วยจับไอ้พวกปลอมภาษีเนี่ยก็ยังถือเป็นตำรวจหน่วยหนึ่งเหมือนกันใช่ไหม
1: เป็นตำรวจนะเกษตรก็เจอเด็กแม่ไปจับปุ๋ยปลอมถูกไหมฮะเยอะแยะไปทุกผมว่าแทบทุกหน่วยงานนะก็มีตำรวจสิ่งแวดล้อมตำรวจนู่นตำรวจนี
0: ่
1: เราเรียกตำรวจไปเลยนะฮะอย่างตำรวจนครบาลนี่ก็โอนนะฮะโอนไปอยู่กทม.ไปเอาเริ่มจากจราจรนี่ก่อนนายกถ้าจริงใจนะทำได้ง่ายๆเลยฮะปรึกษาหารือกับทางกทม.เนี่ยตราพระราชพระราชกฤษฎีกาโอนกองคับการตำรวจจราจรไปสังกัดกทม.เลย
0: ครับ
1: โอนดับเพลิงไปยังไงก็โอนจราจรไปแบบนั้นใครอยากไปก็ไปใครไม่อยากไปเป็นตำรวจก็ถอยมา
0: แต่ก็ต้องไปทำในหน่วยอื่นที่ไม่ใช่จราจรอีกต่อไปแล้วอย่างนั้นแหละใช่ไหม
1: ก็ทำไปเรื่อยๆเลยครับเหมือนทุกวันนี้ที่โอนนี่มีความคิดในเรื่องการโอนตำรวจหลายหน่วยอ่ะไปตำรวจทางหลวงเนี่ยก
0: ็
1: ต้องไปสังกัดกรมทางหลวงหรือกระทรวงคมนาคมความจริงมันมีโครงมันมีนั่นอยู่แล้วนะเพ
0: ีย
1: งแต่ว่ามันไม่มีใครขับเคลื่อน
0: อ่ะอ้าวอย่างตำรวจรถไฟก็ยุบเลิกไปแล้วเนี่ย
1: อันนี้มันไม่ควรยกเลิกก็ดันไปยกเลิกเขาทำให้ป่วนนะ
0: ครับ
1: ตำรวจทำให้ป่วนถูกไหมการรถไฟเนี่ยถูกไหมฮะมันจำเป็นต้องมีตำรวจเพราะการรถไฟเนี่ยเขาไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นเจ้างานตามปวิยาเขารักษาความสงบเรียบร้อยแบบตำรวจไม่ได
0: ้ครับ
1: นะแต่ข้าราชการอื่นเนี่ยเป็นได้เขียนคำเดียวให้เป็นอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะก็มีอำนาจสอบสวนนะความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบเขา26ฉบับอยู่แล้วนะ
2: ค่ะ
1: แต่ก็มันเกิดปัญหาที่ความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจตรงนี้อัยการก็งงเขาส่งสำนวนไปตั้งแต่ปี26นะ
0: ครับ
1: คือ26ข้อบัญญัตินี่ก็เช่นควบคุมอาคารสิ่งก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขอะไรเยอะแยะไปหมด26ข้อบัญญัติที่กทม.เวลาเนี้ยต้องใช้วิธีไปแจ้งความกับโรงพักตำรวจให้สอบสวนแล้วตำรวจก็ดองกันไว
0: ้
1: ใช่มั้ยก็รู้อยู่ตำรวจเขาเป็นยังไงใช่ไหมฮะไอการบังคับใช้กฎหมายกทม.มันก็เลยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอ่ะ
0: ครับ
1: นะก็ทำเนี่ยให้เขามีอำนาจสอบสวนแก้พรบ.กทม.หรือไม่ต้องแก้ออกข้อบังคับอะไรล้อตามพระบัญญัติที่มีอำนาจอยู่แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ปรึกษาเลยกับอัยการฝากเสียงนี้นะเผื่อคุณชาติชาติจะได้ยินเพราะทำได้ไม่ยากเลยครับพรบ.กทม.เนี่ยจัดระเบียบบริหารเนี่ยมีให้อำนาจนะฮะกร
0: ุ
1: งเทพมหานครมีอำนาจสอบสวนอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: สอบสวนอยู่แล้วส่งอัยการฟ้องศาลได้เลย26ข้อบัญญัติ
0: ครับ
1: อ่
0: ะถ้าเกิดกรณีว่าโอนย้ายมาไม่ได้ยังติดขัดข้อกฎหมายอยู่ได้ไปเพิ่มอำนาจกทม.ให้มาดูแลตรงนี้เพิ่มขึ้นมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับ
1: ง่ายเลยฮะง่ายเลยถ้าผมเป็นผู้ว่าในทำผมว่าไม่เกิน2เดือนอ่ะเสร็จเรียบร้อย
0: ครับ
1: สอบสวนนะความจริงเทศกิจเขาก็พร้อมสอบสวนอยู่แล้วนะมันเป็นกฎหมายในความรับผิดชอบของเขาเนี่ยเขาเข้าใจดียิ่งกว่าตำรวจอีกใช่ไหมฮะพอทำกทม.ไปแจ้งความตำรวจกฎหมายที่ไม่ใช่เรื่องลักวิ่งชิงปล้นอะไรตำรวจก็จะงงงงแล้วไม่ทำถือว่าเป็นไม่ใช่งานหลัก
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะมันมีสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขนู่นนี่ต้องไปเปิดกฎหมายให้เข้าใจนะฮะ
0: ถ้ามีการแก้ให้กทม.น่าจะทำตรงนี้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าพนักงานสอบสวน
1: ใช่ครับใช่ก็ไองานสอบสวนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อยู่จำกัดเฉพาะนั่นนะฮะตามปวิยาเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเพิ่มจากกทม.รองรับอยู่เนี่ยก็ทำได้เขาเคยส่งสำนวนให้อัยการนะกทม.เนี่ยเคยสอบสวนคดีแบบนี้ส่งให้อัยการปรากฏว่าอัยการงงบอกว่าเอ๊ะไม่เคยมีกทม.จะมาสอบสวนส่งอัยการมีแต่ผ่านตำรวจก็เลยตีกลับมากทม.ก็เลยมึนๆงงๆไม่มีใครเดินเรื่องเลยเอา26ข้อบัญญัติแล้วก็โอนนะฮะโอนตำรวจจราจรกลางตำรวจจราจรเนี่ยไปสังกัดกทม.ท่านนายกจริงใจนะก็ทำให้เขาหน่อยสิ
0: ครับ
1: ไหนบอกพร้อมร่วมมือ
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะแล้วงานเนี่ยอย่างน้อยเรื่องจราจรนี่จะเวิร์กเลยตอนนี้ถ้ารถจอดป้ายรถเมล์เข้าป้ายไม่ได้รถจอดพิมพ์ตอนนี้เราด่าคุณชัดชาติได้แล้ว
0: ใช่ครับได้เต็มปากด้วยฮะ
1: แต่ตอนนี้เราด่าเขาไม่ได้นะ
0: ครับเดี๋ยวต้องรอท่านผู้ว่าชัดชาติฮะถ้าเกิดว่าทางกกต.เขาให้การรับรองแล้วก็ได้ทำงานเต็มตัวท่านจะเดินหน้าเรื่องนี้ไหมเพราะว่าอย่าง
1: นี้ลองถามเลยลองถามท่านเรื่องนี้สิ
0: ครับ
1: ทีนี้เราจะไปด่าเราด่าผู้ว่าชัดชาติดูด่าได้ดีกว่านะเป็น

0: มิตรกว่านะ
1: ครับ
0: แต่เขาจะไปด่าผู้บัญชาการนครบาลรู้สึกมันจะอลังการมันจะแต่
1: ก่อนหน้านี้ท่านก็ออกมาบ่นเหมือนกันว่าอำนาจผมไม่มีไม่สามารถจับได้หรือบริหารจัดการใดๆได้นะมันอยู่คนละหน่วย
0: แล้วเราจะปล่อยให้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เหรอแล้วคนมีอำนาจก็ไม่จับ
1: ครับ
0: ไม่จับยังไม่พอนะที่พูดตรงๆนี่ยังใช้ถนนเป็นที่หากินด้วยนะเลนนึงเนี่ยหายไปนะเพราะว่าเป็นรายได้นะ
1: ครับ
0: พวกร้านเท่าแก่ร้านอะไรคิดว่าเขาจอดผิดกฎหมายกันฟรีๆเหร
1: อ
0: จ่ายรายเดือนทั้งนั้นแหละครับ
1: ครับ
0: ใส่ตำรวจเนี่ยไม่ต้องอ้อมค้อมอ่ะ
1: ได้ท่านวิวครับเดี๋ยวรอดูท่านผู้ว่าชัดชาตินะถ้าเกิดเข้ามาสมัยที่2เนี่ยท่านจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างไรนะขอบคุณนะครับท่านวิรุธครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับก็เป็นจริงๆแล้วตั้งแต่ยุคที่มีปัญหาเรื่องของเนี่ย PM 2.5 เรื่องของรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปแล้วโดยเฉพาะดีเซลอ่ะท่านผู้ว่าบ่นเลยผมไม่มีอำนาจผมไม่มีอำนาจจับแล้วก็ไปเคยไปยื่นเนี่ยแต่ว่ามันก็จบอยู่แค่นั้น
2: อ
1: ่ะตอนหาเสียงก็เลยดำรินี้ขึ้นมาอีกถ้ามีอำนาจควบคุมดูแลนะปัญหาจราจรปัญหา EPM ที่มันเราโดนกันทุกปีเนี่ยน่าจะดีขึ้นครับ
2: อ่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้านะคะมาดูทิศทางข่าวที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้ากันบ้างนะคะว่ามีเรื่องอะไรค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: เอาละค่ะ 19:42 นะคะช่วงสุดท้ายของทิศทางข่าวค่ะมาดูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นกันบ้างนะวันนี้มีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณพิชิตอะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยสถานะเป็นอย่างไร
3: แล้วก็ยื่นจดหมายลาออกไปแล้วนี
2: ่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นท่านออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวว่าณเวลานี้เนี่ยเขาอยู่ที่ตรงไหนยังไงแล้วมีการติดต่อได้หรือเปล่าใช่ไหมคะก็ล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็บอกว่านับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงขนาดนี้เนี่ยก็ยังไม่เคยได้รับการติดต่อใดๆจากนายพิชิตเลยนะซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการโดยเฉพาะขนาดส่วนกลางเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถตามตัวได้นะ
3: เอาจริงๆอยู่ท่านผู้ว่าเพชรบูรณ์แล้วล่ะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่วิเชียรเป็นผอ.ยุทธศาสตร์อยู่ที่วิเชียรท่านผู้ว่ายังตามไม่เจอใครจะไปเจอล่ะครับ
2: ผู้สื่อข่าวก็ถามนะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยมีความหนักใจหรือไม่จากเรื่องนี้ที่เป็นข่าวโด่งดังแล้วก็มีความเสียหายเป็นวงกว้างเลยนะคะผู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็บอกว่าไม่หนักใจอะไรเพราะว่าการกระทำเนี่ยเรื่องของการกระทำผิดเนี่ยเกิดขึ้นที่ต้นทางก็คือที่จังหวัดนนทบุรี
3: ครับ
2: ทางจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ยวข้องเพียงแค่เขามาปฏิบัติราชการในพื้นที่ของเราเท่านั้นทุกอย่างจึงต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้าเบื้องต้นนะคะทราบว่านายพิชิตเป็นคนอำเภอวิเชียรบุรีแล้วก็มีน้องชาย

0: เป็นนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีจริงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ยังไม่ได้มีมูลความเสียหายใดๆพาดพิงไปถึงตัวนายกเทศมนตรีนะคะแล้วก็ประการหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้ถูกดำเนินคดีตอนนี้เรื่องของการดำเนินการหลักเนี่ยก็อยู่ในอำนาจของปปช.และขนาดนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดโดยเฉพาะปปช.ในระดับจังหวัดเข้ามาขอข้อมูลเพื่อร่วมสอบสวนด้วยส่วนตัวเข้าใจว่าทางปปช.คงทำงานร่วมกับส่วนกลางผู้ว่าให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะผู้สื่อข่าวถามต่ออีกนะวันนี้ถามยาวเลยนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าจริงๆแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าจะไปถามใครด้วยนะก็ถามว่าถ้าหากครบกำหนด15วันไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายพิชิตเนี่ยทางคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะคะท่านก็บอกว่าการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงของจังหวัดเนี่ยจะต้องรายงานมาให้ทางผู้ว่าทราบนะคะก็คือในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลเรื่องนี้ส่วนการดำเนินการเรื่องของทางวินัยทางเทศบาลก็จะต้องส่งรายงานมาเช่นกันว่าผลสอบสวนวินัยร้ายแรงเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นนายพิชิตได้ยื่นใบลาออกต่อทางนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วทางนะคะนายกเทศมนตรีเนี่ยก็เกรงว่าจะเกิดความเสียหายเพิ่มเติมก็เลยเห็นควรให้ลาออกแต่ตามขั้นตอนแล้วการลาออกของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเสนอเรื่องมาที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบนะคะคาดว่าจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภายในเดือนนี
1: ้ครับ
0: ฉะนั้นถามว่าสถานะของนายพิชิตในขนาดนี้จึงยังถือว่าเป็นข้าราชการอยู
1: ่ยังไม่มีผลในจดหมายที่ไปยื่นวันก่อนนั้น
0: เพราะยังไม่ได้รับความเห็นชอบให้ลาออกจากความประสงค์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดคือถ้าหากตามข้อเท็จจริงเนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีความเกี่ยวพันน้อยมากท่านก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าการกระทำผิดเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเราแล้วก็ข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็เป็นเจ้าของสถานที่ที่ปรากฏเป็นความผิดอยู่ที่นนทบุรีส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้ถูกใช้เป็นพื้นที่ในการกระทำความผิดแต่อย่างใดและยังไม่ปรากฏว่ามีข้าราชการหรือบุคคลใดในจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือร่วมกระทำความผิดด้วยทีนี้เมื่อถามว่ามีอำนาจทางการเมืองหรืออื่นๆเนี่ยเข้ามาแทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการหรือเปล่าท่านผู้ว่าก็บอกว่าไม่มีเลยไม่มีอำนาจมายุ่งเรารายงานตามข้อเท็จจริงไปยังกระทรวงมหาดไทยตามอำนาจหน้าที่ที่จะทำได้ตามกรอบของกฎหมายนะคะส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวที่ทุกคนสามารถทำได้ยอมรับว่าปัจจุบันพื้นที่สื่อเนี่ยก็เปิดกว้างหลายช่องทางหลายคนก็ยังขาดความเข้าใจในข้อระเบียบแล้วก็กฎหมายนะคะบางคนก็ตั้งคำถามว่ารู้ตัวตั้งนานแล้วแต่ทำไมไม่แจ้งความดำเนินคดีจึงอยากจะชี้แจงให้เข้าใจว่าเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของปปช.เป็นหลักนั่นเองอ่ะท่านผู้ว่าชี้แจงแบบนี้ค่ะ
1: เอาคดีนี้น้องเก๋แจ้งความดำเนินคดีใครหรือยัง
0: คุณผู้ฟังถามมาเยอะมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็มีท่านปลัดจังหวัดภูเก็ตอยู่คนเดียวคดีเรียกรับเงินสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแต่ไม่ใช่
0: คดีนี้
1: ถูกต้องฮะมีคนเดียวที่ถูกดำเนินคดีให้ออกจากราชการแต่ถามว่าขบวนการโกงสอบสอถอเนี่ยนะที่ไปจับได้คาหนังคาเขาที่บ้านพักที่นนทบุรีกำลังขมักขม้นในการแก้กระดาษคำตอบไอ้สามใบนะไอ้3,000ใบเนี่ยนะก็คือแหละฮะพอสอบเสร็จไอ้ตัวกระดาษคำตอบตัวจริงไปเก็บไว้ที่ห้องมั่นคงอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็ถ่ายเป็นไฟล์ทรัมป์ไดรฟ์นะฮะให้กับ2หน่วยมสวอยู่1อันนะฮะสถ1อันใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าสืบสาวเราเรื่องที่ท่านรองปลัดเป็นประธานกรรมการสอบแล้วก็นายกที่มานั่งแถลงกันวันก่อนหน้านี้ว่ามันมีแก้ไฟล์นะฮะที่เป็น อยู่ในทรัมป์ไดรฟ์อ่ะทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ115ครั้ง
0: ค่ะ
1: มีการแก้115ครั้งแต่ละครั้งไม่รู้แก้ไปกี่คนนะไอ้ตรงเนี้ยนะครับซึ่งมันก็ไม่ว่าจะเป็นมสว.สถ.
0: ค่ะ
1: ใครจะเป็นคนเปิดเข้าไปแก้แต่มสว.เขาออกมายังไงรู้ไหมผมในฐานะเป็นผู้รับจัดสอบครั้งนี้นะฮะถ้าจะมีการแก้ไขคะแนนเนี่ยนะผมมีอำนาจไปสั่งข้าราชการของคุณไอ้ที่นนทบุรีให้มานั่งแก้กันได้ด้วยหรือนะแล้วก็หลังจากนั้นมสว.ก็เงียบไปนานเลยนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

0: ออกมาพิจารณากันสัก 2-3 วันจนอธิการบดีของมสว.ต้องออกมาบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไอ้ที่เราเงียบไปแล้วเราไม่ไปให้ข้อมูลอะไรเนี่ยนะฮะที่เชิญเรามาแล้วเราไม่ได้ไปเนี่ยเพราะว่าไอ้กระดาษคำตอบตัวจริงนะครับปปช.เขาอายัดไว้แต่สอบภายในของเราสอบไปแล้วยืนยันมั่นใจว่าข้อสอบไม่ได้รั่วมาจากมสว.แต่ถ้าเกิดว่าจะมาตรวจสอบกันให้ชัดเจนจริงๆเนี่ยเรามีตรัมได้อยู่คุณมีตรัมได้อยู
1: ่ค่ะ
0: เอามาเทียบกันเลยไหมเอามาเปิดปอต่อหน้าสาธารณชนกันเลยไหมแล้วก็เอากระดาษคำตอบจากอันเนี้ยที่ปปช.เขาอายัดไว้เนี่ยมาวางไว้ตรงกลางเลยไหมซ้ายและขวา
1: ตรงกันไหม
0: พอเปิดปุ๊บแล้วเนี่ยนะฮะเอาข้อมูลในไฟล์ทั้งสองอันเนี่ยมาเทียบกับกระดาษคำตอบอะแก้จากใคร มันจะเห็นทันทีครับไอ้ตัวนี้เขาบอกจะใช้เวลาแค่3วัน
1: 3วันนี้คือตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะ
0: ก็เนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอามาตรวจคัดคะแนนคำตอบกันเนี่ยนะฮะ
1: อ๋อที่บอกว่าระหว่างวันที่4ถึงวันที่6นี้ใช่ล็อตนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเอามาตรวจกันเลยฮะซึ่งมันคือตะแกรงล่อนง่ายๆเลยนะถ้าคิดแบบภาษาชาวบ้านนะเพราะอะไรครับคุณไปแก้ในไฟล์เนื่องจากอะไรครับคุณไปแก้ในกระดาษคำตอบตัวจริงไม่ได
1: ้
0: เพราะมันเก็บไว้ในห้องมั่นคงม
1: ัน
0: มีกุญแจสองดอกใช่ไหมครับแต่คุณเข้าไปดูในไฟล์แล้วเอามาบัญชีมาดูว่าในกอซื้อไหมเอาในกอซื้อเอ้ามาดูไฟล์ที
1: ่แก้ไฟล์
0: ไฟล์ไหวในกอได้แค่30เองอ่ะม
1: ัน
0: ต้องได้70สิไปแก้ในไฟล์ก่อนเลยให้ในกอได้70
1: ไม่แล้วที่สำคัญคือประกาศไปแล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับต้องประกาศฮะว่าในกอเนี่ยผ่านนะฮะเพราะได้70คะแนนแต่ขอโทษฮะกระดาษคำตอบตัวจริงในกอยังได้20อยู
1: ่
0: หลักฐานอยู่ตรงนี้ว่าในกอได้20นะสิ่งที่ต้องทำต่อคืออะไรฮะเราต้องพิมพ์กระดาษคำตอบมาใหม่แล้วก็นั่งฝนใหม่เพื่อให้ในกอได้ที่70
1: อ
0: ันนี้เขาไปจับได้เนี่ยที่อยู่ในลังเนี่ย 22,000 ใบเนี่ยก
1: ็
0: คือต้องแก้ให้ตรงกับไฟที่เราไปแก้แล้วไงฮะว
1: ่
0: าให้ในกอเนี่ยได้70
1: ค่ะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละครับ
1: คำถามก็คือไฟถูกแก้เพราะว่ามีเรื่องของดิจิทัลซิกเนเจอร์อันนี้จะเป็นเหมือนว่าตัวแบบว่าเป็นรอยเป็นร่องรอยที่หาคนได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ได้ใช่ไหมคะ
0: ท
1: ุ
0: กครั้งที่เข้าไปแก้ไขเนี่ยเขาบอกว่าระบบมันเนี่ยมันจะระบุชัดเลยว่าคนที่ไปแก้คือใครไปแก้ตรงไหนนะครับเพราะว่ามันจะผิดไปจากจุดเดิมแม้ว่าตาเราจะมองไม่เห็นว่ามันแก้เรียบร้อยแล้วเนี
1: ่
0: ยแต่ระบบในคอมพิวเตอร์ฮะเทคโนโลยีมันจับได้ครับว่าคุณเข้าไปแก้เขาจึงออกมาบอกไงฮะว่าคุณแก้ไปทั้งหมด115ครั้ง
1: แต่ก็ยังไม่มีชื่อออกมาว่า115ครั้งเนี่ยเข้าถึงโดยชื่อไหนอย่างไรบ้าง
0: ครับ
1: แล้วจากจุดไหนอย
0: ่
1: างไรจากใคร
0: ใช
1: ่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างเรื่องของคะแนนเรื่องของไอตัวคำตอบที่เอามาแก้ไขเนี่ยคือก็ต้องเอาไปตรวจใหม่ด้วยที่คุณณรงค์บอกว่า 4-6 นี้เนี่ย
0: ถ้าตรวจใหม่มันก็จะเห็นชัดเจนเลยฮะเพราะกระดาษคำตอบตัวจริงที่ยังไม่มีใครแก้อะไรได้เนี่ย มันจะเป็นหลักฐานชัดเจนว่าในกอในขอในคอในง
1: อ
0: กระดาษคำตอบตัวจริงคุณทำได้เท่าไหร่กันแน่แล้วพอเปิดไฟล์ดูปุ๊บถ้ามันไม่ตรงตามกระดาษคำตอบตัวจริงคุณแก้ไขมา
1: แล้วผลตรวจใน 15,520 รายเนี่ยจะพบความผิดปกติ
0: ทันที
1: กี่รายด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าบรรจุไปแล้ว
0: ก็นั่นแหละฮะ
1: ก็ต้อง
0: งานก็จะเข้าคุณนะฮะ
1: เห็นตอนนี้เนี่ยคนก็มาตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเดี๋ยวรอดูนะว่าอย่างเรื่องเพราะตอนนี้เขายังชะลออยู่ใช่ไหมคะ
0: ค
1: ยังไม่ได้มีการบรรจุเพราะว่าเขาขอรอตรวจในประเด็นนี้ก่อน
0: ก็จะ15,000กว่าใบเนี่ยท่านนายกบอกว่าถ้าบรรจุแล้วปลดออกทันทีนะขณะนี้พบพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุหลังจากก่อนหน้านี้พบความผิดปกติของผลคะแนนสอบสั่งให้ตรวจสอบกระดาษคำตอบของผู้สอบกว่า 15,000 กว่าคนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนะฮะหากตรวจพบว่าผู้เข้าสอบรายใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะดำเนินการยกเลิกผลสอบเป็นรายบุคคลทันทีส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการไปแล้วหากผลสอบสวนยืนยันว่ามีการทุจริตก็พร้อมดำเนินการเพิกถอนการบรรจุและดำเนินการถูกกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นเพราะมันเลี่ยงไม่ได้ครับกระดาษตัวจริงเนี่ยคะแนนดิบอยู่ตรงนั้นฮะว่าคุณได้เท่าไหร่แล้วพอเปิดไฟล์ขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้เลยว่าถ้ามันไม่ตรงกับกระดาษคำตอบตัวจริงคุณทุจริตมาม
1: นะคะ
0: มันจึงมีนี่ไงที่คนไปร้องอ่ะว่ามันเป็นไปได้ยัง

0: ไทยอ่ะ270กว่าท่านได้ศูนย์คะแนน
1: ค่ะเออนะอ่ะเดี๋ยวรอดูใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญรอดูเรื่องของการตั้งคณะกรรมการด้วยที่ทางปลัดมหาไทยจะมีการลงนามใช่ไหมคะว่าประเด็นนี้เนี่ยเรื่องของการโกงข้อสอบเนี่ยจะเอาผิดใครได้บ้าง
0: ตอนแรกได้5คน
1: มี5คน
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็ยังไม่ได้บอกว่ามีใครบ้าง
0: ก็เขาก็กลัวไง5คนเนี่ยจะเป็นพอพานที่อยู่วิเชียรหรือเปล่ากับภรรยาของเขาที่บ้านที่นนทบุรีแล้วก็มีข้าราชการอีก 2-3 คนครบ5แล้วไง ใช่กลุ่มนี้ไหมถ้าตัดจบตรงนี้ไปเนี่ยโอ้โหสังคมกังขามากเลยนะครับ
1: อ่ะนะคะอ่ะนี่ฝากไว้อีกประเด็นหนึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะคะส่วนประเด็นเรื่องของน้อง11ขวบนะคะที่ขับรถเนี่ยเห็นว่าวันนี้มีความคืบหน้ามาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนใดนะอยู่ระหว่างในการรวบรวมพยานหลักฐานแบบรอบด้านแต่ว่าจะมีการสอบปากคำพยานแวดล้อมแล้วก็คนใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบว่าเด็กอายุ11ขวบนี้เนี่ยขับรถเป็นมาก่อนไหมหรือนะคะมีใครสอนหรือปล่อยให้เด็กเนี่ยได้ฝึกขับรถหรือไม่แม้ว่าเพื่อนบ้านหรือเจ้าของอู่ซ่อมรถในละแวกบ้านของเด็กเนี่ยจะบอกว่าไม่เคยเห็นเด็กขับรถก็ตามแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปดูเรื่องของพยานแวดล้อมแล้วก็ไปดูเรื่องของการไล่กล้องวงจรปิดด้วยนะคะเพื่อที่จะทำความจริงให้กระจ่างด้วยก็ต้องไปดูย้อนหลังนะคะทั้งถนนสายหลักสายรองจากบ้านเด็กไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษดอนตาลด้วยที่ยายเนี่ยเคยขับรถไปส่งหลานเป็นประจำอะค่ะส่วนการสอบปากคำผู้ปกครองยายของเด็กเนี่ยเล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยอยู่ระหว่างเตรียมของไปขายที่ตลาดพรเพชรใช่ไหมคะที่ในเมืองมุกดาหารแล้วก็ยายเนี่ยเปิดประตูฝั่งตรงข้ามคนขับเอาไว้แล้วหลานขึ้นไปที่รถจากประตูซ้ายแล้วก็เข้าไปที่นั่งของเบาะคนขับ
0: ล็อกประตูเลย
1: แล้วก็ล็อกประตูเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเด็กก็ขับรถออกไปใช้เวลา10นาทีก็ไปเกิดเหตุทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าน้องเป็นเด็กพิเศษด้วยใช่ไหมคะมีการขับรถกระบะเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่ารถมันเป็นเกียร์กระปุกเนี่ยเออก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าถ้าไม่ได้ถูกสอนมาอยู่ดีๆขับเป็นได้ยังไงเพราะขับยากมาก
0: เกียร์ไปค้างอยู่ที่เกียร์5ด้วยนะครับ
1: แสดงว่ามีการเปลี่ยนเกียร
0: ์1 2 3 4 5ฮะต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วเครื่องไม่ดับเลยเหรอเพราะว่าปกติเนี่ย
1: ค
0: นที่ไม่ชินเท้าจริงๆแม้จะรู้ว่าเกียร์1เข้ายังไงต้องเหยียบคลัตช์ก่อนนะต้องอะไรก่อนนะเนี่ยแต่มันจะไม่สมูทหรอครับเครื่องจะกระตุกแล้วก็กว่าจะออกตัวได้อาจจะดับนะฮะ
1: ค่ะเออเนี่ยแล้วค่ะก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ว่าในแง่ของคดีเนี่ยก็น้องยังเป็นเด็กอยู่เนาะก็ยังไม่ต้องรับผิดทางอาญาแต่ว่าทางคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่เป็นผู้ปกครองอะไรเนี้ยอันเนี้ยก็มีคนวิเคราะห์อย่างทางทนายหรือว่าอัยการอะไรแบบนี้เนี่ยก็ถ้าพิสูจน์ได้ว่าปล่อยปะละเลย
0: ครับ
1: ก็ต้องรับผิด
0: รับผิดทางแพ่งนะฮะแล้วที่สำคัญคนก็ถามมาเยอะเลยอ่ะ13กิโลที่น้องขับไปเนี่ยน้องจะไปไหน
1: เออเนาะ
0: น้องจะไปไหนนะฮะมีคุณครูที่เขาบอกว่าน้องจะย้ำคิดย้ำทำคือทำในสิ่งที่ได้ปฏิบัติอยู่ทุกวันอะอย่างวันเนี้ยอ๋อ
1: แล้วน้องไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยวันนั้น
0: ก็วันนั้นคุณยายโทรไปลาน้องเป็นหวัดนะฮะซึ่งคุณครูเองก็คาดว่าน้องจะมาโรงเรียนฮะซึ่งคุณหมอด้านจิตวิทยาก็บอกว่าน้องจะไปโรงเรียน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าความผิดปกติของเด็กพิเศษเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยนะครับกลุ่มเนี้ยความสามารถพิเศษถ้ามีเด่นไปเลยด้านใดด้านหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นศิลปะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์กลไกถ้าเขาสนใจเรื่องนี้นะเรื่องนี้เขาจะเด่นไปเลยแต่เรื่องอื่นเขาก็ไม่ได้เหมือนกันแต่น้องบอกว่าก่อน8โมงเช้าต้องอยู่โรงเรียนสิทำไมยังอยู่บ้านอยู่อันนี้ต้องไปตามต่อว่าที่น้องมุ่งหน้าไป13กิโลเนี่ยจะไปโรงเรียนจริงไหม
1: เป็นเหมือนเป็นความคุ้นชินของน้องแต่พอวันนั้นไม่เหมือนเดิมก็อาจไม่รู้ว่าจะมีส่วนหรือว่ายังไงหรือเปล่า
0: แล้วต้องไปโรงเรียนสิอย่างเช่น8โมงเช้าเราต้องได้กินไข่ดาวเน
1: ี่
0: ยแต่วันนี้เอากะเพราไก่ไม่ให้กินเนี่ยเขาบอกว่าเด็กจะอารมณ์แปรปรวนทันทีเราต้องได้กินของเหมือนเดิมสิเนี่ยนะฮะไอ้ตรงนี้ก็คือคุณหมอบอกว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนไปจากวิถีของเขาเนี่ย
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าแล้วฮะไปปลอบประโลมไปอธิบายนะฮะเพื่อให้เขาเนี่ยนะฮะหายกระวนกระวายสับสนใจว่าทำไมไม่เหมือนมันไม่เหมือนเดิม
1: แล้วก็จะมีวิธีในการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันด้วยของเด็กพิเศษเขาอะนะคะพอเวลาเขาไม่คุ้นชินกับสิ่งที่เคยทำอยู่เป็นประจำพอเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมี

0: มีความชัดเจนนะคะอาจจะมีการแจ้งเรื่องของข้อหาอะไรนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นทิศทางข่าวนะคะเป็นเรื่องร้อนๆทั้งนั้นเลยนะคุณณรงค์
1: สัปดาห์หน้ายังตามต่อเรื่องอะไรรู้ไหม
0: เรื่องอะไรคะ
1: เรื่องนิรโทษกรรม
0: ใช่ๆๆ
1: นะฮะเดี๋ยววิปรัฐบาลก็จะคุยกันเนี่ยวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็จะเข้าวันที่ไหนวันที่8ใช่มั้ยครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าสภาเห็นชอบด้วยนะฮะก็มันก็คงจะเป็นไปตามกระบวนการคือนำขึ้นทูลเกล้า

0: ของพ.ร.ก.ด้วยนะเรื่องของการกู้เงินนะคะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้คุณณรงค์แล้วก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมูลนิธิในร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีเข้าการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานสินีนาถเฉลงวิทย์และครอบครัวแก้วพระพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันวัดสามัคคีบรรพตวัดจันทสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพพัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 ศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมศิษย์ซานตาคลูสคอนแวนต์สหสมาคมศิษย์เซนต์พอลเดอะชาร์ตสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮวัดสองแควจังหวัดแพร่วัดป่ากล้วยวัดท่ากระโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมมิกาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์อังกฤษสวดมาติกาสดับประกอนและอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวรังสียาพรนรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดนางสาวทัญชนนท์สกฤตสินและคณะชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมูลนิธิศูนย์กลางอีกก้วนเต้าอนุตตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟ่งเอิญมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาสี่รูปที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจต่างๆอาทิด้านการแพทย์การสาธารณสุข

การศึกษาส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤบดทศีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็น OECD เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ของกระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมความเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านความร่วมมือด้านนโยบายเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลระหว่างประเทศสมาชิกเกิดเพลิงลุกไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่นครราชสีมาเสียงระเบิดดังเป็นระยะผ่านไปหลายชั่วโมงแม้แสงเพลิงจะลดแต่ยังมีกลุ่มควันต่อเนื่องเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงหลายคันระดมฉีดน้ำสกัดเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้ภายในโรงงานเฟอร์นิเจอร์พื้นที่ตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมาโดยปิดกั้นการจราจรบริเวณโดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอีกทั้งภายในโรงงานยังมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาเป็นจำนวนมากมีวัสดุติดไฟง่ายจำนวนมากและเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นเป็นระยะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงก่อนเที่ยงผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงแม้มีแสงเพลิงลดลงแต่ยังมีกลุ่มควันเกิดขึ้นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ประเมินว่าการควบคุมเพลิงอาจทำด้วยความยากลำบากเนื่องจากในโรงงานมีวัสดุจำพวกไม้ขี้เลื่อยกาวทินเนอร์ทำให้เพลิงลุกไหม้ลุกลามก่อนจะก่อให้เกิดการปะทุแล้วระเบิดซ้ำทั้งนี้โรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์มีพนักงานกว่า100คนแต่เนื่องจากวันอาทิตย์เป็นวันหยุดงานจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงวางแผนควบคุมสถานการณ์โดยฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้ต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเพลิงลุกลามบานปลายมากขึ้นโดยจะมีการตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้หลังสามารถควบคุมเพลิงสงบลงแล้ววราวุฒิสั่งกรมโรงงานตรวจสอบเหตุน้ำซัดกำแพงพังขยะมหาศาลถล่มหมู่บ้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีมีข่าวฝนตกหนักมวลน้ำจากเศษขยะไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีว่าได้สั่งการนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ประสานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจสอบหากพบหลักฐานเช่นมีการใช้เครื่องจักรมีการจ้างคนงานที่เข้าเกณฑ์และมีการประกอบกิจการลักษณะขัดแยกหรือฝังกลบหรือรีไซเคิลจะถือว่าสถานที่ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายหากเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพ.ร.บ.โรงงาน 2535 ทันทีโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันที

0: ่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: เลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลก็ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
3: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มถึงสามทุ่ม
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
8: ยี่สิบนาฬิกาสิบสามนาทีรายการสีสันชีวิตนะครับเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการครับวันนี้รายการสีสันชีวิตเราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกช่วงเร้นไม่ลับกับเซเล็บเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมกับบทบาทผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กต่อเนื่องเรื่องผู้ว่ากทมคนเดิมเพิ่มเติมคือความคาดหวังนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้มาพูดมาคุยกันนะครับท่านผู้ฟังท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับแสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามารายการของเราได้นะ

0: ับตอนนี้ทางเพจของเราถ่ายทอดสดแล้วนะครับที่ Mcot News FM 100.5 นะครับ Mcot News FM 100.5 ท่านเข้ามาได้เลยนะฮะตอนนี้ถ่ายทอดสดแล้วนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันนะครับแต่ต้องเข้ามาทาง LINE พิมพ์ตัว SI นะครับตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คำว่า Mcot News MCOT NEWS ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางในการติดตามฟังทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Mcot Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect CONNECT นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุแล้วก็เลือกโปรแกรมของเรานะครับรายการของเรา FM 100.5 ครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเล็บครับ
1: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเล็บ
0: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้บอกแล้วนะครับว่าเป็นอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ทำหน้าที่แล้วก็ดูแลในเรื่องของการเป็นผู้บริการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแล้วก็ยังมีภารกิจต่างๆอีกมากมายนะครับวันนี้แนะนำให้ได้รู้จักกับศาสตราจารย์พิเศษดร.กิติพงศ์กิตยารักษ์สวัสดีครับอาจารย์นอทครับ
2: ครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมเรียกอาจารย์นอทนี่ถูกต้องใช่ไหม
2: ต้องครับวันนี้เป็นวันแรกที่เป็นเซเลบนะ
0: เราเซเลบเราแปลว่าคนที่มีชื่อเสียงนะฮะในวงการต่างๆอะไรก็ได้นะฮะ
2: ผม
0: ออทนี่เป็นชื่อเล่นตั้งแต่เด็กนะ
2: ใช่ครับตั้งแต่เด็ก
0: หมายถึงพ่อแม่เป็นคนตั้งให้เลย
2: ใช่ครับ
0: มีพี่น้องกี่คนนะอาจารย์นอท
2: ผมมีพี่สาวคนเดียว
0: พี่สาวก็เราก็เป็นคนเป็นแมวน้องชายคนเดียว
2: ใช่ถูกต้อง
0: อ๋ออ่างไหมครับพี่สาว
2: พี่สาวชื่อนิดหน่อย
0: โ
2: อ้แต่ผมเข้าใจว่าแม่จะตั้งชื่อน้อยหนงอะไรประมาณนี้นะ
0: โอ้ฮะ
2: น้อยหนงแล้วข้างบ้านเนี่ยมีคนแย่งชื่อไปก่อนเพราะชุดลูกคนโตชื่อหน่อยเหมือนกัน
0: ชื่อหน่อยเหมือนกัน
2: คนที่สองเขาเกิดก่อนผมก็เลยกลายเป็นหนง
0: เป็นหนง
2: แม่จะให้เป็นหนงก็เลยรู้สึกว่าโตเกิดมาหัวโตอ่ะ
0: ให
2: ้เป็นลูกออ
0: ดให้เป็นลูกออด
2: มาโดยบังเอิญ
0: โดยบังเอิญได้อ๋อออดนี่คือเหมือนตัวลูกออดนี่ใช่ไหมฮะ
2: คงอย่างนั้นมั้งฮะ
0: ดูไม่ได้แล้วบ้านเกิดจริงๆอยู่กรุงเทพไหมฮะ
2: จริงๆผมเกิดกรุงเทพแต่ว่าคุณพ่อไปรับราชการอยู่ที่ฉะเชิงเทรานาน
0: ฉะเชิงเทรา
2: ฉะเชิงเทราเป็นนายอำเภอเป็นปลัดจังหวัดนะครับแล้วก็ช่วงเป็นอำเภอ
0: หมู่กระทรวงมหาดไทยใช่ไหมฮะ
2: กระทรวงมหาดไทยใช่
0: ครับ
2: ก็อยู่นานเลยผมก็เลยเรียนที่นั่นตอนเด็กๆ
0: อยู่ที่ฉะเชิงเทรา
2: ฉะเชิงเทรา
0: ที่อำเภอเมืองใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่แล้วก็พอโตขึ้นมาก็เข้าเตรียมตามสูตรเด็ก
0: จังหวัดตามสูตรนะ
2: ใช่ครับ
0: หมายความว่าปก็คือประถมเนี่ยเรียนอยู่ที่ฉะเชิงเทรา
2: ใช่ใช่ครับ
0: พอมัธยมก็เข้าเอ๊ะแต่มันเตรียมมันต้องม.4 ม
2: .5ก็คือเรียนตั้งแต่ประถมจนถึงสมัยก่อนคือม.3
0: ม.3
2: ใช่
0: ที่ฉะเชิงเทราเลยครับ
2: ใช่
0: เสร็จแล้วก็มาสอบเข้าที่
2: เตรียมอุดมถูกต้อง
0: โอ้ก็ต้องแข่งขันเยอะเหมือนกันนะตอนนั้นนะ
2: ครับก็พอสมควร
0: มาเข้าเตรียมอุดมนี่ก็คงเลือกสายไหนสาย
2: วิทยาศาสตร์ครับ
0: สายวิทยาศาสตร์นะ
2: ใช่ตามแฟชั่นสมัยนั้นเลยแต่ไม่ค่อยมีใครเรียกสายศิลป์เน
0: า
2: ะสมัยก่อนก็คือเรียกวิทยาศาสตร
0: ์เมื่อก่อนถ้าจะเรียกสายศิลป์ก็จะไปเรียกจะไปเลือกพวกอะไรนะศิลป์คณิตใช่ไหมศิลป
2: ์ใช่
0: ศิลป์คำนวณ
2: ใช่
0: หรือไม่ก็ศิลป์ภาษา
2: ใช่ครับใช่
0: อ
2: ๋
0: อแต่จะน็อตเลือกวิทยาศาสตร์
2: วิทยาศาสตร์
0: เป้าหมายคืออะไรตอนนั้นอยากจะเข้าเรียน
2: ไม่มีเป้าหมายนะคือก็เรียนตามธรรมดาที่เพื่อนเรียนส่วนไหนเขาเรียนวิทย์เราก็เรียนวิทย์ด้วย
0: ก็ตามกันไป
2: ตามกันไปใช่ใช่แต่ว่าช่วงสมัยนั้นเป็นช่วงสิทธิเสรีภาพ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
2: เตรียมอุดมทำกีฬาสีตามการเมืองนู่นนี่นั่นแหละไม่ค่อยได้เรียนผมแทบจะไม่มีเวลาชั่วโมงพอจะได้สอบ
0: เหรอฮะ
2: คือเรียกว่าตอนนั้นต้องผมไม่ต้องไปสอบตุลา
0: ใช่
2: แล้วก็พอตอนนั้นคิดว่าคงไม่มีสิทธิ์จะสอบเพราะว่าขาดบ่
0: อ
2: ยแล้วก็ตอนนั้นมีหัวหน้
0: า
2: ซึ่งเป็นคนตรงมากเลยผมขาดจดทุกครั้งที่ผมไม่อยู่อะไรแล้วตรงเลยขาดเรื่องก็ที่เราไปทำกิจกรรมนั่นเป็นประโยชน์นะ
0: เป็นประโยชน์เลย
2: เขามองว่ามันไม่ตรงกับกิจกรรมไม่เป็นประโยชน
0: ์
2: ก็ในที่สุดก็แต่ในที่สุดก็ได้สอบทั้งเตรียมอุดมแล้วก็ได้สอบทั้งสอบเทียบนะครับแต่อาวุธสอบเทียบเนี่ย
0: มาเข้ามาสอบเป็นทรานส์จริง
2: ใช่ครับใช่
0: แต่ตอนที่เรียนเตรียมอุดมนี่กิจกรรมที่ทำนี่ทำอะไรบ้างเนี่ยได้ไหม
2: ตอนนั้นก็เป็นกีฬาสีไปเล่นงานตามชมรมอะไรต่างๆนะครับคือถามว่ามีอุดมการณ์แนวคิดอะไรไม่มีอ่ะ

0: พอดีมันเป็นกระแสตอนนั้น
1: เป็นกระแสแล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำมาเรียนอะไรก็คือเขาเรียนเตรียมอุดมก็ต้องเข้าเตรียมอุดมพอเตรียมอุดมปั๊บพ่อแม่พอใจเรารู้สึกว่าเออโอเคดีใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเข้าเรียนวิทย์เพราะวิทย์เนี่ยก็ต้องเข้าเรียนวิทย์ก่อนแหละเพราะเพื่อนก็เรียนวิทย์ยกชั้นอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่ใช่
1: แต่พอไปเรียนแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าสนใจสักเรื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจข้างนอก
0: ข้างนอกมากกว่า
1: ใช่ข้างนอกมากกว่าก็เลยในที่สุดเนี่ยอ่านเองก็ไม่เคยรู้เรื่องแล้วตรีโกณ อะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะเรียนไปทำไมในเชิงว่าเราไม่เห็นว่ามันเอาไปใช้อะไรในชีวิต
0: เออใช่ๆ
1: ก็ไม่ได้สนใจพอไม่สนใจเนี่ยมันตามไม่ทัน
0: อ
1: ่ะเพราะมันต้องเรียนจริงจังเพราะเพื่อนๆก็เรียนจริงจังมาก
0: ใช
1: ่ๆก็เลยแบบในที่สุดก็เอางั้นก็เราก็ไปสอบสายศิลป์ดีกว่าน
0: ั่นน่ะสิผมตอนแรกผมจะเข้าใจว่าอาจารย์น้องนี่เรียนสายศิลป์นะเข้าใจ
1: ว่าพอสอบสายศิลป์ก็รู้สึกว่าเราชอบมากกว่าเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลก็ใครอ่านอะไรพวกเนี้ยมันก็ปรับก็ไปสอบก็ทำได้ดีพอสมควร
0: หมายถึงตอนที่ entrance เนี่ย
1: เลือก
0: อันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งคือนิติศาสตร์เลย
0: นิติศาสตร์จุฬานี่เลย
1: นิติศาสตร์จุฬาอันดับหนึ่ง
0: แล้วอันดับ2 3 4จำได้ไหมตอนนั้น
1: เลือกอันดับ2เข้าใจว่าน่าจะเป็นไม่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์วรศาสตร์จุฬาอะไรประมาณนั้น
0: โอ้มาสายนี้เลยตั้งใจเลยนะ
1: ใช่ใช่แล้วเวลาสอบเข้าไปก็ได้ดีพอสมควรนะผมได้เข้าใจว่าที่5ที่6ตอนเข้าไป
0: ของคณะเลยฮะ
1: ของคณะ
0: โอ้
1: นะก็เลยว่าตกแต่ง
0: เลยยอดเยี่ยมเลย
1: การผลผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเรื่องที่เตรียมอุดมผมอะเฮ้ยมันสอบเอ็นทรานซ์ติดด้วยเหรออะไรเงี้ย
0: มันคือจริงๆมันต้องเตรียมตัวมาทางสายศิลป์ถูกไหมฮะแต่เวลาสอบนี่เราครอสมาเรียนสายศิลป
1: ์ใช่จริงๆต้องเตรียมตัวสายวิทย
0: ์เตรียมตัวสายวิทย์
1: ครอสมาสายศิลป
0: ์สายศิลป
1: ์ใช่ครับ
0: แล้ววิชาที่สอบมันก็ตอนนั้นก็เลือก
1: เป็นพวกก็มันก็เป็นพวกคำนวณ
0: ภาษาได้อยู่แล้ว
1: ได้อยู่แล้วภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จำประวัติศาสตร์ภาษาไทยพวกเนี้ยก็พอได
0: ้มันมีวิชาเฉพาะนิติไหมตอนนั้นเนี้ยจำไม่ได้
1: ก็ได้แล้วเนาะจำไม่ได้ละ
0: แต่ว่าได้คะแนนดีโอ้โหยอดเยี่ยมมาก
1: ใช่ใช่แต่มันก็ดีเฉพาะตอนเข้าตอนสอบเข้าตอนสอบเข้าก็อุดีพอสมควรปีหนึ่งก็เรียนดีนะ
0: ครับ
1: แล้วคะแนนดีปีสองก็ดีพอสมควรแต่พอปีสามอ่ะมันชักมีอะไรน่าสนใจนอกห้องเรียนมากขึ้นเรียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: แต่ตอนนั้นก็เป็นยุค6ตุลาพอดี
1: ถูกไหมใช่ครับใช่
0: แต่อาจารย์ก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรใช่ไหม
1: ไม่ได้ก็จริงๆเข้าไปบ้างเหมือนกันแต่ว่าทางที่บ้านก็จะมีข้อมูลก็มารับผมไปก็รู้ว่าเราจะต้องเข้าไปแน่ๆก
0: ็จุดเกิดเหตุไปอยู่ที่ธรรมศาสตร
1: ์ใช่แล้วตอนนั้นบ้าน
0: เราอยู่จุฬาม
1: ีบ้านอยู่ที่หัวหมากนะแล้วก็คุณพ่อคุณแม
0: ่รามคำแหง
1: อยู่ต่างจังหวัดนะแล้วก็เราก็อยู่บ้านก็เป็นที่ซ่องสุมของเพื่อนๆทั้งหลายเพื่อนนิติศาสตร์จุฬาเนี่ยไปอยู่บ้านผมหมดอ่ะเพราะไม่มีผู้ใหญ่
0: อ๋อเหรอ
1: เมื่ออยู่บ้านเรานอนที่สัมภาษณ์ไปแล้วทั้งหลายไปนอน
0: อ๋อเหรอเนี่ยผมสัมภาษณ์ปานปีนะวีระวงศ์เลยเนี่ยสุธรรมอะไรพวกนี้นะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: อ๋อเหรอ
1: สุธรรมก็เป็นคนคงแกเรียนไม่ค่อยได้ไปแล้วก็ดูแลไปเยอะแต่ว่าเขาผมก็คือในที่สุดวันเกิดเหตุอ่ะคุณแม่ไม่รู้ลูกข่าวอย่างไรมารับผม
0: อ๋อเหร
1: อเพื่อนๆก็อยู่ที่บ้านแล้วก็เข้าไปที่ธรรมศาสตร์ในวันนั้นนะครับ
0: แ
1: ต่ว่าผมก็ถูกรับตัวกลับไปที่ต่างจังหวัด
0: กลับไปชัยชนเสา
1: ตอนนั้นคุณพ่อเป็นผู้ว่าอยู่ที่ชัยชนเสาแต่ว่าก็เป็นช่วงนึงที่เป็นช่วงนึงที่สังคมไทยก็เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่อืมอืมแต่ว่านั่นคือตอนปี1ปี2ก็ปกติแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ปี3ก็
1: เริ
0: ่มมีกิจกรรม
1: ข้างนอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการเมืองเท่าไหร่เนาะก็เป็นกิจกรรมของนักศึกษาอะไรประมาณนี้
0: ครับอืมแล้วตอนนั้นนี่จริงๆคิดว่าจบแล้วจะไปทำอะไรตอนนั้นเพื่อเรียนนิติศาสตร์ครับ
1: คือผมเองก็พยายามถามตัวเองนะว่าสนใจอะไรเพราะมันไม่ค่อยสนใจอะไร เป็นพิเศษนะครับแต่ว่าส่วน
2: ไม่ได้จะไปเป็นทนาย
1: มันไม่ได้มี passion แต่ว่าช่วงตอนนั้นก็คือเหมือนกับเราเรียนไม่ค่อยดีแล้วก็เริ่มไปคบคนนั้นคนนี้แต่เริ่มแบบอะไรเงี้ย
0: พ่อแม่มีสาวแล้ว
1: แบบนี้ใช่พ่อแม่คงรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันเรียนไม่ดีเพราะว่าเราคงไปทะเลถลายไปคบคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่ความจริงมันอยู่ที่ตัวเราไม่อยู่ที่คนอื่น
0: เออจริง
1: เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ละเราไปทำให้คนอื่นก็ถูกมองไม่ดีก็เลยต้องตั้งใจเรียน
0: แต่ได้เกียรตินิยมเนี่ยตอนนี้
1: ใช่ไงครับผู้ร้ายกลับใจอ่ะ
0: โอ
1: ้โหแต่ว่าเออถ้าเราเรียนไม่ดีคนอื่นถูกตำหนิใช่ไหมเราก็ต้องเรียนให้มันดีหน่อยเลยนะก็เลยตั้งใจเรียนแล้วตอนนั้นเราก็สำรวจว่าเออเราชอบอะไรก็ปรากฏว่าถ้าเป็นเรื่องภาษ
0: า
1: เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเลยอะไรพวกนี้เราก็สนใจเพราะว่าเราสามารถไปค้นตำราลงลึกได้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นวิชากฎหมายไทยอ่ะมันก็จะเป็นเทคนิคทางไทยซึ่งเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ว่าพอเราเรียนกฎหมายระหว่างประเทศมันสามารถไปค้นตอนนั้นก็ต้องไปห้องสมุด AUA ไปค้น
0: อะไร
1: พวกน
0: ี้
1: ก็พอไปค้นเราก็รู้สึกว่า

0: ือโลกของการศึกษามันกว้างเนาะถ้าเราอ่านเข้าใจเนี่ยเราก็ดึงมาก็จะทำคะแนนได้ดีเพราะว่าตอนนั้นนะเริ่มมีจุดแล้วแล้วเราอ่านมากกว่าที่อาจารย์สอน
1: เ
0: ราก็เริ่มเรียนดีขึ้นนะครับเป็นผู้ร้ายกลับใจแล้วหวังว่ามันจะช่วยให้คนอื่นไม่โดนตำหนิด้วยนะครับก็เรียนดีจนกระทั่งมันมีผลได้เกียรตินิยมแล้วต่อมาได้ทุนเนี่ยเพราะเหตุเนี่ย
1: คือมันเกียรตินิยมเนี่ยนะ
0: เกียรตินิยมมันก็คือแรงส่งที่ว่ากำลังเรียนดีไปสอบ
1: เลยได้ไปด้วยต่อไปอีก
0: อะไรเงี้ยครับคือคนมีความรู้สึกว่าผมคงตั้งใจเรียนความจริงแม่เรื่องอันเนี้ยไม่ค่อยได้พูดที่ไหนอะแต่เรื่องจริงคือแบบนี้ตอนนี้มันอายุมากแล้วนะมันไม่เป็นไรเราใครรู้ไม่เป็นไรละมันไม่ได้ดีได้ดีแล้วล่ะ
1: หมายว่าเล็งสาวเรื่องอะไรตอนเรียนเลยไม่มีใครรู้ตอนนั้นปรมาจารย์นักกฎหมายสอนเราใช่ไหมที่นิติศาสตร
0: ์เป็นทั้งอาจารย์ทุกท่านนะครับเป็นอาจารย์ที่เป็นปรมาจารย์ทุกคนใช่ใช่คือไม่เกี่ยวกับอาจารย์ดีนะครับผมมันไม่ดีเองอาจารย์ดีทุกคน
1: โอ้เป็นแบบระดับปรมาจารย์เลยตอนนั้นนะ
0: ฮ
1: ะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะมีอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์สัญญาสอนไหมตอนนั้นอ
0: าจารย์สัญญาไม่ได้สอนแล้วครับท่านเป็นผู้ใหญ่มาก
1: อาจารย์มีชัย
0: แต่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้สอน
1: ไม่ได้สอนใช่ไหม
0: ใช่ครับใช
1: ่สรุปก็คือจบปี4เรียบร้อยนะฮะกับเกียรตินิยม
2: ได้เกียรตินิยม
0: ใช
1: ่โอ้ยอดพอจบแล้วทีนี้ทำไงต่อครับนี
0: ้พอจบแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ไปสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะครับก็คือสอบชายคือสอบเข้าไปก่อนแล้วคิดว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าไปเรียนต่อเนี่ยนะครับก็สอบเข้าไปได
1: ้
0: เข้าไปได้คะแนนดีพอสมควรแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็สอบทุนของกพ.ด้วยนะคู่กันไปก็เป็นทุนในความต้องการของกรมอัยการ
1: Oh,
0: คือสำนักงานการสูงสุดปัจจุบันเนี้ยมันสอบคือพอสอบเข้ากระทรวงต่างประเทศได้แล้วก็สอบทุนกพ.ในการต้องการกรมอัยการด้วยนะครับวิชาที่ไปเรียนนี่คือกฎหมายการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศแล้วกรมอัยการในสมัยนั้นเนี่ยมันอยู่ในกระทรวงมหาดไทย
1: กระทรวงมหาดไทย
0: คุณพ่อผมเนี่ยมาเลือดมหาดไทย 100% นะครับแล้วก็ท่านก็เป็นเพื่อน
1: แต่อยู่กรมการปกครองนี่ใช่ไหม
0: เป็นการปกครองใช่แต่ว่าก็อยู่มหาไทยมาตลอดใช่ไหมฮะแล้วก็คุณพ่อก็เป็นเพื่อนกับคุณประเทิงกีรติบุตรเป็นรุ่นเดียวกันตั้งแต่มัธยมเลยก็บอกว่าคุณลุงประเทิงเนี่ยอยู่กรมอัยการแล้วกรมอัยการมันก็อยู่กระทรวงมหาดไทยแล้วมันก็ไปเรียนกฎหมายระหว่างประเทศเหมือนกันก็แปลนี้เถอะไม่ต้องเข้ากระทรวงต่างประเทศหรอกอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยไม่ได้เข้ากระทรวงต่างประเทศ
1: ได้จริงๆได้ตำแหน่งในกระทรวงต่างประเทศแล้ว
0: นัดวันจะไปสัมภาษณ์แล้วไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ไปนะสอบติดแล้วก็ได้คะแนนเท่าที่ทราบก็คะแนนดีพอสมควรนะแต่เขาไปสัมภาษณ์ก็อาจจะไม่ได้อยู่ดีเพราะดูเขาดูบุคลิกอาจจะไม่ให้แต่ว่าในที่สุดก็เปลี่ยนมาเป็น
1: ก็พอเราได้ทุนกพ.ก็ไปเลย
0: ใช่ครับก็ไปโดยไปเรียนก็ถามว่ามี
1: ไปเรียนที่ไหนนะฮะ
0: ไปเรียนตอนครั้งแรกไปเรียนที่คอร์เนลครับ
1: อ๋อคอร์เนลโอ
0: ้ก็ไปเรียน
1: กฎหมาย
0: ธุรกิจระหว่างประเทศเรียนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เราก็ติดต่อไปที่อัยการนะว่า อยากจะไปฝึกงานนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเรียนกฎหมายการค้าธุรกิจระหว่างประเทศเราก็อยากจะไปฝึกงานก่อนมันจะมี World Trade Organization มันยังไม่มีตอนนั้น
1: ระเบีย บ WTO เนี่ยนะ
0: ฮะตอนนั้นมันจะมีเรียกว่า GATT GATT GATT นะครับเป็นยังไม่ได้มีผมก็ขอไปฝึกงานทางอัยการท่านที่ดูแลทุนเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องไปฝึกหรอกเพราะว่าที่อัยการเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ไอ้วิชาที่ไปเรียนเนี่ยเราก็งงไม่ต้องใช้เพราะอัยการเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการค้าของประเทศโดยตรงผมก็งงเขาบอกว่าแต่ว่า
1: ตอนนั้นให้ทุนเราไปอย่างนั้น
0: เขาบอกว่าทุนเนี่ยมันชื่อมันวิชามันทันสมัย
1: โอ้เ
0: ขาไปด้วยผมก็งงก็แบบในที่สุดก็ไม่ได้ไปฝึกงานก็กลับมาที่อัยการพอกลับมาที่อัยการนะเขาบอกว่าซึ่งเขาก็หวังดีมากพี่ๆนะเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นอัยการเนี่ยเหมือนคุณเป็นทหารเนี่ยถ้าเป็นทหารบกเนี่ยมันต้องไปทหารราบอ่ะมันได้ลุยอ่ะทหารราบเนี่ยนะถ้าคุณไปอัยการเนี่ยถ้าคุณไปให้คำปรึกษาอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ทหารราบทหารราบแบบอัยการต้องว่าความผมก็ไปว่าความคดีอาญา
1: โอ้เหรอฮะ
0: โดยไม่รู้เรื่องเลยนะ ไม่รู้เรื่องเลยในกฎหมายการค้าระหว่างประเทศมาแบบว่าจะไปองค์กรการค้าโลกอะไรเงี้ยนะไปว่าความซึ่งก็ดีเหมือนกันว่าตอนนั้นเพื่อนๆเนี่ยทั้งหลายที่รู้จักอาจารย์เหนรู้จักดีแล้วก็เวลาโดนไปสั่งก็เอามา
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ดูเท่เพราะว่าโอ้ยเราแบบสนิทกับตำรวจนะใช่ไหม
1: ดูเท่ใจกายกับตำรวจนี่ต้องใ
0: จบางทีเราก็ต้องแอบไปจ่ายตังค์จ่ายค่าปรับร้อยหนึ่ง
1: แ
0: ต่ว่าเพื่อนเลี้ยงเรามากกว่าเพราะเพื่อนเราดูเส้นใหญ
1: ่ดูเส้นใหญ่
0: แต่ว่าตอนนั้นก็รู้สึกดีเหมือนกันแล้วก็ผมก็จะมีสมุดอันนี้ก็จะเล่าให้ลูกศิษย์ใครฟังว่าผมจะมีบันทึกใหญ่เล่มใหญ่เลยนะฮะเวลาผมไปฟ้องคดีเนี่ยผมจะจดว่าผมชนะคดีเอาคนที่ทำผิดเนี่ยจำเล

0: เลยนะเข้าคุกกี่ปี
1: โอ้อย่างนั้นเลย
0: ผมรู้สึกว่า
2: ถือว่าเป็นสถิติของเรา
0: ทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากที่ในการเอาคนเลวคนไม่ดีเข้าคุก
1: มันเป็นยิงครั้งแรกมันเป็นภารกิจที
0: ่ใหญ่มากเลย
2: เหมือน
0: ภาคภูมิใจ
2: เหมือนคนที่ไปยิงประตูแล้วจบแล้ว
0: ถูก
1: คนนี้แบบนี้เลย
0: ผมคิดว่าพอผมเกษียณเนี่ยมันคงเป็นพันปีเลยมันคือตอนนั้นมันรู้สึกแบบนั้นจริงนะนี่เรื่องจริงแล้วก็พอทำไปสักระยะหนึ่งนะสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นยังไง
2: คล้ายๆองคุลิมานนะเป็นนับนิ้วไปเลย
0: แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันต้องไปรอศาลเยอะเพราะว่าศาลเนี่ยท่านมีงานก็คดีเช็คก่อนคดีเช็คเนี่ยมันก็สืบแป๊บเดียวใช่ไหมเราก็ต้องไปนั่งรอเพราะบัลลังก์ไม่ว่าง
2: ครับ
0: ระหว่างที่นั่งรอเนี่ยผมก็ชอบไปคุยกับทนายจำเลยบางทีก็รู้จักกันนะหรือไปนั่งคุยกับจำเลยซึ่งไม่รู้ก็ให้คุยไม่ให้แต่นั่งอยู่ด้วยกันอ่ะผมก็นั่งคุยแล้วบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ผิดรู้สึกมันเขาไม่ผิดแล้วก็บางครั้งเวลาเราซักความในศาลเนี่ย
2: ครับ
0: เรารู้ว่าเขาไม่ผิดแต่ว่าทนายบางทีเป็นทนายขอแรงอ่ะมันก็ไม่มีใครมา
2: เขามาไปช่วยอะไรเต็มที่
0: ไม่มีใครมาทำอะไรแทนเขาคือเหมือนกับ
2: เห
0: ม
2: ือน
0: เ
2: รา
0: ชกข้างเดียว
2: ครับ
0: นะพอชกข้างเดียวผมรู้สึกให้มันไม่ค่อยสนุกนะมันแบบมันไม่ค่อยสนุกแล้วโดยระบบแบบเหมือนเราชนะคดีแต่ว่าไม่รู้ความยุติธรรมมันเกิดหรือเปล่า
2: โอ้
0: ผมก็จะมาปรึกษาพี่ๆอัยการที่เป็นลูกพี่เราบอกว่าเอ๊ะแบบถ้าผมจะถามความเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับจำเลยบ้างได้ไหมเพราะเขาอาจจะได้รับโทษน้อยลงหรืออะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็เตือนบอกเฮ้ยเดี๋ยวโดนตั้งกรรมการสอบสวนนะ
2: โอ้
0: เหรอเพราะคุณเป็นฝ่ายโจทย์อ่ะ
2: แล้วเป็นทนายโจทย์นะ
0: แล้วคุณไปถามให้มันเป็นประโยชน์จำเลยได้ไงเดี๋ยวโดนตั้งกรรมการสอบสวนบอกคุณน่ะอายุก็น้อยจบต่างประเทศต้องเรียนทุนมาแล้วรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีอย่าซ่ามากอะไรประมาณน
2: ั้นเลยนะ
0: ฮะเขาก็หวังดีนะ
2: ครับ
0: แล้วก็บางทีบางคดีที่มันร้ายแรงมากๆแล้วผมรู้สึกว่าจำเลยถูกยัดข้อหาหรือไม่ได้รับการต่อสู้เนี่ยอัยการมีอำนาจถอนฟ้องผมเคยเสนอว่าถอนฟ้องไหมเรื่องเนี้ยดูมันไม่เป็นธรรมอ่ะ
2: ครับ
0: พี่ๆเขาบอกว่าไม่เคยมีการขอถอนฟ้องมาก่อนเลยในประวัติศาสตร
2: ์เลยฮะ
0: คุณอย่าซ่าเลยคุณยานเพราะว่าเขาก็หวังดีนะเขาไม่ได้นั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สนุกแล้วก็เลยคิดว่าจะไปอยู่กระทรวงต่างประเทศต่ออ ันนี้คราวนี้บังเอิญไปเจอตอนนั้นไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชื่อท่านศาสตราจารย์ดร.คณิตนครนะครับท่านอดีตในกระทรวงตลาดผมสอนหนังสือ
2: ท่านมีชื่อเสียงมากคน
0: ครับแล้วก็ครั้งหนึ่งไปต่างประเทศด้วยกันอินโดนีเซียเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าผมก็บอกเนี่ยผมจะย้ายไปกระทรวงต่างประเทศแหละผมรู้สึกไม่มีความสุขเลยท่านบอกเหรอเนี่ยมันเป็นปัญหาระบบประเทศไทยมันเป็นแบบเนี้ยผมเนี่ยกำลังพยายามต่อสู้เรื่องนี้อยู
2: ่
0: มายาวนาน
2: ครับ
0: นะคืนนั้นเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนเลย
2: นั่งคุยกันอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: นะในที่สุดผมก็เลยแรงบันดาลใจว่าเออระบบมันจะต้องมีการกำกับตรวจสอบกันมากขึ้น
2: อ
0: ัยการกับตำรวจเนี่ยมันจะต้องมีการแบ่งอำนาจกันที่เหมาะสมต้องมีการตรวจสอบถงดุลอำนาจตำรวจที่ดีอะไรเงี้ยนะครับในที่สุดเนี่ยจากไอ้แรงบันดาลใจตรงนั้นจากไม่มีความสนใจอะไรเลยเนี่ยก็เลยตัดสินใจกลับไปเรียนใหม
2: ่ตอนนั้น
0: กลับไปเรียนใหม่หมดเลยเรียนโทเอกใหม
2: ่
0: นะผมก็ไปสอบ
2: กลับไปที่คอเนลอีกว่า
0: ไม่ใช่คอเนลเขาไม่รับผมเอ้าผมคือต้องต่อว่าคอเนลบางหลังผมเสนอคอเนลนะคือผมได้ทุนฟูลไบรท์แล้วก็ผมก็ได้ทุนไปเรียนปริญญาเอกเลยนะ
2: ครับ
0: ผมก็จดหมายยาวเลยไปที่ที่คอแนลเนี่ยบอกว่าคอแนลเนี่ย
3: มาปริญญาโทนี่คือที่ฮาร์วาร
0: ์ดตอนนั้นยังครับไปที่คอแนลก่อนแล้วก็จะสมัครไปที่คอแนลไม่อยากไปที่อื่นแล้วก็เพราะคอแนลมีห้องสมุดเกี่ยวกับโซเวียตเซเชียที่ใหญ่มากนะผมก็เขียนจดหมายไปยาวมากบอกว่าผมอยากกลับไปที่นี
2: ่
0: แต่ว่าเขาไม่รับผมก็สมัครไปด้วยที่ฮาร์วาร์ดแล้วก็ที่สแตนฟอร์ด
2: ครับ
0: ปรากฏว่าทั้งสองแห่งรับ
2: อ้
0: ผมก็เลยไปเรียน
2: คอนเนลจริงแล้วก็จบจากที่เข้ามาเขาไม่รับ
0: เขา
2: ไม่อย่างนี้ด้วย
0: เหรออย่างนี้ด้วยนะตอนนั้นผมไปเป็นกรรมการสภาของเขาเป็นอะไรช่วยบอร์ดของนั่นผมยังบอกเขาแบบเขาแซวผมว่าเฮ้ยอยู่ผูกพันกับคอนเนลทำไมอยู่ไปเรียนฮาร์วาร์ดทำไมไปเรียนสแตนฟอร
2: ์
0: ด
2: แล้วก็ส่งแล้วก็
0: คุณไม่รับผมเขาบอกว่า sometimes we made wrong decision แต่ว่าในที่สุดผมก็ไปเรียนโดยทุนฟูลไบรท์ไปเรียนปริญญาโทใหม่
2: ที่
0: ฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็ไปต่อเอกที่สแตนฟอร์ดด้านนี้โดยตรงแล้วก็กลับมาอีกทีนึง
2: ไอ้ตอนฮาร์วาร์ดนี่ไม่ได้เรียนการค้าแล้วทีนี
0: ้ไม่เรียนการค้าแล้วเรียนเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนี่แหละเรียนเรื่องนี้
2: เรื่องกฎหมายเลยทีนี้ถูกไหม
0: เดิมก็เรียนกฎหมายแต่มันเป็นเรื่องการค้าธุรกิจ
2: ใช่
0: ระหว่างประเทศกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศอะไรนี่มันคนละเรื่องกัน
3: อันนี้เป็น Master of Law
0: อันแรกก็เป็น Master of Law ครับแต่เน้นเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศแต่อันเนี้ยเน้นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
2: ั้งใจจะเอามาใช้เ

0: ตั้งใจจะมาใช้
1: เรื่องนี้เลย
0: ถูกแล้วก็กลับมาก็ทำจริงจังมากนะพยายามปรับแก้กฎหมายอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบอำนาจสอบสวนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ในที่สุดเนี่ยถึงจะทำกฎหมายดียังไงเนี่ยมันก็ยากมากในทางการเมือง
1: ครับ
0: คือตอนนั้นเนี่ยมันก็ไปอยู่ในลิ้นชักของรองนายกซึ่งเป็นช่วงของการรัฐประหารรองนายกท่านนั้นก็เหมือนกับในที่สุดก็ไม่ได้เสนอเป็นกฎหมายผมก็ได้บทเรียนนะว่าการปฏิรูปมันแค่แก้กฎหมายไม่ได
1: ้
0: มันจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างนะครับต่อมาตอนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยท่านอนันต์ปยารชุนท่านกรุณาตั้งผมเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้ร่างคือมันมีสสร.เนี่ยมันมีสสร.ทั้งหางแต่ว่ามี4คนที่ท่านตั้งเป็นอนุกรรมธิการยกร่างคนนอกผมก็เป็นอนุกรรมธิการยกร่างซึ่งไปร่างที่เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็เอาความรู้พวกนี้ไปร่างในรัฐธรรมนูญปี40
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็มีความคืบหน้าพอสมควรนะครับออกมาแต่ว่าก็คือตอนนั้นมีความรู้สึกว่าถ้าแก้กฎหมายธรรมดามันจะไม่ได
1: ้
0: ถ้าแก้รัฐธรรมนูญเลยมันเหมือนกับปฏิวัติเลยซึ่งมันก็ได้แค่ชั่วคราวเพราะรัฐธรรมนูญปี40ก็อยู่ไม่ได้นาน
1: อยู่ไม่ได้นาน
0: ใช่
1: สุดท้ายก็โดนฉีก
0: ก็โดนฉีกใช่เพราะนั้นตรงนี้ก็ทำเรื่องพวกนี้จริงจังในช่วงอายุมากแล้วนะครับไอ้ความรู้สึกอยากทำงานเนี่ยมันมาตอนหลัง
1: มันมาช่วงกลาง
0: ใช่ไหมใช่เพราะนั้นตอนหลังๆผมได้เป็นอาจารย์เยอะมากช่วงหลังเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากถ่ายทอดว่าเราจะต้องปฏิรูปยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: โดยกระบวนการที่ทำ
0: เดี๋ยวที่ทำมันต้องทำอะไรยังไงแล้วก็หลายๆคนก็จะมาคุยกับผมเรื่องแรงบันดาลใจเรื่องทำไมเรียนดีทำไมอะไรเงี้ยผมก็จะเล่าให้ฟังเรื่องจริงนะว่าผมไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรมาก่อนเลยนะเกิดมาแบงค์เลยอ่ะก็เราก็สบายเฮฮาอะไรเงี้ย
1: จนกระทั่งมาเจอจุดเปลี่ยน
0: จนกระทั่งมาเจอจุดเปลี่ยนเพราะนั้นก็บอกเขาบางทีน้องๆที่ฟังอยู่หรือน้องๆที
1: ่
0: คิดว่ายังหาตัวเองไม่เจอ
1: ครับ
0: ผมว่ามันก็ไม่ต้องตกใจนะก
1: ็
0: คือเหมือนกับว่าในที่สุดมันอาจจะไม่ได้มาทันทีไม่มีใครรู้ทันทีว่าชีวิตเราอยากได้อะไรนะครับอย่างกรณีผมเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเราไม่ได้มีอะไรที่ในชีวิตที่เราอยากทำนะคร
1: ับ
0: แต่พอมันมีอะไรที่อยากทำแล้วเนี่ยก็ทำได้ตลอดชีวิต
1: เราได้ทำ
0: ถึงวันนี้เราก็ทำตลอดในสิ่งที่เราทำ
1: สรุปคือก่อนที่กลับจากที่ไอ้ฮาร์วาร์ดกับสแตนฟอร์ดเนี่ยกลับมายังอยู่อัยการอยู่เหมือนเดิมถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับกลับมาอยู่อัยการอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของการทำรัฐธรรมนูญปี40พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่ามีการยกระดับศาลเนี่ยให้เป็นองค์กรอิสระ
1: ตอนนั้นนะคร
0: ับ ใช่ครับศาลนี่เคยอยู่กระทรวงยุติธรรม
1: ครับ
0: พออิสระก็ต้องแยกออกจากกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมก็เหมือนกับว่างอยู
1: ่โอ้
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีแนวคิดทำนองว่าเอ๊ะมันน่าจะต้องปฏิรูปกระทรวงยุติธรร
1: ม
0: ทำให้มันเป็นสากลนะครับก็มีการดึงเอากรมราชทัณฑ์นะครับดึงเอางาน
1: ตอนนั้นกรมราชทัณฑ์อยู่ในมหาดไทย
0: ใช่แล้วก็พยายามทำเรื่องหน่วยสอบสวนเพื่อไปกำกับตำรวจคือต่างประเทศเนี่ยเขาเอาอัยการไปกำกับตำรวจแต่เมืองไทยเนี่ยอัยการกับตำรวจเนี่ยก็เถียงกันมานานอัยการก็ในที่สุดเนี่ยออกตรงกลางคือไม่ใช่อัยการกับตำรวจแต่สร้างดีเอสไ
1: อครับ
0: นะครับสร้างดีเอสไอขึ้นมาโดย
1: สอบสวนพิเศษ
0: กฎหมายเนี่ยเป็นไม่ต้องไปแก้กฎหมายวิธีพิจารณากรรมอาญาแต่ว่าร่างกฎหมายดีเอสไอเลย
1: ครับ
0: ที่ให้ดีเอสไอเนี่ยร่วมทำกระบวนการสอบสวนกับอัยการแล้วก็เหมือนกับจะช็อตคัทได้อะไรกันนะแต่ในที่สุดการเมืองไทยก็ทำให้มันมีปัญหาไม่ได้ไปนะฮะแต่ว่าก็ทำให้เกิดกระทรวงยุติธรรมเกิดขึ้นผมเองก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นผู้ร่วมก่อตั้งช่วงแรกในการรู้กระทรวงยุติธรรม
1: ครับ
0: แล้วเข้าไปเป็นผู้ช่วยปลัดแล้วตอนหลังก็อยู่กระทรวงยุติธรรมตลอด
1: ก็เลยกลายเป็นลูกบ่อของกระทรวงยุติธรรมไป
0: ในกระทรวงยุติธรรมยุคใหม่นะ
1: ยุคใหม่แล้ว
0: ใช่ใ
1: ช่แปลว่าทุกวันนี้กระทรวงยุติธรรมก็เมื่อเทียบอดีตนี้ถูกเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหม
0: เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมเดิมนี่คือฝ่ายเลขานุการของศาลยุติธรรม
1: นะครับแต่ว่าศาลเป็นหลักอ่ะถูกไหมสมัยก่อน
0: เป็นกระทรวงศาลเลย
1: กระทรวงศาลพูดง่าย
0: กระทรวงศาลเลย
1: ครับ
0: นะครับเหมือนกับเขาบอกว่าโรเบิร์ตเคนเนดีเนี่ยโรเบิร์ตเคนเนดีน้องชายของจอห์นเอฟเคนเนดีเขาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมที่อเมริกานะสมัยก่อนเคยมาเยี่ยมที่ไทยไม่รู้จริงป่ะนะพอโรเบิร์ตเคนเนดีมาเยี่ยมแล้วก็โรเบิร์ตเคนเนดีไปเจอรัฐมนตรียุติธรรมไทยก็ถามว่าที่กระทรวงยุติธรรมของไทยอ่ะคุณมีอัยการกี่คนทางรัฐมนตรีทางไทยบอกไม่มีเลย
1: มันอยู่ที่มหาไทย
0: แล้วทางรัฐมนตรีไทยก็ถามโรเบิร์ตเคนเนดีบอกแล้วที่อเมริกาคุณมีผู้สากี่คนโรเบิร์ตเคนเนดีบอกไม่มีเลย
1: ของเราดีเพียบเลย
0: ไม่รู้จะคุยอะไรกันเออนี่ไม่รู้จริงแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที
1: ่คนละหน่วยกันหมดเลยนะ
0: แต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นสากลมากขึ้น
1: ณวันนี้กระทรวงยุติธรรมเราถือว่าสากลแล้วถูกไหม
0: คร
1: ับถูก
0: ใช่ครับโดยโครงสร้างเนาะโดย
1: โครงสร้างก่อนนี้มีผู้พิพากษานี่แยกออกไป
0: ผู้สารท่านได้รับยกสถานะเป็นอิสระ
1: เป็นอิสระ
0: ใช่ครับ
1: ก็แต่ยุ่งอยู่ในสังกัด

0: ของมหาไทยไหมหรือว่าไอ้ของยุติธรรมไหมฮะ
1: ไม่ครับไม่เลยครับ
0: เอาเป็นสถาบันต่างหาก
1: เป็นสถาบันต่างหากเลยเป็นองค์กรอิสระเลยเป็นอำนาจ
0: อ
1: ีกหนึ่งอำนาจต่างหาก
0: เลยแล้วกระทรวงยุติธรรมนี่ในเนื้อก็จะมีอะไรอยู่ครับ
1: ในเนื้อก็จะมีตั้งแต่เรื่องช่วยเหลือประชาชนในกฎหมายแล้วก็กรมคุ้มครองสิทธิ
0: ์กรมคุ้มครองสิทธิ
1: ์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพความรู้ท
0: าง
1: กฎหมายช่วยเหลือทางกฎหมายใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มี DSI เรื่องสอบสวน
0: อ๋อสอบสวนก็อยู่ในยุติธรรมนะ
1: ครับเป็น DSI เป็นสอบสวนพิเศษนะครับมีเรื่องของการทำนโยบายของระดับชาติเรียกว่าสำนักงานกิจการยุติธรรมทำเรื่องเชิงนโยบายนะครับเสร็จแล้วก็จะมีในระบบก็จะมีเรื่องของบังคับคดีแพ่ง
0: บังคับนี่ไม่ใช่กรมบังคับคดีไม่ใช่
1: กรมบังคับคดีใช
0: ่อ๋อใช่ไหม
1: กรมธรรม์นี่คือบังคับคดีอาญ
0: า
1: บังคับคดีแพ่งบังคับคดีอาญา
0: ครับครับ
1: ใช่ไหมครับมีสำนักงานอนุญาโตตุลาการ
0: อ๋ออยู่ในนี้ด้วยนะ
1: อยู่ในนี้ด้วย
0: ครับครับ
1: เราจะเห็นว่าโครงสร้างมันมีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมี
0: โอ้
1: แต่ว่าของญี่ปุ่นหรือของอเมริกาเนี่ยมันจะมีอัยการด้วย
0: อ
1: ัยการก็จะเป็นกึ่งอิสระแต่ว่ามีความสัมพันธ์กับกระทรวงยุติธรรมอยู
0: ่
1: นะครับแต่ของไทยเนี่ยทางอัยการได้รับการยกฐานะภาพ
0: เป็นอัยการสูงสุด
1: เป็นในการสุดที่แยกออกไปเป็นอิสระเลยก็อันนี้จะต่างจากของที่อเมริกาหรือว่าของญี่ปุ่นที่เราเป็นโมเดลของเรานะคร
0: ับ ครับครับเอาแล้วพวกไก่เกลี่ยที่อาจารย์ออสไปผลักดันนะงานไก่เกลี่ย
1: คืออันนี้คือกรมคุมประพฤติกรมคือจริงๆมันเป็นงานใหม่ที่มันไม่ได้เป็นงานของกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะหรอกนะครับผมไปผลักดันแนวคิดที่ว่าประเทศไทยสังคมไทยเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ความขัดแย้งเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่ควรจะลุกลามมาเป็นความขัดแย้งถ้าแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราสามารถใช้ชุมชน
0: กันให้ได้
1: ใช่เราสามารถใช้ชุมชนใช้กระบวนการต่างๆที่เปิดใจเออพวกเนี้ยก็มีแนวคิดซึ่งต่างประเทศเขานิยมมากเลยนะครับแต่ว่าของไทยเราเนี่ยก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกันพยายามนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นไม่ให้มันลุกลามมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาไปเยอะมันก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมนะครับมีแนวคิดของทางกระทรวงมหาดไทยที่ไปทำได้ดีนะครับ
0: ครับ
1: ในกลไกของกระทรวงมหาดไทยเอง
0: แต่ศูนย์ดำรงธรรมก็ไม่ได้อยู่ในมา
1: ไม่ได้อยู่
0: ที่ท
1: ำไม่ได้อยู่ในยุติธรรมเพราะบางเรื่องอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเข้ามาในระบบยุติธรรมบางเรื่องถ้ามันแก้ปัญหาไปได้ในชุมชนโดยอะไรต่างๆ
0: มันก็จะไม่ฟ้องร้อง
1: ไม่อะไรไม่ลุกลามมาเป็นเรื่องปัญหาเพราะนั้นพอเป็นปัญหาแล้วมันไม่ดีหรอกมันก็ทำให้เกิดบาดหมางเสียทรัพยากรเสียเวลาอะไรต่างๆนั้นการไก่เกลี่ยต่างๆเนี่ยผมก็พยายามไปเน้นเชิงแนวคิดแบบนั้นนะครับ
0: มากขึ้นแต่ไอ้การที่กรมราชทัณฑ์มันไปอยู่กับทางมหาไทยมันเป็นการบาลานซ์ไหมจริงๆแล้ว
1: จริงๆไม่ค่อยคือจริงๆมันมหาไทยเขามีภารกิจเยอะนะครับในเชิงของการบำบัดสุขทุกข์บำรุงสุขของประชาชนเนี่ยแต่ว่างานราชทัณฑ์จริงๆแล้วเป็นงานเชิงวิชาชีพโดยตรงคือการไปบริหารราชทัณฑ์เนี่ยไม่ต้องใช้ความรู้เชิงพฤติกรร
0: ม
1: นะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับเรื่องระบบของกระบวนการยุติธรรมโดยตรงนะครับเรื่องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็มีโมเดลอยู่บ้างที่อยู่กับมหาดไทยอย่างเช่นที่อังกฤษ
0: ที่อังกฤษใช่ไหม
1: ครับใช่ครับแต่ว่ามันเป็นส่วนน้
0: อ
1: ยส่วนน้อยแต่ว่าผมว่าโดยระบบถ้าอยู่ในองค์กรซึ่งมันไม่ใช่งานหลักมันก็จะกลายเป็นว่าคนที่จะมาเป็นใหญ่ในหน่วยงานนี้ก็จะไม่ใช่เป็นลูกหม้อแล้วก็จะไม่ได้เข้าใจแนวคิดพวกนี้โดยตรงนะครับถ้าเป็นต่างประเทศคนที่ทำงานราชทัณฑ์ซึ่งเป็นงานลำบากมากนะราชทัณฑ์ไทยเนี่ยน่าเห็นใจมากเพราะว่าเขางานหนักที่สุดในโลกก็ไม่ได้เพราะผู้ต้องขังมันเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: เยอะมากในขณะที่กำลังคนเนี่ยน้อยกว่าที่อื่นอย่างมากนะครับที่อื่นเนี่ยคือมากกว่าเราสักสี่ห้าเท่า
0: ของที่อื่นนะประเทศอื่นนะ
1: ที่อื่นใช่คืออัตราเฉลี่ยเนี่ยเราน้อยมากเพราะนั้น
0: ถึงแล้วตัวผู้ถึงผู้คุม
1: ผู้คุมเมื่อเทียบสัดส่วนผู้คุมเมื่อเทียบกับผู้ต้องขังเราน้อยมากน้อยมากๆเลยเพราะผู้ต้องขังเราเยอะมากเพราะนั้นเขาก็ทำงานหนักแล้วก็เขาก็ไม่สามารถที่จะไม่รับคนที่มีใบแดงแจ้งโทษจากศาลเนี่ยเขาไม่รับไม่ได
0: ้
1: เพราะนั้นคนก็จะมองว่าเออรัฐบาลมีปัญหาอะไรต่างๆแต่งบประมาณเขาก็ไม่ได้คนก็ไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยนั้นวิธีการที่เขาต้องใช้มันก็ต้องเป็นเรื่องก็อาจจะไม่ค่อยเป็นมาตรฐานเท่าไหร่ก็ต้องไปใกล้ชิดกับผู้ต้องขังสนิทกับผู้ต้องขังปกครองกันแบบใกล้ชิดอะไรแบบอย่างนั้นนะครับก็ทำให้บางครั้งก็อาจจะเป็นเหตุใหหละหลวมได้บางครั้งแต่ว่าต่างประเทศเราจะเห็นว่าโอ้มัน
0: โอเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ใช่ครับใช่แล้วอาจจะเป็นเหตุว่าเราใช้โทษจำคุกมากเกินเหตุ
0: นั่นแหละใช่ไหม
1: ใช่ไหมบางทีมันไม่ได้จำเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไร
0: ทุกอย่างก็จับ
1: จำไปใส่จำคุกหมดก็ทำให้ระบบเรามีปัญหาเยอะทำให้น้องๆราชทัณฑ์ก็ค่อนข้างคนดีๆเยอะตั้งใจทำงานเยอะแต่ว่าก็เหนื่อยมากนะครับ
0: แล้วในแง่ของนักโทษเนี่ยมันคาดการไม่ได้ว่าจะมีเท่าไหร่ด้วยถูกไหมมันจะ
1: ถูกมันเติมมันไม่รับก็ไม่ได้ไม่เหมือนโรงแรมบอกเต็มแล้ว
0: ใช่ไหม
1: เราส่งมาสายบอกไม่เอาไม่รับเต็มเลย
0: เต็มเลย

0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยต้องคิดสภาพอ่ะให้มาก็ต้องมาต้องก็ต้องให้อยู่จะไปอยู่ที่ไหน
1: โอ้นะเออ
0: แล้วก็ต้องเลี้ยงต้องให
1: ้กินเราเห็นภาพเลยนะ
0: ให้กิน
1: เล
0: ยใช่ไหม
1: ใช่
0: ทำไง
1: งบประมาณที่ตั้งไว้เดี๋ยวอยู่ๆเขาแหกเลยเข้ามาโอ้ไม่รู้เท่าไหร่นะ
0: ใช่ใ
1: ช่โอ้นะนี่ก็เป็นปัญหา
0: ใช่
1: ทีนี้พูดถึงอาจารย์น้อยอยู่กระทรวงยุติธรรมเติมตำแหน่งจนถึงปลัดกระทรวงถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ปลัดกระทรวงจนเกษียณที่ตำแหน่งนี้ไหมฮะหรือว่าอย่างไรฮะ
0: ผมเป็นปลัดกระทรวงเร็วนะก็ประมาณ49ไปปลัดกระทรวง
1: ครับก็มีเวลาอีก11ปี
0: คือเป็นจริงๆเขาเป็น4ปีก็ต้องต่ออายุ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ต่ออายุได้2ครั้งนะครับผมก็ต่ออายุ2ครั้ง
1: ครับ
0: เป็นครบนะครับแล้วก็พอครบช่วงนั้นก็เป็นช่วงรัฐประหารพอดี
1: ปี51 52นะ
0: 57
1: อ๋อชุดหลังนี้แล้ว
0: ก็ตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็เป็นจังหวะด้วยที่ตอนนั้นสถาบันที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยสถาบันเพื่อการยุติธรรม
1: เพื่อการยุติธรรมตอนนั้นอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหม
0: ใช่ๆตอนนั้นก็เกิดขึ้นโดยพระดำริของพระองค์พานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำงานด้านต่างประเทศโดยเฉพาะตอนนั้นก็เริ่มเกิดละ
1: เพราะจริงๆพระองค์พาดูทางด้านงานอัยการ
0: ถ
1: ู
0: กไหมท่านถ้าเป็นคืออัยการนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ว่าท่านไปเป็นทูตด้วย
1: น
0: ะคือท่านไปเป็นท่านไปรณรงค์ในระดับโลกในองค์กร UN ต่างๆซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมที่ผมอยู่ก็เป็นฝ่ายเลขาท่านแล้วก็ทำก็แลกข้อกำหนดที่เรียกข้อกำหนดกรุงเทพที่ทำให้ผู้ต้องขังหญิงมีมาตรฐานครั้งแรกในโลกนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ UN เขาเรียกข้อกำหนดกรุงเทพเนี่ยให้เกียรติประเทศไทยเราไม่คือมันไม่ได้ชื่อนี
1: ้
0: แต่ให้สมยาว่าข้อกำหนดกรุงเทพเพราะว่า ประเทศไทยโดยพระองค์ท่านร่างเป็นผู้ยกร่างแล้วก็รณรงค์ไปทั่วโลกจนกระทั่ง UN ยอมรับเนี่ยซึ่งรัฐบาลก็เลยตั้งสถาบันขึ้นมาซึ่งเดิมก็จะถวายชื่อเป็นสถาบันพัชรกิตติยาภาแต่ท่านไม่รับเพราะท่านอยากให้เป็นสถาบันที่มันเป็นสถาบันหลักจริงๆก็เลยตั้งชื่อเป็นสถาบันเพื่อการยุติธรรม
1: เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
0: Thailand Institute of Justice TIJ เนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าคือก็อยากให้องค์กรเนี่ยมันเป็นไปตามพระปณิธานว่าเป็นองค์กรที่ UN รับรอง
1: ครับ
0: คือ UN เนี่ยเขาจะรับรององค์กรไม่กี่แห่งนะครับเป็นเหมือนกับเครือข่ายเขา
1: ครับ
0: ตอนนั้นมันมี17แห่งในซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่มีเราก็ตั้งเป้าว่าเราน่าจะทำสถาบันซึ่ง UN รับรองแล้วก็ทำงานร่วมกันกับ UN เพราะพระองค์ท่านใกล้ชิดกับ UN
1: ครับ
0: ให้เป็นแห่งที่18ให้ได
1: ้
0: ตอนนั้นผมก็เลยมาทุ่มที่ TIJ ที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมเนี่ยจนกระทั่งในที่สุดมันได้เป็นสถาบันที่ UN รับรองครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นผู้อำนวยการแล้วนะแต่ว่าชื่ออยากให้กลับไปเป็นหนุ่มเป็นผู้อำนวยการอยู
1: ่
0: ตอนนี้เป็นประธานสถาบัน
1: เป็นประธานสถาบันนะ
0: ประธานบอร์ด
1: อ๋อเป็นบอร์ดอีกทีนึง
0: เป็นประธานบอร์ด
1: ประธานบอร์ด
0: แต่ในสมัยที่พ้นจากปลัดกระทรวงเนี่ยตอนเป็นปลัดกระทรวงก็เป็นประธานบอร์ดโดยตำแหน่ง
1: โดยตำแหน่งใช่ไหม
0: เพิ่งก่อตั้ง
1: ครับ
0: เพิ่งก่อตั้งแล้วก็ตอนพ้นจากปลัดกระทรวงเนี่ยก็พ้นตอนอายุไม่มาก
1: ครับ
0: นะครับผมก็มาเป็นผู้อำนวยการที่ TIJ เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นอยู่ 5-6 ปีอ่ะ
1: จนเกษียณจริงๆใช่ไหม
0: จนมันไม่ได้เกษียณตามอายุแล้วมันเป็นเทอมแต่ว่าก็เป็นจนครบเทอม
1: ครับ
0: นะครับผมก็มาเป็นที่ปรึกษามาเป็นบอร์ดแล้วตอนนี้เป็นประธานที่นี
1: ่อันนี้เป็นองค์กรอิสระไหมตัว
0: เป็นองค์กรมหาชน
1: เป็นองค์กรมหาชน
0: การมหาชนใช่ใช่
1: ครับ
0: ใช่เป็นการมหาชนซึ่งก็จะมีกึ่งอิสระตรงว่ามันไม่ต้องรับนโยบายโดยตรงจากทางท่านรัฐมนตรีทางกระทรวงนะครับ
1: ครับ
0: มันจะมีบอร์ดของตัวเองบอร์ดเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบโดยมีอัยการสูงสุดเลขาธิการศาลยุติธรรม
1: ตำแหน่งประ
0: เทศตำแหน่งประธานประเทศปลัดกระทรวงยุติธรรมโดยตำแหน่งนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิอีก5คน
1: น
0: ะครับแล้วก็มีประธานคนหนึ่ง
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยครับซึ่งบอร์ดเนี่ยก็จะทำหน้าที่กำกับให้นโยบายใช่ไหมครับทางกระทรวงยุติธรรมก็จะผ่านทางปลัดกระทรวง
1: ครับ
0: ซึ่งอยู่ในบอร์ดนะครับมันก็กึ่งอิสระในเชิงของโครงสร้าง
1: ครับ
0: นะฮะกึ่งอิสระ
1: มันก็จะบาลานซ์
0: ใช่แต่ว่างานจริงๆช่วงตั้ง 8-9 ปีแรกเนี่ย 80% ทำงานในต่างประเทศกับ UN
1: อ๋อครับ UN
0: ครับแล้วช่วงหลังนี้เท่านั้นเองอ่ะที่มาทำงานในประเทศไทยมากขึ้นตอนนี้ตั้งมาปั๊บเดี๋ยวไม่น่าเชื่อ15ปีแล
1: ้
0: ว
1: อ
0: ่าเร็วรวดเร็ว
1: ไอ้คำว่าการยุติธรรมเนี่ยมันจะเน้นไปที่เรื่องอะไรเป็นหลักนะ
0: ในช่วงแรกๆก็เน้นเรื่องทางอาญานะคร
1: ับ ทางอาญาก
0: ระบวนการยุติธรรมแต่ว่าด้วยการที่กรอบมันคำใช้คำว่าการยุติธรรมกว้างในช่วงหลังสุดเนี่ยเอาตัวอย่างหลังสุดแล้วกันเพราะมันมีหลายเรื่องหลังสุดเนี่ยเราก็มาช่วยทางรัฐบาลทำเรื่องก

0: ที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิก OECD
1: ตรงนี้น่าสนใจมากตรงนี้
0: เราจะเข้า OECD ก็คือ
1: ในปี71ให้
0: 71เป็นความคาดหวังของเรานะ
1: แพลนตั้งใจไว้ให้ได้
0: เราเนี่ยเป็นความจริงไม่ได้เข้ามาเพราะรัฐบาลแต่นั่นแต่เราเป็น
2: อยากให้อธิบาย OECD ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เข้าใจ
0: เราเป็น knowledge partner ทำงานวิจัยเข้ามานะ OECD เนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว38ประเทศนะครับที่เขาจับกลุ่มกันก็เป็นประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วประเทศรายได้สูงที่พัฒนาแล้วนะครับเขาก็มีมาตรฐานของเขาในเรื่องกฎหมายในเรื่องกระบวนการต่างๆเพื่อให้เขาสามารถค้าขายระหว่างกันได้อย่างดีการเป็นสมาชิกใน OECD เนี่ยมันก็จะเท่ากับว่าระบบของเราในทุกเรื่องทั้งกฎหมายความน่าเชื่อถือกระบวนการยุติธรรมมันเป็นสากลถ้าพูดง่ายๆเหมือนกับกระบวนการทำ ISO ให้บริษัท
1: มาตรฐาน
0: มาตรฐานบริษัทมูลนิธิบริษัทเราเนี่ยอยากจะค้าขายกับคนอื่นเขาให้คนอื่นเขาเชื่อว่า
1: เราต้องได้ ISO ด้วย
0: เราก็ต้องได้ ISO เราก็จะไปประมูลทำอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นมันก็เชื่อมาตรฐานของเราเช่นเดียวกัน OECD เนี่ยถ้าเราเข้าไปเป็นสมาชิกเราก็จะถือว่าเราได้รับการสแกนมาตรฐานของเราในเรื่องต่างๆแล้วนะครับ
2: ชื่อเต็มก็คือ Organization for Economic Cooperation and Development
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: คุณฟังไม่เข้าใจ
0: ช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีประเทศที่เดิมไม่ได้พัฒนาแล้วแต่ว่าเข้าไปเป็นล็อตใหม่หลังสุดอย่างเช่นโคลัมเบียคอสตาริกาเนี่ยเข้าไปหลังสุด
1: จาก38
0: นี่37 38เนี่ย37ประเทศที่37ประเทศ38เนี่ยคอสตาริกาเนี่ย9ปี9ปี
1: ใช้เวลา9ปีกว่าจะได้เข้า
0: ใช่ครับเวลาเราไปศึกษาจริงๆเนี่ย
1: ครับ
0: ก็พบว่าคอสตาริกาเนี่ยจะมีบางอย่างที่คล้ายๆไทยนะแต่ได้พูดเพื่อให้ไทยเรียนรู้ที่จะไม่เป็นแบบ
1: ไม่เป็นแบบนั้น
0: ใช่เพราะเขาจะมีปัญหาคือการเมืองเปลี่ยนบ่อยมากใช่แล้วก
1: ็บ่อย
0: political will หรือเจตจำนงทางการเมืองเนี่ยมันไม่ต่อเนื่อง
2: ไม่
0: ต่อเนื่องแล้วก็รัฐบาลตัวองค์กรภาครัฐมันก็จะเป็นไซโลเป็นไซโลนะครับ
1: เป็น
0: ไม่รู้แทนกันก่อนนะแต่ว่าเขาเป็น
1: ใครก็เป็นผมว่า
0: แต่เขาเป็น
1: แต่ส่วน
0: ใหญ
1: ่ก็ส่วน
0: ถ้าเวลาเราไปคุยกับทางคอสตาริกาคอสตาริกาเขาบอกว่าคุณต้องทำแบบพยายามให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เป็นเรื่องรัฐบาลทำเองอย่างเดียวนะเป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจภาคประชาสังคมก็ต้องมาร่วมกันนะครับในส.ส.ในสภาทั้งทุกพรรคต้องมาเข้าใจเรื่องนี้ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ TIJ เนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยเราก็ทำหลักสูตรร่วมกับ OECD ร่วมกับ UN ด้วยอบรมผู้นำพรรคการเมืองทั้ง5พรรคใหญ่เชิญหมดนะครับเชิญผู้หลักผู้ใหญ่เชิญหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มเนี่ยเพิ่งเริ่มตัวไปเมื่อที่แล้วนี
1: ่อ๋อครับ
0: โดยเราประสบการณ์จากคอสตาริกาเนี่ยโดยหวังว่า
1: เอาต้นแบบจากนั่นใช่ไหม
0: ใช่ครับคือจริงๆเราก็ประเทศไทยเนี่ยดีอย่างตรงว่าภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเนี่ยเขาไม่นิ่งดูดายอย่างกกร.ทางหอการค้าทาง
1: การร่วมภาคเอกชนนะ
0: การร่วมภาคเอกชนซึ่งเขาก็มีแนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทยชัดเจนเขาไม่ได้อยู่เฉย
1: ๆ
0: นะครับเขาก็มาทำเรื่อง reinvent Thailand นะครับแล้วเสนอด้วยซ้ำว่ากฎหมายควรแก้อะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้อยู่เฉย
1: ๆครับ
0: ดังนั้นตรงนี้กลายเป็นว่าถ้าถึงภาครัฐจะเปลี่ยนแปลงบ่อยต่างๆแต่ว่าเขาก็ทำงานใกล้ชิดร่วมกันเพราะฉะนั้นไม่ว่ารัฐบาลแนวทางจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยไอ้ประเด็นซึ่งมันเป็นประเด็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเน
1: ี่ยมันจะถูกต่อเนื่องไป
0: ต่อเนื่องซึ่งหลักสูตร leadership ที่เราทำเนี่ยก็หวังว่าไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยจะทำให้เรื่องแบบนี้มันต่อเนื่องไปได้ต่อซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วที่บอกว่า 3-4 ปีจะเป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากได้
1: เราอยากจะได
0: ้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะผ่านไหม
1: เขาบอกในเอเชียนี่ก็จะมีญี่ปุ่น
0: เกาหลี
1: เท่านั้น
0: ใช่
1: นอกนั้นยังไม่มีอาเซียนยังไม่มีเลย
0: ยังไม่มีเลย
1: แต่ไม่มีใครเข้าไปเลย
0: ใช่ครับใช
1: ่ไอ้โคลัมเบียนี่ก็เข้าได้ทั้งที่จริงๆเขามีปัญหาเรื่องยาเสพติด
0: เดิมเขามีไงแต่ว่าเขาไม่ได้คือเรามองภาพเก่าของเขาแต่ว่าเขาก็ต้องพยายามเขามีปัญหาแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็มีผู้นำทางการเมืองคนที่ได้เรียนรู้
1: เป็นคนละอย่าง
0: เลยมันเป็นคนละอย่างแล้วเขาก็ต้องพยายามปรับนะเราก็มันก็มันตกต่ำไปถึงสุดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับทุกอย่างมันแย่ไปสุดแล้วมันก็ขึ้นก็ต้องพยายาม
1: เขาจะติดเรื่องไอ้คอร์รัปชันอะไรบ้างไหมของเราเน
0: ี่
1: ย
0: ก็คอร์รัปชันเรื่องใหญ่สุดครับคือเป็นเรื่องใหญ่สุดของ OECD คือเรื่องของเขาเรียก public governance เรื่องของระบบที่จะทำให้การบริหารงานภาครัฐเนี่ยมันไม่ถูกบิดเบี้ยวอะเรื่องคอร์รัปชันเป็นเรื่องใหญ่สุดแล้วยากสุดด้วย
1: แล้วเราจะแก้ยังไงเรามันรู้สึกมันICPI นะคอร์รัปชัน
0: ก็เป็น
1: แล้วก็ไม่ดีไม่ขยับเลย
0: ตรงนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ผมว่ามันจริงๆก็มันก็ขึ้นอยู่กับเจตจำนงทางการเมืองด้วยเรื่องของเทคโนโลยี

0: IT เรื่อง AI เรื่องของไอ้ Big Data เนี่ยไอ้ Open Data เนี่ยสำคัญคือถ้าข้อมูลภาครัฐเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้มันเหมือนเอาสปอตไลท์เข้าไปฉายเนี่ย
1: มันก็จะดีขึ้นเยอะ
0: มันจะโกงอะไรมันก็ยากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางเขา recommend ก็คือว่าอันแรกที่ต้องทำคือระบบไอ้ Digital Infrastructure ทั้งหมดต้องทำข้อมูลภาครัฐต้องเปิดเป็นหลักปิดเป็นข้อยกเว้นเมื่อเปิดแล้วเนี่ยประชาชนต้องเข้าถึงได
1: ้
0: ข้อมูลต้องเขาเรียกว่า machine readable คือต้องอ่านได้โดยระบบ
1: โดยระบบง่ายไม่ใช่ใช้คนนะ
0: ไม่ใช่ใช้คนแล้วก็ไม่ใช่แบบเปิดไปแต่ว่าข้อมูลไม่สามารถถ่ายมาเข้ามาได้แล้วก็ในสุดก็ตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมแต่พอข้อมูลเปิดถ่ายทอดถ่ายมาได้เนี่ยการทำโปรแกรมการเข้าไปตรวจสอบการจัดระบบการใช้AIเข้าไปตรวจสอบมันก็เกิดได้ง่ายมันก็จะทำให้คอร์รัปชันได้ยากขึ้นเพราะระบบมันป้องกันไม่ให้คอร์รัปชันได้ง่ายตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อันนี้เป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เลย
1: ใช่พอเปิดขึ้นมาตอนนี้มีแต่เรื่องคอร์รัปชันอย่างนั้นเลย
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่นะไอ้สอบเข้าราชการอะไรอะไรโอ้โหมันถูกเปิดมา
2: แต่มันไม่ใช่เคสแบบว่าสองสามคนมันจำนวนเยอะมาก
1: เยอะมากซึ่งมันเนี้ย
2: น่ากลัวมาก
0: แล้วมันก็ไม่มีคำตอบทีนะโอ้เราเห็นเคสใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่ทำไมมันยังอยู่กันไปได้เรื่อยๆใช่ไหม
1: เออยังไปอยู่ได้เรื่อยๆแปลก
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องใหญ่สุดคือถ้าเราจะเข้า OECD ในเรื่องนี้เราจะการให้ได้ก่อน
1: ผมก็จะรู้สึกกังวลเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องกระบวนการยุติธรรมคนมองว่ามันไม่เกี่ยวกับไอ้ OECD เพราะมันไม่ใช่เศรษฐกิจแต่จริงมันไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: เพราะเขาบอกมันเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดเลยคือเขาบอกว่าไอ้ระบบเรื่องหลักกฎหมายหลักนิติธรรมอ่ะมันเป็นโครงสร้างสำคัญ
1: ครับ
0: ที่คนมองไม่เห็นคือคนจะเห็นโครงสร้างเช่นไฟฟ้าประปาถนนน่ะแต่ระบบคอร์รัปชันระบบกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายที่มันเชื่อถือได
1: ้อันนี้ผูกอยู่เลยนะ
0: แล้วพวกนี้มันเป็นโครงสร้างที่มองไม่เห็น
1: ครับ
0: แต่ว่ามันสำคัญที่สุดมันเป็นพื้นฐานถ้าพื้นฐานตรงนี้ไม่ดีอ่ะคนก็จะไม่เชื่อถือศรัทธาในระบบนักลงทุนก็ไม่อยากจะมาเพราะเขาไม่มั่นใจ
1: ใช่
0: นะครับกฎหมายมันซับซ้อนเสียเวลามากคนก็ไม่อยากมาไปที่อื่นดีกว่
1: า
0: เพราะว่าเรามีคู่แข่งเต็มไปหมดเขาไม่ต้องมาที่ไทย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหมครับหรือกฎหมายมันซับซ้อนแล้วก็ไม่แน่นอนด้วย
1: ครับ
0: พอยิ่งไม่แน่นอนด้วยยิ่งเขาจะไปลงทุนเขาก็ไม่ลงทุนนั้นประเทศไทยอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาตรงว่าเราแย่กว่าเดิมนะเดี๋ยวคนอื่นเขาดีขึ้นกว่าเดิมนักลงทุนก็เลยไปที่อื่น
1: แล้วเรามันล้าหลัง
0: ก็อยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยนะมันไม่ทำอะไร
1: เราแลกกาดล้าไปทุกทีนะ
0: ท
1: ุ
0: กที
1: ใช่ใ
0: ช่แล้วก็ผมว่าก็เป็นจุดที่อย่างน้อยเรื่อง OECD เนี่ยมันเริ่มแต่รัฐบาลท่านนายกประยุทธ์นะคร
1: ับ
0: แล้วก็รัฐบาลจากทุกรัฐบาลต่อเนื่อง
1: รักษา
0: ก็พยายามทำเรื่องนี
1: ้ก่อต่อมา
0: ครับท่านนายกอนุทินก็จับเรื่องนี้จริงจังท่านก็ท่านเป็นคนยื่นในสมัยท่านเนี่ยเมื่อวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดวันที่8ธันวาที่ผ่านมาเนี่ย
1: ที่ผ่าน
0: ยื่นยื่นก็เรียกตราสารเพื่อเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ
1: เหมือนยื่นสมัครไงล่ะ
0: ใช่ครับยื่นสมัครคือก่อนหน้านี้ก็มีกระบวนการมาเรื่อยมีการแสดงเจตนาไม่เลยแต่ท่านนายกอนุทินเนี่ยเป็นคนยื่นในอนุทินหนึ่งยื่นเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกระบวนการที่เข้ามาสแกนประเทศไทยแล้วสแกนซึ่ง TIJ เนี่ยเราทำวิจัยร่วมกับเขามายาวนานเราก็จะเข้าไปร่วมในกระบวนการนี้รัฐบาลก็เลยเชิญเราเข้าไปร่วมในคณะ
1: ครั้
0: งนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเนถามว่าทำอะไรเนี่ยก็เลยมันก็กว้างคำว่า justice คำว่ายุติธรรมมันกว้างเราทำเรื่องทั้งยุติธรรมทั้งอะไรแต่ตอนหลังเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดเพราะว่าเราประสานองค์การต่างประเทศได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าจะทำระบบยุติธรรมให้ดีคอร์รัปชันให้น้อยต่างๆเนี่ยมันไปทำแค่กฎหมายไม่ได
1: ้
0: มันต้องทำทั้งระบบแล้วก็คนต้องมามีส่วนร่วมกันจริงจังมากเพราะมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด
1: แต่เดี๋ยวเราจะต้องพักที่ดูความจริงนะครับอาจารย์โน้ตนี่ยังทำอย่างอื่นอีกเยอะไปเรื่องของมหาวิทยาลัยเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะโรงพยาบาลอะไรต่างอีกมากมายเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันอีกนะครับมีประเด็นที่จะคุยกันอีกมากมายเลยทีเดียวนะโดยไปยิ่งเรื่องการยุติธรรมนะผมคิดว่ามีความสำคัญกับประเทศไทยอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะต้องพักฟังข่าวสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับนะครับนะศาสตราจารย์พิเศษนะครับดร.กิติพงศ์กิตยารักษ์กันต่อนะครับพักสักครู่นึงครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้น

โมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลโฆษกรัฐบาลเผยผลนโยบายปราบปรามยาเสพติดจับกุมได้มากขึ้น 20% พร้อมยกระดับการทำงานต่อเนื่องทั้งป้องกันและบำบัดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้รูปแบบการลักลอบที่ซับซ้อนมากขึ้นและพยายามอาศัยช่องทางการคมนาคมการขนส่งและเครือข่ายระหว่างประเทศในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการประกาศศัตรูกับนักค้ายาเสพติดขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเป็นระบบเดียวกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของการบูรณาการทำงานระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.กระทรวงมหาดไทยกองทัพศุลกากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติด 16,419 เครือข่ายจับกุมผู้กระทำความผิด23,637 รายเพิ่มขึ้น 20.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอ 39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีเคตามีนจำนวนมากรวมทั้งยึดอายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 7,677 ล้านบาทสะท้อนการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายค้ายาเสพติดควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายนอกจากการปราบปรามแล้วรัฐบาลยังคงเดินหน้าป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดต่อเนื่องสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้กว่า 40,000 คนพายุโซนร้อนไมซักอ่อนกำลังลงแล้วหลังพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนและเวียดนามพายุไมซักหรือเฮนรี่ตามการตั้งชื่อของฟิลิปปินส์อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและหย่อมความกดอากาศต่ำหลังจากพัดขึ้นบริเวณเกาะไหหลำและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของประเทศจีนรวมถึงพัดขึ้นฝั่งครั้งที่2บริเวณชายฝั่งจังหวัดกวางนินทางตอนเหนือของเวียดนามเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้ต้นไม้หักโค่นหลังคาสังกะสีปลิวเสียหายเสาไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตตัดขาดเป็นวงกว้างทั้งในกวางนินและพื้นที่อื่นๆทางปะเหนือคาดว่าทั่วทั้งภูมิภาคยังคงเผชิญฝนตกหนักสะสมพื้นที่บางแห่งวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง350มิลลิเมตรเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมดินถล่มในหลายจังหวัดภาคเหนือส่วนในประเทศจีนบริการเรือข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและสินค้าข้ามช่องแคบฉงโจวระหว่างเกาะไหหลำและมณฑลกวางตุ้งได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นเริ่มคลี่คลายเช่นเดียวกับรถไฟความเร็วสูงรอบเกาะไหหลำและรถไฟข้ามเกาะเริ่มทยอยกลับมาให้บริการขณะที่ศูนย์กลางพายุอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียและเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินจีนตอนใต้อ่อนกำลังลงเรื่อยๆคาดว่าจะสลายตัวใน 24-36 ชั่วโมงข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาของไทยประกาศเตือนภัยว่าอิทธิพลทางอ้อมของพายุลูกนี้จะดึงให้มรสุมทางตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
3: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 น. Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
8: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเก้านาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบยังคุยอยู่กับศาสตราจารย์พิเศษดร.กิติพงศ์กิติยารักษ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเดี๋ยวอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
9: เริ่มจากทางไลน์นะคะมีคุณพูนสุขค่ะบอกว่าชื่นชมท่านที่เติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำงานอย่างเป็นระบบจึงสะท้อนความเป็นตัวตนที่น่านับถือเป็นอย่างยิ่งรอฟังต่อเลยนะคะ
8: ครับ
9: คุณวิชาญตะลิงฉันก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะทีเดียวขอบคุณมากๆนะคะคุณสุขุมก็ทักทายสวัสดีมานะคะแล้วก็คุณสุภชัยก็สวัสดีคุณลัคนาคุณเสน่ห์ศาสตราจารย์พิเศษดร.กิติพงศ์นะคะแล้วก็คุณจุ๊บจิ๊บคุณจุ๊บจิ๊บ

0: ี้เรื่องยาวก็เดี๋ยวไว้คุยกันทีหลังนะคะขอบคุณมากค่ะคุณปาริชาติบอกว่าสวัสดีครับพี่ออสพี่ออสเป็นความภาคภูมิใจของชาวนิติจุฬาอย่างที่สุดเลยค่ะนึกออกไหมคะ
1: ปริชาติน่าจะเป็นเพื่อนไหมฮะแล้วเป็นรุ่นน้องไหม
2: อะไรฮะ
0: คุณพี่ออส
2: จ้างไปหลายคนไม่รู้คนนี้แล้ว
0: คุณเทวันคุณเทวันบอกว่าสอบถามหาคุณนุชอ้าวอันนี้ไม่ใช่ละเขาถามเป็นคุณนุชรินทร์เพชรรุ่งโอเคคุณเสือวันเจี๊ยบ
1: มาแล้วมีกรอนใช่ไหม
0: ค่ะบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวเจ้าเสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซย์เฮลโลทุกคุณสมประสงค์ให้ปารีสครับ
1: มาครับคุณสมประสงค์เข้ามาแล้ว
0: สวัสดีครับดร.กิตติพงศ์ บอกว่ากรมอัยการงานเริ่มต้นบนพื้นฐานเพียรจัดการประสานสิ่งเป็นมิ่งหมายจัดโครงสร้างวางระบบครบมากมายพองพึงพายสายกระทรวงยุติธรรมผู้ริเริ่มเติมสมานการไกล่เกลี่ยเข้าคุมเคลียเกลี่ยสมานฉันท์นั้นจุดย้ำนำหลักการผ่านชุมชนดลผลนำคุณค่าล้ำยุติธรรมนำชุมชนเกียรติดีเด่นเป็นประจักษ์รักษามั่นหลากรางวัลอันทรงค่ามาสนนเป็นบทบาทศาสตราจารย์สารใจคนคุณาล้นผลสำฤทธิ์กิตติพงศ์จากคุณเสือหวานเจี๊ยบ
2: นะครับขอบคุณครับ
0: สีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา5กรกฎาคม2569
1: เดี๋ยวทาง Facebook นี่คุณสุภชัยมาคนแรกทักทายส่งสติกเกอร์มาด้วยนะครับนะแล้วก็มาถึงคุณสิทธิชัยบอกวันนี้พี่สาวสวยจังนะฮะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็คุณเล็กนะส่งนัมเบอร์วันมาเลยนะส่งเบอร์หนึ่งคุณเสือนอนไม่หลับเพราะส่งสติกเกอร์มานะครับวันนี้ก็แล้วก็คุณเนี่ยนะมาถึงคุณทัชชัยบอกว่าสวัสดีครับลัคนาจันทร์เสน่ห์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณสมประสงค์ท่าไทยมาจากปารีสวันนี้26องศานะหวังว่าไม่ปะทะกับฮีทเวฟนะขึ้นความร้อนหนาวมากนะ
0: ครับกลัวจริงๆฮะ
1: คุณสักกรินก็สวัสดีมานะครับคุณแดงสุริโยก็สวัสดีมาคุณโจมีเตอร์บอกถ้าผมจำไม่ผิดท่านปลัดเป็นปลัดกระทรวงประมาณปี2551ใช่ไหมฮะน่าจะก่อนมั้งนะ
2: ก่อนนิดหน่อย
1: ก่อนนิดหน่อยนะฮะโอเคนะฮะ
0: พี่อ่านจากข้างล่างมาคุณบุญมากก็สวัสดีครับมา
1: คุณอัญชลีบอกสวัสดีจาก CU19 นะครับ
0: คุณอรุณบอกสวัสดีครับคุณติมมาจันเสน่ห์และแขกรับเชิญ
1: คุณทูลทองก็สวัสดีมานะครับคุณสัชิมาก็สีสันชีวิตวันอาทิตย์สวัสดีวิลัคนาจันเสน่ห์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วสวัสดีนะครับดร.กิตติพงศ์มาด้วยนะฮะคุณอะไรอ่ะปี้ลูกแม่ล่านี่คือไม่แน่ใจนะ
0: สวัสดี
1: เจ้านะฮะคุณภูสุขก็ชื่นชอบท่านนะครับเก่งก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะคะค
0: ุ
1: ณบังข่าวก็ทักทายมานะครับคุณอรุณบอกสวัสดีครับคุณติ๋มอาจารย์เสน่ห์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ส
1: มมากไอ้คุณบุญมากก็สวัสดีมานะโอเคเดี๋ยวขอญาตมาคุยกันต่อนะ
2: ครับ
1: แต่กี้ได้คุยถึงเรื่องของสถาบันเพื่อการยุติธรรมถูกไหมฮะทีนี้ไอ้ตัวเรื่องกฎหมายเนี่ยที่บอกมันจะมีความเปลี่ยนแปลงมันมีผลในเรื่องความยุติธรรมอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเรื่องกฎหมาย
2: คือถ้าพูดสืบเนื่องต่อจาก OECD นะครับปัญหากฎหมายของเราเนี่ยคือจริงๆตัวกฎหมายหลักของเราเนี่ยก็ค่อนข้างทันสมัยพอสมควรน
1: ะ
2: แต่ว่ากฎหมายระดับรองคือพวกกฎกระทรวงกฎระเบียบอ่ะมันเยอะมาก
1: รวมถึงกฎหมายเก่าๆด้วยไหม
2: กฎหมายเก่าๆด้วยแต่ว่าที่เป็นปัญหามากที่สุดคือกฎหมายระดับรอง
1: ระดับรอง
2: คือมันเป็นเหมือนกับกฎกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันทำให้การขออนุญาตแต่ละเรื่องอ่ะมันต้องผ่านหลายหน่วยมากใช้เวลานะครับ
1: เรื่องการขออนุญาตเนี่ย
2: แบบเรื่องการขออนุญาตพวกกฎหมายระดับรองกฎกระทรวงระเบียบต่างๆเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับแล้วก็ทางภาคธุรกิจเนี่ยก็ยกเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยว่าเขาอยากจะขอให้ยกเลิกหรือว่าทำให้มันน้อยลงที่เขาเรียกว่าให้ทำกิโยตินกฎหมาย
1: กิโยตินก็คือครับไปก่อนเนี่ย
2: ใช่
1: ครับขอแล้ว
2: ตัดเลยคำว่ากิโยตินกฎหมายเนี่ยมันเกิดมาจากที่เกาหลี
1: ที่เกาหลี
2: นะฮะเกาหลีเนี่ยตอนเกิดเหตุการณ์ต้มยำกุ้ง
1: เพราะไทยปีเดียวกันปีเดียวกัน
2: ใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกาหลีก็คือว่าเขาก็ปฏิรูประบบของเขาเลย

0: โดยการไปรู้ระบบที่อันหนึ่งเขาเรียกว่า regulatory reform คือการปรับปรุงกฎระเบียบนะครับเขาเลิกไปครึ่งหนึ่งเลย
1: โอ้เลิกกฎไปครึ่งหนึ่งเลย
0: เลิกไปเลยว่าถ้าแล้วถ้าจำเป็นก็ดึงกลับมาทำ
1: ใ
0: หม่เลิกไปก่อนนี่นะครับแล้วก็เขาก็ได้ประโยชน์มากจากวิกฤตเศรษฐกิจ
1: อ
0: ันนี้ของเราตอนนั้นเนี่ยก็มีการเสนอกันอยู่เหมือนกันว่าต้องปฏิรูปอะไรต่างๆแต่เราเนี่ยโชคดีหรือโชคไม่ดีไปด้วยเรากลับมาเป็นปกติเร็วไปหน่อยแค่ปีสองปีเรากลับมาแล้ว
1: เรากลับมาเร็ว
0: แล้วเราก็ลืมไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
1: แ
0: ล้วมาถึงวันนี้ก็จะพูดเรื่องเก่าว่ากฎระเบียบพวกนี้มันต้องรีฟอร์มเพราะฉะนั้นถ้าถามทาง OECD หรือคนที่จะเข้า OECD เรื่องแรกคือเรื่องการลดไอ้การใช้ดุลพินิจ
1: ใช่ใช่
0: ที่มันเต็มไปหมดเลยครับหลาย
1: ทุกอย่างเป็นดุลพินิจทั้งนั้นเลย
0: มันทั้งช้าทั้งไม่แน่น
1: อ
0: นแล้วก็ต้องจ่ายคอร์รัปชันในการจ่ายเงินเบี้ยว่าอะไรทางเนี้ยเมื่อวันก่อนทาง TIJ หรือองค์กรที่ผมอยู่ทำอบรมเกี่ยวกับเรื่อง OECD
1: สถาบันการยุติธรรม
0: ระดับผู้นำนะครับเราเชิญผู้แทนอะไรสภาหอการค้าต่างประเทศมาพูดที่อยู่ในไทยนะครับก็บอกเรื่องเบี้ยใบรายทางกลายเป็นเรื่องที่เปิดเผยกันเลยตอนนี้ทุกคนต้องจ่ายหมดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องมันไม่น่าเชื่อมันยังเกิดขึ้นได้ทุกวันเนี่ยนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมันต้องแก้โดยการลดการใช้ดุลพินิจทำกฎหมายให้มันลดขั้นตอนแล้วก็ให้สะดวกยิ่งขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นตรงนี้ผมว่าจะช่วยได้มากมากกฎหมายครับ
1: แล้วไอ้ที่ว่าไอ้กิโยตินมึงจะทำได้จริงหรือเปล่า
0: ก็มีการเสนอมาตั้งแต่หลายรัฐบาลแล้วนะครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายกประยุทธ์เนี่ยมาถึงตรงนี้แต่ว่าชื่อมันไม่สำคัญนะครับท่านรองนายกประกรณ์ที่เคยสัมภาษณ์แล้วคนไปตีความว่าท่านไม่เห็นด้วยอะไรต่างกับกิโยตินหรือเปล่าผมเคยได้พบท่านนะครับท่านเห็นด้วยอยู่แล้วในเรื่องของการทำให้กฎหมายมันทันสมัยนะครับในการที่จะทำให้การใช้ดุลพินิจมันลดลงนะครับท่านเป็นคนนำเลยในการที่จะทำให้ระบบดิจิตอลมันเกิดขึ้นที่จะ
1: ใช้เป็นดิจิตอลซะถูกไหม
0: ตรวจได้นะท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยท่านเป็นแกนนำเลยในการเรื่องนี้แต่ว่าท่านบอกว่าคำว่ากิโยตินเนี่ยมันทำให้มันดูเป็นไม่เป็นมงคลนั่นแหละทำให้คนเข้าใจผิดอย่างเงี้ยคือถ้าบอกว่าทำให้คนเข้าใจผิดว่ามันต้องมีวิธีนี้วิธีเดียวมันอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยท่านเห็นด้วยอยู่แล้วตัวนี้ก็เราก็รออยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องท่านคนเดียวทำได้นะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากพรรคการเมืองทุกพรรคอาจจะต้องเร่งที่จะต้องดูเรื่องนี้จริงจังไม่งั้นเราคงเข้า OECD ไม่ได้หรอกครับ
1: แล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าการลดดุลพินิจใช้ AI มันเป็นตัวตัดสินเลยเนี่ยได้ไหมบางทีบางอย่าง
0: คือถามว่าถ้าเป็นคือหลักการเนี่ยมันได้นะครับการแต่ว่าคือมันยังไม่ต้องตัดสินนะครับแค่เปิดเผยข้อมูลยังเป็นระบบแล้วก็ให้AIม
1: า
0: จัดระบบว่าการ
1: ให้มัน
0: ตัดสินให้โดยเหตุโดยผลให้ชัดเจน
1: แ
0: ค่นี้ก็ดีมากแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีมากเลย
0: นี่ก็ดีมากแล้วแต่ปัญหาคือมันมีขั้นตอนในการอนุมัติแต่ต่างๆเนี่ยยุ่งยากไปหมดแล้วก็หน่วยงานที่ต้องไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันซ้ำซ้อนไปหมดตรงนี้มันก็คงต้องพยายามลดขั้นตอนเหล่านั้นนะครับเพราะว่าประเทศต่างๆที่เขาเป็นคู่แข่งกับเราเขาปฏิรูปเขาลดไปหมดแล้วเวียดลงเวียดนามต่างๆนะครับเขาปร
1: ับ น่าสนใจจริงๆนะ
0: ใช
1: ่โอ้นะไอ้ทีนี้มาถึงเรื่องที่นะครับอาจารย์ออสทำนอกเหนือจากเรื่องที่ในงานตัวนี้เดี๋ยวนี้เข้ามาทางเรื่องมาวิไลด้วยถูกไหมมาช่วยมาช่วยมาวิไลโดยวิ่งสจร
0: ครับผมก็เป็นก็มีจริงๆเคยเป็นกรรมการสภาของมหิดลมายาวนาน
1: อ๋อมหิดลครับ
0: 10ปีแล้วก็เคยกรรมการสุดท้ายเป็นอุปนายกที่มหิดลเป
1: ็
0: นนายกของสภามาแล้วมหิดลแล้วก็ตอนหลังผมไปเป็นนายกสภาของราชกระบังก็คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
1: ราชกระบัง
0: สจร
1: เป็นนายกสภานะ
0: เป็นนายกสภาแล้วก็เป็นนายกสภาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1: มหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยนะครับ
0: เพราะช่วงหลังก็จะให้เวลากับเรื่องการศึกษา
1: ครับ
0: นะครับค่อนข้างมาก
1: ที่สจรมีทำอะไรเป็นพิเศษไหมฮะที
0: ่สจรจริงๆเราก็เน้นเรื่องเทคโนโลยีเพราะเป็นสถาบันเทคโนโลยี
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็นโยบายของสภาเนี่ยก็คือการที่ทำให้เทคโนโลยีเนี่ยมันตอบโจทย์ประเทศคืองานวิจัยไม่ใช่งานวิจัยอยู่บนหิ้งแล้วก็ทำไปเรื่อยแต่ว่างานวิจัยต้องอยากให้เป็นเรื่องที่เอามาทำได้จริงนะครับแล้วก็จับมือกับภาคธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์เชิงอุตสาหกรรมเชิงธุรกิจของประเทศเราสร้างรายได้สร้างงานให้ประเทศได้จริงนะครับแทนที่จะเป็นงานวิจัยที่อยู่ในตำราอย่างเดียวในหิ้งนะครับหลังสุดถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูข่าวนะครับก็จะเห็นว่าเรามีเรื่องรถไฟไทยทำนะครับซึ่งรถไฟไทยทำเนี่ยเพิ่งส่งมอบให้กับทางการรถไฟ
1: การรถไฟประเทศไทย
0: ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาท่านรอง
1: ดร.ช
0: ชนันท์อาจารย์เชนเนี่ยก็มาเป็นผู้ตัวแทนในการส่งมอบรับมอบนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อเร็วๆนี้เองก็จะเห็นว่าอย่างรถไฟเป็นต้นเนี่ยแค่ยกเรื่องเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะลด

0: คาของตู้รถไฟที่เป็นตู้ลักชัวรี่นะครับได้ถึงประมาณ 30% โดยใช้โลโก้คอนเทนต์เนี่ย 45% นะครับแล้วก็ฝีมือต่างๆในการที่เข้าไปทำตั้งแต่เรื่องของระบบเบรกระบบลดการสั่นสะเทือนระบบ IoT ที่จะทำให้การคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ดีเราทำได้ไม่ได้เป็นรองใครนะครับตอนนี้ก็วิ่งไป 10,000 กิโลแล้วทดลองวิ่งแล้วก็ส่งมอบตอนนี้ก็ส่งมอบกับทางการรถไฟแล้วก็จะทำให้เราก็ทราบจากการรถไฟว่าใน20ปีนี้จะมีความต้องการ 2,000 ตู้ในประเทศไทย
1: เพราะเราจะกำลังเดิน
0: กำลังเดินเพราะฉะนั้นงานวิจัยแบบนี้ถามว่าเน้นอะไรคืองานวิจัยแบบนี้มันจะทำให้ rail economy เนี่ยเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเรื่องระบบรางเนี่ยมันเกิดได้จริงการก่อสร้างต่างๆก็จะเป็นแรงงานคนไทยคอนเทนต์โลคอลคอนเทนต์ก็มาจาก
1: รถไฟนี่จะทำถึงรถไฟฟ้าด้วยไหม
0: รถไฟฟ้านี่เป็นเฟส2ที่เราทำอยู่
1: เพราะตัวนี้เราใช้มากเลยตอนนี้
0: คือตอนนี้รถไฟฟ้าเนี่ยก็อยู่ในสิ่งที่ลาดกระบังกำลังทำอยู่ด้วย
1: ตอนนี้สนใจมาก
0: กระทรวงอวก็ให้การสนับสนุนเพราะนั้นอย่างนี้หรือเราทำโรงพยาบาล
1: แ
0: พทย์ใช่ไหมคร
1: ับ
0: ตอนนี้เปิดคณะแพทย์คนก็จะงงตอนนี้คณะแพทย์เป็นประเด็นข่าวจะเปิดไปดีก็ได้เปล่าแต่ลาดกระบังเนี่ยที่เปิดคณะแพทย์มา6ปีแล้วนะครับตอนนี้เราเริ่มมีคนที่จบไปแล้วก็ทำได้ดีด้วยเนี่ยนะครับน้องๆที่จบรุ่นแรกไปเนี่ยเราเปิดคณะแพทย์เพราะต้องการที่จะเอาวิศวะซึ่งเราเด่นอยู่แล้วเนี่ยมาผสมกับวิชาทางการแพทย
1: ์
0: เพื่อสร้างเครื่องมือแพทย์ที่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ราคาถูกและคนไทยสามารถที่จะเข้าถึงได้ตรงนี้ก็อยู่ในจุดที่เราอยู่ระหว่างการดำเนินการตรงนี้ด้วยนะคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ไปด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าก็พยายามหาดูว่าการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์วิจัยของประเทศจริงๆคืออะไรหรือว่าการพยายามไปปรับแรงงานของไทยสร้างงานอย่างเช่นตอนนี้แรงงานที่ถูกเทรนไว้เดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมใหม่
1: ไม่ได้เป็นความต้องการอุตสาหกรรมใหม่แล้ว
0: ใช่ครับเพราะตรงนี้ไอ้ reskill upskill ที่ท่านรองนายกเอกนิติอยากให้ทำเนี่ยทางราชบัณฑิตก็ไปทำโครงการเยอะเลยนะครับที่จะไปเทรนคนที่ต้องปรับสมรรถนะเดิมนะครับหรือว่าเร่งระบบเตรียมวิศวะแล้วก็ทำให้วิศวะเนี่ยจบเร็วขึ้นทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยในโรงงานอุตสาหกรรมหลังสุดเนี่ยเป็นเราฟลิปเอาแทนที่จะเอานักเรียนมาเรียนจากนักเรียนนะเอาคนในโรงงานเนี่ยมาเรียน
1: กลับมาเรียนอีก
0: เราฟลิปไซด์กับคนในโรงงานเนี่ยกลับมาเรียนตอนนี้ก็กำลังปรับอย่างนั้นอยู่ซึ่งนี่เป็นนโยบายเลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถมีระบบการศึกษาซึ่งทำไปเรื่อยๆได้แล้วเราจะต้องให้ระบบการศึกษาเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น demand driven ก็คือเป็นเรื่องที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศจริงๆนะครับทั้งตรงนี้ก็เป็นความพยายามของท่านอธิการท่านคณบดีของสภาที่จะทำใหเราสามารถตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ได
1: ้ต่อไปเด็กใหม่มันก็น้อยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าไม่โฟกัสให้ชัดว่าเราจะไปตอบโจทย์อะไรเนี่ยมันงานทำก็จะหายากแล้วตอนนี้ต้องพยายามดูมากๆเลยนะครับอย่างที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยก็จะมีการประเมินหลักสูตรตลอด
1: เลย
0: ใช่แล้วก็น้องๆนักศึกษาที่เข้าไปเนี่ยที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็จะคุยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าคุณจะไปเป็นอะไรวางแผนชีวิตเขาตั้งแต่ต้นว่าคุณเข้ามาที่นี่คุณจะเจออะไรบ้างนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันสามารถทำให้เขารู้ว่าเขาเรียนไปเพื่ออะไรยังไงคือไม่งั้นแล้วเนี่ยผมว่ามันการศึกษามันไม่สามารถไปได้แล้วตอนนี้มันมี AI มันมีอะไรต่างๆ
1: ใช่
0: ตอนนี้มันในบางสาขานี่แทบจะหางานยากแล้วตอนนี้เพราะว่า AI
2: ก็ดีนะเพราะตอนนี้ทางอาจารย์ออสก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
1: จะได้บอกไงฮะของสจ.ล.นะส
2: ภ
1: าม
2: หาวิทยาลัยกรุงเทพ
1: นะฮะแล้วทีนี้เอาเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งนะฮะก็อาจารย์นรสก็มีภรรยา
0: ใช่ครับ
1: เป็นเพื่อนไหมหรือว่าใครฮะที่บอกตอนนั้นเล็งๆไว้ตั้งแต่ตอนเรียนนิติศาสตร์นะฮะ
0: ภรรยาผมจริงๆเป็นลูกของอาจารย์นะ
1: เอ้าเหรอ
0: เป็นลูกอาจารย์คือเป็นผู้พิพากษานะคือเป็นอาจารย์ที่แต่ว่าในวิชาที่ท่านมาสอนเนี่ยผมไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าก็ไม่ได้เจอ
1: ลูกชาย
0: จ
1: ันเสริญนะฮะ
0: จันเสริญ
1: ได้จิตติ
0: ครับแล้วตอนนั้นท่านก็มาสอนตลอดท่านก็สอนดีมากเลยบางเรื่องไม่ค่อยได้เรียนแต่ก็สอบวิคะแนนได้ดีนะแล้วแต่ว่าไม่ได้เจอลูกสาวท่านตอนนั้นนะครับก็ลูกสาวท่านไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศที่เดียวกับพี่สาวผม
1: อ๋อให้พี่สาวเป็นแม่สื่อให
0: ้พี่สาวก็ไปท้องแล้วไปคลอดที่ต่างประเทศแล้วก็คุณแม่ผมก็ไปดูแลหลาน
1: ครับ
0: แล้วก็ภรรยาผมเนี่ยก็จะอยู่ที่นั่นแล้วก็มาช่วยดูแลหลานนั่นก็ถือว่าหลานนี่ก็เป็น
1: ตัวเชื่อมอะ
0: ตัวเชื่อมเพราะว่าพอเขากลับมาเมืองไทยทางภรรยาผมปัจจุบันนี้ต้องมาเยี่ยมหลาน
1: เราก็เลยได้โอกาสเจอ
0: คนก็บอกว่าต้องใช้ท่านอาจารย์สรรเสริญ

0: หรือเปล่าบอกไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าเรียน
1: ก็รู้จักกันเลย
0: ก็เลยมารู้จัก
1: รู้จักกันเลยได้แต่งงานนะ
0: แต่งงาน
1: ภรรยาทำอะไรเงี้ยงานทำอะไร
0: ตอนนั้นก็เริ่มต้นเข้าเรียนการโรงแรมโดยเรียนรัฐศาสตร์จุฬาแล้วไปเรียนการโรงแรมที่University of Massachusetts ที่แอมเฮ
1: อ
0: ร์สนะครับเรื่องบริหารเรื่องโรงแรมก็มาทำที่ดุสิตธานีช่วงพ่อคุณพ่อภรรยาก็เป็นเพื่อนตอนมาทค.4กับท่านผู้หญิงชนัด
1: ครับ
0: พ
1: ี่
0: ยาอุ่ย
2: ก็ทำแผนกไหนนะคะดูสิ
0: ก็บริหาร
1: พี่เต๋อนี่ก็สายโรงแรมเลยฮะเนี่ย
0: เลยครับแต่ตอนนั้นก็ทำโรงแรมทำไปอยู่พักหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็ทำที่ไทยพาณิชย
1: ์
0: พอม
1: ี
0: ลูกคนที่3ก็ถือว่าเสียสละมากเพราะว่า
1: ต้องมาดู
0: วิชาชีพได้ดีแต่ว่าผมว่าการที่มาดูลูกดูครอบครัวนี่ถือเป็นงานฟูลไทม์เลยนะซ
1: ึ่
0: งยากมากผมก็โชคดีที่มีคนที่เสียสละช่วยดูครับก็ทำให้เราทุ่มเวลาม
1: ีลูก3คนตกลงมี3คนเนี่ย
0: ครับคนใช่ครับ
1: แต่ละคนทำอะไรมาทั้งสายเราบ้างไหมฮะสาย
0: คนแรกลูกสาว2คนล
1: ู
0: กชายคนเล็กนะครับคนแรกเนี่ยสิ่งที่เขาพูดแต่เด็กเลยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะไม่เป็นน่ะคือนักกฎหมาย
1: โอ้เหรอเพราะอะไรครับเพราะอะไร
0: เขาก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าผมไปทำตัวแบบไหนนะเพราะผมไม่เคยพูดเรื่องงานที่บ้านเลยนะลูกไม่เคยรู้ว่าผมมีตำแหน่งอะไร
1: แล้ว
0: คือลูกชายนี่เวลาคนก็ถามพ่อเป็นอะไรไม่รู
1: ้เอ้า
0: เหรอผมไม่เคยพูดเรื่องงานพูดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับในเรื่องจริงเลยนะแล้วก็แต่ว่าลูกสาวคนโตนะเขาก็จำได้ว่าเขาจะไปเรียนไวโอลินพอไปดูซีซันเชนส์เคยดูไหมครับหนังว่าซีซันเชนส์เขาบอกเขาจะไปบูดาเปสต์ไปเรียนไวโอลินแล้วเขาก็ไปสอบทุนเอเวสจะไปบูดาเปสต์จริงนะผมก็รู้แบบไม่รู้ไม่อยากให้ไปแต่เราก็ตามใจแล้วพอเขาได้ทุนแล้วเนี่ยเช้าวันหนึ่งเขาก็ตื่นมาเขาบอกว่าดูเปลี่ยนใจละจะเรียนกฎหมาย
1: อ้าว
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันในที่สุดเขาก็เรียนกฎหมาย
1: อ้าว
0: แล้วฮะคนที่สองเนี่ยสงสัยแบบต้องให้คำปรึกษาพ่อแม่เยอะนะก็คือตอนนี้ไปเรียนหมอโรคจิต
1: อ
0: ยู่เป็นหมอจิตเวช
1: อ๋อเป็นหมอจิตเวช
0: สาวคนที่สองเป็นหมอจิตเวชเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ราม
1: าน
0: ะครับส่วนคนที่สามลูกคนเล็กเลยก็ประทำเกี่ยวกับพัฒนาสังคมเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ไปช่วยเรื่องการเกษตรเรื่องอะไร
1: SEนะ
0: ซึ่งเขาก็มีอุดมการณ์ของเขาบางคนก็ถือว่าก็โอเคเขาก
1: ็มีความหลากหลาย
0: มีทางเข้าไปนะมีทางเข้าไป
1: ตอนนี้ก็มีหลานแล้วสิอย่างเงี้ย
0: มีหลานหนึ่งคน
2: หลานผู้หญิงหรือผู้ชาย
0: ผู้หญิงครับ
1: ได้จากคนโตหรือว่าคนไหน
0: คร
1: ับจากคนโตนะฮะก็เป็น
0: คนที่สองเพิ่งแต่งงาน
1: เป็นความสุขเลยนะทีนี้ส่วนตัวตอนนี้อาจารย์ต้องดูแลตัวเองบ้างไหมหมายถึงว่างานเยอะเหลือเกิน
0: งานเยอะก็พยายามออกกำลังนะแต่ไม่ได้มากเท่าที่หมอประจำตัวอยากให้เป็นก็พยายามว่ายน้ำบ้างเดินเทรดมิลบ้างอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่ก็งานเยอะไปหน่อย
1: งานเยอะไปหน่อย
0: งานเยอะแต่ว่าไม่เครียด
1: ไม่เครียดนะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วพวกออกกำลังกายทำอะไรเนี่ยนอกจากเดินเทรดมิลแล้วทำอย่างอื่นไหม
0: เทรดมิลพวกว่ายน้ำครับ
1: กอล์ฟไม่เล่นใช่ไหม
0: กอล์ฟไม่เล่นโอ้โหกอล์ฟที่ใช้เวลายาวนานมาสมัยก่อนผมชอบเล่นนะ
1: ก็
0: ไปเรียนที่สมัยก่อนเนี่ยผมต้องพูดโม้หน่อยว่าผมตีสนามกอล์ฟเดียวกับไทเกอร์วูดนะ
1: โอ้เหรอฮะ
0: โอ้ไม่ธรรมดาไทเกอร์วูดเนี่ยเขาเรียนที่สแตนฟอร์ด
1: อ๋อใช่เราก็ไปเรียนที่นั่นที่
0: มหาวิทยาลัยใช่แล้วก็มีสนามกอล์ฟเดียวกันคือที
1: ่นั่นนั่นแหละซึ่ง
0: ว
1: ่า
0: ใช่แต่ว่าตอนกลับมาแล้วเนี่ยผมเนี่ยสอนหนังสือด้วยตอนเย็น
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่า
1: ก็เลยไม่มีเวลา
0: ทำเรื่องรีฟอร์มหรือเราพยายามเผยแพร่แนวคิดถ้าเสาร์อาทิตย์ไปตีกอล์ฟอีกเนี่ยภรรยาจะต้องจำหน้าไม่ได้แน่นอนก็เลยไม่ได้
1: ก็เลย
0: ไม่ได้ตีกอล์ฟแล้วก็หลังๆเนี่ยมีคนอยากให้ผมตีมากไปผมเลยไม่ไปตีเพราะเขาอยากให้ผมลงสนาม
1: เป็น
0: ไม่ได้เป็นหูอะไรนะครับเลยไม่ได้ตี
1: ธรรมดาโดยส่วนตัวชอบร้องเพลงชอบอะไร
0: ก็ถ้ากินไวน์หลายแก้วก็ร้องอยู่ก็สมัยนี้ก็สบายๆเขาบอกว่าเรื่องร้องเพลงเนี่ยตอนเด็กๆก็ไม่ร้องนะครับถามว่าทำไมผู้ใหญ่ร้องร้องดีขึ้นไหมก็ไม่ได้ร้องดีขึ้น
1: ครับ
0: แต่ความอายน้อยลง
1: นะ
2: ครับเ
0: ด็กๆพวกเราเจอเนี่ย49รุ่น
1: ใช่ๆร้องก็น่าดู
0: ก็น่าดูทุกคนร้องหมดไม่สน
1: ใจ
0: เป็นปัญหาของคนฟังไม่ใช่ปัญหา
1: บ้าดีเป๊ะเลยอย่างนี้ถูกต้องนะเป็นความสุข
2: ที่น่าสนใจก็คือว่ามีเกียรติประวัติรางวัลเยอะมากรางวัลเอกบุรุษจากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีนะรางวัลทุนรัฐบาลดีเด่นรางวัลนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาดีเด่นรางวัลฟูลไบรท์ฮอลล์ออฟเฟมรางวัล The Lawyer in the Best Sense

0: จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลรางวัลอะไรนะคะเนี่ยอีเซนฮาวเฟลโลรางวัลเจอราร์ดฟอร์ดเฟลโลด้านพับลิกเซอร์วิสรางวัลเยอะมากเลย
1: แล้วมีได้ดุษฎีจากเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมฮะ
2: เหมือนความรู้ท่วมหัวตอนนี้การรู้ก็ไม่ได้สำเร็จเล
0: ยแต่มีผลงานหนังสือใช่ไหมคะ
1: หนังสืออาจารย์โน้ตเขียนหนังสือ
0: ว่าปฏิรูปตำรวจ
1: โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับก็เขียนอยู่ครับ
0: นานหรือยังอันนี้ปฏิรูปตำรวจ
2: เขียนก็ผมทำปฏิรูปตำรวจพร้อมท่านวสิทธิ์ในกุญชร
1: หมายถึงสุรยุทธ์ทำจริงๆมันจะได้ปฏิรูปไหมตำรวจนี่ผมพูดเรื่องนี้มาจน
2: มันผมว่ามันประเด็นมันอยู่ที่เจตจำนงทางการเมืองมันไม่ใช่เรื่องเทคนิคเนี่ยทำยังไงมันง่ายนิดเดียวคือตอนเนี้ยทำพร้อมทุกอย่างร่างกฎหมายสมัยผมทำพร้อมท่านสุรยุทธ์เนี่ยร่างกฎหมายแล้วพร้อมหมดประเด็นต่างๆคำอย่างละเอียดสำคัญคือมันต้องมีคนพร้อมที่จะผลักดันทางการเมืองให้มันเกิดดังนั้นประเทศไทยมันไม่ได้ปัญหามันไม่ได้อยู่ว่าเราไม่รู้เทคนิคกฎหมายต้องไปเรียนจากเกาหลีเลยไม่ใช่
1: ไม่ต้องเลย
2: เราไม่ต้องไอ้กิโยตรงกิโยตินนะไม่ต้องมันไม่ยากคนไทยเก่งหรอกนะปัญหาคือว่าจะทำจริงหรือเปล่าแล้วก็คนมีอำนาจเนี่ยจะปฏิรูปจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมาเลิกหวังแล้วแล้วก็มองว่าหนทางของประเทศไทยเราจะต้องไม่ร
1: อ
2: ไม่รอผู้มีอำนาจ
1: ครับ
2: แต่ต้องทำไปด้วยกันก็คือคนไทยจะต้องอย่างที่กกต.ก็รวมตัวกันเพื่อจะเรียกร้องทำอะไรต่างๆก็ต้องทำไปด้วยกันเป็น whole of society
1: กับ
2: approach คือทำทั้งสังคมนะครับคือถ้าล้อเมื่อไหร่ใครจะมาทำอ่ะไม่มีอ่ะก็ต้องทำไปด้วยกัน
1: เพราะไอ้เรื่องปฏิรูปตำรวจก็เป็นหนึ่งใน
2: สิ่งที่ต้องทำเพราะว่า
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมครับสิ่งต้องทำเพราะว่ามันองค์กรใดไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวนะครับองค์กรใดที่มีอำนาจแล้วไม่ถูกตรวจสอบทงดุลที่เหมาะสมอ่ะ
1: ครับ
2: มันก็จะใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นโดยระบบการตรวจสอบทงดุลการค้านอำนาจการความโปร่งใสอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องเป็นหัวใจ
1: ครับ
2: ตั้งแต่การเลือกตั้งเข้ามาเลยแหละ
1: ใช่
2: การเข้ามาสวมหน้าการเลือกตั้งประชาธิปไตยซึ่ง
1: อันนี้ก็ไป
2: ตรวจสอบได้อะไรต่างๆแล้วก็การเข้าสวมหน้าซึ่งต้องถูกตรวจสอบองค์กรอิสระต่างๆต้องเป็นอิสระจริงแล้วก็ทงดุลซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นกลไกพื้นฐานของระบบถ้ามันไม่มีแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้มันเป็นความยุติธรรมแต่ในนามนะครับแล้วก็พอคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อถือไม่ศรัทธาเนี่ยระบบโดยรวมมันเสื่อมด้วย
1: ครับ
2: ก็ทำให้คนไม่เชื่อถือในระบบคนไทยเองไม่เชื่อถือต่างประเทศเขาจะมาเชื่อเลยเขาก็ไม่เชื่อถือเขาก็ไม่มาลงทุนเขาก็เลือกไปที่อื่นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันโยงกันไปหมดมันไม่ใช่เหมือนเราอยู่ในหม้อต้มอ่ะเราไม่รู้ว่าอุณหภูมิมันร้อนขึ้นเรื่อย
1: ๆเหมือนต้มกบเลยนะ
2: ต้มกบเพราะว่าถ้าคนนอกมองเข้ามาจะเห็นว่าเราก็อยู่ในสภาพนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการบ้านที่เราต้องคิดด้วยกันนะครับ
1: โอ้นี่ก็ต้องให้กำลังใจ
0: แล้วมีหนังสือที่น่าสนใจอีก2เล่มหนังสือบนเส้นทางข้าแผ่นดินบันทึกความทรงจำมันอบอุ่นถึงพ่อผู้เป็นต้นแบบข้าราชการที่ดี
2: คืออันนี้ก็เป็นผมไม่ได้เขียนหนังสือที่ไม่ใช่วิชาการเขียนไม่ใช่วิชาการเล่มเดียวคือตอนพ่อเสียผมก็บันทึกก็จะเป็นเรื่องการจัดการกับความเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ไปแจกการศพเป็นบันทึกถึงชีวิตพ่อนะครับแล้วก็
1: หนังสือเล่มนี้ใช่ไหม
2: เล่มเนี้ยแล้วก็ในที่สุดเนี่ยคนมาอ่านแล้วทางมติชนขอไปพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ไปรวมเล่มอะไรต่าง
1: ๆ
2: ในที่สุดได้รางวัลของที่ CPO เขาทำรางวัลได้รางวัลก็เลยเป็นเล่มเดียวที่ได้รางวัลและเป็นเล่มเดียวที่เขียนนะครับอันนี้ก็
1: คือ
0: ข้าราชการที่ดี
2: จากเขียนถึงพ่อเป็นประสบการณ์ความทรงจำถึงพ่อเลยแต่ว่าตอนนั้นสมัยนั้นก็คนก็จะมาเจอผมนะไม่ได้บอกว่าผมเขียนดีนะ
1: ครับ
2: บอกว่าแบบอยากเขียนแบบผมบ้างถึงพ่อตัวเองอะไรเงี
0: ้
2: ย
1: แต่มันเขียนจากใจ
2: ตอนนั้นซึ่งผมรู้สึกดีนะว่าคนไม่ได้รู้สึกว่าคนไม่ได้มาพูดถึงผมว่าพ่อผมเป็นยังไงแต่คนมาพูดถึงผมว่าเออดีจังเลยที่เขียนเพราะว่าอยากเขียนถึงพ่อแบบนี้บ้าง
0: เป็นแบบอย่าง
2: ผมประสบความสำเร็จ
0: เป็นแบบอย่าง
1: พ่อคือผู้ว่าพ่อคือนะมาไทยต้นแบบข้าราชการที่ดีมา
2: แต่ผมไม่ได้จริงๆไม่ได้เขียนในมุมนั้นเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เป็นสำนักพิมพ์เขาอยากให้ตั้งชื่อแบบนั้นแต่ผมเขียนเป็นเรื่องบองโวยาชก็คือการบอกลา
1: บอกลา
2: การบอกลาบอกลาพ่อนะครับแล้วก็เขียนถึงความทรงจำถึงพ่อแล้วความทรงจำถึงพ่อมันมีตั้งแต่14ตุลา6ตุล
1: า
2: เรื่องของอะไรต่างๆมันไม่ได้เรื่องว่าว่าเป็นค่าแผ่นดินเป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าแฟนคลับเรื่องราชการอาจจะซื้อถ้าเป็นแบบอื่นเนี่ยเดี๋ยวขายไม่ออก
0: แล้วงาน
2: แ
0: ล้วงาน60ปีกิติพงศ์กิติยรักษ์กับงานสร้างหลักนิติธรรมในสังคมไทย
2: อันนี้ไม่รู้อ่ะไม่ค่อยคงมีคนเขียนให้ผมอ่ะผมไม่รู้

0: นี่ก็เรียกว่าเอ๊ะเห็นบอกสนใจพวกกีฬาดูฟุตบอลในฟุตบอลโลกก็ดูใช่ไหมฮะ
1: ดูครับดู
0: ตามเรื่องอยู
1: ่ไม่รู้จะคืนนี้อาจารย์เนตดูไหม
0: ดูคนดึกมากแต่ว่า
1: สาม
0: คน
1: ดู
0: ผมสิ่งนี้ชอบไฮไลท์
1: ดูไฮไลท์ผมชอบดูนอร์เวย์เวลาเขาเชียร์เขาทำท่าไว
0: ท์อ่านี่เป็นกำลังเป็นในไวโอเลยนะ
1: ใช่ใช่ครับใช
0: ่ทุกคนก็จะมีจุดขายตัวเองนะ
1: ใช่ใช่ตอนนี้ผมจะดู LPGA
0: อันนี้เชียร์นี่ไหมเชียร์น้อง
1: จีโน่
0: จีโน่อยู่
1: นะ
0: แล
1: ้วก็น่าประทับใจคนไทยนะเพราะว่าถือว่าเราเข้าไปในระดับที่แบบตัวแทนประเทศไทยนะ
0: ครับนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะ
1: สุดยอดแล้วก็ดูตะก่อนก็เชียร์วอลเลย์บอลเชียร์พรีเมียร์ลีกอะไรพวกน
0: ี้
1: ไม่ค่อยดูข่าวการเมือง
0: ไม่ค่อยดู
1: โชคดีไม่เหมือนต้องพวกเราสองท่านต้องตามข่าว
0: แล้วฟุตบอลนี่เชียร์ทีมไหนเนี่ยฟุตบอล
1: ผมเชียร์ลิเวอร์พูล
0: โอ้โหตกข้ามกับผมแมนยูเน
1: ี่ยแมนยู
0: แต่บอลทีมชาติเนี่ยเชียร์ทีมไหนบอลโลกเนี่ย
1: บอลโลกปีนี้ยังไม่เชียร์ใครโดยเฉพาะนะ
0: รอให้ชิงก่อนนะ
1: ความจริงเชียร์ญี่ปุ่นนะเสียดาย
0: โอ้ไปซะแล้วนะ
1: ไปซะแล้วแต่ญี่ปุ่นเขาน่านั่นนะแบบน่าติดตาม
0: เออโอ้ก็น่า
1: ไม่ได้ได้ตามกีฬาบ้างไหมครับ
0: ไม่ได้ตามไม่ค่อยตามกีฬาเท่าไหร่นะผมนี่นะพวกกีฬานี่อยู่ในสายเลือดเลยนะ
1: ใช่ไหม
0: นะแล้วก็ลิซ่าไม่ตามบ้างไงลิซ่า
1: ตามมาวันนี้ก็เป็นตัวแทน
2: ไทย
1: จริงๆคือก็น่าภูมิใจนะ
2: เป็นความภาคภูมิใ
1: จ
2: คนไทยคนหนึ
1: ่งคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้ผมตามเชียร์สุดเลยแต่
2: แล้วเขาน่ารัก
0: นี่เราภูมิใจนะพูดถึงว่าเราก็ไม่นึกว่าประเทศไทยเราจะได้อย่างนี้นะ
1: ถูกใช่
0: ถูกไหมฮะ
1: แล้วคนเป็นคนสู้ชีวิตมารยาทดีด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: คือเขามีวุฒิภาวะที่สูงแล้วก็คือให้เกียรติประเทศให้เกียรติบ้านเกิดเมืองนอนตัวเอง
0: เมื่อก่อนเขามีศิลปินเมื่อก่อนเนี้ยไอตอนมาดอนน่ามันดังๆเนี่ยนะเราโอ้โหทำไมคนไทยเราไม่มีอย่างนี้บ้างเลยนะ
1: ใช่ๆ
0: นะแบบพวกนี้มาถึงวันนี้เรามีนะ
1: มีใช่ครับ
0: เรามีนักกีฬาอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยอย่างน้องจีโน่เนี่ยนะไม่น่าเชื่อเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: บอกว่า
1: แล้วเป็นคนที่สร้างตัวเองนะ
0: อย่าง
1: จีโน่เนี่ยดูชีวิตเขาไม่ได้ง่ายเลยคือตอนนั้นจะซื้อไม้กอล์ฟจะไปฝึกอะไรก็ไม่มีต
0: ้
1: องนั่งรถเข้ามาฝึกอะไรต่างๆแล้วก็มีวินัยนะครับแล้วก็เวลาเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยฝรั่งยังชมเลยเพราะว่ามีวุฒิภาวะสูงมาก
0: ดีมาก
1: แล้วมีมุมมองต่อชีวิตมุมมองต่อการแข่งขันที่คนฟังเล่าไปเรียนรู้ได
0: ้ครับ
1: ผมว่าน่าชื่นใจคือให้สัมภาษณ์แล้วคนว่าคนนี้ไม่ธรรมดาม
0: ีความ
1: คิดสูงลิซ่าก็เช่นเด
0: ีย
1: ว
0: ลิซ่าก็เช่นกันโอ้โห
2: ภาษา
0: เ
2: ป็นดีมาก
0: นะ
1: ใช
0: ่ไม่น่าเชื่อนะ
1: ถูก
0: โอ้สุด
1: อย่างคุณจีโน่เนี่ยภาษาอังกฤษก็ต้องฝึกดูจากเทปคนอื่น
0: ใช่ใช่
1: ลูกตามเลยนะ
0: ฟูเรนดี้เลยนะผมว่าย
1: อดเยี่ยม
0: โอ้เยี่ยมเยี่ยมเลยแหละนะ
1: ใช่ครับ
0: อือ
1: คือคนไทยเราแต่ละคนก็เก่งๆทั้งนั้นนะครับภาคธุรกิจทุกคนคนเก่งเราไม่ได้เป็นหาขาดคนเก่งคนเก่งคนดีเรามีหมดเพียงแต่ว่าโดยระบบอ่ะมันมีปัญหา
0: ใช่
1: ต้องพยายามพัฒนา
0: การเรื่องแก้ระบบให้ได้นะครับ
2: คือสองคนนี้เราต้องยกย่องกันนะเพราะว่าเขาอยู่ในอาชีพนักกีฬาเนี่ยเขาต้องฝึกเพื่อที่เขาจะชนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะพูดหรืออะไรเขาจะมีความคิดอะไรเงี้ยก็เพราะความพยายามของเขาในภาษาอังกฤษในขณะเดียวกันลิซ่าก็เหมือนกันเขาเป็นนักร้องนักเต้นเนี่ยเขาก็ต้องฝึกเขาถึงได้มา
1: แล้วเขาเป๊ะ
2: หน้าขนาดนี
0: ้เป
2: ๊
0: ะ
2: ตลอด
1: เป๊ะตลอดแล้วเขาไม่มีความเครียดเวลาเขาทำ
2: ใช่ก็มีความสุขที่จะทำ
1: ความสุขที่จะทำ
0: แล้วเวลาที่เขาพูด
2: โอ้โห
0: แล้วที่ดูสิต้องอินเตอร์วิวนะฮะต้องสัมภาษณ์อะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันเป็นความท้าทายมากๆเลยนะ
2: จริงใจน่ารักรอยยิ้มนี่แบบว่าคนเห็นแล้วชื่นใจ
0: ตอนที่ฟุตบอลโลกได้ไปแสดงนี่ถือว่าโอ้โหเป็น
1: ก็จริงๆถ้าดู
2: ก่อน
1: แล้วความ กดดันของการที่ต้องไปอยู่เกาหลีอ่ะมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าการเป็นคนไทยก็ไม่ได้เป็นที่ชื่นชมกับทุกคน
0: ใช่
2: แล้วก็ตอนนั้นเขาต้องอดทนและมานะพยายามมากๆต่อสู้จริง
1: ต่อสู้ความเป็นไทยก็ถูกตั้งแง่อะไร
0: หรอใช่ๆ
1: ต้องสู้เอาปัญหานั้นมาเป็นเรื่องบวกกับตัวเองผมว่าอันนี้เป็นน่ายกย่องมาก
0: น่ายกย่อง
2: แต่ตอนนั้นยังเด็กแล้วไปอยู่ท่ามกลางไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยเป็นภาษาเกาหลีด้วยนะอยู
0: ่
2: ท่ามกลางตรงนั้นแล้วทำได้ดี
0: แต่ก็ไม่ชัวร์มากก็มีความเป็นผู้ใหญ่สูงจริงๆนะ
1: ถ
0: ู
1: ก
2: นี่ก็ชื่นชมทั้งสองคน
0: ครับวันนี้เราได้คุยกันเต็มที่แล้วท่านผู้ฟังฮะนี่แหละครับวันนี้เราคุยกันทั้งเรื่องการยุติธรรมแล้วก็เราก็จะเห็นแนวทางที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็การจะต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็เป็นความหวังว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในความสำเร็จต่อไปนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับศาสตราจารย์พิเศษดร.กิติพงศ์กิตยารักษ์ขอบพระคุณมากครับอาจารย์นอร์ทครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: เอาละครับท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับผมขออนุญาตคุยกันต่อเรื่องราวก็เรื่องของกทม.เรานี่แหละครับเมื่อวานนี้เราก็ได้เกริ่นกันแล้วนะครับว่าการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเราก็ได้คนเดิมก็คืออาจารย์ชัดชาติ

0: สิทธิพันธ์แต่ละติดอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าเราได้ผู้ว่าคนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความคาดหวังนะครับเมื่อวานก็ได้เกิดแล้วนะครับเพราะว่าการที่เป็นผู้ว่าคนเดิมข้อดีก็คือว่าไอ้สิ่งที่ทำมาไว้นะครับอาจารย์ชัชชาติก็มักจะใช้คำว่าทำเส้นเลือดฝอยนะจัดการเรื่องเส้นเลือดฝอยเนี่ยให้มันสำเร็จให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะแก้ปัญหาเส้นเลือดใหญ่นะฮะเลือดใหญ่เนี่ยมันก็จะได้ส่งผลกระทบที่ตามมานะครับการแก้ไขอะไรต่างๆเหล่านี้ของกรุงเทพมหานครมันมีเรื่องจุกจิกรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะและถ้ามาได้ทำต่ออีก4ปีเนี่ยนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องเนี่ยเราก็น่าจะเห็นกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะฮะเป็นรูปธรรมของความเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วอย่าลืมนะครับว่าในวันเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างโลกมันเปลี่ยนไปเอาแค่4ปีแรกที่อาจารย์ชัชชาติเป็นผู้ว่ากทม.กับ4ปีใหม่เนี่ยที่เริ่มอันนี้มันก็ไม่เหมือนกันแล้วกรุงเทพนี่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้กรุงเทพของเราเนี่ยมันมีความเป็นสมาร์ทซิตี้มากขึ้นมากมายอันหนึ่งที่เราจะจำได้นะครับเมื่อเอาง่ายๆเลยเนี่ยเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาพี่ติ๋มจำได้ใช่ไหมสงกรานต์ที่ผ่านมาเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพนะ
1: ใช่
0: ก็หมายความว่าเช่น
1: คน
0: ที่มันเยอะมากเนี่ยเมื่อก่อนเราก็รู้ว่าเยอะแล้วก็ประเมินเอาง่ายๆเมื่อก่อนเนี่ยพี่ติ๋มจำได้ไหมว่าเวลาเข้าไปชุมนุมไปที่ไหนเราประเมินว่าคนไปชุมนุมเท่าไหร่ใช้วิธียังไงก็เขาใช้วิธีการก็คือคำนวณว่าพื้นที่ตารางเมตรเท่าไหร่ถูกไหมฮะแล้วก็คาดการว่าคนหนึ่งตารางเมตรเนี่ยนั่งกันอยู่กี่คนถูกไหมฮะแล้วก็ใช้ตัวเลขคูณมาวันนี้ที่ไหนได้มันนับเราให้หมดเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่เครื่องมันใช้มันช่วยหมด
0: เออมันนี่คือสิ่งที่บอกแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงไง
1: เป็นตัวช่วย
0: คนที่เดินเข้าไปสงกรานต์ที่สีลมนี่มันนับจำนวนหัวมันมีเฮดเข้าให้เสร็จเรียบร้อยเลยบอกมาเสร็จใครเข้าใครออกแล้วถ้าใครไปทำเรื่องอะไรมาตามได้ด้วยนะฮะว่าไอ้นี่เป็นคนที่ไปหยิบของใครมาเรื่องอะไรเงี้ยนะมันตามได้หมดถูกไหมฮะนี่คือความเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่ากรุงเทพนี่มันไปถึงจุดนี้แล้วถูกไหมฮะหมายความว่าอันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ถูกไหมเมื่อสมัยหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกรุงเทพเราบอกว่ากล้องไอ้ที่เราเรียก CCTV เนี่ยนะกล้องวงจรปิดผมเองก็ยังเป็นคนพูดเองว่ากล้องวงจรปิดคือกล้องที่ปิดวงจรความหมายก็คือมันไม่ได้แต่มันเป็นกล้องหลอกอะนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นกล้องดัมมี่เราเรียกกล้องดัมมี่ก็คือเอาไว้ให้คนตกใจว่ามีกล้องแต่จริงๆมันไม่ได้เดินไม่มีไฟอ่ะพูดง่ายแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ากล้องวงจรปิดคือกล้องที่มันถ่ายด้วยจริงๆเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยเขาสามารถไปเช็คไปแป๊บเดียวได้ข้อมูลหมดแล้วถูกไหมฮะเพราะมันจะมีความต่อเนื่องอย่างสมมติว่าเอาพูดง่ายว่าไอ้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ไหนเนี่ยนะแป๊บเดียวมันจับได้เลยว่านี่มันมาจากตรงจุดไหน
1: จากจุดนี้ไปจุดนู้นต่อเนื่องได้หมดเลย
0: เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราจะบอกว่าไอ้คนที่มันทำผิดคิดร้ายเนี่ยมันสวมเป็นไอ้โม่งสวมอะไรเนี่ยนะเมื่อก่อนเราตายแล้วเราเห็นเป็นภาพไอ้โม่งมันเนี่ยไม่มีปัญญาจะไปรู้ได้ข้างในว่ามันเป็นยังไงถูกไหมครับปรากฏเดี๋ยวนี้มันแทร็กปุ๊บปุ๊บก่อนจะมาเป็นไอ้โม่งมันอยู่ตรงจุดไหนอะใช่ไหมฮะเห็นหน้ามันได้แต่ตอนที่มันยังไม่เป็นไอ้โม่งถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่านี่กรุงเทพเรามาถึงจุดนี้แล้วถูกไหมฮะนี่ก็คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคือมีการใช้ดิจิตอลมีใช้พวกสิ่งเหล่านี้เข้ามาประกอบแล้วผมก็เชื่อว่านี่คือสิ่งที่เราต้องใจเย็นๆต้องมองนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยตอนที่เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ผมก็ได้ยินมีบางคนก็โอ้ยวิพากษ์วิจารณ์นะฮะอะไรอ่ะไอตอนที่มาปราศัยหาเสียงกันก็พูดกันไปเรื่อยเปื่อยทุกเรื่องเรื่องอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้พอเขาจริงปั๊บเนี่ยเราก็จะพบว่าบางอย่างมันต้องค่อยทำค่อยไปถูกไหมครับ เหตุผลส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือกรุงเทพมหานครเนี่ยชื่อกรุงเทพมหานครแต่ในพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นของใครก็ไม่รู้ในเรื่องของการบริหารจัดการถูกไหมฮะ อย่างเมื่อวานที่เราบอกว่าเรื่องจราจรน่ะจะทำได้ไงในเมื่อตำรวจจราจรก็ไม่ได้อยู่กับกรุงเทพมหานครเลยถูกไหมฮะมันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนั้นถูกไหมครับแล้วยังไงทางกรุงเทพมหานครมีสำนักงานจราจรแต่ไม่มีจราจรของตัวเองใช่ไหมฮะมีทำผังการจราจรรูปแบบอะไรต่างๆนี่นะสุดท้ายปลายทางคนที่คุมในเรื่องของกรมการจราจรทั้งหลายกลายเป็นตำรวจจราจรถูกไหมครับอ้าวแล้วมันจะทำยังไงก็มีเสียงเรียกร้องว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะให้ตำรวจจราจรเนี่ยไปสังกัดในกรุงเทพมหานครเริ่มต้นจากที่นี่ก่อนนี่ก็คือหนึ่งในการปฏิรูปตำรวจไงตะกี้ที่ผมคุยกับนะครับอาจารย์ออสอ่ะดร.กิติพงษ์นะฮะกิติพงษ์เนี่ยนะครับว่าเป็นไปได้มันจะไปรู้คือบางเรื่องเนี่ยตำรวจไปเก็บไว้ที่ตัวเองเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยทำไมต้องเอาไปไว้ที่ตัวเองอย่างเช่นจราจรเนี่ยให้มันอยู่ในไอ้อปท.องค์การปกครองท้องถิ่นนี้ได้ไหมถูกไหมครับครับเขาเป็นคนคุ้มอ่ะแต่นี่เอาไปอยู่ตรงกลางแล้วก็ไปอะไรอ่ะแต่งตั้งตำแหน่งยศหนแห่งอะไรก็อยู่ได้นะมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะถ้าเกิดว่า จราจรไปสังกัดอยู่ใน

0: กรุงเทพเขาก็จะได้จัดการคุมพวกสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นไปตามมาตรการหมดถูกไหมครับอันที่สองเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยอย่างบางทีเราก็ไม่เข้าใจอย่างรถเมล์รถอะไรต่างก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กรุงเทพถูกไหมครับทั้งหมดเนี่ยไอ้ public transport เนี่ยนะมันก็อยู่ที่หน่วยงานอื่นหมดเลยรถไฟฟ้านี่ก็สังกัดอยู่ในอะไรรฟม.ใช่ไหมฮะไอ้รถเมย์ก็สังกัดอยู่ที่ขสบก.ถูกไหมครับเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่คนอื่นหมดเลยเอาไฟฟ้านี่อยู่ที่ใครอะไฟฟ้าก็อยู่ที่การไฟฟ้าถูกไหมครับใช่ไหมฮะมันแยกกันไปหมดถูกไหมฮะแล้วกทม.มีอะไรอ่ะก็มีแต่สำนักงานเขตมีแต่ไอ้อะไรที่ดูแลในพื้นที่ถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วต่อมาก็คือแม้กระทั่งใบอนุญาตนะฮะใบอนุญาตโรงแรมสถานที่ทั้งหลายเนี่ยไม่ถูกตัวบทกฎหมายทั้งหลายมันอยู่ที่หน่วยงานอื่นหมดเลยถูกไห
1: ม
0: มันก็มีเสียงเรียกร้องว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าที่จะให้ใบอนุญาตเนี่ยให้กทม.เข้ามามีส่วนถูกไหมครับแล้วพวกภาษีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่เป็นความท้าทายว่าในใช้พื้นที่กทม.เนี่ยนะแต่ภาษีเนี่ยมันไปเป็นส่วนกลางหรือเป็นอะไรซะเนี่ยนะฮะตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ยบางคนบอกเนี่ยภาษีบุหรี่สมมติเนี่ยนะก็แบ่งมาให้กทม.บ้างได้ไหมถูกไหมฮะบุหรี่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันไปเป็นสสส.แล้วก็ไปทำที่อื่นเนี่ยฮะก็จะได้คุมในภาษีโรงแรมถูกไหมนะภาษีโรงแรม
1: ส
0: ่
1: วนใหญ่โรงแรมในเมืองกรุงเทพมีเยอะ
0: เยอะไงถูกต้องเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: เสร็จแล้วปรากฏว่าพอเก็บไปเรียบร้อยแล้วก็ไปไงอ่ะมันก็ไปอยู่ที่ของไอ้อะไรกระทรวงการคลังไปถูกไหมฮะว่าไปมันก็กลายไปจัดสรรแต่ว่านี่มันอยู่ในกรุงเทพอ่ะลองให้เพราะว่ากรุงเทพก็จะได้ดูแล้วก็ไอ้พวกอะไรภาษีสนามบินค่าธรรมเนียมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็จะได้ทำให้กทม.เนี่ยมีสามารถจัดการควบคุมพวกสิ่งเหล่านี้ได้ถูกไหมฮะแล้วพี่ติ๋มรู้ไหมว่าในกทม.เนี่ยนะครับณวันนี้สิ่งที่เป็นของกทม.มีอะไรที่เป็นหลักๆแล้วน่าสนใจแล้วก็เป็นความท้าทายของผู้ว่าชัดชาติกับทีมผู้บริหารกทม.ชุดใหม่ที่จะต้องมาดูอันดับหนึ่งเลยก็คือโรงเรียนของกรุงเทพมหานครนะโรงเรียนกรุงเทพมหานครมีไม่น้อยนะฮะปัจจุบันโรงเรียนของกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด437โรงเรียนนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นความจำเป็นนะเราต้องดูแลนะเพราะว่าเราจะไปมองว่าคนกรุงเทพมหานครมีอะไรรายได้ดีแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนแพงๆอะไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะแต่ความจริงมันไม่ใช่ถูกไหมครับ คนที่มีรายได้น้อยมีอะไรก็อยู่ในกรุงเทพเนี่ยถูกไหมฮะแล้วการพึ่งพาโรงเรียนกรุงเทพมหานครก็เป็นความจำเป็นถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นโรงเรียนในต่างจังหวัดก็จะเรียนโรงเรียนก็จะพูดโรงเรียนตรงนี้ว่าเป็นโรงเรียนเทศบาลถูกไหมฮะแต่กรุงเทพเราไม่เรียกเทศบาลเราเรียกว่าเป็นองค์กรปกครองแบบพิเศษอ่ะก็เลยเรียกว่าโรงเรียนกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกรุงเทพมหานครยกระดับการศึกษาของโรงเรียนของกรุงเทพมหานครให้ดีให้เป็นที่พึ่งและทำให้เกิดความน่าเชื่อถือคนก็จะอยากมาเรียนที่โรงเรียนกรุงเทพมหานครแล้วเขามีความเป็นอิสระนะในแง่ของอะไรฮะในแง่ของการจัดการดูเรื่องของการเรียนการสอนด้วยถูกไหมครับนะและที่สำคัญก็คืองบอาหารกลางวันก็เป็นของกรุงเทพมหานครทุกอย่างนี่ดูแลได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงปรับตัวนี้ให้โรงเรียนของกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนที่แบบถูกยกระดับขึ้นมาถูกไหมครับนะอาจจะเป็นตัวอย่างของการปฏิรูปทางการศึกษาและไอ้ดูซ้ำไปถูกไหมครับที่ทำให้นั้นตัวที่สองที่น่าสนใจมากของกรุงเทพมหานครก็คือว่าคือโรงพยาบาลนะฮะในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีโรงพยาบาลอยู่ประมาณ 120-130 แห่งหมายถึงโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะแต่เป็นโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครเนี่ย15แห่งก็แปลว่าอะไรครับพี่ติ๋มก็แปลว่าโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ใช่เฉพาะของกรุงเทพมหานครมันเป็นของกระทรวงสาธารณสุขแต่แม้เช่นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลนะอะไรรามาธิบดีใช่ไหมโรงพยาบาลอะไรกันแล้วแต่เลยนะศิริราชเนี่ยแต่โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครที่มีชื่อเสียงก็มีอยู่หลายโรงเหมือนกันถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นเจริญกรุงประชารักษ
1: ์
0: โรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลตักสินอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับนี่เป็นโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครถูกไหมครับณวันนี้มี15โรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งและตอนนี้เป็นโรงพยาบาลใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะฮะอยู่ฝั่งโทนเนี่ยนะครับเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะฮะพูดง่ายว่าเรากำลังอยากเห็นความหวังว่าให้กรุงเทพมหานครมาปรับมาดูเรื่องของโรงพยาบาลให้มันได้มาตรฐานถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความหวังเป็นที่พึ่งของคนกรุงเทพได้เพราะว่าทุกวันนี้โรงพยาบาลของรัฐที่มันไปแน่นกันไปหมดแล้วถูกไหมฮะถ้าเกิดโรงพยาบาลกรุงเทพดีเนี่ยคนก็จะได้มาเข้าทางนี้ถูกไหมครับ

0: และโดยไปยิ่งที่ผู้อยู่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้นะครับเขามองว่ากรุงเทพมหานครนี่จะต้องปรับในเรื่องที่สำคัญสำคัญนะฮะหลายเรื่องนะครับนะตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับนะเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครจะดีไม่ดีอยู่ที่การค้าขายถูกไหมฮะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้กรุงเทพเขาก็จัดระเบียบได้ดีนะเรื่องของแผงการค้าเมื่อก่อนเขาใช้คำว่าหาบเร่แผงลอยถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้พี่ติ๋มเราไปดูดิมันดีขึ้นเยอะไหมเดี๋ยวนี้
1: ใช่ใช
0: ่ไหมฮะเมื่อก่อนหาบเร่แผงลอยตอนนี้วิ่งหนีตำรวจเทศกิจกันพอตำรวจเทศกิจผ่านไปเมื่อก่อนมาตั้งอยู่เหมือนเดิมนะฮะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้เขาจัดเป็นระเบียบแล้วก็จัดพื้นที่ให้มีการค้าขายซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะ
1: ก็เหมือนเนี่ยนะรามคำแหงเมื่อก่อนเนี่ยฟุตบาทแทบจะเดินไม่ได้คนต้องลงไปเดินบนถนน
0: ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลย
1: นักศึกษาเยอะมาก
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้เขาก็เลยจัดพื้นที่ตรงที่อยู่ใกล้ๆการกีฬาตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็มีตั้งเต็นท์เต็นท
0: ์
1: พวกที่อยู่บนฟุตบาทเนี่ยไปอยู่ในเต็นท์นั้นทั้งหมดแล้วข้างในตรงนั้นเนี่ยสุเป็นศูนย์กีฬานะเขาก็จะมีที่จอดรถเยอะใช่ไหมคนที่จะไปชอบจะไปซื้ออาหารการกินส่วนใหญ่จะเป็นอาหารการกิน
0: เมื่อก่อนเนี่ยพอเวลาไปเขาเรียกอะไรนะไปไล่ที่ไหมก็ขายก็หาว่าทำร้ายพวกแม่ค้าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ตอนนี้เขาจัดให้มันเป็นระเบียบ
1: เป็นระเบียบระบบ
0: จะมาแม้กระทั่งพวกอะไรพื้นที่ที่อยู่ย่านเนี้ยอันนี้ก็เป็นที่แล้วคนที่ไปซื้อก็จะได้รู้ว่าไปที่นี่ถูกไหมฮะไม่ใช่ตะเวนหาไปเรื่อยไม่รู้มันจะไปอยู่ตรงไหนเลยนะ
1: ก็จัดกระจาย
0: มันถึงได้หับเล่แล้วก็แผงลอยแผงไม่ได้ประจำที่เลยอย่างเงี้ยนะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมว่านะจัดระเบียบที่ดีแล้วฟุตบาททั้งหลายก็จัดระเบียบ
1: สวยงาม
0: นะฮะแต่มันอาจจะยังมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ไปใช้ฟุตบาทในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นไปใช้เป็นจักรยานยนต์ขึ้นไปขี่อะไรเงี้ยนะก็ต้องค่อยๆจัดการพวกนี้เข้าไปถูกไหมครับแล้วก็แน่นอนฮะไอการจราจรเนี่ยจัดให้มันเรียบร้อยฟุตปาดเหล่านี้มันก็จะถูกได้ใช้สำหรับคนสักทีหนึ่งใช่ไหมฮะเพื่อให้ชัดเจนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอธุรกิจตอนกลางคืนเนี่ยนะครับในกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นโอกาสนะถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็คือทำให้มันเป็นที่เรียบร้อยซะให้มันถูกต้องขออนุญาตให้มันถูกต้องถูกไหมฮะไม่ให้มันเป็นธุรกิจเถื่อนนะครับและที่สำคัญที่น่าสนใจมากของกรุงเทพมหานครคือที่พื้นที่หนึ่งพื้นที่สีเขียวถูกไหมครับเราต้องการเป็นความท้าทายเพราะว่าผู้ว่าชัดชาติเมื่อสมัยแรกเขาก็เพิ่มเขาเรียกว่าสวน15นาทีคนทุกวันนี้บางคนก็ยังไม่เข้าใจเขาว่าสวน15นาทีคืออะไรก็แปลว่าเดินไปสวนเนี่ยต้องอยู่ใกล้ที่พักตัวเองภายใน15นาทีต้องไปถึงสวนนั้น
1: แปลว่ามันจะต้องมีสวนเยอะขึ้นแหละ
0: ปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณสัก400เกือบ500สวนแล้ว ในเขตกรุงเทพฯนะไม่จำเป็นต้องเข้าสวนสาธารณะใหญ่เป็นสวนที่อยู่ใกล้บ้านเรา ใช่ไหมก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สีเขียวเนี่ยผมก็เชื่อว่าตัวผู้ว่ากรุงจะต้องเพิ่มอีกเมื่อตอนสมัยแรกนี่เพิ่มต้องการปลูกต้นไม้ประมาณสัก1ล้านต้นก็เกินฮะแต่คราวนี้ก็ได้ข่าวว่าจะเอาอีกล้านต้นพูดง่ายๆว่าจะเพิ่มพื้นที่สีเขียว แล้วผมก็อยากจะแนะนำว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาเรียกบ้านในรั้วเนี่ยก็เป็นพื้นที่สีเขียวได้เพราะว่าในหมู่บ้านมันปลูกต้นไม้จะได้เยอะมาถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: เพิ่มต้นไม้เหล่านั้นเข้าไปให้หมู่บ้านทั้งหลายเนี่ยมันมีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นไปถูกไหมครับก็จะช่วยได้เยอะนั่นคือที่หนึ่งคือเขาเรียกว่าพื้นที่สีเขียวสองอันนี้ต้องจัดการก็คือพื้นที่รกร้างพื้นที่รกร้างมันมีเยอะมากถูกไหมคร
1: ับ แล้วมีคนปล่อยทิ้งรกร้าง
0: ปล่อยเนื่องมาจากอะไรครับก็เนื่องจากว่ายกตัวอย่างเช่นบางทีก่อสร้างไม่เสร็จแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นถูกไหมฮะเป็นที่รกร้างแล้วมันกลายเป็นอันตรายด้วยถูกไหมครับเพราะว่าใครแต่ใครก็ไปอยู่ไม่รู้แล้วบางทีเป็นคนจอนจัดอ่ะเข้าไปนอนไปเป็นที่มันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมมันต้องจัดการพวกนี้และพื้นที่รกร้างไม่พอยังมีพื้นที่ว่างเปล่าว่างเปล่าเช่นสมมุติว่าใต้สะพานลอยไอ้โทษทีใต้ไอ้ทางด่วนใต้แหล่งต่างนี่ถูกไหมครับปรากฏว่าอันนี้ก็เป็นปัญหานะเพราะทางด่วนก็ไม่ให้คนอื่นก็บอกเขาเป็นของเขามันจะทำยังไงที่จะต้องไปคุยใช้ประโยชน์ตรงนั้นให้ได
1: ้
0: ถ้าเอาไปทำพวกนั้นเป็นลานกีฬาเป็นอะไรต่างนี่นะให้เดินออกกำลังกายนะฮะ
1: มีหลายที่ทำ
0: มามีหลายที่เนี่ยถ้าต้องค่อยๆแบบอย่างเงี้ยนะไปใช้ประโยชน์ไอ้ที่ว่างเปล่าตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ที่เป็นของเอกชนก็หมายความว่าคุณเป็นเจ้าของที
1: ่
0: แล้วตอนนี้มันมีภาษีที่ดินหลายคนก็ไม่รู้ทำไงก็เลยต้องกลายเป็นเกษตรกรมันไม่ใช่หรอกคือไปปลูก
1: กล
0: ้วยปลูกอะไรเพื่อจะได้เลี่ยงภาษีถูกไหมครับแล้วถามว่าได้ประโยชน์ไหมมันมีทางไหมที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับจะไปเช่าที่พวกนั้นเนี่ยนะฮะคือแทนที่จะเขาเรียกอะไรนะให้มันไปปลูกต้นกล้วยต้นอะไรมันก็นะก็ไปเช่าที่ตรงนั้นถูกไหมครับแล้วมาทำประโยชน์จะไม่มีระยะเวลาแล้วถ้าเกิดเขาจะใช้ที่เมื่อไหร่ก็คืนที่เข้าไปถูกไหมครับ

0: อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งถูกไหมครับและรวมถึงบรรดาพื้นที่ของอะไรสถานที่ราชการหรือที่อะไรเนี่ยที่พวกนี้พอถึงเวลาปิดงานนะพี่ติ๋มนะพอ5โมงเย็นปิดปั๊บพวกนี้ปิดที่หมดเลยไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์เลยถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเปิดให้สามารถเข้าไปใช้พวกอะไรสนามกีฬาบ้างพื้นที่ต่างๆพวกนี้บ้างถูกไหมครับเป็นที่ออกแรงผมว่าได้ประโยชน์มากถูกไหมฮะมันอยู่ในที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะทำอะไรที่จะใช้ประโยชน์ให้เวลาในการใช้ประโยชน์มากกว่ากันใช้เวลาช่วงกลางวันเท่านั้นถูกไหมครับให้คนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ได้บ้างก็จะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมฮะเราถ้าเรามองไปภาพตรงนี้นะโดยยิ่งที่เป็นหน่วยราชการจะมี MOU ข้อตกลงอะไรที่ให้กรุงเทพมหานครได้ใช้ประโยชน์บ้างได้บ้างหรือเปล่าผมว่ามันจะช่วยได้เยอะเลยถูกไหมฮะและบางทีไฟฟ้องไฟฟ้าก็มีอยู่แล้วแสงสว่างก็มีอยู่แล้วถ้าเปิดโอกาสให้คนได้เข้าไปใช้นะครับและที่น่าชื่นชมก็คือพื้นที่สวนสาธารณะวันนี้ต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครเรายกระดับขึ้นเยอะแล้วก็ผมก็เชื่อว่าต่อไปก็จะกลายเป็นจุดขายหลังจากที่เราไปในต่างประเทศแล้วเราก็ชื่นชมในหลายประเทศว่าสวนสาธารณะเขาเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวของเรานะวันนี้กรุงเทพเราก็กลายเป็นอย่างนี้แล้วถูกไหมครับ
1: ตอนนี้กรุงเทพก็คือสวนลุม
0: ถูกต้องสวนลุม
1: ดึงดูด
0: นะเป็นจุดดึงดูดแล้วก็จะมีสวนสาธารณะอื่นด้วยจริงๆสวนหลวงรอ9มีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะสวนจตุจักรสวนรถไฟทั้งหลายเนี่ยนะฮะ
1: แม้กระทั่งตอนนี้ดุสิตธานีเองเขาก็ทำสวนตรงนั้น
0: ใช
1: ่สวยงามมากพี่ติ๋มก็ไปถ่ายรูปมาโอ้โหคน
0: ถ
1: ่าย
0: เลยครับนะ
1: เพราะว่ามันจะเห็นต้นไม้ของเขาเองเขาก็มีต้นไม้ด้วยแล้วมองไกลไปอีกนิดก็จะเห็นต้นไม้ของสวนลุมพินี
0: ใช่ครับ
1: มันก็เลยงดงามแล้วข้างหลังต่อไปก็คือตึกเต็มไปหมดเลย
0: เ
1: นี่ยภาพสวย
0: ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เออนะฮะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เป็นความท้าทายนะแต่ไม่รู้ใครจะคิดหรือเปล่าก็คือว่าพี่ติว่าทางด่วนในกลางคืนเนี่ยรถใช้มากหรือใช้น้อยทางด่วน
1: น
0: ้อยถูกไหมฮะสมมติว่านะตอนนี้ปรากฏว่าพอถึงเวลาบางพื้นที่เนี่ยกลางคืนรถติดไปหมดเลยนะเพราะว่ามันแน่นเนี่ยเนื่องจากไอธุรกิจตอนกลางคืนเนี่ยนะถ้าสามารถคุยกับการทางพิเศษเนี่ยนะการทางพิเศษเนี่ยนะกลางคืนที่รถใช้น้อยเนี่ยนะให้ลดสักครึ่งราคาของทางด่วนถูกไหมนะ
1: เขาจะได้ขึ้นกันไปบ้าง
0: อ้าวถูกไห
1: ม
0: พี่ถึงว่ามีโอกาสไหมถ้าใช้ประโยชน์เรื่องนี้ถูกไหมครับคนในที่วิ่งข้างล่างเนี่ยขึ้นไปวิ่งข้างบนถูกไห
1: ม
0: ฮะทำไมไม่ใช้ประโยชน์ไปล่ะ
1: เพราะว่าทำไปแล้วก็ควรจะใช้ประโยชน
0: ์ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยววันหลังค่อยมาคุยแล้วกันนะ
1: เนี่ยมันคุณภูสุขส่งมาว่าทิ้งรกร้างอย่างเช่นสวน
0: อ
1: ะทิ้งรกร้างน่าเสียดายค่ะเหมือนกันทำสะพานทำอะไรไว้ทั้ง
0: ห
1: ม
0: ดไอเดียที่จะพูดอีกหลายอย่างพอดีเวลามันเหลือน้อยแล้วไว้วันหลังค่อยหาโอกาสมาคุยกันต่อนะ
1: อมยิ้มก่อน
0: นะอมยิ้มนิดหนึ่งนะนี่ก็คุยกันนี่บอกนี่เขาเที่ยวคุยกันนั่นระดับราชการก็คุยกันนะโอ้นี่โอ้คนนี้นี่เป็นข้าราชการระดับ7เลยนะครับ
1: ระดับ7
0: โอ้โหระดับ7นี่คือ C7 เหรอเปล่าคือระดับ 700,000 หมายความว่า
1: จ่ายไป
0: จ่ายไประดับ 700,000 นะครับโอ้นี่ไม่รู้ว่าควรจะภูมิใจหรือเปล่านะฮะ
1: นั่นแหละ
0: เอาเดี๋ยววันนะฮะเสาร์อาทิตย์หน้านี้เรามีแขกรับเชิญเป็นใครนะครับ
1: วันเสาร์ก็จะเป็นนักบริหารซึ่งเป็นวิศวกรเคมีนะฮะผู้มีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรมวิชาการแล้วก็งานทางด้านสมาคมด้วยนะฮะนั่นก็คือดร.พิเศษเลิศวิไล
0: ดร.พิเศษเลิศวิไลนี่ก็เก่งมากนะฮะทำงานโอเป็นคนที่ทำเพื่อสังคมด้วยนะฮะอย่างนะครับ
1: ส่วนวันอาทิตย์นะฮะก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์สู่ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทั้งในและต่างประเทศเป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาเป็นนักบริหารธุรกิจแล้วก็นักพัฒนาบุคลากรนะฮะก็เป็น MD สถาบันฝึกอบร
0: ม
1: ชื่อว่าบิสโนวาเป็นคอนซัลทิงเนี่ยนะฮะท่านผู้นั้นก็คือคุณผ่องศรีวงทวีสุขค่ะ
0: เดี๋ยวติดตามก็ได้นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะพลาดไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามาในรายการนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเราก็คุยกันอีกนะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลักษณาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: ทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: 20มากหมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: สวัสดีค่ะดิฉันมงวดีขนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
7: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนะคะย่างเข้าสู่ครึ่งปีหลังไปแล้วรวดเร็วเหลือเกินนะคะก็มีดิฉันวีรวรรณวรรุธรับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจในกลุ่ม11ประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่เจรจาตลอดจนข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นบนกระดานโลกนะพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ไปอรุณสวัสดิ์กับคุณวิรัตศรีพงษ์กันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวิรัต
8: ครับขออนุญาตครับขออนุญาตอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังครับผมก็ผ่านไปรวดเร็วมากนะครับสำหรับครึ่งปีที่ใช่ครับที่ผ่านมานะครับก็เข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วนะครับก็เรียกว่าใครที่ยังตั้งใจจะทำอะไรก็ขอให้สมหวังแล้วก็สามารถทำตามเป้าหมายกันได้นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่ละเดี๋ยวแป๊บๆก็คงหมดปีแล้วนะครับเนี่ย
7: แต่ว่าปลายเดือนนี้ก็มีวันหยุดหลายวันนะคุณวิรัตน์นะก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะวันที่8แล้วก็ยังจะมีวันอะไรนะวันอาสาฬหบูชากับวันออกพรรษาอีกเนาะใช่ไหมคะก็รวดเร็ว
8: ใช่ๆครับ
7: ปลายเดือนนี้นะคะวันที่28ต่อไปเนื่องไปนะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นวันจะแค่จะมีอันพันพุทธรหัสเลยทำนองนั้นใช่ไหมคะคุณวีระที่จะปลายเดือนน
8: ี้
7: นะจะมีวันหยุดหลายคนก็อาจจะแพลนไว้ล่วงหน้าแล้วแหละที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะดิฉันเน้นคำว่าต่างจังหวัดนะไม่ได้ต่างประเทศค่ะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยจัดรายการเสร็จดิฉันก็จะไปต่างจังหวัดนะคะค่ะพักผ่อนสักนิดหน่อยเอาละมีข่าวคราวต่างๆมากมายเลยแล้วก็ช่องทางต่างๆเหมือนเช่นเคยนะคุณวีระใช่ไหมคะว่าไปเลยค่ะนะช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น M Facebook M Cot New นะอ่ะค่ะคุณวิรัตจำได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพูดกันละกัน M Cot News FM 100.5 นะทาง Facebook หรือว่าทาง LINE ก็จะ @M Cot News เนี่ยนะคะแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียก็ได้อย่างเช่น TikTok แบบนี้นะคะหรือแม้จะทั้งจะส่ง SMS ก็ยังได้นะที่4689399เลขสวยเลยนะคะค่ะอ่ะคุณวิรัตวันนี้เรามี

0: ข่าวเยอะแยะเลยนะเนี่ยต้องเตรียมไว้แล้วก็มีข่าวที่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยอยู่2ถึง3ข่าวด้วยกันเลยนะแล้วก็เป็นข่าวที่สำคัญด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันนี่คุณอยู่กระทรวงต่างประเทศด้วยเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราก็ทราบกันอยู่ใช่ไหมคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยยิ่งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยได้เป็นพระราชอัครกุกะตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองก็ได้เสด็จเยือนฝรั่งเศสแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะทีนี้หลังจากนั้นก็มีเรื่องต่อเนื่องคุณฟังคะก็คือที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีพิธีลงนามนะในแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยกับฝรั่งเศสอันนี้สำหรับปี2569ถึง2571นะเป็นความต่อเนื่องของแผนปฏิบัติการฉบับใหม่เนี่ยเป็นการสานต่อจากแผนฉบับเดิมปี2022ถึง2024เพราะฉะนั้นแผนฉบับใหม่ก็จะเริ่มตั้งแต่เนี่ยอย่างปีนี้ไป2569ถึง2571นะก็สำคัญก็จะเป็นขยายกรอบความร่วมมือเนี่ยนะมุ่งเน้นไปที่5สาขาด้วยกันเนี่ยนะสาขาใหม่5สาขาเนี่ยก็ได้แก่การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการบินและอวกาศเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสองประเทศก็จะรักษาฐานความร่วมมือเดิมที่แข็งแกร่งเนี่ยไม่ว่าจะด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนนะฮะแผนปฏิบัติการร่วมฉบับนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการเดินหน้าสู่เป้าหมายร่วมกันก็คือจะมีการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นะพร้อมทั้งเนี่ยจะมีการย้อนรำลึกถึงความสัมพันธ์อันยาวนานโดยมีการระบุว่าอันนี้ก็เป็นท่านเสียสักพงเกตแก้วนะรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ท่านก็ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหลังจากพิธีลงนามแล้วก็ได้มีการเปิดเผยต่อสื่อมวลชนนะคะบอกว่าแผนปฏิบัติการอันนี้เนี่ยนอกจากจะกระชับความร่วมมือทั้งสองประเทศแล้วก็เพื่อจะนำไปสู่แผนปฏิบัติการที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะคะก็ยังเป็นการรำลึกถึงความสัมพันธ์อันยาวนานนะระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยครบรอบ340ปีของการติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เจ้าพระยาโกษาปานเนี่ยเป็นราชทูตเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีณราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วในปีนี้นะคะคุณฟังก็ยังเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะนี่ละค่ะก็เป็นกระชับความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศนะมีการลงนามในแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ปี2569เนี่ยนะคะไปจนกระทั่งถึงปี2571ค่ะค่ะคุณวิรัตเป็นไง
1: คุ
0: ณก็ต้องคุณก็ต้องยุ่งเลยเนาะเกี่ยวกับเนี่ยใช่ไหมคะเจ้าพนักงานก็จะต้องเตรียมการให้กับเจ้ากระทรวงนะคะค่ะแล้ว
1: ครับก็ถือว่าเป็นแผนความร่วมมือที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าแล้วก็เป็นความร่วมมือที่รอบด้านนะครับผมก็หลังจากที่เคยมีฉบับก่อนไปนี่ก็เป็นอีกฉบับหนึ่งที่มีขึ้นมาเพื่อที่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือที่แน่นแฟ้นนะครับพิธีดังกล่าวเนี่ยก็มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมหลายท่านด้วยกันนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็มีทั้งท่านรัฐมนตรีมีทั้งท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับท่านปลัดกระทรวงท่านรองปลัดกระทรวงแล้วก็มีทั้งท่านรักษาการอธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมด้วยนะครับทั้งฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยผู้ที่เป็นผู้แทนก็จะเป็นเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นการลงนามที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแล้วก็ลึกซึ้งมากระหว่างสองประเทศนี้ด้วยนะครับ
0: อีกเรื่องนึงที่ชูบทบาทประเทศไทยนะอย่างที่เราทราบกันอยู่คุณวิรัตคุณฟังคะก็คือกรณีที่มันมีอาชญากรรมข้ามชาติมีการหลอกลวงทางไซเบอร์เนี่ยเกลื่อนเลยเนี่ยนะแล้วก็ประชาชนไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่เดือดร้อนนะประเทศเพื่อนบ้านเรานี่ก็เยอะแยะไปหมดเลยที่ตกเป็นเหยื่อของไอ้แก๊งกลลวงไอ้ไซเบอร์เนี่ยนะแล้วก็รวมทั้งอาชญากรด้วยนะแล้วก็รวมทั้งมีการเขาเรียกอะไรอ่ะขู่เข็นบังคับให้ตกเป็นเหยื่ออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไทยเราตอนนี้ค่ะเรา

็มีการจัดการประชุมหารือเชิงปฏิบัติการนานาชาติครั้งที่2ว่าด้วยการต่อต้านการหลอกลวงทางไซเบอร์แล้วก็อาชญากรรมที่เกิดจากการบังคับเนี่ยนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า International Conference on Combating Cyber Fraud and Forced Criminality Force นี่บังคับเลยนะ FORCE และถูกบังคับก็เติมใน ED เป็น Past Participle เนี่ยนะโดยช่อง3เกียร์ช่อง3 Forced Criminality Criminality ก็คือการก่ออาชญากรรมนะแล้วก็จะมีคำว่า crime CRIME ที่แปลว่าอาชญากรรมแล้วถ้าอาชญากรก็จะเป็น criminal เนี่ยนะเพราะงั้นการประชุมอันนี้ International Conference on Combating Cyber Fraud and Forced Criminality เนี่ยนะก็จัดขึ้นที่กระทรวงต่างประเทศของไทยแล้วนั่นแหละแล้วก็มีผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและกระทรวงต่างประเทศจาก11ประเทศนะที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้11ประเทศเนี่ยก็คือไทยกัมพูชาจีนญี่ปุ่นลาวเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์เกาหลีใต้เวียดนามแล้วก็อินเดียนะคะจะสังเกตว่าก็จะเป็นกลุ่มสมาชิกอาเซียนอยู่7ประเทศแล้วก็มีทางประเทศคู่เจรจาด้วยเนี่ยนะคะอันนี้พิธีก็ปิดแล้วนะประชุมกันมาหลายวันแล้วก็ปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะคะสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็คือสร้างพันธมิตรแบบไร้รอยต่อนะเน้นย้ำว่าไม่มีประเทศใดสามารถจะต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยโดยลำพังได้จึงต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศต้นทางทางผ่านแล้วก็ปลายทางด้วยแล้วก็อันอีกประเด็นนึงก็คือการมีส่วนร่วมในการแชร์ข้อมูลในเชิงลึกนะเชิงลึกด้วยนะเร่งพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองดิจิทัลแล้วก็พยานหลักฐานข้ามแดนอย่างรวดเร็วเพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยีข้ามชาติที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นแล้วก็มันเร็วด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องตามให้มันทันหรือต้องล้ำหน้าไปกว่าพวกอาชญากรนี่นะฮะและอันนี้ก็จะมีเรื่องอันนี้ก็ดีนะมีเรื่องของการคุ้มครองแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายด้วยมีการแยกแยะเหยื่อจากการค้ามนุษย์ก็เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองบุคคลที่ถูกแก๊ง call center หรือศูนย์หลอกลวงออนไลน์นะหรือมีการบังคับให้กระทำความผิดเนี่ยนะเพื่อไม่ให้เหยื่อเนี่ยถูกดำเนินคดีซ้ำเติมนะฮะแล้วก็มีการยกระดับกลไกส่งกลับแล้วก็ดูแลกับประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อด้วยมีการปรับปรุงระบบสิทธิมนุษยชนแล้วก็การดูแลผู้เสียหายให้ปลอดภัยจนกว่าจะส่งกลับประเทศต้นทางได้อย่างมั่นคงด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องนี้ค่ะด้านหลักนิติธรรมนะคะแล้วก็การปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตอันนี้จะไม่มีการประนีประนอมกับการโกงนะรัฐบาลไทยและประเทศสมาชิกย้ำจุดยืนในการสร้างหลักนิติธรรมแล้วก็ความโปร่งใสลงโทษเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนซ่อนเร้นหากพบเจ้าหน้าที่รัฐคนใดเนี่ยทุจริตใช้อำนาจมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเครือข่ายไซเบอร์เหล่านี้เนี่ยก็จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยเนี่ยนะในเวทีของการประชุมครั้งนี้ที่ฉันเห็นอันนี้แล้วก็ดีมากเลยว่าเป็นข้อเสนอของไทยเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะยิ่งจากทางกรมตำรวจของเราเนี่ยนะมีผู้แทนเนี่ยนะคะก็คือพลตำรวจเอกทัชชัยปิระนิรบุตรเนี่ยฮะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการบรรยายถึงสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปัจจุบันแล้วก็มีการเสนออันนี้ค่ะระบบ Scam and Human Trafficking Information Exchange and Link Database ชื่อย่อว่า CHIL นะคะก็คือ SHIELD CHIL CHIL ถ้าเป็นคำนี้เนี่ยปกติมันจะแปลว่าโล่หรือโลหะป้องกันเนี่ยโล่เนี่ยนะเวลาที่นักรบเขาสู้รบกันเขาก็จะมีเกราะเนี่ยนะที่เป็นเหล็กเนี่ยแต่อันนี้มันเป็นตัวย่อของคำนี้เลยตัวเต็มก็คือ Scam Human Trafficking Information Exchange and Link Database นะก็คือคำว่า CHIL นี่เองอันนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมแล้วก็การหลอกลวงแล้วก็การค้ามนุษย์แห่งแรกของโลกค่ะคุณฟังคะโดยชิลเนี่ยได้รับการออกแบบเพื่อสร้างมาตรฐานในการแบ่งปันข้อมูล4ด้านหลักเลยค่ะได้แก่การสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์การติดตามที่อยู่ใน IP นะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะแล้วก็ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP ด้วยการวิเคราะห์กิจกรรมแล้วก็ความถี่ในการใช้งาน IP แล้วก็การแสดงภาพความหนาแน่นของเครือข่ายผ่านการใช้รหัส

0: ครับรวมไปถึงเรื่องของบทบาทต่างๆของอิหร่านที่ตกไปอยู่ในกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับมันก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่มองว่าเอ๊ะมันอาจจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบอื่นเพิ่มมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าก็กำลังวิเคราะห์กันไปหลายทิศทางเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะที่เกี่ยวข้องก็คือสหรัฐอเมริกาอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะเขาก็เฉลิมฉลองเอกราชของเขา250ปีเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือเวลาในประเทศไทยเราจะเร็วกว่าเขา12ชั่วโมงใช่ไหมคะก็นี่มันก็เลยไม่มีรายงานข่าวของเมื่อวานปรากฏมาเนี่ยนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่อนุสรณ์สถานเมารัชมอร์ในรัฐเซาท์ดาโกตานะดิฉันจำถ้าจำไม่ผิดนะคุณวิรัตช่วยดิฉันด้วยนะอันนี้เมารัชมอร์ใช่ไหมที่เป็นบนภูเขาแล้วก็มีรูปประธานาธิบดีเด่นๆอยู่เป็นรูปอะรูปปั้นอยู่อันนี้อยู่บนเขาอะนะอันนั้นก็หนึ่งในนั้นก็จะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดจะมีประธานาธิบดีลินคอนที่ปล่อยทาสด้วยเนี่ยนะทีนี้เนี่ยท่านผู้นำสหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่อนุสรณ์สถานเมารัชมอร์ในรัฐเซาท์ดาโกตาเนื่องในโอกาสก็เฉลิมฉลองครบรอบ250ปีแห่งเอกราชของสหรัฐหรือเขารู้จักกันในชื่อนะคนอเมริกันจะรู้จักกันในชื่อว่า American 250เนี่ยนะโดยยกย่องผลงานด้านการต่างประเทศของทางสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัมป์ก็พูดอย่างนี้ว่าเนี่ยกองทัพที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดชนะสงครามโลกมาแล้ว2ครั้งนะแล้วก็แต่ก็อ้างงี้นะคะว่าสงครามเย็นได้ทิ้งศัตรูของอเมริกาไว้ในส่วนลึกของประวัติศาสตร์เขาก็หมายถึงคอมมิวนิสต์นั่นเองเนาะทรัมป์ยังบอกว่าเอาชนะเวเนซุเอลาได้ภายในวันเดียวแล้วก็ยังจัดการกับอิหร่านยังรับคาบนะแล้วก็เขาบอกว่าอิหร่านเนี่ยอยากจะยุติข้อพิพาทมากพวกเขาต้องการยุติข้อพิพาทอย่างมากก็ให้เวลาพวกเขา1สัปดาห์ตอนนี้ที่เขามีพิธีไว้อะไรนะพิธีที่ท่านเมื่อกี้คุณวิรัตได้เสนอไปแล้วเนี่ยนะพิธีศพของท่านอดีตประธานดิคาเมนีอีเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเอาย่อๆกันแล้วกันว่าทรัมป์นี่ก็ได้ออกมาพูดนะก็ยังมีการพูดถึงนะให้อิหร่านนี่ยุติสงครามด้วย
0: มาต่อกันที่เรื่องของความสัมพันธ์กับไทยเมียนระหว่างสปป.ลาวกับเมียนมากันบ้างนะครับข่าวนี้หยิบยกจากเวียนจันทร์ไทมส์ครับผมพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ครบรอบ70ปีนะครับแล้วก็ได้มีการเดินทางเยือนสปป.ลาวอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีพม่านะครับผมก็ท่านมินออนไลน์นะครับผมก็ได้เดินทางเยือนสปป.ลาวนะครับเมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคมที่ผ่านมาครับก็เป็นการเยือนตามคำเชิญของประธานาธิบดีหรือประธานประเทศนะครับผมของสปป.ลาวที่ชื่อว่าท่านทองหลุนศรีสุริศนะครับผมเพื่อที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับการเยือนดังกล่าวเนี่ยก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือที่มีร่วมกันอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แล้วก็ความร่วมมือที่รอบด้านนะครับหรือว่าใช้คำว่า strategic multifaceted cooperation นะครับโดยที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยก็เพิ่งที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายหลังการเลือกตั้งภายในประเทศของตนด้วยนะครับผมแล้วก็มีทั้งพิธีสวนสนามมีทั้งการพูดคุยกับทางนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวด้วยนะครับผมก็ทั้งสองฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เรียกว่าพบกับผู้นำระดับสูงของทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของความร่วมมือสำคัญที่ได้มีการพูดคุยกันนะครับก็คือการมุ่งเน้นเรื่องของการทำงานร่วมกันภายใต้คณะกรรมการชายแดนร่วมหรือว่า JBC นะครับแล้วก็คณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคหรือว่า RBC ด้วยนะครับเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศรวมถึงเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการปราบปรามพวกกลุ่มคอลเซ็นเตอร์แล้วก็กระบวนการหลอกลวงออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์การฟอกเงินการลักลอบการค้ายาเสพติดที่พวกเราก็ได้รายงานกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการค้าเศรษฐกิจรวมไปถึงพลังงานนะครับที่เร่งรัดเรื่องของโครงการสายไฟฟ้าข้ามประเทศนะครับหรือว่า cross border power grid เพื่อที่จะให้ทางเมียนมาเนี่ยนะครับสามารถซื้อพลังงานจากสปป.ลาวได้โดยตรงโดยพลังงานตรงนี้เรียกว่าถือเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับรวมถึงการพัฒนาแล้วก็ยกระดับด่านชายแดนเพื่อที่จะกระตุ้นการค้าชายแดนระหว่างกันด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ยังตกลงที่จะร่วมมือกันในการส่งแรงงานอย่างถูกกฎหมายแล้วก็การคุ้มครองสิทธิแรงงานผ่าน MOU ร่วมกันด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ยังมีความร่วมมือเช่นเดียวกันนะครับก็คือการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนหรือเรื่องปัญหา

0: หมอกควันจากไฟป่าในภูมิภาคอาจด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีความร่วมมือในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือในธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมการเกษตรการท่องเที่ยวการสาธารณสุขการศึกษารวมไปถึงการฝึกอบรมทางด้านภาษาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่มีการหารือกันอย่างรอบด้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้แสดงความตั้งใจดีที่จะผลักดันให้ความร่วมมือเนี่ยมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยทางผู้นำพม่าทางผู้นำของเมียนมาเองก็ได้กล่าวขอบคุณผู้นำสปป.ลาวที่ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนเมียนมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มันทะเลในช่วงปีก่อนนั้นด้วยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเอาละช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์นะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทัวร์อยู่นะที่พาสมาชิกนะของ FM 100.5 ไปเที่ยวอยู่เรียกว่าเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะเรามาติดตามข้อคิดเห็นจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเวลาวันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้
3: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คุณวิรัตไหมใช่คุณวิรัตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณวิรัตกับดิฉันจัดพร้อมกันค่ะวันนี้ค่ะ
2: คุณวิรัตเนี่ยเคยมาอยุธยาบ่อยไ
3: หมโอ้เพิ่งไปล่าสุดน่าจะช่วงผมน่าจะช่วงประมาณปีที่แล้วครับอาจารย์ผมไปช่วงประมาณเมษาครับ
1: เป็นครั้งแรกเหรอ
3: ไม่ครับโอ้ไปบ่อยครับ
1: ไปบ่อย
3: คร
1: ับ
3: ชอบมากครับ
1: อยุธยาก็
3: มีอะไรหลายอย่างที่ประทับใจมากเลย
1: อยุธยาก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเนี่ยก็ไปหลายครั้งแล้วก็ชื่นชอบมากเลยนะเมืองประวัติศาสตร์โบราณอยุธยาเนาะเนี่ยนะคะก็ยังได้รับการขึ้นชื่อและขึ้นทะเบียนจากทางยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้วยค่ะ
2: เมื่อวานมาถึงช่วงเย็นๆ
1: ใช่ค่ะแล้วอาจารย์บอกล่องแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ล่องเรือหา
1: ล่องเรือจ้ะใช่ค่ะล่องเรือ
2: ล่องเรือหารักคุณได้รับร้องเพลงนี
1: ้ล่องเรือหารักครับ
3: คุ้นๆครับอาจารย์
1: อาจารย์เราขึ้นมาเส้นหนึ่งนิดนึงเส้นหนึ่งท่อนนะว่าสั้นๆ
3: เชิญเลยครับ
2: เรือมาหาคุณสักคน
1: โอ้ค่ะ
2: เรื่องนักแสดงใจร้องเพลง
1: ว้าวเดี๋ยวจบรายการดิฉันต้องเข้าไปดูแล้วฟังให้มันจบเพลงยอดรักสลับใจค่ะค่ะอืม
2: นั่นแหละคุณได้รับต้องร้องสำเนียงของครูเอื้ออ
1: ่าคุณวิรัตสำเนียงได้เลยนะเวลาเดี๋ยวฉันไปฟังดนตรีสุนทรภพเนี่ยคุณวิรัตขึ้นไปร้องในหลายเพลงเลยเนี่ย
2: นั่นแหละคุณวิรัตต้องฟังเพลงนี้เราก็เข้าใจเนื้อหาสาระ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็เอาไปประยุกต์เป็นสำเนียงครูเอื
1: ้อค่ะครูเอื้อนี่ก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะคะเป็นบุคคลสำคัญของโลกเหมือนกันค่ะในด้านเพลงดนตรีนะคะ
2: ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมที่เก่าแก่มากเนี่ยโรงแรมกรุงศรี
1: โรงแรมกรุงศรีเก่าแก่นี่กี่ปีคะอาจารย
2: ์ก็คงไม่เก่าแก่เท่าอยุธยา
1: เอาแน่นอนนะอยุธยานี่โอ้417ปี

0: นะก่อนที่จะถูกเนี่ยเรียกว่าพม่ามาโจมตีแต่ว่าเจ้าตากสินก็กู้เอกราชมาได้เนาะในปี2310ค่ะอืม
1: ก็เลยเนี่ยมันไม่ยืนอยู่แล้วโรงแรมเนี่ยวิวสวย
0: ติดแม่น้ำไหมอาจารย
1: ์ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ผมยืนอยู่ริมกัน
0: โอ้โห
2: โอ
0: ้
2: โห
0: นึกภาพไปด้วยนึกภาพไปด้วยอืม
1: ก็เขื่อนมนต์ได้พระเลยนะครับมาสีสุดโทผู้สีสุดโทอยู่ไหม
0: โอ้ค่ะ
1: เราม
0: าเรื่องสถานภาพอาเซียนเวทีสากลแตกรังหรือยังค่ะเมื่อวานอาจารย์ก็ปูพื้นไว้ระดับหนึ่งแล้วนะนะคะค่ะ
1: ที่อาเซียนเราเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่โดยอาเซียนเองแต่เป็นอาเซียนที่ปลูกปั้นขึ้นมาโดยมหาอำนาจของโลก
0: ใช่ค่ะ
1: มหาอำนาจก็คือสหรัฐอเมริกาในห่วงเวลานั้นนะครับก็ถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็คือปี2510ปฏิญญากรุงเทพเนี่ยเมื่อวันที่8สิงหาคมอีกไม่กี่วันนะฮะไม่กี่วันก็จะครบรอบนะฮะ59ปีเพราะว่าถ้าปีหน้าก็คือ60
0: ก็ปีหน้าก็60นะอาเซียนตั้งขึ้นมาวันที่8สิงหาคมถ้าเรียนจำไม่ผิด8สิงหาคมค่ะ
1: ก็ปีหน้าก็ครบ60ก็เสียงพอดีเลย
0: เกษียณนี่ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดทำงานเลยนะอาจารย์นะ
1: คือมันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับแล้วก็โดยความเป็นตัวเองของอาเซียนเนี่ยมันไม่มีตั้งแต่วันเริ่มต้นแต่มันขับเคลื่อนโดยประเทศมหาอำนาจที่ดักอยู่ข้างหลังนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เจตนาของอาเซียนก็คือว่าไม่ต้องการเป็นคอมมิวนิสต
0: ์
1: ที่จะดีทางการเมืองสมัยก่อนก็ใช้คำว่าโดมิโนเทียรี
0: ่ใช่โดมิโน
1: ก็เพราะว่าวิธีคิดว่ามันจะเป็นโดมิโนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะปี1949วันที่1ตุลาคมจีนก็เป็นคอมมิวนิสต
0: ์
1: เป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในเอเชียนะครับอเมริกาก็มองเข้ามาโอ้เมื่อจีนเป็นได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยประเทศอื่นเพิ่งเหลือนึกนะฮะแล้วก็จริงๆประเทศที่เปลี่ยนระบอบการปกครองก่อนจีนนะฮ
0: ะ
1: เวียดนามเวียดนามเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเวียดนามแตกเป็นสองส่วนนะครับก็คือเหนือกับใต้เหนือเนี่ยก็เป็นคอมมิวนิสต
0: ์
1: ใต้ก็ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต
0: ์ค่ะ
1: ใต้เวียดนามใต้เนี่ยก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต
0: ์ค่ะ
1: นะพออาเซียนเกิดขึ้นมาในเจตนาแบบนั้นนะอเมริกาเนี่ยเข้ามาแบกเข้ามาหนุนอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ครับ
1: มันก็เลยเป็นพื้นฐานที่ทำให้สังคมไทยนะครับเกิดความแตกแยกทางความคิดความแตกแยกทางความคิดนั้นก็คือว่าปัญญาชนนักคิดในด้านหนึ่งก็คืออยากจะเปลี่ยนการปกครองตัวเองไปสู่สังคมที่ยังคอมมิวนิสต
0: ์
1: เพราะฉะนั้นคนที่คิดในแนวทางนั้นก็เลยเป็นปรปักษ
0: ์
1: ก
0: ับ
1: วิธีของอเมริกา
0: ค่ะ
1: แล้วอเมริกาป้องกันไม่ให้ประเทศเหล่านี้เป็นคอมมิวนิสต
0: ์
1: ก็โดยใช้กำลังทหาร
0: ค่ะ
1: นะครับกำลังทหารเป็นหลักก็หมายความว่าแล้วหมายความว่าเนี่ยแหละฮะก็ให้มีการรัฐประหารที่ทำได
0: ้
1: แล้วใส่ใครที่มีแนวความคิดที่ตรงข้ามกับที่อเมริกาต้องการก็ตามเข็นฆ่าพวกเขาอะไรด้วยอะไรนั่นแหละฮะก็เลยกลายเป็นรากฐานอันหนึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ไม่ต่อแล้วหรือพอเราเกิดปีวันที่14ตุลาปี2516มันเป็นยุคแบ่งบานความคิดมากนะ
0: คร
1: ับบานทางความคิดก็คือนิสิตนักศึกษาเนี่ยมองสแกนเข้ามาแล้ว

0: เราต้องเป็นประชาธิปไตยเสรีแต่ทีนี้วิธีคิดของประชาธิปไตยเสรีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบ่งชัดเจนว่าคุณจะไปอยู่ในฝ่ายไหนของมันนะ
1: ครับ
0: สงสัยขึ้นมาปุ๊บนั่นแหละครับปี19วันที่6ตุลาก็มีการปราบนักศึกษา
1: ค
0: ่ะนะฮะที่เขาเรียกว่า6ตุลา19ลูกหลานเยาวชนไทยที่มีความคิดก้าวหน้าวิธีคิดที่ก้าวหน้าม ันไม่เหมือนที่อเมริกาต้องการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องถูกปราบแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในเขาในอะไรนะฮะเนี่ยมาคลิปนี้เนี่ยมีพี่หมอคู่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: สามีภรรยานะครับเป็นหมอทั้งคู่เลยฮะเป็นแพทย์ทั้งคู่เลยและเป็นรุ่นที่เข้าป่าเมื่อปี2519
1: โอ้ฮะ
0: ทุกวันนี้อายุ70กว่าแล้วนะครับ
1: โอ้ฮะค่ะ
0: 70กว่าแล้วก็คือโลกมันกลมก็บนพื้นฐานที่ว่าพี่หมอทั้งคู่เนี่ยเคยไปคลิปแรกกับผมที่เวียดนาม
1: ค่ะ
0: เมื่อปี2015นานไหม
1: โอ้ฮะ
0: เป็นคลิปแรกเลยนะฮะที่อาสามาสาจัดทริปไปที่เวียดนาม
1: คร
0: ับคู่เนี้ยพร้อมกับคุณแม่ของพี่หมอเนี่ยก็ไปด้วยลองนึกดูนะในวันที่คุณแม่ของพี่หมอไปที่โฮจิมินห์กับเราเนี่ยนะครับคุณแม่นั้นก็เกือบ80แล้ว
1: ตอนนี้
0: 90กว่าจะ100แล้วครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยมานั่งคุยกันเรื่องความหลังกายพี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดหนึ่งแกที่ฟินนะฮะพี่ฟินเนี่ยจบแพทย์ทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนปีที่พี่ฟินเข้าไปอยู่ในป่าก็คือภูหินร่องกล้าเดือนแพทย์16แล้ว
1: โอ้ฮะ
0: นะฮะแต่ก็นั่งคุยกันแบบอิ่มเอมเลยนะฮะแลกเปลี่ยนทางความคิดทางอะไร
1: ค่ะ
0: แต่ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอาจารย์ตอนที่ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะพี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้กันไล่เดี๋ยวให้ฟังไอ้เราก็เป็นมนุษย์สะกดรอยอยู่แล้วนะฮะอยากจะไปตรงนี้นะก็ได้ออกนะฮะเพราะว่ามันมีใบหนักอยู่แล้วแต่อย่างก็เลยเข้าใจเลยนะฮะว่าเราเนี่ยมันก็แค่จิ้งหรีดจริง
1: ๆนะโอ้ค่ะ
0: เราเนี่ยแค่จิ้งหรีดจริง
1: ๆ
0: มันว่าใครจะมาปั่นให้จิ้งหรีดชนกันหรือกัดกันนะฮะไอ้คนปั่นเนี่ยก็คือกำหนดได้เลยว่าเอาจิ้งหรีดตัวนี้หรือถ้าจิ้งหรีดตรงจิ้งหรีดตัวไหนที่มันซุกซนที่มันไม่ยอมเชื่อฟังไม่ไปกัดกันไม่ไปอะไรกันเนี่ยนะฮะก็จับจับนะคร
1: ับ ค่ะ
0: เพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละ
1: นึกภาพออกเลยนะคะนึกภาพออกว่าเนี่ยไปอยู่เนี่ยภูผาล่องกล้าอะไรเนี่ยตรงนั้นก็ตอนนั้นก็ทุรกันดารนะจารย์มากมะ
0: โอ้ใช่ฮะโอ้ตลอดดูนะสาเหตุที่พวกเขาเข้าป่าเนี่ยหนึ่งนะครับพวกเขาไม่แน่ใจว่าจะถูกฝ่ายอำนาจจารย์เหมือนก
1: ำจัดนั่นสิ
0: ครับแล้วก็การพูดอะไรที่ไม่เป็นไปตามอำนาจก่อนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นฝ่ายตรงข้ามเปิดกว้างทางความคิดไม่มีการแลกเปลี่ยนการวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีเลยนี่คือสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คนในรุ่นนั้น
1: เข้าป่ากันไปเลย
0: เข้าป่ากันเยอะมากนะฮะทั้งๆที่พวกเขาเนี่ยค
1: ือ
0: สมองของประเทศชาติ
1: ใช่ใช่เสียดายจริงๆ
0: แต่ถูกมหาอำนาจเนี่ยมาครอบไป
1: ค่ะ
0: ก็คือถ้าครอบแล้วใครไม่เชื่อฟังก็ล้วนแล้วแต่กระด้างกระเดื่องต่อมหาอำนาจนั้นก็จะถูกลงทัน
1: นี่เลยค่ะอาจารย์เล่ามาแต่นี้ฉันสะเทือนใจนะอยากร้องไห้เลยนะอาจารย
0: ์นั่นแหละครับมันทุกวันนี้มหาอำนาจนั้นก็ยังป่วนโลกอยู่เช่นในภาพโดนทำป่วนโลกนะครับ
1: จริงค่ะอาจารย
0: ์โดนทำป่วนโลกแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีอยู่ในโลกยุคปัจจุบันคือสายตาของมนุษย์เนี่ยมันกว้างไกลขึ้น
1: อ
0: ือ
1: ฮึ
0: ใครทำอะไรไว้ใครไม่ใช่ของจริงนะครับจะทำผิดพลาดหรือใครจะทำย่ำยีคนอื่นแล้วทำผิดแล้วเนี่ยยังบอกว่าตัวเองเป็นเทพเทวดา
1: อือฮึค่ะ
0: มัน

0: นะฮะเพราะมันปกปิดไม่ได้นั่นแหละครับมันก็เลยมาถึงส่วนนี้แล้วอันหนึ่งซึ่งนะก่อนจะเบรกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอคนที่ไปถล่มคนอื่นนะฮะตั้งบอร์ดออฟฟิศขึ้นมา
1: ใช่ค่ะโอ
0: ้แล้วมันผีส่งไหน
1: มันผีส่งไหนนะอาจารย
0: ์เอาระบงระเบิดจีปนาวุธเอาอะไรเนี่ยไปถล่มคนอื่นนะฮะไปทำลายคนอื่นแล้วตัวเองเนี่ยยังเป็นผู้ตั้งบอร์ดออฟฟิศ
1: แล้วเนี่ยเพิ่งประกาศเมื่อวานปราศัยไงวันเอกราชของเขาอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยทหารของอเมริกาแข็งแกร่งเนี่ยเข้าไปวันเดียวเวเนซุเอลาวันเดียวก็เสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างนี้โอ้ค่ะ
0: แล้วมันพีชตรงไหน
1: นั่นแหละค่ะอาจารย์โอเคอาจารย์ขาเราจะพักกันสักครู่นะเดี๋ยวมาต่อเรื่องของไอ้บอร์ดออฟพีชเนี่ยนะค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับ
2: ทุกหมวดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งหมวดยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง good morning อาเซียน
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการGood Morning ASEANนะคะคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษอาจารย์คะเมื่อวานใช่ค่ะที่อาจารย์พูดถึงไอ้ Board of Peace เนี่ยนะแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยก็มีผู้นำสองคนนี่แหละไปปรากฏตัวนะก็คือคุณมาเนตกับท่านโปรโบโวของอินโดนีเซียเนี่ยนะไปเพื่อจะผลประโยชน์ของตัวเองชัดๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็โยงไปเนี่ยนะว่าอาเซียนตอนนี้มันแตกลังแล้วหรือยังนะอาจารย์ค่ะ
0: คือจริงๆอาเซียนนะฮะที่ต้องโยงกลับไปถึงวันที่ก่อตั้งขึ้นมา
1: ค่ะ
0: มันคือเมื่อ59ปีที่แล้ว
1: อือฮึค่ะ
0: ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง
1: อือ
0: ตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานที่ว่ามหาอำนาจโลกอีกซีกหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกานะครับไม่อยากให้อาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งน
1: ะ
0: ในยุคนั้นก็คือสหภาพโซเวียตนะทราบออกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือสหภาพโซเวียตในขณะที่สหภาพโซเวียต ก็ทำอย่างเดียวกันกับที่อเมริกาทำนี่แหละนะฮะเพราะว่าความสำเร็จของสหภาพโซเวียตมันก็เลยอยู่ที่เวียดนาม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก่อนหน้าเวียดนามที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะครับก็ได้เกิดที่จีนแล้วเช่นเดียวกันนะแต่เบื้องหลังที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองอันนี้เนี่ยมันทำให้ผู้นำสหรัฐในห่วงเวลานั้นเสียใจมากเช่นเดียวกันนะทำไมผู้นำสหรัฐในห่วงเวลานั้นถึงเจ็บใจเรื่องพวกนี้ผู้นำตอนนั้นน่าจะเป็นรูสเวลล์มั้ง
1: รูสเวลล์สงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมคะ
0: รูสเวลล์นะฮะรัสเซียเนี่ยไม่อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปอยู่ในขั้วของโซเวียตรัสเซีย
1: อ๋อคอมมิวนิสต์ไม่อยากให้เป็นนั้น
0: แต่อย่าลืมนะครับว่าในห่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นไปทะเลจีน
1: อือฮึใช่ใช
0: ่ที่เกิดไอ้โศกนาฏกรรม
1: โซมาลีแมนจูเรียใช่ไหมอ๋อนานกิงนานกิง
0: ก็คือบางถ้าคนรุ่นใหม่แล้วจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะญี่ปุ่นไปที่นานจริงเนี่ยก็คือไปยึดจีนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอไปยึดจีนเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยถูกฆ่าทิ้งหมดเลย
1: อาจารย์ดิฉันเห็นนะได้อ่านในบางเรื่องไอ้นานกิงเนี่ยเห็นภาพเนาะที่ฐานญี่ปุ่นอ่ะใช้หอกอ่ะทิ่มแทงเด็กอ่ะขึ้นไปแล้วชูดิฉันเห็นภาพนั้นดิฉันแทบ

0: รีดออกมาเลยนะมันอะไรจะโหดร้ายขนาดนั้นนะอาจารย์ค่ะ
1: นั่นแหละผู้ชายที่ถูกยิงทิ้งแล้วเอาไปโยนใส่บ่อน้ำ
0: แล้วโอ้แล้วก็ข่มขืนผู้หญิงเยอะแยะไปหมดนะอาจารย
1: ์ผู้หญิงก็เป็นนางบำเรออ
0: ือ
1: นะครับเป็นนางบำเรอความใคร่ของทหารญี่ปุ่นนั่นแหละมันคือภาพแบบประหลาดมากนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ลองนึกดูนะในขณะที่ในแผ่นดินจีนเองเนี่ยก็แตกเป็นสองขั้วครับขั้วหนึ่งก็คือคอมมิวนิสต์อีกขั้วหนึ่งก็คือที่เราเรียกว่าจีนคณะชาติใช่ไหมฮะ
0: ชาติใช่ค่ะ
1: ก็มินตั๋งนะฮะเจียงไคเช็กนั่นแหละอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเหมาเจ๋อซุงนะฮะอยู่มาวันหนึ่งนะฮะทั้งเหมาเจ๋อซุงและเจียงไคเช็กเนี่ยไล่ยิงกันเพื่อที่จะบดขยี้ซึ่งกันและกันแต่มันมีศัตรูร่วมก็คือญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นตอนหลังก็มาล้มมือกันก่อนกันกำจัดญี่ปุ่นไปก่อน
1: คนที่ไปเจรจาให้ร่วมมือกันก็คืออเมริกาท่านเหมาท่านเทียนหยุดยิงกันก่อนนะครับไปสู้กับโตโจ
0: พลเอกโตโจ
1: กับโตโจก่อนนะครับก็ลองนึกดูนะฮะในห้วงที่อเมริกาไปเจรจากับจีนทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะอเมริกาบอกว่าสู้ๆกับโตโจเนี่ยในด้านหนึ่งนะฮะก่อนที่จะมาเจรจากันเนี่ยยังใครเช็คบทขยี้เหมาเจ๋อซุงอย่างหนักนะครับปืนใหญ่ไล่ถล่มยิงตุ้มต้มตุ้มต้มนั่นแหละครับมันก็เลยมีการจลยุทธ์อีกแบบหนึ่งนะฮะที่ถอยการถอยในการสู้รบอย่างสง่างามที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เลยมีคำว่าการเดินทางทางไกล
0: ที่บอกลองมาร์ชนะ
1: นั่นแหละครับจริงๆเดินทางไกลเพื่อหนีวิถีกระสุนของเจียงไคเช็กนะฮะแต่พอมีศัตรูร่วมในภาพอย่างนี้นะฮะจินตนาการได้ตามเลยนะครับอเมริกาบอกว่าเอาหยุดยิงกันก่อนแล้วไปยิงกับโตโจดีกว่าไปยิงกับโตโจในขณะที่ในห้วงที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเดินทัพทางไกลเนี่ยนะครับนอกจากจะหนีวิถีกระสุนของเจียงไคเช็กแล้วเนี่ยนะฮะก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์สู้เจียงไคเช็กไม่ได้แต่จะถอยยังไงยังสง่านะก็เลยเป็นคำที่มาคำว่าลองมาร์ชนะฮะแต่ในวันที่รุสเรลไปถึงปุ๊บนะรุสเรลก็บอกว่าไปค้นดูภาพเก่าๆได้เลยนะครับเราจะเห็นนะฮะเราจะเห็นภาพเจียงไคเช็กกับเหมาเจ๋อซุงแล้วก็ผู้นำของอเมริกายืนเรียงกันนะฮะเพื่อเป็นพันธมิตรสู้กับญี่ปุ่นลองคิดภาพนะฮะถ้าความยุติมีอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่เท่ากับฝ่ายของพวกมึงถังแต่อเมริกาเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ไปใส่มือให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อสู้กับโซโจนะฮะจริงๆญี่ปุ่นแพ้สงครามเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะสงครามภาคพื้นดินนะแพ้เพราะระเบิด
0: ปรมาณูใช่ค่ะ
1: นะฮะที่ฮิโรชิมากันในงานตะกี
0: ้
1: นะครับพอโดนถล่
0: ม
1: ใช่นะฮะญี่ปุ่นก็เลยยอมแพ้สงครามในขณะที่สงครามที่อยู่ในแผ่นดินจีนนะครับกองทัพของญี่ปุ่นเนี่ย ก็ต้องวางอาวุธเพราะว่าได้พ่ายแพ้สงครามแล้วนะฮะลองนึกนะฮะอาวุธปืนที่อเมริกาเอาไปใส่มือให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยไม่ได้เอามาคืนอเมริกานะครับ
0: เก็บไว้ยึดขึ้นมาเลย
1: แล้วก็ไล่ยิงกับนะฮะไล่ยิงเจียงไคเช็ก
0: เจียงไคเช็กต้องถอยร่นไปที่ไต้หวัน
1: ค่ะนะฮะนึกภาพออกเลย
0: นึกภาพออก
1: นั่นแหละฮะคือโลกในยุคนั้นนะครับในโลกในยุคนั้นจีนก็เลยเปลี่ยนการปกครองวันที่1ตุลาคม1949
0: ค่ะ
1: นี่แหละครับที่ทำให้อเมริกาเจ็บใจตัวเอง
0: เนี่ย
1: ไม่น่าเอาอาวุธ
0: ไม่น่าเอาอาวุธไปให้แต่ในช่วงนั้นอาจารย์ก็ต้องให้นะเพื่อที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นนะใช่ไหมคะ
1: ก็ใช่ไงครับนะฮะพอสถานการณ์มันกลับนั่นแหละครับไอ้ฝ่ายก็มีสันที่อยู่ติดทะเลก็มีเรือใช่ไหมล่ะพอมีเรือเนี่ยก็ลงเรือข้ามไปที่เกาะไต้หวัน
0: ค่ะ
1: ลองได้ทราบตามนะแล้วไอ้กองกำลังที่ไม่มีเรือทำยังไงนั่นแหละครับคือที่มาของกองพลที่93นายพลต่วนมาอยู่ที่ดอยแม่สลองเพราะไม่มีเรือให้ลงนะต้องเดินทางไกลนะต้องไปบนบกเนี่ยแหละถอยมาจากจุนหนานถอยมาเรื่อยก็พอมาถึงพม่าเขาบดขยี้อีกเนี่ยนะ
0: โอ้ฮะ
1: ไอ้คนเพื่อนก็เลย

0: อยู่ที่ดอยแม่สลอง
1: โอ้
0: เราก็เลยมีอะโวคาโดนะก็เลยมีรูปท
1: ้อแต่ที่เอ็
0: นไลฟ์เพื่อนเอามาด้วยเยอะ
1: มาด้วยเลยก็ปลูกเลยมีอะโวคาโดนะ
0: แต่สิ่งที่มากกว่าอะโวคาโดหรือเพื่อนเมืองหนาวมาจากที่คือสิ่ง
1: ว้าวอันนี้ไม่ดีแต่ก็นะ
0: แล้วคนที่เสริมให้กองพล 9.3 ปลูกฝิ่นนะครับคือ CIA ครับ
1: อ๋อนี่ไงย้อนกลับไปตัวเอง CIA
0: ที่ CIA ครับเพราะว่า CIA ก็มาสนับสนุนให้กองพล 9.3 เนี่ยร่วมมือกับประเทศไทยผู้มีอำนาจของไทยในยุคนั้นเพื่อต้านกับคอมมิวนิสต์นะครับกองพลที่ 9.3 ก็ตกลงกับรัฐบาลไทยแต่ถ้าคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยร่วมกันเพราะปาทัศน์เน็ตร่วมกันกับรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยเขาก็เลยอยู่กันตัวนี้เป็นที่เท่าไหร่แล้วล่ะคิดดูนะน่าจะรุ่นที่4รุ่นที่5แล้วนะครับณปัจจุบันนี
1: ้
0: นะฮะแต่สิ่งที่เอาเข้ามาครับสิ่งที่นายพลส้วนเอามาด้วยก็ปลูกนะฮะดอกบานเลยที่เราเรียกดอกบัตตี้บานก็ได้นะสวยนะครับจริง
1: ๆดอกฟินสวยค่ะใช่ค่ะ
0: สวยมากนะฮะบานสะพรั่งนะครับตอนที่มันเป็นฝิ่นมันไม่มีปัญหากับอเมริกาครับแต่มันมีปัญหากับอเมริกาตอนที่มันเป็นเฮโรอีนนะครับก็มีบุรุษคนหนึ่งที่ทำให้อเมริกาสั่นสะเทือนเกิดขึ้นคนคนนั้นก็คือขุนสา
1: ขุนสานี่เองค่ะ
0: จริงๆรากของการผลิตแปลงร่าง
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันที่5กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์เชิญก่อนเลยค่ะ
1: เหมือนขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคุณขวัญ
0: ขึ้นเดือนใหม่แล้วค่ะผ่านมาครึ่งปีแล้วอาจารย์ว่ามันเร็วไหมคะ
1: เขาบอกเวลาวารีกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร
0: ค่ะ
1: ผู้ที่มีชัยมีชีวิตคือผู้ที่บริหารเวลาได้

0: างมีประสิทธิภาพแต่ที่ผมท้วงว่ามันเราเริ่มเข้าเดือน7ของปีสาของเดือนสากลนะฮะ
1: ค่ะ
0: คือการจะบอกว่าเมื่อต้นปีเนี่ยเราตั้งเป้างานไว้ว่ายังไงแล้วเวลานี้ผ่านไปแล้วครึ่งนึง
1: ทำได้สักครึ่งยัง
0: เออใช่เลย
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคปัญหามันอยู่ตรงไหนเราแก้ได้ไหม
1: ค่ะ
0: หรือว่าถ้าเราทำงานได้เกินครึ่งมันมีอะไรมาเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีประสิทธิภาพของงานสูงขึ้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องแพ้ชนะหรืออะไรนะครับเป็นเรื่องของความเหมาะสมของแต่ละคนเพราะว่าเป้าหมายชีวิตของคนที่มีชีวิตทางโลกกับมีชีวิตทางธรรมมันก็ต่างกันมันทุกชีวิตก็ต้องประเมินผลที่พูดถึงการประเมินผลนี่เมื่อครั้งผมยังสอนหนังสืออยู่เรื่องหนึ่งที่ผมต้องสอนลูกศิษย์เป็นประจำนะครับก็คือการประเมินการทำงานทุกวัน
1: ทุกวันเลยเหรออาจารย์ประเมินแบบถ้าอย่างนั้นก็คล้ายๆกับการเขาเรียกอะไรนะคะจดบันทึกในแต่ละวันใช่ไหมคะ
0: กับตัวผมเนี่ยไม่ได้จดบันทึกเป็นตัวหนังสือหรืออักษรทั้งที่เขาบอกเดี๋ยวนี้ถ้าพูดไปในโน้ตมันก็มีตัวหนังสือมาให้เลยใช่ไหม
1: ใช่พูดกับโทรศัพท์อาจารย์เขาก็จะพิมพ์มาเลยอันนี้สะดวกเหมือนกันนะคะ
0: อันนี้ผมกำลังฝึกแล้วเลขาผมก็ชอบบอกว่าดีดีดีหนูจะต้องไม่ต้องมาแกะลายมืออาจารย์
1: แต่อาจารย์ต้องอ่านแบบทบทวนอีกครั้งนึงนะคะเพราะบางครั้ง AI ก็สะกดให้อาจารย์ผิดนะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญที่ผมบอกว่าของผมประเมินผลงานทุกวันเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยผมก็จะพิมพ์บอกลูกน้องว่าพรุ่งนี้ผมตั้งใจทำอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ผมก็จะรายงานลูกน้องว่าวันนี้งานที่ผมยังทำไม่เข้าเป้าเนี่ยคืออะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีแผนงานในรอบปี
1: ค่ะ
0: รอบเดือนรอบสัปดาห์แล้วก็รอบวันสมัยก่อนตอนหนุ่มๆ นะฮะผมก็มักจะพบอาจารย์ผมปีละครั้งเป็นอย่างน้อยโดยเฉพาะช่วงใกล้ปีใหม่เพื่อจะถามท่านว่าอาจารย์ครับปีหน้าเนี่ยเราควรจะตั้งเป้าว่าเป็นปีแห่งอะไร
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นบางปีผมบอกต่อปีนี้จะเป็นปีแห่งการผลิตทำทีวีนะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ผมถามหลายปีอาจารย์ก็มีคำตอบให้ผมเสนอว่าเป็นปีแห่งนี้ดีไหมท่านก็ให้ความเห็นแต่พอมาช่วงอายุเยอะๆขึ้นเนี่ยถามท่านบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมองไกลมากตอนเนี้ยเพราะว่าอายุเราเยอะขึ้นแล้ว
1: ถ้างั้นเรา มองยังให้ระยะแค่ไหนดีสำหรับคนที่ช่วงอายุที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วคะอาจารย
0: ์ท่านก็บอกทำดีทุกวันก็พออ
1: ืมค่ะ
0: นะฮะทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญถามว่าจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ผมได้มาจากไหนสมัยผมเป็นนิสิตปี4นะฮะก็เกิดเหตุทางบ้านเมือง
1: ตอนนั้นพศอะไรนะคะอาจารย
0: ์ก็เข้าป่ากัน
1: ก็ในยุคคอมมิวนิสต์เหรอคะ
0: คือตอนนั้นเขาก็จะกล่าวหากันว่าเป็นคอมมิวนิสต
1: ์ค่ะ
0: เหมือนผู้นำในประเทศมหาอำนาจบางแห่งกำลังปลูกผีคอมมิวนิสต์ไปอีกเนี่ยนะทีนี้ผมเองก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาหมดจิตกับประเทศไทยมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวลานี้เขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะฮะเขาก็ชอบแบบเขาแต่เราก็อยู่ได้แบบเราเขาก็ชวนเข้าป่าผมก็บอกขอไม่ไปเขาบอกทำไมไม่ไปเขาบอกต้องไปต้องช่วยชาวบ้านผมบอกไม่ไปไปตอนนี้ช่วยไม่ได้ต้องเรียนหนังสือก่อนถึงจะช่วยได
1: ้
0: และการที่ผมไม่ไปเนี่ยวันหนึ่งผมก็โชคดีครับคุณขวัญโชคดีอะไรโชคดีตรงที่ตอนที่ประเทศไทยประกาศนโยบาย66/23
1: ค่ะ
0: ที่ให้ผู้ที่อยู่ในป่ากลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นผมเริ่มเป็นอาจารย์พอดีครับผมเป็นนายทะเบียนคณะเกษตรผมก็เลยต้อง

0: สัมภาษณ์นิสิตทุกคน
1: ค่ะ
0: ที่เข้าป่าและผมก็สัมภาษณ์แต่ละคนละคนละคนซึ่งในรายละเอียดแต่ละคนเนี่ยก็ขออนุญาตยังไม่คุยนะถ้ามีอยู่คนหนึ่งผมถามก็บอกเฮ้ยแล้วคุณอยู่ในป่าเนี่ยคุณทำอะไรกัน
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ากลางวันก็ทำงานไงอาจารย์แล้วกลางคืนทำอะไรที่ยังไม่หลับไม่นอนกลางคืนก็ร้องเพลงเพลงอะไรเพลงขึ้นภูดงหมากัดกันผมไม่เข้าใจผมอธิบายเขาแต่ผมคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะฮะก็คือยุให้แตกแยกกันไปอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาบอกผมบอกว่าแล้วเวลาเราไปทำงานนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปแล้วเย็นกลับมาก็ได้นะทุกเย็นทุกคนต้องกลับมารายงานและประเมินผลงานอย่างบางคนก็บอกวันนี้ไปยิงทหารตำรวจตายกี่คนยิงสบายยิงนะฝ่ายที่ไปปลูกปั่นชาวบ้านวันนี้ไปปลูกปั่นชาวบ้านได้กี่คน
1: ค่ะ
0: เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นฝ่ายฝ่ายผมก็บอกเอ้ยขอบคุณมากที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาบอกว่าไหนลองบอกวิธีสิเขาก็บอกว่าแต่ละคนก็จะเล่าว่าไปทำนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ยังทำไม่สำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็วางแผนกันว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อไป
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้จากลูกศิษย์ลูกศิษย์บางคนบอกอาจารย์ผมไม่ได้ทำอะไรเลยพอออกจากประเทศก็ไปประเทศนั้นประเทศนั้นประเทศนั้นแล้วก็ไปอยู่ประเทศนั้นแล้วผมก็เรียนหนังสืออย่างเดียวอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครเขาก็แบ่งคนเป็นหมวดหมวดนะครับนี่ก็เป็นที่มาของการประเมินผลงานทุกวันแต่เราไม่ต้องไปซีเรียสและไม่ต้องไปถือโทษเพราะว่างานบางอย่างผมก็ไม่เข้าใจนะ อย่างเรื่องคดีความอะไรเนี่ยเขาใช้เวลาต้องสองสามปีอ่ะผมไม่รู้รายละเอียดว่างานมันยากหรืองานมันอะไรในขณะที่บางอย่างออกแป๊บเดียวนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเนี่ยเก่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าอะไรจะทำเราปุ๊บจับได้หมดอ่ะแต่บางคนหนีคดีอ่ะยังไงก็จับไม่ได้นะบางคนที่เป็นนักบริหารบ้านเมืองเนี่ยนะยังไงก็จับไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าก็แล้วแต่ประสิทธิภาพงานบางงานก็บอก2ปียังไม่ขยับขยื่นเครื่องที่ไปไหนเลยก็แล้วแต่นะแต่เงินเดือนเขาก็ขึ้นกันเป็นปกติทุกอย่างทีนี้เวลานี้เนี่ยคุณขวัญผมก็บอกว่าเงินที่ผมลงทุนไป 6,000 กว่าบาท
1: ลงทุนไปกับอะไร
0: ครับฟุตบอลเนี่ยนะ
1: อ๋อค่ะ
0: ผมว่าคุ้มนะ
1: เมื่อคืนอาจารย์เชียร์คู่ไหนคะฝรั่งเศสเหรอ
0: เมื่อคืนนะคืนก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ผมเชียร์คู่แข่งของอาร์เจนตินานะ
1: เคเบิร์ตใช่ไหมคะ
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: โอ้แพ้ให้โลกจำมากอาจารย์มวยรองที่แบบลดที่สุดอ่ะ
0: คุณขวัญรู้ไหมว่าเขาสามารถไม่มีใครเอาชนะเขายกเว้นล่าสุดที่เจอฝรั่งเศสเนี่ยนะซึ่งถือว่าหมุดหมิดมากและถือว่าดวงเฮงที่ชนะได้ 3-2
1: อาจารย์จีน่าใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ฝรั่งเศสใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่อาจารย์จีน่าชนะ 3-2 หลัง
1: จ
0: ากเสมอ 1-1 เสมอ 2-2
1: ค่ะแล้วก็เวลาบาดเจ็บ
0: เวลาก็ยิงเป็น 3-2 แต่ว่าที่แคปเปิร์ตเขามีเนี่ยคืออะไรใจเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทุ่มเทแรงกายแรงใจเราจะเห็นว่าพอเกมจบเนี่ยเขาร้องไห้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก่อนคนถามว่าเฮ้ยประเทศเคปเบิร์ตอยู่ที่ไหน
1: ไม่มีใครรู้จักเคปเบิร์ตก่อนหน้านี้เลย
0: เราไม่เคยรู้จักเหมือนเมื่อครั้งเราปี2530กว่าผมกับพี่ที่เคยไปเรียนอเมริกาไปอเมริกาแล้วเช่ารถขับไปเที่ยวกันที่อเมริกา
1: ค่ะ
0: เราขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติเซโกย่าซึ่งต้นไม้เนี่ยชนิดที่ว่าเจาะให้รถวิ่งผ่านได้เลยนะต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นนะที่อุทยานเขาอะเวลาเราไปเจอใครที่อเมริกาตอนนั้นเราไปกินข้าวเนี่ยเขาจะถามแวร์ยูฟรอม
1: ค่ะ
0: คุณมาจากไหนเราก็บอกไทยแลนด
1: ์เขาจับ
0: เลยฮะไทยแลนด์เขาก็บอกอ๋อไต้หวัน
1: เราก็บอกอยู่ว่าไทยแลนด
0: ์ไต้หวันเขาบอกอ่ะไต้หวันเหรอ

0: ไม่ใช่ไทยแลนด
1: ์ค่ะ
0: เขาก็จะถามว่าไทยแลนด์อยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: อยู่มุมไหนของโลกไม่มีใครรู้จักเราตอนนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนนี้คงรู้จักแล้วล่ะเพราะว่าเรากำลังเป็นทางผ่านยาเสพติด
1: โอ้อันนี้เป็นความรู้จักที่ไม่ดีเลยอาจารย์แล้วช่วงนี้เราดังมากด้วยนะเยอะ
0: แล้วเห็นไหมคุณขวัญผมเนี่ยพยายามพูดยาเสพติดพูดแล้วนะแต่ทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้แล้วอย่าให้ภาพลักษณ์เรานะเหมือนเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งการพนัน อย่าให้ภาพลักษณ์เรากลายเป็นทางผ่านของอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมทีนี้เราย้อนไปฟุตบอลมีคนถามผมเป็นแฟนรายการเนี่ยอาจารย์ทำไมถึงชอบดูบอลผมบอกฟุตบอลเป็นครูผมเขาไม่เข้าใจอ่ะคืออย่างนี้ผมมีคำกล่าวบอกรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นฮาร์ฟรู้รับเป็นประตู
1: ค่ะ
0: และปีหน้าไม่รู้แมนยูจะเป็นยังไงคือหมายความว่าคุณต้องใช้คนตามความสามารถ
1: ค่ะ
0: นะใครสามารถอะไรเราต้องใช้เขาเห็นไหมอย่างวิศวกรไทยได้เก่งจะตายไปคิดรถไฟไฟฟ้าได
1: ้ค่ะ
0: แต่ที่แล้วมาเนี่ยเราไม่เปิดโอกาสให้เขาโชว์เลยตอนนี้ประเทศไทยเปิดแล้วเรากำลังจะใช้รถไฟไฟฟ้าเป็นรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นงานทดลองในภาคปฏิบัติไปด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือการ put the right man in the right job ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช้คนให้ถูกกับงาน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเรามองฟุตบอลในทางธรรมะเลยครับคุณขวัญเมื่อย้อนไปประมาณสัก20ปีที่แล้วที่ผมดูฟุตบอลโลกผมตั้งคำถามในใจหลังจากที่ผมเข้าดูหน้าจอเนี่ยถามว่าอะไรผมบอกเอ๊ะคนดูในสนามเนี่ยตั้งหลายหมื่นคนเนี่ยที่ดูฟุตบอลพร้อมผมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทำไมตลอดชีวิตเนี่ยเขากับผมไม่ได้เจอกันเลยตอนนี้ไม่ใช่หลายหมื่นคนนะบางสนามเนี่ยเหยียบแสนนะ
1: ค่ะ
0: ทำไมเขากับเราคนที่อยู่ในจอกับเราเนี่ยเกิดมาไม่ได้เจอกันเลยและเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมใช้มาบรรยายว่าคุณเห็นไหมบางคนเกิดมาเนี่ยไม่ได้พบกันเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าคุณเดินสวนกับใครแค่เห็นหน้าให้คุณคิดว่าแสดงว่าคนนี้ได้ทำบุญกับเรามาแต่ชาติปางก่อน
1: ค่ะ
0: แต่ทำบุญแค่ชาติสองชาติเท่านั้น
1: เจอกันแป๊บเดียว
0: แต่ถ้าคุณได้อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่คนละจังหวัดอยู่กับคนละอำเภออยู่คนละเมืองแต
1: ่
0: สุดท้ายได้มาแต่งงานกันแสดงว่าคุณเนี่ยได้ทำบุญมาพันชาติใครที่ไปเกาะแก้กับนักร้องไปครั้งคราวเนี่ยแต่ว่าอาจจะสักร้อยสองร้อยชาติคนที่ได้มาทำงานที่ทำงานเดียวกันเนี่ยแสดงว่าได้ทำบุญมาแต่ชาติปางก่อนได้มาถูกอกถูกใจกันบ้างได้มาเป็นคู่กัดกันบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยต้องคิดว่าเราเคยทำบุญกันมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และจงรู้จักคำว่าให้อภัยและเข้าใจความเป็นธรรมชาติของตัวตนของแต่ละคนเราไปห้ามให้คนนั้นเนี่ยมามีความเชื่อความชอบมามีนิสัยแบบเราเนี่ยเราไปเปลี่ยนเขายากครับคุณขวัญแต่ถ้าเราพยายามเปลี่ยนตัวเราเนี่ยเราเปลี่ยนได
1: ้ค่ะ
0: เราก็รู้เพื่อนคนนี้เขานิสัยเป็นแบบนี้เราก็ปรับตัวให้เป็นแบบนั้นไม่ขัดแย้งกันแต่ว่าไม่ใช่ปรับตัวจนเสียหลักการนะมีหลักการแต่ว่าไม่เอาหลักการนั้นมาขัดแย้งนะฮะอันนี้ก็ทำตัวเป็นน้ำอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะสามารถเข้าใกล้ทุกอย่างกลมกลืนทีนี้ฟุตบอลสอนอะไรเราถ้าคุณไม่รู้รักสามัคคีนะคุณไม่รู้จักทำงานเป็นทีมนะจบเอาเล่าให้แฟนรายการฟังหน่อยก็ได้คุณอ้อมได้พาคุณขวัญมาพบกับผม

0: และเราก็ได้นั่งคุยกันเราก็รู้จักกันเราก็เข้าใจซึ่งกันและกันเราก็สามารถปรับตัวทำงานกันได้อย่างกลมกลืนอันนี้แปลว่าอะไรถ้าเปรียบเทียบเหมือนคุณอ้อมเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลใช่ไหมให้ผู้เล่นในสนามได้มาพบกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อทีมที่ตกรอบไปตั้งกา32ที
1: ม
0: ทั้งที่เขาเป็นฟุตบอลโลก
1: เป็นแชมป์เก่าเลยเหรอคะ
0: เป็นแชมป์มาใส่2สมัยหรือ3สมัยนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วเก่งมากเรื่องมงถ้าเข้าตาจนเนี่ยจะใช้ลูกมง
1: ค่ะ
0: ก็ที่ตกรอบ32พอตกรอบแล้วผู้จัดการทีมลาออกแสดงความรับผิดชอบในขณะเดียวกันข่าวก็เปิดเผยออกมาบอกว่าเขาอนุญาตให้พาครอบครัวไปได้บางครอบครัวก็ได้สิทธิพิเศษในการเข้าพักบางครอบครัวต้องจ่ายตังค์เองก็เป็นที่ขัดแย้งในทีมเห็นไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้น
1: มันไม่เท่าเทียมกันนะอาจารย์นะ
0: เทียบเคียงบ้านเมืองเวลาเนี้ยยังมัวแต่ถือสีถือเขาถือเราเอาเป็นว่าลำดับแรกขอให้ทุกคนหยุดด่าหยุดต่อว่ากันมุ่งหน้าทำงานไปและในแง่ของสื่อเราก็ต้องเปลี่ยนภาพว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์อันนี้ต้องเปลี่ยนให้ได้สื่อเราต้องเปลี่ยนว่าข่าวดีลงฟรีข่าวร้ายขอคิดดูก่อน อะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าเราเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะอะไรฮะคุณขวัญเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยน่ากลัวมากนะอันนี้ผมไม่ได้มาขู่นะมันน่ากลัวมากเพราะว่าถ้าในประเทศนี้แข่งกันสะสมอาวุธแข่งกันขายอาวุธเขาก็จะเริ่มจับคู่ต่อยกันนะแล้วก็จะค่อยๆก่อความขัดแย้งแต่ละคู่แล้วที่สุดเนี่ยมันจะกลายเป็นความขัดแย้งหมู่ผมไม่อยากใช้คำว่าสงครามโลก
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เกิดความขัดแย้งพอสะสมอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ยุแยกให้เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันอันเนี้ยเพราะฉะนั้นภัยพิบัติกำลังใกล้ตัวและถ้าใช้กุศโลบายของในหลวงรัชกาลที่5คือเราต้องเป็นมิตรกับทุกคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เรารู้ว่ามิตรบางคนเอาเปรียบมิตรบางคนคิดจะทำร้ายเราเราก็ต้องดำเนินกุศโลบายในเรื่องนี้ให้เป็นนะครับด้วยการไม่ทะเลาะเบาแวงกับใครอันนี้ก็เป็นเรื่องฝากแล้วก็ข้อคิดจากฟุตบอลโลกทีนี้ที่ผมบอกว่าผมคุ้มเนี่ยและเล่าเรื่องฟุตบอลโลกให้คุณฝันฟังนิดนึงนะอันนี้ถือว่าเป็นน้ำจิ้มคุณขวัญเชื่อไหมคนที่เกิดมาเวลาเนี้ยสมัยผมมันเป็นอาจารย์กระเพงแสนใหม่ๆนะ2120กว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีทีวีดูนะ
1: โอ้โหยุคนั้นบ้านไหนมีทีวีนี่ต้องรวยมากนะคะอาจารย์
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เวลาฟุตบอลโลกนะเราจะรวมกันไปดูที่บ้านอาจารย์คนนี้เพราะเขามีทีวี
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็หิ้วอาหารกันไปคนละอย่างพอพักครึ่งเวลาเราก็จะก่อนเวลาเราก็กินอาหาร
1: ค่ะ
0: ครึ่งเวลาเราก็คอฟฟี่เบรก
1: โอ้โห
0: แล้วพอเลิกเราก็ต่างคนต่างกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: ผมมีความสุขมากกับการดูฟุตบอลโลกในยุคนั้นยุคต่อมาแต่ละบ้านเริ่มมีทีวีแล้วผมก็ยังไม่คิดหลักการนี้ผมก็ชวนเพื่อนสนิทบอกเฮ้ยมาดูฟุตบอลบ้านผม
1: รวมตัวกันนะมันเชียร์กันร่วมกันสนุกดี
0: คู่หน้าไปดูบ้านคุณ
1: ค่ะ
0: เวียนกันไปดูแล้วบ้านผมก็จะต้มข้าวต้มไว
1: ้ค่ะ
0: นะแม่บ้านก็จะทำยำกุ้งแห้งทอดกุนเชียงอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วพอพักครึ่งเราก็มากินข้าวต้มดูฟุตบอลด้วยกันมันสนุกเพื่อนคนนี้เชียร์คนนั้นเพื่อนคนนั้นเชียร์คนนี้แต่เราไม่เคยต่อยกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราเชียร์คนละทีมอ่ะ
1: แต่ก็มาเชียร์

0: บ้านเดียวกันใช่ไหมอาจารย์เชียร์คนละทีมแต่เชียร์ที่เดียวกัน
1: ใช
0: ่
1: เพราะฉะนั้นมันเหมือนคนปัจจุบันนะ
0: ค่ะ
1: คุณจะชอบสีไหนก็เรื่องของคุณนะแต่คุณไม่จะเป็นต้องทะเลาะกัน
0: ค่ะ
1: เหมือนเราเชียร์ฟุตบอลต่างทีมอันนี้ก็เป็นเกิดฟุตบอลโลกที่ให้ท่านคิดในเชิงปรัชญาชีวิตแล้วก็หลักธรรมนะครับคุณขวัญจะต้องขายของแล้วมั้ย
0: ใช่ค่ะมีต้องขายสินค้าของช็อปมาเนียนะคะช็อปมาเนียนะคะมีสินค้ามาฝากคุณผู้ฟังค่ะคาชิวาค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรค่ะรุ่น RC 1822ค่ะถ้าคุณกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC 1822ค่ะตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะมันคือหม้อที่อเนกประสงค์แบบ 5-in-1 ค่ะ5ใน1เลยทีเดียวก็คือมีนึ่งต้มตุ๋นทำซุปแล้วก็ทำสตูได้ในหม้อเดียวเลยค่ะความจุใจในใหญ่มากเป็นหม้อขนาด5ลิตรนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนก็เป็นพลังงานจากไอน้ำสูงแล้วก็สามารถที่จะลดเวลาในการปรุงอาหารเนี่ยได้ครึ่งนึงบางอย่างสตูอย่างเงี้ยเคยตุ๋นเป็นชั่วโมงเหลือครึ่งชั่วโมงเราก็ได้ทานเร็วขึ้นนะคะวัสดุที่นำมาทำหม้อก็เป็นวัสดุที่ทนทานค่ะไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงนะคะมีรับประกันให้ยาวนานถึง1ปีเต็มค่ะคุ้มมากค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่หลักพันต้นๆ นะคะแล้วก็ท่านก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะสนใจนะคะโทรไปสอบถามกันได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะเดี๋ยวชวนอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนนะคะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวช่วงหน้า
1: ตอบคำถามเลยครับคุณก่อน
0: ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะคะส่งผ่านเพจ M-COT News FM 100.5 กันมาได้แล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เกริ่นไว้ว่าอาจารย์จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนเศรษฐกิจในพื้นที่การเกษตรว่าเอ๊ะตรงไหนเราประหยัดได้บ้างอะไรที่เป็นเงินไหลแบบเอ๊ะอยู่ดีๆแล้วเราควรจะประหยัดได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับใช่
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวก็ช่วงหน้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารต้นทุนในพื้นที่การเกษตรกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและเป็นแฟนรายการทั่วประเทศไทยนะครับเพราะขณะนี้เราถ่ายทอดไปหลายสถานีคุณขวัญทราบว่าที่สัญญาไว้บอกว่าเดี๋ยวช่วง2นี้จะตอบปัญหาเลยนะ
0: ใช่ค่ะมีคำถามมาแล้วแหละ
1: แต่ว่าจะแทรกนิดหนึ่งว่า
0: ได้ค่ะ
1: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีข่าวดี
0: ค่ะ
1: ผมรู้สึกว่าเป็นข่าวดีของผมนะแต่ของคุณขวัญจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ค่ะ
1: คุณขวัญงงไม่ว่าอะไร
0: ก็รอฟังเลยค่ะอาจารย์ค่ะเรื่องอะไรคะ
1: ข่าวดีของผมก็คือว่าผมได้ข่าวว่าหวยเกษียณจะกลับมา
0: โอ้ขวัญก็รอฟัง
1: ไม่ใช่ผมเป็นคนบ้าหวยนะ
0: ค่ะ
1: คือผมเนี่ยเป็นคนชอบระบบกบข.
0: ค่ะ
1: กบข.ก็คือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอ่ะ
0: ค่ะ
1: คนเป็นข้าราชการเอาเงินใส่เข้าไปพอวันที่คุณขวัญเกษียณอายุ
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณขวัญจะออกจากกบข.เนี่ยคุณขวัญก็จะได้เงินต้นของคุณขวัญทั้งหมด
0: ค่ะ
1: บวกกับผลกำไรของกบข.ในขณะนั้นเห็นไหมครับเงินไม่หายสักบาทเลยเป็นการฝึกการออม
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่ผมเนี่ยไม่ชอบระบบประกันสังคมปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าในจ้างส่งครึ่งหนึ่งคนส่งครึ่งหนึ่งคนทำงานส่งครึ่งหนึ่งพอเกษียณอายุได้เดือนละ 3,000 5,000 มันไม่พอรับประทานอ่ะไอเดียผมก็คือว่าถ้ามันน่าจะทำว่าในจ้างส่งครึ่งหนึ่งลูกจ้างส่งครึ่งหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เงินของในจ้างอ่ะคุณจะเอาไปบริหารจัดการอะไรก็ไปเลยแต่เงินของลูกจ้างอ่ะ

0: เมื่อเขาหมดภารกิจในการส่งเขาต้องได้คืนเต็มจำนวน
1: ค่ะ
0: บวกดอกเบี้ยมันควรจะเป็นแบบนั้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไม่งั้นก็กลายเป็นว่าประกันสังคมคนที่รู้จักใช้ประโยชน์ก็ใช้ใช้ใช้ใช้รักษาโน่นรักษานี่สารพัดคนไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้เลย

0: แล้วรักษาพยาบาลทำไมรักษาพยาบาลก็ไปรวมเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็คือบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคจบ
1: ค่ะ
0: นะไอ้นี่ก็คือที่แต่นี่ทำไมผมชอบหวยเกษียณคืออันนี้ถูกคิดว่าเป็นความคิดที่ชาญฉลาดแม้แต่ในระดับโลกเขายังจะขอเอาไปใช้เลยเนี่ยคืออะไรอันนี้ฉลาดมากคือรัฐเท่ากับว่ากู้เงินชาวบ้านทุกคนเลยอ่ะ
1: ค่ะไม่ต้องเป็นลักษณะพันธบัตรนะอันนี้เป็นรายเล็กรายน้อยเพราะว่าหวยเกษียณเนี่ยสามารถซื้อได้ใบละ50บาทตามหลักเกณฑ์เดิมนะคะอันนี้ถ้าหลักเกณฑ์ใหม่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกที
0: ใช่ทีนี้ก็หมายความว่าชาวบ้านทุกคนมีเงินอยู่ชอบเสี่ยงได้เสี่ยงโชคดีได้เงินล้านโชคไม่ดีก็ได้เงินหมื่นหรือโชคเท่าตัวเสมอตัวเสมอตัวนี่เขาเรียกขอพูดคำหยาบนิดนะชาวบ้านเรียกว่าเฮงสวยเฮงคือโชคดีสวยคือโชคร้ายก
1: ็
0: คือเสมอตัวนะก็เท่าทุนไงเงินก็เก็บไว้เนี่ยผมไปกินข้าวกับลูกหลานเมื่อวานบอกนี่ถ้าพ่อมีตังค์นะพ่อจะซื้อหวยเกษียณให้ลูกทุกคนทุกงวดเลย
1: เพราะเงินจะไม่หายไปไหนได้ด้วยเหรออาจารย
0: ์อะไรนะ
1: มันซื้อให้กันได้ด้วยเหรอคะ
0: ไม่ผมให้ตังค์เขาไปซื้อไง
1: อ๋อโอเคได้เข้าใจแล้วค่ะ
0: ผมให้ตังค์แล้วเขาก็เป็นชื่อเขาไง
1: ค่ะ
0: ผมก็ซื้อหวยเขาทุกงวดผมเองเขาบอกว่าเลย65มาแล้ว
1: ค่ะ
0: ซื้อ5ปีถึงจะได้เงินคืนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าผมเดินทางไปสวรรค์หรือที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยฮะถ้าไปก่อนเนี่ย
1: ค่ะ
0: สิ่งนั้นก็ตกเป็นของลูกหลานหรือผู้จัดการมรดกไปใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเสียชีวิตก่อนทุกบาทจะโอนสู่ทายาทตามกฎหมายค่ะอาจารย
0: ์เงินมันไม่หายไปไหน
1: ค่ะ
0: เรากู้เงินชาวบ้านทุกคนเลยโดยระบบจูงใจมันก็จะเกิดคนรวยแต่ผมไม่รู้เขาออกเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือน
1: ออกเป็นรายสัปดาห์ค่ะอาจารย
0: ์นั่นแหละเห็นไหมเดือนนึงก็จะมีคนรวยหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคน
1: แต่แบบไม่ได้หกล้านนะคะหนึ่งล้านบาทค่ะจำนวน5รางวัลอ่ะ
0: นั่นน่ะมันคงจะถึงบ้วนเขามั้งคือโชคดีเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยหลับไปชั่วโมงกว่านะ
1: ทำอะไรชั่วโมงกว่านะอาจารย์
0: ผมนี่ไปอ่ะ
1: อ๋อค่ะแล้ว
0: ฝันนี่แป๊บเดียวก็ฝันแล้วฝันว่าถูกรางวัลที่1 2ใบ
1: มีความสุขแหละ
0: โอ้ดีใจอยู่ดีใจในฝันพอตื่นมาอ้าวฝันสลายเพราะฝันคือเรื่องไม่จริง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอะไรที่อาจารย์บ้วนพูดไปนี่เรียกว่าฝันกลางแดดก็ขอให้ฝันผมเป็นจริงอ้าวคราวนี้เรามาตอบเรื่องว่าเงินหายไม่รู้ตัว
1: ค่ะ
0: เรื่องไฟฟ้าเราไม่พูดแล้วนะเราจะพูดว่าเกษตรกรเนี่ยเงินหายไปไหนไม่รู้ตัวถ้าท่านต้องการฟังเรื่องนี้ยาวๆ20นาทีนะครับไปฟังรายการผมคิดว่าชวนคุยวันที่24มิถุนายน69แต่ย่อๆให้ฟังว่าที่เราเงินหายไม่รู้ตัวเพราะอะไรครับคุณขวัญประการที่หนึ่งเราหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเขานาหว่านน้ำตมให้ใช้15โลต่อไร่สูงสุดเราก็ไปหว่าน35โลต่อไร่45โลต่อไร่เกินไปไร่ละ20โลโลหนึ่งอย่างน้อย20บาทจ่ายเอาเงินโยนทิ้งเฉยไร่ละ400นี่ยังไม่บวกค่าเสียหายที่ข้าวมันขึ้นมาแน
1: ่
0: นแล้วเกิดโรคขับใบแห้งอีกขอบโลกกลับไปแห้งอีกนี่เรียกว่าเงินหายไปเฉย
1: ๆค่ะ
0: นะไปเอาพันธุ์ข้าวที่มีข้าววัชพืชปนมาเงินหายอีกแล้วคือเอาโจรมาปล้นก็คือเอาข้าววัชพืชมากวนข้าวปกติต้องเสียเงินในการปราบอีกเง
1: ิน
0: หายไปอีกแล้วไปประหยัดไม่ยอมซื้อพันธุ์ข้าวมาตรฐานมาใช้เก็บพันข้าวใช้เองอย่างไม่ถูกวิธีพันข้าวก็เสื่อมไอ้ความเสื่อมของพันข้าวเนี่ยแทนที่จะใช้เวลาเท่ากันปลูกแล้วมันจะได้ผลผลิตเพิ่มผลผลิตก็ลดลงนี่ก็เงินหายไปอีกแล้วและหลายท่านก็หว่านเงินทิ้ง เผา

0: ผาเงินทิ้งคุณขวัญเคยเห็นชาวนาเผาเงินทิ้งไหม
1: หมายถึงว่าเผาตัวของฟาง
0: ฟาง
1: ค่ะ
0: เผาฟางเผาตอซังเหตุที่คุณต้องเผาเนี่ยเพราะคุณรู้สึกว่าเผาแล้วดี
1: ดินดำดีไงอาจารย์คิดว่าดินสีดำดี
0: ได้ขี้เถ้า
1: ค่ะ
0: ขี้เถ้ามันจะช่วยทำให้ดินเนี่ยจากเป็นกรดมากก็จะกรดน้อยลง
1: ค่ะ
0: นะและมันช่วยกำจัดโรคแมลงในกรณีที่โรคแมลงระบาดรุนแรงครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เราปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ควรจะเผายังมีระบบนะโดยขออนุญาต
1: ค่ะ
0: แต่ว่าที่คุณเผาไปน่ะคุณเผาปุ๋ยอินทรีย์ทิ้งไปไร่ละ 1,500 กิโลคุณรวยขนาดไหนอยู่ๆคุณมาเผาปุ๋ยตัวเองทิ้ง
1: ค่ะ
0: ถามว่าทำไมมันเป็นปุ๋ยอ้าวมันก็เงินคุณน่ะสร้างต้นข้าวพวกนั้นขึ้นมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ข้าวเมล็ดเล็ก
1: ๆก็ซื้อเมล็ดได้มาก็เป็นเงิน
0: คุณเอาปุ๋ยไปใส่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็เลยโตเป็นต้นข้าวแล้วคุณก็เกี่ยวเอาเมล็ดไปใช้นิดเดียว
1: ค่ะ
0: ที่เหลือทำไมคุณไปเผาทิ้งอ่ะแล้วคุณไม่เผาทำไงไม่เผาอ่ะเกี่ยวข้าวเสร็จไถน้ำข้าวนาย่ำเลยปล่อยน้ำขังในนา
1: ค่ะ
0: เราจึงจะเรียกว่าทำนาเสร็จไม่ใช่เกี่ยวแล้วบอกว่าเสร็จแล้วไม่ใช่เกี่ยวแล้วต้องน้ำเข้าแล้วย่ำแล้วก็ล่อให้วัชพืชข้าววัชพืชมันขึ้นมาแล้วเวลาจะเตรียมดินทำนาเราก็หมกหญ้าก็จะไม่ค่อยมีวัชพืชขึ้นมารบกวนเห็นไหมครับบางคนบอกว่าบนปุ๋ยแพงยาแพงแต่คุณหว่านปุ๋ยทิ้งแบบทิ้งกว้างๆใส่ปุ๋ยไม่ถูกวิธีก็ไม่ประหยัดเงินก็เสียเงินอีกสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชคุณก็ฉีดโดยไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรฉีดโดยไม่มีเหตุมีผลรู้แต่ว่าถึงเวลาต้องฉีดฉีดมั่วไปหมดก็ไม่ได้ผลก็เอาเงินไปทิ้งอีกหรือบางทีรู้ฉีดรู้ยาถูกต้องแต่ฉีดไม่เป็น
1: ค่ะ
0: ฉีดเขาให้แค่เป็นฝอยละอองคุณก็ฉีดชะโชกเลยน้ำยาก็หยดตึงลงมาเลย
1: อ
0: ันนี้ก็แทนที่จะใช้เงิน1บาทก็พอเพียงไปใช้ตั้ง3บาทอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เขาเรียกฉีดทิ้งฉีดขว้าง
1: ค่ะ
0: และบางคนเขาบอกว่าให้ใช้15ถึง30กรัมต่อน้ำ20ลิตร
1: ใส่ไปเยอะๆ
0: ไม่ตายใส่ไป40
1: ค่ะ
0: บางทีพืชมันก็แพ้พิษยามันเหมือนเรากินยาโอเวอร์โดส
1: อ
0: ่
1: ะใช่ค่ะ
0: นะฮะมันก็เลยทำให้เสียต่อร่างกายนี่ก็ย่อๆนะฮะแล้วเอาง่ายๆเกี่ยวข้าวบ้านเราเนี่ยเป็นข้าวที่ร่วงง่ายถ้าไปรอจนข้าวเหลืองนะฮะมันจะร่วงเยอะมันระยะข้าวเป็นพับเพลิงอ่ะใบพับเพลิงเราเกี่ยวพอเราเกี่ยวว่าตอนนั้นข้าวจะไม่ร่วงนะเพราะถ้าข้าวร่วงเราต้องไปเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเก็บข้าวมาเป็นกลายเป็นเป็ดเอาไปขายอีกนะเสียเวลาแล้วก็ในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้ชาวนาไม่ยอมเสียพื้นที่สวนเล็กๆเอาไว้เป็นลานกีฬาหรือเอาไว้เป็นที่เตะตะกร้อนะตอนเย็นๆออกกำลังกันเอาไว้ทำอะไรฮะคือได้ข้าวมาแล้วเนี่ยถ้าเรามีลานตากข้าวเราจะไม่ถูกตัดราคาครับ
1: โอ้ขวัญก็เห็นตากข้าวข้างถนนนะอาจารย
0: ์ครับเพราะว่าถ้าไม่ตากข้าวเนี่ยนะคุณเอาข้าวชื้นไปให้โรงสีนะโรงสีจะตัดความชื้นและถ้าคุณโชคดีเงินคุณจะไม่หายตอนไปโรงสี
1: ค่ะ
0: คือโรงสีนั้นโกงตาช่างหรือเปล่า
1: แล้วพูดถึงความชื้นก็หลายๆคนก็ต้องหาวิธีการตากข้าวต่างๆนานาใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าพื้นที่นาบางครั้งเนี่ยมันก็น้ำท่วมในนาแล้วก็มาตากกันริมถนนหลายๆครั้งมีคำเตือนนะคะ
0: ถ้าเป็นชิ้นถ้าเป็นราชการจะแจกก็แจกผ้าใบไปคนละผืน
1: เป็นเหมือนกับว่ารอง
0: เอาไปมุงกันฝนก็ได้แต่พอจะเอามาตากข้าวก็เอาผ้าใบมาปูกลางนาแล้วก็ตากเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ลดความชื้นก็ลงไปพิจารณาดูนะก็กรุณาไปฟัง

0: มันหายไม่รู้ตัวนะ24มิถุนาส่วนแฟนรายการที่ถามมาเรื่องยางนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมพูดไว้ให้ยางครบวงจรเลยนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ปลูกไปจนกระทั่งโรคแมลงเลยนะ15มิถุนายนถึง19มิถุนายนแล้วล่าสุดมีคนถามมาเรื่องทำมะม่วงนอกฤดูรากสารยังไงอันนี้ผมยังค้นอยู่ว่าผมพูดวันไหน
1: ค่ะ
0: คนที่ถามมาเรื่องกุหลาบนะครับนะไปฟังนะ20พฤษภากับ21พฤษภาคราวนี้
1: อาจารย์ถาม
0: มาคำถาม
1: มา
0: ที่แฟนรายการเพิ่งถามมาสดๆร้อนๆนะ
1: มาคำถามกันที่ Facebook Live เลยนะคะคำถามของ
0: เดี๋ยวผมขออีกคำถามเดียวฮะ
1: ค่ะ
0: คือท่านถามผมมาบอกว่าเขาจะปลูกปอเทือง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในสวนยางเพื่อที่จะเป็นพืชคลุมดินอันนี้ขอตอบว่าผิดนะครับ
1: ปอเทืองมันต้องปลูกที่สวนที่นาข้าวหรือที่ไหนคะอาจารย์ปลูกในสวนยางไม่ได้ผิด
0: ปอเทืองปลูกในสวนยางไม่ได้เพราะว่ามันล่ม
1: ค่ะ
0: นะฮะและมันไม่ใช่พืชคลุมดินมันเป็นพืชบำรุงดิน
1: ค่ะ
0: ต้องปลูกที่แจ้งและต้องปลูกที่น้ำไม่ขังน้ำไม่แฉะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับและถ้าคุณขวัญจะปลูกปอเทืองเนี่ยมันคลุมดินไม่ได้เพราะว่าพอถึง 45-50 วันตอนออกดอกแล้วเนี่ยมันต้องไถกลบมันจึงจะกลายเป็นปุ๋ย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณจะปลูกพืชคลุมดินคุณต้องปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นคาโลโปโกเนียมถั่วเซนโตซิมาถั่วผีถั่วพุ่มและถั่วที่ดีที่สุดคือซีรูเรียมซีรูเรียมดีกว่าถั่วอื่นยังไงคือหน้าแล้งมันไม่ตาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแต่ข้อเสียคือปลูกทางใต้มันไม่ออกดอกนะครับทีนี้ถ้าคุณปลูกปอเทืองเป็นพืชบำรุงดิน
1: ค
0: ุณจะได้น้ำหนักสดนะฮะ2,500 ถึง300กิโลต่อไร่และน้ำหนักแห้งประมาณ500ถึง840กิโลต่อไร่แล้วก็ได้ปุ๋ย NPK นะฮะเพราะฉะนั้นใช้ปอเทืองปลูกในระยะยางเล็กและเป็นปุ๋ยได้ใช้ปอเทืองปลูกเป็นพืชคลุมดินหรือไปปลูกพืชหลังจากมีส่งพุ่มแล้วไม่ได้
1: ค่ะ
0: ครับเอาของผมเอาแค่นี้ก่อนครับคุณขวัญเชิญครับ
1: ได้ค่ะมากันที่คำถามของ Facebook Live นะคะคำถามของคุณชาไข่มุกค่ะสอบถามอาจารย์ว่วนครับถ้าจะพัฒนาชุดตรวจเชื้อตัว P ใหญ่นะคะอาจารย์แล้วก็มีจุดแล้วก็พาวมิโวร่าป่ะคะอาจารย์ที่ก่อโรคราเน่าโคนเน่าในทุเรียนโดยมุ่งให้สามารถนำไปใช้ตรวจที่สวนหรือแปลงปลูกทุเรียนเนี่ยจะสามารถประยุกต์หรือว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนและอะไรคือปัจจัยและข้อที่ท้าทายบ้างครับขอบคุณครับคุณชาไข่มุกถามมาจ้ะ
0: ตัวพีที่เขาเขียนมาว่าพีจุดนะ
1: ค่ะ
0: ย่อมาจากคำว่าไฟท็อปเทอร่า
1: ค่ะ
0: และพาเมโวราเนี่ยไฟท็อปเทอร่าเป็นจีนัสพาเมโวราเป็นสปีชีส
1: ์ค่ะ
0: พาเมโวราจะทำลายสวนยางจะทำลายทุเรียนโรครากเน่าโคนเน่าแต่ถ้าเป็นพืชตระกูลส้มจะเป็นไฟท็อปเทอราพาราซิติก้าถ้าในกล้วยไม้ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นพาราซิติเป็นแบบเดียวกับส้มนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราจะรู้ว่าในสวนเรามีไฟท็อปเทอราหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าจะเก็บดินมาตรวจนะครับเขาต้องเอาไปเลี้ยงดูว่ามันมีเชื้อไหม
1: ค่ะ
0: มันมีเชื้อไฟท็อปเทอราไหมแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะประเมินโดยการที่ถ้าเห็นร่องรอยเอ๊ะอยู่ๆทุเรียนเริ่มเหี่ยวไปซีกหนึ่งเราต้องรีบดูเลยว่าลำต้นซีกนั้นรากซีกนั้นเกิดโรคฉุกเฉินต้องใช้

0: อนป้องกันกำจัดไฟท็อกซิราเช่น
1: ค่ะ
0: นะอาริเอตลิโดมิลนะอาโครแบตอย่างนี้เป็นสารกำจัดไฟท็อกซิราได้พาระยะยาวหรือระยะคุ้มกันเราก็ปล่อยเชื้อไปโคเดอร์มาลงไปควบคุมแต่ทีนี้ผมไม่เข้าใจว่าที่ท่านถามเนี่ยคือท่านอาจารย์ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยมันคือยังไงถ้าคุณขวัญลองอ่าน
1: ขออีกทีนะคะเชื้ออันนี้ที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียน
0: ไม่ใช่เพี้ยนะ
1: เชื้อค่ะเชื้ออ
0: ะไรนะ
1: เชื้อที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียนอันนี้คือเขาอธิบายมาแล้วเขาบอกว่าที่โดยมุ่งที่จะสามารถนำไปใช้ตรวจในสวนหรือแปลงทุเรียนจะสามารถประยุกต์หรือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอะไรคือปัจจัยและข้อท้าทายบ้างครับคือจะพัฒนาชุดตรวจเชื้ออันนี้มันทำได้ไหมได้ไหมอาจารย
0: ์มีพูดถึงเพลียเหรอ
1: ชุดตรวจเชื้อค่ะ
0: อ๋อชุดตรวจเชื้อ
1: คืออยากสอบถามอาจารย์บ้วนว่าถ้าจะพัฒนาชุดตรวจเชื้อเนี่ยไอตัวเชื้อพาวมิโวราเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้ไหมประยุกต์ได้ไหมจะประสบความสำเร็จได้ไหมตอนนี้เวลาเขาจะตรวจเชื้อเนี่ยมันมีไหมคะอาจารย์ชุดตรวจเชื้อพาวมิโวรา
0: คือผมคิดว่านะถ้าจะเล่นกับเชื้อไซโตเซราเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่าเราไม่รอตรวจดีที่สุดคือไม่รอตรวจ
1: ค่ะ
0: แต่เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้สวนทุเรียนของเราด้วยการ1ปล่อยเชื้อตำรวจคือไฟท็อกคือไตโคเดอร์มาใส่เชื้อไตโคเดอร์มาเข้าไปเลย
1: ค่ะ
0: นะและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ไตโคเดอร์มาอยู่ได้2สวนทุเรียนที่เป็นสวนการค้าไม่ให้ใครเข้าสวนเด็ดขาด
1: ค่ะเพราะว่าเชื้อมันมาก
0: ำลังจริง
1: ๆค่ะ
0: เปลี่ยนชุดจวนชุดเข้าสวนใส่เสื้อของที่สวนใส่รองเท้าของที่สวนแต่ถ้าสวนไหนอยากโชว์หรืออยากขายทุเรียนในสวนเลยต้องจำกัดขอบเขตเป็นพื้นที่ส่วนน้อยที
1: ่
0: ให้คนมาเหยียบย่ำได
1: ้
0: ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรากันยากคืออะไรมันมากับฝุ่น
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณขวัญต้องเข้าใจว่าฝุ่นเรามองเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหม
1: บางอันก็เห็นบางอันก็ไม่เห็นนะฝุ่นนะจ๊ะ
0: หมายถึงฝุ่นเล็กๆเนี่ยอยู่บนโต๊ะคุณขวัญอะไรเราเห็นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่เชื้อเนี่ยเรามองไม่เห็นนะ
1: ค่ะ
0: เราต้องส่องใต้กล้องนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะตรวจสอบต่อไปว่าปัจจุบันที่เขาทำมาเนี่ยชุดมันเป็นยังไงแต่ผมคิดว่ามันไม่มีความจะเป็นต้องไปรอตรวจอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ได้เลยจ้ะ
0: ถ้ากลัวก็ไอโคโรมา
1: คือป้องกันไว้ก่อนเลยนะคะ
0: แล้วใครอยากฟังรายละเอียดเรื่องไตโคเดอร์มานะผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ดร.จิรเดชเพื่อนผมเพิ่งจะกลับมาจากเมืองนอกแล้วก็เริ่มทดลองไตโคเดอร์มากับมะเขือเทศแล้วก็ยุให้เขามาทำกับทุเรียนกับส้มเนี่ยรายการตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้ยังหาไม่เจ
1: อ
0: นะฮะก็ลองไปฟังย้อนหลังดูแล้วกันลองเซิร์ชดูนะต้องขอบคุณแฟนรายการหลายท่านที่บอกว่า เดี๋ยวนี้ได้ติดตามรายการเพราะว่าไปออกไปทำสวนแล้วพาผมไปด้วย
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: คลิปเสียงฟัง
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนอาจารย์พักสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันต่อเพราะว่ายังมีคำถามใน LINE แอดที่ถามกันมาอย่างต่อเนื่อง 4-5 คำถามเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์บ้วนคะเรามาต่อกันที่คำถามเลยไหมคะ
0: ครับเชิญเลยครับเพราะกล้องผมยังค้างอีก2คำถามคุณขวัญเชิญก่อน
1: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังถามมาว่ามีที่ดินอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรทั้งซ้ายทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะเป็นที่ว่างข้างหลังเป็นกำแพงขนาดประมาณ

0: 120ตารางวาถ้าตัดหญ้าเนี่ยแล้วใช้ยาฆ่าหญ้าราดไปเลยเนี่ยอันนี้ทำได้ไหมผิดกฎหมายหรือเปล่าสำหรับการจัดสรรที่ในหมู่บ้านจัดสรรอาจารย์มีข้อมูลเรื่องนี้ไหมคะ
1: ไม่ผิดกฎหมายครับ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ควรใช้วิธีราด
0: โอ้เพราะใช้ราดแล้วมันเป็นยังไงกับหมู่บ้านจัดสรรอาจารย
1: ์คืออย่างนี้คือการใช้ปราบวัชพืชเนี่ยนะผมจะบอกเรื่องเมื่อเช้าผมดูฟุตบอลเสร็จปั๊บผมยังไม่ง่วงเนี่ยผมก็ไปตัดหญ้าหน้าบ้านแต่อย่างหน้าบ้านผมมันบ้านอยู่อาศัยธรรมดาผมใช้ตัดแล้วจะตัดแล้วตัดอีกอะแต่วิธีปราบวัชพืชมีคุณหวานเคยสงสัยไหมทำไมหน้าฝนในหญ้ามันงามเร็ว
0: ใช่อาจารย์แค่แบบถ้าใช้วิธีการถางหญ้าแบบหรือว่าตัดหญ้าแบบแค่ไปถึงรากแป๊บเดียวแล้ว
1: คือหน้าฝนเนี่ยน้ำฝนเนี่ยมันมีไนโตรเจนมันก็เลยเขียวไวแล้วมันได้ความชื้นที่สม่ำเสมอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้เมล็ดหญ้าที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันก็เลยงอกขึ้นมา
0: ค่ะ
1: กับบางชนิดเป็นวัชพืชหลายฤดูลำดับแรกนะฝากท่านที่ถามนะ1สำรวจก่อนว่าหญ้าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นวัชพืชฤดูเดียวเขาเรียกวัชพืชล้มลุกอ่ะ
0: ค่ะ
1: หรือเป็นวัชพืชหลายฤดูมีรากมีเง่ามีหัวมีไหลอยู่ใต้ดินเช่นแห้วหมูหญ้าคาหญ้าขนอะไรพวกนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราเอายาเผาแต่ก่อนเป็นพารากอดอยู่นี่ก็คือกลูโฟซิเนตเอาไปฉีดเนี่ยใบมันจะแค่แห้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้รากเง่าหัวไหลมันยังอยู่มันจะขึ้นมาอีกเราต้องใช้ยาดูดซึมที่ชื่อว่าไกลโฟเซตฉีดพ่นแต่ที่ผมบอกว่าอย่าไปราดเอาไปราดไม่มีประโยชน์แต่ถ้าจะมีประโยชน์เนี่ยท่านต้องฉีดเพราะมันเป็นยาฆ่าอย่าผมค่อยพูดเรื่องยาคุมนะ
0: ค่ะ
1: เพราะมันเป็นยาฆ่ายาฆ่าหมายถึงว่าคุณต้องฉีดให้โดนใบสีเขียวถ้าเป็นประเภทยาเผาแดดดีๆหลังฉีด3ชั่วโมง6ชั่วโมงฝนไม่ตกจริงๆชั่วโมงเดียวก็พอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ยามันจะทำให้ใบโคลอโรฟิลเนี่ยเสียไปเลยใบมันจะแห้งเลยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าร่างเงาไม่ตายแต่ถ้าเป็นพวกไกลโฟเซตมันเป็นยาดูดซึมคุณขวัญต้องฉีดวันแดดดีๆแดดจัดๆและฉีดให้เป็นฝอยละออง
0: ค่ะ
1: นะหญ้าสูงฉีดไม่ได้ต้องตัดให้ต่ำก่อนแล้วรอให้แตกใหม่แล้วก็ฉีดเวลาเราฉีดให้เป็นฝอยละอองเนี่ยแดดดีๆเนี่ยหญ้ามันจะคายน้ำแล้วมันจะดูดซับเอายาเนี่ยซึมเข้าไปแล้วมันจะใช้เวลา 4-5 วันมันจะเดินทางเข้าไปแล้วไปทำลายรากเง่าหัวไหลใต้ดินพอรากเริ่มเสียเง่าเริ่มเสียใบก็เริ่มเหลืองต่อจากนั้นก็จะฟุบไปเลยอันนี้คือยาฆ่าแต่ที่ท่านบอกว่าเอาไปฉีดลงดินหรือเอาไปราดลงดินอย่างนั้นเราจะใช้ยาคุมยาคุมหมายถึงอะไรหมายความว่าเรามีที่ดินใช่ไหมเราไถดิน
0: ค่ะ
1: เราไถกลบหญ้าพอไถกลบหญ้ามันก็ยังมีเมล็ดหญ้าหลงเหลืออยู่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: พอเราไถกลบเสร็จปั๊บเนี่ยเราประมาณที่ความชื้น 70% หมายความว่าไงเราหยิบดินมากำถ้าบีบกำให้เป็นก้อนเนี่ยถ้าน้ำไหลไม่ไหลออกหน้ามือแล้วเราแบมือออกมาดินจับก้อนนั่นคือความชื้น 70% โดยประมาณ
0: ค่ะ
1: เราก็ฉีดยาคุมการฉีดยาคุมเนี่ยเราจะฉีดไปที่ผิวดินนะและต้องดูที่ยาเขาบอกยาบางอย่างเดี๋ยวนี้เดินหน้าได้แต่เขาบอกว่าถ้าให้ดีต้องฉีดแล้วเดินถอยหลังฉีดแล้วฉีดตรงนี้ทำไมฉีดเพราะว่าเวลาเมล็ดมันงอกมาปุ๊บยอดมันเจอยาปุ๊บเนี่ยมันจะตายครับ
0: ค่ะ
1: ตราบใดที่เราไม่ได้ฉีดแล้วปล่อยให้ละอองพ่นไป เดือดร้อน

0: าบ้านหรือไม่ให้ละอองยาไปโดนมะละกอเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งอาจจะแพ้พิษได้เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่เป็นอุปสรรคใดๆไม่ใช่ของผิดกฎหมายเป็นของถูกกฎหมายแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี
1: ค
0: นไปขออนุญาตใช้ปืนก็ถูกกฎหมายแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากนะครับคืออย่างนี้ในช่วง10ปีกว่าที่แล้วมาเนี่ยคนในวงการเกษตรเราสู้มากับการที่สารเคมีกำจัดวัชพืชสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงเนี่ยเราถูกใส่ร้ายและเราสู้จนกระทั่งคนเนี่ยเข้าใจแล้วนะมันเหมือนคนไปหาหมอไปกินยาทำไมคุณกล้ากินยาแล้ว
1: มันพิสูจน์มาแล้วว่ามันปลอดภัยอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่ไหม
0: มันเป็นสารเคมีแล้วคุณกินถูกต้องใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะก็กินตามคำสั่งของแพทย์แล้วอันนี้ก็ถ้าเป็นพืชก็เป็นมีอาชีพที่ดูเรื่องนี้ไหมอาจารย
0: ์ถ้าคุณกินไม่ถูก
1: ค่ะ
0: คุณเสียชีวิตไปเนี่ยคุณก็โทษหมอไม่ได้นะอย่างผมเนี่ยมาดูย้อนหลังที่ผมเคยเล่าให้คุณฝันฟังว่าผมลุกไม่ขึ้น2วันน่ะ
1: ค่ะ
0: เกือบตายเพราะกินยาไม่เป็น
1: ที่อาจารย์บอกว่า
0: ผม
1: เคี้ยวหรือ
0: ผมให้รายละเอียดนิดหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: คือคนแก่ๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมเคยไปพบแพทย์แล้วกินยาชนิดหนึ่งก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: กินยาชนิดหนึ่งเข้าไปแล้วบางทีมันอั้นไม่ค่อยอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: มันก็เลยหมอก็เลยเปลี่ยนยาให้ผมกินยาชนิดที่สองที่มันไม่ออกเร็วนะแต่ตอนหลังเนี่ยผมกลืนเม็ดยาไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวลาผมกินยาผมก็ไปบดโดยที่ผมขาดความรู้ว่ายาบางอย่างบดไม่ได้
1: ใช่มันจะทำให้ประสิทธิภาพยาเสื่อมลง
0: ไม่ใช่เพราะเนื้อยามันอยู่ข้างในแล้วเขามีเปลือกหุ้มเขาต้องการให้ยาค่อยๆออกฤทธิ
1: ์ค่ะอาจารย
0: ์ผมไปบดยามันออกฤทธิ์เร็วแล้วผมกินทุกวันความดันผมก็ต่ำบางวันผมเดินเซแทบจะล้มเลยอ่ะโดยที่ผมไม่รู้เป็นอะไรก็เลยทำให้ผมหยุดยาทั้งหมดยาเบาหวานอะไรผมไม่กินเลยแล้วผมก็ดีขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และต่อมาผมก็เริ่มไปปรึกษาเภสัชกรบอกว่าหมอผมบอกหมอครับให้ผมกินยาเนี้ยคือเลยก็ขอบคุณที่เรียกว่าหมอเขาก็อธิบายบอกอ๋อไม่ได้บดไม่ได้ยานี้ห้ามบดห้ามตัดห้ามอะไรเพราะฉะนั้นคนกินยาก็ต้องปรึกษาหมอซะก่อน
1: ค
0: ุณจะใช้อยู่ใช้ยาทางการเกษตรถ้าไม่เข้าใจนะยาเป็นของบริษัทไหนโทรไปบริษัทนั้นเลยเขาจะมีเซลล์มีนักวิชาการประจำบริษัทแนะนำแล้วคุณขวัญดูนะมาตรฐานเคมีเกษตรเนี่ยคนจะขายปุ๋ยเคมีสารเคมีเนี่ยต้องจบปริญญาตรีนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่จบปริญญาตรีเขาไม่รับนะคุณขวัญฟังข่าวเรื่องเด็ก11ขวบหรือเปล่า
1: เห็นภาพตอนที่พระท่านเดินธุดงแล้วก็เห็นภาพรถยนต์รถกระบะเข้ามาพุ่งชนนี่คือสะเทือนใจมากอาจารย์คะ
0: อือหือบอกไม่ถูกเลย
1: ค่ะก็
0: ว่าอันนี้ถ้าเชื่อตามโบราณก็จะพอทำใจได้เนาะ
1: ก็
0: แต่คุณขวัญลองวิเคราะห์ในเชิงการแก้ปัญหาสิ
1: อันนี้ถ้าเป็นลักษณะของการที่อยู่ร่วมกันของครอบครัวไหนที่มีเด็กพิเศษก็คือต้องพยายามให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแหละค่ะอาจารย์แต่ว่าก็เข้าใจธรรมชาติของทุกคนที่ต้องใช้ชีวิตทำมาหาเลี้ยงชีพที่อาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยอยู่ได้เพียงลำพังแล้วก็ไปทำกิจธุระของตัวเองแต่ว่าอันเนี้ยจะต้องมีความใกล้ชิดมากกว่านี้อาจารย์เพราะว่าคือใกล้ชิดในขนาดที่ว่าต้องรู้ว่าเขาเนี่ย เล่นเกมอะไรใช้พฤติกรรมอะไรในแต่ละวันเลยค่ะเพราะว่าตัวที่หลายคนตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยว่าทำไมเด็ก11ขวบเขาถึงขับรถได้ไกลได้เป็นในการสลับเกียร์ที่เป็นเกียร์กระปุกได้เลยทำนองนี้ค่ะมัน

0: ต้องไปดูในพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเขาหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยมีการเล่นเกมเกี่ยวกับการแข่งรถหรือเปล่าอันนี้ก็อันนี้ต้องลงไปในรายละเอียดนิดนึงค่ะอาจารย์แล้วก็เรื่องของพฤติกรรมของเด็กที่เขาคุ้นชินกับเวลานั้นที่เป็นเวลาเดิมๆของการที่เขาจะต้องออกไปที่โรงเรียนที่เป็นสำหรับนักเด็กนักเรียนพิเศษอะค่ะเด็กพิเศษที่จะต้องไปโรงเรียนในเวลานั้นแล้วเขาก็เลยเข้าใจตามพฤติกรรมของโรคอะค่ะว่าเนี่ยเขาจะต้องไปโรงเรียนนะเขาต้องออกไปกับรถคันนี้อันเนี้ยก็เพราะด้วยความคุ้นชินของเด็กเขาก็เลยอาจจะไปในเวลานั้นโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมาก่อนว่าเขาได้กระทำผิดลงไปประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็ต้องใช้ความใกล้ชิดแหละ
1: สำหรับความเห็นผมนะ
0: ค่ะ
1: การที่คู่บ่าวสาวจะให้กำเนิดประเทศไทยเนี่ย
0: อืมค่ะ
1: คุณต้องกำเนิดประเทศไทยที่มีคุณภาพ
0: แต่อันนี้มันรู้ก่อนล่วงหน้าไหมอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องกรณีเด็กพิเศษอ่ะ
1: คือก่อนจะมีลูกเนี่ยคุณควรได้รับบริการทางการแพทย์
0: ค่ะ
1: ไปบอกเลยบอกว่าผมสองคน
0: กำลังจะมีชีวิต
1: มีลูกครับ
0: อนาคตร่วมกัน
1: แล้วหมอต้องตรวจให้ฟรีว่าคุณพร้อมมีลูกได
0: ้ค่ะ
1: เอาคุณเอาคู่มือการมีลูกไปความจริงหนังสือ3เล่มที่ผมอยากให้แจกตอนแต่งงานนะคือ1กำเนิดกุมาร
0: ค่ะ
1: 2คือว่าเรื่องชีวิตตั้งแต่ตั้งท้องไปจนกระทั่งเด็กโตขึ้นมานะ2ชีวิตความรักในการครองเรือน3คู่มือมนุษย์อันเนี้ยแล้วคนจดทะเบียนสมรสเสร็จเนี่ยควรจะไปรับหนังสือ3เล่มนี้จากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์เพราะเรากำลังจะให้กำเนิดประเทศไทยประการที่2สิ่งแวดล้อมผมว่าเวลานี้ทุกชุมชนรวมถึงการรณรงค์เรื่องสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงเนี่ยต้องสร้างสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมพ่อแม่ด่ากันให้ลูกดูทุกวันพ่อแม่เล่นไ
2: พ่ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Updateช่วงเกษตรทั่วไทยร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็วันนี้เป็นอีก1วันหยุดนะคะอาทิตย์5กรกฎาคม2569ติ๊งหน่วยกลับมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับติ๊งหน่วยจากเพชรคุณทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะทักทายติ๊งหน่วยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับติ๊งหน่วยกลับมาแล้วพร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจกันเช่นเคยครับคุณเก๋ทั้งประเด็นร้อนที่ต้องติดตามกันต่อนั่นก็คือกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งคาดว่าวันพรุ่งนี้ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยจะลงนามตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนก็เป็นข้าราชการในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไล่ตั้งแต่ระดับอธิบดีลงไปตามสายงานเลยครับคุณเก๋ครับ
0: นะคะถึงขนาดจะเป็นอธิบดีเลยหรือเปล่าเนี่ยจริงๆมี2โผนะนะคะก็เดี๋ยวติดตามเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมีการลงนามนะคะเดี๋ยวเรารอดูความคืบหน้ายังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของการตรวจนับคะแนนใหม่นะคะ
3: ครับ
0: ก็จะใช้เวลา3วันในส่วนของคนที่ถูกบรรจุไปแล้วแล้วถ้าไปเจอว่าข้อสอบของตนเองนะคะรับเงินรับทองมาแล้วก็มีการแก้แล้วก็ประกาศอะไรเนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าเขาก็จะดึงโควต้ากลับมาเลยก็คือแม้ว่าจะบรรจุไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องกลับมานะคะอันนี้รอดูยังคงเป็นประเด็นใหญ่ค่ะหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปจบอยู่ที่ตรงไหนจะเอาคนผิดได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็เหมือนยังไม่เห็นอะไรเลยนะคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วที่สำคัญนะคะวันนี้สำหรับใครที่ติดตามเรื่องของการขยายผลนะคะหลังจากแอร์โฮสเตสสาวเนี่ยมีขบวนการลักลอบในการค้ายาเสพติดแล้วก็เอายาเสพติดเนี่ยมาให้เธอรับหิ้วไปแล้วก็ไปถึงออสเตรเลียก็ถูกจับกุมใช่ไหมคะ
3: ใช่เลย
0: ก็จะเห็นเลยนะคะว่าณเวลานี้เนี่ยจับกุมได้หลายคนแล้วนะคะอย่างล่าสุดเองเนี่ยสามารถจับได้อีก1คนนะคะ
4: เพราะว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีก1รายที่จังหวัดอยุธยาค่ะก็คนนี้ชื่อนายนะคะนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปี

0: เป็นชาวจังหวัดพะเยาค่ะก็ผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนนะคะโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าพร้อมกับของกลางเป็นเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยจำนวน7ใบแล้วก็ผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในของกระเป๋าอะค่ะบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสจำนวน2ถุงน้ำหนักรวมประมาณถุงละ 0.4 กรัมนะคะซึ่งผลจากการตรวจพิสูจน์เนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือเฮโรอีนนั่นเองคือตำรวจเขาขยายผลนะคะเขาไปแกะรอยแล้วก็ไปพบเรื่องของการเชื่อมโยงว่าเชื่อมโยงแล้วก็เข้าตรวจค้นห้องพักของนายนันทวัฒน์คนนี้ค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาล่าสุดนะคะที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็นายนันทวัฒน์เนี่ยให้การยอมรับค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนได้รับฝากถุงดำซึ่งภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติดอยู่6ใบมาจากนายอุทัย
1: oh.
0: นายอุทัยเป็นใครคะคุณผู้ฟังถ้ายังจำได้ก็คือนายอุทัยก็คือคนที
1: ่แต่งชุดสี
0: น้ำเงิน
1: น้ำเงิน
0: แล้วก็สวมฮูด
1: ทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถือเอากล่องพัสดุไปส่งนั่นเองใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเป็นการขยายผลจากนายอุทัยที่มีกระเป๋าผ้าลายช้างซึ่งบรรจุเฮโรอีนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาไปส่งนั่นเองก็นี่คือสิ่งที่เป็นการขยายผลจากนายอุทัยที่รับการว่าจ้างมาจากชายวัย59ปีอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่เขาจ้างได้รับค่าจ้างครั้งละ 60,000 บาทแล้วก็ทำมาแล้ว3ครั้งนั่นเองสำหรับนายอุทัยซึ่งคนนี้เองน่าจะมีข้อมูลอีกมากมายเลยทีเดียวนะคุณเก๋นะ
0: ใช่ค่ะคือนายอุทัยเนี่ยคือในนันทวัฒน์เนี่ยก็ยอมรับสารภาพว่ามีการติดต่อกับนายอุทัยและพอทราบข่าวว่ามีแอร์โฮสเตสเนี่ยถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเลยเกิดความกลัวค่ะก็เลยติดต่อกลับไปหานายอุทัยซึ่งปลายทางนะคะปลายทางก็คือนายอุทัยนั่นเองนะคะก็บอกนายนันทวัฒน์คนนี้แหละบอกว่าจัดการอย่างไรก็ได้นายนันทวัฒน์เนี่ยก็เลยตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็นำผงเฮโรอีนด้านในเนี่ยไปทิ้งแล้วก็ไปเททิ้งลงในชักโครกภายในห้องพักด้วยเพื่อที่จะทำลายหลักฐานค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็นำเศษกระเป๋าผ้าแล้วก็หูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตะเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะซึ่งทีมของทางรองจ่อแล้วก็สารวัตรแจ้ค่ะ
1: คร
0: ับเขาก็นำกำลังนะคะนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปชี้จุดเกิดเหตุทำลายหลักฐานนะคะก็จุดไม่ว่าจะเป็นจุดสำคัญบริเวณริมถนน4044นะคะในอำเภอท่าเรือก็ไปพบถุงดำที่ภายในมีเศษกระเป๋าผ้าลายช้างหลงเหลืออยู่จริงๆด้วยนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็มีการทำการสกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่ตามเศษผ้ามาตรวจสอบก็พบมีสารเฮโรอีนค่ะเบื้องต้นก็ทำการบันทึกการจับกุมแล้วก็คุมตัวนายนันทวัฒน์ด้วยนะคะส่งพนักงานสอบสวนแล้วก็กองบัญชาการตำรวจสอบขออภัยค่ะกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วยังไม่หมดแค่นี้นะคะเข้าใจว่าเตรียมจะขยายผลผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วย
1: ก็ตอนนี้เรียกว่ารวบเพิ่มได้อีกหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเครือข่ายเฮโรอีนที่เรียกว่าเป็นชาวพะเยาถึง2คนทั้งในส่วนของนายอุทัยรวมถึงนายนันทวัฒน์นั่นเองนะครับก็ยังเหลือตัวละครอีก1คนนะนั่นก็คือนายอธิวัฒน์ด้วยใช่ไหมคุณเก๋ที่ตำรวจยังคงติดตามตัวอยู่หรือจะเป็นคนเดียวกับนายนันทวัฒน์เดี๋ยวรอดูอีกทีเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับที่ตำรวจสามารถขยายผลบุกรวบนายอุทัยชายชาวม้งผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายานรกข้ามชาติซึ่งก็เรียกว่าเป็นตัวการสำคัญในการส่งมอบกระเป๋าผ้าลายช้างที่ซุกซ่อนเฮโรอีนไปให้กับน้องมีนาแอร์โฮสเตสสาวสายการบินชื่อดังนั่นเองนะครับซึ่งก็นายอุทัยเมื่อวานนี้ก็ได้ออกปากขอโทษแอร์ด้วยความเต็มใจแล้วในสิ่งที่ทำลงไปเขาบอกว่าขอโทษจริงๆนะครับซึ่งจากการสอบสวนพฤติการสุดแสบของขบวนการนี้เนี่ยก็พบว่านายอุทัยเดินทางไปรับกระเป๋าผ้าลายช้างที่ใส่เฮโรอีนเรียบร้อยแล้วมาจากในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับก็ไปรับมาจากชายที่ปกปิดใบหน้าท่านหนึ่งก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นนายนันทวัฒน์หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอฟังตำรวจสรุปอีกทีนะครับจากนั้นก็มีการโดยสารรถทัวร์ครับนำสิ่งของดังกล่าว

0: เข้ามาในกรุงเทพมหานครและเมื่อมาถึงที่หมายก็มาอยู่ในสถานที่พักกบดานไว้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็หมายความว่านายอุทัยคงจะมาในบริเวณที่พักกบดานที่เดียวกับนายนันทวัฒน์ที่ถูกรวบไปเมื่อวันนี้นี่เองนะครับซึ่งนายอุทัยก็บอกว่าได้รับการว่าจ้างจากนายอติราชในราคา 60,000 บาทในการมาส่งของซึ่งก็ทำมาแล้วหลายครั้งซึ่งแน่นอนละครับตำรวจก็ยังมีข้อมูลนะครับจากการบุกตรวจค้นห้องพักที่พระนครศรีอยุธยาก็คือกระเป๋าลายช้างนี่แหละครับเป็นกระเป๋าผ้าที่เรียกว่ามีทั้งยังไม่ได้เย็บเป็นกระเป๋าและก็ถูกตัดแต่งเป็นริ้วๆจำนวนมากรวมถึงยังมีถุงซิปล็อกเสื้อผ้าต่างๆอีกด้วยนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานต่างๆที่พบความเชื่อมโยงเพราะเจอผงสีขาวอยู่ในกระเป๋าผ้านั้นด้วยก็ไปตรวจสอบแล้วก็คือเฮโรอีนนั่นเองนะครับคุณเก๋ครับซึ่งแน่นอนว่ามีรายงานเพิ่มเติมว่าทางด้านของแอร์สาวโฮสเตสนะครับเมื่อรู้ว่าจวนตัวเข้าประเทศออสเตรียแล้วก็พยายามทำลายหลักฐานโดยมีการเอาเฮโรอีนที่เหลือเนี่ยเททิ้งลงชักโครกและก็นำกระเป๋าผ้าลายช้างไปทิ้งตามจุดต่างๆหวังตบตาเจ้าหน้าที่นะครับแต่ก็ไม่รอดพ้นการจับกุมซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังรวบรวมสอบสวนนายอติราชซึ่งเป็นคนขับรถมาเพิ่มเติมว่ามีส่วนรู้เห็นกับยาเสพติดในกระเป๋าตั้งแต่แรกหรือไม่และแน่นอนว่าจะมีการขยายผลตรวจสอบหาคนที่ชื่อรินครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ทางผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นคนที่ติดต่อเพื่อที่จะส่งยาเสพติดนั่นเอง
1: คือนายอุทัยเนี่ยอ้างแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนเมื่อวานนี้เนี่ยที่ถูกจับได้นะคะแล้วเขาบอกว่าเขาทำมาแบบนี้เนี่ยมา3ครั้งแล
0: ้
1: วได้ค่าจ้างครั้งละ 60,000 บาทนะคะแล้วก็บอกว่าได้รับการติดต่อจากบุคคลชาวไทยผ่านกลุ่ม LINE ก็คือจำชื่อจริงไม่ได้แต่ว่าใช้ชื่อบัญชีในลักษณะเป็นชื่อของโค้ดก็คือรินนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยการล่าตัวนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่จะต้องหาว่าขบวนการนี้เนี่ยมีกี่คนมีมากน้อยขนาดไหนแล้วใหญ่โตขนาดไหนนะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องไปสอบด้วยนะคะไปดูว่ารินคือใครนะคะก็ต้องมีการขยายผลนอกจากนั้นนะคะอีกหนึ่งนะคะที่จะต้องตามหาก็คือแป้งที่แปลว่าแป้ง
0: oh.
1: แล้วก็โลดด้วย ที่มีการคุยกันในแชทนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยอยู่ในขบวนการทำหน้าที่เป็นอะไรแล้วเป็นใครมาจากไหนนะคะก็เรียกได้ว่าต้องขยายผลค่ะแต่ว่านายอุทัยเขาก็ตอนที่เมื่อวานนี้เนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะนำตัวนายอุทัยไปขึ้นรถนะคะแล้วก็ไปเหมือนกับว่าไปสอบปากคำอ่ะก็มีบางช่วงบางตอนมีการขอโทษด้วยนะ
0: oh.
1: บอกว่าผมขอโทษน้องแอร์ด้วยครับผมขอโทษจริงๆครับนะคะแล้วก็มาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับว่าไม่คือบอกกับว่าปฏิเสธอะนะบอกว่าไม่รู้จักกับมีนาแอร์โฮสเตสสาวคนนี้นะแล้วก็บอกว่าได้รับจ้างมาส่งกล่องของให้เท่านั้นแล้วก็ยอมรับว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่ของอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก็อย่างที่บอกไปว่าได้ค่าจ้างเนี่ย 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อที่จะเอาไปส่งมอบต่อให้กับแอร์โฮสเตสนะคะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการเร่งขยายผลทั้งต้นทางปลายทางว่าจะมีการรับยามาจากผู้ใดแล้วปลายทางผู้ที่จะมารับมอบยาเสพติดเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเป็นใครอย่างไรกันแน่แต่ว่าที่สำคัญนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครน่ะไม่ใช่มีส่งให้ทางมีนาอย่างเดียวนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าไปส่งให้ที่ซอยเสือใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าพัสดุเนี่ยถูกตีกลับมา
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปปส.กับตำรวจจะต้องเร่งแกะเหมือนกันเพราะว
1: ่
0: าก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่ทำอาชีพแอร์โฮสเตสอาจจะเป็นคนรับหิ้วด้วยหรือไม
1: ่
0: แต่เธอก็เรียกว่าปฏิเสธทันนะครับเรียกว่าเมื่อรู้แล้วว่ากล่องที่จะมาถึงนั้นอาจจะมีภัยตัวเองในอนาคตก็เลยมีการปฏิเสธก็ทำให้รายเดอร์คนนี้เอากล่องพัสดุอันนี้แหละครับไปส่งให้กับน้องมีนาแอร์โฮสเตสสาวซึ่งก็น่าสนใจแล้วครับว่าขบวนการนี้เนี่ยมีทั้งส่งให้แอร์ต่อหลายคนด้วยไม่ใช่แค่มีนาคนเดียวใช่ไหมคุณเก๋
1: ใช่ค่ะแล้วก็พื้นที่เนี่ยก็ต้องไปดูด้วยนะคะว่ามีที่กรุงเทพมีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วยังมีจังหวัดอื่นๆอีกหรือไม่อย่างไรแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ทางปปส.นะคะเขามีการออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือตัวการใหญ่เนี่ยจะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน
0: ครับ

0: แล้วก็จะแบ่งออกเป็น2สายด้วยนะเหมือนสายแรกเนี่ยส่งไปที่ออสเตรเลียแล้วก็อีกสายหนึ่งที่ไต้หวันใช่ไหมคะ
1: โอ้โหนี่ก็คือสิ่งที่วันนี้ครับตำรวจยังคงปฏิบัติการขยายผลจนกระทั่งรวบเพิ่มได้อีก1คดีอีก1คนนะครับสำหรับคดีน้องมีนาที่เรียกว่าทำให้หลายคนนั้นต้องกลับมาคิดถึงคิดให้ดีก่อนจะหิ้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่านายนันทวัฒน์เนี่ยเป็นชาวจังหวัดพะเยาก็มีของกลางที่เราเห็นชัดๆแล้วว่ามาจากกระเป๋าผ้าลายช้างเหมือนกันซึ่งอันนี้แหละครับมันเป็นสัญลักษณ์นะคุณเก๋นะเป็นกระเป๋าผ้าลายช้างและเขียนว่าไทยแลนด์มันก็เลยทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเราตอนนี้ดูจะแย่ลงในสายตาของประเทศต่างๆแล้วใช่ไหม
0: ก็ค่อนข้างที่จะขุ่นเข้มเลยนะคะณเวลานี้เนี่ยสายการบินอะไรต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสัมภาระผู้โดยสารลูกเรือนะคะล่าสุดเองเนี่ยก็มีการขยับขยื่นแล้วก็มีออกมานะคะจากทางกระทรวงคมนาคมค่ะ
1: ค
0: ุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของมาตรการในการขุ่นหลังจากนี้ในเรื่องของการขนสัมภาระผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือในสนามบินค่ะหลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณสิริพงษ์บอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับมอบหมายนะคะให้ร่วมประชุมแทนนะคะแล้วก็มีเรื่องของมาตรการต่างๆที่ออกมาเพิ่มเติมคือยืนยันว่าก่อนที่จะเกิดเหตุแอร์โฮสเตสถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยจริงๆก็มีความเข้มงวดในเรื่องของมาตรการในการตรวจสอบตามหลักสากล นะคะรวมไปถึงก่อนหน้านี้มีการจับกุมการลักลอบยาเสพติดที่สนามบินอยู่ตลอดโดยพบการลักลอบขนยาเสพติดทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุนี้เนี่ยก็จะต้องเข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะคิดว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยอาจจะรู้เรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามที่จะหาวิธีในการหลบเลี่ยงอยู่ตลอดเวลาทีนี้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าจะมีการคุมเข้มกรณีลูกเรือรับหิ้วของอย่างไรนะคะท่านสิริพงษ์ก็บอกว่าตามปกติสนามบินเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบลูกเรือผ่านกระบวนการสแกนของเครื่องอยู่ละแต่เมื่อพบว่าลูกเรือมีการรับหิ้วหลังจากนี้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำแค่เคสนี้เคสเดียวใช่ไหมคะอาจจะมีหลายกรณีแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นขนยาเสพติดหรือว่าอะไรนะแบบว่าเหมือนรับหิ้วของอย่างอื่นแต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีเรื่องของการยกระดับที่มากขึ้นนะคะอย่างเช่นสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องมีการออกกฎเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งไปยังทุกสนามบินให้มีการควบคุมเช่นห้ามรับหิ้วของเพราะอาจจะเกิดความเสี่ยงได้ซึ่งจริงๆในสายการบินแต่ละสายการบินเนี่ยเขาก็จะมีกฎนะคะให้ลูกเรือในการบังคับแล้วก็ปฏิบัติอยู่แล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะนอกจากมีเรื่องของอาจจะมีออกกฎเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของห้ามรับหิ้วของแล้วเพราะอาจจะเกิดความเสี่ยงเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเรื่องการอบรมเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ที่ประจำเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยอันนี้ก็ถูกพูดถึงเยอะประเด็นนี้เนี่ยเรื่องของเครื่องเอ็กซเรย์ที่ว่าเอ๊ะเอาแล้วยาเสพติดมันหลุดรอดไปได้อย่างไรใช่ไหมคะมีช่องโหว่ตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็จะมีการยกระดับเรื่องของการข่าวด้วยนะคะรวมไปถึงเพิ่มสุนัขเคนายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีกว่า60ตัวมาร่วมกับสุนัขเคนายของกรมศุลกากรด้วยนะคะอ่ะก็เห็นบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวกระทรวงคมนาคมก็จะมีเรื่องของนโยบายกำชับเพิ่มเติมสำหรับเรื่องนี้ด้วย
1: ครับก็รอติดตามนะครับสำหรับกรณีนี้เดี๋ยวคงมีความคืบหน้าอย่างแน่นอนเพราะว่าปปส.กับตำรวจกำลังเร่งขยายผลโดยเฉพาะผู้ที่เรียกว่าเกี่ยวข้องรวมถึงคนที่ถูกระบุว่าอาจจะมีส่วนรู้เห็นนะครับเพราะว่าดูจากกล้องวงจรปิดที่มีไรเดอร์ไปส่งของให้แล้วเนี่ยก็น่าสนใจครับเพราะว่าอาจจะมีคนรู้เห็นถึงเบื้องหลังของขบวนการนี้ก็จึงไม่ยอมรับหิ้วก็เลยเป็นที่มาที่นายอุทัยต้องเอาของไปให้กับน้องมีนาจนกระทั่งเขาออกมาขอโทษนั่นก็แสดงว่าน้องมีนาอาจจะไม่รู้เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับคุณเก๋ครับ
0: ก็เนี่ยประเด็นเนี้ยก็มีคนพูดกันเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะการที่ทางนายอุทัยออกมาขอโทษน้องมีนาออกมาขอโทษครอบครัวมันจะถูกตีความไปได้ไหมว่าน้องอาจจะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นจริงๆไม่ได้ร่วมกับขบวนการแต่ว่าเป็นแค่เหยื่อนะคะ
1: ใช่
0: อันนี้เนี่ยแต่ว่าที่สำคัญเราก็ยังไม่ได้ฟันธงอะไรนะเพราะว่าในเรื่องของกระบวน

0: การในการตรวจสอบเนี่ยก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนะคะเขาคงจะมีหลักธงหลักฐานอะไรต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมโยงขบวนการนะคะแต่ว่าก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานของทางไทยแล้วก็ออสเตรเลีย
1: ครับ
0: ทำงานร่วมกันแล้วก็ประสานกันใครได้ข้อมูลอะไรมาจับกลุ่มใครได้เพิ่มเติมออสเตรเลียสอบปากคำทางนู้นว่าอย่างไรทางนี้จับแล้วมีผู้ต้องหาให้การอย่างไรเชื่อมโยงกันอย่างไรก็จะเอาข้อมูลนี้ไปประสานกันแล้วก็มันก็จะรู้ถึงเจตนาของน้องเหมือนกันนะ
1: ใช่เลยครับก็อันนี้เพื่อความเป็นธรรมแล้วก็จะได้ทำให้คนที่รับหิ้วเนี่ยเขามีความมั่นใจมากขึ้นหรืออาจจะเรียกว่าสามารถมีวิจารณญาณในการรับหิ้วมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันด้วยกันแล้วกันครับส่วนเรื่องของราคาไข่ไก่แหมวันนี้มีความคืบหน้าครับเห็นว่าพรุ่งนี้ราคาไข่ขึ้นอีกแล้วครับคุณเก๋ขึ้นอีกแผงละ6บาทเลยทีเดียวครับก็วันนี้เองมีในส่วนของเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ครับประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดรวมถึงผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดแล้วก็ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยมีการแจ้งหนังสือไปยังสมาชิกนะครับว่าในวันพรุ่งนี้ราคาไข่ไก่จะขึ้นอีกแล้วคละหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองหรือ6บาทต่อแผงนะครับอันนี้เป็นการปรับจากราคา3บาท60สตางค์ต่อฟองมาเป็น3บาท80สตางค์ต่อฟองแล้วก็จะมีผลตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปนั่นเองครับอากาศร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงนะคุณเกียรตินะแปรปรวนทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคบางอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: นะคะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคุณทิ้งหนุ่ยก็เลือกข่าวนี้มาเพราะว่าเราอาจจะต้องจ่ายเงินนะคะควักเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะเรื่องของความแปรปรวนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะชวนคุณผู้ฟังนะคะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นความร้อนที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนยุโรปคนสหรัฐอเมริกานะคะกำลังได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยถึงขนาดว่าวันนี้เนี่ยจริงๆมีพิธีสำคัญนะโดนัลด์ทรัมป์อะค่ะที่เขาเตรียมจะฉลองนะคะวันชาติสหรัฐครบรอบ250ปี
1: คร
0: ับ ถึงขนาดบอกว่ากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่จะมีขบวนพาเลทในการเดินเนี่ยเขาบอกว่าต้องยกเลิกเลยนะ
1: มันร้อนจัดใช่ไหม
0: ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดเลยนะก็มีคนเสียชีวิตเป็นพันๆคนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจับตามองไม่ใช่แค่คลื่นความร้อนนะคะที่เกิดขึ้นในสหรัฐอย่างเดียวนะคะเขาบอกว่าณเวลานี้เนี่ยสหรัฐกำลังเตรียมตัวด้วยจะมีซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังจะเคลื่อนเข้าหาเกาะกวมนะคะแล้วก็หมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาเรียนาเป็นดินแดนของทางสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกอะค่ะแล้วก็ถึงขนาดแบบว่าตอนนี้เนี่ยทางการเนี่ยเขากำลังแบบว่าจับตามองเป็นพิเศษเลยส่งผลให้จำนวนประชากรนะคะก็มีการต้องเร่งอพยพเข้าศูนย์พักพิงเพราะเขาบอกว่าพายุตัวนี้นะคะพายุลูกนี้เนี่ยจะเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่เลยเป็นพายุรุนแรงระดับสูงสุดเทียบเท่าเฮอริเคนระดับ5เลยนะคะแล้วก็สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพายุที่อันตรายอย่างยิ่งความเร็วลมเนี่ยสูงสุดประมาณ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีลมนะคะกระโชกแรงสูงสุดถึง315กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เทียบเท่าเฮอริเคนระดับ5เลยค่ะทีนี้ความเสี่ยงคืออะไรฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็มีคลื่นความสูงนะคะความเสียหายต่อบ้านเรือนอาคารระบบสาธารณูปโภคด้วยณเวลานี้เนี่ยโอ้โหทางเจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบอะค่ะอย่างร้านอาหารในกวมเนี่ยเขาต้องมีการเอาไปซื้อไม้อัดนะคะคุณผู้ฟังเอาไปปิดหน้าต่างร้านเพราะกลัวว่าร้านเขาจะได้รับความเสียหายนะคะประชาชนค่อนข้างที่จะวิตกกังวลมากแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยนะคะก็บางคนก็ต้องย้ายไปอยู่ที่โรงแรมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สภาพอากาศนี้แปรปรวนมากๆมีทั้งร้อนแล้วก็ไหนจะต้องเตรียมรับมือเรื่องของฝนแล้วก็เรื่องของพายุด้วยนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาของทางสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะต้องติดตามเลยนะสำหรับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้นะคะอันตรายมากๆค่ะ
1: ็เรียกว่าทั้งร้อนทั้งแปรปรวนนะครับรวมถึงยังมีไฟป่าเกิดขึ้นในหลายประเทศของยุโรปอีกด้วยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าก็อดซิลล่าเอลนินโญหรือซูเปอร์เอลนินโญหรือเปล่า

0: ่าวช่วงหน้าคงจะได้มาวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้เนี่ยมันจะรุนแรงมาถึงบ้านเราไหม
1: ตอนแรก
0: ทรัมป์อยู่แค่ยุโรป
1: ตอนแรกทรัมป์เขาห่วงนะตอนที่เขาจะขึ้นต้องขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์วันชาติของทางสหรัฐที่ครบรอบ250ปี
0: ครับ
1: เขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าเขาจะไปกล่าวสุนทรพจน์ไม่ได้แล้วมันล่าช้าแบบว่าเป็นหลายชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็สามารถขึ้นไปพูดเรื่องของเนื้อหาสุนทรพจน์เรื่องของแนวคิดเรื่องของชาตินิยมความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของอเมริกาได้นะคะก็เรียกได้ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยก็ทรัมป์เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการปลุกกระแสรักชาติแล้วก็ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะก็จัดยิ่งใหญ่เลยแต่ว่าจัดท่ามกลางของพายุฝนแล้วก็อากาศที่ร้อนจัดด้วยค่ะงานก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างยิ่งใหญ่เลยเห็นว่าประชาชนก็ไปร่วมนะคะในงานนี้เนี่ยเยอะมากเลย
0: ครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาติดตามแชร์เล่าข่าวเด็กกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ก
1: กลับมาอยู่กันต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะสำหรับเบรกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นคลื่นความร้อนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศนะคะก็ส่งผลให้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันน่าจับตาแล้วก็ประมาทไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่ได้ร้อนอย่างเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยมันทำให้มีคนเสียชีวิตนะคะเป็นตัวเลขแบบเป็นพันๆคนเลยในหลายประเทศเขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นคลื่นความร้อนมรณะนะคะแต่ว่าปัจจัยเนี่ยบางส่วนนะคะก็มีการวิเคราะห์กันว่ามันมาจากปรากฏการณ์โอเมก้าบล็
0: อ
1: กหรือไม่ก็เป็นฮีทโดมนะคะเหมือนคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะคะว่าสมมติพื้นที่ยุโรปนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้ที่เขาได้รับผลกระทบอยู่นะคะแล้วมันมีหมวกใบหนึ่งอะค่ะคุณผู้ฟังมาครอบอยู่ตรงพื้นที่นั้นนะคะแล้วเป็นไปได้ว่าเหมือนอากาศมันเลยร้อนเหมือนเป็นเตาอบเนี้ยค่ะ
0: เหมือนฝาชีที่ครอบบ้านเราอยู่เหมือนกันใช่ไหม
1: อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้กลไกหรือว่าปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเนาะฉะนั้นเดี๋ยวต้องพูดคุยกับคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็มาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ชวนคุยคุณผู้ฟังจะได้รับรู้ด้วยว่าเออนะที่ทางยุโรปแล้วก็หลายๆประเทศที่เขากำลังเผชิญกันอยู่ณเวลานี้เนี่ยเขาเจอปรากฏการณ์นี้นะคะแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนจะยาวนานหรือเปล่านะ
0: ถูกต้องแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าบ้านเรือนของผู้คนในยุโรปเนี่ยอย
1: ู
0: ่ไปอยู่มาเขาเริ่มจะรู้แล้วนะว่าเป็นบ้านที่ระบบฉนวนกันความร้อนเนี่ยไม่ดีและยุโรปเนี่ยการเข้าถึงเครื่องปรับอากาศก็จำกัดด้วยและยิ่งไปกว่านั้นอาคารหลายแห่งมันเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อกักเก็บความร้อนมากกว่าจะระบายความร้อนนั่นเองนะครับก็เลยให้ประเทศฝรั่งเศสนั้นดูเหมือนจะเป็นประเทศที่เรียกว่า
1: หน
0: ักที่สุดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนเกือบ 2,000 คนเลยทีนะคุณเก๋นะ
1: ใช่ค่ะฉะนั้นนะคะก็พาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะไปทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับคลื่นความร้อนที่เขาบอกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์จริงๆนะคะกลไกเป็นอย่างไรพูดคุยแล้วก็ขอความรู้นะคะกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ค่ะรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งคู่เลยครับ
1: ค่ะอาจารย์ธรติดตามเรื่องของโลกร้อนเอลนีโญโลกเดือดจนมาถึงเนี่ยอาจารย์ปรากฏการโอเมก้าบล็อกแล้วก็ฮีทโดมสรุปมันเป็นยังไงคะไอโอเมก้าบล็อกแล้วก็ไอฮีทโดมเนี่ยค่ะอาจารย
3: ์สรุปแล้วโลกก็มันจะแตกไงไม่อยู่ไหนอะไรไม่ใช่นะฮะคือจริงๆนะมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
1: ค่ะ
3: มันมีทั้งเรื่องของเอลนีโญมันก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเมื่อพันปีก่อนมันก็มีเอลนีโญ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไอโอเมก้าบล็อกหรือฮีทโดมมันก็มีอยู่มันเป็นเรื่องปกติที่มันมีอยู่แล้ว
1: ค่ะ
3: ปัญหาก็คือว่าพอโลกมันร้อนขึ้นเพราะว่าเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกกันอย่างไม่บรรยังมันก็เลยทำคล้ายๆกับโลกร้อนเนี่ยมันตอนนี้มันมีศัพท์ใหม่ชอบศัพท์ใหม่นะฮะเดี๋ยวผมบอกศัพท์ใหม่ให
1: ้อะไรคะอาจารย์ยังมีอีกเหรอคะ
3: มีเรื่อยๆศัพท์ตอนนี้เรากระบวนการวิทยาศาสตร์คิดศัพท์เร็วกว่าวงการมีเดีย
1: คือ
3: ศัพท์ใหม่ก็คือ Climate Amplifier นะ
1: มันกลไกมันเป็นยังไงคะ
3: มันเหมือนแอม

0: เข้าใจคำว่าแอมไหม
1: เครื่องขยายเสียงครับผม
0: เสียบให้มันเครื่องมันเพิ่มพลังเครื่องเสียงใช่ไหมก็คือแอมแอมพลิฟายเออร์
1: ครับ
0: ที่คนไทยทุกคนน่าจะรู้จักดีอะแอมนะตอนนี้เนี่ยให้ปรากฏการณ์ให้พอใครเหมียนเชนเนี่ยเกิดจากให้โลกร้อนของเราเนี่ยมันก็กลายเป็นแอมพลิฟายก็คือเพิ่มพลังให้กับทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: ให้ปรากฏการณ์นี้มันมีอยู่แล้วอย่าเฮลนิโย

0: ถูก
1: ม
0: ัน
1: ถูกทุกอย่างมันโดนเร่งด้วยภาวะโลกร้อน
0: ค่ะแล้วกลไกมันเป็นยังไงกลไกมันทำไมถึงทำให้ยุโรปร้อนเป็นเตาอบแล้วมีคนเสียชีวิตเป็นพันๆได้
1: คืออาจารย์เอาทีละเรื่องแรกสุดเนี่ยคนเราจะคิดว่าเอลนิโยหรือเปล่านะที่ทำให้เกิดไม่เกี่ยวกันนะเอลนิโยไม่เกี่ยวอย่างแรกสุดเอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในแปซิฟิกประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเอลนิโยก็คือประเทศที่อยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ว่าจะฝั่งอเมริกาฝั่งญี่ปุ่นฝั่งไทยอะไรประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตัดนะครับว่าเอลนิโยออกไปก่อนอันที่สองก็คือว่าถ้าเกิดเป็นยุโรปเนี่ยปกติหรือว่าทางซีกโลกเหนือที่เป็นเขตหนาวๆหน่อยเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบจากเขาเรียกว่าเจ็ตสตรีมเนี่ยมันเป็นลมที่หมุนอยู่รอบขั้วโลกเหนืออย่างเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเจ็ตสตรีมเราไม่มีผลกระทบใดๆจากเจ็ตสตรีมแต่ในยุโรปอเมริกาจะเกี่ยวหรือแคนาดาหรือประเทศที่อยู่เหนือเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากเจ็ตสตรี
0: ม
1: เพราะว่าโลกร้อนพอโลกร้อนเสร็จเจ็ตสตรีมอันนี้เนี่ยมันซึ่งมันก็มีอยู่แล้วนะฮ
0: ะ
1: มันก็เริ่มกระตุกพอกระตุกเนี่ยมันก็เกิดความแปรปรวนความแปรปรวนเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดลักษณะของฮีทโดมเกิดขึ้นในยุโรปซึ่งจริงๆคำว่าโอเมก้าบล็อกมันก็เหมือนกันนะดูเอาง่ายๆก็ดูสัญลักษณ์นาฬิกาแล้วกันโอเมก้าถ้าเกิดคุณผู้ฟังเขาจะคงเข้าใจโลโก้นาฬิกาโอเมก้านะครับมันก็เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นกระป๋อขึ้นมาความไอ้กระป๋อเนี่ยความเย็นมันดันอยู่สองด้านไอ้ความร้อนมันกักอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นความเย็นก็เข้ามาไม่ได้ความร้อนก็ออกไปไม่ได้แล้วมันก็ยันกันอยู่ในนั้นเข้าใจนะฮะเขาเรียกโอเมก้าล็อกเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์โอเมก้าต
0: ั
1: วสอดคลิกนะฮะเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยพอมันยันกันอยู่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือไอ้ความชื้นจากแผ่นดินก็ขึ้นไปไม่ได้เพราะว่ามันโดนล็อกอยู่ในกระป๋องมันอัดมันดันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นฟ้ามันก็ยิ่งไม่มีเมฆก็เมฆมันก็เกิดจากความชื้นบนแผ่นดินเข้าใจนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้อนระเบิดฉับฉันความร้อนกักอยู่ในนั้นไม่ไปไหนจากนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราแถมด้วยซาฮาราวินก็คือลมร้อนจากซาฮาราพัดเข้ามาด้วยซาฮาราคือทะเลทรายอันนี้พวกเราก็คงจะรู้กันมันพัดเข้ามาซึ่งทะเลทรายซาฮารากับยุโรปไม่ได้ห่างกันเลยนะครับ
0: มัน
1: ห
0: ลาย
1: คนอาจจะ
0: มันเลยกลายเป็นตัวเติมเชื้อไฟให้ยุโรปร้อนขึ้นไปอีก
1: ก็เหมือนกับเราอยู่ในห้องอบแล้วไอ้อากาศอบไม่ออกเสร็จแล้วเราก็เปิดเครื่องทำความร้อนเป็นฮีตเตอร์เปิดใส่ยัดเข้าไปเพิ่ม
0: อาจารย์เห็นภาพ
1: เลยเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งร้อนหนักเข้าไปหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมันพอสภาพอากาศดีขึ้นนะโอเมก้าล็อกหลุดให้พวกความร้อนก็กระจายออกไปทุกคนก็เย่อุณหภูมิก็กลับมาที่20องศาแต่ปัญหาก็คือมันมาอีกแล้วก็มาอีกผลนี้โดนไป2หน3หนแล้วก็พอผ่านไป7วัน14วัน
0: มาอีก
1: แล้วมาอีกก็ล็อกใหม่เสร็จแล้วก็อุณหภูมิจะแทนที่จะเป็น22องศาก็พุ่งขึ้นไปกลายเป็น40องศาเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมากระตุกไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะว่าความแปรปรวนของเจ็ตสตรีมก็เกิดขึ้นเป็นระยะแล้วเราก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะเกิดเดือนหน้ามันจะเกิดหรือเปล่าเกิดกี่ครั้งบอกไม่ได้เลยครับบอกได้แค่ว่าทำนายได้ใกล้ๆแค่7วัน10วันพวกนี้พอไว้แต่ถ้าเกิดถามว่าปีนี้จะเกิดฮีทโดมฮีทโดมขึ้นอีกกี่ครั้งไม่มีใครตอบได้หรอกครับ
0: แล้วก็ตอบไม่ได้ด้วยว่าจะไปจบสิ้นสุดเมื่อไหร่หรือเปล่าคะอาจารย์
1: ปกติเกิดหน้าร้อนครับ
0: เฉพาะหน้าร้อนแต่ว่าซัมเมอร์
1: จะเป็นจังหวะซัมเมอร์ก็ยาวไปเลย3เดือน
0: แต่ว่าซัมเมอร์ครั้งนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดไหมอาจารย
1: ์ก็ยังแรงที่สุดฮะก็เพราะผมอย่างที่บอกว่าไอ้ไฟเหมือนเช่นมันทำให้เกิดแอมพลิฟายมันเร่งความทุกอย่างขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นโอเมก้าล็อกฮีทโดมในยุโรปหรือไต้ฝุ่นที่ปีนี้ก็จะจดสถิติไว้ว่าจะเป็นปีที่มีไต้ฝุ่นเยอะที่สุดแล้วก็หรือแม้กระทั่งเอลนิโยซึ่งร้อนสุดๆปีหน้าตอนต้นปีเราก็เตรียมรับมือไว้กับหน้าร้อนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยทุกอย่างมันโดนเร่งหมด
0: ค่ะแต่ว่า
1: คำถามจริงๆของยุโรปไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวอีก2ปีก็โดนทำลายใหม
0: ่
2: ครับ
0: อาจารย์แต่ว่าหลายคนก็ถามว่าทำไมบ้านแล้วก็ตึกในยุโรปในหลายๆประเทศรับมือกับความร้อนไม่ได้เลยเหรออาจารย
1: ์เราไม่ได้สร้างตึกไว้รับความร้อนหรือสร้างตึกไว้กักความร้อนกันความหนาว
0: มัน
1: ก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้ว

0: ถ้าตึกยุโรปมันไม่ได้แบบเมืองไทยนะฮะ40ปี50ปีทุบทิ้งสร้างใหม่ตึกในยุโรปนี
1: ่
0: แต่ละตึกเนี่ยอายุ200ปีผมเคยไปนอนโรงแรมเนี่ยอายุ500ปีอย่างเงี้ยคือเขาอยู่ตั้งแต่สมัยโลกยังไม่รู้จักคำว่าโลกร้อนเนี่ยเพราะโลกร้อนจริงๆเนี่ยมันก็เริ่มในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ย้อนไปสัก100กว่าปีแค่นั้นเองไอ้ตึกที่มันสร้างมา300ปีตั้งแต่สมัยยุโรปหน้าร้อนยังอุณหภูมิแค่18องศาเนี่ยมันจะมาสร้างมันจะเตรียมการไว้สำหรับอุณหภูมิ40องศาได้ยังไง
1: อาจารย์อันนี้เนี่ยซัมเมอร์ของเขาเนี่ยเก๋เข้าใจว่าถ้าเก๋ติดตามข่าวก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนถึง3เดือนใช่ไหมคะแล้วปีหน้ามีโอกาสที่มันจะแรงมากกว่านี้ไหมคะมันจะมี
0: โอกาสแรงเนี่ยก็คือถ้าเกิดปีหน้าไม่แรงขึ้นอีกปีต่อไปก็แรงขึ้นปีต่อไปไม่แรงกว่านี้ก็อีกปีภายใน5ปีข้างหน้ามันจะมีแรงกว่านี้แน่นอน
1: ปัจจัยเพราะอะไรคะ
0: โลกร้อนเนี่ยครับโลกมันไม่ได้เย็นลงเลยมีแต่ร้อนขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวอีก4ปีก็ทะลุ 1.5 องศาถาวรแล้วก็มุ่งหน้าไป2องศาเพราะฉะนั้นก็จากนี้ต่อไป5ปีแล้วก็บวกไปอีก15ปีก็อีก20ปีต่อจากนี้เราจะเจอกับปรากฏการณ์อย่างนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆ
2: ครับอาจารย์ครับทำไมยุโรปเขาไม่ติดแอร์กันความร้อนอย่างบ้านเราครับอาจารย์เขากลัวโลกร้อน
0: ก็เหมือนกันเราทำไมไม่ติดฮีเตอร
2: ์ครับ
0: คำตอบง่ายมากเลยอยากติดฮีเตอร์เนี่ยคำถามคืออยากติดฮีเตอร์ซื้อที่ไหน
2: อ
0: ยากเอาเนี่ยเราอยู่ในกรุงเทพเราอยากติดฮีเตอร์วันนี้เนี่ยจะให้ไปซื้อที่ไหน
1: แต่ว่าเขาก็มีกฎหมาย
0: ในยุโรปก็มี
1: นะมีกฎหมายใช่ไหม
0: เขาไม่ได้สต็อกเตรียมไว้แล้วก
1: ็
0: มาตึกเราเนี่ยสร้างมาเนี่ยเพื่อวางคอมเพรสเซอร์ติดแอร
1: ์ค่ะ
0: ตึกยุโรป400ปีก่อนมันวาง300 200ปีก่อนเนี่ยมันสร้างมาเพื่อวางคอมเพรสเซอร์ติดแอร์เหร
2: อ
0: มันจะวางตรงไหนที่ติดแอร์มันก็จะไม่ได้ออกแบบติดแอร์ไว้มันไม่ได้ติดกันง่าย
1: ๆ
0: เข้าใจนะฮะแล้วมันก็ไม่มีขายด้วยเพราะคนมันใครมันจะสต็อกของเยอะแยะเหมือนฮีเตอร์ค่ะไปเหมือนฮีเตอร์บ้านเราอ่ะใครจะสต็อกฮีเตอร์ไปขาย
1: ค่ะหรือเขามีวัฒนธรรมหรือเขามีวัฒนธรรมแบบนี้ด้วยไหมคะอาจารย์ฮอนคะว่าคนที่ติดแอร์คือคนที่ไม่รักโลก
0: อันนั้นก็เป็นการพูดกันไปฮะไม
1: ่
0: ร
1: ัก
0: โลกก็คือไม่รักโลกจนตายก็มี
1: เขา
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ีเงิน
0: ซ
1: ื้อแอร์
0: อาจจะพูดอย่างนั้นเพื
1: ่อ
0: คือถ้าเกิดจะซีนซีมองตาติดอยู่ในห้องแล้วลองคิดภาพดูถ้าเกิดลองมีแม่แก่ๆกับพ่อแก่ๆซึ่งคนยุโรปทุกคนก็มีแม่แก่ๆพ่อแก่ๆแล้วก็อยู่ในห้องขณะที่คนยุโรปก็แยกครอบครัวเขาไม่อยู่ครอบครัวใหญ่หรอกใครก็จะอยู่เพราะงั้นพ่อแม่แก่ๆก็อยู่ในห้องเล็กๆกระจายนะฮะแล้วก็อับๆแล้วก็เดินก็ไม่ค่อยไหวอุณหภูมิข้างนอก41องศาอย่างที่เยอรมันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วแม่กับพ่อแก่ๆเขาจะไปสวนสาธารณะหรือไปเล่นน้ำยังไงวะเพราะงั้นเราก็ต้องถ้าเกิดเราเป็นลูกเราก็ต้องพยายามหาทางติดแอร์ให้พ่อให้แม่ไม่งั้นมันก็พ่อแม่เราก็ตายมันไม่เป็นเรื่องของแค่นั้นมันเป็นเรื่องที่ถึงชีวิต
1: ซึ่งทั้งหมด
0: เขาพูดใครพูดอะไรก็พูดไปตามสบายเป็นแต่ว่าพ่อแม่เรากำลังจะตายอยู่ในห้องแล้วบอกว่าฉันรักโลกฉันไม่ซื้อแอร์ก็ตามสบายแล้วกันครับ
1: นะอาจจะต้องมีการเหมือนตอนนี้เขาก็เริ่มมีการคุยกันแล้วนะคะเหมือนมองในมุมกลับมากกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ย
0: คือติดแอร์ไม่ติดแอร์ก็เรื่องของเขา
2: คร
0: ับ ผมว่าไม่ใช่สาระสำคัญสาระก็คือเขาพยายามจะรักโลกที่สุดทวีปยุโรปก็จะเป็นทวีปที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดแต่มันไม่ได้หมายความว่าโลกจะมานั่งบอกว่าโอ้ยุโรปเป็นคนดีช่างเป็นคนดีเพราะงั้นเราจะไม่โจมตีด้วยโลกร้อนที่ยุโรปเราจะไปโจมตีอเมริกาที่มันปล่อยก๊าซเรือนกระจกลายหัวสูงที่สุดในโลกอะไรเงี้ยพอดีโลกมันไม่ได้ตัดสินกันอย่างนั้นครับ
1: ค่ะอาจารย์ฉายภาพให้ดูหน่อยนะเวลานี้จากปัจจัยที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะโอเมก้าบล็อกฮีทโดมณเวลานี้เนี่ยโอ้โหแล้วก็มีคนเสียชีวิตผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในฝรั่งเศสแล้วก็ยุโรปแล้วก็หลายๆประเทศตอนนี้เนี่ยเขาหนักหน่วงกันขนาดไหนยังไงคะอาจารย
0: ์เขาก็หนักอ่ะเขาก็เจอคือหนุ่มสาวก็ไม่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าเขาก็ยังหาที่ซึ่งชิ่งออกมานอนตามสวนสาธารณะผมก็เคยไปช่วงฮีทเข้ายุโรปเขาก็หลอกมานอนนั่งแก้ผ้าใส่บิกินี่อยู่ตามสารพัดตามริมแม่น้ำเซนอย่างเงี
2: ้
0: ยเยอะแยะไปหมดเขาก็พยายามหนีออกมาเขาจะมีคนจมน้ำตายตั้งเยอะเขาพอกระโดดลงในน้ำนะฮะมันก็ปรับตัวได้แต่คนที่น่าสงสารสื่อคนไม่มีทางเลือกก็คือพวกพ่อแม่แก่อายุ80กว่าอยู่ในห้องเล็กๆอย่างเงี้ยคนกลุ่มนั้นเนี่ยคือคนกลุ่มเปราะบางที่

0: เราต้องดูแลเป็นพิเศษที่ต้องมีการปรับตัวซึ่งโอ้โหเดี๋ยวไม่แต่คนยุโรปเลยเอาพ่อแม่เราเองอายุ 70-80 เราพูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเขาอย่างท่านยังไม่ค่อยจะเชื่อเราเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปัญหาก็คือกลุ่มเปราะบางจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากโลกร้อนแล้วก็จะแก้ตัวได้จะทำอะไรยากที่สุดก็เหมือนกันนะฮะตอนน้ำท่วมเราบอกให้น้ำท่วมบ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ยอมออกจากบ้านเพราะเป็นห่วงบ้านแล้วมันก็เหมือนกันในนั้นน่ะ
1: ครับโอ้ครับอาจารย์ครับก็จากวิกฤตความร้อนของยุโรปในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้ไทยเตรียมตัวรับความร้อนในปีหน้ายังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ซื้อแอร์จะได้ทำยังไง
1: ครับ
0: ก็คือเป็นปีหน้าในตายแน
1: ่
0: อุณหภูมิจะถึงตอนหน้าร้อนปีหน้าเพราะว่ามันเป็นซุปเปอร์เอลนีโญผลกระทบมันตามมาแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพอจะบอกได้ชัดเจนก็คือว่าตั้งแต่ปลายกุมภายาวไปถึงมิถุนาเดือด
2: เดือ
0: ดเดือด
2: ใช้คำว่าเดือด
0: น่าจะทำลายสถิติอะ
2: อาจารย
0: ์ผมคิดว่าน่าจะทำลายสถิติปีสถิติเพราะว่าตอนนี้คือปี67ที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของเที่ยวที่เคยบันทึกนะฮะปี70หน้าร้อนจะทำลายมันแล้วก็จะทำยังไงก็ถามใครอะแต่ละคนก็มีวิธีการรับมือต่างกันผมส่วนตัวผมผมส่วนตัวผมชิ่งฮะ
2: ค่ะค่ะอาจารย
0: ์ไปหาที่เย็นกว่าครับผมไม่ต้องห่วงครับผมมีงานนะถ้าเกิดมันร้อนมากๆผมก็บอกว่าโอ้ไปทำงานในทะเลดีกว่า
2: ลงทะเล
0: ก็โดดทะเลก็ร้อนนะแต่ก็ยังโดดที่ร้อน
2: อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยไหนๆพูดเรื่องของทะเลเห็นว่าปะการังก็ฟอกขาวเยอะเลยหรอ
0: ฟอกขาวแน่นอนตอนนี้ยังไม่ฟอกนะฮะตอนนี้มันแค่จะนิดๆหน่อยๆมันจะเริ่มกับกุมภาพอมากุมภาคราวนี้จะซุปเปอร์เตือนเป็นรุนแรงเป็นพิเศษแล้วปีนี้ก็มี IOD เข้ามาด้วยนะฮะนอกจากเอลนีโญยังมี IOD positive เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบมากขึ้นสำหรับปะการังนะฮะแต่พวกนี้อากาศไม่ค่อยไม่ IOD ไม่ค่อยส่งผลกระทบมากแต่ถ้าเกิดปะการังด้วยทะเลเนี่ยน้ำมันจะลงต่ำเป็นพิเศษแล้วก็ยิ่งลงต่ำแล้วน้ำร้อนตากแดดก็ซ้ำเข้าไปนี่ก็ก็สู่สวรรค์
2: สัตว์ในทะเลนี่ตอนนี้มันส่งสัญญาณอะไรบ้างไหมคะหรืออุณหภูมิน้ำในทะเล
0: ส่งแล้วมันจะตายแล้วค่ะ
2: เอ
0: าน
2: ี่
0: ดีกว่าไอ้คำว่าส่งสัญญาณเนี่ยเขาเลิกพูดอยู่แล้วเอาคำอาจารย์ทอนอ่ะเอาคำเลขา UN แล้วกันเลขา UN เพิ่งตะโกนมาโยกๆไม่นานไม่เนี่ยแถลงออกมาว่าเลิกพูดได้แล้วเรื่องเขาว่าโลกร้อนมาครอบประตูถ้าเกิดเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้โลกร้อนถล่มบ้านแกพังไปแล้วนี่คือคำพูดเลขายูเอ็นนะไม่ใช่คำพูดผมนะมันไม่เคาะประตูมันไม่ส่งสัญญาณ
2: มาแล้ว
0: มันถือค้อนมาแล้วก็ทุบหลังคามันก็ทุบฝาบ้านเรามันไปถึงขั้นนั้นแล้วส่งสัญญาณเนี่ยเราคุยกันไป20ปีก่อนไม่คุยกันหน้าวันนี้เพราะฉะนั้นก็หาทางกันนะฮะฝากความหวังไว้รัฐบาลไทยดิ
2: อาจารย์มีข้อแนะนำไหมอาจารย์มีข้อแนะนำไหม
0: ต้องจัดการแนะนำที่จะฝากความหวังไว้กับรัฐบาล
1: ต้องอาจจะโดนดาโถใช่ไหมครับอาจารย์
0: ไม่ก็ใช่ตอนเป็นเพื่อนที่เพื่อนอย่างตอนนี้เป็นแนวทางการดำรงชีวิตผมมาตลอดชีวิต
1: คร
0: ับ ผมไม่ชอบฝากความหวังไว้กับใครแล้วก็ถึงตอนนั้นเราก็ต้องหาข้อมูลเยอะๆติดกันเยอะๆแค่นี้ก็ฟังพูดไปตั้งหลายหนแล้วก
2: ็
0: น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าโดนแน่มาแรงแน่ร้อนแน่ทะเลเดือดแน่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงฝนฟ้าก็ต้องดูกันเองว่ามันบอกไม่ได้ทั้งประเทศหรอกบางที่ก็แรงบางที่ฝนก็อาจจะตกเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือไว้แต่ละที่เขาก็มีพวกกรมอุตุมีข้อมูลในแต่ละจังหวัดอยู่แล้วก็ต้องไปค้นหากันเองไม่มีใครบอกได้เราได้แล้วครับว่าเราควรจะทำอย่างไรเพราะว่าแต่ละคนแต่ละกิจการแต่ละครอบครัวมันทำอะไรต่างกันทั้งนั้นเข้าใจนะฮ
2: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันคำตอบง่ายๆก็คือว่าหาข้อมูลให้ดีที่สุดแต่คำเตือนอย่างเดียวก็คือวันนี้แรงแน่นอนและจะแรงอย่างไม่เคยพบเคยเห็น
2: โอ้โหได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเตรียมรับมือกันนะคะคือคุยกันเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความตระหนักนะ
1: ครับ
2: ประมาทไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าเริ่มเห็นในหลายๆอย่างแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์ทอนมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณ
2: เ
1: ป็นอย่างสูงครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: ช่วงนี้ครับมาติดตามเรื่องของประเด็นกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกันบ้างแน่นอนว่าวันพรุ่งนี้ก็มีการคาดหมายว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์จะมีการลงนามตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงก็เห็นว่าไล่มาตั้งแต่อธิบดีรองอธิบดีรวมถึงคนที่เป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานโดยเฉพาะจ่าพอพานจ่าพิชิตใช่ไหมคุณเก๋รวมถึงจะมีผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อย่อปอปลาและผู้อำนวยการกลุ่มที่มีชื่อย่อบอใบไม้อีกด้วยนะครับก็นี่คือสิ่งที่คาดการณ์กันว่าวันพรุ่งนี้จะมีการเผยแพร่คำสั่งลงนามในการแต่งตั้งหลังจากรอบที่ผ่านมาก็มีการขีดเส้นตั้งกรอบเอาไว้เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของการที่จะแก้เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นได้เนี่ยก็ต้องย้อนไปดูเรื่องของวิวัฒนาการหรือว่าพัฒนาการการโกงก่อนนะคุณเก๋นะก็ต้องยอมรับว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นมันมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างซับซ้อนตั้งแต่แก้ไขกระดาษคำตอบในอดีตจนมาเป็นการแก้ไขคะแนนในไฟล์ดิจิตอลหลังประกาศผลกันแล้วซึ่งสังคมก็ตั้งคำถามว่าการจะสอบสวน5ข้าราชการ5รายเป็นแค่ปลาซิวปลาส้อยหรือเป็นการตัดตอนปัญหาเพื่อปกป้องผู้มีอำนาจหรือไอ้โม่งตัวจริงหรือไม่ไปสอบถามกับท่านประธานมูลนิธิธรรมภิบาลและต่อต้านทุจริตครับดร.ณัฐธีรนัทสุภานนท์วันนี้ท่านจะมาวิเคราะห์เรื่องของพัฒนาการการโกงสอบท้องถิ่นรวมถึงรัฐบาลเองครับคุณเก๋กำลังจะมีการร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมาเป็นกฎหมายป้องกันทุจริตสอบข้าราชการครับอันนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการโกงสอบท้องถิ่นได้หรือไม่อย่างไรไปสอบถามกับดร.ณัฐกันครับสวัสดีครับท่านดร.ณัฐครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังรายการนี้ทั่วประเทศนะครับ
0: ครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริตครับมองเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นที่มีพัฒนาการตั้งแต่เปลี่ยนแก้ไขกระดาษคำตอบจนมาถึงแก้คะแนนในไฟล์นี้ยังไงบ้างครับ
2: ในเรื่องของการโกงการสอบเข้ารับราชการเนี่ยดังประเด็นดังกล่าวข้างต้นที่โด่งดังอยู่ณขณะปัจจุบันเนี่ยน
1: ั่
2: นก็คือข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยหรือเขาเรียกว่าข้าราชการในปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเดิมทีเนี่ยการโกงการสอบเข้ารับราชการเนี่ยผมเชื่อว่านะครับหรือท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะเชื่อว่าก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ครับ
2: เพียงแต่ว่าการจับให้ได้เนี่ยก็ยังไม่ปรากฏเพราะว่าหนึ่งนะครับผู้ที่ดำเนินการในเรื่องของตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะปกปิดนะครับปกปิดในเรื่องของข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีการจับได้ส
0: ิ่
2: งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับการโกงเข้ารับราชการเนี่ยมิได้เกิดจากผู้ที่ต้องการรับราชการอย่างเดียวเน
0: ื่
2: องจากว่ากลไกการโกงการเข้ารับราชการนี้เนี่ยย่อมแน่นอนที่สุดครับต้องมีส่วนร่วมจากข้าราชการที่มีหน้าที่ในการที่จะจัดการสอบในครั้งนี
1: ้
2: เริ่มตั้งแต่หนึ่งนะครับทราบในเรื่องของแนวข้อสอบก่อนเมื่อทราบแนวข้อสอบว่าข้อสอบเนี่ยจะออกอะไรก็จะมีการนำข้อสอบเนี่ยไปให้ผู้ที่จะต้องการโกงการเข้ารับราชการเนี่ยดูก่อนนะครับถือว่าเป็นการได้เปรียบบุคคลอื่นต
0: ่
2: อจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเอาคำตอบนะครับเมื่อรู้แนวข้อสอบแล้วก็จะเอาคำตอบเนี่ยมาให้กับผู้ที่จะโกงเข้ารับราชการนั้นน่ะให้รู้คำตอบก่อนคนอื่นๆนะครับเมื่อรู้คำตอบแล้วเนี่ยก็จะท่องคำตอบเข้าไปในชั้นสอบนะครับอันนี้ก็คือเป็นในเริ่มต้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีการถึงขนาดแก้ไขในกระดาษคำตอบให้กับผู้ที่จะเข้ารับราชการหรือโกงเข้ารับราชการนั้นไปเลยอันเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในวิวัฒนาการที่มีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับสิ่งที่ยังไม่ได้จับได้เนี่ยก็ยังมีอยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
0: ก็เรียกว่าคำตอบสุดท้ายของคดีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนออกข้อสอบแต่อยู่ที่การพิสูจน์ว่าคะแนนสอบเนี่ยถูก

0: แก้ไขระหว่างทางหรือเปล่าใครเป็นคนแก้และมันเกิดขึ้นในตอนไหนเพราะฉะนั้นแล้วตำรวจจะต้องไปตรวจสอบเรื่องของแฟลชไดช์ใช่ไหมครับท่านนัทครับแฟลชไดช์ที่เป็นต้นฉบับเอกสารดิจิตอลเนี่ยน่าจะรู้ทุกอย่างได้และก็เป็นกุญแจไขปริศนาได้เหมือนกันนะครับ
1: ขออนุญาตนำเรียนผู้ดำเนินรายการและก็ท่านผู้ฟังทั่วประเทศนะครับในเรื่องของการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเนี่ยตามการสอบสวนเนี่ยเมื่อปรากฏชัดหลักฐานปรากฏชัดแล้วว่ามีการทุจริตหรือโกงข้อสอบกันเนี่ยผู้ที่มีส่วนร่วมหรือเขาเรียกว่าตัวการและตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเริ่มตั้งแต่นะหาวัตถุพยานวัตถุพยานนี้ก็จะเป็นแฟลชไดร์กระดาษคำตอบที่ถูกแก้ไขแล้วก็รายมือชื่อรวมถึงนะครับในเรื่องของพยานแวดล้อมต่างๆสิ่งสำคัญเหล่านี้ก็จะเป็นพยานอันเป็นเชิงประจักษ์ที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินคดีได
0: ้
1: นะครับ
0: ครับแต่ทีนี้สังคมก็ตั้งคำถามอีกนะครับว่าการสอบสวนข้าราชการ5รายที่มีข่าวว่าวันพรุ่งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมีการลงนามตั้งคณะกรรมการสอบอันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาหรือเป็นเพียงการตัดตอนหรือเปล่าครับท่านครับ
1: ตรงนี้เป็นไปตามกระบวนการที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะได้รวบรวมพยานหลักฐานไปหาในตัวผู้กระทำความผิดนี้ซึ่งผมเชื่อได้ว่าถ้ามีผู้กระทำความผิดมากกว่านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คงจะสอบสวนไปถึงคนที่เป็นตัวการและตัวการร่วมรวมถึงผู้สนับสนุนอย่าลืมนะครับว่าผู้ที่กระทำการในการโกงข้อสอบให้กับผู้ที่เข้าสอบเนี่ยไม่ได้มีความผิดแต่เฉพาะคนที่กระทำการอย่างเดียวผู้สนับสนุนนะฮะผู้สนับสนุนนั่นหมายความว่าผู้ที่จ่ายเงินเพื่อให้กับเจ้าหน้าที่ไปทำการเนี่ยคนนั้นก็ถือว่าผู้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกระทำความผิดนั้นด้วยอ
2: ัน
1: นี้ก็จะมีความผิดหากจะถามว่ากลไกทางกฎหมายเนี่ยสำหรับผู้กระทำความผิดในเรื่องนี้มีอะไรบ้างจะขออนุญาตนำเรียนผู้ดำเนินรายการและผู้ฟังทั่วประเทศนะครับว่าหนึ่งนะครับเมื่อพบการกระทำความผิดดังกล่าวในการกระทำการอันทุจริตเนี่ยนั่นก็หมายความว่ามีประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเริ่มตั้งแต่ประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157เนี่ยในเรื่องของผู้ใดเนี่ยครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดโดยละเว้นหรือจงใจละเว้นกระทำความผิดอย่างทุจริตเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องอื่นนะครับอันนี้ก็ยังไม่รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมและก็ยังไม่รวมถึงพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่นในสังกัดนั้นนี้ยังไม่รวมถึงนะครับยังไม่รวมถึงโทษความเสียหายทางแพ่งเพราะว่าหนึ่งนะครับเมื่อมีการทุจริตในการสอบแล้วก็มีการยกเลิกการสอบในคราวนั้นเขาต้องจัดสอบใหม่เนี่ยสิ่งที่ใช้งบประมาณไปเนี่ยในการจัดสอบใหม่แล้วก็สิ่งที่สอบไปแล้วเนี่ยส่วนทางแพ่งที่เรียกค่าเสียหายเนี่ยมันก็ย่อมมีด้วยเพราะว่าเป็นการใช้งบประมาณของรัฐนั้น
0: ครับ
1: อันนี้จะขออนุญาตแยกออกเป็น2 ส่วนดังกล่าวข้างต้นว่าเมื่อเราพบผู้กระทำความผิดในฐานะของผู้สนับสนุนคือผู้ที่อยากเข้ารับราชการและจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐไปแก้ไขข้อสอบเนี่ยคนเหล่านั้นน่ะก็จะต้องมีความผิดด้วยในฐานะผู้สนับสนุนหรือตัวการร่วม2เราต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เขาสอบได้จริงๆน่ะอันเนี้ยถ้าเกิดเขาสอบได้จริงๆแล้วเขาไม่ได้กระทำความผิดนั้นน่ะก็ต้องให้ความเป็นธรรมในการที่จะบรรจุเขาเพราะไม่งั้นเขาเสียสิทธิ์นะครับเสียสิทธิ์ในเรื่องของการที่จะไปสอบใหม่อันนี้และเขาสอบได้โดยชอบเนี่ยอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมตรงจุดนั้นด้วยนะครับขออนุญาตนำเรียนนะท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ดำเนินรายการคร
2: ับ ค่ะแต่ว่าถ้าหากมองในแง่ของการป้องกันในอนาคตนะคะในแง่ของการปิดช่องการโกงข้อสอบการโกงสอบท้องถิ่นอาจจะต้องมีการปรับกฎหมายหรืออาจจะต้องมีมาตรฐานในการสอบที่เป็นอย่างไรที่ในมุมมองของคุณนัทว่าน่าจะเหมาะสมอะค่ะ
1: คือขออนุญาตนำเรียนไปยังผู้ดำเนินรายการแล้ว

0: ผู้ฟังทั่วประเทศนะครับว่ามาตรฐานในเรื่องของการจัดการสอบเนี่ยควรที่จะมีการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยไปดำเนินการในการจัดสอบเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยกลไกการสอบสำหรับผู้ที่เข้าสอบเนี่ยก็จะมีส่วนรู้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับหน่วยงานนั้นเมื่อรู้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นก็อาจจะเกิดการอาจจะเกิดการวิ่งเต้นกันได้ครับขออนุญาตนำเรียนจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันของเรามีหลายวิธีนะฮะป้องกันทั้งในแง่ในเรื่องของสภาพแวดล้อมตัวกฎหมายแล้วก็ป้องกันในเรื่องของกลไกการสอบและขั้นตอนในการสอบนี่ก็จะสามารถป้องกันได้ครับ
1: ครับรวมถึงกลไกล่าสุดเองที่มีข่าวว่ารัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้าเพื่อจะทำกรอบกฎหมายป้องกันการทุจริตสอบข้าราชการเห็นท่านรองนายกฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นินประพันธ์โพสต์7มาตรการป้องกันการทุจริตเอาไว้ซึ่งอันนี้เองเห็นว่าจะเป็นการเพิ่มสาระสำคัญเพื่อครอบคลุมตั้งแต่การเพิ่มโทษทางอาญาเพิ่มบทบาทของหน่วยงานที่ปราบปรามด้านทุจริตอย่างเช่นปปช.หรือว่าปปท.รวมถึงปปง.ให้มีอำนาจในการสืบสวนที่คล่องตัวแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในมุมมองของดร.นัทครับมองว่าร่างกฎหมายที่รัฐบาลกำลังเล็งๆอยู่นี้นะครับก็คือร่างกฎหมายป้องกันทุจริตสอบท้องถิ่นข้าราชการเนี่ยจะเป็นแนวทางที่จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนครับ
0: กฎหมายที่ร่างขึ้นเนี่ยขออนุญาตนำเรียนว่าเป็นกฎหมายที่ดีนะครับโดยสาระสำคัญและก็เจตนาอารมณ์ของกฎหมายแต่เนื่องจากว่าในกลไกการร่างพระราชบัญญัติขึ้นมาแต่ละฉบับเนี่ย มันจะต้องผ่านทั้งสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาหรือเขาเรียกว่าสภาสวสภาสูงก่อนที่จะประกาศน่ะบังคับใช้ฉะนั้นเนี่ยระยะเวลานะครับระยะเวลาเนี่ยคงจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานกว่าจะคลอดกฎหมายฉบับนี้มาได้จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทำได้รวดเร็วที่สุดเนี่ยประการหนึ่งเลยเนี่ยเอาออกมาบังคับใช้ก่อนที่จะประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้เนี่ยเห็นสมควรว่าควรนะครับควรจะมีกฎกระทรวงออกมาก่อนเพื่อที่จะให้เกิดการบังคับใช้ได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยสมมุติว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กำลังเข้าสู่สภาในวาระต่างๆและเราก็ต้องดำเนินการในการจัดสอบอยู่ตลอดเวลาหรือตลอดทั้งปีฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ทันต่อการที่จะบังคับใช้กฎหมายฉบับนี
1: ้
0: หากแม้ว่าออกมาเป็นกฎกระทรวงก่อนแล้วก็ส่วนพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ดำเนินการไปอันนี้มันก็จะทำให้การป้องกันในเรื่องของการทุจริตในการสอบโดยบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็จะทันท่วงทีแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ในการใช้กฎหมายรวมถึงในการจัดสอบต่างๆด้วยครับ
1: ครับก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าผลักดันทำกฎหมายฉบับใหม่ไปเลยนะครับหรือท่านรัฐมนตรีว่าระหว่างนี้ถ้ายังใช้เวลานานอาจจะกลับไปใช้รูปแบบเดิมของกพ.ที่สอบภาคกเหมือนเดิมได้หรือเปล่าครับ
0: ในกฎของกพ.ในการสอบในรูปแบบเดิมไล่ตั้งแต่ภาคกภาคขขึ้นมาเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถที่จะใช้ได้เพราะว่าการที่จะสอบเข้าในลักษณะดังกล่าวที่อาจจะไม่ได้เป็นการรับตรงเนี่ยก็จะเป็นกลไกในการตรวจสอบในเรื่องของคุณสมบัติและก็ป้องกันการทุจริตในการสอบในคราวนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นการป้องกันการทุจริตในการสอบได้ในระยะยาวและยั่งยืนครับขออนุญาตนำเรียนครับ
2: ค่ะคุณนัทคะสุดท้ายเนี่ยอยากจะขอมุมมองหน่อยนะคะอย่างเรื่องของประเด็นตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังรอคำตอบกันอยู่นะคะเรื่องของการทุจริตในการสอบเข้าเนี่ยถ้าเรามองในมุมของการทุจริตแล้วสอบเข้าไปแล้วก็ไปทำงานอยู่ในภาครัฐเนี่ยค่ะมันกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นเหมือนกันนะคะตรงนี้มีมุมมองของคุณนัทมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: ขออนุญาตครับว่าสิ่งใดที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์สิ่งใดที่ได้มาโดยไม่สุจริตเนี่ยได้มาโดยทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นน่ะสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีความบริสุทธิ์และยุติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นรวมถึงนะครับการเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการโดยการทุจริตเข้ามาเนี่ยแน่นอนที่สุดครับจิตน่ะจิตเขาเรียกว่าจิตมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมันก็ย่อมที่จะต่ำในเรื่องของ

0: การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคคลนั้นๆต่อเมื่อได้เข้าไปและจับไม่ได้และเข้าไปแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดครับมันก็ย่อมที่จะทำให้จิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะก่อให้เกิดนะครับหนึ่งนะครับเมื่อทุจริตเข้ามาก็เป็นกลไกหนึ่งนะที่จะไปเอื้อประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์ในฐานะข้าราชการคนนั้นๆในอนาคตต่อไปได้จึงทำให้มุมมองในเรื่องของประชาชนผู้มาใช้บริการเนี่ยเขาเกิดความไม่เชื่อมั่นนะเกิดความไม่ศรัทธาเกิดความไม่มีส่วนร่วมในเรื่องของงานต่างๆทางภาคราชการนั้นจึงทำให้แนวโน้มนะฮะถ้าหากแม้นว่ารัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้ดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ได้ในระยะยาวและยั่งยืนเนี่ยมันก็เกิดการเสื่อมถอยเกิดการเสื่อมความศรัทธาเกิดการเสื่อมในเรื่องของมาตรฐานของความโปร่งใสและคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการนั้นๆในอนาคตอันนี้จึงขออนุญาตนำเรียนว่าถ้ารัฐหรือถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมตั้งแต่การเข้ารับราชการตั้งแต่ขั้นตอนการสอบให้มันมีมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสผมเชื่อได้ว่าข้าราชการทุกหมู่เหล่านะครับที่เขาเข้ามาโดยสุจริตเนี่ยก็จะมีความภาคภูมิใจและเกิดความเชื่อมั่นเกิดความเชื่อถือเชื่อใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้มาใช้บริการทั่วประเทศครับขออนุญาตนำเรียนครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี Encore News FM 100.5 อสมท.
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีครับมังคดีและรายการลำนำสยามลำนำแห่งความเป็นไทยรูปแบบของเพลงไทยเดิมล้วนๆตลอดเวลา2ชั่วโมงเต็มนำมาเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันสืบสานตำนานของชาติไทยเราไว้ให้ยืนยงสถาพรสืบต่อไปนะครับก็พยายามหาบทเพลงเพราะเพลงลึกเพลงหายากเบื้องลึกเบื้องหลังสาระน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับบทเพลงไทยมาเล่ามาคุยสู่กันฟังนะครับแล้วก็น้องๆหลานๆซึ่งได้หัดเรียนดนตรีไทยมาได้ฟังรายการนี้ก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นไม่น่าเชื่อนะครับว่ารายการของเราแต่แรกๆนึกว่าจะมีแต่ผู้อาวุโสเท่านั้นที่นอนดึกๆนอนไม่หลับแล้วก็ฟังรายการของเราปรากฏว่ามีทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษานี่รวมทั้งข้าราชการประชาชนทั่วไปฟังรายการของเรามากเหลือเกินแล้วก็ทั่วทุกทิศทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับใต้สุดเหนือสุดฟังกันหมดอยู่บนเขาอยู่บนดอยยังฟังรายการของเราก็เป็นที่ปราบปลื้มชื่นใจเหลือเกินนะครับที่ความเป็นไทยของเรานั้นไม่ได้สูญหายไปจากจิตใจของคนไทยเราเลยนะครับคืนวันนี้รูปแบบของบทเพลงวันนี้จะเปลี่ยนแนวเป็นวงเครื่องสายบ้างครับเมื่อวันก่อนคืนก่อนนะที่ก่อนนู้นก็เป็นปีพาดไม่แข็งกับปีพาดมอนสลับกันบรรเลงเรียกว่าอลังการกันไปเลยทีเดียววันนี้ออกแนวหวานๆมากครับจะเป็นวงเครื่องสายหลายวงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคณะสหายวัฒนาเพราะว่ายังนึกถึงอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์อยู่แฟนเพลงบอกว่าถ้าได้เพลงของอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์มาใหม่ๆก็มาเปิดให้ฟังบ้างคิดถึงเธอเหลือเกินยินดีครับวันนี้นำเสนอให้ฟังเริ่มแรกขอมาบรรเลงโหมโรงก่อนครับเราจะจัดงานเราจะจัดดนตรีไทยขึ้นมาแล้วต้องมีโหมโรงก่อนเพลงแรกโหมโรงราโคโดยการบรรเลงของวงเครื่องสายคณะสหายวัฒนาครับโหมโรงราโคคำว่าราโคเนี่ยต้องฟังนึกเอ๊ะราโคนี่มาจากอะไรพอเป็นนึกถึงว่าราโคโคนี่ก็คือโคหรือวัวใช่ไหมเพราะเราเคยเห็นในทางอินเดียหรือทางภาษาโบราณเนี่ยเขาเรียกโคว่าวัวนะครับวัวหรือโคนี่คือสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วราโคนี่คืออะไรมันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างราโคกับราคะนะครับเพราะว่าในความเป็นโบราณเนี่ยเขาจะมีของอิน

ียนะครับมีตำราการแต่งเพลงของอินเดียเนี่ยเขาจะมีการวางกฎเกณฑ์มาตราแบ่งประโยชน์แล้วมีวรรคตอนไว้อย่างละเอียดแล้วจะมีชื่อประจำประโยคทำนองไว้อย่างแน่นอนด้วยก็เหมือนอย่างเพลงไทยเราต้องมีหน้าทับนู้นหน้าทับนี้ของอินเดียเขามีเหมือนกันทำนองเพลงก็มี2รูปแบบรูปแบบหนึ่งก็มีชื่อว่าราคะเป็นเพศชายอีกรูปแบบหนึ่งชื่อว่าราคินีเป็นเพศหญิงแล้วก็เป็นคู่กันนะครับแล้วก็จะมีแจงละเอียดลงไปเป็นลูกหลานของราคะและกาลาคินีเป็นส่วนละเอียดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เรียนดนตรีอินเดียตรงนั้นแล้วก็ลืมว่าไม่เรียกว่าไม่สืบลึกลงไปถึงตรงนั้นนะครับแต่ที่เพลงราโคที่นำเสนอนั้นมันมีความเกี่ยวข้องกับราคะกับราคินีตามที่ครูดนตรีแต่สมัยโบราณหลายๆท่านรวมทั้งครูดนตรีตราโมทท่านได้วิเคราะห์ไว้ท่านว่าเพลงราโค2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงสมัยเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีท่อนเดียวครูดนตรีตราโมทได้มาจากพยาประสานรุยศัพท์แตกประสานศัพท์กับอีกเพลงนึงมีท่อนเดียวเหมือนกันและท่านก็บอกว่าชื่อราโคเหมือนกันแต่เป็นทางฝั่งขนนคำว่าฝั่งขนนในที่นี้คือฝั่งธนบุรีหรือว่าบ้านจังหวัดทั่วพระเจ้ากุศลวัดกัลยาณ์นั่นเองครับจึงเข้าใจว่าเพลงราโคที่ได้มาทั้ง2ทางไม่เหมือนกันเนี่ยคงจะมาจากชื่อวิถีทางทำนองที่เรียกว่าราคะของอินเดียหรือว่าคือฝั่งนี้เรียกว่าราคะของอินเดียส่วนราโคฝั่งนู้นก็อาจจะเป็นราคินีพูดง่ายคือฝั่งนี้เป็นตัวผู้ฝั่งนู้นเป็นตัวเมียนี่คือการวิเคราะห์แล้วก็อาจจะวิเคราะห์จากน้ำเสียงของทำนองด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครที่หาหลักฐานแล้วก็บทเพลงของอินเดียมาปรับเทียบกันให้ทราบชัดนะครับเป็นถ้าเป็นเรื่องของสันนิษฐานไว้นะครับเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2474ครูดนตรีตราโมทได้แต่งเพลงราโคทั้ง2นี้ขึ้นเป็น3ชั้นบรรเลงติดต่อกันเป็น2เพลงนะครับคือท่านได้มาทั้งฝั่งโน้นฝั่งนี้เป็นราโคราคะราคินีทั้ง2เพลงเนี่ยท่านก็นำมาขยายเป็น3ชั้นทั้ง2เพลงแล้วก็มาบรรเลงติดต่อกันตามแบบแผนของเพลงโหมโรงนั่นเองนะครับความหมายของเพลงโหมโรงราโคนี่หมายถึงการฟ้อนรำเป็นหมู่หมู่รื่นกันในครอบครัวแล้วก็มีสำเนียงแขกปนอยู่นิดหน่อยให้สมกับมาชื่อราโคที่มีกำเนิดมาจากดินแดนอินเดียหรือภารตะนั่นเองครับโหมโรงราโควันนี้ครับวงเครื่องสายคณะสายวัฒนาจะเริ่มบรรเลงเป็นเพลงแรกครับ

โหมโรงราโคก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงให้ฟังว่าวันนี้จะมีการบรรเลงเป็นวงเครื่องสายกันให้กระหึ่มกันไป 6-7 เพลงเลยทีนะก็มีการโหมโรงให้ฟังเป็นการกระตุ้นเตือนก่อนให้มานั่งฟังล้อมวงมานั่งฟังกันนะครับก็ท่านผู้ฟังก็เตรียมให้พร้อมนะครับเตรียมเครื่องดื่มเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆไว้ประทังความหิวเพราะว่าฟังตลอด2ชั่วโมงอาจจะหิวนะครับเรื่องดึกอย่างนี้ควรจะเป็นนมหรือว่าผลไม้นะครับจะได้ไม่ท้องเสียแล้วก็เป็นการบำรุงด้วยนะครับตอนนี้ก็มาเริ่มเพลงใหญ่ๆกันมาแล้วครับมาโหมโรงไปแล้วนะครับเพลงที่2ต่อมาก็ต้องเป็นเพลงค่อนข้างใหญ่หน่อยเพลงนี้คือเพลงแขกมอนเถานะครับเพลงแขกมอนนี่ก็เป็นเพลงที่มีชื่อหรือเรื่องมาตั้งแต่อัตราจังหวะ2ชั้นแล้วนะครับก่อนจะขยายมาเป็นเพลงเถาเดิมทีเดียวแขกมอนอัตราจังหวะ2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้นะครับปรบไก่มี3ท่อนตอน6จังหวะเป็นเพลงที่มีทำนองไพเราะแล้วก็สละสลวยมากเลยทีเดียวผมชอบมากยังแขกมอนในเวลาที่นำมาเดี่ยวเนี่ยยังท่อน2เนี่ยมันมีวรรคที่หวานหวานหวานหลายวรรคเลยทีเดียวและการที่กลายมาเป็นเพลงเถาก็เกิดขึ้นมาเพราะท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางกูลนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่4ที่5เนี่ยครูมีดุริยางกูลท่านนำเพลงแขกมอน2ชั้นทำนองเก่ามาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นโดยแต่งเป็นทางธรรมดาแล้วก็ทางเดี่ยวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือของนักดนตรีนะครับทีนี้ดังทางเดียวนี้ยังมีนักดนตรีอีกหลายท่านที่แต่งทางทั้งแบบเครื่องดนตรีหลายสำนวนเลยนะครับอย่างเช่นของคุณพุ่มบาปโยวาทของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับมีหลายทางเลยทีนี้ส่วนทำนองชั้นเดียวมีนักดนตรีนำไปแต่งหลายทางด้วยกันนะครับคือในปีพ.ศ.2476ครูดนตรีตราโมทได้แต่งตัดเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียวพร้อมทั้งนำทำนอง3ชั้นทางธรรมดาของท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางกูลแล้วก็ทำนอง2ชั้นทางเก่ามารวมมันเรียนแล้วก็ขับร้องเป็นเพลงเถาจนเป็นที่นิยมแพร่หลายกันอีกทางหนึ่งนะครับส่วนทางอีกทางหนึ่งก็มีทางของพระยาสนอรุยางแช่มสุนทรวาทินแล้วก็ทางของจางมือทั่วภาคทยกศลอีกทางหนึ่งนะครับบทเพลงแขกมอนเถาวันนี้จะเป็นการมาเรียนและขับร้องโดยวงเครื่องสายคณะสหายวัฒนานะครับผู้ที่ขับร้องคืออาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกศนะครับปกติแล้วบทเพลงแขกมอนเถาเนี่ยมักจะนิยมขับร้องกันในเนื้อร้องนำมาจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นั้นแก้กิริยาแล้วก็เข้าห้องนางวันทองนั่นเองขอเชิญรับฟังครับแขกมอ

บทเพลงแขกมอนเถาก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นเพลงเถาเป็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นเพลงใหญ่นะครับเรียกว่าอวดฝีมือกันทั้งทางร้องทางดนตรีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเพลงค่อนข้างยาวนะครับเพลงนี้มีความยาวพอๆกับประมาณ5ท่อนเลยทีเดียวครับครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวเรียกว่าฟังกัน2เพลงเกือบหมดชั่วโมงแล้วแต่ว่าถึงจะยาวแต่ก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าในความยาวนั้นมันซ่อนสำนวนเพลงซ่อนสำนวนทางร้องสร้างวิธีการขับร้องของนักร้องไว้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมาะสมกลมกลืนกันหมดจนลืมไปเลยว่าเวลามันยาวถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะมันมีความไพเราะของแต่ละอัตราไปเลย3ชั้นก็มีความไพเราะของ3ชั้น2ชั้นก็มีความไพเราะโดยส่วนตัวของเขาชั้นเดียวก็มีความไพเราะแล้วแต่ใครจะชอบในอัตราไหนนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงมอญกันอีกสักเพลงนะครับคราวนี้เป็นเพลงมอญโยนดาบเถานะครับแบบฟังชื่อน่ากลัวนะมอญโยนดาบบทเพลงมอญที่เกี่ยวกับดาบไปเคยเล่าฟังหลายครั้งว่ามีหลายเพลงเหลือเกินคือเดิมทีเดียวเนี่ยทางโบราณก็อาจจะบรรเลงขับร้องกันเป็นเพลงชุดหรือว่าอาจจะเป็นวิถีทางในการบรรเลงในการลำดาบแล้วก็ใช้เริ่มตั้งแต่ต้นเพราะมันมีตั้งแต่มอญจับดาบมอญรำดาบมอญโยนดาบมอญคว้างดาบมันมีหลายดาบเหลือเกินนะครับแต่มอญโยนดาบถ้ามอญรำดาบนี่จะนิยมกันในเพลงเถาเพราะว่าจะเป็นเพลงที่มีสำนวนสละสลวยกว่าเพื่อนแต่ถ้ามอญโยนดาบนี่ผมชอบตั้งแต่2ชั้นเพราะว่าในลีลาการบรรเลงและการขับร้องเนี่ยมันเหมาะสมมันก็คำว่าโยนดาบนี่เพราะมันมีช่วงโยนตั้งแต่ตอนต้นคือมันมีวรรคซ้ำๆซึ่งมีความไพเราะน่าฟังเพลงมอญโยนดาบ2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่านะครับ

ให้ขับร้องแล้วก็บรรเลงประกอบละครแล้วก็ลิเกบางแห่งก็เรียกชื่อเพลงนี้ว่าโยนดาบเฉยๆนะครับเพลงนี้มีนักดนตรีนำไปแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็ยังแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวกับเป็นเพลงเถาหลายทางอย่างเช่นทางของครูจันทร์โตวิสุทธ์แต่งไว้เมื่อปีพ.ศ.2500ทางหนึ่งโดยแต่งทำนองดนตรีและทำนองร้องส่วนบทร้องนั้นในเล็กทีขะกุเป็นผู้แต่งนอกจากนี้ยังมีเมื่อปีพ.ศ.2518นะครับครูเฉลิมบัวท่างก็แต่งขึ้นไว้อีกทางหนึ่งนะครับมอนยมดาบเท้าวันนี้ครับบรรเลงโดยวงเครื่องสายนะครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงที่3ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้นะครับลำนำแห่งความเป็นไทยสมบัติของชาติไทยที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันสืบสานไว้นะครับมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะครับบอกมาฟังเพลงไทยกันมาเล่นดนตรีไทยกันนะครับจะเล่นเป็นงานอดิเรกก็ได้ไม่ต้องเป็นจริงเป็นจังถ้าเด็กเสียการเรียนแล้วเด็กๆ เขาจะชอบกันเองผมเห็นมาหลายคนนะครับและทั้งลูกหลานของผมที่อยู่ในที่เป็นตระกูลญาติพี่น้องกันหรือว่าแม้กระทั่งที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยผมจับหัดดนตรีตั้งแต่ยังเด็กเล็กๆจนเดี๋ยวนี้นี่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วยังไม่ทิ้งดนตรีเลยนำไปประกวดนำไปใช้เป็นอาชีพบางคนไปเป็นครูดนตรีไปแล้วจากที่เมื่อตอนเล็กๆ 6-7 ขวบนี่แหมพอจะจับสอนดนตรีได้นี่ไม่ยอมงอแงพ่อแม่จะต้องตีพอเริ่มเป็นนี่จะไม่เลิกแล้วแหมเดี๋ยวแล้วน่าจะหวือหวาทุกวันเลยทีเดียวพอจับกลุ่มก็ได้ก็ต่อเพลงกันสนุกสนานเดี๋ยวนี้อายุจะ30แล้วครับปรากฏว่าเป็นครูบาอาจารย์ทางดนตรีกันไปแล้วบางคนไปเป็นอาชีพต่างๆกันแต่ก็ไม่ทิ้งดนตรีพอสาวที่ก็มาร่วมวงกันบรรเลงบางทีผมก็แบบว่ามีงานกุศลเรียกว่างานหากันละไปช่วยกันหน่อยลูกหลานงานแต่งงานบ้างงานบุญบ้างว่างไหมไปเล่นดนตรีงานนี้หน่อยเอาเฮโลกันไปบางทีขอแรง2-3คนมาไปกัน10กว่าคนสนุกกันไปใหญ่เลยนะครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของดนตรีไทยซึ่งมีความสนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกวงเครื่องสายก็สนุกเป็นพิเศษตรงที่ว่าเขาไม่ต้องแบกคนมากมีซอยหิ้วซอยมีขิมหิ้วขิมมีตะเข้กับหิ้วตะเข้กันไปเบาๆทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นวงพิพาทนี่ก็จะดักหน่อยถ้าวงพิพาทผมก็ต้องหาเครื่องดนตรีไปที่บ้านก็พอจะมีอยู่บ้างนะครับก็จัดขึ้นแล้วขึ้นลากันไปลงตีกันมาตัวเปล่าๆบางคนเพิ่งเลิกงานมาผูกเนคไทแต่งตัวหล่อมาเชียวพอถึงปุ๊บก็ลงนั่งขัดสมาธิลงบรรเลงกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับแต่เวลาไปอยู่ที่ทำงานเนี่ยโอ้โหเดินยืดอกพึงผายเป็นหัวหน้าเขาแหละแต่พออยู่กับวงดนตรีนี่ท้าทีเท่าเดียมกันหมดไม่มีใครเหนือกว่าใครเลยนี่เป็นความสนุกสนานของดนตรีไทยนะครับแล้วพอพูดถึงความสนุกสนานของดนตรีไทยแล้วเนี่ยบทเพลงที่นำเสนอในเพลงแรกของชั่วโมงที่สองนี่ก็เป็นบทเพลงที่มีความสนุกสนานมีความโลดผ่อนของการบรรเลงอย่างที่เรียกว่าเกลียวกราวเลยทีเดียวครับลูกล้อลูกขัดลูกโยนลูกเนื่อมอะไรครบครันหมดเลยเป็นหอมโรงครับชื่อว่าหอมโรงคลื่นกระทบฟังถ้าท่านที่เป็นนักดนตรีก็ร้องอ๋อทันทีเพราะเพลงนี้ก็ชอบบรรเลงกันอยู่แล้วเพลงนี้ไม่ว่าจะบรรเลงกันด้วยวงเครื่องสายมโหรีปี่พาดนี่สนุกหมดแล้วแต่ว่าถ้าทางใครทางมันนะครับจะบรรเลงกันแบบไหนนะครับเรียกว่าไม่มีการยอมแพ้กันระหว่างเครื่องนำกับเครื่องตามนะครับแต่ก็เครื่องตามมันก็หนักหน่อยไปตรงลูกเหลื่อมเนี่ยถ้าเหลื่อมไม่สนิทก็จะเสียจังหวะไปทันทีเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งนี่นะครับเป็นเพลงซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ท่านทรงพระราชินิพนธ์ขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นจากเพลงคลื่นกระทบฝั่งของเดิมของโบราณซึ่งมีมาแต่สมัยอยุธยาเนี่ยซึ่งของเดิมเป็น2ชั้นทรงพระราชินิพนธ์ขึ้นใช้เป็นเพลงโหมโรงเสภาเมื่อปีพ.ศ. 2474เป็นเพลงในอันดับที่3ของเพลงที่ทรงพระราชินิพนธ์ขึ้นนะครับเพลงแรกคือเพลงราตรีประดับดาวเพลงที่2เขมรละอองค์และเพลงที่3คือเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งทุกเพลงได้รับความนิยมอย่างสูงหมดเลยนะครับทำนองความหมายของอัตรา2ชั้นนี่หมายถึงเสียงคลื่นซึ่งกระทบฝั่งแต่เมื่อทรงพระราชินิพนธ์ดัดแปลงขึ้นเป็น3ชั้น

งแทรกลูกล้อลูกขัดให้เป็นลักษณะคลื่นต่างๆเพื่อความเหมาะสมสำหรับบรรเลงนะครับทีนี้ทำนองเลยกลายเป็นค่อนข้างจะเกิดความตื่นเต้นเล้าอารมณ์เรียกว่าชักชวนให้ผู้ฟังสนุกสนานมากเลยนะครับเรียกว่าครบเครื่องทั้งลูกล้อลูกขัดลูกเรือนครบทั้งเพลงเลยทีเดียวและคลื่นก็ผสมผสานไปด้วยคลื่นลูกเล็กคลื่นลูกโตหลากหลายขึ้นไปเลยนะครับโดยลำนำของเพลงเนี่ยเป็นเสียงคลื่นที่เหมือนกับฟังแล้วสมชื่อเพลงจริงๆเลยเราลองไปอยู่ตอนกลางคืนนะครับไปฟังเสียงคลื่นตอนกลางคืนจะฟังชัดไปอยู่ริมทะเลนะครับกลางคืนเนี่ยเสียงมันซาดซ่าโครมซาดซ่าโครมถ้าตรงไหนที่อยู่ตรงนั้นเป็นโขดหินเป็นแก่งหินอยู่ริมทะเลก็จะอีกเสียงนึงถ้าตรงไหนเป็นหาดทรายเรียบๆก็จะเป็นอีกเสียงนึงนะครับก็จะเป็นหลากหลายของเสียงนะครับอย่างเช่นช่วงลักษณะของตอน3ชั้นหรือว่าตอนท่วนกลางเนี่ยมันจะเหมือนกับคลื่นลูกโตๆซึ่งโหมทับกันมาแล้วเดี๋ยวก็เป็นคลื่นเล็กกับโตผสมผสานกันแต่พอตอนท้ายของเพลงเนี่ยมันเหมือนคลื่นลูกเล็กที่วิ่งพลิ้วไล่กันมาตามลมอย่างรวดเร็วเลยเหมือนกับเวลาที่เราดูคลื่นเวลาเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นเรียงแถวเป็นระเบียบมานะมันซ้อนเหมือนเกล็ดตามมาซ้อนสลับฟันปลากันมาแล้วก็ไล่กันมาเลยนะตอนท้ายของเพลงถ้าฟังดีๆจะเหมือนกับที่เรามองทะเลแล้วเห็นคลื่นลูกเล็กที่มันพลิ้วไล่กันมาเลยนี่คือวิถีทางของการพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านก็ทรงจะเป็นการเกิดขึ้นมาที่ตอนนั้นพระองค์เสด็จไปประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลหัวหินนี่แหละครับก็อยู่ริมทะเลคงจะทอดพระเนตรเห็นคลื่นกำเนิดเกิดมาทั้งกลางวันกลางคืนมีหลายลักษณะก็เลยคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ตามแบบของเพลงโหมโรงเนี่ยมันจะต้องเป็นเพลงที่ใช้หน้าทัพปลอบไก่แต่เพลงคลื่นกับทศฝั่งของเดิมเนี่ยเป็นเพลงหน้าทับสองไม้นะครับแล้วก็เมื่อดูตามรูปแบบเพลงที่ทรงพระนิพนธ์แล้วก็เข้าใจว่าเดิมคงจะมีพระราชประสงค์ที่จะใช้เป็นเพลงสำหรับร้องหรือว่ารับร้องนั่นเองครับเพราะในตอนโยนท้ายของท่อนต้นเที่ยวกลับเนี่ยไม่ได้ทรงใส่ลูกล้อลูกขัดยังไงเลยเป็นการเห็นว่าเพื่อความสนิทสนมที่จะส่งให้ร้องท่อนสองได้สะดวกแต่ทีนี้เมื่อยังไม่ได้ทรงแต่งทำนองร้องขึ้นให้ใช้เป็นเพลงโหมโรงไปพลางก่อนแล้วก็ใช้เป็นเพลงโหมโรงกันตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ก็เลยถือเป็นโหมโรงพิเศษขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าโหมโรงที่เป็น2ไม้ก็เคยมีเหมือนกันอย่างเช่นเพลงกระแตไต่ไม้นะครับก็ขอเชิญรับฟังครับลีลาของเพลงโหมโรงคลื่นกับทศฝั่งโดยการบรรเลงของวงเครื่องสายคณะสหายวัฒนาครับ

โน้มโรงคลื่นกระทบฝั่งขาจบลงไปแล้วนะครับบรรเลงด้วยวงเครื่องสายคณะสหายวัฒนานะครับเพลงนี้ไม่ว่าจะบรรเลงด้วยวงเครื่องสายปี่พาทย์มโหรีเป็นไพเราะทั้งนั้นก็แล้วแต่ว่าวงไหนจะดูเด็ดเผ็ดมันกันแค่ไหนแล้วก็จะมีลีลาในการบรรเลงไหวกันสักแค่ไหนนะครับไหวนี่ที่หมายความถึงความรวดเร็วในการบรรเลงความหรือว่าแม่นยำนะครับยิ่งเร็วยิ่งแม่นยำแต่ไม่ใช่ไวนะครับอย่างว่าไวกันทั้งวงเนี่ยเขาต่างคนต่างไวเล่นกันมันฟังไม่รู้เรื่องเลยไวในที่นี้ถึงหมายความว่าเล่นได้เร็วจริงแต่ว่ากลอนอย่างเช่นกลอนนาดนี้สะอาดเรียบแล้วก็เก็บละเอียดหมดทุกเม็ดเลยนะครับไม่ใช่ว่าเฟยฟังหลายวงเล่นฟังแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยนั่นไม่ใช่ไวนั่นเรียกว่าไวอย่างโฮมโรมขึ้นกับตัวฝั่งนี้ก็จริงๆแล้วอย่าไวมากไวกำลังดีเพราะถ้าไวมากมันจะฟังไม่ออกว่าอันไหนเป็นคลื่นลูกเล็กอันไหนเป็นคลื่นลูกใหญ่นะครับต้องฟังแล้วทำให้มองเห็นมโนภาพเห็นเป็นทัศนีภาพของคลื่นบนทะเลกำลังสาดซัดไล่กันมาเลยทีเดียวนะครับเพลงจริงๆมันก็ขึ้นกับอารมณ์นะครับศิลปินท่านประพันธ์เพลงขึ้นมาเพราะว่าเกิดจากอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเพลงเขาสร้างมาอย่างเพลงนี้รักเพลงนี้หวานเพลงนี้เศร้าเพลงนี้โกรธหรือว่าเพลงนี้ดุดันอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเวลาเราฟังก็ต้องฟังแล้วมองให้เกิดภาพนั้นไม่ใช่ว่าฟังเพลงที่ว่าเขาแต่งมาเป็นเพลงหวานแต่พอเรามาบรรเลงแล้วแหมทำไมมันดูเดือดอย่างนี้ฟังแล้วมันไม่หวานเลยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงหวานแกมเศร้ากันนะครับเป็นเพลงเถาชื่อว่าบางใบเถาคือบอกว่าหวานแกมเศร้าเพราะของเดิมของบางใบเถาคือเพลงบางใบสองชั้นนั้นเป็นเพลงที่ออกแนวหวานแอกแนวโศกเศร้านะครับบางใบสองชั้นนี่เป็นเพลงนิยมกันมากบางใบเถายังนานๆจะก็ได้ยินนะครับบางใบสองชั้นนี่เกิดมีชื่อกันขึ้นมาก็เนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำบรรจุไว้ในชุดตับวิวาหาพระสมุทรนะครับซึ่งเริงร้อยไปด้วยเพลงเครื่องกระทบฝั่งบางใบ

แล้วก็แขกสลาย3เพลงนะครับบางใบประเภทที่2ซึ่งออกแนวเศร้านะครับแล้วก็บางใบนี่ก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายต่อหลายเพลงนะครับแม้กระทั่งเพลงชุดตับพิวาพระสมุทรเนี่ยซึ่งเรียงร้อยไว้ในเพลงคลื่นกระทบฝั่งบางใบแขกสลายเนี่ยก็ถูกนักร้องนักดนตรีในเพลงไทยสากลนำไปร้องกันทั้งชุดโดยใช้ดนตรีสากลร้องแต่ก็ร้องในทำนองไทยนี่แหละครับเรียกว่าเป็นเพลงที่นิยมกันมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บางใบสองชั้นเองก็ถูกนำมาประพันธ์เป็นเพลงเท้ากันหลายทางเรามาคุยถึงบางใบสองชั้นก่อนบทเพลงบางใบสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่ามีเมื่อแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานู่นนะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับสองไม้ประกอบจังหวะมีสองท่อนก็ใช้ประกอบการแสดงละครในบทที่เกี่ยวกับอารมณ์ที่โศกเศร้านะครับหรือก็ความรักก็เป็นความรักหวานๆเศร้าๆเพลงนี้จัดอยู่ในประเภทตับเรื่องนะครับในตำราเพลงโหรีโบราณมีอยู่สองตำราตำราหนึ่งมี3เพลงคือเพลงบางใบแฝงใบอดแล้วแฝงใบพันส่วนอีกตำราหนึ่งมีถึง11เพลงเลยก็มีเพลงบางใบแฝงใบอดฝรั่งถอนสมอคู่ฝรั่งถอนสมอบ้าบนคู่บ้าบนแขกสวดแขกกินข้าวยาเมาเลสังน้อยแล้วก็สังใหญ่ท่านผู้ฟังฟังแล้วคงงงหรือบางชื่อฟังแล้วนึกไม่ออกว่าแปลว่าอะไรเราอย่าไปแปลครับชื่อเพลงนี่อย่าไปแปลโดยเฉพาะยิ่งเพลงเดิมที่มีมาตั้งแต่ครั้งอยุธยาเนี่ยบางคำมันเป็นภาษาพื้นบ้านบางคำมันเป็นภาษาเก่าซึ่งเลิกใช้กันไปนานแล้วบางทีหาไม่ออกว่าแปลว่าอะไรนะครับเอาเป็นว่าเอาเพลงนั้นมีความไพเราะงดงามแล้วก็ถ่ายทอดกันมาเป็นร้อยปีแล้วก็ถือว่าอันนั้นแหละครับคือเพลงที่ไพเราะของเพลงไทยนี่การที่จะกลายมาเป็นเพลงเถาเกิดขึ้นมาเพราะมีนักดนตรีนำไปแต่งเป็นเพลงเถาหลายทางด้วยกันนะครับมีทางของจังวางทั่วพาทยกศลทางของครูช้อยสุนทรวัฒน์และก็ทางของพญาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์นะครับถ้าทางของครูช้อยกับทางพญาประสานนี่จะออกแนวหวานๆเศร้าๆนะครับแต่ทางของจังวางทั่วนี่ออกจะแนวทางออกจะรุกเร้าคึกคักมากกว่าฉะนั้นเองครับบทเพลงบางใบเถาวันนี้เป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงครึ่งสายคณะสหายวัฒนานะครับขับร้องโดยอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์เนื้อร้องจากบทพระราชบทในรายการที่2เรื่องอีเหนาครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงบางใบเถาก็จบลงไปแล้วนะครับมาเวลานี้มันผ่านไปไวเหลือเกินนะครับเดี๋ยวคุยกันแป๊บเดียวฟังกันแป๊บเดียวเกือบจะ2ชั่วโมงแล้วนึกว่าวันนี้จะเปิดสัก 8-9 เพลงนะครับเพิ่งจะเปิดไปได้5เพลงใกล้หมดเวลาแล้วอาจจะเป็นว่าบางเพลงค่อนข้างยาวอย่างเช่นแขกมอนเถานั้นยาวถึงครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวแต่นั่นก็เป็นเรื่องของชั่วโมงแรกนะครับในชั่วโมงที่2นี่ก็นำเสนอกันได้3เพลงนะครับผมรวมขึ้นกับทุกฝั่งก็ประมาณสัก16นาทีบางใบที่มันจบไปนี่ก็เป็นเพลงเถาซึ่งประมาณทั้ง21-22นาทีก็ผ่านเวลาไปแล้วก็30กว่ากับ40กว่านาทีไปแล้วนะครับก็ไม่น่าเสียดายหรอกเพราะทุกเพลงนั้นมันมีความไพเราะไม่ว่ามันจะยาวจะสั้นมันก็มีความไพเราะของมันนะครับแล้วก็แต่ละอัตราในเถาเนี่ยก็มีความงามเขาเองมันจะเป็น3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวเพราะนั้นเราฟังด้วยความงดงามไพเราะแล้วจะไม่รู้สึกว่าเวลามันน้อยไปนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราบรรเลงกันด้วยเรียกว่าวงเดียวนะครับวันนี้สายพัฒนาบรรเลงอยู่วงเดียวเลยทีเดียวนะครับถ้าบรรเลงกันหลายวง6วง7วงหรือ6 7เพลงแต่ละวงนะก็ไม่เป็นไรทีนี้เมื่อบรรเลงในวงเดียวก็อยากให้เขาลาเป็นเรื่องเป็นราวพอเขาสวัสดีเป็นเรื่องเป็นราวกับเรามาแล้วในเพลงโหมโรงราโคไงครับเขาบรรเลงโหมโรงราโคเป็นเพลงสวัสดีเป็นเพลงแรกแล้วก็บรรเลงต่อเรื่อยมาทั้งเพลงแขกมอนเถามอนโยนดาบเถาโหมรวงขึ้นอยู่ทุกฝั่งแล้วก็บางใบเถาที่เหลือเวลาหนึ่งเพลงให้วงสายพัฒนาเขาลาเลยนะครับเพราะมันธรรมเนียมของเพลงไทยเดิมหรือว่าการบรรเลงเพลงไทยเนี่ยเขามีประเพณีว่าถ้าบรรเลงกันจะดึกจะสว่างจะเลิกกันตอนไหนก็แล้วแต่เพลงที่เลิกจะต้องเรียกว่าเพลงลาหรือว่าลำลาเป็นเอกลักษณ์ส่วนมากจะบรรเลงกันอยู่ 3-4 เพลงเท่านั้นเองครับก็มีเต่ากินผักบุ้งปลาทองอกทะเลแล้วก็พระที่จริงดวงคือเป็นที่รู้กันเรียกว่าพอนักร้องดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ฝ่ายในครัวก็รีบเก็บล้างนะครับงานในบ้านก็รีบเก็บหมดเลยแขกก็รู้ตัวว่าจะต้องกลับแล้วงานจะเลิกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวงเครื่องสายคณะสายวัฒนาก็จะลาท่านผู้ฟังด้วยกันได้เพลงลำลาชื่อว่าเพลงเต่ากินผักบุ้งครับบทเพลงเต่ากินผักบุ้ง2ชั้นนี่เป็นเพลงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนะครับใช้เป็นเพลงราครูบาอาจารย์ทางดนตรีจัดเพลงนี้ไม่ได้เพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้งนะครับก็มีอยู่หลายเพลงอย่างเช่นเพลงเต่ากินผักบุ้งเต่าเงินเต่าทองก็เป็นตระกูล

นเต่าทั้งนั้นภายหลังก็นำมาร้องส่งสำหรับเป็นเพลงลาเต่ากินประบุ้งทำนองทางร้องนี่มีผู้แต่งเติมสร้อยที่เรียกว่าดอกไว้ในท่อนที่สองนะครับในเรื่องของดอกในเพลงไทยนี่มักจะมีอยู่หลายเพลงนะครับแล้วก็นิยมกันมากด้วยไม่ว่าจะเป็นดอกเอ๋ยจะดอกกระจรดอกเอ๋ยจะดอกสลิดก็แล้วแต่ว่านักประพันธ์จะประพันธ์ดอกอะไรเพื่อจะให้เนื้อร้องต่อไปสละสลวยนะครับการนี้เขาประพันธ์เติมสร้อยที่เรียกว่าดอกไว้ในท่อนที่สองเนี่ยก็เพื่อเปิดโอกาสให้เครื่องดนตรีอย่างเช่นปีหรือว่าซอเนี่ยปีก็เป่าซอก็สีนะครับเรียนเสียงร้องเป็นการอวดความสามารถของนักดนตรีนะครับถ้าเก่งๆนี่โอ้โหไม่ได้เลยครับนักดนตรีร้องมากี่คำกี่เม็ดนี่เรียกว่าปีหรือซอนี่ต้องเก็บให้ละเอียดหมดเมื่อก่อนเคยฟังครูเทียบคงลายทองเนี่ยท่านเก่งมากนักร้องเนี่ยขับร้องมานะครับร้องมาจะเอื้อนกี่ขยักท่านก็เก็บละเอียดหมดเลยนะครับแล้วก็คำร้องนี่ออกคำไหนออกเสียงเอกคำไหนออกเสียงโทอังไหนคำไหนออกเสียงตรีจัตวาท่านก็ลงเสียงนั้นเหมือนบททั้งบทกลอนเลยเก่งมากครับอันนี้แหละครับเรียกว่าฝีมือของนักดนตรีที่จะเป่าหรือสีเรียนเสียงร้องของนักร้องเป็นการอวดความสามารถของนักดนตรีนะครับบทเพลงเต่ากินพวกวันนี้เป็นการมาเรียนนะครับร้องโดยวงเครื่องสายคณะสายวัฒนานะครับขับร้องโดยอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์แล้วก็เป็นเพลงลาหรือว่าลำลาเป็นเพลงลาของวงเครื่องสายคณะสายวัฒนาแล้วก็เป็นเพลงลาในคืนวันนี้ของรายการลำนำสยามนะครับจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามมังกรีและทีมงานก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตMCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้ที่แท้จริงนั้นพระองค์ก็เน้นให้บรรดาชาวพุทธให้พากันรักษาศีลอันนี้เป็นเรื่องใหญ่จะเป็นชิ้น5ชิ้น8ชิ้น10ชิ้น227ก็พึงรักษาเรื่องต่อมานั้นก็พยายามทุกท่านมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้ระวังอย่าปล่อยตามกิเลสเจ้าของออกมามากยังมีเท่าไหร่ออกมาหมดเท่านั้นถ้ากินสมอยากปากสมโกรธให้โทษตลอดชีวิตจำไว้เรื่องต่อมาก็การกินนั่นแหละบางท่านก็อยากจะลดน้ำหนักพอถึงเวลาแล้วก็อย่างว่าพรุ่งนี้ก็ลดก็ได้วันนี้เอาไว้ก่อนพอไปเห็นอาหารนะครับพรุ่งนี้ใครลดวันนี้ยังไงก็นิดหน่อยแล้วก่อนอย่างนี้มีเยอะไม่ใช่บ้านเราเมืองเราที่เมืองลาวสมัยอยู่เมืองลาวนะนั่นแปลว่าลดน้ำหนักไม่ได้เพราะว่าชื่อสมบูรณ์เลยลดไม่ได้นะพอชื่อบอกแล้วเลยลดไม่ลงอันนี้เมืองลาวไม่ใช่บ้านเราเมืองลาวคนเมืองลาวพระเจ้าเน้นในเรื่องของการกินถ้ากินมากก็ถ่ายมากกินมากก็โรคมากกินมากก็ง่วงมากกินมากทั่วเตอขี้เกียจมากพระองค์ก็บอกว่าโภชเนมัตตัญญูตาวันนี้พระองค์เน้นประเด็นสำคัญแล้วต่อมานอนมากก็ง่วงมากชาคาริยานุโยคประเภทนอนมากหรือง่วงมากสังเกตดูพระอาจารย์ขึ้นไปจำวัดไม่เกิน10นาทีที่ขึ้นไปแต่ละครั้งจำวัดไม่เกิน10นาทีอย่างมากก็ลงมาแล้วความง่วงมันก็ไม่เกิดแต่โยมเนี่ยพอล้มเลยยาวเลยยาวเต็มที่เลยอย่างที่ว่านั่นแหละได้ยินเสียงไอ้โกนดังโกโกเขาบอกว่าผมเกือบจะหลับไปเขาอ่ะแหมบอกว่าใครจะรับหลวงพ่อพระสุขที่ไม่หลับลุกขึ้นทันทีเลยเมื่อคืนนี้พอลุกขึ้นมาก็ได้ถามว่าเอ๊ะที่นั่งสับประงกนั้นมันหลับหรือไม่หลับผมขาดสติไปเขาว่าเลยบอกอย่างนี้ก็มีอยู่มีคนเราในบางทีก็รู้เต็มบกนะทั้งที่ก็โยก3ครั้งสับประงกหัวถึงพื้นยังไม่หลับบอกไม่หลับนะมีสายของคนนี่เข้าข้างตัวเองตลอดนะมีขณะนั่งต่อหน้าครูบาอาจารย์เอาทั้งนั้นมาคืนพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้านอนมากมันก็ง่วงมากให้พอสมควรอย่านอนมากเกินความจำเป็นบางทียิ่งนอนบางทีก็อย่างที่ว่านั้นอีกสัก5นาทีหน่อยอีกสัก5นาทีเดี๋ยวอีก10นาทีแล้วก็ไปทำงานหาว่าอะไรที่นี่รถติดบ้างไปถึงที่ทำงานรถติดบ้างก็ตื่นตั้งแต่4:00บางทีมันจะติดทำไมอันนี้ธรรมะพุทธเจ้าให้ไว้วันนี้ย่อหัวข้อมาเมื่อกี้เทศที่ตั้งยาวแล้วต่อมาก็บอกว่าพระองค์ก็หมายถึงว่าวันนี้เราทั้งหลายวันนี้มีความสำคัญที่วัดเวโรวันที่เกิดขึ้นแห่งแรกในพุทธศาสนาพระเจ้าพิมพิสารถวายสร้างไว้ที่เมืองราชคฤห์ห่างจากตัวเมืองไป1กิโลเพราะว่าไปมาอย่างน้อย50ครั้งที่ตรงนี้จำได้ดีที่นี่ถ้าพูดเรื่องนี้ง่ายอินเดียเพราะไปบ่อยจากเมื่อราชคฤห์นี่เป็นวัดเวโรวันที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายครั้งแรกวันนี้เป็นวันที่ทุกท่านปฏิเสธไม่ได้ว่า1250องค์ไม่ใช่1250รูปนะโฆษกบอกว่า1250รูปความจริงไม่ใช่เขายังได้ใช้คำพูดว่าองค์อยู่แต่สมัยครั้งพุทธกาลพุทธสาวกปัจจุบันใช้คำว่ารูปมาประชุมกันโดยไม่ต้องนัดหมายล้วนแต่เป็นพระอรหันต์แล้วบวชจากพุทธเจ้าดังนั้นสมัยก่อนบวชไม่ยากนี่ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดเท่านี้ก็ได้เชื่อบวชสำเร็จกิจแล้วแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเพ็ญเดือน3เนื่องจากปีนี้เป็นอธิกมาสว่าตามโหราจารย์โหราศาสตร์ก็หมุนไปเวียนมาก็เลยทับกันไปทับกันมา

ไม่มีที่ลงก็เรียกว่าที่กรรมาความจริงมันมีมืดจะแจ้งท่านทั้งหลายก็มาเวียนเทียนเพื่อเป็นการบูชาว่าที่พุทธเจ้าท่านสอนอะไรที่กล่าวแล้วเบื้องต้นศีล1อินทรีย์สังวร2แล้วว่าการกินอยู่การนอนก็พยายามอย่าให้มันเกินขอบเขตให้มันพอดีหน่อยถ้ามันเลยก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันลดน้ำหนักไม่ได้หรอกลดไม่ได้ยังไงก็ลดไม่ได้แล้วที่สำคัญพุทธเจ้าเน้นเรื่องความอดทนคนจะไปพระนิพพานได้ต้องมีความอดทนคนที่จะไปพระนิพพานได้นั้นต้องมีความอดทนพุทธเจ้าเน้นเรื่องความอดทนที่เทศเมื่อกี้นี้จำได้แล้วถ้าไม่มีความอดทนไปสู่พระนิพพานไม่ได้ทนได้ชั่วคราวก็ได้แต่ทางขั้นนิพพานทนได้ประเดี๋ยวประดาวก็ได้แต่ทางขั้นนิพพานขั้นนิการนิพพานทนได้เด็ดขาดก็ได้สมุจเฉทนิพพานบางท่านก็มีความรู้สึกว่าไอ้ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยไปนิพพานได้หรือถ้าไปนิพพานเป็นชาวบ้านเนี่ยตายภายใน7วันว่าเขาไปโน่นความจริงความไม่เข้าใจต่างหากคำว่านิพพานอยากอธิบายท่านชัดเจนอีกทีหนึ่งว่าก็หมายถึงว่าผู้ที่ไกลจากความชั่วไกลจากความชั่วสมมุติว่าบางท่านนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งสัจจะว่าวันนี้น่ะเช้ายันเย็นข้าพเจ้าจะถือศีลให้บริสุทธิ์มีลักษณะอย่างนี้เป็นแต่ทางขั้นนิพพานคือไกลจากความชั่วได้อยู่1วันลักษณะง่ายๆดูถ้าเด็ดขาดได้ตลอดชีวิตสมุจเฉทนิพพานได้ตลอดชีวิตบางท่านก็บอกว่าถ้าเรานิพพานแล้วนี่เราจะไม่ตายหรือกิเลสนิพพานเนี่ยยังไม่ตายพุทธเจ้านิพพานตั้งแต่อายุ35แล้วสอนพระพุทธศาสนาสอนมาตั้ง45พรรษาสอนอยู่ถึง80ปีกิเลสนิพพานนั้นไม่ต้องตายมีหลายท่านมาบอกว่าเข้าวัดเดี๋ยวหมดกิเลสทำอะไรกับเขาไม่ได้ดีเดี๋ยวหมดกิเลสความจริงแล้วตรงกันข้ามนะจะบอกให้จะไปถามครูบาอาจารย์รูปไหนก็เหมือนกันท่านจะตอบเสียงเดียวกันตอบยังไงตอนที่ปฏิบัตินึกเด็ดขาดเลยว่าถ้าเราปฏิบัติได้เราจะไปอยู่คนเดียวอิสระเราจะไกลจากทุกคนพอปฏิบัติได้ที่แล้วตรงกันข้ามกลับจะต้องหนีไม่พ้นแม้จะเป็นครูบาอาจารย์รูปไหนท่านก็ตอบเสียงเดียวกันหลวงปู่เทศหลวงตาบัวหลวงปู่ขาวครูบาอาจารย์ทุกรูปท่านพูดเสียงเดียวกันแม้แต่อาตมาเองก็เคยบอกว่าถ้าปฏิบัติได้แล้วจะไปอยู่คนเดียวเป็นอิสระตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่แล้วกลับตรงกันข้ามพอปฏิบัติได้จริงๆแล้วกลับตรงกันข้ามไปอยู่ที่ไหนก็ยังเหมือนเดิมก็ยังมีคนอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่นี้ไม่พ้นเดี๋ยวจะเห็นว่าถ้ากิเลสนิพพานแล้วจะอยู่กับคนไม่ได้กิเลสนิพพานนั้นไม่ได้หมายถึงว่าตายนะคือดับตัวยึดตัวติดได้มากกว่าดับยังไงยกตัวอย่างการวางภาระได้ง่ายนอนหลับได้ทุกเมื่อตื่นได้ทุกเมื่อกำหนดให้หลับได้ทุกเมื่อกำหนดให้ตื่นได้ทุกเมื่อจะให้นอนกี่นาทีจะให้ตื่นกี่โมงไม่ต้องมีนาฬิกาก็ได้สามารถปลูกตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดดับและก็บังคับตัวเองได้เขาเรียกว่ามีรีโมทคอนโทรลตัวเองดีมีสติสัมปชัญญะดีได้ทุกเมื่อไม่มีความรู้สึกหงุดหงิดงุนง่านไม่มีความรู้สึกตื่นใหม่ๆแล้วเป็นงงไม่มีแท้ที่จริงแล้วถ้ากิเลสมันหมดแล้วมันจะมีลักษณะตื่นอยู่เบิกบานอยู่ร่าเริงอยู่แจ่มใสอยู่ตลอดเวลาจะเห็นในลักษณะอย่างนี้อันนี้คือลักษณะกิเลสมันเบามันบางกิเลสมันวางลงไปได้บ้างมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้ที่ถามว่าทำไมถึงเกิดมาอายุ39ปีไม่เคยปวดศีรษะมันจะไปปวดได้ยังไงพอเข้าสมาธิปั๊บพอนึกว่าคอมันขาดแล้วอยากรู้ว่าศีรษะไม่มีอะไรมันจะปวดนึกว่าแขนมันขาดแล้วแขนมันจะปวดได้ยังไงไอ้นึกว่าขามันขาดแล้วขามันไม่มีแล้วมันจะไปปวดขาได้ยังไงอันนี้คือลักษณะของการปฏิบัติพอจิตมีอำนาจมีกำลังแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เวลาเรากำหนดลงไปในจุดไหนจุดไหนมันก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายอย่าคิดว่ากิเลสนิพพานแล้วจะต้องตายเนื่องว่าคฤหัสถ์ปฏิบัติได้แล้วจะต้องตายได้ยินมาตั้งแต่บวชมาตั้งแต่เป็นเด็กความไม่เข้าใจนั่นแหละคือความไม่รู้รู้ไม่จริงเป็นลักษณะอย่างนั้นถึงบอกว่าการนิพพานนั้นหมายถึงว่าไกลจากความชั่วจะไกลได้วันละนิดละหน่อยไกลได้วันละเล็กละน้อยแม้จะไกลได้จนตลอดชีวิตอย่างนี้เขาเรียกว่ากิเลสนิพพานได้กิเลสนิพพาน

มีความหมายอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าใจว่าถ้าปฏิบัติแล้วจะต้องไม่เอาโลกยิ่งปฏิบัติได้เท่าไหร่ยิ่งเอาโลกดูอย่างครูบาอาจารย์ของพวกเราจะเป็นหลวงปู่สาวปู่มันหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆพอท่านปฏิบัติได้แล้วท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองกลับตรงกันข้ามไม่ได้ทิ้งโลกท่านกลับต้องแบกภาระมาไหนจะต้องตัวเองไหนจะต้องลากคนอื่นไหนจะต้องตัวเองไหนจะต้องลากคนอื่นอันนี้คือพระผู้ที่ปฏิบัติได้แม้แต่ญาติโยมที่ปฏิบัติได้เวลาอยู่ใกล้กันก็มีความรู้สึกเย็นเวลาอยู่ใกล้กันมีความรู้สึกสบายใจที่เห็นว่าคนที่มีความอดทนจะมีความเย็นเป็นเลิศคนที่มีความอดทนจะมีความเย็นเป็นเลิศเวลาอบรมเวลาเตือนญาติโยมทั้งบวชทนมาเกือบจะได้ดีแล้วนะโยมนะทนมาเกือบจะได้ดีแล้วนะยังให้มีเรื่องจนได้หรออุตส่าห์ดีมาตลอดรอดฟังยังมีเรื่องจนได้อย่างนี้เขาเรียกว่าขันแตกคนที่มีความอดทนได้นี่คือคนที่เย็นอุปมาเหมือนกับห้องแอร์ปิดมิดชิดแอร์ก็ไม่เปลืองแล้วก็เย็นสนิทคนที่มีความอดทนได้จึงมีความเย็นเป็นเลิศไวเร็วเพราะว่าความบริสุทธิ์รวดเร็วไวเพราะความบริสุทธิ์เข้มแข็งรวดเร็วเด็ดขาดเพราะความบริสุทธิ์เป็นลักษณะอย่างนั้นความบริสุทธิ์นั้นบอกลักษณะของความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดไม่มีอะไรเพราะจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีอะไรถึงโยมเข้ามาถามว่าท่านมีความรู้สึกยังไงว่าคนเข้าวัดน้อยทุกวันศาสนาเสื่อมอาตมาก็เลยตอบบอกว่าตั้งแต่บวชมานี่ยังไม่เห็นคนน้อยลงเลยตั้งแต่บวชมานี่ถึงบัดนี้ไม่เห็นคนน้อยลงเห็นแต่คนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนยังไม่เคยลดเลยตั้งบวชมานี่25 ปีนี่ยังไม่เห็นคนลดน้อยลงเห็นมากขึ้นถ้าไม่ตายยิ่งมากกว่านี้อีกบอกนี่ตรงกันข้ามอย่างนี้อันนี้คือหลักของความจริงศาสนาเป็นเรื่องของใจพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามีความอดทนหากมีความอดทนนั้นจะถือว่าเข้าถึงพระนิพพานได้ที่บรรยายไปเมื่อกี้นี้เทศไปก็คิดไปด้วยเทศไปก็พิจารณาไปด้วยเพราะว่าคือมันขัดกับความรู้สึกคนจะเทศเหมือนกันนะแย่งไปเทศไปมันขัดกันเหมือนกันตีกันไปด้วยนะมันก็เลยขัดและเทศไปขัดไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็ได้ความหมายท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์มาวัดปฐุมวนารามในนามคณะสงฆ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชบรคุณเจ้าวาดและท่านเจ้าคุณอาจารย์พระกิตติสารกวีผู้รักษาการเจ้าวาดขอขอบุญขอบคุณอนุโมทนาในบุญกุศลของพวกท่านวันนี้ที่ตั้งใจพร้อมกันมาไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนอาตมาก็ให้พวกท่านได้ไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนตามลำดับขอเชิญท่านประธานท่านในพลจุดธูปเทียนก่อนนำหมู่คณะจุดธูปเทียนญาติโยมคนที่จะมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลผ่องใสได้นั้นจะต้องเป็นคนมีความอดทนเป็นเลิศท่องไว้ทนได้ก็ทนไม่ได้ก็ทนได้ก็ทนไม่ได้ก็ทนเพราะเกิดมาเป็นคนต้องทนจนตายเพราะหมดเรื่องนี้เรื่องใหม่ก็ตรงนี้เหมือนกับเราหิวกินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายมันมีเรื่องจนตายนั่นแหละถ้ามีลมมันมีเรื่องจนตายเพราะฉะนั้นจะต้องอดทนอดกลั้นต่อของจริงตั้งใจแล้วต่อมาพวกท่านทั้งหลายเมื่อมีความอดทนเป็นเลิศแล้วพวกท่านจะต้องมีสัจจะจริงใจต่อตัวเองอย่าหลอกตัวเองเพราะไปหลอกคนอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเห็นถ้าโกหกตัวเองหลอกตัวเองแล้วเดือดร้อนตลอดโกหกคนอื่นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าโกหกตัวเองเนี่ยเดือดร้อนตลอดความลับไม่มีในโลกท่านจะปิดไว้ยังไงก็ปิดไม่อยู่เหมือนกับท่านมีแผลเป็นหรือมีตำหนิในร่างกายของพวกท่านแม้พระอาจารย์ไม่รู้แต่พวกท่านก็รู้ดีกว่าพระอาจารย์นี่พวกท่านจะต้องยอมรับว่าเราคือเรานะจะเป็นเขาไม่ได้เขาส่วนเขาเราส่วนเราเราจะดีเท่าเขาก็ไม่ได้เขาจะดีเหมือนเราก็ไม่ได้เราจะดีเหมือนเขาก็ไม่ได้เราจะเลวกว่าเขาก็ไม่ได้เราจะเกินกว่าเขาก็ไม่ได้เราคือเรานั่นแหละจงรู้ความเป็นเราให้รู้จักฐานะของตัวเองรู้จักฐานะของตัวเองอันนี้เรื่องใหญ่ต้องยอมรับตัวเองนี่คือสัจจะต่อมาพวกท่านจะต้องข่มใจเจ้าของคือธรรมะจะต้องมีความรู้สึกว่าต้องข่มใจหน่อยมีอะไรก็อย่าออกมาหมดถ้ากินสมอยากปากสมโกรธพวกท่านจะมีโทษตลอดชีวิตถ้ากินสมอยากแล้วก็อย่างที่ว่านอนดิ้นทุรนทุรายนะถ้าปากเวลาโกรธขึ้นมาพูดหมดพวกท่านน่ะเดือดร้อน

ทำไว้เรื่องสำคัญที่สุดพวกท่านจะต้องสุดท้ายคือจะต้องมีปัญญาให้อภัยต่อกันแล้วก็แล้วกันไปช่างหัวมันเถอะขี้แล้วก็จะไปนั่งเฝ้าขี้อย่าโง่ให้อภัยกันจะไม่มีอะไรถ้าไม่อภัยมันหน้ามันก็ยักมันก็มานให้อภัยกันมีอะไรก็ยกถวายท่านอาจารย์ถาวรวันนี้มาวัดปทุมแล้วนะแล้วก็แล้วกันไปช่างหัวว่ากันใหม่พอละได้แล้วมันสบายให้อภัยเถอะอย่าไปถือไว้มันนะหน้าตามไม่ค่อยงามมันไม่สวยหน้าตามเหมือนกับยักษ์คินีถ้าให้อภัยแล้วมันยิ้มแย้มแจ่มใสมันเบิกบานสบายยกถวายท่านอาจารย์แล้ววันนี้นะยกถวายพระพุทธเจ้าหลวงใหญ่แล้วให้อภัยปันมาคะถวายสงฆ์แล้ว4ข้อนี้พวกท่านจงมีถ้าพากันรักษาอยู่ด้วยกันก็ให้ถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันอกเขาอกเราใจเขาใจเรายังไงก็อย่าให้เป็นเรื่องกระทบกระทั่งกันมากคอยรักษาน้ำใจกันอดเอาทนเอาน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในน้ำใสไว้ข้างนอกแล้วพวกท่านจะได้ดีจบแล้ววันนี้พอแล้วเอากราบพร้อมๆกันเดี๋ยวจะว่าดึกไปครับส่วนนี้ท่านทั้งหลายได้ทำกันมาตลอดรอดฟังนี่คือส่วนหนึ่งส่วนอภัยทานนั้นพวกท่านก็รู้อยู่แก่ใจบางทีก็ปุถุชนให้อภัยกับคนยากให้อภัยลำบากให้อภัยได้ยากให้อภัยลำบากน่าเห็นใจเหมือนกันบางทีให้อภัยกับคนยากให้อภัยกับคนได้ลำบากทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าวิชาความไม่รู้มันปกปิดใจของหมู่เราพาเราให้อภัยกับคนยากเมื่อให้อภัยกับคนยากแล้วมันก็เป็นตัววิชาครอบงำจิตของเราเองเราทั้งหลายจึงรู้ว่าการให้อภัยทานนี่เป็นเรื่องดีที่สุดแต่ก็รู้อยู่ว่ามันทำได้ยากเหตุนี้ท่านทั้งหลายจะทำได้น้อยได้มากก็จงทำเถอะแม้ว่าจะให้อภัยเพียงตั้งใจว่าเอาละแค่นี้ก็พอชาตินี้ก็พออย่าก่อกรรมทำเข็ญอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันมากกว่านี้เลยอย่าจองกรรมจองเวรกันมากไปกว่านี้เลยเท่านี้ก็พอลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าให้อภัยพยายามนึกถึงอยู่เสมอว่าเท่านี้เราก็พอแล้วล่ะเราอย่าสร้างกรรมสร้างเวรมากกว่านี้พระพุทธเจ้าท่านเน้นเรื่องของการให้อภัยเป็นยอดของการให้ทั้งหลายทั้งปวงยังไงเราก็หลับหูหลับตาให้อภัยก็ได้ถ้าลืมตาแล้วมันยังเกิดความหน้าตาแย่ๆอยู่เราก็พยายามตั้งใจอย่าของว่าชีวิตนี้เราก็จะให้อภัยล่ะถึงแม้จะให้ไม่ได้โดยตรงๆเราก็ให้ทางอ้อมเราก็พยายามนึกถึงความดีของเขาให้พยายามไม่นึกถึงความดีของเขาเขามีดีที่เราจงเกลียดจงชังที่เราไม่พอใจเขานั้นเพราะความไม่ชอบของเราต่างหากหากเราพยายามนึกถึงคุณความดีของเขามากเข้ามากเข้าแล้วเราก็จะให้อภัยกับทุกคนได้การให้อภัยจริงเป็นเรื่องไม่ค่อยสู้จะยากนักเพียงแต่เรามองตรงกันข้ามในส่วนความรู้สึกที่เรามีอยู่เราก็จะให้อภัยกับทุกคนได้ลักษณะอย่างนี้ท่านทั้งหลายพึงทำให้เกิดได้มีขึ้นวันนี้เป็นวันมาฆะส่วนที่กล่าวว่าเป็นอมิสสบูชาพวกท่านก็ได้ทำส่วนที่เป็นธรรมบูชาพวกท่านก็จงตั้งใจเถิดว่าเราจะพยายามให้อภัยในความไม่รู้ของเขาในความไม่เข้าใจของเขาในความไม่รู้จริงของเขาในความไม่เข้าใจของเขาถ้าเขารู้เขาคงไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นเขาไม่รู้จริงๆถึงเป็นอยู่อย่างนั้นเราจงตั้งใจให้อภัยกับพวกเขานี่คือลักษณะของการให้ที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเป็นเบื้องต้นส่วนหนึ่งเป็นอมิตรส่วนหนึ่งเป็นอภัยเรียกว่าธรรมขั้นต่อมาการรักษาศีลวันนี้ท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แก่ใจว่าท่านมาบูชาพระอรหันต์ 1,250 องค์ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองเป็นอุปัชฌาย์เสียเองมาโดยไม่ได้นัดหมายท่านทั้งหลายเพิ่งรู้ด้วยว่าเรามาวันนี้มีความสำคัญกับชีวิตพระพุทธเจ้าท่านตัดเรื่องอะไรตัดที่ไหนตัดที่วัดเวรุวันซึ่งพระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายที่เมืองราชคฤห์หลังจากที่พระองค์ท่านจำพรรษา 1 พรรษาที่บายสีปัตนามฤคทายวันเมืองพาราณสีเสร็จแล้วหลังจากโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5เสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมายังกรุงราชคฤห์ตามที่ตกลงกันไว้พระเจ้าพิมพิสารจึงถวายวัดเวรุวันเป็นวัดแห่งแรกใน

พุทธศาสนาขั้นต่อมาท่านทั้งหลายก็เพิ่งรู้ได้ว่าวันนี้พระพุทธเจ้าท่านมีความประสงค์อย่างไรบ้างที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดว่านอกจากจะไม่ทำชั่วแล้วก็ต้องทำดีขั้นทำดีแล้วจะต้องทำใจให้ละเอียดขึ้นกว่านี้นี่คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวันนี้คือวันมาฆบูชาการที่จะได้มาซึ่งวันมาฆบูชาที่แท้จริงนั้นต้องตั้งใจนะตั้งใจสักวันนี้สักหนึ่งวันเราตั้งแต่เวลานี้ไปกลับไปบ้านเราจะพยายามไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าใครหรือแม้จะมีคนดุคนด่าคนว่าเราก็จะไม่โกรธเพราะวันนี้เป็นวันมาฆะเราก็จะลดจะละเราก็จะงดเราก็จะเว้นสักวันหนึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นตั้งสัจจะบังคับตัวเองดูแล้วจะรู้ว่ามาฆะมีความหมายสำหรับชีวิตของพวกเราลองตั้งใจดูแล้วจะรู้ค่าว่าวันมาฆะมีประโยชน์สำหรับชีวิตของพวกเราถ้าไม่งั้นก็จะกลายเป็นเปล่าประโยชน์สักแต่ว่าทำโดยไม่ซึ้งทำโดยไม่มีอะไรประทับใจลองตั้งสัจจะดูว่าตั้งแต่บัดนี้ก่อนจะถึงนอนหากแม้จะมีอะไรทิ่มแทงหัวใจหากแม้จะมีอะไรกระทบกระทั่งเราจะอดทนอดกลั้นซึ่งพระพุทธเจ้ากล่าวว่าขันติติขันติตาปัสสิโนขันติเป็นเครื่องประดับขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติธีรสลังการโรการที่จะทำจิตให้บริสุทธิ์นั้นต้องมีขันติมีความอดทนเราทั้งหลายทุกคนลองพิจารณาดูความอดทนนี่ทำให้มันเกินกว่าคนเกินกว่าสัตว์เป็นอัจฉริยะบุคคลถึงพระนิพพานก็เพราะความอดทนถ้าเราทุกคนพิจารณาได้อย่างนี้เราจะเห็นเองว่าความอดทนเป็นบ่อเกิดของความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลสมที่ว่าโอวาทปาติโมกทางแห่งความพ้นทุกข์โดยวิสัยของคนปุถุชนน้อยใจง่ายมีอะไรก็น้อยใจมีอะไรก็ท้อใจมีอะไรก็ขี้บ่นมีอะไรก็อย่างที่รู้กันอยู่เราลองไม่บ่นอย่างเขาสิมันจะดีกว่าเขาไหมเราไม่จู้จี้จุกจิกอย่างเขาดูที่เราจะดีกว่าเขาไหมเราไม่ต้องโกรธเราจะดีกว่าเขาไหมเราลองตั้งคิดว่าวันนี้เราจะถวายพระพุทธธรรมพระสงฆ์วันมาฆะเราจะพยายามยกฐานะของตนเองให้ดีขึ้นโดยการตั้งสัจจะว่าเราจะไม่โกรธให้ใครวันนี้เอาความอดทนมาไว้ที่ใจเราที่บอกว่าใช้ความอดทนให้มันเปลืองดูสักวันหนึ่งเคยใช้เงินเปลืองมาแล้วแล้วเราลองจะใช้ความอดทนให้สิ้นเปลืองดูแล้วจะเป็นยังไงวันนี้วันมาฆะเราจะได้ความหมายการเป็นผู้รักความสงบเป็นสมณะหากมีความอดทนก็จะเป็นสมณะถ้าไม่มีความอดทนเป็นสมณะไม่ได้คนที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ต้องมีความอดทนคนจะเป็นสมณะได้ก็ต้องมีความอดทนคนจะเป็นคนที่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวเจียมตนได้ต้องเป็นคนมีความอดทนด้วยเหตุผลนี้พระพุทธเจ้าจึงเน้นในเรื่องของการทำใจบริสุทธิ์นั้นต้องมีความอดทนเช่นเดียวกับการที่จะทำเหล็กให้เป็นมีดเป็นขวานเป็นจอบเป็นอะไรก็ต้องเผาให้มันร้อนพอมันได้ที่แล้วมันก็จะทำอะไรก็ได้ชั้นใดการที่จะหล่อหลอมหัวใจให้เป็นคนที่มีจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์นั้นต้องอาศัยการอดทนอดทนอดกลั้นอดออมสละความรู้สึกที่แม้จะจริงเราก็ต้องละเพราะดูแล้วว่าไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้เมื่อไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้เราก็ต้องละเราก็ต้องสละเมื่อเราต้องละเมื่อเราต้องสละเราก็จะเห็นเหตุเห็นผลว่าความอดทนเป็นเลิศกับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนที่กล่าวว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติเมื่อมีความอดทนแล้วอะไรมันจะง่ายไปหมดมันจะมีความรู้สึกง่ายไปหมดเราลองสังเกตดูทั้งหมดที่มีอยู่กับเราประจำวันนี้เช้าเย็นสว่างดูง่ายไปหมดเพราะเรามีความอดทนพอที่ว่ายากไปหมดเพราะเราไม่มีความอดทนที่ว่าลำบากไปหมดเพราะเราไม่มีความอดทนที่ว่าเราว่ามันทุกข์มันยากมันลำบากเพราะเราขาดความอดทนอะไรก็บ่นความจริงไม่เห็นมันเนี่ยไม่มีอะไรที่น่าบ่นอยู่ที่เรานั่นแหละดีที่ทำให้เราได้มีปัญญาดีที่ทำให้เราได้มีความตั้งใจมากขึ้นดีสิขอบคุณนี่เราลองขอบคุณแต่ละอย่างเนี่ยมันทำให้เราได้ดีขึ้นมันท้าทายต่อความรู้สึกมันท้าทายต่อความสามารถของเรามันท้าทายต่อความตั้งใจของเรานี่แหละคือลักษณะที่เราต้องขอบคุณความอดทนอดกลั้นจึงเป็นบ่อเกิดของนักปราชญ์ความอดทนอดกลั้นจึงเป็นบ่อเกิดของการเผาผลาญความชั่วออกจากใจได้จึงได้กล่าวว่าเอตังพุทธานาซาสนันติจิตเมื่อเข้าถึงจุดนี้ก็เรียกว่าจิตมีความบริสุทธิ์จิตมีความผ่องแผ้วการที่เราทั้งหลายตั้งใจมาฝึกมาปฏิบัตินั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่าการสังวรในพระปฏิโมกข์นี่คือเรื่องใหญ่การสังวรในพระปฏิโมกข์เรื่องใหญ่แต่ศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีศีล227ก็ดีก็
อภยา

0: ามให้เกิดความรู้สึกว่าเรานั้นควรจะต้องสังวาสังวรระวังสำรวมมากกว่านี้ควรจะเพิ่มความระมัดระวังมากกว่านี้ควรจะเพิ่มมากกว่านี้ถ้าไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นเรื่องของการตามใจเจ้าของถึงบอกว่าพยายามให้ถึงพร้อมโดยการระมัดระวังในข้อส่วนที่กล่าวว่าโอวาทปาติโมกให้ระวังให้มากตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังใจมีไว้รับรู้ก็จริงอยู่เราต้องพยายามทบทวนความรู้สึกนี่สัมมาการณังเสโยเมื่อใครครวญบ่อยต่อบ่อยครั้งก็จะทำให้เรารู้ว่าเออจริงๆนะมันไม่มีอะไรหรอกไม่ได้เป็นอะไรแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายความที่เรายับยั้งชั่งใจมีอยู่ความที่เราทนไม่ไหวความที่เราทนไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นความจริงเกือบจะถึงที่สุดเกือบจะได้ดีแล้วเกือบจะหลุดพ้นเกือบจะวางอะไรได้แล้วแต่ก็ยังที่ว่านั่นแหละเพราะทนไม่ไหวทนไม่ได้จึงตกเป็นทาสแห่งอารมณ์ของตัวเองตกเป็นทาสของมายาของตัวเองตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาของตัวเองอยู่อย่างนั้นเหตุนี้การได้ความอดทนจึงทำให้เราสังวรในพระปฏิโมกข์ได้โดยเฉพาะเรื่องของการทำให้ศีลไม่ขาดศีลไม่ด่างพร้อยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดถึงบอกว่าโกหกให้คนไม่ทะเลาะกันจะเป็นยังไงบางทีพอรู้เรื่องทีหลังก็เจ็บตัวหนักเข้าก็เดิมเขาพี่โมขายผ้าเอาหน้ารอดเฉยทีหลังเจ็บตัวหนักเข้าก็นั่นนี่ต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องของคำว่ามุสาก็ทำให้เราผิดได้ง่ายเผลอไม่ได้เราผิดได้ทันทีเผลอไม่ได้พอเราเผลอแล้วเราจะผิดได้ทันทีเราต้องระวังมากพูดไปพูดมาบางทีเขาคล้อยตามไปหลงเชื่อเราก็เป็นผิดมุสาแล้วทีผู้ที่ตั้งใจจะรักษาละเอียดต้องระวังเพียงแต่พูดมันก็ยังทำได้แล้วยังอื่นไม่ต้องพูดถึงหรอกเพียงแต่พูดยังทำให้ผิดได้ง่ายๆยังอื่นไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องอธิบายเหตุนี้จึงระวังที่ปากระวังให้มากๆทบทวนก่อนถามความรู้สึกหลายแล้วหลายครั้งหลายตลบแล้วเราจะได้ไม่ผิดข้อมุสาเพราะว่าข้อมุสาในผิดได้ง่ายกว่าข้ออื่นข้อมุสาในผิดได้ง่ายความตั้งใจเนี่ยต้องระวังให้ดีการถึงพร้อมโดยศีลนั้นโดยวิสัยของเราก็รู้อยู่มีศีลกันทุกคนนั่นแหละแต่เราปฏิเสธว่าเราไม่มีศีลความจริงทุกคนที่มาก็ดีไม่ได้มามีศีลมีศีลเหมือนกันหมดถามว่าศีลมีลักษณะอย่างไรศีลมีลักษณะอย่างนี้หนึ่งปกติทุกคนไม่ต้องการในการทรมานเกิดขึ้นกับตัวเองทุกคนไม่ต้องการในมีการฆ่าตัวเองทุกคนไม่ต้องการในใครมาเบียดเบียนตัวเองนี่คือลักษณะของศีลข้อที่หนึ่งท่านทั้งหลายมีความรู้สึกเป็นอย่างนี้ไหมข้อที่สองทุกคนไม่ต้องการในบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาลักเล็กขโมยน้อยสิ่งของที่เราได้มาแม้แต่เข็มเล่มเดียวความรู้สึกอย่างนี้พวกเรามีไหมถ้าเรามีก็แสดงว่าเรามีศีลโดยปกติข้อที่สามขึ้นชื่อว่าสามีภรรยาบุตรธิดาของคนของแต่ละคนย่อมไม่มีใครอยากสละเป็นธรรมดาหวงแหนรักและหวงแหนหมดมีบ้างไหมที่อยากจะสละสามีภรรยาของตนในกับบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุผลด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงมีปกติคือมีศีลข้อที่สามข้อที่สี่ลองพิจารณาต่อไปว่ามีบ้างไหมที่ทุกคนอยากให้คนอื่นมาโกหกพูดเท็จพูดคำหยาบพูดคำที่ไม่ไพเราะกับตัวเองมีบ้างไหมลองถามใจเจ้าของดูถ้าไม่มีก็แสดงว่าทุกคนมีศีลโดยปกติคือรู้อยู่แก่ใจว่าต้องการคำสัตย์คำจริงต้องการคำที่ยังรักษาผลประโยชน์ตนและหมู่คณะไว้ได้นี่คือทุกคนต้องการใช่ไหมคำตอบเป็นอย่างนี้ข้อสุดท้ายทุกคนไม่ต้องการขาดสติบ้าบอคอแตกประเภทปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อประเภทได้หน้าลืมหลังประเภทจับแพ้ชนแก่ประเภทไม่รู้เรื่องตัวเองอย่างนี้ก็คงไม่มีใครต้องการความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะใช่ไหมถ้าตอบได้อย่างนี้ก็แสดงว่าทุกคนมีศีล5ข้อครบบริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลจึงเกิดอยู่ที่กายกับใจเราทั้งหลายแม้จะไม่ได้สมาทานจากพระจากเจ้าแต่ศีลของเราก็มีความบริสุทธิ
1: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน

จะพูดเรื่องพิเศษซะก่อนมีอยู่สองเรื่องที่ได้ทราบมาเรื่องหนึ่งเงินของพระที่เก็บไว้ในกุฏิหายไปตั้งเป็นพันกว่าเรื่องที่สองแม่ชีไป

อันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วเพื่อน ถ้าหากว่าถึงครั้งที่สามแล้วจะต้องระบุชื่อและสอบสวนให้แน่นอนแล้วก็ลงโทษกันตามความผิดจะขอเตือนไว้กันนะถ้าหวังดีต่อตัวเองและต่อพระศาสนาแล้วให้สำรวมระวังตอนต่อไปไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ร่วมกัน การที่ปัจจัยที่เอาไว้ตามกุฏินั่นนะเคยเตือนอยู่แล้วนะไม่ปลอดภัยแต่ก็ยังขืนเอาไว้กันอยู่เพราะฉะนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วไม่ทราบว่าใครเป็นขโมยบ่นี่เมื่อไม่เห็นต่อหน้าต่อตาไม่มีหลักฐานพยานก็จะไปปักปล้ำใครก็ไม่ได้ทีนี้ใครเป็นขโมยก็ไม่รู้นี่แหละเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เจ้าของสิ่งของจะต้องหาวิธีทางรักษาให้มันปลอดภัยอันเราจะปันไปกันขโมยไม่ให้มีเนี่ยคงไม่ได้หรอกไม่ได้สมัยใดก็เหมือนกันหมดเลยมันมีแต่คนที่มีศีลธรรมเท่านั้นน่ะเขาไม่ทำชั่วไอ้คนที่ไม่มีศีลน่ะมีมากในโลกอันนี้นะมีถมไปให้พากันเข้าใจก็เคยเตือนแล้วเนี่ยแล้วว่าถ้าปัจจัยของใครมีเราก็ใส่ซองแล้วเขียนจำนวนไว้แล้วเขียนชื่อเจ้าของไว้หลังซองแล้วเอาไปไว้ที่กุฏิใหญ่นั่นยังจะปลอดภัยมากกว่าที่อื่นก็เคยบอกแล้วแต่ไม่ทราบยังไงนะกลัวมันจะหายเลยมั้งถ้าเอาไว้นั่นนะเอาไว้ที่กุฏิใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเตือนอย่างนี้แล้วมันหายเราก็ไม่รับผิดชอบเลยเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติตามที่แนะนำ ถ้าหากว่าคนอยู่ในวัดนี้หากเป็นขโมยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนทุศีลไม่มีศีลเลยถ้าเป็นนักบวชก็เรียกว่าบวชเสียเปล่าถ้าเป็นพระก็ขาดจากความเป็นพระถ้าเป็นสามเณรก็ขาดจากความเป็นสามเณรไม่มีสมณะสัญญาอยู่ในตัวเลยถึงแม้ใครจะไม่รู้ก็ตามแต่ตัวเองน่ะรู้ตัวเองเรื่องอย่างนี้น่ะให้เข้าใจถ้าว่าใครไม่ได้ล่วงศีลล่วงธรรมอย่างว่านั้นก็ไม่ต้องเดือดร้อนถ้าใครได้ทำอย่างนั้นแล้วถ้ารู้ตัวแล้วรีบถอนตัวออกจากข้าตาสาวพัดไปเลยไปทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองยังไม่เป็นบาปเป็นโทษหลายถ้าหากว่าทำตัวเป็นขโมยอยู่ในผ้าเหลืองนี่อย่างนี้แล้วยังจะอาศัยผ้าเหลืองนี่อยู่ไปแล้วก็ยิ่งบาปหนักเข้าไปเรื่อยๆนี่จะบอกให้นะจะเตือน เป็นพระขาวดาวหมดก็ตามเขาเรียกว่าไม่มีศีลทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าใครไปทำอย่างนั้นนะก็มาอยู่วัดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยฮะมันเป็นอย่างนั้นพูดถึงเรื่องคุกคีกันในระหว่างเพศโกงกันข้ามเนี่ยอันนี้ยิ่งเป็นภัยอันใหญ่หลวงต่อวัดวาศาสนามากเป็นการทำลายพุทธศาสนาโดยตรงเลยทีเดียวนะเนี่ยขอบอก

ให้ทราบไว้เป็นบาปหลายเป็นบาปมากทีเดียวพระพุทธศาสนานี่ทำคนให้เป็นคนดีนำคนผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ฉะนั้นผู้ใดมาคิดทำลายลงไปนั่นแหละก็จะได้รับบาปมากทีเดียว ถ้าหากว่าตนเองไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามพระวินัยหรือตามธรรมะได้แล้วก็ไม่ควรไม่ควรที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ควรถอนตนออกไปได้ไม่มีใครว่าอะไรถ้าหากว่ามีศรัทธาแรงกล้าที่จะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปแล้วต้องสำรวมตนให้ดี อย่าให้เรื่องอย่างว่านี่มันปรากฏต่อไปอีกถ้าหากว่าปรากฏต่อไปเป็นครั้งที่สามแล้วก็จะต้องวินิจฉัยกันให้จงแจ้งไปเลยใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดใครถูกก็ว่าไปตามถูก อันนี้เนี่ยว่าเราไม่ได้หักน้ำพระโดยหัวเข่าเนี่ยว่าตักเตือนกันไปก่อนเผื่อว่าผู้ยังมีอุปนิสัยวาสนาอยู่จะได้ตื่นตัวแล้วก็จะได้สำรวมระวังตนต่อไปอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนรวมนะเพราะฉะนั้นถ้าใครประพฤติแหวกแนวออกไปจากหมู่เนี่ยมันไม่ได้เลยมันเป็นตัวอย่างอันไม่ดีต่อคนอื่นไปอีกมันจะลุกลามกันไปเรื่อยมันไปอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นจำเป็นต้องจำกัดลงไป เหมือนอย่างนิ้วมือห้านิ้วเงี้ยนิ้วไหนมันเป็นแผลว่ามันรักษาไม่หายแล้วเขาก็ต้องตัดทิ้งมันก็ไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่ตัดทิ้งเดียวมันก็เป็นแผลลุกลามเรื่อยไปอันนี้พึงพากันเข้าใจไว้ก็เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆแล้วนะอันวัดวาศาสนาเนี่ยเป็นสถานที่ผู้สมัครใจมาอยู่นั้นตั้งใจมาเพื่อทำความเพียรละกิเลสโดยตรงเลยไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มุ่งหวังเอาอะไรนี่ก็เคยพูดให้ฟังแล้วทุกคนก็คงรู้ตัวในการเข้ามาอยู่ในวัดวาศาสนานี่นะเราจะมาสนุกสนานในกามคุณนี่ไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่มีการสนุกสนานในกามคุณในวัดวาศาสนาไม่มีเลย เป็นเสียแต่บางแห่งอันนั้นยกไว้เขาทำบุญวัดเขาทำบุญวัดเขาก็มีมหรสพครบงานมีสนุกสนานอะไรต่ออะไรสารพัดอันนั้นก็เรื่องเขาแต่สำหรับวัดป่าแล้วไม่มีเรื่องใดที่จะเป็นไปเพื่อความเพื่อเพลินในกามคุณแล้วเป็นอันว่าไม่ส่งเสริมทั้งนั้นเลยขอให้เข้าใจอันนี้เรียกว่าอรัญญิกาวาสอาวาสที่อยู่ในป่ามันเป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจกันทุกคนนะฉะนั้นถ้าผู้สมัครใจเข้ามาแล้วต้องสำรวมตนตามนี้ให้ได้ถ้าสำรวมไม่ได้ก็ออกไปมีเท่านั้นไม่ได้พูดยาวอะไรเลยต่อไปนี้ก็เริ่มธรรมะ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมะกามโมภวังโหติผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญ

รรมะทะเทศสีปราภโวผู้เกลียดธรรมเป็นผู้เสื่อมตรงกันข้ามอย่างนี้คำว่าผู้ใคร่ในธรรมนั่นหมายความว่าเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยจะเป็นนักบวชก็ตามไม่เป็นนักบวชก็ช่างเราก็ต้องสนใจอยากจะรู้ธรรมเห็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยใจของตนเองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีลึกตื้นหนาบางอย่างไรอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ใคร่ในธรรมดังนั้นจึงให้มีการเรียนกันสอนกันเพื่อให้เกิดความใคร่ในธรรมอย่าไปใคร่ในกิเลสในกามคุณเราใคร่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะดีหลายเนี่ยเราจะได้รู้แนวทางปฏิบัติสิ่งใดที่ทรงสอนให้เห็นโทษเราก็จะได้เห็นโทษสิ่งใดที่ทรงสอนให้มีคุณเราก็จะได้เห็นคุณในสิ่งที่ดีที่งามนั้นทีนี้ผู้เกลียดธรรมนั้นหมายเอาว่าไม่ต้องการอยากจะรู้ไม่ต้องการอยากจะฟังไม่ต้องการอยากจะปฏิบัติตามแต่เพียงมาอาศัยอยู่เฉยๆอย่างนี้ก็เป็นผู้เสื่อมจากศีลธรรมเสื่อมจากบุญจากกุศลเป็นอย่างนั้นเพราะเกลียดธรรมนั่นแหละจึงไม่อยากฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่อยากเรียนท่องจำเอาเห็นว่าคำสอนนั้นยุ่งยากลำบากการเรียนการจำบัดทีไปเรื่องของกามคุณเรื่องร้องรำทำเพลงดีดสีตีเป่าแล้วเรียนเอาได้ง่ายได้แล้วเกินนั่นเพราะมันชอบใจมันชอบใจมันถึงจำได้ง่ายดีส่วนธรรมวินัยเนี่ยมันไม่ชอบใจเมื่อไม่ชอบใจแล้วมันจะจำอะไรแล้วมันจะจำทำไมอ่ะมันก็ไม่จำเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งใจพิจารณาตัวเองเข้าไปเราบวชเข้ามานี่เรามีความใคร่ในธรรมหรือไม่หรือว่าบวชตามประเพณีว่าคนไทยเรานับถือพุทธศาสนาถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็ต้องบวชเพื่อตอบบุญแทนคุณพ่อแม่มีความรู้สึกเท่านั้นแล้วเข้ามาบวชอย่างนั้นหรือผู้มีความรู้สึกเท่านั้นแล้วเข้ามาบวชมันก็ได้ผลเพียงนิดหน่อยบางทีก็อาจจะไม่ได้ผลซ้ำเลยเพราะบวชคอยแต่จะให้วันเวลามันล่วงไปพอถึงเวลานั้นมาแล้วก็จะได้ศึกษาลาเพศไปพอเปลื้องหนี้สินหรือว่าพอทำตามใจของพ่อแม่ที่อ้อนวอนถ้าผู้ใดคิดอย่างนั้นแล้วเข้ามาบวชนั่นก็จะได้ผลนะนั่นเรียกว่ามันเข้าใจผิดไปเนี่ยเข้าใจผิดส่วนหลายจริงๆฮะก็บวชให้พ่อให้แม่วะไม่ใช่บวชให้ตัวเองไอ้ถ้าบวชอย่างนั้นแล้วตนเองไม่ฝึกตนเข้าไปให้ดีไม่รักษาศีลไม่รักษาวินัยให้ดีไปล่วงวินัยเข้าไปอย่างนี้นะแล้วเจริญสมาธิก็ไม่เป็นอบรมปัญญาให้เกิดก็ไม่มีแล้วอย่างนี้มันจะบวชเพื่อใครวะนี่เมื่อตนไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วอันจะไปบวชให้พ่อให้แม่ไม่มีทางมันจะได้อันจะไปตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ก็ไม่มีทางนะผู้บวชเข้ามาที่จะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้เมื่อก็ต้องอาศัยประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยจริงๆนี่สิ่งใดที่พุทธเจ้าห้ามไว้เราก็ไม่ล่วงเกินนะสิ่งใดที่ทรงอนุญาตก็จึง

ำตามเมื่อตั้งใจทำตามที่ทรงอนุญาตให้เต็มความสามารถแล้วบุญกุศลก็ย่อมเจริญขึ้นนั่นแหละถึงจะเผื่อแผ่ไปถึงมารดาบิดาปู่ย่าตายายหรือวงศาคณาญาติต่างๆนั่นหมายความว่าเราต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในตนก่อนที่จะตอบบุญแทนคุณท่านได้อีกอย่างนึงต้องเรียนธรรมเรียนวินัยให้รู้ให้เข้าใจในทางปฏิบัติในทางคฤหัสถ์ปฏิบัติอย่างไรจึงได้บุญได้กุศลในทางพระภิกษุสามเณรปฏิบัติอย่างไรจึงเป็นบุญกุศลของพระของเณรเราก็เรียนรู้ทั้งสองประเภทนี้อย่างนี้แล้วเมื่อมีโอกาสก็แนะนำสั่งสอนมารดาบิดาวงศาคณาญาติให้ละความเห็นผิดมาดำเนินในทางที่ถูกต้องให้ได้นี่อันนี้อันหนึ่งเป็นการตอบบุญแทนคุณผู้มีพระคุณทั้งหลายให้พึงเข้าใจคำว่าบวชให้พ่อให้แม่น่ะถ้าว่าตีความหมายให้มันถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้ต้องบวชให้ตัวเองนั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมดต้องบวชเพื่อตัวเองฝึกตนให้ดีซะก่อนเมื่อจิตใจของตนมีคุณธรรมอันดีอันงามอันสูงขึ้นไปแล้วก็เผื่อแผ่ถึงมารดาบิดาวงศาคณาญาติได้นี่ความหมายมันเป็นอย่างนั้นถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนอย่างบุคคลแต่ละคนน่ะเมื่อจะบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้เนี่ยมันก็ต้องเรียนวิชาความรู้แล้วต้องทำการทำงานรวบรวมเงินทองให้ได้เป็นก้อนเป็นหน่วยแล้ววันนี้เราจะมีโอกาสได้เผื่อแผ่ไปวันนี้ให้แก่สาธารณประโยชน์ได้ในเมื่อตนได้บำเพ็ญประโยชน์ตนให้ได้เต็มความสามารถแล้วนะพึ่งตนเองได้แล้ววันนี้ก็ให้ผู้อื่นพึ่งได้ด้วยมีเงินมากเหลือใช้เหลือจ่ายก็เฉลี่ยแบ่งปันให้คนอื่นไปได้เลยถ้าไม่มีเงินทองมากเหลือใช้เหลือจ่ายอย่างนั้นจะไม่แบ่งให้ผู้อื่นก็ไม่ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละแต่เมื่อเราไม่มีคุณงามความดีมากพอสมควรแล้วอย่างนี้จะไปอุทิศให้แก่มารดาบิดาวงศาคณาญาติที่ล่วงลับไปก็ไม่มีทางที่จะถึงได้หรือไม่มีความรู้ในธรรมในวินัยในศีลในธรรมเราจะไปแนะนำสั่งสอนมารดาบิดาที่มีความเห็นผิดให้เกิดความเห็นถูกขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นมันต้องให้เข้าใจการที่เรานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องนับถือให้มันถูกต้องจริงๆดำเนินตามให้ถูกต้องจริงๆไม่ใช่ว่าเรามานับถือเพียงแต่ตามประเพณีว่าเป็นคนไทยเกิดมาแล้วเป็นคนไทยต้องนับถือพุทธศาสนาอย่างเงี้ย นับถือแค่นั้นน่ะมันไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเมื่อเรานับถือแล้วต้องศึกษาต้องค้นคว้าให้รู้ให้เข้าใจด้วยตนเองจริงๆ

ความศึกษาความค้นคว้าให้รู้ให้เข้าใจด้วยตนเองเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคนอื่นนั่นจะไปบังคับให้คนอื่นรู้ตามเห็นตามนั้นมันไม่ได้เรื่องมันนะมันไม่ได้ผู้อื่นนั้นก็เป็นแต่เพียงแนะแนวทางให้เท่านั้นเองนะแนะแนวทางว่าต้องปฏิบัติจิต

อย่างนี้ต้องทำจิตอย่างนี้มันถึงจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาอย่างนี้นะเมื่อหากว่าผู้ใดทำตามอย่างว่านั้นแล้วทำจิตให้เป็นไปตามนั้นแล้วมันก็เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นด้วยตนเองเห็นบุญเห็นบาปเห็นคุณเห็นโทษแจ่มแจ้งโดยตนเองนี่ความมุ่งหมายของพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองก็เมื่อมีความใคร่ความพอใจขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็ศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำแล้วลงมือปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทสำรวมระวังตนตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้เช่นอย่างว่าการสำรวมอินทรีย์หกระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายในเวลาตาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นเราก็ปฏิบัติตามนะไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนก็มีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังเสมอระมัดระวังความยินดียินร้ายจะครอบงำจิตใจในเวลาตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นอย่างนี้ต้องระมัดระวังอยู่เสมอไปนี่เรียกว่าปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าแต่คนส่วนมากไม่ปฏิบัติตามอย่างว่านี้นี่เป็นผู้ปล่อยใจของตนให้เพลิดเพลินไปตามอารมณ์นั้นๆยินดีบ้างยินร้ายบ้างไปอย่างนั้นนะเมื่อไม่สำรวมอินทรีย์หกนี่แล้วอย่างนี้ศีลมันก็เศร้าหมองไปดีไม่ดีก็ศีลขาดมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการรักษาศีลกับการสำรวมอินทรีย์จึงชื่อว่าเป็นคู่กันเลยสำรวมอินทรีย์ไม่ได้หมายเอาว่าตาไม่ต้องดูอะไรเลยหูไม่ต้องฟังเสียงอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายเอาว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องดูรูปต่างๆถ้าจำเป็นต้องดูก็มีสติสัมปชัญญะรู้เท่ารูปที่มองเห็นด้วยตานั้นอย่างนี้เสียงก็เหมือนกันเมื่อเสียงมันดังมาแล้วถ้าเป็นเสียงที่ไม่ควรจะฟังก็มีประโยชน์อะไรก็ไม่เอาใจไปจดจ่อกับเสียงนั้นให้มันผ่านไปเฉยๆอย่างนั้น กลิ่นก็เหมือนกันฮะเมื่อมันโชยมาสู่จมูกอย่างนี้จะเป็นกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอมอะไรก็ตามเราก็กำหนดรู้ว่ากลิ่นทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปก็ไม่ใส่ใจกับมันเพราะจะไม่ให้กลิ่นเหล่านั้นมาถูกจมูกซะเลยก็ไม่ได้มันต้องถูกแต่เรามีสติควบคุมจิตไว้ได้ไม่หลงยินดียินร้ายกับกลิ่นนั้นรสก็เหมือนกันรสอาหาร ต่างรสที่เกิดจากรูปตาได้เห็นรูปมันก็มีรสอร่อยอันหนึ่งของจิตใจแล้วนะหูได้ฟังเสียงมันก็มีรสอร่อยอย่างหนึ่งถ้ามันเกิดความยินดีขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าในที่นี้หมายเอารสอาหารรสอาหารนี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนไว้ในปัจเจกขณะอาหารการบริโภคก่อนจะบริโภคอาหารต้องพิจารณาก่อนต้องพิจารณาว่าอาหารเนี่ยเมื่อยังไม่ทันลงไปอยู่ในท้องเพ่งดูแล้วมันก็สกปรกอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรเลยแต่ว่ามันจำเป็นต่อร่างกายเพราะร่างกายนี้มันอยู่เป็นอยู่ได้ด้วยของสกปรกอย่างนี้ก็เลยจำเป็นต้องรับประทานไปเท่านั้นเองฮะแต่ถ้าเพ่งโดย
ความเป็นจริง

ไม่ต้องการเลยไม่ต้องการเคี้ยวกลืนลงไปในท้องเลยเพราะว่าสกปรกเหลือเกินแต่มันจำเป็นรูปกายอันนี้มันต้องเป็นอยู่ได้ด้วยของสกปรกอย่างนี้เหตุนั้นก็จึงจำต้องรับประทานเข้าไปพอประทังชีวิตอยู่เนี่ยพิจารณาลงไปอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอาหารนั้นเรียกว่ารับประทานด้วยความจำใจจำเป็นเท่านั้นเองเพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้ประกอบคุณงามความดี ให้เจริญขึ้นในตนเท่านั้นเอง กายเมื่อได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันอย่าให้ความยินดียินร้ายมันครอบงำเช่นได้นั่งที่อ่อนนุ่มนิ่มได้นอนที่นอนอ่อนนุ่มนิ่มอะไรเนี่ยไปเกิดความยินดีพอใจขึ้นมานั่นมันก็ทำให้เกิดกิเลสขึ้นเพราะกายสัมผัสอันนั้นเป็นมูลเหตุ มันก็ลุกลามไปใหญ่โตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้สัมผัสอะไรทางกายเราต้องมีสติรู้เท่าว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจะเป็นแข็งก็ดีอ่อนก็ดีเย็นก็ดีร้อนก็ดีหมู่นี้มันก็ร่วนแต่เป็นของไม่เที่ยงมันผ่านไปมันก็ดับไปเท่านั้นแหละไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนก็ทำความรู้เท่ากับสัมผัสทางร่างกายอย่างนี้เสมอไปวันนี้ทางใจนั้นเป็นที่รวมของอารมณ์ทั้งห้านั้นอารมณ์ทั้งห้านั้นมันก็พุ่งเข้าไปสู่ใจนั่นแหละไม่ไปที่อื่นดังนั้นใจยังเป็นผู้มีหน้าที่กำหนดรู้เท่า อารมณ์ใดพุ่งเข้าไปหาใจก็กำหนดรู้เท่าอารมณ์นั้นทุกขณะจิตไปเลยไม่ให้จิตหวั่นไหวยินดียินร้ายไปตามเรื่องนั้นๆอารมณ์นั้นๆ อันนี้จึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสมันก็กำเริบขึ้นในใจไม่ได้ในเมื่อสำรวมอินทรีย์อยู่อย่างนี้ศีลก็ไม่เศร้าหมองมีศีลมีวินัยตามเพศตามภูมิของตนก็เป็นศีลอันบริสุทธิ์ไปเช่นนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนานี่นะมันมีอย่างนี้เมื่อเราชำระอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ด้วยดีสำรวมศีลด้วยดีได้แล้วอย่างนี้จิตใจมันก็ผ่องแผ้วเบิกบานเพราะว่ากิเลสมันไม่ครอบงำจิตใจเราเจริญสมาธิภาวนาจิตใจมันก็สงบแน่วแน่ใจสงบแน่วแน่แล้วปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นมองเห็นทุกข์มองเห็นความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์ด้วยปัญญาอันยิ่งคนไม่ทำใจสงบก่อนมันมีตัณหาเครือบแฝงอยู่มันไม่ได้มองเห็นหรอกว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์มันมองไม่เห็นเลยนี่เป็นอย่างนั้นแล้วตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้ก็มองไม่เห็นถ้าจิตใจยังตกเป็นทาสของตัณหาอยู่ก็มองไม่เห็นโทษของตัณหานั้นดังนั้นต้องทำสมาธิเพิกตัณหาความอยากอะไรต่ออะไรออกจากจิตใจนี้ให้ได้เสียก่อนเพิกออกไปชั่วคราวก่อนนะไม่ใช่ว่ามันจะขาดไปทีเดียวให้มันสงบระงับออกไปจากจิตใจในชั่วระยะหนึ่งแล้ววันนี้จึงใช้ปัญญามาพิจารณาว่าตัณหานี่มันพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ชนี้นะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรบ้างแบบนี้เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นแจ้งไปเลยไม่มีทางสงสัยเลยตัณหาความอยากนะมันเป็นเหตุได้เกิดทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้น

อย่างที่เคยพูดกันมาอยู่บ่อยเป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนทำการทำงานกำฝนทนแดดค่ำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทุกแสนทุกยากแสนยากนั่นแหละโทษของตัณหานะคนทั้งหลายก็ผู้ที่ตกเป็นทาสแห่งตัณหาก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราก็เห็นกันอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลี้ลับอะไรนี้นั่นเห็นกันอยู่ท่องๆแล้วแต่ไม่ได้น้อมเข้ามาพิจารณาเรื่องมันน่ะถ้าผู้ใดน้อมเข้ามาพิจารณามันก็เห็นโทษของมันเลยวะเนี่ยเห็นโทษของตัณหาก็ไม่ส่งเสริมตัณหาให้มีกำลังแรงขึ้นในจิตใจของตนแล้วผู้ใดเห็นโทษมันแล้วก็มีได้ตัดทอนให้มันน้อยเบาบางออกไปโดยลำดับไปมันเป็นอย่างนั้นไม่ส่งเสริมมันเห็นโทษของมันนี่ฉะนั้นเราเป็นนักบวชเนี่ยควรพากันพิจารณาโทษแห่งกามตัณหาที่มนุษย์ทั้งหลายตกเป็นทาสของมันอยู่หมดนั่นน่ะเราก็มองเห็นอยู่แล้วนี่แต่มาพิจารณาดูให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยใจของตนเองเมื่อมันเห็นแจ้งกันนั้นแล้วการบวชเข้ามามันก็ไม่ปรารถนาที่จะออกไปหามันนี่ไม่ปรารถนาจะไปแสวงหามันอีกให้คนที่เขาหลงไหลตกเป็นทาสของตัณหาไอ้มันลอยกันไปตามกระแสของตัณหานั่นตามเรื่องเขาไอ้เราจะไม่ลอยไปตามเขาเลยนี่ตั้งปณิธานในใจไว้อย่างนี้ไอ้เช่นนี้น่ะจึงเรียกว่าเป็นผู้ใคร่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พากันเข้าใจเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นการชวนกระแสของกิเลสตัณหาพระองค์จะไม่ได้สอนให้ลอยไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาให้ทวนกิจกระแสของกิเลสตัณหาเหมือนอย่างบุคคลพายเรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปเมืองเหนือนั่นแหละมันก็ต้องออกแรงนะการพายเรือทวนกระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวอยู่นั่นน่ะไม่ออกแรงเต็มที่เรือมันก็ขึ้นไปไม่ได้อันนี้เหมือนกันแหละการที่เรามาเห็นโทษของตัณหาแล้วก็เพียรพยายามละตัณหานี่เราฝืนมันเพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอยากได้อะไรมาไปแสวงหามันเลยอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสอะไรก็ไปแสวงหามันไม่มีขอบเขตเลยไม่มีวินัยอันใดห้ามไว้อย่างนี้นะมันเคยตัวมานับชาติไม่ถ้วนแล้วมันตามใจแห่งความอยากมานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะคิดดูให้ดี เมื่อเรามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เห็นโทษแห่งตัณหาแล้วนี่เราทวนกระแสของตัณหาแบบนี้นะไม่ไปตามมันมันอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนแต่ก่อนนั้นมาเราก็ไม่ไปตามความอยากนั้นห้ามจิตไม่ให้มันปรุงแต่งความอยากนั้นขึ้นมาห้ามจิตไว้เสมอไปสะกดจิตไว้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษแห่งกามตัณหาอย่างที่ว่ามานั่นแหละมัน มันก่อเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการอย่างที่คนทั้งหลายเขาเป็นมาแล้วนั้นเราก็เห็นกันอยู่นี่เรียกว่าเราทวนกระแสตัณหาไม่ไปตามไม่ไหลไม่ยอมปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสของตัณหา เพราะฉะนั้นมันจึงมีน้อยคนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเพราะคนส่วนมากมันตกเป็นทาสของกิเลสตัณหายกจิตใจของตนขึ้นไปได้เลยเหมือนอย่างคนตกลงไปในโคลนตมลึกลงไปแล้วจะถอนตนออกจากกลมนั้นไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้น

วนคนส่วนมากนะ มันจมลึกลงไปสู่ห้วงแห่งความรักความใคร่อย่างจับจิตจับใจเอาจริงจังเลยอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นมันถึงถอนตัวออกไม่ได้แม้ผู้บวชเข้ามาในแวดวงศาสนาแล้วมันก็ยังถึงจะยอมตัวเป็นทาสของตัณหาก็ยังมีอยู่อย่างเช่นเรื่องที่เตือนมาแล้วมานั่นแหละให้พึ่งสังวรไว้อย่ายอมเป็นทาสแห่งตัณหาเราหนีจากอำนาจแห่งตัณหาจากบ้านมาแล้วแล้วมาอยู่วัดก็หวังว่าจะไม่ยอมตกเป็นทาสของตัณหาเราจึงได้หลีกตนมาบวชแล้วมาทำตัวเป็นคนผู้เดียวอย่างนี้เอาไปเอามาเกิดความหมาดขี้ข้านนั่งสมาธิภาวนาขี้ข้านพิจารณาร่างกายอันนี้เดี๋ยวปัญหามันก็ครอบงำจิตใจเข้าเกิดลืมตัวไป ลืมความมุ่งหมายของตนตั้งแต่ครั้งแรกมาเสียหมดอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะขอเตือนไว้ผู้ใดก็ดีอย่ายอมตกเป็นทาสของตัณหาโดยเด็ดขาดเลยถ้ายังอยู่ในเพศพรหมจรรย์นี่นะถ้าจะสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วเราออกไปเลยอย่าทำตนให้มัวหมองอยู่ในวัดวาศาสนาไม่เป็นไรใครไม่ว่าอะไรแต่เมื่อนึกถึงศักดิ์ศรีแล้วมันไม่น่าจะยอมเป็นทาสแห่งตัณหาอย่างนั้นคนอื่นก็เป็นคนมีธาตุ4ขันธ์5เหมือนกันบุญกรรมตกแต่งมาเหมือนกันเราก็เป็นคนผู้หนึ่งบุญกรรมที่ได้ทำมาแต่ก่อนก็ตกแต่งอวัยวะร่างกายนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่อย่างนี้แล้วแล้วก็ยังมีศรัทธาเข้ามาบวชมาปฏิบัติทำในวัดวาศาสนาอีกด้วยอย่างนี้นะก็แสดงว่ามีบุญนี้แล้ววันนี้มันจะมาลืมบุญของตัวเองเสียหรือลืมบุญเก่าบุญใหม่มันก็ไม่สร้างแล้วมันจะมาเอาบาปนี้มาสร้างบาปขึ้นมาแทนบุญอย่างนี้ไม่สมควรเลยนี่ก็ต้องเตือนตนเข้าไปไอ้คนอื่นเตือนสู้ตนเองเตือนตนเองไม่ได้คนอื่นตักเตือนแล้วถ้าตนเองไม่ทำตามแล้วมันก็หมดหนทางช่วยไม่ได้เลยฉันเมื่อคนอื่นเตือนแล้วอย่างนี้ตนเองยอมรับฟังและยอมรับทำตามโดยความไม่ประมาทมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งแก่ผู้ตักเตือนด้วยทั้งผู้รับคำตักเตือนด้วยเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายจะเป็นไปเพื่อความเจริญในศีลในธรรมต่อไป เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรประมาทบุญกรรมตกแต่งร่างกายนี้ให้มาครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเพื่ออะไรก็เพื่อให้เรามาสร้างบุญบารมีสืบต่ออีกถ้าคนมีอวัยวะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์จะมาบวชก็ไม่ได้แล้วก็สังคมเขากำลังเกลียดไม่มีใครต้อนรับคนมีอวัยวะบกพร่องเช่นขาด้วนแขนด้วนอย่างนี้นะจะเข้ามาขอบวชในวัดวาอารามนี้ท่านไม่มีใครรับให้บวชเลยหรือว่าตามบวชมาอย่างนี้นะจะมาขอบวชอย่างนี้ก็ไม่ได้มันต้องให้เข้าใจดังนั้นผู้ที่เข้ามาบวชเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ที่มีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์บุญกุศลผลหลังตกแต่งให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ววันนี้เราไม่ควรที่จะใช้สมบัติอันล้ำค่าเนี่ยไปทำความชั่ว

ต้องรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นผู้มีบุญของตนไว้ให้ได้มันต้องเตือนตนอย่างนี้คนเรานะ กลัวว่าเราจะได้ทำความดีจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์และได้มาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้นะไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ว่าเกิดไปชาติใดไปพบพุทธศาสนาทุกชาติไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่านานๆจึงมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกฉะนั้นคนเกิดมาแล้วไม่ได้พบพุทธศาสนามีมากมายมีมากทีเดียวแต่บางคนเกิดมาแล้วมาพบพุทธศาสนาแล้วด้วยอำนาจอวิชชาตัณหาที่ตนสั่งสมมาแต่ก่อนมากมายไม่สนใจเรื่องศาสนามาเกิดมาชาติปัจจุบันนี้ถึงพบพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ไม่สนใจเลยมีอยู่ถมไปนี่ไม่ใช่ว่าเกิดมาพุทธพบพุทธศาสนาแล้วจะสนใจในพุทธศาสนาทั้งหมดไม่มีทางอันนี้การที่เราได้มาสนใจมามีความใคร่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะว่าเป็นบุญยลาภอันประเสริฐแล้วฉะนั้นอย่าพากันประมาทให้สำรวมตนให้เข่งให้เข้มงวดเข้าไปการสั่งสรรกันสังคมกันนี่ก็เคยเตือนแล้วเมื่อมีเหตุจำเป็นอะไรก็มาพูดกันที่ศาลานี่แล้วมีเพื่อนอยู่ด้วยเนี่ยมีคนอื่นเป็นเพื่อนฝูงได้ยินได้ฟังด้วยกันพูดเรื่องอะไรกันก็ให้รับรู้กันต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มีประโยชน์เกี่ยวข้องกันอย่างไรนั่นเรามาพูดกันที่ศาลาการประเรียนนี่ก็เคยตักเตือนแล้วนะให้พากันเข้าใจเว้นเสียแต่การเจ็บการป่วยเมื่อเกิดเจ็บป่วยกันขึ้นมาก็ไปดูแลกันรักษากันอันนี้มันเป็นกรณีพิเศษถ้าอยู่ปกติอยู่สบายดีอย่างนี้นะไม่ควรเลยที่จะไปซ่องสมกันที่จะไปคุยกันเล่นหัวกันโดยไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนั้นน่ะแม้จะเป็นเพศเดียวกันก็ตามมันก็ทำให้เสียเวลาในการสำรวมจิตใจในการเจริญสมถะวิปัสสนานี่แล้วจะไปถือเอาตัวอย่างเอาอย่างที่ผู้เป็นประมุขประธานมีคนไปหาไปคุยไปอะไรอยู่ด้วยแล้วเราผู้น้อยก็จะเรียนแบบไอ้อย่างนั้นไม่ถูกนะอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เราผู้น้อยนะเพิ่งมาทีหลังฝึกตนยังไม่ช่ำชองชำนาญอะไรจิตใจยังไม่มั่นคงปัญญาอะไรก็ยังไม่มีแล้วจะไปเรียนแบบผู้เพื่อนเกิดก่อนดำเนินมาก่อนอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงมันไม่ได้มันต้องรู้ประมาณตนคนเราน่ะ อันนี้แหละคำสอนของพระพุทธเจ้านะให้ฟังเอาพิจารณาเอาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะคำสอนของพระพุทธเจ้านะสอนให้คนเข้าถึงความสงบระงับจากกิเลสปาปธรรมกรรมอันชั่วต่างๆนี่ทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางจิตใจให้สงบระงับจากกิเลสปาปธรรมต่างๆนี่นะความมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็ลองสังเกตดูเป็นไงล่ะทางกายห้ามไม่ให้เบียดเบียนกันฆ่ากันอย่างนี้นะ ห้ามให้เบียดเบียนกันทางประเวณี

0: หมู่เนี่ยห้ามไม่ให้เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของกันและกันเมื่อผู้ใดเว้นได้แล้วก็แสดงว่าผู้นั้นมีกายสงบระงับจากกิเลสบาปธรรมประเภทนั้นนะทางวาจานี่นะท่านห้ามไม่ให้พูดเท็จพูดคำไม่จริงหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นมาเป็นของตนหรือว่าหลอกลวงพูดให้เขาเสียทรัพย์เสียสินไป แล้วก็พูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันพูดคำหยาบคายด่าแช่งกันพูดเพ้อเจ้อพูดไม่มีสถานีพูดไม่มีเหตุไม่มีผลพูดร้อยคำก็ไม่มีประโยชน์สักคำหนึ่งอันนี้ท่านเรียกพูดเพ้อเจ้อเลวไหลนี่ถ้าหากว่าเว้นจากคำพูดเหล่านี้ได้แล้วเรามาพูดแต่คำสัตย์คำจริงพูดแต่เรื่องสมานสามัคคีซึ่งกันและกันไม่พูดยุยงให้แตกร้าวสามัคคีกันพูดคำอ่อนหวานต่อกันและกันเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรไม่เอามาพูดเลยนิ่งอยู่เสียดีกว่าเมื่อไม่มีเรื่องอะไรที่ควรจะพูดต่างคนก็ต่างนิ่งอยู่เลยอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อบางคนไม่เป็นอย่างนั้นนี่หยุดนิ่งอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้พูดแล้วปวดหัวอย่างนี้ก็มีอันนี้เราผู้ปฏิบัติธรรมนะปวดให้มันปวดไปข่มใจลงไปอย่าให้มันชอบพูดนี่เดี๋ยวใจมันจะได้สงบมันจะไม่ได้เลื่อนลอยคนพูดมากใจยิ่งเลื่อนลอยใจไม่ตั้งมั่นเลยมันเป็นอย่างนั้น เมื่อสำรวมได้กิเลสบาปธรรมมันก็ไม่เกิดทางวาจามันก็ระงับไปอย่างนี้แหละเมื่อกิเลสบาปธรรมระงับไปจากกายจากวาจานี่แล้วไอ้ทางใจนั้นมันก็ไม่มีสิแบบนี้นะมันก็มีแต่กิเลสอย่างฟางอย่างละเอียด อย่างหยาบๆไม่มีแล้วก็มาเพียรพยายามทำสมาธิภาวนาเข้าไปกิเลสอย่างกลางมันก็ค่อยสงบลงเมื่อเราเพ่งใจอยู่แต่ภายในนี่ไม่ปล่อยใจให้มันเลื่อนลอยออกไปข้างนอกออกไปแล้วนะเพ่งอยู่แต่ภายในนี่อารมณ์ภายนอกมันก็เข้ามาแทรกแซงไม่ได้เพราะจิตมันไม่ยึดถือเอามันหดตัวเข้ามาอยู่ภายในนี่มีสติประคองจิตให้ตั้งอยู่ภายในเนี่ยเมตตาในเห็นรูปหูได้ยินเสียงจิตมันก็ไม่ยึดถือเอามาเป็นอารมณ์ถ้าไม่เป็นเรื่องที่ควรเกี่ยวข้องเรื่องการเรื่องงานเรื่องสำคัญไม่สนเลยให้มันผ่านไปผ่านไปเสียใจของตนมันก็เป็นปกติอยู่ได้ก็รักเรียกว่ารักษาสมาธิไปให้สม่ำเสมอไปตลอดทั้งวันทั้งคืนมันเป็นอย่างนั้นนะการ ฝึกตนการปฏิบัติตนนี่แหละคำว่าความใคร่ในธรรมนะใคร่ในศีลใคร่ในสมาธิใคร่ในปัญญานี่เมื่อกล่าวโดยสรุปใจความแล้วเนี่ยใครใครในธรรมสามประการนี่เองอย่าพากันไปอยู่เฉยๆอ่ะทำจะได้หนอเราถึงจะมีศีลบริสุทธิ์อย่างนี้นะเราก็ดำริตรีตองตนเองเสมอไปทำอย่างไรใจเราจึงจะเป็นสมาธิจึงจะตั้งมั่นเป็นปกติไปทั้งกลางวันกลางคืนนี่ต้องดำรินะไม่ดำริไม่ได้ปล่อยใจให้ลอยลอยไปอยู่เฉยๆนะมันไม่ได้ ทำอย่างไรเราถึงมีปัญญามีอุบายสอนจิตนี้ให้หลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหานี่ก็ดำรินะนี่แหละคำว่าความใคร่ในธรรมนะมันเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้
1: ลำดับต่อ

0: ่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ถือว่าเป็นการให้โอกาสกับตัวเองได้สั่งสมคุณงามความดีตามวาระหน้าที่ที่มีอยู่ถือเป็นโอกาสอย่างยิ่งสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ยังตนและหมู่คณะให้ได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นงานหน่วยใดที่ไหนอย่างไรถือว่าเป็นโอกาสซึ่งกันและกันเป็นการให้โอกาสซึ่งกันและกันต่างก็อยู่กันมาแล้วอายุ60ปีเนี่ยไม่ใช่น้อยรุ่นราวคราวเดียวไปไม่รอดก็มีตายแล้วก็มีจากไปอยู่ที่อื่นแล้วก็มีพิกลพิการแล้วก็มีอัมพฤกษ์อัมพาตไปแล้วก็มีรุ่นราวคราวเดียวกันแม้ส่วนอื่นใดเราก็รู้แล้วว่ามีความต่างกันต่างกรรมต่างวาระแต่ท่านทั้งหลายก็ถือว่ามีโอกาสได้อยู่และได้อยู่มาถึงวันนี้ถือว่าโอกาสได้อยู่และอยู่มาถึงวันนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งได้รับผิดชอบหน้าที่การงานมาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ดูว่าไม่มีข้อแม้ข้อต่อรองใดๆตั้งใจและตั้งใจรับผิดชอบด้วยดีตลอดมาชีวิตนี้ก็ผ่านมาด้วยของจริงหากจะดูว่าสูงบ้างต่ำบ้างล้มลุกคลุกคลานบ้างต่างก็มีทุกบททุกตอนทุกรสทุกชาติต่างก็มีทุกเหตุทุกปัจจัยที่ทำให้เราอยู่มาได้แล้วว่าได้อยู่มาถึงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องง่าย30ปี40ปี50ปี60ปีส่วนมากกว่านั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายนักร่างกายสมบูรณ์จิตใจสมบูรณ์ในการประคองการงานของตนเองมาได้ตลอดหลอดฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องของการบุญการกุศลถือว่าเป็นเรื่องของความมีเหตุมีผลที่ทำให้เราอยู่มาได้และได้อยู่มาตลอดหลอดฟังถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างแต่ก็ประคองตนเองมาจนถึงวันนี้ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่อนาถจันทร์เหมือนกันซึ่งหลายท่านหลายคนก็นึกว่าจะไม่รอดก็แต่ก็รอดมาได้ถึง60ปีวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ลาจากเก้าอี้ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยถือว่าเป็นวันสุดท้ายสำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้รับหน้าที่ภาระธุระที่สิ้นสุดกันมาถึง60ปีเรียกว่าเป็นชีวิตที่โชคโชนทีเดียวล่ะเมื่อเป็นอย่างนี้จึงเข้าใจแล้วว่าอะไรคืออะไรเมื่อเป็นอย่างนี้จึงเข้าใจแล้วว่าอะไรคืออะไรว่าทำให้เรานั้นได้รับอนิสงส์จากการได้อยู่และอยู่มาได้ตลอดรอดฟังทำให้เราได้รับอนิสงส์ว่าเราอยู่มาได้แล้ววันนี้ถ้าจะนั่งประมวลแล้วอ่ะไม่รู้คิดกี่ครั้งทำกี่ครั้งพูดกี่ครั้งคงประมวลไม่ได้เหมือนกับเมล็ดฝนหยดลงมาจากฟ้าเราก็คงนับไม่ได้ชั้นใดชีวิตของเราที่อยู่มารอดถึงเวลานี้ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะมานั่งภาวนาให้จบให้สิ้นได้บางทีก็ราบเรียบบางทีก็ไม่ราบเรียบบางทีก็สะดุดบางทีก็อย่างที่ว่านะแทบแย่เหมือนกันแต่ด้วยใจที่รักความเป็นศีลเป็นธรรมรักเหตุรักผลรักการงานที่ทำจึงทำให้เราอยู่มาได้และได้อยู่จนบัดนี้ในส่วนที่จะต้องต่อสู้รับหน้าที่งานใหม่ก็เหมือนกันก็ต้องเข้าใจแล้วว่าจุดยืนของเรานั้นก็คืออยู่เพื่อการสั่งสมคุณงามความดีสร้างบารมีใส่ใจของตนเองที่ได้หน้าที่รับผิดชอบทุกวงการทุกหน้าที่ทุกอาชีพทุกสาขาขอให้มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อไปนั้นคือการที่จะให้โอกาสกับตัวเองได้สั่งสมคุณงามความดีบารมีธรรมซึ่งเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งถ้าเราไม่ชะล่าใจถ้าเราไม่ประมาทแล้ว

จากวันพรุ่งนี้ไปเราจะมีโอกาสได้ทำอะไรที่เกินที่เราคาดไว้คิดไว้เพราะความดีนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนได้โอกาสและให้โอกาสกับตนเองได้สั่งสมเป็นพิเศษทานศีลภาวนาแม้ส่วนความดีอื่นใดที่เราจะพึงส่งเสริมให้เกิดให้มีขึ้นส่วนดีเป็นหน้าที่ประจำและพิเศษเราก็ควรจะทำเหตุเหล่านั้นให้เกิดให้มีขึ้นใหญ่มันว่างกระคืนว่างมันจะเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นให้มันมีงานเป็นเครื่องอยู่ของใจให้มันมีงานเพิ่มขึ้นดีกว่าที่ใหญ่มันงานลดลงให้มีงานเพิ่มขึ้นเดี๋ยวให้มีงานเพิ่มขึ้นดีกว่าที่ใหญ่มีงานลดลงเมื่อเป็นเช่นนี้จำต้องเพิ่มขึ้นด้วยหน้าที่การงานที่มีอยู่ตามโลกวิสัยแห่งการสมมุติจะเห็นว่าไม่สำคัญอย่าเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องเห็นว่าสำคัญและจำเป็นที่เราจะต้องเพิ่มบุญกุศลให้กับเจ้าของยาวหูไปนายาวตาไปได้ตั้งใจเสมอว่ามีโอกาสมีเวลาแล้วก็คิดดีทำดีพูดดีตลอดซึ่งทุกคนทุกท่านก็คิดดีทำดีพูดดีอยู่แล้วเพียงแต่มาเสริมมาเติมมาแต่งให้ดีขึ้นว่าเราอยู่มาได้ถึงเวลานี้ไม่ใช่ธรรมดานะแต่เราก็จะอยู่ต่อไปไม่กำหนดวันเดือนปีเอาคุณงามความดีมาเป็นหลักประกันชีวิตของเราโดยการให้โอกาสกับงานประจำและงานพิเศษเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเราได้ทำอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นค่าของชีวิตก็จะมากขึ้นตามไปด้วยด้วยความเข้าใจอย่างนี้ถึงว่าเป็นการสร้างเหตุปัจจัยทำให้เรานั้นอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบันไม่ต้องรออนาคตทำปัจจุบันให้มันเกิดความสมบูรณ์อย่าให้เป็นบุคคลที่ไม่มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบต้องให้เป็นคนที่มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบแม้ว่างานนั้นจะหนักจะเบาจะมากจะน้อยอย่างไรก็ขอให้มีโอกาสได้รับผิดชอบเพราะคำว่าบารมีนั้นหมายถึงการทำให้เต็มมันจะต้องมีหลายๆอย่างเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยซึ่งก็ต่อเนื่องผูกพันกับคนอื่นต่อคนอื่นเยอะแยะไปหมดอันที่จะยังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะสำเร็จไปหมดเหล่านี้แหละได้ชื่อว่าเกิดมาสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีทั้งที่เป็นอาชีพประจำและอาชีพพิเศษเรานั้นจะต้องทำเหตุให้มากขึ้นกว่าเดิมจากที่เราเคยทำเคยอยู่ถ้าเสมอตัวแล้วขาดทุนกำไรชีวิตจะต้องไม่เสมอตัวต้องพยายามทำให้มากขึ้นทุกรูปแบบการสั่งสมในเหตุปัจจัยจะทำให้เรามีกำลังใจว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่ยังไม่ถึง60ปีเราจะต้องให้โอกาสกับตัวเองให้ได้มากขึ้นกว่าธรรมดานี่คือส่วนที่ต้องรับผิดชอบต่อไปในส่วนที่ต้องเกษียณออกไปคือวางภาระที่ทำมาตั้ง60ปีก็จำจะต้องมีงานอื่นทำต่อไม่ใช่ไปอยู่เฉยๆแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดใจนั้นจะต้องมีที่อยู่ก่อที่ยึดถ้าไม่มีที่ก่อที่ยึดมันก็ไปไม่รอดถึงไปได้ก็สร้างความสับสนวุ่นวายกับตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงจะต้องมีเครื่องอยู่เครื่องผูกเครื่องยึดของใจเรียกว่ามีเครื่องอยู่เครื่องผูกเครื่องยึดของใจเมื่อเรามีเครื่องอยู่เครื่องผูกยึดของใจแล้วเราก็จะได้โอกาสว่าแม้เราจะเกษียณออกมาแล้วแต่เราก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะแยะไปหมดประเภทที่มือไม่ว่างโทษเถอะหางานให้กับตัวเองประเภทที่มือไม่ว่างไม่นิ่งดูได้มีโอกาสมีเวลาแล้วก็ช่วยโอกาสไม่จำเป็นว่าอายุ60แล้วจะต้องหยุดงานนั้นจะต้องทำจนตายแต่ยังมีลมหายใจเข้าออกจะต้องทำจนตายเพื่อความหมายถึงจะทำให้เราดีขึ้นถ้าไม่มีที่ก่อที่ยึดก็กลายเป็นโรคประสาทโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อเป็นเช่นนี้จึงหางานให้กับเจ้าของผู้ขยันย่อมหาทรัพย์ได้ผู้ขยันย่อมหางานหาการให้กับตัวเองได้ถือว่าเราโชคดีแล้วทำอะไรต่อมีอะไรมาจนสิ้นสุดวันนี้แล้วจากตอนนี้ไปวันพรุ่งนี้ไปเราก็จะหางานให้กับใจเจ้าของตั้งแต่ให้โอกาสมีกิจกรรมร่วมกันให้ทานรักษาศีลฟังธรรมและมี

กิจกรรมอื่นใดที่ยังประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะให้ออกมามีผลในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีขึ้นเราก็จะพยายามเอาเนื้อเอาตนเข้าไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งดูแล้วว่าไม่ขัดต่อ

ไปอยู่ที่ไหนคนก็ยอมรับไปไหนคนก็ยอมรับประเภทมือไม่ว่างมีโน่นมีนี่ต้องให้ทำมีนั่นมีนี่ต้องให้ทำว่างจากการทำใดก็หยุดนิ่งสงบชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะจะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเองเรียกว่าฝึกสมาธิทำให้เราเข้าใจอะไรต่ออะไรมากขึ้นอ๋อจริงๆนะถ้าอยู่เฉยๆนั่นไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดพึงรู้แก่ใจว่าเราอยู่กับคนนะเราไม่ได้อยู่คนเดียวซึ่งเป็นที่มาของการบุญการกุศลเป็นที่มาของคุณงามความดีเมื่อรู้ว่าเป็นที่มาของคุณงามความดีแล้วเราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นกับใจเจ้าของทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นกับใจเจ้าของทำให้เราเข้าใจอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดทำให้เรารู้เรื่องอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะทำให้เรารู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดที่สุดของความเข้าใจจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่มีอยู่จะทำให้เราเข้าใจละเอียดได้แน่นอนว่าคืออะไรมีโอกาสมีเวลาก็พยายามค้นคว้าให้เกิดให้มีขึ้นทุกรูปแบบประโยชน์ตนก็ให้ได้ประโยชน์หมู่คณะก็ให้มีแล้วที่สุดวางได้สงบได้เย็นได้กับสิ่งที่มีอยู่เราจะสร้างคุณงามความดีให้ปรากฏได้ในหมู่ในคณะอาศัยใจมีหลักพอใจมีหลักแล้วทุกอย่างก็มีหลักเท่านั้นเองพอใจมีหลักแล้วทุกอย่างก็มีหลักพอทุกอย่างมีหลักทุกอย่างก็เป็นบุญเป็นกุศลทุกอย่างก็มีผลแห่งการต่อเนื่องกับชีวิตของเราทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่เพราะว่าใจมีหลักพอใจมีหลักแล้วเราก็ทำอะไรได้ดีทั้งนั้นแหละหลักของเราถึงบอกว่าไม่มีโอกาสที่เราจะว่างจากสิ่งที่มีอยู่เราทำสิ่งที่มีอยู่ให้ได้ผลประโยชน์จากใจทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่วิตกคือการน้อมนึกเข้ามาประจำอยู่ดูได้เข้าใจชัดวิจารณ์คือการคิดค้นสิ่งเหล่านั้นจนได้ที่มาที่ไปของสิ่งเหล่านั้นแม่นยำชัดเจนคำว่าปีติสุขเอกคตาคือมีผลต่อเนื่องทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขสบายขึ้นคุณสมบัติของการน้อมนึกน้อมนำจึงเป็นสิ่งที่เราต้องทำต้องให้เกิดในมีขึ้นกับใจเราโดยความจริงเป็นอย่างนี้การแสดงออกใดๆของเราจึงบอกให้เกิดให้มีขึ้นทุกรูปแบบที่เราจะพึงทำได้โดยลักษณะต่างๆที่เราควรจะทำให้เกิดให้มีขึ้นให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างได้ประโยชน์ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นว่าแต่เราจะให้เห็นความสำคัญให้ความเข้าใจและใส่ใจสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ถ้าเราเห็นความสำคัญใส่ใจเอาใจใส่สิ่งเหล่านั้นผลประโยชน์หรือเงินทองย่อมปรากฏขึ้นแม้ส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมคือคุณงามความดีย่อมเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นตั้งแต่ปัดกวาดเป็นทำความสะอาดเป็นอื่นใดก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละถึงบอกว่าจะทำงานที่ไหนก็คือเงินทั้งนั้นทำงานที่ไหนก็คืองานทั้งนั้นงานประเภทไหนก็คืองานทั้งนั้นไม่ว่าจะงานทางกายงานทางใจเหมือนกันหมดเราอย่ารังเกียจงานก็แล้วกันเราอย่ารังเกียจงานก็แล้วกันถ้าเราเชื่อและมั่นใจว่างานคืองานไม่ว่างานประเภทไหนขอให้เป็นงานเดี๋ยวขอให้เป็นงานเป็นการเป็นงานเป็นการที่ได้มาคือความดีมันก็ปรากฏขึ้นเท่านั้นเองส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเงินเป็นทองตอบแทนส่วนสองก็เป็นคุณงามความดีตอบแทนตัวเราขอให้เราได้มีโอกาสได้แสดงออกใจเป็นบุคคลที่ว่างจากงานการที่มีอยู่โดยทั่วไปพยายามช่วยโอกาสให้โอกาสกับตัวเองงานทางใจก็พยายามไม่สงบระงับด้วยรูปแบบต่างเมื่อว่างเมื่อเบาเมื่อเย็นแล้วก็ให้มีโอกาสได้สงบระงับงานทางกายก็ขอให้มีโอกาสได้แสดงออกตามวันเวลาที่เราควรจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นงานทางกายงานทางใจขอให้เราได้มีโอกาสเพราะเราเป็นคนให้โอกาสกับตัวเองแล้วทุกอย่างก็ได้หมดนั่นแหละเพราะเราให้โอกาสตัวเองแล้วทุกอย่างก็มีหมดทุกอย่างก็ดีหมดเพราะเราให้โอกาสกับตัวเองแล้วงานใดๆก็จะมีหลักมีฐานงานใดๆก็จะมีเหตุมีผลงานใดๆก็จะทำให้เราทุกคู่ทุกคนนั้นเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งขอให้เราเชื่อมั่นในงานที่เราจะต้องแสดงออกทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานการครัวก็ดีงานการบ้านก็ดีงานการใดก็ตามขอให้เราได้แสดงออกอย่าได้กินแรงคนอื่น
นอกจากจะเป็นกินแรงคนอื่น

แล้วก็ให้โอกาสคนอื่นได้ทำคุณงามความดีแล้วตัวเองได้มีโอกาสทำคุณงามความดีที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะผู้มีปัญญาจึงสอดส่องใส่ใจสนใจกับสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องกันไปไม่นอนหายใจทิ้งไม่เดินหายใจทิ้งไม่พูดประเภททิ้งทวนไม่รับผิดชอบการก่อบุญกุศลก็จะทำให้เราเต็มได้ด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเกษียณไปแล้วเรายังแข็งแรงอยู่เรายังพอที่จะทำโน่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นได้อยู่ไม่ใช่เราไปนอนรอความตายนอนรอความแก่นอนรอความจากให้เราหางานให้กับใจเราเราจะได้เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ขอให้เป็นไปเพื่อการน้อมนึกน้อมนำเข้ามาสู่ใจแล้ววิเคราะห์วิจารณ์วิจัยในสิ่งที่ทำคำที่พูดที่ต่อเนื่องกับตัวเราให้เห็นแจ้งเห็นจริงชัดเจนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นงานของใจทั้งนั้นขอให้เราทำให้เกิดให้มีขึ้นส่วนงานภายนอกเราก็รู้อยู่แก่ใจหามาใช้ไปหามาใช้ไปหามาใช้ไปเผลอเผลอเดือนต่อเดือนแทบจะไม่พอใช้ซ้ำไปด้วยเผลอเผลอเดือนต่อเดือนแทบจะไม่พอใช้ซ้ำไปด้วยเรียกว่าขาดหน้าขาดหลังนั่นเป็นงานที่เราต้องรับผิดชอบโดยทั่วไปที่มีอยู่หากเราเป็นคนที่ละเอียดและรอบคอบเราจะรู้ว่าอะไรคืออะไรมากขึ้นทำให้เราเจียมเนื้อเจียมตัวระมัดระวังตัวเองมากขึ้นต่างสภาพต่างฐานะต่างสภาวะความเป็นจริงเมื่อเราทำได้อย่างนี้ความจริงย่อมเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราทำได้อย่างนี้ความมีเหตุมีผลย่อมเกิดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราก็จะมีหลักใจมากขึ้นทำให้เรานั้นเป็นคนที่รอบคอบในอันที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบหมู่คณะเรียกว่ายังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะให้เกิดขึ้นได้ทุกเรื่องทุกอย่างผู้มีปัญญาจึงยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จได้ไม่เสียดายไม่กลัวตายไม่วุ่นวายกับสิ่งที่มีอยู่ความจริงนั้นย่อมปรากฏอยู่กับใจในลักษณะอย่างนี้ชีวิตที่เกิดมาไม่เกินร้อยปีโดยปกติมากกว่านั้นก็รอกับตายเท่านั้นเองจะอยู่มากกว่านั้นก็รอความตายเท่านั้นเองแต่เนื่องจากเราเห็นความสำคัญของชาติการเกิดชีวิตของเราจึงพยายามขนขวายในสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมให้เกิดให้มีขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านผลงานในปัจจุบันและอดีตอนาคตเราก็พยายามทำตัวเองให้เป็นบุคคลที่ได้มรรคได้ผลจากสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปได้มีความเข้าใจละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมได้ความจริงที่ปรากฏขึ้นมากกว่าเดิมเรียกว่าได้มรรคได้ผลหากเราทุกคนเข้าใจอย่างนี้แล้วการที่เราจะต้องแสดงออกจากใจก็เป็นผลต่อเนื่องกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติดูว่าเราแน่ใจเข้าใจชัดว่าคืออะไรทำให้เราเห็นจริงเห็นจังว่าเรานั้นอยู่มาถึงเวลานี้ถ้าเราปล่อยชีวิตเป็นหมันโดยไม่รับผิดชอบตัวเองหรือปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ได้อะไรกินกันถ่ายเกิดกันตายกามกันเกียรติซึ่งเป็นชีวิตของสัตว์บกสัตว์น้ำเป็นกันอยู่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีอะไรที่วิเศษวิโสเกินกว่าสัตว์โดยทั่วไปแต่เนื่องจากเราให้โอกาสกับตัวเองได้มาฝึกมาปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเป็นไปเพื่อการเตือนตนสอนตนอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าประมาทนะทุกชีวิตมีอันต้องจากได้ทุกเวลาทุกชีวิตนั้นมีความตายถึงอยู่ตลอดเวลาอย่าปล่อยชีวิตของเรานั้นจงปราศจากเหตุผลที่มีอยู่ให้หางานหาการให้กระจายของให้เป็นคนรักงานรักการกับสิ่งที่มีอยู่งานอะไรก็ได้งานวัดก็ได้งานบ้านก็ได้งานอะไรก็ได้ขอให้มีงานแม้แต่งานส่วนตัวที่เป็นเครื่องอยู่ของใจก็พยายามทำเล็กทำน้อยซึ่งบางท่านบางคนพอเกษียณแล้วก็หางานอดิเรกให้ตัวเองเรียกว่างานนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆมันอยู่ได้โดยการงานที่มีหลักมีฐานมีที่มามีที่ไปอาศัยว่าใส่ใจสนใจต่องานที่มีอยู่การอยู่ของบุคคลที่เกษียณไปแล้วจึงเป็นการอยู่อย่างที่มีความอิ่มเอิบในหัวใจของถึงแม้ว่าเราจะเกษียณแล้วแต่เราก็ยังมีงานเป็นเครื่องผูกเครื่องยึดของใจอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเกษียณแล้วแต่เราก็ยังมีงานเป็นเครื่องผูกเครื่องยึดของใจอยู่โดยความจริงเป็นอย่างนี้การแสดงออกใดๆจึงบอกลักษณะของความมีเหตุมีผลในใจการแสดงออกใดๆจึงบอกลักษณะของความจริงใจนี่การแสดงออกว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจจริงจึงนิ่งใจจริงจึงเย็นใจจริงจึงมีเหตุผลกับการร่วมรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าไม่เพิกเฉยไม่นิ่งดูดายเสริมเติมแต่งโดยกบกับนั้นพบนี้ภูมินั้นไม่หยุดไม่ย่อนถ้าเราทำไม่หยุดไม่ย่อนแล้วมันก็เต็ม

ั่นเองอุปมาเหมือนกับฝนที่ตกจากฟ้าเมื่อตกไม่หยุดแล้วมันก็ขังแล้วมันก็ที่สุดมันก็ท่วมที่สุดมันก็เย็นว่ามีเหตุมีผลของใจก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้จึงต้องแสดงออกตามวันเวลาสถานที่ที่เราควรแสดงออกได้การบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมถ้าเรามีโอกาสเราก็เอาเนื้อเอาตัวเข้าไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วไปคุกคลีตีโมกับงานการที่เป็นไปเพื่อยังประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะสำเร็จซึ่งพิจารณาดีแล้วว่างานนั้นไม่ให้โทษงานนั้นไม่ประกอบด้วยโทษเมื่อพิจารณาได้อย่างนี้แล้วเราก็จะพยายามทำทุกรูปแบบว่าวันหนึ่งเราไม่เป็นบุคคลที่หายใจทิ้งเฉยๆพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดได้มีขึ้นจะเกษียณแล้วก็ดีจะยังไม่เกษียณก็ดีจะต้องมารับหน้าที่ใหม่ก็ตามเราพยายามไม่เป็นคนที่ขยันอดทนถ้าความขยันความอดทนมีอยู่ในบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วบุคคลนั้นยอมหาทรัพย์ได้อุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันนี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งไม่เคยประกาศที่ไหนว่าคนขี้เกียจจะรักษาทรัพย์ไว้ได้ไม่เคยมีแห่งหนตำบลใดที่จะประกาศว่าบุคคลที่ขี้เกียจขี้คร้านจะรักษาทรัพย์สมบัติไว้ได้มีแต่บุคคลที่มีความขยันอดทนเท่านั้นจะรักษาคุณสมบัติของความดีเป็นคนไม่ได้นี่คือสัจจะที่มีอยู่ในหัวใจของแต่ละคนเมื่อขยันแล้วเราต้องรับผิดชอบจะมากจะน้อยเราก็ต้องร่วมรับผิดชอบจะน้อยจะมากเราก็ต้องรับผิดชอบกันเพราะเป็นสิ่งที่หามาได้ยากสุดชีวิตจิตใจแล้วเราก็จะพยายามถนอมน้ำใจคนอื่นและถนอมน้ำใจตัวเองแม้ที่สุดการอยู่ด้วยหมู่ด้วยคณะเราก็ต้องพยายามละเพราะว่าคนเรานั้นต้องอาศัยกันทำไมอาศัยกันบุญก็ไม่เกิดกุศลก็ไม่เกิดความดีก็ไม่เกิดคนเรานั้นต้องอาศัยกันบุญกุศลถึงจะเกิดจะมีขึ้นด้วยความเข้าใจอย่างนี้การแสดงออกบอกลักษณะของคำว่าไม่แล้งน้ำใจจึงมีผลจากใจต่อใจที่จะมีการร่วมรับผิดชอบในหมู่ในคณะที่สุดก็เลยเป็นบุคคลไม่เห็นแก่ได้กลายเป็นบุคคลที่มุ่งเพื่อให้ในการที่จะได้ประโยชน์ร่วมกันเกิดขึ้นฐานะของตนเองนะรู้อยู่แก่ใจใครจะรู้น้อยรู้มากกว่าตัวเองคอยรู้ฐานะของตัวเองพอเรารู้ฐานะสภาวะความเป็นอยู่ของตัวเราได้แล้วเราก็จะปรับตัวเองเข้ากับหมู่กับคณะเราก็จะทำฐานะของเราให้มีความสมบูรณ์ได้ทุกเรื่องทุกอย่างเดือดร้อนเองเศร้าหมองเองขุ่นโมยเองถ้าเราไม่รับผิดชอบตัวเองถ้าเรารับผิดชอบเองเราก็จะสบายเองสะดวกเองเย็นเองที่เรามีน้ำใจต่อหมู่ต่อคณะเป็นไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านั้นคือความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจของทุกคู่ทุกคนจากการได้มาฝึกมาปฏิบัติก็หวังความมีเหตุมีผลหวังความเป็นศีลเป็นธรรมในน้ำใจของทุกคู่ทุกคนที่มาแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบริสุทธิ์ทุกวันศุกร์ทุกวันพระและทุกวันเสาร์ที่เรามีการปฏิบัติกันตลอดทั้งคืนก็พึงหวังได้คือความมีเหตุมีผลหวังได้คือความเข้าใจในการมาแสดงออกความละเอียดของอริยมรรคผลก็จะปรากฏขึ้นกับใจของทุกคู่ทุกคนคำว่าอริยมรรคคำว่าอริยผลก็จะเป็นสิ่งที่มีอยู่จากการกระทำคำพูดที่ต่อเนื่องบ่อยๆจนเกิดความคล่องตัวชำนิชำนาญการวางตัววางตนก็จะมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งอย่างบุญกุศลก็จะปรากฏได้กับใจของแต่ละคนจึงหวังได้คือความมีเหตุมีผลในการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบริสุทธิ์ขอได้มีส่วนบุญกุศลคุณงามความดีร่วมกันทั้งที่เป็นอดีตและปัจจุบันหวังได้คือดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วกันเพราะว่าการทุดงนั้นเป็นเรื่องของการขัดเกลาจิตใจจะต้องเห็นเหตุว่าอะไรจะเป็นที่มาของการขัดเกลาจิตใจส่วนหนึ่งเราเคยชั้นตามสะดวกเราก็ไม่ได้ชั้นตามสะดวกส่วนหนึ่งเราเคยจำวัดตามสะดวกเราก็ไม่ได้จำวัดตามสะดวกในส่วนอื่นใดที่เราเคยสะดวกสบายเราก็ไม่ได้ดูสะดวกสบายเหมือนที่เราเคยสะดวกสบายนี่เรียกว่าทุดงขวัตข้อปฏิบัติที่เน้นการขัดเกลาจิตใจของหมู่เราให้ดีขึ้นคืออยู่ง่ายฉันง่ายแล้วก็ดูว่าตายง่ายไม่เป็นเรื่องยากไม่เป็นเรื่องลำบากเพราะความจริงมันก็ปรากฏอยู่ ทั้งเปิดทั้งที่เปิดเผยทั้งที่ไม่เปิดเผยมันปรากฏอยู่

ข้างหลังของท่านก็มีส้มข้างหน้าก็มีส้มในตัวเราเองก็เป็นซากศพที่เคลื่อนที่ได้ถ้าจะดูให้เห็นจริงเห็นจังแล้วตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งก็เรียกว่าสัตว์ที่เคลื่อนที่ได้ที่ยังไม่ตายเรียกว่าคนและมนุษย์การฝึกนั้นก็ต้องฝึกอย่างนี้ ไม่ได้ฝึกมากไปกว่านี้หรือน้อยไปกว่านี้เรียกว่าทุดงควัตเน้นการปฏิบัติที่ย้ำให้อยู่ง่ายชั้นง่ายแล้วก็โทษถ่ายง่ายตายง่ายไม่เห็นเป็นเรื่องยากไม่เห็นเป็นเรื่องลำบากบทจะตายนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นเอดเป็นมะเร็งบทจะตายนั้นอุบัติเหตุเกิดก็ตายได้เยอะแยะไปหมดจำเมื่อคราวที่แล้วเพื่อนสาธรรมิกของพวกเราหนึ่งในจำนวน10กว่ารูปหลังจากเสร็จภารกิจจะกลับบ้านภาคค่ำดูจะมืดแล้วนะขณะที่รถปิกอัพส่วนข้างหลังมีหมู่คณะเรานั่งอยู่ก็มีรถทัวร์วิ่งผ่านมาถึงรถปิกอัพก็จะวิ่งข้ามไปยังอีกจุดหนึ่งที่จะกลับวัดโดยเหตุที่ทุกคนก็อยู่ในสภาพที่พร้อมในขณะเดียวกันรถบัสทัวร์วิ่งผ่านพวกเราทุกคนก็ไม่ได้เอะใจอะไรรู้แต่ว่ามีรูปหนึ่งจำนวนที่นั่งอยู่ด้วยกันท้ายรถบัสท้ายรถกระบะพี่กำเห็นฟุบลงนึกว่าเป็นอะไรพอดูแล้วประกายว่าส่วนหนึ่งของรถทัวร์ที่วิ่งผ่านอาจจะเป็นประตูข้างหรือที่ฟ้าปิดชั้นล่างของเขายกขึ้นปาดครึ่งศีรษะพอดีแล้วผ่าครึ่งท่อนกระโหลกศีรษะโดยที่ทุกคนเองก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดง่ายขนาดนี้ก็ทำศพไปแล้วนี่คือพระสงฆ์สามเณรพุทธศาสนาเราเดือนที่แล้วไม่ใช่เดือนนี้เดือนที่แล้วที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เกิดความรู้สึกว่ากลัวตายหรือว่าไม่อยากตายแต่ความตายอย่างนี้มันปรากฏอยู่ทุกเวลาตายก็ง่ายเหลือเกินรถมันวิ่งผ่านเฉยทุกคนยังไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นอะไรอยู่หารู้ไหมฝาชั้นล่างของรถบัสนะมันเปิดขึ้นแล้วมันก็ตัดเอาทีเดียวเลยแล้วผ่าซิ่งมันก็ผ่ามะพร้าวครึ่งลูกนะนี่คือความจริงที่เปิดเผยที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ยกเว้นจะเป็นพระเป็นเนนเป็นเทนเป็นชีเป็นนักบวชนักพจน์รู้สำนึกอย่างนี้ก็ควรจะต้องฝึกตัวเองให้มีความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจการที่จะทำใจให้มีความสมบูรณ์นั้นต้องส่วนหนึ่งคือเรียกว่าสิ่งแวดล้อมส่วนสองก็ต้องมีความตั้งใจจะฝึกไม่ใช่อยู่ในลักษณะบังคับตั้งใจเดินตั้งใจนั่งตั้งใจยืนตั้งใจนอนตั้งใจฉันตั้งใจทายตั้งใจที่จะพูดอะไรขึ้นชื่อว่าความตั้งใจเนี่ยอยู่ในความพร้อมความไม่ประมาทเรียกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทมีความพร้อมอยู่ทุกเมื่อออกจุดงควัตปฏิบัติจึงเป็นบุคคลที่ฝึกใจให้เกิดความรู้สึกว่าเราต้องพร้อมไม่จำเป็นจะต้องพระสังฆาธิการไม่จำเป็นจะต้องพระนักศึกษาครูไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาจารย์ลูกศิษย์มีศิษย์เท่ากันหมดความพร้อมของศาสนาคือความพร้อมของใจ ถ้าใจเราพร้อมมันก็พร้อมในตัวเรานั่นแหละ มันก็เกิดความสมบูรณ์ในตัวเรานั่นแหละเกิดความสมบูรณ์ในตัวเรานั่นแหละจึงบอกต้องทำให้เกิดความพร้อมความพร้อมนั้นไม่ต้องใจ

เงินความพร้อมไม่ต้องเสียเงินคือพร้อมที่จะรับผิดชอบตัวเองฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่มีความง่ายไม่ต้องกลัวอะไรมากมายไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากมายที่ไหนก็ได้แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะกำหนดให้แล้วแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะกำหนดให้ที่ไหนก็ได้ให้เรามีความตั้งใจมันเกิดความรู้สึกสงบสงัดในตัวเองตั้งใจให้เดินต้องเดินให้นั่งต้องนั่งให้ยืนต้องยืนพร้อมทุกกิริยาบทในห้วงเวลาอันสั้นเป็นหลักสูตรอันสั้นแม้สิ่งอื่นใดที่มอบหมายหรือว่าสั่งให้ทำให้ปฏิบัติก็ต้องเป็นต้องปฏิบัติคนตายนั้นจะต้องมีอะไรข่มไว้คนตายนั้นต้องมีการมัตตาสังคนเรานั้นตั้งแต่ตายแล้วมันจะต้องมีการมัตตาสังเกิดในที่จำกัดตายในที่จำกัดแล้วก็อยู่ในที่จำกัดแม้ตายแล้วยังถูกมัดถูกตรึงไว้อีกบ้านเราเดี๋ยวไม้ข่มเหงตายแล้วยังต้องตัดไม้มาข่มไว้อีกไม่งั้นมันก็ดีดบดีดออกมาแล้วมันก็ไม่เป็นสิ้นเป็นนานเผาก็ลำบากความจริงของเราเป็นคนนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่มีครูอาจารย์ไม่มีผู้สั่งผู้สอนหรือไม่มีประสบการณ์ในการฝึกการปฏิบัติแล้วมันก็เหมือนธรรมดานี่ต่อให้เป็นพระครูเจ้าคุณหรือเป็นอะไรก็เป็นเถอะเรียนเก้าประโยคก็เป็นเถอะก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้สร้างความวิเศษวิโสให้กับใจเจ้าของได้ถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติแล้วไม่ได้มีอะไรคนทั้งต้นน่ะคนทั้งต้นนั่นแหละการฝึกนั้นจึงเป็นการสร้างความพร้อมให้กับใจเจ้าของสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราสร้างภูมิต้านทานให้กับเราฝึกทุกอย่างที่เราจะฝึกได้ไม่ว่าจะล้างบาตรเดินบิณฑบาตไม่ว่าจะเป็นการรับบาตรไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าถอยหลังเก็บกีวรหรือที่อยู่อาศัยต้องเก็บต้องให้เรียบร้อยลุกขึ้นต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่ใช่ปูไว้อย่างเดิมอย่างอาสนะหรือผ้าพลาสติกนี่เวลาลุกขึ้นต้องพับไว้ให้เรียบร้อยเวลาไปก็ค่อยปูใหม่คือไม่ก็จะห่อบริขารไว้เพราะเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้ปูอย่างนั้นกลับไปแล้วก็ปูอย่างเก่าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เรียบร้อยผู้ที่ฝึกทางด้านจิตใจมาดีนั่นจะต้องรับผิดชอบสูงที่นั่งนั่นต้องสะอาดที่นอนนั่นต้องสะอาดและที่ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันนั่นต้องดูมีประโยชน์และได้ประโยชน์สะอาดมีระเบียบใช้แล้วเก็บไม่ใช่ใช้แล้วปล่อยนะใช้แล้วต้องดูแลใช้แล้วต้องรับผิดชอบมันเป็นงานของการรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบคนอื่นด้วยนี่คือลักษณะของการฝึกกรรมฐานให้มีงานทางด้านจิตใจที่มั่นคงถ้าใจมั่นคงด้วยการอยู่การฉันการเดินการนั่งการนอนด้วยเหตุด้วยผลแล้วจะมีใครตำหนิก็หาได้ไหมใครจะมาเพ่งโทษจับผิดเราก็เพ่งไม่ได้จับไม่ได้เพราะเราเป็นคนละเอียดและรอบคอบในการรับผิดชอบตัวเองถ้าฝนตกอย่างนี้บริการของเราก็ไม่เปลี่ยนเพราะเรารับผิดชอบอยู่ออกจากที่นั้นต้องไว้เรียบร้อยกลับไปก็ต้องให้จัดใหม่และให้เรียบร้อยนี่คืองานด้านกรรมฐานบุพาจารย์เราเป็นตนว่าหลวงปู่มั่นเวลาตากสบงจีวรอื่นใดท่านจะยืนเฝ้าหรือว่าเดินจงกรมอยู่ในบริเวณนั้นแหละหรือทำกิจอื่นใดจนผ้ามันแห้งแล้วก็เก็บทันทีสิ่งของใดๆก็เดี๋ยวไม่แช่ไว้3คืน3วันหรือว่า3ชั่วโมง5ชั่วโมงมีความละเอียดในการรับผิดชอบสบงกีวรทั้งสะสิ่งที่ต้องใช้ปฏิปทาครูบาอาจารย์กรรมฐานท่านมีความละเอียดเราจึงดูเหมือนไก่ป่าคล่องตัวในการที่จะไปจะมาสิ่งที่อยู่จึงเป็นการสร้างข้อปฏิบัติตัวเองให้ได้ผลคือมีความรู้สึกแต่ฝนตกก็ไม่เดือดร้อนแต่ฝนไม่ตกก็ไม่เดือดร้อนจะอยู่จะไปจะมาก็ไม่เดือดร้อนนี่คืองานที่ฝึกตัวเองให้มีความพร้อมเมื่อเป็นอย่างนี้จึงขอให้ทุกรูปได้มีความตั้งใจที่จะให้ความละเอียดเกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะการขบฉันตักมากไม่เป็นไรอย่าให้เหลือจะตักเต็มบาตรก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเหลือตักมากก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้เหลือเครื่องนุ่งห่มก็ต้องรู้จักเก็บให้ละเอียดให้สเปรสปะแล้วแต่คิดว่าไม่เป็นไรดำไม่ได้เสียแล้วของใช้นั่นต้องจำกัดจำเขี่ย

0: ของใช้นั่นต้องละเอียดในการรับผิดชอบวางไว้ก็ต้องให้เป็นระเบียบในส่วนที่อยู่อาศัยก็ต้องให้สะอาดแม้ยารักษาโรคก็มีไว้เท่าที่เราจำเป็นยูกยานั้นถ้าพอมีประโยชน์ก็มีประโยชน์ถ้าทานมากหรือไม่รู้จักการที่มันหมดอายุมันก็ไม่ได้ประโยชน์กับจะเป็นโทษนี่คือลักษณะของการพิจารณาปัจจัย4การอยู่ทุดงควัตปฏิบัติจึงเป็นการศึกษาข้อปฏิบัติตัวเองให้มีความพร้อมความสมบูรณ์ไม่ว่าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารการขบฉันยารักษาโรคแม้เหตุอื่นใดที่เราจะอยู่ร่วมกันที่เดินที่นั่งก็พยายามให้เห็นเหตุเห็นผลกับการได้ประโยชน์และมีประโยชน์ก็จะเป็นอานิสงส์อย่างยิ่งกับทุกรูปทุกท่านที่มาร่วมฝึกปฏิบัติแม้ว่าจะไม่โคนผมโคนคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวแต่ใจนั้นมุ่งเพื่อหาความมีระเบียบในหัวใจตัวเองมีระเบียบเมื่อมีระเบียบแล้วมันก็ง่ายขึ้นหายก็ดูง่ายใช้ก็คล่องแม้อื่นใดก็ใช้ได้นานผู้อยู่ทุดงควัตปฏิบัติจึงอยู่ในลักษณะอย่างเดียวกันชั้นมากก็ง่วงมากชั้นน้อยก็ง่วงน้อยต้องพอดีชั้นมากก็โรคมากชั้นน้อยก็อย่างที่บอกต้องพอดีก็แล้วเป็นคนค่อนข้างจะพิถีพิถันละเอียดไม่ได้เผื่อไก่เผื่อหมูเผื่อหมาตัวเถอะไม่ได้เผื่อลูกศิษย์ละให้มันพอดีนี่แหละได้ชื่อว่าการปฏิบัติเน้นในเรื่องทุดงควัตคือตัดใจเอาของน่ะตั้งแต่เรางดบุหรี่งดน้ำชางดกาแฟงดอื่นใดที่มันไม่มีเหตุผลที่จำเป็นเราต้องงดอย่าไปวิ่งตามชาวบ้านหรือว่าโลกาโนวัตหรือว่าโลกวัตอย่าไปวิ่งตามคนคนอื่นฐานะว่าเราอยู่ผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระเป็นเณรให้จำเป็นอะไรที่มันไม่จำเป็นเราก็อย่าเป็นอย่างที่ชาวบ้านเขาเป็นสมมุติเขาถวายเอ็มร้อยมาก็ดีหรืออื่นใดมาก็ดีซึ่งดูแล้วมันไม่เหมาะสมที่เราจะต้องครบชั้นละเราก็ต้องงดถ้าเรางดเป็นตัวอย่างทำเป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรต้องระวังอย่าเห็นแก่ปากแก่ท้องต้องระวังให้ดีไอ้ที่มันตายนะมันตายเพราะเรื่องปากเรื่องท้องที่มันวุ่นวายยุ่งยากก็เพราะเรื่องปากเรื่องท้องจึงต้องระวังอยู่ต้องสนใจเป็นพิเศษอย่าเกรงใจจนไม่รับผิดชอบตัวเองต้องระมัดระวังอย่าเกรงใจจนไม่รับผิดชอบตัวเองอย่ากลัวหิวจนไม่รับผิดชอบตัวเองอย่ากลัวลำบากจนไม่รับผิดชอบตัวเองผู้ปฏิบัติจึงสร้างความละเอียดให้กับใจเจ้าของว่าความบกพร่องน่ะมีน้อยตั้งใจอย่างนี้ได้ชื่อว่าไม่เห็นแก่กินแก่อยู่แก่นอนในแนวปฏิบัติจะได้ชื่อโอวาทปาติโมกขันติปรมังตโปติติฆาความอดทนความอดกลั้นเป็นเครื่องเผาส่วนหยาบๆออกจากใจของเรานิมบานังวดันติพุทธาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นกระแสของพระนิพพานคือเรื่องของความอดทนเป็นที่มาของพระนิพพาน
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: โหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
4: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
3: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง Mcot News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณภูเบศคะวันนี้6กรกฎาคมตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 ค่ะหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่าน LINE @นะคะSIM Cot News ก็ได้ค่ะเราสองคนเตรียมข่าวตลอด24ชั่วโมงมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้เริ่มต้นกันที่พาดหัวของมติชนกันก่อนเลยค่ะภูมิใจไทยพร้อมตั้งกรรมธิการร่วม2สภากฎหมายนิรโทษไม่แท้งกรวีย้ำจุดยืนเว้นคดี112เพื่อไทยมั่นใจได้ข้อสรุปรัฐบาลลุ้นปมสัตว์รัฐบาลลุ้มสารปมพรกกู้เงินมาร์กนำพชปลุยอีสานวิปรัฐบาลมั่นใจกฎหมายนิรโทษกรรมใช้ได้แน่เพื่อไทยเชื่อได้เชื่อข้อสรุปมีประโยชน์ศาลนัด9กรกฎาคมนี้ชี้ขาดพรกกู้เงิน400,000 ล้านธนกรชี้รัฐบาลจำเป็นออกพระราชกำหนดอภิสิทธิ์ลุยอีสานแบบสมาชิกพบปชปพบสมาชิกปชปโพเผยหนุนเท้งนายกอันดับหนึ่งค่ะ
1: ครับในขณะที่พาดหัวข่าวเดลินิวเช้านี้นะครับปีติทอดพระเนตรแข่งกอล์ฟควีนส์คัพการฝึกซ้อมของเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกปีติพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์นะครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์แลนด์Queen's Cup Thailand Championship 2569และทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพในการนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันณสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีครับ
2: ค่ะสมาคมแบงก์ห่วงจี้ปลูกเศรษฐกิจเสพสเตียรอยพยงแนะปลูกกำลังซื้ออัพสกิลยืดเวลาทำงานสุภจีปลื้มส่งออกเกษตรพุ่งชูไทยรักษาดุลสหรัฐจีนพยงแจงแบงค์ไม่ปล่อยกู้เพราะกำลังซื้อประชาชนอ่อนแอตามเศรษฐกิจธนาคารไม่มีหน้าที่สร้างภาระหนี้เพิ่มห่วงเศรษฐกิจไทยเสพติดสเตียรอยแนะปลุกกำลังซื้ออัพสกิลยืดเวลา

0: คนทำงาน 5-10 ปีสุปจีชี้ส่งออกเกษตรพุ่งค่ะ
1: ครับมีภาพเหตุการณ์นะครับตำรวจคุมตัวนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนวงศ์เพื่อนของนายอุทัยหนุ่มฮูดน้ำเงินครับไปชี้จุดทิ้งเฮโรอีนเพื่อทำลายหลักฐานหลังจากที่กลายเป็นข่าวดังนะครับและเพื่อนก็หนีไม่รอดโดนจับก่อนที่จะยอมเปิดปากครับสารภาพว่านำผงขาวไปทิ้งลงโถส้วมและมีดกรีดกระเป๋าผ้าลายช้างขับตระเวนนะครับนำไปทิ้งริมถนนในตำบลจำปาอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับรีดหนุ่มเพื่อนฮูดสีน้ำเงินขยายผลตัวเอขบวนการเฮโรอีนส่งแอร์ยอมรับเห็นข่าวดังไปทั่วโลกผวารีบขนผงขาวใส่รถทิ้งตำรวจหิ้วหนุ่มพะเยาครับเพื่อนอุทัยสวมฮูดน้ำเงินหาตัวการใหญ่เครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติโยงแอร์สาวหลังจู่โจมบุกรวบได้คาหอพักกลางเมืองครับ
0: จับอีกหนึ่งไรเดอร์ส่งเฮโรอีนรับสารภาพขนยาจากพะเยาปปส.เร่งไล่ล่าตัวการใหญ่โยงอาชญากรรมข้ามชาตินกพดลชี้ช่องคดีแอร์สาวรวบอีกหนึ่งขบวนการส่งเฮโรอีนให้แอร์สารภาพรับขนมาจากพะเยาพอรู้ข่าวนำผงขาวโยนทิ้งทำลายหลักฐานบช.ปปส.ขยายผลล่าตัวการฆ่าชาวต่างชาติอยู่เบื้องหลังค่ะ
1: ครับมีอีกภาพเหตุการณ์นึงนะครับเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นจับกุมผับ2แห่งลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตครับก็พบนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากบริเวณซอยราชดำริ1แขวงลุมพินีเขตปทุมวันครับพาดหัวประเด็นนี้ทลายผับต่างชาติเปิดเย้ยเจ้าหน้าที่ผิดกฎหมายเพียบสสลงพื้นที่ดูกับตา2แห่งไม่มีใบอนุญาตสสจัดเต็มครับร่วมกับตำรวจทหารปปส.กระทรวงแรงงานกว่า50นายนะครับเข้าปิดล้อมจับกุม2ผับกลุ่มนายทุนต่างชาติครับ
0: สุทินดันรื้อตรวจคะแนนใหม่ฟันโกงสอบไม่แตะผู้บริสุทธิ์ทวีหนุนพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลทวีหนุนใช้เทคนิคตรวจพิสูจน์ดิจิทัลมาตรการกันพยานช่วยตรวจโกงสอบท้องถิ่นสาวถึงผู้บงการจ้างวานสุทินแนะรื้อข้อสอบรื้อตรวจสอบใหม่ปมคลายปมสังคมสงสัยย้ำเอาผิดคนโกงไม่ละเมิดคนบริสุทธิ์ค่ะ
1: รัฐบาลสอบตกปราบโกงยาเสพติดไทยช่วยไทยทำแต้มอนุทินไอซ์ได้ดาวเด่นประธานวิปรัฐบาลนะครับเชื่อฝ่ายขวางนิรโทษกรรมมารับร่างพรบเสริมสร้างสันติสุขทำกฎหมายคลอดช้าไป3เดือนแต่เชื่อว่าใช้ได้แน่นอนแค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นครับ
0: เตือนฝนถล่มทั่วไทยคลื่นสูงท่วมตราดตัดขาด100หลังคาพิษไมสักท่วมตราด4หมู่บ้าน100หลังคาถูกตัดขาดน้ำโขงสูงวันเดียวเกือบ1เมตรแต่ยังรับได้อีกญี่ปุ่นรายงานไต้ฝุ่นบาวีกำลังแรงเข้าเขตฟิลิปปินส์8กรกฎาคมนี้ทั่วไทยฝนหนัก160-70ภาคใต้คลื่นสูงค่ะ
1: ครับไปดูอีกหนึ่งประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับจ่อถอดบทเรียนเด็กซิ่งชนพระวางมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุก่อเหตุซ้ำซากจี้เร่งสืบหาผู้รับผิดพม.เล็งนำกรณีเด็กพิเศษวัย11ขวบครับซิ่งรถกระบะชนพระภิกษุขณะที่เดินทุดงมรณภาพสลดเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและก็วางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกในสังคมไทยเตือนโซเชียลห้ามโพสต์และตัดต่อภาพเด็กเพราะว่ามีพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กอยู่
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะโค้ชโมร็อกโกโวลันเจ๋งพอลุ้นแชมป์บอลโลกชนฝรั่งเศสรอบ8ทีมวาบีกุนซือโมร็อกโกกล่าวมีดีพอลุ้นแชมป์บอลโลกหวังทีมทำผลงานแกร่งต่อเนื่องเดสซองไม่เคยคิดเรื่องฝรั่งเศสจะตกรอบซ้ำรอยทีมใหญ่ต้องทุ่มเทเต็มที่ค่ะ
1: ครับผมนะก็มาติดตามรายละเอียดของข่าวกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นของแอร์สาวกันนะครับจากกรณีที่ปปส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตรวจเร่งขยายผลทางประเทศออสเตรเลียนะครับในการควบคุมตัวนางสาวมีนาอายุ26ปีแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยที่ลักลอบขนเฮโรอีนได้ที่สนามบินเมลเบิร์นก่อนที่จะมีการจับกุมนายอาทิตย์และนางทัศพรสองสามีภรรยาได้ที่จังหวัดเลยครับก็สารภาพว่ามีชาวลาวว่าจ้างให้ส่งพัสดุไปให้กับแอร์สาวต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้จับกุมนายอุทัยคณาพิวัตรอายุ42ปีชาวจังหวัดน่านครับเป็นคนในภาพจากกล้องวงจรปิดที่ใส่ฮูดสีน้ำเงินนะฮะมา

0: ส่งกล่องพัสดุซ่อนเฮโรอีนในกระเป๋าช้างให้กับแอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาก็จับได้ที่พิษณุโลกนะครับขณะที่กำลังหลบหนีออกนอกประเทศผ่านชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสารภาพว่ารับเฮโรอีนมาจากบุคคลที่ไม่ทราบชื่อจริงทราบแต่ว่าเพียงใช้บัญชีไลน์ว่ารินในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก็ได้ค่าจ้าง 60,000 บาทนั่งรถทัวร์หิ้วของเข้ามาในกรุงเทพเอามาพักไว้ที่ห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอทราบข่าวว่าแอร์สาวถูกจับก็เลยทิ้งเฮโรอีนที่เหลือลงชักโครกเพื่อทำลายหลักฐานตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั่นนะครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมมาพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ก็สั่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับที่รับผิดชอบก็ร่วมกันทำการจับกลุ่มนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปีเป็นชาวพะเยาในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือเฮโรอีนครับมีไว้เพื่อการจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก็จับได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในอำเภอกำมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพร้อมกับของกลางเป็นเศษกระเป๋าผ้าลายช้าง7ใบและก็เศษผงขาวนะครับผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติก2ถุงน้ำหนักรวมถุงละ 0.4 กรัมซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนแน่นอนครับสืบเนื่องมาจากวันที่30มิถุนายนนะครับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียนะครับก็ได้มีการประสานข้อมูลตรงถึงผบ.ตร.กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียได้ทำการจับกลุ่มตัวนางสาวมีนาเนี่ยนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขณะที่เดินทางไปเมลเบิร์นพร้อมกับของกลางเฮโรอีน9กรัมที่ซุกซ่อนมานายนันทวัฒน์เนี่ยก็ให้การยอมรับนะครับว่าตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็แกะรอยจนพบความเชื่อมโยงและก็เข้าทำการจับกลุ่มค้นห้องพักของนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหารายล่าสุดที่หอพักแห่งหนึ่งในอำเภอกับนายอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับนายนันทวัฒน์เนี่ยให้การยอมรับนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนได้รับฝากถุงดำซึ่งภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนอยู่มียาเสพติดจำนวน6ใบเอามาจากนายอุทัยต่อมาครับเมื่อทราบข่าวว่าแอร์สาวถูกจับที่ออสเตรเลียตัวเองก็เลยเกิดความกลัวนะครับจึงติดต่อกลับไปหานายอุทัยซึ่งปลายทางบอกให้จัดการอย่างไรก็ได้นะครับตนก็เลยตัดสินใจใช้มีดเนี่ยกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วก็เอาผงเฮโรอีนด้านในไปเททิ้งลงชักโครกภายในห้องพักเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นก็นำเศษกระเป๋าผ้าและก็หูหิ้วเนี่ยแยกใส่ถุงดำขับตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่อยุธยาต่อมาครับพันตำรวจโททีพันธันธีรสิทธิ์นะครับจุนพิภพสารวัตรสืบสวนนะครับก็นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทำลายหลักฐานโดยจุดสำคัญบริเวณริมถนนหมายเลข4040นะครับตำบลจำปาอำเภอท่าเรืออยุธยาเนี่ยพบถุงดำที่ภายในมีเศษผ้าลายช้างไทยนะครับหลงเหลืออยู่จริงๆเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เลยมีการทำการสกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่ภายในเศษผ้าแล้วก็เอามาตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเป็นสารเฮโรอีนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการบันทึกจับกลุ่มและก็ควบคุมตัวนายนันทวัฒน์ส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเอาไปดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งเตรียมขยายผลผู้ร่วมขบวนการที่เหลือเอามาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะพันตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็เปิดเผยในเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยค่ะยังคงให้การรับสารภาพนะคะว่าได้ร่วมขบวนการนี้จริงค่ะขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่บช.ปส.นะคะก็จากการสอบสวนขยายผลเชิงลึกพนักงานสอบสวนก็เตรียมตัวคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะคะไปยื่นฝากขังในที่ศาลวันนี้ค่ะจากการตรวจสอบเทคนิคเนี่ยพบว่านายอุทัยมีความชำนาญแล้วก็รู้เห็นเป็นใจเกี่ยวกับการลักลอบขนยาเสพติดครั้งนี้อย่างเด่นชัดเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบเบาะแสว่าทันทีที่มีการนำเสนอข่าวหรือว่ากรณีการจับตัวนางสาวมีนาเนี่ยนายอุทัยก็ได้รีบเปลี่ยนโทรศัพท์ เป็นเครื่องใหม่นะคะแล้วก็รวมถึงทำลายหลักฐานยาเสพติดบางส่วนทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานการเชื่อมโยงทางคดีแม้ว่าตัวผู้ต้องหาจะอ้างว่าเพิ่งลักลอบทำมาเพียง3ครั้งก็ตามแต่พฤติการดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความพยายามหลบหนีแล้วก็สืบสวน

0: ย่างเป็นระบบนะคะก็เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังแกะรอยข้อมูลแล้วก็ดึงหลักฐานที่ถูกทำลายเนี่ยกลับคืนมาในส่วนของการขยายผลหาตัวการใหญ่ค่ะที่ใช้บัญชีปริศนาว่าแป้งที่แปลว่าแป้งนะคะพฤติการก็มีการชักชวนเหยื่อให้รับหิ้วของไปต่างประเทศก็คือไปออสเตรเลียนะคะจากการสืบสวนเชิงลึกก็พบว่าบัญชีดังกล่าวเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่จัดหาคนหิ้วส่งของไปยังประเทศปลายทางเป็นคนละกลุ่มกับนายอุทัยที่ทำหน้าที่กระจายหรือว่าส่งสินค้าภายในประเทศไทยค่ะขบวนการนี้นะคะแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขั้นเป็นตอนนะคะซึ่งบช.ปส.เนี่ยอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลแล้วก็ขยายผลร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะผบ.ตร.ก็บอกว่าการเรื่องนี้ต้องได้รับการยกระดับเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติค่ะแล้วก็ขยายผลรวมถึงการสาวถึงตัวการใหญ่ด้วยนะคะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกคดีนี้นะคะให้เป็นคดีที่เป็นเครือข่ายการลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติค่ะแล้วก็บอกว่าจะมีการตั้งคณะทำงานสืบสวนขยายผลถึงผู้บงการนายทุนแล้วก็เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกด้วยนะคะว่าการดำเนินคดีนี้จะต้องเป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังโดยที่ผบ.ตร.เนี่ยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยยกระดับการสืบสวนไปยังเครือข่ายรายใหญ่และขบวนการข้ามชาติค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องหาที่แพ็คยาเสพติดได้แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดค่ะรวมถึงการตรวจสืบสวนเชื่อมโยงไปที่เครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศด้วยและมีการดำเนินการคดีเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในองค์กรข้ามอาชญากรรมข้ามชาติด้วยค่ะขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการประสานร่วมกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดนะคะล่าสุดก็ทางตำรวจออสเตรเลียก็แจ้งว่าของกลางที่ตรวจยึดทั้งหมดเนี่ยอยู่ระหว่างการส่งตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันน้ำหนักสุทธิของเฮโรอีนนะคะและก็มีการจัดทำผลการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการที่จะมีส่งต่อไปแล้วก็มีการประสานข้อมูลระหว่างไทยกับออสเตรเลียด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะพลตำรวจโทไตรรงค์ก็บอกว่าแนวทางการสืบสวนสอบสวนครั้งนี้ก็จะมีการขยายผลแบบไร้รอยต่อโดยไม่หยุดเพียงแค่การจับกุมเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่จะใช้ข้อมูลนี้เป็นการบูรณาการข่าวกรองแล้วก็เส้นทางการเงินรวมถึงหาพยานหลักฐานการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้จัดหาผู้แพ็คผู้ลำเลียงผู้ประสานงานไปจนถึงผู้สั่งการและผู้ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินการค้ายาเสพติดในครั้งนี้ค่ะยืนยันว่าจะสาวไปถึงผู้บงการให้ถึงที่สุดค่ะ
1: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่5ที่ผ่านมาครับตำรวจสน.ลุมพินีสนที่กำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานครับกว่า50นายเข้าตรวจค้นสถานบริการ2แห่งภายในซอยราชดำริ1เขตปทุมวันครับหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าอาจจะมีการลักลอบเปิดสถานบริการโดยกลุ่มทุนต่างด้าวผิดกฎหมายผลการตรวจสอบก็พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า100คนครับใช้บริการภายในร้านทั้ง2แห่งพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กับการสน.ลุมพินีนะครับก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปัสสาวะของนักท่องเที่ยวทั้งหมดครับเบื้องต้นพบผู้ที่มีผลปัสสาวะสีม่วงเนี่ย1รายแต่ว่าไม่พบยาเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายอื่นภายในร้านจากการตรวจสอบก็ยังพบนะครับว่าสถานบริการทั้ง2แห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการและเพิ่งจะเปิดให้บริการได้ไม่นานนักครับโดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติในขณะที่ผู้ดูแลและผู้จัดการร้านก็เป็นคนไทยนอกจากนี้ยังพบการกระทำผิดกฎหมายแรงงานครับทั้งกรณีพนักงานต่างชาติใช้ใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับนายจ้างที่ได้รับอนุญาตและก็พบว่าพนักงานแคชเชียร์ต่างชาติปฏิบัติงานในอาชีพสงวนไว้สำหรับคนไทยด้วยเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการกับพนักงานรวม15รายนะครับแล้วก็ดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจหาสารเสพติด1รายรวมถึงนะครับผู้ถูกดำเนินคดีทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็16รายด้านผู้แทนจากคณะกรรมการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยาเสพติดและความมั่นคงของรัฐซึ่งร่วมสังเกตการในการปฏิบัติครั้งนี้นะฮะก็บอกว่าการเข้าตรวจสอบเป็นผลมาจากข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการประกอบกิจการของ

0: ชาวต่างชาติในประเทศไทยและก็ย้ำว่ามีการขยายผลตรวจสอบผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการอย่างผิดกฎหมายและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดครับส่งพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะมากันที่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันบ้างค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการวันนี้นะคะขณะที่1ในผู้ที่ถูกคาดว่าจะถูกสอบเนี่ยยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือในการสอบทุกประเด็นย้ำไม่เคยเกี่ยวข้องกับการทุจริตพร้อมใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์หากว่าถูกตั้งกรรมการสอบจริงนะคะนายอังสิตสัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงนามแต่งตั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการค่ะวันนี้ก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ค่ะเพื่อพุ่งเป้าไปที่การตรวจสอบข้าราชการระดับสูงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสังกัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวม5คนนะคะที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะในจำนวนที่ผู้ที่ถูกคาดการว่าจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยนะคะปรากฏชื่อในระดับของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะรวมอยู่ด้วยซึ่งทั้ง2คนเนี่ยเป็นบุคคลในคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีจำนวนทั้งหมดเนี่ย18คนและทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อสรรหาบุคคลเข้ามาเป็นข้าราชการพนักงานส่วนตำบล นะคะนอกจากข้าราชการระดับผู้บริหารแล้วนะคะก็ยังมีข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาอีกจำนวน3คนที่รับผิดชอบในสายงานแล้วก็ตามลำดับชั้นซึ่งมีรายชื่ออยู่ในข่ายที่ต้องถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยมีการเปิดเผยอักษรย่อของข้าราชการทั้ง3คนก็คือผู้อำนวยการกองที่มีชื่อย่อว่าพอพานนะคะผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อย่อปอปลาค่ะแล้วก็ผู้อำนวยการกลุ่มที่มีชื่อย่อบอใบไม้อะนะคะขณะที่ความเคลื่อนไหวของฝั่งของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากว่าถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงจริงเนี่ยตนเองก็มีความพร้อมที่จะให้คณะกรรมการสอบเนี่ยสอบสวนตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ไม่ว่าเรื่องจะอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือว่าเรื่องการสอบสวนต่างๆพร้อมให้ความร่วมมือนะคะโดยยืนยันว่าตลอดเวลาที่ทำงานกันร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่เคยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือว่ารับสินบนใดๆค่ะทุกขั้นตอนทำงานดำเนินการตามระเบียบทุกอย่างนะคะส่วนประเด็นที่ว่าต้องมีการออกคำสั่งให้ออกจากข้าราชการไว้ก่อนหรือไม่นะคะยังคงต้องรอความชัดเจนจากคำสั่งของปลัดกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ก่อนค่ะสำหรับขั้นตอนการดำเนินการหลังจากที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามแต่งตั้งแล้วนะคะคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเนี่ยทางคณะกรรมการจะมีการทำการแจ้งคำสั่งกับบุคคลทั้ง5คนที่ต้องรับการตรวจสอบนะคะก็พร้อมกับเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อยื่นหลักฐานเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาค่ะทั้งนี้ตามระเบียบข้าราชการพลเรือนเนี่ยบุคคลทั้ง5คนเนี่ยหากเห็นว่าการสอบครั้งนี้เนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นธรรมต่อกระบวนการสอบครั้งนี้แล้วก็ดำเนินการในการชี้แจงต่อไปค่ะ
0: ครับมาดูที่เรื่องความคืบหน้าของคดีเด็กอายุ11ขวบนะครับชนพระสงฆ์มรณภาพไปหลายรูปนะครับตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารประชุมชุดสืบสวนวันนี้ครับเพื่อสรุปพยานหลักฐานคดีเด็กชายอายุ11ปีขับรถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระสงฆ์เป็นเหตุให้พระสงฆ์มรณภาพ10รูปและก็บาดเจ็บอีก12รูปในขณะที่วัดบ้านขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีก็เตรียมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสงฆ์7รูปนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่8กรกฎาคมนี้ส่วนท่านที่อาพาธอยู่นะครับก็อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดพันตำรวจเอกอำนาจฐานชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับเพื่อสรุปพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลและพยานแวดล้อมพร้อมกับสอบปากคำตายายผู้ดูแลเด็กเพื่อนบ้านและครูในโรงเรียนนะครับรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าเด็กเนี่ยสามารถขับรถยนต์ได้อย่างไรพันตำรวจเอกอำนาจนะครับบอกว่าหากพยานหลักฐานครบถ้วนอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเด็กในความผิด ฐานขับรถโด

0: มาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บแต่ว่าต้องรอผลการประเมินจากแพทย์และนักจิตวิทยาก่อนนะครับว่าเด็กเนี่ยมีความพร้อมในการรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่ส่วนผู้ปกครองอาจจะถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปละละเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กบรรยากาศที่วัดบ้านน้ำขุ่นครับตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีตรงนี้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์7รูปก็มีประชาชนศิษยานุศิษย์นะครับเดินทางมาร่วมไว้อาลัยอย่างต่อเนื่องพร้อมร่วมกันสร้างเมนชั่วคราวหรือว่ากองฟอนครับเพื่อเตรียมประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่8กรกฎาคมนี้ส่วนนางสาวชนกจันทาทองครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะครับก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมไปมอบสิ่งของให้กำลังใจพระอาพาธ7รูปนะครับที่โรงพยาบาลมุกดาหารโดยขณะนี้ก็มีอาการพระอาพาธนะครับรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต2รูปและก็พักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยทั่วไปอีก5รูปทุกรูปนะครับก็อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนเด็กชายอายุ11ปีนะครับตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมคุ้มครองในสถานที่ที่ปลอดภัยตามกฎหมายในขณะที่กระทรวงพม.ก็เตรียมนำเหตุการณ์ครั้งนี้เข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและก็กำหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกครับ
1: ค่ะขอขยับกันไปที่เวเนซุเอลาบ้างนะคะตอนนี้ก็ผ่านมา11วันแล้วสำหรับการเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงทั้ง2ครั้งนะคะก็คือเป็นขนาด 7.2 กับ 7.5 ริกเตอร์นะคะก็อยู่ที่บริเวณกรุงการากัสค่ะเมืองหลวงของเวเนซุเอลาไปทางตะวันตกราว160กิโลเมตรนะคะเหตุเกิดตั้งแต่วันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็สร้างความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ลึกไปเพียงแค่20แล้วก็10กิโลเมตรนะคะล่าสุดเนี่ยตอนนี้ผ่านมา11วันมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 2,954 คนค่ะบาดเจ็บเกือบ 17,000 คนนะคะยังคงสูญหายอยู่อีก 40,000 คนค่ะประชาชนต้องกลายเป็นผู้ไร้บ้าน 16,000 คนนะคะส่วนความเสียหายด้านเศรษฐกิจเนี่ยสหประชาชาติประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 6,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณร้อยละ6ของ GDP ของเวเนซุเอลานะคะขณะที่ทีมกู้ภัยต่างชาติเนี่ยก็เริ่มยุติปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตในซากปรักหักพังของภัยพิบัติครั้งนี้แล้วค่ะเนื่องจากไม่พบสัญญาณชีพใดๆแล้วซึ่งปกติแล้วเนี่ยช่วงที่ผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังเนี่ยนะคะของอาคารเนี่ยจะมีเวลาเหมือนเวลาทองของชีวิตอะค่ะรอดได้เฉลี่ยเนี่ยไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะซึ่งเรื่องนี้นายเดซี่โรดิเกสค่ะรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลานะคะได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับทีมกู้ภัยนานาชาติรวมถึงสุนัขกู้ภัยที่เข้ามาในภารกิจครั้งนี้ด้วยค่ะเพื่อยกย่องและก็ให้เกียรติถึงความพยายามที่มาร่วมในการกู้ภัยครั้งนี้ขณะที่ครอบครัวของผู้สูญหายยังคงที่จะไม่ล้มเลิกความหวังในการติดตามสมาชิกในครอบครัวนะคะและแสดงความเสียใจที่ปฏิบัติการการช่วยเหลือจากนานาชาติครั้งนี้ใกล้จบลงแล้วยังคงตำหนิรัฐบาลค่ะว่าตอนที่เข้ามาเริ่มภารกิจในการกู้ภัยเนี่ยตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยล่าช้าเกินไปทำให้ปฏิบัติการเนี่ยเริ่มต้นได้ล่าช้านะคะโดยหลายคนก็ยืนยันว่าต่อให้ต้องใช้มือเปล่าในการขุดซากปรักหักพังต่อไปอย่างน้อยก็อยากจะทำให้พบร่างผู้ที่เป็นญาติของตัวเองเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะอันนี้ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รุนแรงแล้วก็เห็นภาพแล้วก็น่าห่วงกังวลทีเดียวนะคะ
0: ครับก็อัปเดตในบ้านเราอีกนิดนึงนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งว่าพายุโซนร้อนไมซักนะครับก็อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อคืนนี้ประมาณ4ทุ่มครับพายุมีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมนะครับใกล้กับศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันก่อนที่จะมีการสลายตัวในบริเวณประเทศจีนตอนใต้นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าพายุจะอ่อนกำลังลงแต่ว่าอิทธิพลจากพายุที่ทำงานร่วมกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับก็จะส่งผลให้วันนี้ทั้งทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะครับส่วนภาคใต้เนี่ยมีฝนลดลงรายละเอียดเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันในช่วงสายฟ้าพยากรณ์นะครับ

0: ก็มีอัปเดตล่าสุดมาแล้วประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อคืนเป็นฉบับที่12เช้านี้ฉบับที่13เดี๋ยวไปติดตามในช่วงนั้นนะฮะ
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังครับ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตู่

0: ติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณฟังยังอยู่กับคุณขวัญแล้วก็ผมภูเบศนะครับหลายๆคนก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะครับคุณมังกรแดงคุณสายสุนีนะครับบอกว่าชอบฟังนะครับแล้วก็มีท่านที่ทักทายเข้ามาบอกว่าสภากาแฟเมืองปากพนังก็ยังฟังกันอยู่นะครับคุณริษาเมืองโคราชฝนสักหยดก็ไม่มีฝนแรง
4: ฝนแรง
3: ฝนแรงนะครับคุณเอิร์กนะครับคุณชัยยันนะครับแล้วก็คุณไทยทันชนกนะครับก็ทักทายเข้ามาไหนคุณผู้ฟังที่ไปเที่ยวด้วยกัน
4: ค่ะ
3: ตอนนี้ตื่นหรือยังนะครับส่งข้อความเข้ามาหน่อยนะครับว่าฟังอยู่นะนะครับก็หลายๆท่านที่ไปด้วยกันเนี่ยก็มาทักทายเหมือนกันนะครับบอกว่าก็ฟังอยู่ราชชุด5แล้วก็ฟังข่าวหน้าหนึ่งด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ไปร่วมทริปกันนะครับถือว่าเป็นทริปที่สนุกสนานมาก
4: ๆ
3: และที่สำคัญฝนแรงเหมือนกันคือเราฟังอุตุนิยมวิทยาครับถามเจ้าหน้าที่ไปใช่ไหมถาม
4: ก่อนเดินทางคุณภูเบศถามไปว่าสภาพอากาศในช่วงวันที่เราเดินทางเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างฟังไปนี่ก็ใจตุ้มๆต่อมๆนะเพราะว่าเขาบอกว่าฝนจะตก 60% 70% ทีเดียวแต่พอไปจริง
3: โอ้ฝนแรงครับคือก็ค่อนข้างฮอตค่อนข้างฮอต
4: ไม่เป็นไรฝนแรงเราได้ถ่ายภาพสวยไง
3: ดีก็มีฝนนะฮ
4: ะ
3: ร้อนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ
4: ค่ะก็ในไลน์ก็มีหลายท่านทักทายกันเข้ามานะคะพี่สุประชัยสวัสดีค่ะคุณสงครามคุณสงครามคนหัวใจเดิมโอ้โหชื่อก็น่าสนใจนะคะ
3: ครับ
4: ค่ะมากันที่ข้อความประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียสักครู่นึงนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปติดตามข่าวกันต่อค่ะคาชิวาค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 นะคะก็เป็นหม้อหุงข้าวที่ใครตามหาเนี่ยก็ต้องบอกว่าจบเลยค่ะเพราะว่าซื้อชิ้นเดียวเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันค่ะคาชิวารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์ที่แบบไฟอินวันเลยค่ะก็คือสามารถทำได้แบบนึ่งต้มตุ๋นทำซุปแล้วก็ทำสตูได้ด้วยในหม้อเดียวนะคะความจุเนี่ยใหญ่ถึงใจมาก5ลิตรนะคะทำได้กินทั้งครอบครัวเลยค่ะพลังงานความร้อนก็มาจากไอ้น้ำนะคะช่วยประหยัดไฟได้ด้วยแล้วก็เวลาการปรุงอาหารเนี่ยก็ลดไปถึงครึ่งนึงเลยทีเดียววัตถุที่นำมาประกอบเป็นหม้อใบนี้เนี่ยทนทานค่ะไม่เป็นสนิมมีความปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนนะคะเรามีรับประกันให้1ปีค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทค่ะลดราคาแรงค่ะแรงมากจนดิฉันสะดุดเลย 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายเพียงแค่พันต้นๆนะคะก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามกันไปได้ที่หมายเลข02-114-3990 ค่ะ02-114-3990สินค้าประกัน1ปีค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
3: มีคุณฟังส่งข้อความมาเยอะเลยนะครับแม่ห้องสอนก็ฟังอยู่นะครับนะครับคุณชุมชนนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับคุณทันชนกด้วยนะครับทักทายทีมงาน 100.5 คุณอเกนนะครับคุณเอิร์คคุณพันนะครับคุณพันเนี่ยผมจะแนะนำนะว่าคุณพันต้องไป

0: ใส่รูปโปรไฟล์
1: ใส่รูปโปรไฟล์ซะหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาทักทายเข้ามาเนี่ย Facebook
0: มันจะซ่อนข้อความทันทีเลย
1: ใช่ระบบของ Facebook มันซ่อนข้อความมันคิดว่าเป็นสแปมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
0: ค่ะ
1: จะบอกว่าเราไม่ได้ซ่อนนะก็คือระบบมันซ่อนเองนะฮะก็หลายๆท่านนะครับที่โดน Facebook มันซ่อนข้อความไว้นะอาจจะเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ซะหน่อยนะครับถ้าแมวรูปตัวเองก็อาจจะเป็นการ์ตูนมาก็ได้นะครับก็พอได้อยู่นะครับคุณสุประชัยด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับมาต่อกันที่ประเด็นข่าวของเรานะครับ
0: ค่ะก็มาที่ประเด็นข่าวการเมืองกันก่อนเลยนะคะก็ตอนนี้ค่ะวันที่9กรกฎาคมก็จะมีการชี้ชะตาพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านค่ะซึ่งฝ่ายค้านก็บอกว่ามั่นใจว่าจะชนะน็อครัฐบาลค่ะยอมรับว่าหากผลออกมาไม่เป็นคุณกับนายอนุทินก็ไม่ถึงขั้นที่นายกจะต้องประกาศลาออกนะคะนายสาธิตวงศ์หนองเตยค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเปิดเผยว่าส.ส.ฝ่ายค้านนะคะโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะติดตามรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านที่รัฐสภาและจะไม่เดินทางไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะโดยบอกว่าหลังทราบผลอย่างเป็นทางการทางพรรคประชาธิปัตย์จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทันทีค่ะไม่ว่าผลจะออกมาในทิศทางใดนะคะนายสาธิตก็บอกว่าฝ่ายค้านยังมั่นใจในคำร้องเพราะว่าเห็นว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินครั้งนี้เนี่ยไม่เข้าข่ายเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญมาตรา172นะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยเคยแถลงว่าตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วการจัดเก็บรายได้ก็เป็นไปตามเป้าและมีการปรับเพิ่มประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยจึงมองว่าไม่มีภาระกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและไม่มีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนเพียงพอที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้เงินนะคะเรื่องนี้ค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าแผนการใช้เงินกู้ของรัฐบาลเนี่ยที่แบ่งออกเป็น2ส่วนหลักส่วนแรกก็คือใช้ในโครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลเคยหาเสียงไว้และฝ่ายค้านก็เห็นว่าจริงๆแล้วสามารถใช้งบประมาณจากช่องทางอื่นในการดำเนินการได้ส่วนช่องทางส่วนงบก้อนที่2อีก 200,000 ล้านเนี่ยที่จะใช้สำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยก็มองว่ายังไม่มีรายละเอียดหรือว่าแผนงานที่ชัดเจนค่ะเรื่องนี้นายสาธิตนะคะก็บอกว่าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญนะคะรัฐบาลต้องรับผิดชอบในการจัดหาเงินกู้มาชำระหนี้ที่กู้ไปแล้วค่ะแต่ทางการเมืองเนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องแบบประกาศลาออกหรือว่านายกรัฐมนตรีประกาศลาออกนะคะแต่ขอรอฟังเหตุผลคำวินิจฉัยของศาลก่อนนะคะขณะนี้ว่าจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวก็มีรายงานเรื่องนี้นะคะว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา173ที่กำหนดว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของพระราชกำหนดเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรา172เนี่ยนะคะจะต้องมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบไม่น้อยกว่า2ใน3จำนวนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งตอนนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีทั้งหมด9คนก็หมายความว่าจะต้องมีเสียงอย่างน้อย6คนนะคะที่เห็นตรงกันว่าพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญค่ะก็ถ้าเห็นว่า6คนเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยอีก 200,000 ล้านที่เหลือที่จะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเนี่ยก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้นะคะ
1: ครับผมคุณฟังทักทายเข้ามาเพิ่มเติมคุณจิ๊บเจี๊ยบนะครับบอกว่ารายงานตัวจากลูกทัวร์ไม่พลาดฟังนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณรันขอให้ฝ่ายค้านทำสำเร็จนะครับแล้วก็คุณแชล่มนะฮะฟังอยู่นะครับแล้วก็คุณสมัยฟังอยู่จากพิษณุโลกด้วยนะครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของการเมืองเรื่องของผลสำรวจของนิด้าโพ
0: เป็นยังไงคะ
1: เปิดเผยผลสำรวจออกมาแล้วนะครับความนิยมคะแนนนิยมทางการเมืองประจำไตรมาสที่2ของปีนี้เขาไปสำรวจประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศเป็นกลุ่มตัวอย่างนะ 2,500 ตัวอย่างระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมที่ผ่านมาก็พบว่าบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดในขณะนี้ก็คือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
0: คุณเทงนะคะ
1: ใช่หัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้ไปร้อยละ 22.08 นะครับผลสำรวจเดี๋ยวยังพบด้วยนะครับว่าอันดับ2ก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยร้อยละ 21.68 อันดับ3รองลงมาครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 11.80 และอันดับ4ครับนายยศชนันวงสวัสดิ์พรรคเพื่อไทยร้อยละ 11.64 ครับในขณะที่ร้อยละ 10.24 ยังบอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้เลยครับส่วนคะแนนนิยมทางการเมืองนะครับพรรคประชา

0: ชนยังครองอันดับ1ได้รับการสนับสนุนร้อยละ 34.80 ตามมาด้วยพรรคภูมิใจไทยร้อยละ 17 พรรคเพื่อไทยร้อยละ 16.84 พรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 12.68 และร้อยละ 5.32 บอกว่ายังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้เลยนะครับทั้งนี้การสำรวจด้วยการดำเนินการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากประชาชนทั่วประเทศก็ 2,500 ตัวอย่างนะครับมีค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ5ตามระดับที่เป็นระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ97นะครับที่เขาไปสำรวจมาหลายท่านฟังแล้วก็บอกว่าสำรวจใครอ่ะนะก็ตัวอย่างนะเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2,500 ตัวอย่างครับ
1: แค่เราไม่ได้เป็นคนที่ได้รับการโทรศัพท์มาจากกลุ่มการทำโพลเท่านั้นเอง
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้เบศเคยได้รับสักครั้งไหมคะ
0: ไม่เลย
1: ดิฉันก็เช่นเดียวกันนะคะ
0: แต่ผมเคยไปทำโพลนะเคยแบบไปสำรวจ
1: เจ้าหน้าที่ที่ไปสำรวจใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วก็คือไปสุ่มอย่างนี้แหละนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปเจอใครบ้างนะฮะ
1: ค่ะก็จากเรื่องโพนะคะมากันที่เรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมกันบ้างค่ะประธานวิปรัฐบาลนะคะก็เผยว่าฝ่ายค้านขอตั้งกรรมธิการร่างพรบนิรโทษกรรมซึ่งถ้าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้กฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยช้าออกไปอีก 2-3 เดือนนะคะนายกรวีปริศนานันทกุลค่ะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเตรียมพิจารณาร่างพรบสร้างเสริมสันติสุขนะคะโดยสาระสำคัญก็คือการนิรโทษกรรมผู้ต้องหาคดีชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี2548ถึง2568นะคะหลังผ่านความเห็นชอบของสว.ค่ะว่าวันนี้ทางวิปรัฐบาลนะคะจะมีการประชุมประจำสัปดาห์ถึงกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งจะมีการหารือเกี่ยวกับร่างพรบของร่างพรบเสริมสร้างเสริมสันติสุขด้วยนะคะซึ่งทางสว.ก็ได้ส่งกลับมาให้ที่ประชุมเนี่ยจะได้มีการหารือกันว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีความเห็นอย่างไรถึงสิ่งที่สว.แก้ไขมาว่ามีความเห็นอย่างไรเท่าที่ดูจากความเห็นที่สว.แก้ไขมาเนี่ยนะคะก็ยังคงอยู่ในแนวทางที่ฝ่ายการเมืองรับได้หรือถ้ามีประเด็นไหนติดใจหรือจำเป็นต้องมีการตั้งกรรมาธิการร่วมกันของทั้งสองสภาเนี่ยก็ไม่ขัดข้องแต่ถ้าดูแล้วทุกฝ่ายพอรับได้เราก็จะเดินหน้าเพื่อแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ให้กฎหมายฉบับนี้นี่ออกมาได้เร็วที่สุดค่ะนายกรวีก็บอกว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีประเด็นที่ต้องหารือกับพรรคเพื่อไทยเพราะมองว่าอย่างไรก็ตามหากว่ารับได้กับ เรื่องของกฎหมายนี้นะคะกับสิ่งที่สว.แก้ไขมาเนี่ยก็จะเดินหน้าไม่ต้องปรับแก้นะคะส่วนท่าทีของฝ่ายค้านมีท่าทีค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าไม่รับแล้วก็ขอไปตั้งกรรมาธิการร่วมค่ะซึ่งจุดยืนเรื่องของนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองเนี่ยก็บอกว่าก็จะเว้นนะคะสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112ถือว่าเป็นจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามเชื่อว่าสุดท้ายกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะออกมาใช้อย่างแน่นอนนะคะถ้าทุกคนเห็นตรงกันและรับได้กฎหมายก็ออกมาเร็วแต่ถ้ามีการตั้งกรรมาธิการร่วมก็ต้องเข้าสภาในสมัยประชุมหน้าก็ต้องใช้เวลาอีก 2-3 เดือนนะคะก็จะล่าช้าออกไปอีกขณะที่เรื่องนี้ค่ะนายสุทินคลังแสงนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็กล่าวถึงกรณีเรื่องนี้ว่าจะต้องฟังทางวิปรัฐบาลว่าจะมีการพิจารณาอย่างไรค่ะเพราะว่าตัวแทนของแต่ละพรรคก็จะนำความเห็นของสมาชิกเนี่ยมาคุยกันตนเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องคุยให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองค่ะแล้วก็สามารถผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาได้สำเร็จเนื่องจากผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยมีทั้งกลุ่มที่ผิดพลาดหลงผิดไปจากเหตุการณ์เมืองก่อนหน้านี้นะคะเมื่อกฎหมายออกมาก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็สามารถสร้างความปรองดองความสามัคคีเกิดขึ้นในชาติได้เขาจะได้มีศักยภาพใช้ศักยภาพของตัวเองนะคะในการไปพัฒนาประเทศชาติด้วยสำหรับบุคคลที่ได้รับการนิรโทษกรรมหากว่ากฎหมายนี้ออกมาได้นะคะ
0: ครับผมไปต่อกันที่คุณเรืองไกรนะครับตอนนี้มีการร้องสอบนะฮะร้องปปช.สอบ5 ส.ส.พ่วงปลัดกระทรวงมหาดไทยยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จนะครับก็คุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะครับบอกว่าได้มีการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส. 5 คนและปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับว่ามีการยื่นบัญชีด้วยการปกปิดข้อเท็จจริงหรือไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินและหนี้สินเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา114 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับโดยนายเรืองไกรเนี่ยบอกว่าได้ยื่นคำร้องอ้างอิงแนวคำพิพากษาศาลฎีกาแผนก

0: แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งวินิจฉัยว่าผู้ดำรงตำแหน่งของรัฐมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ถูกต้องละเอียดและครบถ้วนตามกฎหมายหากจงใจยื่นข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าปกปิดข้อมูลเท็จจริงนะครับที่ควรแจ้งอาจต้องพ้นจากตำแหน่งหรือว่าถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือว่ามีความผิดตามกฎหมายคุณเรืองไกรบอกว่าจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินที่ปปช.เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ก็พบว่ามีหลายกรณีที่อาจจะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความครบถ้วนของข้อมูลโดยผู้ที่ขอให้ตรวจสอบในครั้งนี้นะครับมี6รายในจำนวนนี้ก็รวมถึงนางสาวภคมลหนุนอนันต์ซึ่งมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงรายได้และเงินได้พึงประเมินว่านำรายได้จากการเช่าอาคารไปรวมยื่นในภาษีบุคคลธรรมดาหรือไม่ส่วนนายเกรียงศักดิ์ฝ้ายศรีงามครับก็มีข้อสังเกตข้อสงสัยว่าการแสดงรายได้3ปีและรายละเอียดรายจ่ายไม่ปรากฏในข้อมูลที่เปิดเผยรวมถึงการคำนวณยอดรายได้ที่อาจจะคาดเคลื่อนและบอกว่าร้อยตรีว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญนะครับก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการรายละเอียดบัญชีทรัพย์สินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับตำแหน่งคุณเรืองไกรเนี่ยบอกว่าต้องการให้ปปช.ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและก็คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือไม่และถ้าหากพบข้อบกพร่องหรือว่ามีพยานหลักฐานไม่เพียงพอก็ขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปครับ
1: อืมค่ะจากเรื่องนี้นะคะขอไปที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะก็กองทัพบกก็บอกว่าทางกัมพูชาเนี่ยออกมาให้ข่าวปลอมนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยโยนผิดมาที่ฝ่ายไทยค่ะกล่าวหาเรื่องของการปาระเบิดใส่นะคะชี้ว่าทหารกัมพูชาเนี่ยพลาดเหยียบระเบิดที่เป็นทุ่นระเบิดของตัวเองเนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นการสร้างข่าวใส่ร้ายให้กับทหารไทยนะคะพลตรีวินไทยสุวารีค่ะโฆษกกองทัพบกก็มีการชี้แจงกรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 12:35 นาทีเนี่ยมีทหารไทย7นายลาดตระเวนนะคะบริเวณพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็บอกว่าทหารไทยเนี่ยคว้างระเบิดมือ1ลูกเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาเนี่ยได้รับบาดเจ็บ3นายนะคะพลตรีวินไทยก็บอกว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จและเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่นะคะก็พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ได้เกิดจากการกระทำของทหารไทยอย่างที่ถูกกล่าวอ้างโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ทางการกัมพูชากล่าวอ้างนั่นแหละค่ะก็คือ 12:35 นาทีช่วงนั้นกำลังพลฝ่ายไทยเนี่ยกำลังปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองแล้วก็สร้างเส้นทางในฝั่งไทยตามปกติและการตรวจเนี่ยก็พบว่าทหารกัมพูชาเนี่ยก็มีการเข้ามาสังเกตการในการปฏิบัติการของฝ่ายไทยค่ะ เวลาประมาณ 12:00 นนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ได้ยินเสียงระเบิดดังจากฝั่งกัมพูชาพร้อมกับเกิดความโกลาหลในการเข้าให้ความช่วยเหลือของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บของฝั่งกัมพูชาค่ะโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยเนี่ยไม่ได้ใช้อาวุธในการคว้างเข้าไปในฝั่งกัมพูชาแต่อย่างใดนะคะกองทัพบกประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากกำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาที่ยังขาดความชำนาญแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตรายก็เลยพลาดเหยียบทุ่นระเบิดที่ฝ่ายของตนเองเนี่ยฝังแล้วก็เคยตกค้างอยู่เรื่องนี้โฆษกกองทัพบกก็ย้ำนะคะว่ากองทัพยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงแล้วก็ยึดมั่นในการใช้กำลังตามกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอให้ประชาชนประชาคมระหว่างประเทศอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนปราศจากหลักฐานการรับรองพร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการสร้างข่าวปลอมเพื่อใส่ร้ายประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์และบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนในขณะนี้ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์

0: าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
2: ครับคุณเอกนงครับสภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับเห็นว่ามีประกาศฉบับล่าสุดออกมานะครับเป็นยังไงครับ
3: ค่ะก็เป็นฉบับสุดท้ายนะคะเรื่องของตัวพายุไมซักค่ะ
2: ครับ
3: ตอนนี้ก็อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวจะอ่อนอีกบริเวณประเทศจีนตอนใต้นี่แหละค่ะก็คือจะสลายตัวไปเลยนะบริเวณนั้นแต่ว่ายังคงส่งผลทำให้ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะก็ยังคงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะซึ่งก็จะเน้นบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะในขณะที่ร่องมรสุมก็ยังคงพัดผ่านอยู่บริเวณประเทศเมียนมาลาวตอนบนเวียดนามตอนบนวันนี้ทางด้านภาคเหนือตอนบนกับด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะ
2: ครับจังหวัดไหนที่จะหนักๆเลยนะครับวันนี้ครับ
3: สำหรับวันนี้ถ้าเป็นเรื่องของฝนหนักมากนะคะก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือตอนบนแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากแล้วก็อาจจะมีจังหวัดน่านนะคะส่วนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็เน้นตอนบนเช่นกันนะที่หนักมากจะเป็นทางด้านจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมค่ะ
2: ครับทางขยับลงมาทางภาคกลางล่ะครับเป็นยังไงครับวันนี
3: ้ภาคกลางแถวกาญจนบุรีราชบุรีที่เป็นด้านรับมรสุมยังมีโอกาสมีฝนตกหนักค่ะ
2: กรุงเทพปริมณฑลวันนี้
3: เริ่มการฝนมาตรงไหมฮะเริ่มมาในช่วงเช้ามืดเนี่ยแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยเป็นฝนละอองนะก็มาแถวแถบสมุทรปราการกรุงเทพแถวด้านตะวันออกนะฮะวันนี้ก็ยังให้ไว้ที่140ค่ะ
2: ร้อยละ40
4: ก็ฝนช่วงเช้าใช่ไหมคะ
2: เป็นช่วงเช้า
3: ไม่เน้นค่ะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยมีกลุ่มฝนเข้ามาแล้ว
2: แล้วก็
3: กลุ่มฝนคือเคลื่อนออก
2: มาได้ตลอดใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับมีทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายค่ำค่ะ
2: อ๋อฮะแล้วทางขยับไปทางใต้แล้วครับเป็นยังไงครับวันนี้ครับ
3: ภาคใต้ฝนน้อยเลยค่ะก็จะมีแค่ทางด้านภาคใต้ตอนบนบนนะคะแถวเพชรบุรีประจวบแล้วก็ลงไปตอนล่างๆเลยแถวนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะยะลานราธิวาสแต่ก็เป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยค่ะ
4: ฝนเล็กน้อยคลื่นลมไม่น่ากังวลใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้น
3: คลื่นลมอ่อนลงแล้วค่ะก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะบริเวณภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ประมาณ2เมตรก่อนหน้านี้2-3นะแต่ว่าฝนในทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยค่อนข้างเยอะรวมถึงอ่าวไทยตอนบนด้วยก็ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนค่ะ
2: ฮะมีคุณฟังสอบถามเข้ามานะครับวันนี้วันที่4แล้วออวันที่4แล้วนะที่โซนอำเภอศรีดาโคราชฝนไม่มีเลยนะครับแรงมาก
3: เมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ํมีตกนะแถวตะวันแถวข้างล่างนะแถวนครราชสีมาสุรินทร์นะเป็นปริมาณปานกลางเลยนะฝนรวม24ชั่วโมงก็จะ30กว่าละนะฮะแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆไงแต่ว่าตอนนี้กลุ่มฝนที่อยู่ทางด้านนครนายกปราจีนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าไปได้อีกนะทางด้านจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ฝนน่าจะดีกว่าเมื่อวานนะแต่เปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้เยอะค่ะก็ร้อยละ40ค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อฮะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
3: ช่วงนี้นะบางพื้นที่ฝนลดลงค่ะจะเป็นแถวตอนกลางนะแถวถึงด้านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทางด้านกรุงเทพด้วยนะเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ที่ยังคงเยอะอยู่ก็จะเป็นภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเน้นตอนบนนะที่อาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้รวมถึงด้านตะวันตกของภาคที่เป็นด้านรับมรสุมแถวมะฮ่องสอนกับตากนะครับส่วนภาคใต้ช่วงนี้ฝนน้อยลงค่ะจะมีแค่ทางด้านภาคใต้ตอนบนเปอร์เซ็นต์ฝนของภาคใต้ก็มีแค่ร้อยละ20-30ของพื้นที่ค่ะ
2: ครับชานี้ขอบคุณนะครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนะฮะก็มาติดตามอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ฟังครับเรื่องของขยะนะจำนวนมหาศาลนะครับที่ถ้าพัดถูกพัดเข้าไปปะทะกับกำแพงหมู่บ้านจนพังเสียหายนะครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็มีการ

0: สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีครับเร่งตรวจสอบกรณีเหตุฝนตกหนักและมวลน้ำเนี่ยพัดพาขยะจำนวนมากไหลทะลักเข้าไปปะทะกำแพงหมู่บ้านนะครับจนพังเสียหายในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับก็นายวราวุธเนี่ยเปิดเผยนะครับว่าได้มอบหมายให้นายพีรยศกันกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะแหล่งที่มาของกองขยะและเศษวัสดุที่ถูกพัดเข้ามาในพื้นที่ชุมชนพร้อมกับตรวจสอบว่าพื้นที่นี้มีการประกอบกิจการในลักษณะของการคัดแยกฝังกลบหรือว่ารีไซเคิลหรือไม่และมีการใช้เครื่องจักรรถตักหรือว่ารถโฟล์คลิฟต์นะครับรวมถึงการจ้างแรงงานเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงานหรือไม่ทั้งนี้ถ้าหากผลการตรวจสอบพบว่าเข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรมครับจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ทันทีตั้งฐานประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา12ก็จะมีโทษนะครับมาตรา50มาตรา52โทษทั้งจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมอาจจะมีคำสั่งในการระงับการประกอบกิจการแล้วก็ให้ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนายวรวุฒิเพิ่มเติมนะครับบอกว่าได้กำชับให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดและรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบเป็นระยะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะนางพัชรนันท์นะคะผ่องผาดเป็นนายอำเภอศรีราชาค่ะก็บอกว่าได้สั่งการให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแล้วก็ค่าเยียวยากับชาวบ้านทั้งหมดค่ะแล้วก็เตรียมเรียกเจ้าของที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันหารือวางแนวทางเพื่อเปิดทางน้ำธรรมชาติแล้วก็ทำระบบระบายน้ำใหม่เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะคะพอเห็นภาพแล้วคุณภูเบศเป็นทะเลโฟมนะเข้ามาชนแบบกำแพงหมู่บ้านแล้วชนจนพังเนี่ยมันรุนแรงมากบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายไป10หลังคาเรือนเลยนะคะทรัพย์สินในบ้านเนี่ยก็คือมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ท่วมอยู่แบบท่ามกลางกองขยะรีไซเคิลอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ภาครัฐต้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านในอำเภอศรีราชาค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่วมทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าว

0: ในเจาะลึกประเด็นร้อน
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
5: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเลยค่ะกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะแพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
6: และน้ำหวานอิสรีค่ะเมื่อสักครู่ไหว้คู่แบบกระดุกกระดิกนิดนึงเพราะว่าร
5: ีบ
6: ล็อกอินอีเมลนะคะก็ต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์วันนี้ตรงกับวันที่6เดือน
5: 7
6: กรกฎาคม
5: ค่ะเข้าสู่เดือนใหม่อีกแล้วครึ่งปีเลยแล้วสิเนาะเลยครึ่งปีละ
6: เกินละเข้าสู่ครึ่งหลังไฉไลกว่าเก่าหรือไม่อ่ะมาติดตามข่าวสารจากเราสองคนกันนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถรับฟังข่าวสารจากเราและช่วง 6:40 น.ค่ะคุยกับคุณเบอร์นี่มากิลาสผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์นะคะเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายการเก็บบัดเจ็ตต่างๆได้มาจากไหนก็มาจากประชาชนนั่นเองนะคะและเขาจะมีนโยบายในการนำเงินเหล่านี้เนี่ยเก็บด้วยวิธีไหนจัดสรรไปอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันกับคุณเบอร์นี่นะคะ
5: และ7:00 น.วันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนค่ะอาจารย์เกษมสันวีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะก็จะพาเราไปพูดคุย AI กับราชการไทย EP 2ต่อเนื่องกันจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
6: ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วคุณ
5: ไม่ได้มาค่ะ
6: ไม่ได้มานะคะแต่ว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าอาจารย์ก็ฉายภาพให้เราเห็นนะคะว่าเรื่อง AI เนี่ยในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตนะเขามองว่าเป็นโจทย์ที่สำคัญมากๆนะคะแล้วผู้ที่มานั่งตำแหน่งสูงสุดในการขับเคลื่อนและดูแลเนี่ยมักจะเป็นคนที่สำคัญที่สุดของประเทศด้วยอย่างเช่นประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีนะค
5: ะ
6: วันนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันภาค2 AI กับราชการไทยและจะช่วยยกระดับขับเคลื่อนชาติเราได้อย่างไรบ้างมาติดตามกันนะคะ
5: คุณผู้ฟังก็ติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางนะคะนอกจากทางวิทยุนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้ FM 100.5 ค่ะ Facebook ก็เข้ามาได้นะคะมาให้กำลังใจได้ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ Facebook Fanpage Mcot News FM 100.5 หรือว่าเพจของ Good Morning ASEAN เองค่ะ
6: ค่ะวันนี้สโลไปบ้างโปรดเห็นใจ
5: ทำไมคะ
6: ทะเลาะกับหมอนเปลี่ยนหมอน
5: หมออ
6: ยากจะให้มันเข้าที่แต่ไม
5: ่คือเป็นเรื่องหาหมอนสุขภาพอะไรแบบนี้ไหม
6: อุตส่าห์ซื้อแบบเวอร์ชันระดับโรงแรมอ
5: ่
6: ะ
5: ขนเป็ดนุ่ม
6: เป็ดก็ไม่เวิร์กเท่าที่ลองมา
5: ก็เลย
6: แบรนด์ดัง
5: สงสัยต้องกลับไปใช้ของเดิม
6: นั่นน่ะสิเดี๋ยววันนี้จะไปลองหมอนด้วยนะคะจะไปซื้อที่ห้างเลยทีเดียวนะจะได้ทดสอบว่าเป็นอย่างไรนะอ่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพูดคุยกับเราสองคนเข้ามาได้ค่ะที่แฟนเพจ Mcot News FM 100.5 Facebook นะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok Live ก็มีเหมือนกันช่องทาง Line ก็ได้เช่นเคยนะคะ
5: ค่ะเอาล่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเดี๋ยวแพทพาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับแอปเปิ้ลกันหน่อยดีกว่าค่ะ
6: ที่ตอนนี้ไ
5: ม่ใช่แอปเปิ้ลที่ไม่ใช่ผลไม้แอปเปิ้ลที่เป็นโทรศัพท์มือถือเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่นะคะอย่างที่เราทราบว่า Apple ตอนนี้เขาก็ปวดหัวเรื่องของ RAM นะก็คือ Memory Chip ที่ขาดตลาดหนักมาก

0: ากนะคะสาเหตุหลักก็คือ AI Data Center แย่งซื้อแรมไปเยอะจนราคามันพุ่งมากๆนะคะพุ่งขึ้นมาเกือบ4เท่านะแค่3ไตรมาสเท่านั้นนะคะผลก็คือ Apple ก็คือต้องขึ้นราคาพวก MacBook iPad นะคะขึ้นไปแล้วด้วย 17-25% เมื่อวีคที่แล้วเคยอัปเดตข่าวนี้ไปแล้วแล้วก็หุ้นร่วงหนักมูลค่าตลาดหายไปกว่า 2.3 ล้านดอลลาร์ในวันเดียวนะคะรวมถึง iPhone ก็ตัวใหม่เนาะก็คาดว่าจะราคาเพิ่มขึ้นทาง Apple ค่ะตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการเจรจานะคะไปขอไฟเขียวจากรัฐบาลทรัมป์เพื่อจัดซื้อชิปหน่วยความจำจากบริษัทจีน2แห่งนะคะก็คือฉางซินหรือว่าตัวชื่อเต็มๆก็คือฉางซินเมมโมรีเทคโนโลยีแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะคะก็คื อบริษัทตัวย่อ YMTC หรือว่าหยางซีนะคะ Memory Technology นั่นเองค่ะโดยเขาตั้งใจจะนำชิปเหล่านี้เนี่ยมาใช้เฉพาะในอุปกรณ์ที่วางจำหน่ายภายในประเทศจีนเท่านั้นซึ่งหากการเจรจาสำเร็จจะทำให้ Apple นะคะมีซัพพลายเออร์ชิปเพิ่มขึ้นนะจากที่เคยพึ่งพาแค่ Samsung Electronics SK Hynix แล้วก็ Micron เท่านั้นค่ะแต่ประเด็นหลักก็คือ2บริษัทจีนนี้เนี่ยนะคะเป็นบริษัทที่เคยอยู่ในบัญชีดำของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนื่องจากถูกมองว่าเป็นบริษัทที่สนับสนุนกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนแม้กฎหมายไม่ได้ห้ามการซื้อขายโดยตรงแต่ก็เสี่ยงเรื่องชื่อเสียงแล้วก็ความกังวลในเรื่องของการเมืองพอสมควรค่ะเพราะข่าวออกมาว่า Apple เนี่ยมีแพลนนะว่าอยากจะไปติดต่อซื้อนะก็โดนทางสสถล่มทันทีนะคะโดยคุณจอห์นมูลีน่าประธานกรรมธิการจีนของสภาที่บอกว่านี่มันเป็นความผิดพลาดร้ายแรงเพราะจะทำให้สหรัฐเนี่ยพึ่งพาจีนมากขึ้นในเทคโนโลยีสำคัญคล้ายกับดราม่าปี2022ที่ Apple เนี่ยเคยถูกวิจารณ์อย่างหนักจนล้มแผนซื้อชิปนะคะจากบริษัทจีนก็คืออ๋อเมื่อกี้แพตตี้พูดชื่อผิดนะคะมี2ชื่อนะฉางซินนะคะกับอีกบริษัทหนึ่งชื่อหยางจื่อนะคะมาแล้วเขาเคยต่อหยางจื่อไปแล้วทีนึงแต่ดีลนั้นก็ไม่สำเร็จแม้ว่ากฎหมายนะคะแม้ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ย Apple เนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นต้องขออนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อซื้อชิปจากบริษัทเหล่านี้โดยตรงแต่ความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความเสี่ยงสูงการตัดสินใจดังกล่าวอาจสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองในสหรัฐที่มีความกังวลเรื่องความมั่นคงค่ะนอกจากนั้นสภาคองเกรสบางส่วนเนี่ยก็ได้ออกมาวิจารณ์ว่าบริษัททั้ง2แห่งนี้เนี่ยนะคะมีส่วนสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารและเป้าหมายด้าน AI ของจีนหาก Apple เดินหน้าดีลนี้ต่อไปเนี่ยอาจถูกมองว่าเป็นการขัดขวางความพยายามของสหรัฐในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานและชะลอการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI กับจีนได้ค่ะแล้วก็ที่น่าสำคัญที่น่าสนใจก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันนะคะหลังที่ Apple เนี่ยประกาศจับมือกับ Intelผลิตชิปในอเมริกานั่นเองก็ดูย้อนแย้งนิดๆนะฝั่งหนึ่งบอกลดพึ่งพาจีนอีกฝั่งหนึ่งก็ยังอยากจะซื้อของจีนอยู่นะคะสรุปก็คือ Apple เนี่ยตอนนี้เขาเจ็บหนักเรื่องต้นทุนของแรมเลยต้องหาทางลัดซื้อของถูกจากจีนแต่ดันไปชนประเด็นความมั่นคงกับการเมืองทั้งทีนะก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลจะปล่อยผ่านไหมค่ะ
1: แม่สีสันในยามเช้า แล้วเมื่อสักครู่คุณแพตตี้มีแตะถึงคุณทรัมป์วันนี้ไม่ได้มีประเด็นใหญ่ที่จะพาไปเจาะลึกขยายความอะไรมาก
0: ไม่มีแท็บลอย
1: พักบ้าง ให้ท่านพักหรือให้เราพักไม่รู
0: ้ไม่รู
1: ้ที่แน่ๆคือท่านเพิ่งจะได้เครื่องบินใหม
0: ่
1: ใช้ไรกว่าเดิม
0: แน่นอน
1: นะคือจริงๆมีโครงการที่เขากำลังทำเครื่องบิน Air Force One โดย Boeing อยู่นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะเสร็จพร้อมใช้งานในปี2028ซึ่งกว่าจะนับถึงตอนนั้นเนี่ยท่านก็หมดวาระอาจจะไม่ได้ใช
0: ้
1: ก็เลยได้ของขวัญมาจากกาตาร์ค่ะเป็นเครื่องบินที่เปรียบเสมือน Air Force One นะเราก็ได้มาเนี่ยมูลค่าก็ไม่ต้องตีกันเนาะก็แพงแหละนะเป็นของขวัญราคาสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอามาทำให้มีความสามารถที่จะเป็น Air Force One ได้ใช่ไหมเขาก็ต้อง implement พวกระบบติดตั้งระบบต่างๆที่ทำให้ประธานาธิบดีเนี่ยสามารถบัญชาการทั้งกองทัพก็ดีนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการปล่อยนิวเคลียร์เนี่ยสามารถทำได้บนเครื่องบิน Air Force One ดังนั้นระบบนี้เนี่ยต้องใช้งบประมาณในการติดตั้งอีกประมาณ1 บิลเลียน
0: โอ้เยอะมาก
1: US dollars ซึ่งเป็นเงินภาษีจากประชาชนและเมื่อ Air Force One ตัวจริง2028เสร็จแล้วลำนี้จะไปไหนในเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่านะคะท่า

0: จะให้กลายเป็นห้องสมุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: หลังจากนี
1: ้คือ
0: ทุกท่านเนี่ยเขาจะมีเหมือนคล้ายๆอนุสรณ
1: ์ของเขา
0: ห้องสมุดที่ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาผลงานใดๆก็ตามได้เนี่ยนะคะแล้วก็เครื่องบินลำนี้เนี่ยในอนาคตจะกลายไปเป็นสิ่งนี
1: ้ห้องสมุด
0: เดี๋ยวรอติดตามกันต่อค่ะเมื่อสักครู่คุณแพตตี้แตะถึงแอปเปิลที่ไม่ใช่ผลไม
1: ้
0: พาไปดูผลไม้บ้างก็คือทุเรียนจ
1: ุ
0: เรียนปีนี้โดนไปหรือยังคะ
1: โดนแล้ว1เม็ด
0: 1เม็ดถ้วนว้าวคุณชอบกรอบนอกนุ่มในดิฉันจำได้
1: ใช่ๆๆไปกินหน้าตลาดไอ้กินหน้าร้านเลย
0: หรอ
1: ใช่
0: คุณเปิดตรงนั้นเลยหรอ
1: เออใช่เหมือนกับมันก็เป็นฟิลเดินตลาดน่ะ
0: อ๋อว้าว
1: กินสดๆกินกับเพื่อนไงมันก็ดูแบบ
0: แหวกออกมา
1: จอยๆเลยเขาขาดปุ๊บแล้วก็กินเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: โอเคค่ะอันนี้แบบกรอบนอกนุ่มในที่คุณพัตตี้ชอบแต่ว่าทุเรียนที่เวลาเขาขายแล้วต้องขายแบบสุกคาต้นเนี่ยก็คือมูซังคิงนะคะตอนนี้ทุเรียนมาเลเซียมูซังคิงล้นตลาดค่ะทำให้ราคาขายปลีกเนี่ยร่วงลงไปเกือบ 90% เลยทีเดียวนะคะข่าวนี้มาจากนิเกอีเอเชีย Malaysia's durian boom sours as prices plunge นะคะซึ่งเป็นข้อมูลรายงานผ่านนิเกอีเอเชียค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาทุเรียนมูซังคิงนะลดลงเกือบ 90% เลยทีเดียวจากภาวะอุปทานล้นตลาดหรือว่า over supply นะคะราคาทุเรียนมูซังคิงเนี่ยลดลงจากปกติที่90-100ริงกิตก็ประมาณ750-820บาทต่อกิโลกรัมนะคะเหลือประมาณ7ริงกิตหรือ80บาทต่อกิโลกรัมลดลงไปเยอะเหมือนกันนะซึ่งภาวะล้นตลาดนี้นะคะก็ก่อให้เกิดคำถามในวงกว้างว่าเอ๊ะกำลังการผลิตเนี่ยมันขยายตัวเร็วกว่าขีดความสามารถของประเทศในการทำการตลาดการแปรรูปและการส่งออกผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือเปล่านะคะคือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมองว่าการเติบโตของผลผลิตแซงหน้าการเติบโตความต้องการในประเทศและขีดความสามารถของตลาดในการดูดซับอุปทานคือผลิตออกมาแล้วเนี่ยกินไม่ทันขายไม่ทันทำการตลาดไม่ทันนะคะเป็นข้อมูลที่ให้โดยองค์การการตลาดเกษตรแห่งสหพันธรัฐของมาเลเซียเขานะคะดังนั้นมันก็เลยทำให้ราคาเนี่ยร่วงลงแบบรวดเร็วและผู้ประกอบการนะที่เพาะปลูกทุเรียนมูซังคิงก็ได้รับผลกระทบค่ะเกษตรกรเนี่ยบอกว่าการร่วงลงของราคาเนี่ยนะคะมาจากหลายๆปัจจัยที่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นทุเรียนที่ปลูกพร้อมๆกันก่อนหน้านี้ผลมันออกสุกพร้อมกันและสภาพอากาศที่ร้อนกับแห้งแล้งเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เอลนินโยทำให้ทุเรียนเนี่ยออกดอกพร้อมกันในหลายพื้นที่ของมาเลเซียทุเรียนมาเลเซียถูกทำการตลาดในฐานะสินค้าพรีเมียมมาอย่างยาวนานนะคะโดยเขาสามารถทำราคาได้สูงในตลาดอย่างจีนและสิงคโปร์แต่ว่าจะต่างกับของไทยที่ไทยเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนสุกเพื่อให้มีความแข็งแกร่งทนทานต่อการขนส่งทางไกลนะคะในขณะที่เกษตรกรชาวมาเลเซียอย่างที่ดิฉันได้เล่าไปเมื่อสักครู่ว่าเขาจะเน้นการให้ความสำคัญการเก็บผลไม้ที่สุกตามธรรมชาติบนต้นโดยเขาจะใช้ตาข่ายค่ะขนาดใหญ่รองรับเมื่อผลทุเรียนเนี่ยร่วงลงมานะคะตัวแทนของมาเลเซียบอกว่าราคาที่ลดลงเนี่ยไม่ได้มีสาเหตุมาจากความต้องการของตลาดจีนที่ลดลงโดยมาเลเซียเขาส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนนะคะจำนวน 11,000 กว่าเมตริกตันในช่วง5เดือนแรกของปีนี้นะคะเทียบกับของปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วจะส่งออกไปจีนอยู่ที่ 3,029 ตันดังนั้นสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการในตลาดจีนเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะคะหลังจากที่เขาได้รับการอนุมัติให้ส่งออกทุเรียนผลสดได้ในปี2024ในทางกลับกันค่ะผลไม้ที่ไม่ผ่านมาตรฐานการส่งออกส่วนใหญ่ก็จะต้องขายกันในประเทศคล้ายๆเราเนาะดีๆเราส่งขาย
1: ใช่ๆ
0: ที่เหลือเราก็ชื่นๆกิน
1: ใช่ๆ
0: ตรงนี้ก็เลยสร้างแรงกดดันต่อราคานะพอมันสุกเยอะๆเนี่ยก็กินกันไม่ทันนะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าความท้าทายตอนนี้เนี่ย ก็คือการรับประกันว่าขีดความสามารถทางด้านการตลาดของมาเลเซียจะเติบโตควบคู่ไปกับกำลังการผลิตอย่างเช่นการหาเป้าหมายปลายทางการส่งออกใหม่ๆและการสร้างธุรกิจใหม่ๆในตลาดภายในประเทศค่ะเรื่องนี้มาจากนิกเกอิเอเชียฤดูทุเรียนปีนี้ดิฉันก็ยังไม่ค่อยได้โดนเท่าไหร่
1: ยังไม่โดน
0: มีซื้อให้คนอื่นบริโภคบ้าง

0: แต่ยัง
1: ตัวเองก็เวลาเดินผ่านในซูเปอร์มาร์เก็ตก็แก๊กๆบ้างไม่เยอะ
0: เออไม่
1: จริงจังคือจริงจังก็คือโทรสั่งให้มาเดลิเวอรี่ที่บ้านแต่ว่านี่จะแบบก็แก๊ก4-500
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: สองสัมภูแถวบ้านเป็นต้นคือแพงค่ะแถวบ้าน
0: เอออันแน่นอนอยู่ในฮะใจกลางเมืองซูเปอร์คุณแพง
1: อยู่ในซูเปอร์ห้าง
0: ค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้เหมือนเราพูดแต่ทรัมป์ไปนิดนึงอ๋อก็วีคที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเขา
1: ทำไมคุณคิดถึงเหรอคะ
0: ไม่คิดถึงไงข่าวเขาเงียบไปแต่จริงมันก็ไม่ถึงกับเงียบมาก
1: เขามีบิ๊กอีเวนต
0: ์วันที่4ไงแค่นั้นแค่พูดแค่นั้นอ๋อเขามีวันชาติอเมริกากันแล้วก็เหมือนอะไรอะเหมือนขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ช้าเพราะว่าเหมือนมีพายุเข้าอะไรเงี้ยที่อเมริกาอะไรเงี้ยเขาก
1: ็
0: ยังพูดแล้วก็ใช้ศัพท์เป็นแบบ golden age นะอันใหม่คอนเซ็ปที่เขากล่าวสุนทรพจน์คือเขาก็เหมือนกับบอกว่าปีนี้ทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์น้อยกว่าทุกปีไม่ถึง40 นาที
1: เป็นไปได้อย่างไร
0: เป็นไปได้อย่างไร
1: คือการตั้งคำถามของส
0: ัง
1: คมแล้วก็ชอบมีชาวเน็ตเขาถ่าย
0: ม
1: ีวิดีโอลงในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะว่าในวาระฉลองครบรอบ250 ปีสหรัฐอเมริกาเนี่ยอีเวนต์คนหลอมแหลมหลงเหลงแทบไม่มีคน
0: แต่มันมีถ่ายทอดสดเนี
1: ่ยแล้วก็มีธง
0: เ
1: ซลอีกแล้วมีธงอิสราเอลเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน
0: ก็คำก็เอามาอัปเดตนิดนึงเป็นกลิ่นนะเขาก็บอกว่าศัพท์ของเขาก็บอกว่ามันประเทศเขาจะเข้าสู่ยุคทองแห่งอเมริกา Golden Age of America นั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวให้พาไปติดตามนะคะ3โมเดล AI ฝั่งสหรัฐหน่อยละกันเพื่อจะดึงความมั่งคั่ง AI คืนสู่ประชาชนนะคะ3โมเดลนี้มันเป็นยังไงคะก็คือมันเริ่มที่ Open AI นะคะที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเสนอในรัฐบาลสหรัฐให้ถือหุ้น 5% ในบริษัทหลังจากที่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศว่าจะหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท AI ราว 12-15 รายถึงข้อเสนอให้รัฐบาลถือหุ้นในบริษัท AI เหล่านี้โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์จากกำไรมหาศาลของบริษัท AI สู่ประชาชนซึ่งทรัมป์อ้างว่าหากบริษัทให้ความร่วมมือจะทำให้พลเมืองสหรัฐเนี่ยมั่งคั่งขึ้นค่ะโดยแหล่งข่าววงในก็เปิดเผยนะคะว่าแซมอัลแมนเนี่ย CEO ของ OpenAI มองว่าการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเสียไม่ใช่เข้ามามีส่วนได้เสียทางการเงินในบริษัทอาจเป็นแนวทางที่ช่วยแบ่งปันผลประโยชน์จากการเติบโตของ AI ให้กับสังคมในวงกว้างค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะในเดือนเมษายนเนี่ยแซมได้เคยเสนอแนวคิดให้บริษัท AI ของบริษัท AI ชั้นนำของสหรัฐเนี่ยโอนหุ้นประมาณ 5% เข้ากองทุนสาธารณะที่ชื่อว่า Public Wealth Fund ซึ่งเขาบอกมันจะมีรูปแบบคล้ายๆกับ Alaska Permanent Fundซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งไปแล้วที่เป็นกองทุนความมั่งคั่งของรัฐอลาสก้าที่นำรายได้จากน้ำมันไปลงทุนในหุ้นแล้วก็นำผลตอบแทนเนี่ยมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้รัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในรัฐค่ะโดย Public Wealth Fund เนี่ยจะเป็นกองทุนที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรืออุตสาหกรรมที่สร้างความมั่งคั่งระดับชาติโดยการเสนอให้รัฐบาลเข้ามาถือหุ้นบริษัทอาจเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะระหว่างภาคธุรกิจกับรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ลดแรงกดดันทางการเมืองด้วยการทำให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะประชาชนออกมาแสดงความกังวลเนาะอย่างที่เราทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของพวก data center รวมถึงผลกระทบของ AI ต่อการจ้างงานนะคะความมั่นคงทางไซเบอร์ในขณะที่รัฐสหรัฐเองเนี่ยก็เดินหน้าตรวจสอบ OpenAI แล้วก็ Anthropic อย่างเข้มข้นส่งผลให้การเปิดตัวโมเดลขั้นสูงของทั้ง2บริษัทเนี่ยต้องล่าช้าไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการหารือระหว่างรัฐสหรัฐแล้วก็ OpenAI ยังอยู่ในขั้นต้นเท่านั้นและอาจต้องได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสก่อนที่จะมีการจัดสรรหุ้นจริงๆสิ่งที่น่าจับตาก็คือข้อเสนอของ OpenAI ครั้งนี้เนี่ยจะกลายเป็นบรรทัดฐานให้บริษัท AI เจ้าอื่นจัดสรรหุ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกันหรือไม่อันนี้ต้องรอดูค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่รัฐสหรัฐเนี่ยแสดงความต้องการจะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงเนื่องจากสหรัฐเป็นศูนย์กลางของผู้นำผลิตนวัตกรรมนะคะแล้วก็กลายเป็นทำให้เรื่องนี้เนี่ยเขาได้เปรียบมาตั้งนานแล้วซึ่งหากรัฐ

0: รัฐเนี่ยสามารถเข้าไปถือหุ้นบริษัท AI ทุกแห่งก็จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่อโครงสร้างรายได้ของรัฐบาลกลางโดยหุ้น AI เนี่ยอาจจะกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของรัฐในระยะยาวเมื่อมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นรายได้ของรัฐก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยทำให้รัฐบาลนะคะไม่ต้องใช้วิธีขึ้นภาษีตรงๆเพื่อเพิ่มการจัดเก็บรายได้และอาจได้รับอานิสงส์จากเม็ดเงินลงทุนใหม่จากการที่ OpenAI หรือว่า Anthropic เนี่ยเดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO ในปีนี้แล้วก็ปีหน้าค่ะซึ่งพอมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะมันก็มีหลายโมเดลหลายๆคนก็ออกมาพูดแหละมันว่ามันมีหลายวิธีนะอ่ะยกตัวอย่างนะคะที่นอกจากวิธีที่เสนอหุ้น 5% ของ OpenAI เขาก็บอกว่าหนึ่งในดีลที่พูดถึงมากที่สุดก็คือเป็นการเก็บภาษีเป็นหุ้นแทนการจ่ายเป็นเงินสดก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดก่อนบริษัทจะทำอะไรเงี้ยก็คือให้จ่ายเป็นหุ้นครั้งเดียวคือโดยบริษัทจะต้องจ่ายภาษีเป็นหุ้นครั้งเดียวในสัดส่วน 50% และให้สิทธิประชาชนเนี่ยส่งตัวแทนเข้าไปนั่งในคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมตัดสินใจแล้วก็ป้องกันไม่ให้บริษัทดำเนินกิจการที่สร้างความเสียหายแก่สาธารณะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้ AI หรือว่าหุ่นยนต์พัฒนาโดยไม่มีการควบคุมไม่มีการกำกับดูแลเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานสิทธิความเป็นส่วนตัวแล้วก็สุขภาพจิตของประชาชนนะคะแล้วก็อีกดีลนึงเขาก็บอกว่าหรือว่าจะให้เป็นแบบรัฐให้เงินสนับสนุนแลกกับการถือหุ้นไปเลยก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าโมเดลที่พูดมานะคะทั้ง3ตัวหลักๆมันก็คืออันแรกคือเก็บภาษีเป็นหุ้นแทนการจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าแบบที่2รัฐให้เงินสนับสนุนแลกกับการถือหุ้นแล้วก็อันที่3คือการจัดตั้ง Public Wealth Fund เหมือนที่ OpenAI เสนอแลกกับหุ้น 5% ค่ะ
1: เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนไปละสำหรับ AI นะทั้งในเรื่องการทำงานการหาข้อมูลค้นคว้าต่างๆนะคะมาดูสถานการณ์อิหร่านกาตาร์กันค่ะรอยเตอร์สรายงานเอาไว้ว่าอิหร่าน and Qatar resume maritime trade Iranian state media reports นะคะเป็นรายงานที่รอยเตอร์เนี่ยเขาหยิบยกข้อมูลของสื่อท้องถิ่นของรัฐอิหร่านเนี่ยมารายงานการเดินเรือระหว่างท่าเรือจายร์ของอิหร่านนะคะกับท่าเรืออัลรูไวส์ของกาตาร์ตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาประสานงานร่วมกันนะคะระหว่าง2ฝ่ายท่าเรือทั้ง2แห่งเนี่ยตั้งอยู่คนละฝั่งของอ่าวเปอร์เซียนะมันเป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่รองรับการค้าระดับภูมิภาคนะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยท่าเรือจายร์ก็เคยถูกโจมตีหลายครั้งในช่วงที่เป็นจุดพีคจุดสูงสุดของสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านนะก็ปะทะกันตึกตักตึกตักนะคะและปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่องค์การส่งเสริมการค้าของอิหร่านเนี่ยให้ข้อมูลว่าสินค้าของอิหร่านเริ่มที่จะผ่านพิธีการศุลกากรที่ท่าเรือเจเบลอาลีใน UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางได้อีกครั้งนึงก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่าตอนนี้ถ้าเราพูดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในสมการนี้นะคะอย่างอิหร่านก็ดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ดีกาตาร์เนี่ยตอนนี้มันค่อยๆฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ตัวแปรอื่นๆก็
0: ยังอยู่
1: ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะคะหรือว่าอิสราเอลก็ดีก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะคะ
0: ค่ะเอาละค่ะข่าวต่อมานะคะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของสั้นๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้หรือก็ข่าวนี้สั้นๆค่ะไปที่กัมพูชานิดนึงนะคะที่ล่าสุดนี้เนี่ยมีการโต้นะคะท่านศรีหศักดิ์นะยืนยันว่ากระบวนการประนอมภาพบังคับที่เขาเรียกว่า unclose เนี่ยไม่สามารถนำมาใช้นะคะได้ก็คืออันนี้มันเป็นทางฝั่งสื่อท้องถิ่นกัมพูชารายงานค่ะเรื่องความเห็นจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาตอบโต้กรณีที่ท่านศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเหตุผลที่รัฐบาลไทยตัดสินใจระงับการเจรจาคณะกรรมการเขตแดนร่วมJoint Boundary Commission หรือตัวย่อ JBC เนื่องจากกัมพูชาเนี่ยตัดสินใจไม่พูดคุยทวิภาคีกับไทยเรื่องเขตทางทะเลและเดินหน้าไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาตินะคะทางกฎหมายทางทะเลหรือที่เรียกว่า unclose ทำให้เจรจา
1: unclose ใช่ไหมคะ UNCLOS unclose
0: ทำให้การเจรจา JBC ต้องระงับไว้

0: ดยกัมพูชาเนี่ยปฏิเสธเหตุผลดังกล่าวนะคะแล้วก็ยืนยันว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยทางทะเลนั้นเนี่ยไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการชะลอการกำหนดเขตแดนทางบกที่ตกลงกันไว้ได้พร้อมย้ำว่าอันคลอสเนี่ยเป็นวิธีการที่สันติในการกำหนดเขตทางทะเลสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงให้มากขึ้นในความสัมพันธ์ของไทยแล้วก็กัมพูชาป้องกันการบานปลายไม่ได้เป็นพื้นฐานสำหรับการทำลายความไว้วางใจกันนะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางท่านเสียศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายไทยมีความต้องการที่จะพูดคุยทวิภาคีกับกัมพูชาเพื่อสร้างความไว้ในเชื่อใจทั้งกรณีข้อพิพาททางบกและทางทะเลแต่การที่กัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันโคลสเนี่ยมันทำให้การเจรจา JBC ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในตอนนี้และต้องดูเรื่องความคืบหน้าของการเจรจาข้อพิพาททางทะเลเสียก่อนนะคะทั้งนี้นะคะทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายังกล่าวว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไทยได้ถอนตัวออกจากกรอบความร่วมมือทวิภาคีเพียงกรอบเดียวคือ MOU 2544ซึ่งมีจุดประสงค์เพิ่มหน่วยการสะดวกในการเจรจาแม้ว่ากัมพูชาจะร้องขอให้คงไว้ก็ตามกัมพูชาเรียกร้องอย่างหนักให้ไทยเนี่ยอย่าถอนตัวออกจากกลไกทวิภาคีนี้ที่มุ่งสร้างความไว้วางใจและก็ความเชื่อมั่นระหว่างกันค่ะพร้อมยืนยันว่ากัมพูชามุ่งมั่นที่จะเจรจาต่อไปเพื่อกลับมาดำเนินการตามกระบวนการปักปันเขตแดนทางบกที่ตกลงกันไว้แต่ก็ได้กล่าวว่าทางไทยได้เลื่อนประชุม JBC หลายครั้งนะคะโดยอ้างเหตุผลว่าการดำเนินการตามขั้นตอนภายในประเทศบ้างอะเป็นเพราะการดำเนินการขั้นตอนในประเทศหรืออาจจะเป็นเพราะการเลือกตั้งทั่วไปมีการกล่าวว่าตอนนี้มีการถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีการอนุมัติว่าใครจะมาเป็นผู้นำ JBC นะคะก็ต้องรอติดตามสถานการณ์อันนี้ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ความค่อนข้างตึงเครียดล่าสุดแหละนะคะเกี่ยวกับการเจรจา JBC ค่ะ
1: ค่ะเรื่องข้อพิพาทระหว่างประเทศนะคะการเจรจาทวิภาคีต่างๆเนี่ยต้องติดตามกันต่อนะระหว่างไทยและกัมพูชานะคะพาไปดูจุดพิพาทอีกจุดหนึ่งก็คือจีนและไต้หวันค่ะเพราะว่าตอนนี้กองทัพไต้หวันนะคะเขากลับมาเปิดหลักสูตรแอนตี้คอมมิวนิสต์หรือต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยเขามองว่าเป็นภัยคุกคามจากฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่นะคะรอยเตอร์สพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่า Taiwan military resumes anti-communist classes for graduates citing Chinese threat นะคะคือจะให้เรียนสำหรับผู้ที่จบหลักสูตรโรงเรียนนายทหารค่ะคือก่อนหน้านี้ในช่วงสงครามเย็นนะคะมีการรณรงค์ในไต้หวันเพื่อเตือนถึงอันตรายจากโจรคอมมิวนิสต์ในจีนนะคะอันนี้คือบริบทที่เขาพูดกันในไต้หวันนะคะแพร่หลายอย่างกว้างขวางเลยแต่การศึกษาต่อต้านคอมมิวนิสต์และเสริมสร้างความรักชาติอย่างเป็นทางการสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารเนี่ยยุติไปเมื่อ21ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นการศึกษาเพื่อความรักชาติคือปรับโทนให้มันอ่อนโยนลงนะคะการเรียนการสอนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารเนี่ยกลับมาดำเนินการอีกครั้งนึงเพราะเขามองว่ามีอันตรายภัยคุกคามทางทหารและการแทรกซึมที่เพิ่มขึ้นจากทางฝั่งจีนนะคะดังนั้นกระทรวงกลาโหมไต้หวันเขาก็เลยมองว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆรวมถึงสภากิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันคือเขามีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะคะเรื่องจีนแผ่นดินใหญ่ท่าทีต่างๆเนี่ยเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจีนและสภาความมั่นคงแห่งชาติไต้หวันกระทรวงยุติธรรมไต้หวันรวมไปถึงพวกติ้งแท้งค่ะคลังสมองชั้นนำของรัฐบาลไต้หวันนะคะที่ชื่อว่า Academia Sinica นะก็จะเป็นผู้สอนค่ะบรรยายให้กับผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกนะคะแล้วก็กลับมาปลูกฝังเรื่องนี้อย่างจริงจังเป้าหมายของหลักสูตรต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็คือการสร้างความตระหนักรู้ที่ชัดเจนในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับมิตรและศัตรูนี่เป็นการทิ้งท้ายโดยกระทรวงกลาโหมไต้หวันนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: หรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่า

0: ก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดม

0: ผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ยังอยู่กับเรา2คนในรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันจันทร์แบบนี้ก็อยู่กับแพตตี้และน้ำหวานค่ะ
2: ใช่ค่ะก็มาติดตามข่าวสาวข่าวคราวนะคะ
1: ข่าวสารจากสองสาว
2: ข่าวสารจากสองสาวใช่ค่ะรอบโลกกับรอบรัวอาเซียนกันต่อเลยค่ะโอเคข่าวต่อมาเดี๋ยวพัชจะพาไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของราคาบ้านที่เวียดนามกันนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเวียดนามก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยแพงที่สุดในเอเชียที่ตอนนี้เนี่ยแพงพุ่งจนคนในบ้านเขาเนี่ยเอื้อมไม่ถึงนะคะรัฐบาลเขาก็เลยเกิดเปิดเกมใหม่ดันตลาดบ้านเช่านะคะให้มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการตั้งเดดไลน์จริงจังว่าจะเริ่มที่เมืองใหญ่ก่อนแล้วก็จะมีการดึงเอาเอกชนมาลงทุนค่ะโดยรัฐบาลเวียดนามนะคะเดินหน้าปฏิรูปตลาดที่อยู่อาศัยผลักดันบ้านเช่าเนี่ยให้เข้ามาแบ่งเบาแรงกดดันจากราคาบ้านที่สูงลิ่วแล้วก็เตรียมปรับค่านิยมนะคะการมีบ้านเป็นของตัวเองที่ฝังลึกในสังคมชาวเวียดนามให้เปลี่ยนแนวคิดเพื่อรักษาแรงงานในเมืองใหญ่แล้วก็ประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือเขาจะต้องมุ่งมั่นซื้อบ้านสร้างบ้านกลับไปที่แบบบ้านเกิดอะไรเงี้ยแต่เขาก็พยายามที่จะ encourage ให้ความรู้บอกว่าบ้านเช่าก็ได้ซื้อในเมืองไปก่อนนะเดี๋ยวมาติดตามกันคือเวียดนามเนี่ยกำลังเร่งสร้างภาคการเช่าให้แข็งแกร่งขึ้นนะคะผ่านการเปิดโครงการนำร่องในเมืองใหญ่การเสนอสิ่งจูงใจสำหรับนักลงทุนอย่างการเข้าถึงที่ดินและการลดหย่อนภาษีตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยต้องวางแผนที่อยู่อาศัยอย่างเข้มข้นมากขึ้นค่ะโดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เร่งให้กระทรวงแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยประเภทเช่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนยกระดับมาตรฐานการครองชีพและการสนับสนุนการเติบโตของประเทศก่อนที่ทางการจะขับเคลื่อนแนวทางนี้เนี่ยให้เป็นขั้นตอนที่จับต้องได้จริงโดยจะเริ่มที่เมืองใหญ่อย่างฮานอยแล้วก็โฮจิมินห์ซิตี้โดยได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนที่อยู่อาศัยซึ่งรวมถึงอุปทานการเช่าโดยเฉพาะให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมส่วนกลุ่มเมืองรองได้รับคำสั่งให้เริ่มโครงการเช่าอย่างน้อย1โครงการต่อจังหวัดภายในปีนี้ค่ะเพื่อที่จะดึงดูดนะคะพัฒนานักพัฒนาเอกชนเข้ามาร่วมด้วยรัฐบาลได้เตรียมสิ่งจูงใจเอาไว้หลายอย่างทั้งการเข้าถึงที่ดินมีสินเชื่อที่ดีขึ้นการลดหย่อนภาษีรวมถึงกระบวนการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้นคืออยากจะให้นักลงทุนเนี่ยมาทำเหมือนโมเดลหอพักนะคะหอพักคนงานโรงงานที่บริหารโดย เหมือนเคยมีแล้วก็คือบริษัทเพกาทรอนเป็นซัพพลายเออร์ของ NVIDIA แล้วก็ LG จากเกาหลีใต้เนี่ยเขาเนี่ยก็ได้ทำโมเดลหอพักสำหรับคนทำงานในราคาที่เข้าถึงได้ควบคู่กับเร่งพัฒนาอพาร์ตเมนต์ความหนาแน่นสูงย่านใจกลางเมืองให้มันกระจายออกมานั่นเองค่ะโดยนโยบายดังกล่าวเนี่ยสะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่อาศัยในราคาที่มันเอื้อมไม่ถึงหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตที่โตเร็วที่สุดของเอเชียอย่างเวียดนามนะเขาบอกตอนนี้โรงงานขยายตัวดึงดูดแรงงานย้ายถิ่นจากทั่วประเทศทำให้มีความเร่งด่วนในเรื่องของการต้องการที่พักสูงมากขึ้นเราก็เลยควรจะต้องเหมือนมาเร่งทำตรงนี้เขาบอกว่าหากแรงงานจำนวน

0: มากเนี่ยไม่สามารถมีที่พักที่ดีได้เพราะราคามันสูงการพัฒนาเมืองเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงไปค่ะซึ่งรัฐนะคะก็เลยจะขยายภาคการเช่าช่วยดึงดูดแรงงานทักษะสูงแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายแรงงานแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการครองชีพโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่นักศึกษาแล้วก็คนงานโรงงานค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความสนใจนะคะในตลาดเช่ากำลังเพิ่มขึ้นแต่การเป็นเจ้าของบ้านก็ยังครองตลาดอยู่ขณะเดียวกันราคาบ้านของที่เวียดนามตอนนี้เนี่ยยังปรับตัวสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆจากไนท์แฟรงค์ระบุนะคะว่าราคาเสนอขายอพาร์ตเมนต์ในตลาดหลักเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาสแรกค่ะสำหรับผู้เช่าบางกลุ่มเนี่ยการเช่าเนี่ยมอบความยืดหยุ่นและโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพดีกว่าที่พวกเขาเนี่ยซื้อได้ทั้งแรงงานย้ายถิ่นคู่รักหนุ่มสาวบัณฑิตจบใหม่หรือที่สามารถย้ายเมืองเพื่อหางานได้ง่ายกว่าคือเขาต้องการที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมาเช่าแทนการซื้อบ้านนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งเวียดนามเขายึดเป้าหมายสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสังคม1ล้านหน่วยภายในปี2030แม้บางโครงการเนี่ยอาจจะประสบปัญหาอัตราการเข้าพักต่ำก็ตามขณะที่ทางการกำลังทบทวนขั้นตอนต่างๆพร้อมให้น้ำหนักที่อยู่อาศัยประเภทเช่าเพิ่มขึ้นโดยอาจจะไปออฟเฟอร์ให้กับกลุ่มทหารข้าราชการหรือว่าแรงงานที่ย้ายเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มนะคะไม่ได้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าของบ้านมากนักค่ะ
1: อืมค่ะพูดถึงคนรุ่นใหม่นะคะเมื่อสักครู่คุณทัตตี้เล่าให้เราฟังเรื่องการซื้อบ้านของคนรุ่นใหม่เนาะที่บางทีหลายๆคนต้องเข้ามาทำงานในเมืองหลวงนะคะมาดูเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าคนรุ่นใหม่ของที่สิงคโปร์ไม่ค่อยมีเวลามารักกันนะรัฐบาลก็เลยทำยังไงดีเขาพยายามที่จะคิดสิ่งใหม่ๆหลายอย่างเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะอ่ะถามนิดนึงคุณผู้ฟังท่านไหนที่จัดว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่เวลาไปหาแฟนเนี่ยไปหากันที่ไหนหรอเดทติ้งพูลในปัจจุบันอ่ะคุณพัตตี้คุณรู้หรือเปล่าเดทติ้งพูลปัจจุบันอะเวลาเขาไปหาแฟนแอบมองหาคนรู้ใจไปที่ไหนหรออ
0: ๋อคือหมายถึงว่ายังไม่เป็นแฟนกันถูกไหมจีบๆกันอยู
1: ่เดทติ้งพูลก็คือแหล่งไปว่ายน้ำหาหนุ่มหาสาว
0: เออมันก็ไม่ใช่เดินสยามว่ะไม่ใช่ละมั้งแอปหรอ
1: เดินสยามเฮ้ยแต่เขาก็เดินกันอยู่ก็จะมีแบบวัยรุ่น
0: ก็เมื่อก่อนมันก็ต้องไปนั่งดูเด็กหยามนั่งสนิทเด็กสาวๆอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: ตอนแรกบอกเดินสยามไม่ค่อยบ่งบอกวัยเท่าไหร่พอบอกเด็กหยามเนี่ยเริ่มละ
0: แอปพลิเคชันละกัน
1: โอเค
0: สำหรับแพทเดี๋ยวนี้เพราะว่าทุกคนมีความแบบไม่กล้ามากขึ้นก็เล่นในแอปก่อน
1: นี่คือมุมมองคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงเขาไปเดทติ้งพูลในแอปถูกต้องค่ะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีพวก running club ที่ฉันเห็น coffee club คือไปวิ่งที่สวน
0: เข้าใจคือเดี๋ยวนี้มันก็เป็น
1: สวยหล่อเป็นพิเศษ
0: เป็นคอมมูน
1: แล้วก็จะมีร้านกาแฟที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนั้น
0: เออทำบ่อย
1: เหมือนเขามีสัญลักษณ์ว่าถ้าแต่งตัวแบบนี้
0: สีดำใส่ชุดดำโสดแต่ไม่จริงนะเพราะนี่ก็ใส่ก็
1: ไม่โสด
0: running club ก็ดีเพราะมันก็ดีคนไปสุขภาพแล้วก็กินกาแฟแล้วก็มันได้เห็นว่าเขาชอบอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องเหมือนคนที่ชอบไงบางคนจะมามุ่งว่าแบบรันขับหาคู่มันก็อาจจะปวดไปนิดนึง ต้องลงทุนนะเสื้อผ้ารองเท้าแต่ในสำหรับมุมมองแพทอะถ้าเข้ารันขับแล้วคนที่มันมีความชอบเหมือนกันอะมันก็ดูเป็นแบบไปในเวเดียวกันแล้วก็อีกอย่างนึงอะก็จะได้เห็นแล้วไงตอนฉันวิ่งแล้วหน้าเสื้อยมเหงื่อออกร
1: ับ
0: กันได้ไหมเป็นยังไง
1: สภาพ
0: หน้าอะไรรองพื้นไหลอย่างเงี้ย
1: ต้องลองพื้นด้วยเหรอเวลาไปวิ่ง
0: ไปวิ่งคือหมายถึงว่าแพทไม่เคยลองพื้นแต่ก็ยังไม่เคยทำนะแต่ทาแค่ครีมกันแดดแต่เดี๋ยวนี้แดดมันแรงมากคุณหมอแนะนำว่าคุณส่วนตัวบอกว่าถ้าเกิดตอนนี้แดดแรงพี่แพททาครีมกันแดดแล้วบางทีมันต้องทาแป้งด้วยนะเพราะมันก็จะได้กันแดดชั้นนึง
1: เป็นโล่หลายๆชั้นนะคะคุณพัตตี้เล่าถึงเรื่องการวิ่งบางทีหนุ่มสาวก็ไปหาคนรู้ใจจากแถบๆนั้นโดยบังเอิญไม่ได้ตั้งใจต้องไปแบบเบลอๆเผลอๆอย่างนี้เนาะแต่ว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเตรียมผลักดันนโยบายแพลตฟอร์มหาคู่ค่ะที่ภาครัฐเนี่ยเขาจะช่วยจ่ายค่าอาหารให้ใน first date หรือว่าเดทแรกให้ค่ะ The Times รายงานเอาไว้นะคะว่า free meals for first dates sing pass login to dinner cat feature survey 6 Reels to boost coupling.

0: คืออยากจะให้คนมารักกันเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่าตัดอินเทอร์เน็ตไหมตอน4ทุ่มจะได้ไปหากิจกรรมอื่นทำนะเพราะว่าถ้าอยากผลิตเด็กเพิ่มอยากให้คนมีลูกก็ต้องเริ่มจากให้มารักกันให้ได้ก่อนนะคะเขาก็เลยผลักดันนโยบายแพลตฟอร์มหาคู่ค่ะที่ภาครัฐเนี่ยจะช่วยจ่ายค่าอาหารให้ในเดทแรกเพื่อส่งเสริมให้คนโสดมามีแฟนกันเถอะแล้วจะได้กระตุ้นอัตราการเกิดนะคะหน่วยงาน Government Technology Agency GovTech นะคะหรือว่าหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องเทคโนโลยีของภาครัฐเนี่ยกำลังสำรวจความคิดเห็นของประชาชนยังไม่ได้ทำนะคือเซอร์เวย์ก่อนโดยที่เขาจะเอาไปพัฒนาแพลตฟอร์มหาคู่ที่ดำเนินการโดยภาครัฐนะคะส่งข้อมูลผ่าน CrowdTask ค่ะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หน่วยงานรัฐเนี่ยใช้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะคะโดยผู้ใช้งานก็ได้ทำการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์บริการหาคู่ต้นแบบของภาครัฐค่ะและเขาบอกว่ามีการสำรวจนะโดยดีไซน์ให้คนที่อายุต่ำกว่า35ปีอ้าวใครอายุเกินอดใช้
1: อะไรกันเนี่ย
0: ตอบแบบสอบถามค่ะประมาณ10นาทีเพื่อให้ระบบเนี่ยจับคู่ตามความสนใจและ value ที่สอดคล้องกันสิ่งที่คิดเหมือนกันค่านิยมสิ่งที่ให้คุณค่านะคะหลังจากจับคู่สำเร็จปุ๊บคู่ที่ทำการแมทชิ่งเสร็จเนี่ยแล้วก็เข้ากันได้ก็จะได้รับสิทธิ์ในการไปทานข้าวด้วยกันค่ะทานอาหารฟรีสำหรับการออกเดทครั้งแรกนะคะโดยจะสามารถเลือกร้านอาหารที่เขามีการคัดสรรเอาไว้และผู้ใช้งานทุกคนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านซิงแพสเพื่อป้องกันการสร้างบัญชีปลอมและแคทฟิชชิ่งก็คือการไม่ตรงปกนั่นเอง
1: แคทฟิชชิ่ง
0: ไม่ตรงปกนะท่านใดที่ฟังแล้วน่าสนใจจังเลยอยากจะให้เราทำก็ส่งเสียงไปดังๆแล้วกันนะไปเนี่ย AIDE ของเรานะคะเอาล่ะคุณเบอร์นี่มากิลาสยังติดต่อไม่ได้ที่ฉันเล่าต่อเลยแล้วกันเมื่อกี้พยายามจะขมวดให้มันสั้นนะคะคือเขาประชาสัมพันธ์เอาไว้นะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่ายืนยันตัวตนจริงไม่มีบัญชีปลอมไม่มีการแอบอ้างตัวตนและข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์เนี่ยบอกว่าเราจะดูแลเดทแรกของคุณเองไม่มีบัญชีปลอมไม่มีดราม่า
1: เลิศอยู่นะ
0: นะอย่างไรก็ตามนะเขาบอกว่าตอนนี้เขาเซอร์เวย์อยู่เนาะแล้วก็เก็บข้อมูลถ้าหากว่ามองว่าทำได้ดีทำได้จริงเนี่ยก็จะนำไปพัฒนาเป็นบริการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างจริงจังต่อไปนะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรปัจจุบันสิงคโปร์เขาเผชิญกับวิกฤตอัตราเกิดต่ำที่สุดเป็นประวัติการทำไมดิฉันต้องเน้นคำว่าต่ำ
1: หลายประเทศล่ะเนาะเจอปัญหาม
0: ีที่ไหนบ้างล่ะประเทศที่เครียดในการหาเงิน
1: อ
0: ะต้องสู้ชีวิตไทยเกาหลีใต้กดดันสิงคโปร
1: ์ญี่ปุ่น
0: จีนญี่ปุ่น
1: ทุกประเทศเพราะมันเครียดไง
0: มันเครียด
1: มันเครียดคุณเก่งมากเลยเนี่ย
0: ดิฉันเหรอคะ
1: มีลูกสองคน
0: คุณอย่าชม
1: ให้กำลังใจ
0: ว่าเป็นยังไงบ้างดีกว่าน
1: ะคะ
0: นะก็ต้องเงินต้องหานะแล้วก็ครอบครัวเราก็ต้องตั้งใจเลี้ยงอย่างดีนะท่ามกลางสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็โครงสร้างต่างๆที่หลายคนน่ะคุณพ่อคุณแม่มีบุตรก็ต้องสู้ชีวิตกันเองนะนอกจากนั้นนะคะที่สิงคโปร์เขายังมีหน่วยงาน National Population and Talent Division ค่ะที่ได้ประกาศตั้งคณะทำงานชุดใหม่เพื่อศึกษาปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงของประเทศนะคะแล้วเขาก็จะมีการเผยแพร่ผลการศึกษาในช่วงต้นปีหน้าค่ะทั้งนี้นะคะแนวคิดที่ทำให้ภาครัฐของสิงคโปร์เนี่ยเขามีบทบาทในการจับคู่คนโสดก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเพราะว่าย้อนไปในแถวๆปีที่เราสองคนเกิดรัฐบา
1: ลไม่พูด
0: นานแล้ว
1: ปีไหน
0: ก็คือสัก15ปีที่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่แถวๆ1980รัฐบาลสิงคโปร์เขาจัดตั้ง Social Development Unit เพื่อส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะคะก็คือคนที่เป็น Well-Educated People เนี่ย พบปะและสร้างครอบครัวและต่อมาเขาก็พัฒนาเป็น social development network นะคะก็คือให้คนเนี่ยมามิงเกิลกันมาคุยมาคบหากันได้แล้วก็ยุติการให้บริการเว็บไซต์แบบนี้ไปในปี2023แต่ตอนนี้นะคะเขาก็ยังมองว่าการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่สร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมรูปแบบใหม
1: ่
0: โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยเขาก็พยายามทำมากขึ้นนะคะอย่างเช่น

0: ็นกิจกรรมที่ชื่อว่าFor Real Face จัดในปี2024นะคะเพื่อลดความโดดเดี่ยวของคนรุ่นใหม่หลังโควิดไงและเขาก็ทำงานกันในปี2025นะคะให้ผู้เข้าร่วมงาน For Real Face เนี่ยสามารถได้รับกำไร Glowing in the Dark กำไร
1: เรืองแสง
0: กำไรเรืองแสงที่สามารถแสดงสถานะว่าเปิดใจค่ะ I'm open
1: so,
0: for a relationship นะคือยินดีที่จะมีความรักหรือเขินอายอยากจะให้อีกฝ่ายเป็นคนเข้ามาทักก่อนเอาคุณผู้ฟังอ่ะเจอแฟนยังไงเล่าให้ฟังได้ไหม
1: แล้ว
0: คู
1: ่มา
0: เจอยังไงหรอ
1: ตลาดเปิดแล้วตลาดเปิด
0: เอามาจาก Straight Times ค่ะ คุณเบอร์นี่มากิลัสตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ทีมงานเราสายหัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่สามารถโทรติดนะคะก็เล่าข่าวต่อเลย
1: ได้เดี๋ยวมาดูเรื่องของเด็กๆน่ารักไหมนะก็น่าเป็นเรื่องราวของเด็กๆนะคะที
0: ่สอบไม้คืออะไรคะ
1: เด็กวัยใสเด็กวัยใสจะเป็นกิจกรรมเด็กๆเราต้องเคยเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนจบเราต้องมีเซ็นหนังเซ็นเสื้อ
0: friendship
1: เซ็นหรือไม่ก็เลิกเรียนแล้วเซ็นเสื้อใช่ไหมเสื้อ
0: น้องๆหนูๆ
1: เด็กเซ็นกันอยู่ไหมลูก
0: หนูรู้จักหรือเปล่าคะเฟรนด์ชิพที่พูดมาจริงๆอ่ะเล่า
1: โอเคสปอลาวสปอลาวค่ะ
0: เล่าเฟรนด์ชิพนิดนึงเฟรนด์ชิพมันคือสมุด
1: เด็ก
0: ที่เวลาจะจบการศึกษา
1: จบการศึกษาม.3 ม.6 หรือบางทีก็ถูกปิดเทอมมั้ยม.6 อ่ะเหมือนแบบถ้ามีเพื่อนต้องย้ายโรงเรียนเขาก็จะเหมือนมีเซ็นเฟรนด์ชิพกัน
0: ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนเนาะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ชอบอะไรคล้ายๆ
1: หรือเขียนถึงคนคนนั้นอ่ะ
0: ให้จดจำ
1: ให้จดจำ
0: ว่าสามารถติดต่อได้ที่ไหนสมัยก่อนเนี่ยน้องๆหนูๆลูกๆคือ
1: เด็กกำลังฟังอยู่ตอนนี
0: ้สมุดโทรศัพท์
1: อ่ะจริง
0: ด้วย
1: จริงพวกเดี๋ยวนี้เด็กไม่มีแล้วเนาะเด็กมีแต
0: ่ yellow pages แล้วเราก็จะมีเป็นสมุดเล็กๆที่ฉันมีเป็นเหมือนสมุดแมกเนตเป็นแม่เหล็กที่ยืดออกมาแล้วมันจะเขียน
1: ด้วยนะของฉันอะ
0: อ๋อเหรอคะของฉันเป็นแบบเหมือนเขียนเบอร์โทรศัพท์ได
1: ้
0: แล้วก็จะมีเบอร์เพื่อนเวลาโทรไปหาเพื่อนเนี่ยต้องโทรไปหาโทรศัพท์บ้าน
1: 02
0: ซึ่งก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนรับแล้วก็นั่งฟังว่าลูกคุยอะไร
1: จริงมันไม่มีฟิลที่ไปฟังอีกห้องนึงเดี๋ยวนี้เด็กเขาไม่ใช่
0: ห้องนี้ก็ต้องแอบฟังอยู่โดยที่ไม่ให้ลูก
1: อยากรู้ไงอยากรู้อันนี้มันไม่ถึงกับเฟรนด์ชิพแต่มันก็จะมีอันนึงก็คือบางทีเขาก็จะเหมือนฮาร์ดคอร์หน่อยก็เซ็นชื่อบนเสื้อเลยนะคะ
0: เดี๋ยวนี้ก็ยังทำกันอยู่นะคะ
1: ใช่แต่ว่ากิจกรรมนี้ค่ะที่สปป.ลาวเนี่ยรณรงค์ไม่ให้เซ็นชื่อลงบนชุดนักเรียนเวลาเรียนจบนะคะรณรงค์ให้เด็กม.ปลายไม่ทำค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการสปป.ลาวรณรงค์นะคะชื่อโครงการจากรุ่นอ้ายเอื้อยสู่รุ่นน้องชื่อน่ารักอ้ายเอื้อยก็คือ
0: พี่ชายพี่สาว
1: ห้ามเด็กที่เพิ่งจบชั้นมัธยมปลายเนี่ยขีดเขียนเซ็นชื่อบนเสื้อเป็นที่ระลึกเพราะว่าอยากจะส่งต
0: ่อ
1: ให้กับคนที่ลำบาก
0: บริจาคให้รุ่นน้อง
1: ถูกต้องหรือว่าพื้นที่ห่างไกลแทนค่ะโดยมีการส่งทีมงานเลยนะคะจริงจังนะไปสังเกตการการสอบของนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในแขวงอุดมใส่นะคะเพื่อไปเน้นย้ำให้นักเรียนคือมีการรณรงค์อยู่แล้วแหละแล้วก็มีการส่งคนไปตรวจการว่าทำกันหรือเปล่านะคะเพื่อเน้นย้ำให้นักเรียนที่เพิ่งสอบเสร็จเนี่ยห้ามขีดเขียนหรือเซ็นชื่อลงบนชุดนักเรียนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและก็กีฬาเนี่ยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะเป็นการกระทำที่โอเค1ทำลายคุณค่าของชุดนักเรียนขัดแย้งกับวัฒนธรรมประเพณีของสปป.ลาวค่ะแล้วก็ในทางตรงกันข้ามสาเหตุหลักก็คือรณรงค์ให้นักเรียนเนี่ยที่เพิ่งจบชั้นมัธยมปลายทำความสะอาดชุดนักเรียนทั้งเสื้อกางเกงแล้วก็สิ้นเพื่อนำไปมอบต่อให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนตามชนบทห่างไกลให้เขาเนี่ยได้นำไปใช้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนเหล่านั้นนั่นเองค่ะซึ่งตามคลิปภาพข่าวที่เผยแพร่เนี่ยก็นักเรียนหลายๆคนหลายๆแห่งเลยนะคะก็เดินเรียงแถวนำเสื้อผ้าชุดนักเรียนเนี่ยไปหย่อนใส่กล่องรับบริจาคที่แต่โรงเรียนจัดเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งมันก็เป็นผลดีแหละนะคะชุดนักเรียนก็จะอยู่ในสภาพดีอาจจะเราใส่ไม่ได้แล้วแต่มันเป็นของขวัญที่ล้ำค่าเนาะของคนที่เขาขาดแคลนนะคะแล้วก็ช่วยลดภาระด้วยแล้วก็ยังเสริมสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักคุณธรรมกตัญญูทิภาวะและเลือกถึงคุณงามความดีนะคะของชุดนักเรียนด้วยไม่อยากให้แบบไปขีดเขียนหรือว่าเขียนคำบางทีมันก็จะมีเขียนคำโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะไม่เหมาะสมนะคะเขาก็มองว่าจริงๆเนี่ยนำไปสนับสนุนการหมุนเวียนให้มีการเกิดการใช้ต่อเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าค่ะ
0: ค่ะน่าสนใจทีเดียวนะสำหรับแนวคิดที่อยากจะส่งต่อชุดนักเรียนให้กับ

0: รุ่นน้องที่ขาดแคลนนะคะ
1: ค่ะ
0: ข่าวคุณเบอร์นี่มาคิลาสนะคะเราอยากจะหยิบยกมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะว่าในช่วงนี้เรายังติดต่อคุณเบอร์นี่ไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวมาดูเรื่องไต้ฝุ่นสั้นๆก่อนละกันค่ะญี่ปุ่นให้ข้อมูลว่าไต้ฝุ่นในไทยเราเรียกว่าบาวีนะคะ
1: ชื่อใช่ไหมคะ
0: BAVI นะคะตอนนี้develop ค่ะก็คือเพิ่มกำลังความแรงนะคะ Typhoon Bawi develops into violently strong storm continuing westward Maysak hits mainland China คือมีทั้งบาวีและไมซักไมซักอันนี้ในภาษาไทยเขาเรียกกันแบบนี้แต่จริงๆ MAYSAK Maysak
1: อ่ะคำเฉพาะอาจจะเป็นคำเฉพาะ
0: ค่ะเป็นชื่อ อ่ะเขาอาจจะเรียกให้เสียงมันดูไทยขึ้นนะคะญี่ปุ่นบอกว่าไต้ฝุ่นบาวีตอนนี้เพิ่มความรุนแรงนะคะแล้วก็กำลังเดินทางไปยังตะวันตกของฟิลิปปินส์นะคะต้องเตรียมรับมือส่วนพายุเมย์สักเนี่ยก็เตรียมขึ้นฝั่งจีนเรียบร้อยแล้วนะคะไต้ฝุ่นบาวีหรือไต้ฝุ่นหมายเลข9ตอนนี้ทวีความรุนแรงเป็นไต้ฝุ่นกำลังรุนแรงจัดค่ะเมื่อวานนี้ความเร็วสูงสุดของลมเนี่ยศูนย์กลางนะตรงใกล้ๆจุดศูนย์กลางอยู่ที่55เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกในขณะที่ความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นนะคะและคาดว่าความกดอากาศที่ศูนย์กลางก็จะลดลงอยู่ที่ระดับต่ำนะส่วนไต้ฝุ่นเมซักเนี่ยก็พัดขึ้นบริเวณแผ่นดินใหญ่ของจีนขึ้นฝั่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะอิทธิพลของไต้ฝุ่นบาวีเนี่ยจะก่อให้เกิดลมแรงและฝนตกในประเทศฟิลิปปินส์นะคะนับตั้งแต่วันที่7ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะและเขาบอกว่าอาจจะส่งผลทำให้เกิดฝนตกในหลายๆพื้นที่นะก็เอาใจช่วยสำหรับชาวฟิลิปปินส์นะปีหนึ่งเขาก็เจอเยอะประมาณ20ลูกนะคะ
1: ค่ะอ่ะระหว่างรอนะคะก็เดี๋ยวพาไปอัปเดตข่าวกันต่อดีกว่าไปดูค่ะจากกัมพูชากันนะคะที่ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเกาหลีของเขาเนี่ยลดฮวบ 60% ค่ะเลยได้มีการขอให้สายการบินเอเชียนาเนี่ยเปิดบินตรงเสียมราชเพื่อฟื้นการท่องเที่ยวอีกครั้งนึงค่ะเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าลดลง 60% ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้แล้วก็ยอดจำหน่ายตั๋วเข้าชมนครวัดลดลงมากกว่า 31% ส่งผลให้ทางการกัมพูชานะคะมีคำเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้กับสายการบินเอเชียนานะคะของเกาหลีใต้เนี่ยเปิดเที่ยวบินตรงมายังเสียมราชเพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศค่ะโดยเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้นำคณะผู้แทนกัมพูชาเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของสายการบินเอเชียนานะคะเพื่อพูดคุยการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงแล้วก็จะมีโครงการริเริ่มโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการจะเยี่ยมชมนครวัดเพื่อให้มีการเดินทางให้การเดินทางของพวกเขาเนี่ยสะดวกมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะจัดเป็นแผนการท่องเที่ยวโดยตรงเลยค่ะเพื่อที่จะเสริมนะคะให้มีคนเนี่ยมาเที่ยวเยอะๆโดยทางผู้บริหารสายการบินเนี่ยก็ตอบรับว่าตอนนี้จะพิจารณาทุกความเป็นไปได้ในการจัดเที่ยวบินตรงไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนี้ในอนาคตอันใกล้อย่างรอบคอบค่ะโดยใน5เดือนแรกของปี69นี้ค่ะกัมพูชาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เนี่ยแค่เพียง 33,000 กว่าคนลดลง 60% นะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่ง อยู่ที่ 150,000 กว่าคนลดลงมาถึง 20% เลยทีเดียวขณะที่บริษัทอังกอร์เอ็นเตอร์ไพรส์นะคะที่เขาเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการดูแลเรื่องของการเข้าชมอุทยานโบราณคดีอังกอร์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ยอดจำหน่ายตั๋วก็ลดลงด้วยนะคะก็ทำให้ตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันโดยเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะด้วยวิกฤตราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มันยังมีอยู่นะคะมันก็ทำให้มีหลายสายการบินเนี่ยเขามีการงดเที่ยวบินนะคะทั้งที่ทางประเทศเนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกว่าเราได้รับรองเส้นทางที่ปลอดภัยแต่ก็มีทั้งโอเคเรื่องของน้ำมันแล้วก็ความปลอดภัยที่กังวลก็เลยมีสายการบินหลายงานหลายประเทศหลายที่เนี่ยเขา ยกเลิกเที่ยวบินอย่างล่าสุดก็คือสายการบินอินดิโก้ของอินเดียนะคะก็เป็นสายการบินล่าสุดที่ประกาศระงับเที่ยวบิน

0: ดยหยุดให้บริการเส้นทางเสียมราชโกกาตาตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนั่นเองค่ะ
1: ค่ะสั้นๆเนื่องจากคุณเบอร์นี่มากิลาสชาวนี้เราไม่สามารถติดต่อได้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยและเอาใจช่วยคุณเบอร์นี่นะ The number you have dialไม่สามารถติดต่อได้นะมาข่าวสั้นๆของคุณเบอร์นี่ดิฉันจะพยายามขมวดให้ทันนะคะ
0: คือ
1: ฟิลิปปินส์ตอนนี้เขาตั้งเป้ารายได้ของสุรกากรแตะ1 ล้านล้านเปโซในปีนี้ค่ะหลังผลการจัดเก็บรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยทำได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องกรมสุรกากรฟิลิปปินส์นะคะให้ข้อมูลว่าแค่มิถุนายนเพียงเดือนเดียวเนี่ยเขาสามารถจัดเก็บรายได้ 86,000 ล้านเปโซสูงกว่าเป้าหมาย 2,853 ล้านเปโซในขณะที่ยอดสะสมตั้งแต่มกราถึงมิถุนาก็คือครึ่งปีแรกเนี่ยอยู่ที่ 491,000 กว่าล้านเปโซนะคะสูงกว่าเป้าหมายครึ่งปีแรกเป็น 10,000 ล้านเปโซเลยทีเดียวเพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะผลของการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าสอดคล้องกับนโยบายของคุณเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ของรัฐไปใช้พัฒนาประเทศนะคะโดยตั้งเป้าให้กรมศุลกากรเนี่ยจัดเก็บรายได้รวมตลอดปี1 ล้านล้านเปโซเขาบอกว่าความสำเร็จที่สามารถจัดเก็บได้เพิ่มเนี่ยนะคะก็คือมาจาก3ปัจจัยคือการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานศุลกากรทั่วประเทศนะคะการปราบปรามการลักลอบการนำเข้าการค้าผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดและเร่งพัฒนาระบบศุลกากรดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรวมไปถึงอำนวยความสะดวกทางการค้าค่ะนี่คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้กับเขาได้นะคะว่าทำยังไงถึงสามารถเก็บภาษี
0: ได้เยอะ
1: ก่อนได้เพิ่มขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวหลัง7 โมงมาต่อกับเรา2 คนและอาจารย์เกษมสันค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ค่ะ Good Morning อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่น่ารักของเราทุกท่านอีกครั้งนะคะยังอยู่กับเรา2คนค่ะคุณแพตตี้อนัญญพัฒน์อภิสิทธิ์ยกุลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะในรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่6เดือน7ปี
2: 2569
1: ขอบคุณที่ช่วย
2: ค่ะ
1: เอาล่ะมาอ่านความเห็นของคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะ MCOT News FM 100.5 Facebook Fanpage เช้านี้ยังอยู
2: ่
1: ยังไม่ไปไหน
2: ค่ะ
1: คุณธีรวัฒน์บอกสวัสดีครับแม่หวาน
2: แม่หวาน
1: มีสรรพนามด้วยนะแล้วก็คุณเทสยะอยู่เมืองไหนของญี่ปุ่นนะคะบอกว่าวันนี้มีฝนตกทั่วพื้นที่ในฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีฝนตกฟ้าคะนองในหลายๆพื้นที่และอากาศดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวหรือเปล่าของญี่ปุ่นเนาะไม่แน่ใจ
2: ใ
1: เวลาร้อนเขาก็ร้อนมากแล้วก็ฝนตกเหมือนกันนะคะช่วงนี้มีใครเองเนี่ยคุณสุภชัยนะคะคุณอะไรนะ คุณกระปุกเพื่อนดิฉันเองซึ่ง ตื่นเช้ามากในวันนี้นะคะคุณเทสยาอรุณสวัสดิ์นะคะคุณอมรีคุณก้องคุณเจนส์